0: แก่เกินแกงเรื่องขอให้อภัยหรืออภัยอาจจะเป็นช่วงโควิดไหมเพราะตอนนั้นคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละเมื่อวานนี้หลังจากนายกอนุทินบอกอย่างนี้คุณณวัฒน์ก็โพสต์ตัดพ้อทันทีน้ำท่วมบ้านยังไม่เสียใจก็เท่าถูกว่าแก่เกินแกงน้ำท่วมบ้านยังไม่เสียใจเท่ากับถูกว่าแก่เกินแกงก่อนที่จะเขียนข้อความเพิ่มเติมว่าน
1: ิติหมู่บ้านแจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่เวิร์กที่พูดเนี่ยไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะท่านนายกแต่เราอยู่ในละแวกเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันก็เลยสงสัยว่านิติทำงานแบบไหนย้ำอีกทีไม่เคยโทษว่าเป็นเพราะท่านนายกเลยท่านทำงานยุ่งจะตายท่านจะมารับรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรท่านก็น่ารักกับประชาชนคนไทยมากผมเป็นแฟนคลับท่านไม่อยากให้ท่านอารมณ์เสียเป็นกำลังใจให้ท่านครับ
0: ท่านผู้ชมแทรกนิดหน่อยก็บ้านท่านไม่ท่วมไงแต่หมู่บ้านของใหญ่อ่ะ
1: อ
0: ีกฝากหนึ่งเนี่ยตะกี้คุณณวัฒน์เห็นคลิปไหม
1: ใช่เนี่ย
0: อพยพออกมานั่นน่ะระดับเอวเลยนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมไปเคหะร่มเกล้าเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าทีมข่าวเราลงพื้นที่จุดที่เรียกว่าน้ำยังท่วมสูงและขยะลอยเกลื่อนเมื่อวานนี้เห็นมีความพยายามจะจัดเขาเรียกว่าอะไรศูนย์บัญชาการเหมือนเอาแผนที่ของแฟลตเคหะของจันเนี่ยมาวางเลยแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าหน่วยไหนจะเข้าแฟลตไหนอย่างไรไม่อย่างนั้นไม่มีวันทั่วถึงเสียงด่าก็จะไม่จบเมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่โบ๊ทชยศไปกับกรมการหันช่างเข้าไปที่แฟลต34ก็ท่วมอยู่บางจุดประมาณสักเมตร20ลักษณะเป็นน้ำนิ่งหรือน้ำเน่านั่นเอง
1: มีกลิ่นเหม็นตลอดทางเลยค่ะ
0: และตลอดทางก็มีชาวบ้านมาโบกมือขอความช่วยเหลือขอน้ำดื่มนี่แปลว่ายังไม่ถึงถูกไหม
1: ค่ะ
0: เมื่อไปถึงแฟลต34
1: มอเตอร์ไซค์หลายสิบคันถูกยกขึ้นไปจอดไว้ที่ชั้น2
0: พอขึ้นไปชั้น3
1: ไปเจอคุณลุงสิทธิพงศ์อายุ69เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี
0: ่เอาแผงมาขายอยู่หน้าห้องพักตัวเองเหรอ
1: ซึ่งลอตเตอรี่เหลือเกือบเต็มแผงเมื่อวานหวยออกนะคะ
0: ไปขายที่ตลาดไม่ได
1: ้ชาวแฟลตก็ช่วยกันอุดหนุนกันเองนี่แหละค่ะ
0: เมื่อวานนี้บอกว่าเหลืออยู่ประมาณ200กว่าใบก่อนหวยออก
1: คือแกลงทุนไป 60,000 กว่าบาทขายได้แค่ประมาณ 20,000 กว่า
0: ถามว่าท้อไหม
1: แกบอกไม่ท้อคนอื่นหนักกว่าเราอีก
0: อืม
2: มี3
3: 6 3 5
2: 3 6 3 7ครับมีหมดเลยค่ะนะว่าแม่บ้านอ่ะที่ทำงานที่สนามบินตอนนี้ก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าก็กลัวว่าหน่วยงานจะผักแบบคือไม่ให้เราทำงาน
3: มันอยู่ที่สิทธิพงศ์สิทธิพงศ์วัฒน
0: านี่อันนี้เป็นข่าวที่สะท้อนเรื่องการออกไปทำหมากินไม่ได้ไงถูกไหมก็ภาวนาได้แต่ว่าลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่ขอให้มันถูกหวยเถอะ
1: เผื่ออย่างน้อยได้ทุนคืนบ้าง
0: ยังไม่รู้นะเพราะนักข่าวเราออกมาก่อนชาวแฟดล่มเก้าตึก34ชื่อสุนันทาบอกเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่6น้ำลงมาจากวันแรกที่ทั่วประมาณอกของผู้ชาย
1: ลงมาประมาณ 20-30 เซนค่ะ
0: แต่ปัญหาที่มันใหญ่กว่านอนนี่คือน้ำเน่ายุงเยอะ
1: ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามา
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่มีแม้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่ะ
0: ตึก34 35 36ไม่มีคนเข้ามาใกล้เกือบถึงเอวนี่ฮะ
4: น่าจะได้ไม่ไม่แต่ว่าเห็นนะคนลุยน้ำออกไปไงมันจะประมาณถึงเอวของผู้ชายอยู่ก็คือลงมาอยู่
5: แล้วตอนนี้ปัญหาที่เรา
4: ก็จะเป็นเรื่องน้ำเน่าน
0: ักข่าวเราก็ไปสำรวจอีกฝั่งของเคหะร่มเกล้าผ่านทางตลาดบวรร่มเกล้าจุดนี้น้ำเนี่ยต่ำกว่าทางแฟดเคหะร่มเกล้านะแต่ยังสูงอยู่ประมาณ 60-80 นี่ต่ำกว่าแล้วเหร
1: อ
0: ถ้าลึกเข้าไปเรื่อยจะยิ่งลึกมากขึ้น
1: แล้วก็เริ่มดำเริ่มเน่าเนี่ยค่ะ
0: ระหว่างทางคุณจี้อายุ42อยู่ที่เคหะร่มเกล้าโซนทิเบตเจอนักข่าวรีบตะโกนบอก
1: เร่งระบายน้ำหน่อยตอนนี้หนักมากน้ำมันดำแล้ว
0: อยากฝากถึงรัฐบาลให้เร่งระบายน้ำหน่อยหนักมากน้ำมันดำแล้ว
6: จะแก้ปัญหาเลยก็คือคุณก็จะต้องระบายน้ำเร่งระบายน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ประกอบอาชีพเนี่ยเขาออกไปทำงานได้ตอนนี้ที่ประสบปัญหาของคนที่ทำงานสนามบินโดยเฉพาะพวกโหลดดิ้งกับพวกที่อยู่ในสนามบินน่ะที่เขามีใบอนุญาตอย่างที่ชายผมเองเนี่ยก็ต้องถอดหลังคาออกไปเพราะตอนนี้6วันแล้วเนี่ยลดมาได้แค่ประมาณ20เซนเองเงินเยียวยาตอนนี้ก็เขาบอกว่าให้รอลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐตอนนี้แอปทางรัฐเนี่ยมติครม.ออกมา3วันแล้วเนาะเข้าวันที่3แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการป้อนข้อมูลเข้าในสู่ระบบ

0: ่วยปภเองหรือว่าหน่วยลาดกระบังเองหรืออะไรเองเนี่ยยังไม่เข้าแอปพลิเคชันซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทั้งเงินในส่วนของ9,000 บาทหรือเงินในส่วนอีกก้อนหนึ่งที่ในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ไอสิ่งที่เป็นเงินก้อนแรกเลยของนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็คือ9,000 บาทเนี่ยมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งที่ผมคุยกับเจ้าหน้าที่คือหนึ่งก็คือ walk in เข้าไปซึ่ง walk in มันไม่ได้อยู่แล้ว
1: จะผ่าน้ำไปยังไงอ่ะถูกไหม
0: ถูกครับอันที่สองก็คือก็ในเรื่องของแอปก็ทางรัฐเนี่ยยังไงก็ต้องรบกวนให้เร่งป้อนมติครม.เนี่ยหรือคีย์ในเรื่องของผู้ประสบภัยเนี่ยเข้าสู่ระบบซะเพื่อที่ทางพวกเราเนี่ยก็จะได้ป้อนข้อมูลเข้าพวกคุณจะได้มาเดินสำรวจแล้วก็ดำเนินตามขั้นตอนของรัฐบาลซึ่งกว่าจะได้ก็อย่างหาดใหญ่ก็ยังได้ไม่ครบมั้งตัวทางคุณนักข่าวเองหรือตัวผมเองหรือทุกท่านเองเนี่ยก็เสียภาษีขอเถอะขอให้มันเร็วมากกว่านี้ไม่ใช่มาขัดแข้งณวันนี้ก็ยังขัดแข้งขัดแข้งเถียงกันว่าใครผิดใครถูก
2: นี่ก็ประมาณว่าตอนนี้เนี่ยกทมกับปภชาวบ้านรู้สึกว่ามันโยนกันไปโยนกันมาอยู่กทมก็โยนให้ปภปภก็โยนให้กทมคนประสบภัยอยากให้น้ำลดเร็วพอใช้ชีวิตก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะต่อเนื่องเรื่องนี้สักหน่อยตกลงมันมี2ส่วนนะ
3: ค่ะ
2: คือส่วนที่เกิดน้ำท่วมมาก่อนเที่ยงคืนวันที่1เนี่ยถ้าเกิดเริ่มใหม่ท่วมใหม่หลังวันที่1ตุลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็จะเข้าไปอยู่ในประกันเอกชนเขาจะเป็นคนจ่ายแต่กรณีร่วม9เนี่ยเป็นกรณีรัฐบาลจ่ายซึ่งมีอยู่2ทางคือปภกับกทม
3: ค่ะ
2: เอาเป็นว่าแจกแจงให้ก็แล้วกันรัฐบาลเนี่ยจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทท่านผู้ชมผ่านปภซึ่งจะต้องเป็นเฉพาะเขตที่ปภประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
3: ค่ะ
2: ไม่ใช่เขต50เขตของกทมนะเฉพาะปภที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วจะต้องไปสำรวจตรวจสอบ 9,000 เอาประเด็นนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางปภก็ออกมาประกาศว่าสามารถจะยื่นเรื่องออนไลน์ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมในส่วนของปภขณะที่ในส่วนกทมก็จะเป็นอีกทางนึงของกทมเนี่ยเมื่อวานนี้คุณทวิดากบลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงหลักเกณฑ์การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกทม.กทม.ได้ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องก่อรายละเอียดความเสียหาย
3: แนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารค่ะ
2: รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส่งผ่านออนไลน์คาดว่าจะเปิดเมื่อวานนี้ใช่ไหมหรือวันนี
3: ้วันนี้ค่ะวันนี้ช่วงเย็นวันที่2ตุลาคมช่วงเย็นน่าจะเปิดระบบได
2: ้ทั้งนี้นอกจากการไปยื่นเรื่องออนไลน์แล้วนี่อาจจะเดินทางไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตสามารถรับเรื่องเอาไว้ได้เช่นเดียวกัน
3: ค่ะ
2: กรณีของเงินช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องบ้านเสียหาย
3: ปรับเพดานเงินช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายนะคะหลักเกณฑ์ก็คือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยเดิมจ่ายไม่เกิน 49,500 บาท
2: ของใหม
3: ่ปรับเพดานเป็น 88,600 บาท
2: จาก 49,500 หมายถึงบ้านเสียหายทั้งหลังนะ
3: ค่ะ
2: เพิ่มเป็น
3: 88,600 บาทเพดานนะคะ
2: ค่าที่พักชั่วคราวกรณีต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยไปอยู่ที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
3: ไม่เกิน2เดือนค่ะ
2: 3
3: ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนเดิมเนี่ยจ่ายไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
2: และยังมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย
3: ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อราย
2: และเงินปลอบขวัญถ้าบาดเจ็บ
3: 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่ะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อราย
3: แล้วก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นสำหรับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วน อยู่ที่ประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทค่ะ
4: ถ้าท่านที่พอจะออกมาได้แล้วแล้วก็ไม่อยากใช้ออนไลน์อะไรเงี้ยจริงๆมาที่สำนักงานเขตก็ได้ก็คือไม่ต้องแวะไปแจ้งความแล้วนะคะมาที่สำนักงานเขตได้เลยเรากำลังจะเปิดระบบออนไลน์ประมาณพรุ่งนี้เย็นนะคะเราจะเปิดระบบออนไลน์โดยการที่ท่านคือดาวน์โหลดเอกสารจากระบบใช่ไหมคะที่เคยต้องกรอกมีแบบที่ให้รายละเอียดว่าเกิดเสียหายอะไรยังไงเลขบัญชีของท่านคืออะไรพวกนี้เราจะให้ท่านสามารถส่งเข้าระบบได้เลยเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ จะติดต่อท่านโดยใช้ SMS ติดต่อไปที่ท่านว่าเออเราอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าท่านไปที่เขตบางเขตอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าพื้นที่ของเขตเองก็อาจจะอยู่ในเส้นทางที่เคยถูกน้ำท่วมนะคะแต่ถ้าไปแล้วไม่เป็นไรนะคะให้เขตรับไปได้อยู่แล้ว
5: บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประกาศมันจะมีผลต่อการรับเยียวยาตรงนี้ไหมครับอาจารย์
4: ตอนประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ยประกาศคุมไว้หมดแต่ตอนประกาศเกณฑ์ช่วยเหลือเนี่ยก็คือ38เขตกับ118แขวงคือตอนที่เราประกาศ118แขวงเนี่ยมากที่สุดคือเผื่อไว้แล้วด้วยเผื่อไว้แล้วด้วยว่าจะมีแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยอันนั้นเผื่อแล้วนะคะแต่เดี๋ยวตอนลงไปสำรวจว่าท่วมอะไรแค่ไหนมีรอยต่อไหมเราสามารถขอเพิ่มได้ค่ะ
2: ดูแล้วไม่รู้ต่างจังหวัดจะเพิ่มเหมือนกทม.ไหมอ่ะเพราะของต่างจังหวัดเราจะจำได้อย่างหาดใหญ่ก็ 49,500 บาทสูงสุดบ้านเสียหายทั้งหลังไงของกทม.ปรับแล้ว
3: 88,600
2: หรือเข้าไปพักอาศัยเนี่ยหมายถึงบ้านอยู่ไม่ทันจะอพยพออกไปเช่าบ้านเนี่ยต่างจังหวัดไม่เคยเห็นมีนะเดี๋ยวรอตรวจสอบให้ท่านผู้ชม
3: ค่ะ
2: อันนี้กทม.คืออันนี้คือท้องถิ่นนึกออกใช่ไหมต่างจังหวัดก็จะเป็นกรณีนี้แหละที่ท้องถิ่นเป็นคนจัดการยังหาดใหญ่ก็จะเป็นเทศบาลอย่างเงี้ยนึกออกไหมกทม.ก็จะดูแลในส่วนของบ้านเสียหายค่าสูญเสียในโอกาสประกอบอาชีพอย่างนี้เป็นต้นขณะที่การเยียวยาของปพ.เมื่อวานนี้ก็ออกประกาศเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐวันนี้เริ่ม 8 โมงเช้าหรืออาจจะไปยื่นคำร้องผ่านองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือถ้าเป็นกทม.ก็คือสำนักงานเขตการประกาศเกณฑ์นี้คือปพ.เขาต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและเปิดออนไลน์วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดบวกกทม.ให้ยื่นออนไลน์กฎเกณฑ์ที่สำคัญมันมี4กรณีก็คือ1
3: ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายค่ะ
2: 2
3: น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบดำรงชีวิตไม่ได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป
2: อันนี้คือเข้าเกณฑ์1ใน4นี้ก็ได้ 9,000 น่ะ
3: ค่ะ
2: นึกออกใช่มั้ย 9,000 บาทแต่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เริ่มทั่วมาก่อนวันที่1
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าหลังวันที่1มันจะไปเข้ากองทุน
3: ประกัน
2: ภัยพิบัติของรัฐบาลซึ่งมีผลตั้งแต่1ตุลาปี69ถึง
3: 1ตุลาปี70
2: 1ตุลาปี70คนไปเข้าใจผิดเยอะว่าถ้าเป็นกรณีเกิดขึ้นหลัง1ตุลาประกันภัยพิบัติได้แสนหนึ่งเทียบกับ 9,000 ไม่ใช่ได้หมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งนี่ฮะได้10,000ส่วนที่เกินเนี่ยจะไปตรวจสอบรวมทั้งหมดจะไม่เกิน100,000คือ10,000บวก90,000กรณีน้ำท่วมอันนี้เป็นเคสที่ต้องเกิดขึ้นท่วมใหม่1ตุลาเป็นต้นไปอย่างที่เคสล่ม9นี่ยังไม่เข้าเกณฑ์เพราะถือว่าเข้าเกณฑ์ของเก่าซึ่งจะมีส่วนของปพ9,000
3: ค่ะ
2: บวกกทม.อย่างที่ว่าเนี่ย
3: ท่าน
2: ผู้ชมโซ่อากาศจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังคงลำบากอ่ะเพราะอะไรบ้านมันเป็นแฟลตมันเสียหายไหมอ่ะมันเป็นแฟลตไงถูกไหม
3: ค่ะ
2: เพราะว่าอันนี้เนี่ยบ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
3: ของกทม.นี่คือเพดาน 88,600 ค่ะ
2: ลักษณะมันเป็นแฟลตมันก็ไม่ได้เสียหายลักษณะบ้านไงก็คงจะยากที่จะได้เยียวยาในส่วนนี้ยกเว้นเป็นกรณีหมู่บ้านในชุมชนต่างเมื่อวานนี้ที่เคหะร่มเกล้าป้าโมเลียอายุ53ปีอันนี้เนี่ยบ้านเช่าถูกน้ำท่วมประมาณนักอกเมื่อวานนี้ออกมาขายรองกองอยู่ที่ตลาดพูดถึงเงินเยียวยายังบอกเลยคิดว่าไม่ได้หรอก
3: แต่ถ้าได้สักแสนหนึ่งก็ดีค่ะ
2: คงไม่ได้หรอกคุณป้าม
6: ันอยู่เพียงคอนี
7: ่แล้วเงินเยียวยาคิดว่าจะได้ไหม
6: ยังไม่รู้เลยคิดว่าไม่ได้หรอก
7: แสนหนึ่งจะได้ไหมคิดว่า
6: ถ้าได้ก็ดี
7: แต่เขาบอกว่าต้องท่วมตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะ
6: มันท่วมมาก่อนนั่นแหละจะท่วมวันที่1เลยใครจะห้ามฝนได้ล่ะไม่บอกนายกที่ว่าห้ามไม่ให้ฝนจะบอกว่าวันที่1วันที่1ก็เพิ่งวันนี้นี่มันท่วมมาแล้วใช่นี่ไฟรั่วในบ้านนี่ไฟช็อตลูกไฟดูดลูกอยู่เกือบตายคนที่เป็นทหารน่ะเพิ่งจะจบท้ออยู่นะแต่นี่นายกนี่ยังไม่เห็นก็เมื่อวานนี่ไปขอข้าวได้บอกว่ารอนายกมาก่อนวันก่อนน่ะวันมะรืนน่ะ บอกว่าขอรอนายกมาก่อนถ่ายรูปก่อนว่าถึงจะแจกว่าสามทุ่มว่าสามทุ่มเราจะไปรออะไรคนแก่คนเฒ่าอยู่ในซอยมันก็จะตายอยู่แล้วไม่ได้กินข้าวสองสามวันแล้ว
2: อ้าวมีประเด็นนี้หลงมาในสมมติวันก่อนที่นายกไปอ่ะเขาบอกให้รอนายกก่อนถ่ายรูปก่อนถึงจะแจก
3: เออแล้วสามทุ่มนายกมาใครจะรออ่ะ
2: อ้าวท่านผู้ชม7:15 นเดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
9: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
10: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
2: อยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
7: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: เจ็ดนาฬิกา19นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝากมาเชิญทุกคนไปร่วมสัมผัสความงามอันวิจิตรการตาและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในงาน
12: หม่อนไหมสัญจรค่ะส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวมากกว่า25บูธนะคะ
11: 25บูธมากกว่านั้นด้วย
12: ในงานจะได้พบกับไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษมากมายค่ะยกตัวอย่างชมนิทรรศการให้ความรู้ตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวของผ้าไหมการสาวไหมและการทอผ้าไหมไทย
11: ครับ
12: กิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีเวิร์กช็อปทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมอันนี้จะวันละ2รอบช็อปสินค้าคุณภาพผ้าไหมไทยทรงคุณค่าค่ะและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมส่งตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า50บาททุกวันจำนวนจำกัด
11: และที่สำคัญ
12: เพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันค่ะ
11: ย้ำท่านผู้ชมว่าเดือนตุลาคมเนี่ยจัด3ครั้งนะสำหรับงานหม่อนไหมสัญจรเนี่ย
12: ครั้งที่1เซ็นทรัลพระราม2ค่ะ 1-5 ตุลาคมณลานลิฟต์แก้วชั้น1นะคะ
11: เซ็นทรัลพระราม2
12: ครั้งที่2เดอะมอลล์บางแควันที่8ถึง12ตุลาคมนี้ณลานหน้า MCC Hall ชั้น3ครั้งที่3สยามพารากอนค่ะ 22-26 ตุลาคมนี้ณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3
11: ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 13:00 นเชิญชมผู้ชมจริง
12: ๆไปร่วมอุดหนุนเกษตรกรไทยสืบสานอาชีพและภูมิปัญญาผ้าไหมไทยให้ยั่งยืนกันได้นะคะในงานหม่อนไหมสัญจรค่ะ
11: อ้าวเพราะฉะนั้นณขณะนี้คือเซ็นทรัลพระราม3เริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมพระราม2ขออภัย
12: ค่ะ
11: เซ็นทรัลพระราม21-5 ตุลา
12: ค่ะ
11: อ
12: ้
11: าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับทั้ง3ครั้งหม่อนไหมสัญจรสลับกลับมาเรื่องปากท้องท่านผู้ชมเมื่อวานนี้น้ำมันขึ้นยกแผงทุกชนิดยกเว้นพรีเมียมลิตรละ75สตางค์ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชม
12: มีผลตี5ที่ผ่านมาค่ะ
11: แล้วก็ทำให้น้ำมันดีเซล B7 ขึ้น75สตางค์ก็ไปอยู่ที่42.19 บาทแล้วนะขณะนี้ โดยที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหตุผลของการตัดสินใจที่ว่านี้เพราะความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพรวมถึงความกังวลว่ามันจะยืดเยื้อกระทบต่ออุปทานพลังงานระลอกใหม่รวมถึงสหรัฐกดดันยุโรปให้ปล่อยน้ำมันออกจากสต็อกสำรองความไม่แน่นอนเหล่านี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงรวมถึงน้ำมันสำเร็จรูปอ้างตลาดดีเซลสิงคโปร
12: ์ดีดตัวสูงเกินกว่า179เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
11: เบนซิน
12: พุ่งสูงกว่า157เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
11: กระทบสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยถึงวันละ
12: 430.14 ล้านบาท
11: ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้ในการจะปรับลดภาระค่ะเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาว
11: ก็เป็นว่าขึ้นยกแผงมีผลเมื่อตีห้าที่ผ่านมา
12: 75สตางค์ต่อลิตรค่ะ
11: ขนาดที่อันนี้ยังไม่นับน้ำมันโลกพุ่งต่อเนื่องอีกท่านผู้ชมราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาถึงช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังมีรายงานว่าสหรัฐ
12: กำลังส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะแล้วจีนก็เข้มงวดการส่งออกน้ำมันด้วย2ปัจจัยนี้ทำให้เบรนท์ลอนดอนค่ะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์เดือนธันวาปรับเพิ่มขึ้น 4.37% นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 4.28 ดอลลาร
11: ์
12: ปิดที่ 102.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเว็กซ์เซสซัสอินเตอร์มีเดียตนิวยอร์กสหรัฐค่ะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 2.71% หรือว่าบวกขึ้นไป 2.45 ดอลลาร์ปิดที่ 92.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
11: ก็แปลว่าน้ำมันพุ่งสูงมากประเด็นปัญหาก็คือสื่อต่างประเทศรายงานว่าเรือ USS Theodore Roosevelt พร้อมกองเรือ
12: ได้ออกเดินทางจากซานดิเอโกตามกำหนดการประจำการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
11: ซึ่งขณะนี้ในตะวันออกกลางเนี่ย
12: สหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอยู่แล้ว2ลำนะคะก็คือ USS George H.W. Bush แล้วก็ USS George Washington
11: นี่จึงเป็นสัญญาว่าสหรัฐอาจจะกำลังยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่านขณะเดียวกันท่านผู้ชมประเด็นราคาน้ำมันสูงขึ้นแม้ข้อมูลด้านการเอาน้ำมันดิบออกมาจากตะวันออกกลางจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วแต่มันยังมีความเปราะบางอีกปัจจัยนึงคือโรงกลั่นจีนยกเลิกการส่งน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินตามแผนที่วางไว้ในเดือนตุลา
12: ก็เลยเป็นสัญญาณว่าจีนกำลังพยายามรักษาระดับอุปทานในประเทศค่ะ
11: ทั้งหมดนี้ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งพรวดขึ้นมา
12: 4% ค่ะ
11: คืนเดียวเนี่ย 4.37% กรณีของน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนขนาดที่ปากท้องต่อเนื่องอีกนิดนึงไข่ไม่น่าเชื่อทำไปทำมาที่มาวางขายเนี่ยไอ้ที่บอกโกงราคาท่านผู้ชมไข่วิกฤตแล้วไข่นุทินช่วงน้ำท่วมเนี่ย เวลาเขาเรียกไข่เนี่ยเป็นสินค้าการเมืองอันเนื่องมาจากน้ำท่วมทำไก่ตายนับล้านตัวครับตัวชมเจ้าของฟาร์มไข่สดตลาดบงกตคลองหลวงปทุมธานีบอกเลยนะนั่นทำให้ราคาไข่ไก่ปรับขึ้นราคาแผงละ20บาทและราคาขายปีกพุ่งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยท่านผู้ชมดูหลังน้ำท่วม1สัปดาห์ไข่ไก่เบอร์ศูนย์เนี่ย
12: ปรับเพิ่มขึ้นกลายเป็น175บาทต่อแผงค่ะ
11: ก็ไม่ค่อยเคยเห็นราคานี้นะ
12: สูง175
11: เบอร์1ล่ะ
12: เบอร์1 165บาทเบอร์260เบอร์355ค่ะ
11: นี่ท่านผู้ชมไข่แพงหลังน้ำท่วม1สัปดาห์ภาพปรากฏให้เห็นแบบนี้7:26 นเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
8: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รัก ประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
14: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
15: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
16: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two-way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
15: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
17: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
18: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
17: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
19: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
8: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
11: เวลา31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
12: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
11: All New Mitsubishi X-Force HEVให้วงเล็บว่าเข้ากล่อง
12: ค่ะ
11: เข้ากล่องเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมอ่ะเราเริ่มหมวดซีรีส์เรื่องเข้ากล่องซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากกรณีของโรงครัวภูมิใจไทยใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
11: เข้ากล่องภูมิใจไทยนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะ
12: โรงครัวภูมิใจไทย
11: ครัวภูมิใจไทย
12: ค่ะ
11: นี่เริ่มตรงนี้ก่อนเลยนายกอนุทินเมื่อวาน หลังจากน้ำท่วมมาวันก่อนท่านยังบอกอยู่เลยวันที่ไปที่ไสไหมหรือยังไง
12: ว่าถ้าท่านขึ้นไปผัดเองตรงโรงโคตรงนั้นเดี๋ยวก็โดนด่า
11: อยากจะขึ้นไปผัดนะ
12: ค่ะ
11: ถึงขนาดไป QC ว่าเนี่ยมัน
12: ให้ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มไปหน่อย
11: มันจืดไปหน่อยแล้วมันสีสันมันยังไม่ได้นะคืนก่อน
12: ใส่ใบกะเพรากับซีอิ๊วดำเพิ่ม
11: เมื่อวานที่สุดท่านนายกก็คงทนไม่ไหวแหละเดินทางเข้าไปที่พักภูมิใจไทยจริงๆก็ไปขอบคุณบรรดาผู้สนับสนุนที่ท่านนายกบอกไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะเนี่ยมีผู้สนับสนุนเป็นของสดต่างๆมารวมถึงโรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยท่านผู้ชมฮะสุดท้ายใครจะไปคาดคิดท่านนายกทักทายประชาชนที่มารับอาหารแล้วเดินตรวจครัวสนามของพรรคซึ่งกำลังทำเมนูหมูทอดผัดกะเพราไก่
12: และท่านนายกก็ชิมค่ะ
11: แนะนำแม่ครัวอีกนะ
12: ให้เติมรสชาติเค็มให้เพิ่มขึ้นมาหน่อยในทุกเมนู
11: เริ่มจากชิมก่อนสุดท้ายมาลงมือเองเลย
12: ทอดหมูผัดกะเพราไก่ปรุงซอสผัดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำค่ะ
11: นี่ฮะท่านผู้ชมลงมือเลย
12: นี่ท่านทอด
11: หมูใช่ไหม
12: ค่ะ
11: คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลแบบจากการที่ถูกกระแนกกระแหนเรื่องไปผัดข้าวที่หาดใหญ่ไงปีที่แล้ว
12: ค่ะ
11: นี่ทนมาได้7-8วันนะที่สุดนี่ก็ปรากฏว่าสุดท้ายตักข้าวสวยราดขัดกะเพราชิมรสชาติแล้วบอกเองรสชาติอร่อยแต่อย่าให้ปรุงรสชาติเพิ่มอีกเล็กน้อยนะก่อนจะแวะมาชิมเมนูหนูทอดแนะนำแม่ครัวบอกเพิ่มรสชาติพูดสำเนียงอีสานว่ามันบอกเค็มไง
12: อ๋อจะให้เค็มรสอื่นได้แล้วแต่ว่าขาดเค็ม
11: นี่หวานแบบมาก็บอกว่าโรงครัวภูมิใจไทยเมื่อวานนี้พร้อมมากขึ้นแล้วเพราะมีอาสาสมัครมีการสมุนจากแหล่งต่างๆเปิดโรงครัวมาจนถึงเมื่อวานเนี่ย
12: ยังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเลย
11: ยังไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะ
12: เพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธาเอาวัตถุดิบมาให้ประกอบอาหาร
11: นี่จะทำเต็มที่เพื่ออาหารไปถึงมือประชาชนมากที่สุดเมื่อวันที่30แจกได้10,000กล่อง
12: วันนี้ก็คือเมื่อวานแจกไปอีก 12,000 กล่อง
11: ความสามารถในการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนี่
20: วันนี้มาดูครัวภูมิใจไทยมีอะไรที่ปรับปรุงบ้างไหมครับ
21: ส่วนโดยรวมภาพรวม
22: อ๋อก็ความพร้อมของครัวก็ยังมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครมีการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆเยอะมากเลยถึงวันนี้ยังเรายังไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเลยมั้งเพราะว่ามีพี่น้องเอาของมาให้เยอะมากผู้มีจิตศรัทธาเอาวัตถุดิบมาให้เราเยอะมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เราถึงต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้อาหารเหล่านี้ไปถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับให้มากที่สุดวันหนึ่งวันนี้ก็ทำประมาณ 12,000 ชุดและเมื่อวาน 10,000 วันนี้ 12,000 แล้วก็แสดงว่าอะไรความสามารถในการผลิตมันเพิ่มมากขึ้น
21: กะว่าจะเปิดเป็นประมาณถึงตอนไหนรอน้ำ
22: รถว่าเรียบร้อยสถานการณ์เรียบร้อยนะครับ
11: คือเมื่อวานก็มีคนไปที่โรงครัวภูมิใจไทยที่พักด้วยนะตัวอยู่โรงเกษตรอ่
12: ะ
11: ไปรับเองเลยเนี่ย
12: ใช
11: ่ไปรับข้าวกล่องภูมิใจไทยบรรยากาศเป็นอย่างนี้มีความคึกคักไหมคนละถุงคนละถุง2ถุงเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องยอมรับในมุมหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับโรงครัวเนี่ยมันดีแน่นอนแล้วเป็นที่น่ากินนะของเขาอ่ะ
12: ใช่ค่ะ
11: ขณะเดียวกันมันเกิดประเด็นแทรกขึ้นมาเรื่อง X กับ Grab ไงเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจะโทรสั่ง Grab แล้ว Grab ก็จะฝ่าน้ำเข้ามาส่งได้ยังไง แล้วมันก็เกิดปัญหาจริงๆในมุมของ Grab เนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นมาไงแล้วไม่รับ
12: ใช่เพราะว่า Grab เขาก็ไม่อยากลุยเข้าไปอะค่ะ
11: คือไม่อยากลุยเข้าไป
12: เขาบอกมันไม่คุ้ม
11: รถพัง
12: ใช
11: ่พอไม่รับปุ๊บไม่รับปุ๊บตัดคะแนน
12: เปอร์เซ็นต์เขามันก็จะต่ำลงอะค่ะ
11: นี่ไงเสียงต่อว่าต่อขานนี่มี
12: ผมปัดจนเหลือ 50% ครับ
11: นี่ฮะ
12: จาก100
11: นี่แทนที่จะไปทำโรงครัวใกล้ๆ
12: ให้คนแถวนั้นนี่ทำอยู่ที่ที่ทำการพักแล้วให้สั่งแกร็บไป
11: บ้าหรือเปล่า
12: น้ำท่วมรถพังใครจะรับผิดชอบ
11: เออนี่ฮะท่านผู้ชมมีเต็มไปหมดเลยคือในมุมแกร็บเนี่ยมีปัญหาปัญหาคือระบบของเขาเนี่ยมันจะขึ้นมา
12: ค่ะ
11: แล้วพอปัดทิ้งเนี่ยคะแนนจะตก
12: คะแนนของเขาอ่ะจะตก
11: แล้วจะไม่มีการส่งงานมาให้ไงนี่จะเห็นภาพเลยขนาดที่อีกมุมหนึ่งบรรดาคนที่ได้ลิ้มลองหมายถึงสั่งแล้วไปส่งได้ซึ่งเพิ่งทราบเมื่อคืนนี้คืนก่อนนะว่านอกพื้นที่น้ำท่วมน่ะได
12: ้
11: คนสั่งไงนอกพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยคือเพียงแต่ค่าส่ง15บาท
12: ใช่ต้องเสียค่าส่ง15
11: แต่ถ้าเป็นพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยส่งฟรี
12: ค่ะ
11: ปัญหาคือส่งฟรีก็ไม่มีแกร็บไป
12: ค่ะ
11: เพราะแกร็บรับได้ยังไงน้ำท่ว
12: ม
11: อาจจะปรากฏว่าคนรีวิวเนี่ย 4.9 เลย
12: ค่ะ
11: ชอบ
12: อาหารอร่อย
11: อ๋อนี่ๆๆ 4.9 เลยเห็นไหม
12: หลากหลายค่ะ
11: เมื่อวานนี้ก็ลองกดสั่งมาที่กรรมกรข่าวคุยนอกจอน้องไบจะเห็น
12: ค่ะ
11: ไม่ใช่จะเห็นหรอกเธอเป็นผู้สบภัยใช่ไหม
12: ค่ะได้ทานด้วย
11: กินไปหรือยัง
12: กินไปแล้วค่ะ
11: ฮะ
12: เป็นผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยค่ะไก่ทอดอร่อย
11: ประเด็นเนี่ยมันร้อนเกี่ยวกับข้าวกล่องเอามองมุมนึงเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าใครทำอะไรได้ก็ช่วยกัน
12: ค่ะ
11: เรื่องแกร็บเนี่ยก็มาชี้แจงกลางดึกของวันก่อนว่านอกพื้นที่ประสบภัยก็ได
12: ้
11: คนยากลำบากน้ำท่วมตอนนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะกรณีนอกพื้นที่หรอกรวมถึงอะไรนะประเด็นเกี่ยวกับว่าพื้นที่ประสบภัยเนี่ยก็ไปส่งที่ศูนย์พักพิง
12: ใช่หรือว่านัดแนะกันว่าเอาจุดไหนอย่างไรอะค่ะ
11: เมื่อวานนี้เลยคุยกับคุณ
12: สุขสมรวยวันธนียกุล
11: รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ค่ะ
11: หลังจากที่คุณรักษ์ชนกศรีนอกตั้งคำถามหัวร้านได้หวีไร้สมองได้อำนาจคิดได้ยังไงแกร็บเนี่ยอ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมไปฟังเสียงคุณสุขสมรวยดู
0: ว่าถ้าผมเป็นคนในที่ไปได้ก็มารับตรงไหนไม่ได้เราก็มีอาสาสมัครเอาไปส่งเป็นแนวความคิดว่าใครทำอะไรได้ก็ทำแก๊ปก็คือช่องทางหนึ่งที่จะบริการในจุดที่แก๊ปเข้าไปได้ค
11: ่
0: ะ
11: แก๊ปก็คงจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งให้มันดูมีสีสันอย่างนั้นใช่ไหม
0: คงไม่ใช้คำว่าสีสันนะคะเพราะว่าเราทำจริงๆค่ะทำจริงๆถ้าเราดูผลของความพอพึงพอใจเราก็ 4.9 ไหมคะอธิบายแบบนี้ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแก๊ปส่งได้จุดไหนก็ออกมารับกันจุดนั้นค่ะผู้นำชุมชนหรือตัวแทนก็ออกมารับต่อค่ะมันก็ทำให้ประชาชนสะดวกขึ้นนะคะ
11: เพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวนะกับเสียงวิจารณ์ว่าเอาอะไรคิดเอาแก๊ปคน
0: ต้องขอบคุณนะคะเราทำกันมาหลายวันพอเขาขึ้นเฟซคนกลายเป็นว่าคนรู้เลยว่ามีโคภูมิใจไทยที่กรุงเทพต้องขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยซ้ำค่ะ
11: oh.
0: ไม่ขอบคุณด้วยซ้ำค่ะปกติไม่ทำมากันหลายวันก็ไม่ ก็ไม่มีคนรู้ไม่ดังอะนะคะต้องขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะวิจารณ์มาเลยค่ะพร้อม
11: วิจารณ์มาเลยพร้อมขอบคุณที่ทำให้เรื่อง
0: นี้ดังคนก็เลยรู้ต้องขอบคุณแล้วก็อะไรที่วิจารณ์แล้วเป็นข้อที่เราต้องเอามาปรับปรุงเราก็พร้อมรับปรับปรุงค่ะเราก็เข้าไปดูที่แก๊ปบางคนนะคะก็อาจจะมีความไม่เข้าใจก็มีคอมเมนต์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็จะรีวิวในคนที่ได้รับประโยชน์จากเราค่ะดีกว่าไม่ทำไหมคะเป็นคำถามค่ะ
11: อันนี้แกร็บเขาบอกว่ามันขึ้นแล้วเขาไม่ไปอ่ะมันพอไปไม่รับปุ๊บก็มันมีผลกระทบกับเขาจะทำยังไงเนี
0: ่
11: ย
0: เดี๋ยวเราจะหารือกันว่าเราจะแก้ไขจุดที่เป็นปัญหายังไงอะนะคะทางท่านรัฐมนตรีสิริพงศ์ก็ได้รับทราบปัญหานี้ตั้งแ ในคอมเมนต์แล้วค่ะเชื่อว่าวันนี้ก็คงมีแนวทางแก้ไขค่ะเรารับฟังทุกคอมเมนต
11: ์
0: เรารับฟังทุกคำวิจารณ์แล้วเราก็จะพยายามแก้ไขอะค่ะ
11: ไม่กดดันนะคนมาด่าเอาอะไรคิดไปแก้อันนี้รับฟังก็แล้วกันนะ
0: รับฟังค่ะแล้วก็จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้คำแนะนำค่ะ
11: ขอบคุณคุณรัชนกศรีไปในเรื่องแกร็บไปที่สภาท่านตีสุขสมบูรณ์หรือเจ๊รวยเนี่ยก็ไปแถลงอีกนะประเด็นสำคัญก็คือกำลังเร่งแก้ปัญหาเรื่องแกร็บไอ้ที่พอปัดๆแล้วคะแนนเขาตกมันไปกระทบกับการทำมาหากินของแกร็บเนี่ย
1: ได้อ่านในคอมเมนต์หรือปัญหาของแก๊ปที่เขาได้เจอทางท่านรัฐมนตรีช่วยศิริพงษ์ได้มีการหารือแล้วก็คงจะแจ้งภายในวันนี้ล่ะค่ะว่าในส่วนที่ท่านกลัวโดนตัดคะแนนนะคะตอนนี้เรามองมาในมุมที่แก๊ปได้บริการประชาชนส่วนแก๊ปที่ถูกเรียกแล้วไม่ไปถูกหักแต้มเราเชื่อว่าเดี๋ยวเรามีแนวทางแจ้งภายในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกเสียงต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ต้องขอบคุณคำวิจารณ์เราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะไม่รู้สึกว่ามันคือการเมืองไม่รู้สึกว่าจะเสียกำลังใจเพราะอย่างที่บอกค่ะดีกว่าไม่ทำไหมคะมันก็เป็นเรื่องที่เวลาคนทำกับเวลาคนโจมตีพี่รวยว่ามันพี่รวยเชื่อว่าประชาชนเข้าใจพี่รวยก็ยังยืนยันคำพูดนะคะดีกว่าไม่ทำค่ะ
11: ดีกว่าไม่ทำขณะที่ฝ้าคุณรัชนกศรีนอกเมื่อวานนี้หลังจากเอาล่อเธอกับนักข่าวเพราะเธอต้องการจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการติดตามในฐานะกรรมการติดตามงบเกี่ยวกับประกันสังคมนักข่าวก็เอาล่อเธอพยายามจะถามการตอบโต้กับนายกรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรงครัวภูมิใจไทยคุณรัชนกพูดถึงประเด็นนี้เรื่องโรงครัวภูมิใจไทยส่งถึงผู้ประสบภัยผ่านแอป Grab X กับ Grab โดยคุณรัชนกระบุว่าสะท้อนวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยว่าการผันจัดการวิกฤตขนาดการผันจัดการส่งอาหารไปถึงมือผู้ประสบภัยยังคิดไม่ได้เลย
12: แล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไว้วางใจให้ท่านดูแลความเป็นไปของประเทศนี้ได้ไหม
11: การทำผิดขอโทษเนี่ยไม่ตายนะ
12: ขอโทษได้ไม่ตาย
11: ขอโทษได้ไม่ตาย
12: ค่ะ
11: นี่ฮะท่านผู้ชมก็บอกว่าประชาชนที่ประสบภัยคงได้เห็นแล้วว่า
12: ฝีมือของรัฐบาลเป็นอย่างไรคงจะเป็นผู้ตัดสินใจได้เอง
11: ประเด็นก็คือมันมีเรื่องแกร็บนี่แหละคิดได้ยังไงว่าให้แกร็บไปส่งฝ่าน้ำท่วมเข้าไปประมาณนั้น
2: ขนาดเรื่องการบริหารจัดการว่าส่งอาหารไปให้ถึงผู้ที่ประสบภัยเนี่ยท่านยังคิดไม่ได้เลยว่าจะส่งยังไงให้มันถึงมือผู้ประสบภัยจริงๆมันเป็นภาพสะท้อนของการบริหารจัดการวิกฤตนี้ทั้งระบบว่าแค่เรื่องส่งข้าวท่านยังคิดไม่ได้เลยแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไว้ใจให้ท่านดูแลความเป็นไปของประเทศนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ทำผิดเนี่ยขอโทษได้นะคะไม่ตายพอแล้วนะคะ
3: แต่ว่าร
2: ู้พอแล้วค่ะ
3: รู้สึกเสียดายครับที่วันนั้นโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกแล้วตอนนี้กลับกลายเป็นบริหารประเทศเป็นแบบนี
2: ้ก็ในวันนั้นเราคิดจริงๆว่าจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ
3: แต่ว่าพอมาวันนี้แล้วมันเกิดแบบนี
2: ้เราคิดจริงๆค่ะว่าวันนั้นจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
3: ต้องลาออกไหมครับ
2: คือความรับผิดรับชอบทางการเมืองมันเป็นการตัดสินใจของประชาชนนะคะว่าบริหารจัดการแบบนี้แล้วประชาชนยังจะไว้วางใจเขาต่อไปหรือไม
11: ่พูดตรงๆนักข่าวก็พยายามจะแย่เต็มที่ให้ฟาดกลับประมาณนั้นน่ะเกี่ยวกับไปยกมือให้คุณอนุทินรวมถึงที่คุณอนุทินได้พูดเมื่อวันก่อนอะไรนะพ่อแม่ผมสอนมาดี
12: ให้ดูแลประชาชนมีพ่อแม่สอนมาดี
11: มีพ่อแม่สอนมาดีจริงๆคุณรัชนกก็ใช้ประโยคเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่สอนมาดีเอามาโต้ตอบเกี่ยวกับเป็นเรื่องเข้ากล่องว่าพ่อแม่มีพ่อแม่สอนมายังไง
12: บอกพ่อแม่ไม่ได้สอนให้เรียงลำดับความสำคัญ
11: อันนั้นเรื่องการเข้ามาชี้แจงในสภา
12: ที่ท่านนายก
11: แทนที่จะไปตัวลงครัว
12: ค
11: ่
12: ะ
11: อันที่สุดนักข่าวก็พยายามจะถามจนกระทั่งก็พูดจนได้แหละที่นายกพูดถึงเรื่องพ่อแม่ตอบโต้กันผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเจ้าตัวทีแรกเหมือนไม่อยากจะพูดสุดท้ายก็บอก
12: ระดับผู้นำประเทศเนี่ยควรเห็นใจประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
11: รวมถึง
12: กลุ่มคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็ก
11: ๆอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาบูลลี่กัน
12: เอาสิ่งที่คนอื่นเขาไม่สามารถจะกะเกณฑ์ชีวิตเขาได้ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะมีสิ่งนั้นหรือไม่เนี่ยเอามาด้อยค่ากัน
11: และ
12: ทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเอง
11: การไปบูลลี่หรือเหยียดหยาม
12: พยายามจะด้อยค่าว่าบุคคลนี้ไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนเหมือนตัวเองคำถามจะย้อนกลับไปที่ตัวท่านเองว่าขนาดตัวท่านที่มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนแล้วยังทำได้แค่นี
2: ้ระดับผู้นำประเทศอะนะคะท่านก็ควรที่จะเห็นอกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางคนที่ไม่ได้มีพ่อมีแม่ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะคืออย่าเอามาบูลลี่กันแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่คนคนนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์บังคับกะเกณฑ์ในชีวิตของตัวเองได้หรือว่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะมีสิ่งนั้นหรือไม่เนี่ยมาด้อยค่ากันมันก็จะทำให้เห็นถึงวุฒิภาวะของท่านเองและการที่ท่านอาจจะกระแทกแดกดันบุคคลคนหนึ่งเพราะว่าท่านไม่ชอบหน้าเขาเนี่ยเอาสิ่งที่เขาขาดตกบกพร่องไปในชีวิตแล้วเขาเลือกเองไม่ได้เนี่ยมาเป็นเครื่องเหยียดหยามหรือว่ามาเป็นการบูลลี่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องสะท้อนวิธีคิดของท่านว่าคือท่านไม่ได้มีความระวังคือท่านไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเอมพาธีหรือว่าความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์อะค่ะคือถ้าเราตอบโต้กันทางการเมืองแล้วก็เอาประเด็นทางการเมืองเนาะแต่ว่าการไปเรียกว่าไปบูลลี่หรือว่าการไปเหยียดหยามหรือพยายามจะด้อยค่าว่าบุคคลคนนึงเนี่ยไม่มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนเหมือนตัวเองเนี่ยดิฉันก็คิดว่าคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ติดตัวมาด้วยตั้งแต่ตัวเองเกิดเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นความผิดของเขานะคะอย่างตัวท่านนายกเองเนี่ยที่มีพ่อมีแม่คอยอบรมสั่งสอนเนี่ยเดี๋ยวคำถามมันก็จะย้อนกลับไปหาท่านไงว่าขนาดพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาแล้วก็มาได้เท่านี้นะคะพอแล้วค่ะเยอะแล้วเนาะ
11: คือนักข่าวพยายามจะเอาให้ได้เป็นการฟาดฟันกันครั้งสำคัญคือคู่นี้เนี่ยที่ดูสิโพลก็สำรวจเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งของสองฝั่งนะ
12: ค่ะ
11: คุณนุทินเนี่ยอันดับหนึ่งไม่ใช่เสียอันดับสองดูสิโพลล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งไม่มีนะนักการเมืองบทบาทโดดเด่นประจำเดือนกันยายนเนี่ยอันดับหนึ่งไม่มีคุณนุทินอันดับสองแต่เป็นถืออันดับสูงสุดแล้วคุณลักษณ์นกนี่อันดับหนึ่งของฝ่ายค้าน
12: ค
11: ่
12: ะ
11: นี่ฮะพูดถึงประเด็นนี้ต่อเนื่องที่บอกว่าไม่ได้สอนมาเหลือให้จัดลำดับความสำคัญประเด็นขึ้นคุณณัฐพงศ์ขอให้นายกเตแทนที่ไปตรวจลวงครัวพรรคภูมิใจไทยทำข้อกล่องเนี่ยให้ไปสภาเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณโตเทียนประเด็นคุณเท้งรัฐพงศ์โพสต์เปรียบเทียบการประชุมสภากับการมาตรวจเยี่ยมโรงครัวของเมื่อวันก่อนนายกโตเทียนก็แรงบอกว่าขอช่วยเหลือประชาชนของตัวเองก่อนภูมิใจไทยเรามีส.ส.193คนพรรคร่วมอีกกว่า70คนพรรคพันธมิตรอีกเกือบ300เสียงติดตามการทำงานเรื่องงานผมไม่เสียแน่ได้มอบหมายคณะรัฐมนตรีดูแลงานสภาน้ำตีมอบหมายลงพื้นที่ดูแลประชาชนได้ดำเนินการต่างๆวางระบบการทำงานไว้หมดเมื่อถามว่าไม่ได้เก็บเอามาคิดใช่ไหมที่ถูกโจมตีนายกบอกว่าผมฟังทั้งหมดแต่เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำถูกต้องกว่าสภาก็มีน้ำตีอยู่สิ่งที่ผมทำถูกต้องกว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนกว่าเราเป็นผู้บริหารความรับผิดชอบอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่อยู่ที่คนคอยวิจารณ์โดยหวังผลทางการเมืองประชาชนลำบากขนาดนี้ถ้าช่วยพี่น้องประชาชนทั้งมือทั้งปากอย่างผมมือก็ช่วยเขาพ้นทุกข์พ้นโศก
12: นำของไปให้
11: ปาก
12: ก็ต้องให้กำลังใจพวกเขา
11: ไม่ใช่คอยนั่งหาความผิด
12: ของคนที่เขากำลังทำงานอยู่แล้วก็คอยวิพากษ์วิจารณ
20: ์ท่านนายกแต่เมื่อวานนี้คุณเพ็งเขา
5: ไม่ถาม
20: ไม่เอาแล้วนะหมายถึงว่าเขาชวนท่านนายกไปเข้าสภามาดูครัวตัวเองอะไรเงี้ย
5: ผมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนเราติดตามงานทำงานไม่ได้เสียงานไม่เสียแน่นอนมีรัฐมนตรีที่ผมมอบหมายให้เขาไปทำหน้าที่ดูแลสภาแล้วก็รัฐมนตรีที่มอบหมายให้ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนต่างคนต่างไปทำงานเพราะฉะนั้นผมวางระบบการทำงานนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
20: แต่ท่านนายกไม่ได้แบบเก็บมาคิดหรือว่าแบ
21: มาฟังเลยที่เขามาโจมตีหรือว่ามาพูดถึงกล่าวถึงในทางที่ไม่ดี
22: ฟังดิก็ฟังหมดแต่ว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่าเราเป็นผู้บริหารประเทศความรับผิดชอบนะครับอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่คนคอยวิพากษ์วิจารณ์โดยหวังผลทางการเมืองนะครับเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนลำบากขนาดนี้ถ้าลงไปช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ช่วยทั้งมือทั้งปากมือก็ช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นโศกนะครับทำเอาของไปให้ดำเนินการปากก็ต้องให้กำลังใจพวกเขาไม่ใช่คอยนั่งหาความผิดของคนที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็คอยวิพากษ์วิจารณ์ครับ
6: ครับ
11: ปิดท้ายเบรกนี้เมื่อวานนี้คุณแม่ของรัฐมนตรีวัฒนธรรมสบิดาไทยเศรษฐ์โพสต์คลิปและระบุว่าหลังปิดครัวรัฐมนตรีสบิดาแจกเงินเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครแม่บ้านคนละพันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมีการเสียงบอกมีการใช้คำว่าเงินบริสุทธิ
12: ์
11: พ่อแม่สอนมาดีโอ้ฟาดกันดุเลยนะ
9: เป็นกำลังใจแจกเงินจ้าแจกเงินไม่ผิดนะจ้าเงินบริสุทธิ์จ้าเป็นกำลังใจแจกเป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะเงินบริสุทธิ์นะ
11: เงินบริสุทธิ์จ้า 7:53 นาทีได้กลับมา
9: เร็ว
10: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
23: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
25: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
27: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
28: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
29: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS, the name you can trust. 0911-911-911.
6: อยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
11: เจ็ดนาฬิกา57นาทีอ่ะเก็บตกเรื่องข้าวกล่องกันอีกสักหน่อยพอวงเล็บว่าข้าวกล่องเนี่ย
12: ค่ะ
11: เอาเกิดดราม่าขึ้นมาเริ่มจากประเด็นคุณชอบพันธิกาคณะก้าวหน้าพันธิกาวณิชโพสต์ภาพซึ่งมีการอ้างอิงเนี่ยท่านผู้ชมถ้าอ่านเนี่ยมีข้อความก็ลักษณะด่าพรรคอื่นว่าแจกของไม่ใช้เงินตัวเอง
12: แต่พรรคอื่นเอาอาหารของหน่วย904ไปแจกถ่ายรูปเคลมมันของพรรคตัวเองไม่จุดจุดจริงทำไม่ได้นะแบบนี้
11: คุณพันธิการระบุว่าขอแจ้งสั้นๆว่าเคสนี้ช่อกับสสเดฟซึ่งเป็นสสพรรคประชาชนฟ้องนะคะ
12: เจอกันที่ศาลค่ะ
11: โดยระบุพร้อมกับภาพประกอบหลักฐานว่าข้าวนี้ทีมงานทำเอง
12: ทุกกล่อง
11: เป็นภาพชุดเลยตั้งแต่ทำครัวบรรจุกล่องขนขึ้นรถแล้วก็มาเจอกับพี่ทหารเธอระบุว่าข้าวกล่องเนี่ยทีมงานทำเองทุกกล่อง
12: ถ้าเป็นข้าว904คงสวยงามกว่านี้มากนี่ข้าวกล่องโฟมพักระยาจกค่ะทหารที่มาช่วยก็คือหน่วยปตอ 1,005 พี่ๆทุกคนมาช่วยตามที่สสเดฟประสานไปเพราะว่าหลายจุดน้ำลึกต้องใช้รถทหารทุกคนน่ารักมากช่วยงานกันมาหลายวันไม่มีปัญหาอะไรเลย
11: ถ้าเห็นพักประชาชนร่วมมือกับทหารช่วยพี่น้องประชาชนแล้วทน
7: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: าจากครัวกลางประชาชน316กล่องมีมาสมทบจากท่าดินแดงอีก80กล่องขอบคุณพี่ๆทหารที่เอารถยกสูงมาช่วยกันขนเข้าไปแจกในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงรถดิฉันลุยเข้าไปไม่ไหวน่าจะเป็นประชานิเวศ3กับงามวงวัน27สสเดฟกับช่อต้องมาเสียเวลาไล่ฟ้องคนพวกนี้อีกรู้ว่าด่าพักนี้มันสนุกปากแต่ช่วยดูด้วยมันใช่เวลาไหม
1: ขนาดที่ย้อนไปที่คุณพันธิกาเมื่อวานนี้ก็บอกนะครับเอาประเด็นมาเริ่มต้นจากคุณเบียร์อาจารย์เบียร์มาพูดในหัวกระแสว่ามีนักการเมืองมาขอถ่ายรูปกับอาหารที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเคลมซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อพักต่อมามีการติดต่อยืนยันไม่ใช่สสพักประชาชนคนจะไปคิดว่าน้ำท่วมกรุงเทพเพราะสสมีแต่พักประชาชนคุณพันธิการระบุว่าคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าเป็นพรรคการเมืองรัฐบาล8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

0: นี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
2: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ผู้ชมสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสจุดเกิดเหตุที่ได้ไปถึงเนี่ยพบรถไฟฟ้า BYD เกยอยู่ที่หน้าแท่นกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมโดยมีร่างของคุณวิภาอายุ60ปีติดอยู่ใต้กันชนด้านหน้าเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยนำตัวมาส่งโรงพยาบาลกลางเพราะบาดเจ็บสาหัสและมี2รายก็คือนายเกริกชัยอายุ21ปีกับนางสาวแพรพลอายุ27ปีบาดเจ็บไม่มากนะในเบื้องต้นแต่ต่อมารายงานยืนยันว่าหนักวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้เนี่ยขับเข้าประตูมูลนิธิเทียนฟ้าก่อนจะหยุดรถแล้วออกตัวช้าๆสลับหยุดรถก่อนโอ้โห
3: พุ่งเข้าไปแบบนี้ลังกา
2: พุ่งเข้าชนตรงกลางประตูทางเข้าศาลเจ้าเลย

0: ข้าไปชนด้านในซึ่งนั่งทำสมาธิหรือไหว้พระอยู่เนี่ยไปดูมุมด้านในท่านผู้ชมฮะ
1: ไอ้ตะกี้เห็นสูงสูงคนหนึ่งร้อยตำรวจเอง
2: ร้อยเวรคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: นั่นร้อยเวรเนี่ย
2: พนักงานสอบสวนจะปล่อยให้ดูเลยล่ะ
0: รุ่นใหม่อ้าวนี่ฮะบ่ายโมง13นาทีเวลาเกิดเหตุอ้าวเราดูเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์กันเนี่ยท่านผู้ชมฮะรปภ.ของมูลนิธิระบุว่าตอนนั้นประชาชนประมาณ30คนกำลังกราบไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในศาลเจ้านะ
3: จู่ๆรถคันนี้ก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วผ่านประตูค่ะรปภ.เนี่ยพยายามจะโบกให้รถหยุดตัวรปภ.เองก็ต้องกระโดดหลบนะคะแต่รถคือไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเราก็พุ่งเข้าไปเลยคนที่นั่งอยู่ในศาลเจ้าเนี่ยบางคนกระโดดหลบได้ทันแต่บางคนก็คือไม่ทันเพราะหันหลังอยู่เนี่ยค่ะก็โดนชนเข้าไปได้รับบาดเจ็บ
0: ขณะที่ตำรวจพุ่งกับพระพาชัย2บอกนะครับว่าถามคนขับรถคันเกิดเหตุได้ความว่าขณะขับรถจะมาทำบุญที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านนอกอ่ะ
3: บอกเกิดอาการสับสนและมึนงงค่ะ
0: เนื่องจากมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง
3: เกิดอาการเหมือนกับจะวูบค่ะ
0: ภาพด้านนอกวงจรปิดด้านนอก
3: คือเขาบอกว่าเขาว่าชะงักจอดรถอยู่กลางถนนเนี่ย2รอบนะคะ
0: ก่อนรู้สึกว่ามันสับสนว่าอันไหนเบรกอันไหนคันเร่งแล้วพลาดไปเหยียบคันเร่ง
3: พุ่งเข้าไปในศาลเนี่ยค่ะ
0: จนมีผู้บาดเจ็บคนขับรถคันนี้ท่านผู้ชม อย่างที่บอกไปนะฮะโอ้โหชื่อชัยรอดอายุ78แล้วอายุเยอะเหตุการณ์สะท้อนขวัญที่ว่านี้ในเวลาต่อมานะครับมีรายงานจากโรงพยาบาลกลางว่านางสาววิภาอายุ83ปีที่บาดเจ็บสาหัส
3: คือต้องผ่าตัดเปิดช่องอกอะค่ะเพราะว่าโดนอัดกระแทกจากแรงของรถที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยนะคะ อัดติดอยู่ตรงนั้นสรุปแล้วก็คือคุณวิภาเธอเสียชีวิตค่ะ
0: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ค่ะขณะที่มีคนเจ็บอีก2คนที่เจ็บสาหัสนะคะก็คือคุณเกริกชัยอายุ21ศีรษะแตกขาผิดรูป อีกคนนึงชื่อคุณแพรพลอยอายุ27กระดูกเชิงกรานหักท้ายทอยแตกค่ะตอนนี้ทั้ง2ท่านอาการยังทรงตัว
0: ท่านผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งอีกสักหน่อยเป็นอุบัติเหตุสุพรรณบุรีกระบะพุ่งชนหัวจ่ายน้ำมันตู้กระเด็นล้มกระเด็นไปไกลเกิดไฟลุกท่วมเคราะห์ดีพนักงานปั๊มสติดียกดับเพลิงมาฉีด
3: เป็นปั๊มน้ำมันที่บางปลาม้านะคะสุพรรณบุรีค่ะ
0: อีซูซูสีทองเกยขึ้นไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ในปั๊มโดยตู้เนี่ยกระเด็นไปไกลกว่า10เมตรไปดูวงจรปิดเถอ
3: ะ
0: ชายวัย60
3: ขับกระบะมาพุ่งชนแบบนี้เลยค่ะหัวจ่ายน้ำมันเนี่ยหลุดกระเด็นแล้วไฟลุกนะคะลามไปที่ด้านหน้ารถกระบะเด็กปั๊มเนี่ยวิ่งไปเอาถังเคมีดับเพลิงเนี่ยมาฉีด
0: นี่อีกมุมนึง
3: นี่พุ่งไปแบบนี้แล้วเด็กปั๊มวิ่งไปแล้วนะคะแต่เอาไม่อยู่ค่ะไฟมันไหม้รุนแรงเกิดควันดำเต็มไปหมดสุดท้ายก็ต้องประสานรถดับเพลิงตัวนายวันชัยที่เป็นคนขับกระบะอายุ61ค่ะบอกจะขับรถไปซื้อซิมมือถือจะไปทำแอปธนาคารใหม่หลังจากที่โทรศัพท์มันหายพอขับมาใกล้ปั๊มน้ำมันเห็นว่าเอ้ยน้ำมันมันจะหมดก็เลยเลี้ยวเข้าปั๊ม
0: แล้วโจโจ
3: จังหวะเลี้ยวเครื่องดับค่ะรถล็อกคุมไม่ได้ตกใจไม่ได้เหยียบเบรกรถก็เลยพุ่งไปเลยชนตู้จ่ายน้ำมัน
0: 8นาฬิกา10นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เด็กกลับมาสภาเดือดเมื่อวานนี้ระหว่างรังสิมันโรมกับสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอันเนื่องมาจากกระทู้ถามคุณชัยชลกชิดชอบเดี๋ยวกลับมาฮะ
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโตแบ็กส์มีอะไรให้ออโตแบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโตแบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโตแบ็กส์
8: ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
10: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
11: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
12: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ว่าไปถึงไหนโดยเฉพาะทำไมไม่ตรวจสอบไปถึงในคิวซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนหลายแห่งในประเทศเพื่อนบ้านก็มีการโต้ตอบกันมันมาถึงจุดพีคตรงที่ปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยไปชี้แจงระบุนะครับว่าได้ดำเนินการเต็มที่อย่างไรในการตรวจสอบทั้งภายในกระทรวงส่งตำรวจโดยไม่สามารถเอาความเชื่อส่วนตัวมาเป็นตัวตั้งกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านมีข้อมูลอะไรขอให้ส่งมาให้ตรวจสอบปรากฏว่ามีการแจกแจงเรื่องรัฐบาลนี้ปราบปรามสแกมเมอร์เว็บพนันเป็นสถิติมากมายก่อนจะย้อนกลับไปว่าประเด็นคดีที่สูตรประการมีชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคณะก้าวหน้าถูกจับข้อหาจัดให้มีการพนันและฟอกเงินเชื่อเสร็จที่ชัยยังมีคดี
2: นอมินีฟอเร็กซ์ฟอกเงินของคุณภาวุฒิอีก
1: พงวิทยาพานุ
2: ค่ะ
1: พรรคประชาชน
2: ค่ะ
1: และคดีของนายสมชาติส.ส.ภูเก็ตประกอบอาจจะกำลังถูกตรวจสอบเรื่อง
2: ธุรกิจ
1: เป็นนอมินี
2: ที่ภูเก็ต
1: ที่ภูเก็ตถ้าคุณรังสิมันจริงใจต่อการปราบปรามเนี่ย
2: ไม่ต้องไปสีรัฐบาลควรจะส่งข้อมูลเบาะแสทั้งคนในพรรคหรือนอกพรรคค่ะ
1: ผลก็คือคุณโรมตอบโต้นะครับว่าถ้าพรรคประชาชนมีปัญหาก็พร้อมให้ตรวจสอบไม่ปกป้องแต่ขอให้เป็นธรรมโดยระบุประเด็นที่คุณชัยยกไปพูดถึงกรณีนายสิทธิชัยให้ดูดีๆไม่อยู่ได้ไม่ได้อยู่พรรคประชาชนแต่ไปอยู่บ้านใหญ่พรรคไหนก่อนจะพูดถึงประเด็นการจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องครอบคลุมไม่ใช่จัดการแต่พรรคส้มแต่น้ำเงินรอดพูดไปถึงขอให้ไปตรวจสอบสอสอหญิงชัยภูมิที่มีสามีเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร
2: ์อาชญากรรมระหว่างประเทศ
1: นั่นแหละครับทุกชมเกิดความดุเดือดขึ้นมาเพราะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สอสอชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาใช้สิทธิพาดพิงว่าชัยภูมิสอสอผู้หญิงมีคนเดียวคือเธอพูดจาเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานต้องถอนถ้าเป็นลูกผู้ชายขณะที่คุณรวมก็บอกนะครับว่ารัฐมนตรีมาพาดพิงสอสอพรรคประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกอันนี้ตัวเองก็มีข้อมูลรอเถอะเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยเกิดการท้ากันว่ามีก็เปิดมาเลยก่อนที่ประธานเนี่ยซึ่งคุณมลิกาเป็นประธานบอร์ดที่ประชุมเนี่ยท่านผู้ชมจะวินิจฉัยหลังจากเกิดการประท้วงกันไหว้คุณรวมถอนไม่ถอนเชิญออกให้เจ้าหน้าที่สภาดูด้วยว่าไม่ต้องให้กลับเข้ามาวันนี้แต่พรรคภูมิใจไทยสสก็ยังไม่หยุดบอกอ้าวกล่าวหาเขาแล้วลุกออกไปอย่างนี้ได้ยังไงเกิดความดุเดือดเมื่อวาน
3: คดีที่สมุทรปราการครับนายสิทธิชัยเชื่อไทยสสบูธของพรรคท่านนะฮะที่โดนจับกุมไปแล้วพร้อมพรรคพวก15คนในเรื่องข้อหาร่วมกันจัดให้มีการพนันและฟอกเงินอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
4: คือผมกำลังสงสัยว่าพรรคผมสสสมุทรปราการชื่ออะไรนะฮะที่ไปเกี่ยวกับที่ท่านว่าสสสมุทรปราการผมว่าไม่น่ามีนะท่านผมว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปไกลมากเลยนะครับแต่ถ้าท่านจะทำหน้าที่ให้มันเป็นธรรมกันสักหน่อยนะฮะท่านน่าจะลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศนะฮะคือเราโอเคครับกับการใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามทุนสีเทาแต่ถ้าท่านจะใช้กฎหมายก็ควรจะดำเนินการให้มันครอบคลุมไม่ใช่ว่าไอ้พรรคนี้มันเกี่ยวอันนี้มันสีส้มเอาเลยแถลงข่าวเลยซึ่งโอเคท่านจะทำแบบนั้นก็ได้แต่มาตรฐานนี้ก็ควรจะถูกปรับใช้กับสสชัยภูมิของพรรคท่านเช่นเดียวกันหรือว่าไงฮะไอ้นั่นมันสีน้ำเงินไอ้นี่มันสีส้มใครก็ตามที่เป็นน้ำเงินคือรอด
5: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะเมื่อกี้ท่านสมาชิกได้พูดว่ามีสสผู้หญิงชัยภูมิมีคนเดียวนะคะคือดิฉันฉะนั้นท่านจะพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้นะคะจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานค่ะจะตรวจสอบก็พูดแล้วท่านพูดมาแบบนี้ท่านพูดชื่อเลยค่ะจะดูแมนกว่านะคะ
3: ส่วนที่ท่านได้กล่าวหาเพื่อนสมาชิกพรรคผมอย่างที่บอกครับส่งหลักฐานมาครับ
4: สิ่งที่เราต้องระวังก็คือไม่ใช่แค่ดำเนินการเพียงเพราะไอ้นี่มันคือส้ม
5: ดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่ท่านประธานสุชดาสางแทนทรัพย์สสผู้หญิงชัยภูมิคนเดียวค่ะพักภูมิใจไทยค่ะเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกพูดออกมาดิฉันไม่ยอมค่ะท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายเวลาจะพูดอะไรอย่าพูดเลื่อนลอยค่ะอย่าใช้แต่อารมณ์ค่ะพูดอะไรให้มันมีหลักฐานค่ะไม่ใช่ท่านปลุกปั่นคนด้วยอารมณ์มันไม่มีเหตุผลนะท่านประธานแล้วมาพูดพาดพิงถึงดิฉันอย่างนี้ดิฉันไม่ยอมท่านต้องถอนค่ะถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายดิฉันเสียหายค่ะ
6: กรุณาถอนเพราะว่าไม่งั้นมันถ้ามี2คนไม่เป็นไร
4: ถอนอะไร
5: จะถอนไม่ถอนคะ
4: ประเด็นที่เมื่อกี้ผมพาดพิงเนี่ยว่าถ้าท่านจะปราบเนี่ยท่านต้องไปดูสสอีสานของท่านต้องไปดูสสชัยภูมิของท่านโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงผมไม่ปฏิเสธที่ผมพูดประโยคนี
5: ้ขออนุญาต
4: แล้วถ้าท่านอยากได้หลักฐานไม่ต้องห่วง
5: เปิดเลยค่ะ
4: ไม่ช้า
5: ท่านเปิดเลยค่ะอย่าพูดจาเลื่อนลอยค่ะท่านต้องถอนนะดิฉันไม่ยอม
6: ในประเด็นของการกล่าวเนี่ยคุณเอ่ยถึงสสซึ่งเขาเสียหายเขาขอให้คุณถอนเขาบอกว่าหลักฐานมันยังไม่มีเขาให้คุณถอนซะคุณอาจจะเอ่ยว่าเป็นสสชัยภูมิเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดีกว่าคุณรังสิมันต์กรุณาถอนคำพูด
4: ท่านประธาน
5: เนี่ย
4: ท่านประธานถ้าท่านยืนยันว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็ชี้แจงนะครับ
5: ท่านประธานคะขออนุญาตค่ะมันเสียหายไปแล้วแล้วดิฉันไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงค่ะเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลว่าดิฉันผิดท่านมากล่าวว่าคนอื่นเขาผิดโดยที่มันไม่มีหลักฐานอ่ะท่านต้องพิจารณาตัวเองนะคะดิฉันว่า
4: หลักฐานมาแน่แล้วไม่ต้องห่วงอยู่ในกระบวนการ
5: ไม่ต้องมาแน่มาก็เอามาเลยค่ะ
4: แ
5: ล้วไปพูด
4: จะถอนหรือไม่ถอนไม่ใช่เรื่องความแมน
5: ต้องถอน
4: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทั้งสิ้นทุกคนเท่าเทียมกันฮะ
6: กรุณาถอนคำพูดก่อน
4: ท่านประธานครับท่านชัยชลกพาดพิงสส2คนของพรรคประชาชนพาดพิงนะครับแล้วหาว่าบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับคนหนึ่งที่ท่าน
6: คุณรังสิมันต์โรมกรุณาถอนคำพูดก่อน
4: ท่านประธานผมจะถอนเนี่ยนะครับโอเคท่านประธานมีสิทธิ์ในการวินิจฉัย
6: ก็ประธานวินิจฉัยแล้วก็กรุณาถอนคำพูดก่อนคงจะถอนไหม
4: ฮะ
6: ให้ถอนกรุณาออกไปข้างนอกห้อง
4: น้อมรับปฏิบัติครับ
7: นี่เดียวครับท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้และเพื่อนสมาชิกยืนยันว่าจะไม่ถอนท่านต้องรับผิดชอบในคำพูดของท่านนะครับอันนี้ทำให้คนอื่นเขาเสียหายท่านเป็นสมาชิกท่านเป็นประธานกรรมการกฎหมายครับเรากำลังทำผิดกฎหมายกลางสภาครับท่านประธานไอ้แบบนี
8: ้ท่านประธานครับผมมิเชลสุขสวัสดิ์ครับขออนุญาตท่านประธานนิดนึงนะครับ
7: รับผิดชอบในการกระทำรับผิดชอบในคำพูดของ
8: ผมผมขออนุญาตท่านประธานครับท่านไปแบบลูกผู้ชายหรือเปล่าครับท่านได้โวยถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นสสคนเดียวของจังหวัดท่านถอนไม่ได้แล้วท่านเดินออกไปเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับพรรคคุณมีผู้ชายกี่คนนะครับแค่อย่างนั้นนะครับคำพูดอย่างนี้มันเป็นนายพวกคุณนะครับท่านประธานต้องเอาเขากลับมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้อะครับ
9: ท่านประธานครับคนอื่นผมต้อง
6: ขออนุญาตท่านสมาชิกท่านรังสิมันต์โรมที่เชิญท่านออกกรุณาออกไปนะเพราะว่าท่านไม่ถอนคำพูด
7: ผมก็จะถามท่านประธานนี่นะครับว่าเพื่อนสมาชิกเข้ามาเนี่ยเข้ามาถอนคำพูดหรือว่าอย่างไร
6: ก็ได้บันทึกนะคะต้องเมื่อกี้ที่แจ้งบอกว่าได้บันทึกไว้ในที่ประชุมนะคะเพราะว่าท่านรังสิมันต์ไม่ได้ถอนคำพูดนะคะขอแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นตำรวจสภาทั้งทุกประตูนะคะห้ามวันนี้นะคะห้ามท่านสสรังสิมันต์โรมเข้ามาในห้องประชุมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการวินิจฉัยของประธานแล้วนะคะ
1: นี่ฮะคือหลังจะออกไปก็ยังเอาฝ้าของภูมิใจไทยไม่มีใครยอมเลยทำอย่างนี้ได้ไงกล่าวหาเขาแล้วก็เดินออกไปฝ้าเดี๋ยวมีภาคต่อคือฝ้าของพรรคประชาชนคุณรัฐวัฒน์บอกอันนี้มาด่าอยู่ได้พรรคประชาชนนับองค์ประชุมเอาฝั่งนั้นบอกเอาจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมีกระทู้ที่ฝ่ายค้านทำอีก2กระทู้มานับองค์ประชุมเดี๋ยวไปคุยกันต่อเรื่องนี้ในคุยนอกจอเพราะคุณสุชาดาก็ลงมาแถลงพร้อมกับคณะสสหญิงพรรคภูมิใจไทยเรียงแถวกันแถลงทีเดียวไม่ยอมเป็นอันขาดฟ้องแน่คงประมาณนั้นเนี่ยนะขณะที่ประเด็นเรื่องทรัพย์สินของคุณสุชาดาก็เลยกลายเป็นประเด็นคนก็ไปหากันใหญ่เลยปรากฏว่าปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์หรือไอเดียชัยภูมิเขต4ภูมิใจไทยกรณีรับตำแหน่งเมื่อ15มีนาคม69แจ้งว่าตัวเธอกับสามี
2: ก็คือนายไทยหยางซางสัญชาติออสเตรเลียคู่สมรสค่ะแล้วก็มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1: ตกลงคู่สมรสก็คือไทยหยางซางสัญชาติออสเตรเลีย รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินถึง
2: 1,974 ล้านค่ะ
1: 1,974 ล้านขนาดเดียวกันก็แบ่งเป็นทรัพย์สินของตัวคุณสุชาดาเนี่ย130ล้านของนายไทยหยาง
2: ประมาณ 1,800 ล้าน
1: แต่ไม่ได้ระบุถึงการประกอบอาชีพก็มีรายการบัญชีทรัพย์สินทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องมันก็เลยร้อนต่อเนื่องไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณสลินีอาชวันนันทกุลเป็นนักวิชาการนักเศรษฐการเงินโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกต
2: เกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาค่ะบอกมันเป็นประเด็นที่เพิ่งจะได้อ่านเรื่องคู่สมรสแต่ว่าถ้าข้อมูลของคุณสฤณีบอกว่าเป็นคู่สมรสชาวจีนนะคะของสสชัยภูมิท่านนี้ไปอ่านแบบแสดงทรัพย์สินและหนี้สินที่สสไอซ์เอามาเปิด
1: คุณไอซ์เนี่ยก็เปิดเอาบัญชีที่คุณสุชาดายื่นกับปปช.นั่นแหละ เอามาโพสต์
2: ทำให้เห็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าอาจารย์สฤณีบอกทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดที่สสรายนี้แจ้งปปช.คือเงินกู
1: ้
2: ราว 1,400 ล้านบาท
1: จาก 1,900 เนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: 1,400 ล้านเป็นเง
2: ินกู้ปล่อยกู้ปี2021ให้กับ Hedge Fund Crypto ชื่อ Tree Arrows Capital ซึ่งล้มละลายตั้งแต่ปีถัดมาก็คือปี2022ผู้ก่อตั้งยังถูกตามหาตัวโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่เลย
1: หมายถึงปล่อยกู้ให้กับเจ้านี้
2: ซึ่งอาจารย์สฤณีบอกว่าเงินกู้ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยมันจะคิดเป็น 73.6% หรือว่าเกือบ3ใน4ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด 1,900 ล้านที่สสยื่นต่อปปช.
1: เรื่องนี้ก็เลยร้อนขึ้นมาเดี๋ยวไปว่ากันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอท่านผู้ชมมีรายละเอียดเมื่อวานนี้ร้อนแรงอย่างแท้จริงขณะที่เราก็จะปิดท้ายสถานการณ์อุทกภัยนี่แหละท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกนะครับดูภาพกันเร็วเอาประเด็นเรื่องกรณีบางกะปิแห้งแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าสำนักงานเขตโพสต์ทันทีแห้งกริบเลยขนาดที่ในส่วนของแฟลตคลองจันก็น้ำแห้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่สิรถที่มันจอดอยู่เนี่ยจะเห็นภาพบางคนลงมาเนี่ยหลังน้ำตาเลยนะครับทุกชมแต่มันแห้งแล้วแหละแต่รถเนี่ยมันเสียหายเดี๋ยวเราก็มาติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากันต่อโดยที่ชาวแฟดจำนวนหนึ่งก็ดีใจน้ำลดเข้ามาสำรวจความเสียหายกันเจ้าของรถบางรายก็เล่าทั้งน้ำตารถคันแรกจมน้ำขับออกไปไม่ทันนี่ฮะอาจต้องยอมรับกรณีแฟดคลองจันเนี่ยได้ไอ้ท่อซิ่งพญานาคไงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาดูเหมือนคุณชัดชาติจะบอกใช่ไหมโพสต์ข้อความเนี่ยหรือภาพท่อซิ่งเดินทางถึงล่มเกล้านี่ฮะคุณวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยประสานมาจากชอการช่างและสอชาววิทยาท่อซิ่งพญานาคไปที่เขหะล่มเกล้าทันทีที่มาถึงอย่างเทพเลยประชาชนส่งเสียงดีใจได้ท่อซิ่งพญานาคเพราะเห็นฤทธิ์มาตั้งแต่แฟดคลองจันไงนี่เพื่อจะสูบน้ำท่อซิ่งพญานาคเมื่อคืนนี้ไปถึงขนาดที่คนชัยชนกจากสภาเพื่อนลูกเทพด้วยกันก็พาไปลงพื้นที่เลยนะ
2: ก็มีคุณเจสเตทแล้วก็คุณวรสิทธิ์ค่ะนี่ไปเคหะร่มเกล้าและกระบังนะคะ
1: นี่ฮะนายกรัฐมนตรีอนุทินถึงขนาดเข้ามาแชร์เลยนะแชร์ชัยชนกวรสิทธิ์เจสเตท
2: ลงพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบัง
1: KPI นั่นนี่หรือยังไงนี่นายกแชร์เลยเห็นไหม
2: ใช่ค่ะแชร์ว่าแชร์ของคุณชอบชิดชัยชนกนี่ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะหลังได้รับแจ้งเหตุด่วนว่ามีผู้ประสบภัยต้องการจะใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: แต่ปัญหาก็ไม่จบหรอกในกทม.เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อในคุยนอกจอจะทิ้งผ้าบอยไว้ว่าชาวคลองจันที่เป็นเสรีไทยไม่ได้อยู่ที่แฟลตซอย5เก็บร้านทั้งน้ำตาน้ำท่วมเสียหายไป 100% เหมือนชีวิตจะต้องเริ่มต้นใหม่ยังไงเนี่ยและวิกฤตน้ำเหนือซึ่งจุดที่มีปัญหาก็คือคูคดลำลูกกาและสุ่มเสี่ยงกับสายไหมผลโยธินเมื่อวานนี้ข้ามแยกอนุสรณ์สถานยังอ่วมอยู่เลยน้ำท่วมขังสูงอย่างที่บอกแต่เนื่องจากไม่ใช่เขตกรุงเทพไงอาจจะไม่ท่องผูดพูดถึงเท่าไหร่ผลโยธินข้ามแยกนี่คือปทุมอ่ะกรุงเทพถนนสายหลักไม่เหลือแล้ว แต่ปทุมธานียับยังหนักอยู่เลยชาวบ้านลุยหาของกิน3ชั่วโมงอ่ะลำลูกกาก็เช่นเดียวกันน้ำท่วมสูงลำลูกกาหลายคนรู้สึกว่ามันก็กรุงเทพนั่นแหละเพียงแต่ทางการไม่ได้ว่ากรุงเทพกลางเต็นท์ริมถนนเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอรวมถึงรายละเอียดของประกันภัยพิบัติกับบริษัทประกันเดี๋ยวจะมาแจกแจงให้ฟังว่ามันต่างอย่างไรเขาใช้ดาวเทียมจิสดาก้อนแรก 10,000 บาทเนี่ยดูดาวเทียมว่าจุดทั่วเอาไปเลยแต่เมื่อจะมาพิสูจน์เรื่องความเสียหายอันนี้เป็นขั้นตอนอีกทีนึงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
16: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
17: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
18: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ Dinice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
19: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
20: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
21: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียวFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
10: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: รุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:33 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์2 ตุลาคม 2569ทักทายกันทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และคุณผู้ฟังแวะเวียนมาคุยกันได้นะคะทางเพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กันด้วยเมื่อวานเป็นวันดีๆของใครไหมนะคะวันดีๆในที่นี้คือใครถูกลอตเตอรี่บ้างใครถูกหวยกันบ้างเดี๋ยวเรื่องราวเรื่องของสถานการณ์น้ำเรื่องของอากาศเรื่องของการลงทะเบียนเงินเยียวยาค่อยว่ากันเอาเบาๆเปิดรายการมาก่อนเอาจริงๆเนี่ยหลายคนติดตามข่าวสถานการณ์น้ำเนี่ยอยู่ในภาวะเครียดเหมือนกันนะนี่น่าก็เครียดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะตั้งแต่ฝนตกลงมาหนักๆก็ประสาทมันตึงเลยอะติดตามแต่เรื่องของสถานการณ์น้ำว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะคะในส่วนของช่วงสถานการณ์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเริ่มต้นข่าวแรกของเรายินดีกับเศรษฐีใหม่ผ่านแอปเป๋าตังกันก่อนเลยคนที่ถูกรางวัลที่1ซื้อจากแอปเป๋าตังกับหมายเลข402701ประกอบด้วย ถูกทั้งหมด31ใบเลยเหรอโอ้โหเงินรางวัล186 ล้านบาทไม่ได้หมายถึงคนเดียวนะจ๊ะที่ถูกหวยทั้งหมดนะจำนวนใบที่ถูกหวยทั้งหมดเนี่ย31 ใบรวมเงินรางวัล186 ล้านบาทถูกรางวัลที่1 ใบ17 คนที่ได้เป็นคนละ6 ล้าน17 คนถูกรางวัลที่1 2 ใบ1 คนถูกรางวัลที่1 5 ใบ1 คนและถูกรางวัลที่1 7 ใบมีคนซื้อ402701ไป7 ใบคนเดียวโอ้โหคุณจ๊ะดีใจด้วยเศรษฐีใหม่ตัวจริงเสียงจริงเลยส่วนเราแม้แต่จะเฉียดก็ไม่มีอุตส่าห์ซื้อเลขที่บ้านนะเพราะว่าน้ำท่วมบ้านคุณฟังบอกมันก็ท่วมทุกหลังไหมคุณโอ๊กนะก็ไม่ถูกไปนะจ๊ะพ่อค้าลอตเตอรี่อายุ34 ปีที่วังสะพุงของเลยเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่ยโสธรขายไม่หมดลอตเตอรี่ขายไม่หมดแต่ปรากฏว่ารางวัลที่1อยู่ที่คุณพ่อค้าลอตเตอรี่วัย34ชาววังสะพุงจังหวัดเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าลอตเตอรี่ที่ขายไม่หมดที่อยู่คุณพ่อค้าคนเนี้ยกี่ใบไม่ใช่ใบ2 ใบจ้ะ10 ใบโอ้โหคนขายลอตเตอรี่ขายไม่หมดแล้วปรากฏเจ้าเลข402701ไม่มีคนซื้อไปจากเขาค้างเหลือที่ตัวเขาอยู่10ใบ60ล้านแม่เจ้าดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยใครถูกแค่รางวัลเลขท้าย2ตัวเนาะเอาจริงๆเวลาเราซื้อลอตเตอรี่อ่ะไม่ว่าจะแอปเป๋าตังค์หรืออะไรก็ตามพอถึงเวลาช่วงเวลาหวยออกเสร็จใช่ป่ะ3 ใบ 3 แก่ๆ 4 โมงเนี่ยอันแรกที่เราตรวจเลยคือถูกเลขท้าย2ตัวมั้ยรางวัลที่1ก็คาดหวังได้น้อยมากเลขท้าย2ตัวยังพอคาดหวังได้บ้างเล็กน้อยนะจ๊ะเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่จะดูก่อนว่าเลขท้ายเวลาคนถามอ่ะเค้าคุยกันน่ะเฮ้ยหวยออกอะไรอ่ะ70เนี่ยเขาจะพูดประมาณแค่นี้ก็คือพูดถึงเลขท้าย2ตัวก่อนเป็นรางวัลน้อยสุดที่จะคาดหวังได้โอ้รางวัลที่1สุดยอดนะจ๊ะตามนี้มาที่เรื่องของมหาวิทยาลัยเจ๋งๆของบ้านเราบ้างดีกว่าเขามีการจัดอันดับเป็นอันดับของมหาวิทยาลัยโลกนะแต่มหาวิทยาลัยไทยก็ติดอันดับกับเขาด้วยเปิด10มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก World University Ranking 2027Times Higher Education THE เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกชื่อดังประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกค่ะมีสถาบันการศึกษาทั้งหมด 2,297 แห่งจาก118ประเทศและดินแดนสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใช้ตัวชี้วัด5ด้านคือชอบมีคนถามว่าตัวชี้วัดอะไรอ่ะมหาวิทยาลัยนั้นนี้ถึงได้ติดอันดับกับเขา การเรียนการสอน 29.5% ตัวชี้วัดนะด้านสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการวิจัย 29% คุณภาพการวิจัย 30% ความเป็นนานาชาติ 7.5% การส่งเสริมอุตสาหกรรม 4% ของโลกไม่ได้มีรายงานแต่ของไทยมีติดไหมไม่ได้ติดท็อป10แน่นอนมหาวิทยาลัยไทยนะคะเราติดอันดับสูงสุดของไทยเนี่ยนะแต่ว่าไปอยู่ในช่วงของอันดับ501ของโลก501ของโลกนะอันดับจาก501ขึ้นไปเนี่ยนะแต่ของไทยเนี่ยที่เป็นอันดับ1ของไทยแต่ไปอยู่ในอันดับโดยประมาณ501ของโลกจาก 2,297 แห่งนะอันดับ1ของไทยแล้วติดอันดับอยู่ที่ช่วง501ของโลกก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะอันดับ2มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับ551ถึง600อันดับ3มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะอยู่ในช่วงของ1001จนถึง1200อันดับ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอันดับ1001ถึง1200อันดับ5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันดับ1001ถึง1200อันดับ6มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันดับ1201ถึง1400อันดับ7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออันดับ 1,201 ถึง 1,400 อันดับ8มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอันดับ 1,201 ถึง 1,400 อันดับ9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันดับ 1,201 ถึง 1,400 อันดับ10สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังอันดับ 1,401 ถึง 1,600 คุณเข้าใจใช่ไหมจุฬาเนี่ยอันดับ1ของไทยแต่ไปอยู่ในอันดับ501ถึง500ของโลกจาก 2,297 แห่งอันดับ2เป็นมหิดลนะทีนี้เขาก็มาดูรัฐธรรมศาสตร์ล่ะปรากฏว่าในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลุดท็อปเป็นปีแรกอยู่ในท็อป10ของไทยเนี่ยนะเป็นปีแรกอยู่ในอันดับ12คืออันดับ1,401ถึง1,600ของโลกขณะที่อันดับ11คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอันดับ1,401ถึง1,600ของโลกส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ครองอันดับ1เป็นเวลา4ปีติดต่อกัน2004จนถึง2027นี่คือการจัดอันดับแบบระดับโลกเลยค่ะ World University Ranking 2027อันดับ1ของไทยคือจุฬาแต่ไปอยู่ในแรงช่วงอันดับ501ถึง500ของโลกจาก 2,297 แห่ง118ประเทศและดินแดนนี่เป็นเรื่องราวอื่นๆนะจ๊ะที่เกี่ยวข้องกับทั้งสีสันเรื่องของหวยแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเรามาที่เรื่องของน้ำมันกันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวสำหรับประเด็นเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเรื่องเงินเยียวยาเดี๋ยวเรายกไปเบรกหน้าเพราะว่าประเด็นมันจะเยอะนิดนึง2ตุลาคมเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ค่ะ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดขึ้น75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงราคาเดิมกลุ่มดีเซลทุกชนิดก็ขึ้น75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล 05/2 ตุลาคมอย่างแก๊สโซฮอล95โอ้เช้านี้อยู่ที่ลิตรละ40บาท69สตางค์ค่ะ E20 ลิตรละ35บาท69สตางค์ E85 ลิตรละ31บาท63สตางค์แก๊สโซฮอล91ลิตรละ40บาท32สตางค์มาดูดีเซลกันบ้างดีเซล B7 ลิตรละ42บาท19สตางค์ค่ะดีเซล B20 ลิตรละ37บาท19สตางค์ตัวพรีเมียมดีเซลก็50บาท5สตางค์ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครปัจจัยทั้งหมดมาจากสถานการณ์โลกสถานการณ์สงครามที่ไม่มีทีท่าว่าจะทำให้โลกใบนี้สงบขึ้นกบน.เคาะขึ้นราคาน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรนั่นล่ะรับตะวันออกกลางตึงเครียดจากสถานการณ์ตะวันออกกลางสหรัฐยังคงรกยกระดับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจกดดันพันธมิตรยุโรปให้ปล่อยน้ำมันออกจากสต๊อกสำรอง1ตุลาคมราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีตัวสูงขึ้นกว่า 179เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเบนซินพุ่งสูงขึ้นกว่า157เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ 430.14 ล้านบาทก็จำเป็นเร่งด่วนปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกด้วยดังนั้นราคาจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วก็แจ้งทราบสำหรับใครใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาปรับขึ้นค่าโดยสารอีก1บาทเริ่ม5ตุลาคมจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นขึ้น1บาทจากบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาในทุกเส้นทางในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นก็เลยจำเป็นต้องขึ้น1บาทเริ่มต้นวันจันทร์5ตุลาคมเป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก18บาทเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายขึ้น1บาททุกเส้นทางทุกการเดินทางจากเรือด่วนเจ้าพระยาสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพักช่วงแรกกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้ามาไล่เรียงกันดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าไปในแอปทางรัฐกดรับเงินเยียวยา 9,000 บาทใส่ชื่อจังหวัดกรุงเทพไว้ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไล่เรียงกันช่วงหน้านะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาช่วงแรกพักกันสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Mil X The Next Peakยกระดับความผีด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
6: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
8: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
9: แปดนาฬิกา49นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊กนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569มาค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทุกคนบ้านใครน้ำท่วมคนที่อยู่กรุงเทพเคยลองเข้าแอปทางรัฐเหมือนนิธินาถมาแล้วเข้าแอปทางรัฐไม่มีรายชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานครในการเข้าไปกดขอรับเงินเยียวยาช่วยน้ำท่วมวันนี้8โมงที่ผ่านมาใส่จังหวัดกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนิธินาถกดดูแล้วรอบหนึ่งตอนตื่นขึ้นมาตีสี่ยังไม่ใส่แต่พอ8โมงพอเขาบอกว่าเริ่ม8โมงใส่ชื่อจังหวัดกรุงเทพแล้วเรียบร้อยบ้านใครน้ำท่วมคุณตั้งใจฟังเรื่องนี้ดีๆนะให้คุณเข้าไปในแอปทางรัฐถ้าใครสะดวกใช้แอปพลิเคชันถ้าไม่สะดวกคุณไปสำนักงานเขตถ้าบังเอิญว่าไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้มีอายุหรือคนไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีไม่รู้จะทำยังไงต้องเดินทางแล้วค่ะในวันนี้กรุงเทพเดินทางได้ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่บางพื้นที่เห็นว่าก็ยังมีน้ำอยู่อย่างที่นี่น่าคุยกับอาจารย์ดร.เอสุชชวีเมื่อวานลาดกระบังหมู่บ้านอาจารย์ยังสูงเมตรครึ่งอยู่เลยนะคะน้ำยังสูงอยู่ในหลายพื้นที่นะถ้าใครใช้แอปทางรัฐถนัดเพราะว่าปภ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำแล้วค่ะต้องเป็นเหตุการณ์ช่วงที่เกิดช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคุณเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาแล้วคุณ จะอยู่ในหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย 2. กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป 3. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะถูกน้ำล้อมรอบ 4. กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็คืออย่างเช่นชาวแฟลตคลองจันทน์เป็นต้นเข้าแอปทางลัดไปเลยจ้ะนะเข้าแอปทางลัดไปเลยทีนี้อย่างที่โอ๊กบอกว่าครอบคลุมกรุงเทพด้วยความที่คนเดือดร้อนเยอะขออ่านทุกจังหวัด65จังหวัดและกรุงเทพเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือครอบคลุมหมดอันเนี้ยเขาใช้เป็นตัวอักษรที่ไล่ตั้งแต่กไก่เป็นต้นไปนะคะกรุงเทพมหานครรวมด้วยกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบปราจีนอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่มุกภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรอุตรดิตถ์อุทัยอุบลราชธานี65จังหวัดและกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะใส่ชื่อกรุงเทพเข้าไปแล้วผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าย้ำว่าผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเข้าแอปทางรัฐมาจ้าเปิดแอปทางรัฐให้คุณกดไปที่บริการทั้งหมดที่แถบด้านล่างเลือกหมวดหมู่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์กดเลือกที่บริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.กดปุ่มอนุญาตเพื่อเข้าใช้บริการศึกษาข้อกำหนดการใช้งานและความเป็นส่วนตัวจากนั้นทำเครื่องหมายถูกในช่องแล้วกดปุ่มยอมรับกดปุ่มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกดปุ่มยืนยันลงทะเบียนเสร็จแล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ระบบต้องการให้ครบเขาจะถามด้วยว่าคุณได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบจากนั้นกดปุ่มถัดไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งกดทำเครื่องหมายถูกที่ช่องขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นจริงแล้วกดปุ่มส่งใบแบบคำร้องส่งใบคำร้องสำเร็จจากนั้นเลยเท่านั้นเลยแล้วเขาก็ให้คุณรอการตรวจสอบแบบเรียลไทม์นะนี่กรณีข้อแอปทางรัฐซึ่งง่ายที่สุดแต่ถ้าไม่สะดวกเลยทำไม่เป็นแน่ๆไปเขตค่ะต่างจังหวัด65จังหวัดไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กทม.ไปสำนักงานเขตค่ะจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้คุณย้ำว่ากรุงเทพมหานครใส่ชื่อจังหวัดกรุงเทพเข้าไปแล้วเรียบร้อยเข้าไปกดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐได้เลยรับเงิน 9,000 บาทนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็แจ้งกลับมายังคนที่ลงทะเบียนไปอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากนี้การดูแลลูกค้าอย่างของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและลูกค้าของบริษัทมาตรการของเมืองไทยประกันชีวิตก็จะมีการดูแลนะคะเขาจะมีการครอบคลุมจังหวัดของเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดที่เขามีมาตรการออกมานะของเมืองไทยนะคะช่วยเหลือ4ด้านกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันระหว่าง20กันยาถึง31ธันวาบริษัทจะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยออกไปอีก60วันนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิมถ้าใครทำประกันชีวิตคุณจะรู้ว่าสมมุติว่ากรมธรรม์ของคุณจะต้องจ่ายสมมุตินะวันนี้2ตุลาคมคือโดยปกติทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับมาตรการดูแลจากบริษัทเนี่ยนะเขาจะให้คุณจ่ายได้ภายใน30วันถัดจากวันครบกำหนด สมมติว่าวันนี้2ตุลาคมครบกำหนดปกติเลยคุณสามารถไปชำระได้กว่าจะชำระได้อีกทีนึงโน่นหรือถึง2พฤศจิกายนก็ได้เขาให้30วันแต่อันเนี้ยเมืองไทยประกันชีวิตบอกว่าขยายเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยออกไปเลย60วันคือถ้าตามปกติของเขาเขาให้30วันถูกไหมถึง2ตุลาต้องจ่ายละแต่เดี๋ยวก่อนดีกว่าเพราะว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตเดี๋ยวรอรอบบัตรใหม่ก่อนแต่คุณยังไงก็ตามคุณต้องจ่ายก่อน2พฤศจิกนี่คือปกติแต่อันนี้มันไม่ปกติมาตรการที่ช่วยคือขยายออกไปถึง60วันนะคะจากเมืองไทยประกันชีวิตกรณีกรมธรรม์ขาดอายุถูกเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติกรมธรรม์แบบขยายระยะเวลาอัตโนมัติเป็นกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยระหว่าง20กันยาถึง31ธันวาหากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมภายใน6เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยบริษัทจะยกเว้นดอกเบี้ยและไม่ต้องตรวจสุขภาพในการดำเนินการอีกด้วยบรรดาลูกค้าประกันทั้งหลายคุณเข้าไปดูก็แล้วกันนะคะว่าประกันของคุณมีการดูแลเยียวยากันอย่างไรบ้างในแต่ละประกันชีวิตแต่ละบริษัทน่าจะแตกต่างกันไปนิตินาฏมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามานะคะเป็นคำเตือนจากกรมอุตุสำหรับฝนที่ตกในระลอกล่าสุด2ตุลาคมกรมอุตุประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุออกประกาศฉบับที่2นะคะ 4-7 ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาระบุมาเลยค่ะ4ตุลาคมวันอาทิตย์นี้ฝนจะตกหนักจนถึงหนักมากที่ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์4ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากจันทร์ที่5อังคารที่6ตุลาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลจันทร์อังคารค่ะ5-6ตุลากรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงไปวันพุธที่7ตุลาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆฝนลดลงเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแล้วจากนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะค่อยลดลงละชุดนี้น่าจะเป็นฝนชุดสุดท้ายของปีนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะชุดสุดท้ายจริงหรือไม่อย่างไรแต่เอาเป็นว่าเตือนตรงนี้ก่อนว่า4 5 6 7 4วันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอีก1ระลอกด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าประเด็นที่น่าสนใจเราคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
8: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
3: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมาย

0: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 นเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: เอ้านี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวใน

0: กันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
2: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อย่างที่นิธินารายงานคุณผู้ฟังไปนะคะว่ากรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่2เมื่อตี5ที่ผ่านมาว่าจะมีฝนตกลงมาหนักช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนะคะส่วน8ถึง12ตุลาภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักถึงหนักบางแห่งด้วยทีนี้บางคนก็บอกเอ๊ะคำเตือนจริงๆมันต้องเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ 2-6 ตุลาเอ๊ะกรมอุตุบอก 4-8 ตุลาแล้วคำเตือนช่วงนี้ระลอกนี้มันจะแม่นไหมมันจะตกมากกว่าที่คาดการอีกไหมคลองจันล่มเกล้าสถานการณ์เพิ่งจะดีขึ้นแท้ๆเลยจะกลับไปท่วมกันอีกไหมล้วนแล้วแต่เป็นความกังวลทั้งสิ้นเรามาฟังคำเตือนชัดๆนะไปที่สายคุณชวลิตจันทรรัตน์นะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีม Consulting Engineering and Management หรือทีมกรุ๊ปค่ะคุณชวลิตคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีค่ะขออนุญาตวันนี้คุยกับคุณชวลิตเดินไปข้างหน้าพอเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตถอยหลังด้วยนะคะกับเรื่องที่ผ่านมาเอาเดินไปข้างหน้าก่อนกรมอุตุเตือนเป็นฉบับที่2ว่าเดี๋ยว4ถึง7ฝนจะตกหนักคำเตือนจากทีมกรุ๊ปเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็หนักเป็นหย่อมๆนะครับแล้วคงต้องมอง2 อย่างนะฮะอันที่1ก็คือว่ากรมอุตุเองนะครับก็ได้ให้ข้อมูลออกมาเป็นแผนที่นะฮะเป็นแผนที่นะครับในส่วนของแผนที่นี่ก็มีรายละเอียดอยู่บ้างนะฮะว่าตรงไหนจะตกหนักตกมากตกน้อยนะครับเพราะว่ามันตอนนี้นะครับอากาศมันแปรปรวนมากนะครับอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็เลยทำให้เรียกว่าตัวฝนนี่จะไม่กระจายตัวนะไม่แน่ไม่นอนด้วยนะฮ
2: ะ
3: ซึ่งแต่ว่าตอนนี้กรมอุตุก็ได้ทำแผนที่นะครับอันนี้ก็แผนที่นี้ออกมาเมื่อวันที่30เนี่ยครับวันที่30เมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็จะมีเป็นหย่อมๆนะฮะหย่อมที่ฝนตกหนักเลยจริงๆจะหย่อมในระดับจังหวัดนะฮะระดับจังหวัดอย่างเช่นแถวเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะฮะวันนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำก็คือหย่อมฝนเนี่ยแหละครับวันนี้มีหย่อมที่ฝนตกหนักๆก็เหมือนกับหลุมตรงนี้นะฮะแล้วก็เมฆไปตกหลุมนะครับเนี่ยครับจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็แถวพิจิตรพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็ตกมาก่อนเลยนะครับอย่างที่ถ้าถามถึงว่าที่พูดถึงนะฝนจะตกวันที่4ถึง7หรือ5ถึง8ก็ตามนะครับวันนี้วันที่2นะฮะมันก็มีหย่อมฝนเป็นหลุมๆอยู่แล้วก็เมฆก็วิ่งไปลงนะฮะอันนี้ลงตอนนี้นะครับก็จะเป็นแถวเนี่ยแหละครับเพชรบูรณ์นะฮะเพราะว่าเพชรบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็พิษณุโลกด้วยจะรวมไปถึงเลยด้วยนะเลยที่ภาคอีสานนะครับเพราะว่ามันมีหย่อมนี้มีหลุมนี้อยู่นะฮะนี่ครับมันต้องไล่ตามสถานการณ์แล้วเรียกว่าแม้แต่กรมอุตุนะครับประกาศแล้วทำแผนที่ออกมานะครับอันนี้ที่ผมเรียนว่าแผนที่ออกมา30กันยายนนะครับแล้วก็บอกว่าฝนจะตกหนัก 5-8 ไม่ได้หมายความว่าตกหนักกันทุกจังหวัดเลยงี้ไม่ใช่นะครับ
2: เป็นหย่อม
3: ๆอย่างเป็นหย่อมๆอย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วก็เริ่มเร็วด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอ๊คบอกว่าเขาขยับมาเร็วขึ้นเป็นแผนที่4ถึง7นะก็คือเร็วขึ้นวันหนึ่งนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านะฮะผมก็เช็คดูเอ้ามันก็จะต้องเร็วกว่านั้นอีกนะเพราะว่าหย่อมฝนนี่มันมีแล้วนะฮะมันมีอย่างที่ผมเรียนมีที่เพชรบูรณ์เป็นวงกลมๆนะวงกลมๆอยู่แล้วก็ฝนเป็นหลุมฮะหลุมกลมๆแล้วเมฆมวลเมฆก็ไปอยู่ตรงนั้นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มละครับนะเริ่มตอนนี้ถามว่าอ้าวถ้าเริ่มนี่เริ่มเร็วเหรอก็ไม่เร็วครับเนื่องจากภูมิอากาศตอนนี้นะครับมันแปรปรวนมากเลยนะฮะลมหนาวนะฮะลมหนาวลมหนาวนี่ไปวัดกันที่ดอยอินทนนท์นะเพราะว่ามันแม่นยำดีแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่เรียกว่า12องศานะวันที่เกิดเหตุนะครับวันที่23 24นี้นะครับมีลมหนาวมาฮะตั้งแต่22แล้ว22 23 24มีลมหนาวมาปุ๊บนี่อุณหภูมิที่ดอยอินทนนท์12นะครับ
2: oh,
3: no. วันนี้นะเมื่อเช้าอุณหภูมิที่ดอยอินทนนท์ 25เอ้าแสดงว่าลมหนาวถอยไปเมืองจีนแล้วนะฮะ
2: 25
3: พอถอยไปเมืองจีนปุ๊บเนี่ยครับภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีฝนตกเรียกว่าถ้าฝนก็ต้องเราภาคเหนือนะครับลงมาถึงแถวที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮะเพชรบูรณ์พิษณุโลกนี่อันนี้เป็นฝนทิ้งท้ายแหละครับหลังจากนี้ไปก็ตกน้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะอากาศก็จะเริ่มเย็นละทีนี้ฝนที่ว่าจะตกเอ๊ะอกถามเป็นความรู้อย่างนี้นิดนึงด้วยค่ะคุณชวลิตค่ะที่บอกว่าอากาศมันแปรปรวนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนสมมติอย่างของปลายสัปดาห์ศุกร์ที่แล้วที่ฝนตกหนักอะนะคะศุกร์กับเสาร์ที่ผ่านมาจนเราวิกฤตกันไปหลายพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยพอกรมตุบอกฝนมันจะตกลงมาหนักแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าแต่พอถึงนาทีที่หรือชั่วโมงที่ฝนมันตกลงมาจริงๆมากกว่าที่กรมตุพยากรณ์อากาศเอาไว้
3: ถ้าพูดถึงคราวที่แล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับคราวที่แล้วผมก็ได้แบบนี้นะฮะได้แผนที่แบบนี้นะฮะที่บอกว่าแดงตรงไหนส้มตรงไหนเขียวตรงไหนเหลืองตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับอันนั้นออกมาเมื่อวันที่21นะครับวันที่21ก็บอกเลยจากฝนสะสม3วันเนี่ยกรมอุตุมานะฮะแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศน้ำก็มาวิเคราะห์ต่อเนี่ยครับก็โอ้โหสีแดงมันเต็มกรุงเทพไม่ต้องมากรุงเทพอ่ะกรุงเทพปริมณฑลสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับหมดเลยภาคตะวันออกนะตั้งแต่เนี่ยครับชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับรวมทั้งเนี่ยสระแก้วไปด้วยนะฮะแล้วนครนายกก็มีหย่อมสีแดงๆด้วยเนี่ยมันถ้าพูดถึงนะครับถ้าเป็นพายุนะพายุน้อยนะครับลูกนั้นไม่เป็นพายุยังไม่เป็นพายุเพราะความเร็วยังต่ำกว่า60อยู่นี่นะครับพายุน้อยแบบนี้นะการคาดการณ์ต่างๆจะค่อนข้างเข้าที่ดีนะฮะเข้าที่ดีหมายความว่าตรงนั้นจะตกตรงนี้จะตกมากตกน้อยฮะตกสีแดงตกสีส้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ระยะนี้นะระยะนี้หมายถึงว่า4ถึง7 5ถึง8นี่นะครับมันเกิดจากการแปรปรวนของภูมิอากาศนะฮะแปรปรวนของภูมิอากาศก็หมายความว่ามันเริ่มจะบางพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าฝนภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนี่ฝนทิ้งท้ายแล้วนะ เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนมันจะเริ่มเป็นหน้าหนาว นะครับหลายๆคนถ้าชอบติดตามนะฮะเช็คดูอุณหภูมิของดอยอินทนนท์เลยครับนะ ถ้าหากว่าดอยอินทนนท์มาถึง12 อีกนะภาคเหนือก็ไม่มีฝนละครับภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับ อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเพราะฉะนั้นช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยอากาศมันก็จะแปรปรวนนะฮะบางทีวิ่งไปตรงนู้นเขาเรียกว่าลมกันโชกแรงฮะลมกันโชกแรงก็คือลมที่พัดหลังคาปิวได้นี่นะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้นะฮะแถวๆรัชดามั่งจอมพลมั่งจตุจักรอะไรอย่างนี้นะฮ
2: ะ
3: ก็เกิดลูกเห็บเลยเพราะว่ามีลมกันโชกแรงครับ
2: ค่ะโอ้มันปีนี้รู้สึกจะชัดเจนมากในเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะ
3: ครับอันนี้พอแปรปรวนอย่างนี้นะฮะลมกันโชกแรงมากมันน่ากลัวนะฮะอู้ไอ้ตัวลูกเห็บตกอะไรเงี้ยนะฮะถ้าแบบนี้นะฝนไม่เยอะหรอกครับ
2: อ๋อถ้าลูกเห็บตกลักษณะแบบนี้ฝนคือจะไม่เยอะ
3: ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี่ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าพ่อพี่น้องนี่ตกใจหมดเลยนะมีแต่เพื่อนๆโทรมาถามกันเฮ้ยไหนบอกว่าฝนหมดแล้วหมดแล้วไปเมืองการไปพม่าแล้วนั่นน่ะฝนอ
2: ัน
3: นั้นคือฝนที่มาจากต่างประเทศนะครับตอนนี้เรามีแต่ฝนในประเทศนะครับช่วงตั้งแต่นี่ถึงวันที่7 8 9 10ที่พูดถึงนี่นะครับฝนนอกประเทศไม่มีมาเติมนะครับเพราะฉะนั้นฝนในประเทศเรานะก็จะมีจากน้ำจากอ่าวไทยจากอันดามันก็อยู่ในเกณฑ์นี่แหละครับไม่เกิน100มม.ต่อวันนะฮ
2: ะ
3: ไม่เกิน100มม.ต่อวันแต่หากว่ามีน้ำจากต่างประเทศเข้ามาก็จะมาเติมอีก100 200แล้วแต่ความแรงของน้ำที่มาจากต่างประเทศครับซึ่งวางใจได้ว่าสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนี้ไม่มีน้ำจากต่างประเทศมาเติมครับ
2: ดังนั้นถ้าเราพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆชาวล่มกล้าวชาวสายไหมกรุงเทพตอนเหนือกรุงเทพตะวันออกหรือจังหวัดอื่นๆที่กำลังลุ้นเรื่องน้ำเหนืออยู่ตอนนี้ไม่ถึงขั้นต้องกังวลกับฝนที่กำลังจะตกและลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึง
3: ใช่ครับถึงแม้จะตกนะครับอ้าวมาหยิบดูแผนที่อีกทีนึงวันที่4ถึง7หรือ5ถึง8นะครับกทมเป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองถึงจะตกก็ตกไม่เกิน65มิลลิเมตรนะครับแล้วพื้นที่ปริมณฑลตอนเหนืออย่างเช่นปทุมนนท์นะฮะปทุมนนท์นี่ตกไม่เกิน35มิลลิเมตรครับก็ไม่มากเลยนะฮะคราวนี้พอไม่มากอย่างนี้นะจะบอกว่าโอ้จะมีผลมาเติมไหมมาเติมนะฮะมาเติมแถวบางกะปิแถวลาดกระบังที่เรากำลังทุกข์ระทมนี่นะครับ มาเติมก็นิดหน่อยครับนะอัตราการสูบตอนนี้ดีมากเลยนะฮะกทม.เร่งไปเอาสูบน้ำนะเครื่องสูบน้ำจากนู่นนี
2: ่
3: สูบทอยออกจากคลองจันเนี่ยบางกะปิเนี่ยฮะออกไปไว้ที่คลองแสนแสบนะฮะถึงแม่คลองแสนแสบน้ำจะลงช้ามากนะเพราะว่ามันยังมีปริมาณอีกเยอะนะไหลไปพระโขนงไหลไปพระรามเก้านะฮะนู่นนะครับแล้วก็ลาดกระบังก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งแก้วร่มเก้านะไม่ใช่เฉพาะร่มเก้านะกิ่งแก้วก็หนักเหมือนกันนะครับก็ต้องสูบไปลงประเวศบุรีรมนะฮะประเวศบุรีรมนี่ก็ไหลไปพระโขนงไปสูบออกที่พระโขนงครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของฝนที่กำลังจะลงมาฝนก็ลงมาเยอะฝนระลอกนี้จะเป็นสุดท้ายไหมคะสัปดาห์ต้นปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าจะสุดท้ายของฤดูฝนนี้หรือยังคะกลางตุลาเป็นต้นไปเราจะได้หนาวหรือยังคะ
3: ของภาคกลางและภาคอีสานภาคอีสานตอนกลางตอนล่างนะครับก็เป็นฤดูฝนเต็มตัวครับจะเป็นฝนสั่งท้ายนะครับเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับฮะก็ถัดจากนี้ไปนะเดี๋ยวรอดูเลยว่าอุณหภูมิที่ดอยอินทนนท์นะถ้าต่ำลงมานะประมาณเนี่ยครับ18 15 12เหมือนคราวที่แล้วนี่นะครับภาคเหนือก็จะไม่มีฝนนะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแต่ว่าภาคกลางนี่แหละครับก็ไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเนี่ยยังมีฝนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอาจจะมีหย่อมความกดยังมีแนวมรสุมนะแนวมรสุมที่เขาเรียกว่าร่องมรสุมเหมือนร่องสวนนะครับที่เมฆนี่จะไปตกตรงนั้นนะฮะก็จะไล่ทยอยลงมานะฮะภาคเหนืออย่างเช่นที่ผมเรียนนะครับอากาศปั่นป่วนตอนนี้นะก็เป็นสั่งท้ายนะสำหรับภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนถัดมาก็จะเป็นเรียกว่านครสวรรค์นะจากนครสวรรค์ก็ลงมาชัยนาทมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็จะมาถึงกรุงเทพประมาณกลางเดือนตุลาคมครับก็หมายถึงว่าฝนจะมาตกมากนะยังไม่หนักนะครับตกมากนี่แถวกรุงเทพเรานี่ก็กรุงเทพนะก็จะเป็นประมาณกลางเดือนครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็จะเลื่อนลงไปเพชรบุรีอีกนะครับเพราะพี่น้องเพชรบุรีก็เตรียมตัวด้วย
2: ดังนั้นของกรุงเทพก็จะมีโอกาสเจอฝนได้อีกช่วงกลางเดือนนี้
3: ใช่ครับอีกรอบหนึ่งฮะความจริงก็ต่อเนื่องเพราะว่าการกระจายแต่ว่าความหนักเบานี่มันตอนนี้มันแปรเปลี่ยนนะแปรเปลี่ยนโดยเฉพาะในรอยต่ออย่างเช่นตอนนี้ครับรอยต่อที่จะเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวของภาคเหนือนะฮะก็มีลมกันโชกแรงแล้วก็แปรปวนอย่างเงี้ยครับตกเป็นหย่อมๆเลยฮะเรียกว่ารายอำเภอเลยในสามครับอย่างเช่นเนี่ยน่านก็จะมีอีกนะน่านก็มีเหมือนกันนะเป็นแดงแดงนะแดงนี่หมายถึงว่าคาดการณ์ว่าจะตกที่น่านบางอำเภอนะทางด้านติดกับภูเขาที่ติดกับประเทศลาวอย่างนี้เป็นต้นครับ
2: ค่ะทีนี้ส่วนของประชาชนจำนวนหนึ่งที่กังวลคือฝนที่กำลังจะลงมาแล้วน้ำเหนือก็ไหลลงมาน้ำทะเลก็หนุนอีกมีโอกาสพื้นที่ไหนถ้าเราโฟกัสกรุงเทพมีโอกาสพื้นที่ไหนจะน้ำท่วมไหมคะ
3: ครับเราต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับน้ำที่มาจากน้ำฝนนะฮะน้ำฝนนี่ก็จะไม่ไปบวกไม่ไปเพิ่มไม่ไปเกี่ยวกับน้ำเหนือนะครับน้ำฝนนี่ตกหลังคาบ้านนะก็จะไปอยู่ในพื้นที่ต่ำถ้าถามว่าพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ตรงไหนนะครับดูแผนที่จริงๆกทม.ก็มีแผนที่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคราวที่แล้วนะฮะตั้งแต่วันที่24 25ถึงวันที่26 27เนี่ยครับฝนตกเยอะเป็นน้ำฝนเท่านั้นนะที่ท่วมกรุงเทพอยู่ตอนนี้นะครับแล้วใครที่ยังท่วมอยู่แสดงว่าบ้านท่านนะเป็นเบ้าขนมครกนะบางบ้านก็เป็นกระทะอย่างเช่นกระทะรามคำแหงเราได้ยินมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2526 2538นะครับซึ่งเป็นน้ำท่วมจากฝนนะน้ำท่วมจากฝนเนี่ยครับรามคำแหงนี่ก็เป็นแอ่งนะเป็นแอ่งที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ระดับของดินที่รามคำแหงนี่ต่ำกว่าน้ำทะเลนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะแถวไหนล่ะครับคลองสามวานะก็เป็นที่ต่ำลาดกระบังเนี่ยฮะลาดกระบังเนี่ยครับกิ่งแก้วร่มแก้วก็เป็นพื้นที่ต่ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ต่ำๆเนี่ยก็จะมีเรียกว่าผลกระทบสูงคือฝนถัดจากนี้ไปนะครับ1สัปดาห์ข้างหน้านะจนถึงวันที่7ที่8นี้นะครับก็จะตกไม่มากตกไม่มากแต่ถามว่าการที่จะมาซ้ำเติมไหมก็ถ้าซ้ำเติมก็ซ้ำเติมเฉพาะที่ขนมครกอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะเบ้าขนมครกเบ้ากระทะนะครับที่ยังสูบน้ำออกแต่ก็เร่งสูบนะครับน่าจะทันพอดีนะครับที่ว่าฝนใหม่จะมาแต่ว่าฝนใหม่ไม่หนักนะครับเพราะกทม.อยู่ในโซนสีเหลืองครับไม่ใช่สีส้มไม่ใช่สีแดงนะครับ
2: ค่ะ
3: คราวนี้ถ้าพูดถึงน้ำเหนือลืมไปเลยน้ำเหนือนะครับ อยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำจากปิงวังยมน่านลดลงแล้วนะครับถึงแม้จะเนี่ยแหละครับวันที่30วันที่130มา1นะยังเพิ่มขึ้นนะครับจาก2003เป็น2006นะครับแต่เช้านี้วันที่2นะครับลดเหลือ2004แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ำจากภาคเหนือก็คือปิงวังยมน่านมาเติมนะฮะน้อยลงแล้วนะครับน้อยลงแล้วแล้วก็ไปดูสถานีเหนือขึ้นไปแถว3งามอะไรเงี้ยแถวกำแพงเพชรก็ลดลงแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำเหนือก็ลดแล้วนะฮะน้ำเหนือไม่ต้องเป็นห่วงครับยังสามารถวิ่งผ่านนะฮะเนี่ยผ่านลงมาบางไทร3โคกเนี่ยก็ลดลงแล้วนะลดจาก 2,001 นะเหลือประมาณเหลือยังทรงนะทรงตัว 2,001 เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ผ่านจะเรียกว่าอันนี้ที่พูดถึงก็มาถึงบางไทรแล้วก็3โคกแล้วก็จะเข้ามาในกทมนะครับนะคราวนี้สำหรับปทุมนนท์กรุงเทพนะครับก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงนะครับเนี่ยต้องแยกเป็นพื้นที่เป็นส่วนๆ นะครับก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้องประมาณ50ชุมชนนะ50ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะฮะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับแต่ว่าอยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยครับช่วงหนึ่งนะฮะช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวผมไล่วันที่ดูนิดนึงก็ประมาณนี้นะประมาณก็ใกล้ๆเรียกว่าใกล้ๆข้างแรมนะใกล้ๆข้างแรมก็ประมาณวันที่10 11 12 13 14เนี่ยครับก็ท่านก็จะถูกน้ำท่วมวันละ2ครั้งน้ำท่วมวันละ2ครั้งก็หมายความว่าน้ำขึ้นวันละ2ครั้งนะน้ำขึ้นช่วงข้างแรมนะครับน้ำทะเลก็จะขึ้นสูงนะท่านก็เลยจะถูกน้ำท่วมนะครับอย่าไปตกใจแต่เขาก็รู้อยู่แล้วฮะเขาก็ไม่ตกใจหรอกเขาก็เป็นอย่างนี้นะเวลาคืนเดือนเพ็ญเวลาคืนเดือนแรมเนี่ยในเดือนตุลาคมนะครับเขาก็จะถูกน้ำทะเลนะน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นท่ว
2: ม
3: ประมาณ50ชุมชนนี้ครับ
2: พอจะ
3: แยกออกนะครับว่าน้ำฝนตกบนหลังคานะฮะก็สำหรับกรุงเทพปริมณฑลไม่มากนะครับแต่นครนายกมากนะฮะนครนายกต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของเพชรบูรณ์นะฮะส่วนของนครสวรรค์นะพิจิตรเนี่ยครับก็ต้องระมัดระวังด้วยครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ชัดเจนมากๆจากคุณชวลิตขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฉายภาพให้เห็นกันชัดเจนประชาชนจะได้ไม่แตกตื่นตระหนกมากเกินไปวันนี้ขอบคุณนะคะ
3: ครับด้วยความยินดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณชวริตจันทรรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนต์หรือทีมกรุ๊ปไม่ต้องตื่นตระหนกแตกตื่นกันมากเกินไปแต่ก็ตื่นตัวเมื่อมีคำเตือนนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำจากคำเตือนคำแนะนำของทางหน่วยงานทางการทางท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงของเราพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวน่าสนใจคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสักครู่ค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
4: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: 9:27 นช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินานราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 นะคะเช้าวันศุกร์2ตุลาคม2569ผ่านเข้ารอบกันแล้วเนาะ106ออนทัวร์ของเรามาถึงรอบ2ค่ะรอบ2จะเป็นกิจกรรมร่วมตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนนของทีมที่เข้ารอบก็คือทีมละ4คนร่วมกันตอบคำถามผ่านทาง SMS 4838106นะจะมาชิงกันเนี่ยจะเป็นการให้คุณตอบคำถามผ่าน SMS 4838106ในรายการนี้เลยในช่วงเวลาของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยม5คำถามเราจะเริ่มเกมนี้วันจันทร์5ตุลาคมจนถึงศุกร์9ตุลาคมต้องพร้อมตอบคำถามกันนะจ๊ะทีมเข้ารอบทั้งหลายทีมที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดจะเป็นทีมชนะแล้วก็บินไปกับเราแบบยกทีมแก๊งคุณ4คนไปเลยจ้ะ106ออนทัวร์ชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนบินกัน 14-19 พฤศจิกายนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาฟังดูนะเริ่มที่ผู้เข้ารอบทุกท่านลงทะเบียนย้ำลงทะเบียนร่วมแข่งขันรอบ2ด้วยการส่งหมายเลขโทรศัพท์ชื่อนามสกุลให้กับทางทีมงานผ่านทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ข้อ1นี้คือสำคัญมากๆคุณผู้ฟังคนที่เข้ารอบทั้งหลายคุณอินบ็อกซ์มาที่ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณลงทะเบียนร่วมแข่งขันรอบ2ด้วยการพิมพ์ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของคุณนี่คือการลงทะเบียนสำหรับคนที่เข้ารอบซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเข้ารอบนะคะเพราะทีมงานติดต่อไปหาคุณแล้วให้คุณส่งหมายเลขโทรศัพท์ชื่อนามสกุลให้กับทีมงานผ่านทางอินบ็อกซ์ของ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 และต้องลงทะเบียนภายในวันอาทิตย์นี้4ตุลาคมนะจะใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในการส่ง SMS ในการตอบคำถามค่ะจากนั้นให้คุณติดตามรับฟังคำถามส่งคำตอบภายในช่วงเวลาของรายการนี้อย่ามาส่งหลัง10โมงไม่ได้เพราะรายการนี้ 8:30 ถึง 10โมงนะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเริ่มจันทร์ที่5เล่นเกมกันจนถึงศุกร์9ตุลาคมวันละ1คำถาม5คำถามทุกคนของทีมทั้ง4คนต้องส่งคำตอบของตนเองทุกคนของทีมทั้ง4คนต้องส่งคำตอบของตนเองอาจเป็นคำตอบที่เหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ส่งมาทาง SMS 4838106ภายในเวลาที่กำหนดถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ได้ส่งคำตอบส่งได้เพียงคำตอบเดียวครั้งเดียวถ้าท่านใดส่งข้อความคำตอบมากกว่า1ครั้งจะถือข้อความแรกเป็นคำตอบดังนั้นคุณต้องคิดดีๆก่อนส่งคำตอบนะแต่ละคนสามารถส่งคำตอบเป็นหัวข้อคำตอบมาก็ได้ตามช้อยอ่ะจำช้อยยาวๆไม่ได้แล้วเอาช้อยที่1ตอบ1ก็ได้ตอบ2ก็ได้ตอบ3ก็ได้หรือจะตอบคำตอบเต็มๆก็ได้เห็ดยาสีฟันอะไรคือเห็ดคือยาสีฟันยกตัวอย่างคำตอบนะการเฉลยคำตอบของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดการสะสมคะแนนผู้ที่ส่งข้อความคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาในระบบ SMS เป็นลำดับที่1ถูกด้วยส่งมาคนแรกด้วยได้ไปเลย10คะแนนอันดับ2ได้8คะแนนลำดับ3ได้6คะแนนลำดับ4ได้4คะแนนลำดับ5ได้2คะแนนส่วนคนที่ตอบถูกมาในลำดับต่อจากลำดับ5ลำดับ6ไปแล้วเนี่ยนะจะได้คนละ1คะแนนคนที่ส่งคำตอบเข้ามาไม่ถูกแน่นอนไม่ได้คำถามไม่ได้คะแนนไปนะจ๊ะลำดับของข้อความให้เป็นไปตามระบบและเวลาของระบบ SMS สถานีดังนั้นงดเถียงทุกประการ ใช้เวลาของ SMS สถานีเป็นหลักเมื่อถามคำถามครบ5คำถามทีมงานจะรวบรวมคะแนนแต่ละทีม 4ท่านซึ่งทีม4ท่านที่มีคะแนนรวมสูงสุดชนะเลิศเลยไปกับเราเลย106ออนทัวร์ชิงเต่ามรดกยุโรปในจีน14ถึง19พฤศจิกายนหากการรวมคะแนนสะสมปรากฏมีทีมที่คะแนนสะสมสูงสุดเท่ากันอีกมากกว่า1ทีมจับสลากจ้ะใช้รายชื่อแอคเคาท์ของผู้ส่งคลิปมาเสี่ยงเพื่อชิงดวงเหลือผู้ชนะเลิศทีมเดียวเท่านั้นไปร่วมกิจกรรมตัวอย่างคำถามคำตอบนะคำถามตัวอย่างคำตอบตัวอย่างเช่นเราจะบอกคำตอบก่อน1เซนเซอร์2เซนเซียา3เซนโทมัสเราบอกช้อยก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาถามคุณคำตอบที่บอกไปคำตอบใดคือชื่อโบสถ์ที่อยู่ในเมืองชิงเต่าอันนี้ตัวอย่างนะอย่าเพิ่งรีบตอบมันนะจ๊ะแล้วเราก็จะบอกให้คุณเนี่ยส่งคำตอบมาที่ SMS 483-8106หลังจากนั้นพอหมดเวลาเราก็เฉลยเซนโทมัสอะไรประมาณนี้ผู้เข้ารอบเข้าใจเนาะคนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ไม่ได้เล่นเกมกับเรานะจ๊ะก็ไม่เป็นไรตามนี้คุณผู้ฟังดีน่าจะขออนุญาตอย่างนี้คือเบรกเนี้ยขอกินและเที่ยวใครอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวนิธินาถไหมคุณเปิด Facebook มาหน่อยวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106โปรดิวเซอร์อย่าพูดโปรดิวเซอร์อย่าพิมพ์มันก่อนเห็นคลิปของโปรดิวเซอร์ไปซีคอนศรีนครินทร์ร้านพี่โอ๊กอยู่ห่างจากซีคอนไม่ถึง10นาทีโปรดิวเซอร์อย่ามาพูดนิธินาถเห็นไม่ใช่พี่โอ๊กไม่เห็น แย่น้องตัวเองแล้วหนึ่งคนเปิด Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มาหน่อยขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยจ้ะแม่กับโอ๊กเตี๋ยวเพชรบุรีความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสูตรเพชรบุรีที่อยู่กรุงเทพเรามีภาพก๋วยเตี๋ยวน่ากินมาให้คุณดู Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิดมาหน่อยใครอยู่กรุงเทพไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของกรุงเทพมากินเถอะสักครั้งเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้อยู่ถ้าถามว่าโซนไหนโซนไม่ไกลจากเมกะบางนาห่างจากเมกะบางนาโดยประมาณ3กิโลเมตรเห็นปะไม่ไกลจากเมกะโซนนั้นนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เมกะขนาดนั้นอยู่ที่ซอยวัดทุ่งเศรษฐีหรือย่านรามสองเอาไปดูความน่ากินก๋วยเตี๋ยวของพี่โอ๊กแม่กับโอ๊กเตี๋ยวเพชรบุรีเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายก๋วยเตี๋ยวหมูแบบแยกหม้อแยกอุปกรณ์คุณดูความน่ากินแล้วเราให้เยอะแบบนี้ค่ะราคาเริ่มต้นคือ60บาทแล้วแต่คุณจะกินหมูแน่นอนหมูมันถูกกว่าเนื้อถูกไหมคุณจะกินหมูธรรมดาหมูพิเศษเนื้อธรรมดาเนื้อพิเศษเกาเหลาธรรมดาเกาเหลาพิเศษราคาก็ขยับแตกต่างกันไปแต่ว่าจะเริ่มต้นที่60บาทแล้วคุณดูปริมาณคุณลูกค้ามาถึงจะบอกว่าอุ๊ยทำไมให้เยอะขนาดนี้ร้านได้อะไรคะเนี่ยหูสวยจังเลยน่ากินมากอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองคุณมันจริงๆมันอร่อยมากเจ้าของร้านคือร้านเนี้ยโอ๊กทำกับพี่ชายพี่เพชรเนาะพี่ชายแท้ๆพ่อแม่เดียวกันนี่แหละแล้วพี่เพชรกินทุกวันเปิดร้านมา6เดือนกว่าพี่ชายที่ฉันกินทุกวันมันอร่อยแล้วลูกค้ามาแล้วมาอีกมาซ้ำบ่อยมากลูกค้าใหม่ๆมาแล้วก็ติดใจบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องกลับมาอีกแต่ประเด็นนิดนึงวันนี้ที่อยากจะบอกว่าถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่มานะคุณลูกค้าอย่าบอกว่าไม่ต้องปรุงค่ะไม่ต้องปรุงครับเดี๋ยวปรุงเองขอร้องคุณกินตามสูตรเพราะนี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดามันเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเพชรบุรีดังนั้นขอร้องให้คุณกินตามสูตรของร้านตามสูตรของร้านก๋วยเตี๋ยวเผ็ดเลยคุณลูกค้าบอกก็ถึงได้บอกไม่ให้ปรุงไงผมไม่กินเผ็ดคุณอย่างนี้คุณให้เราปรุงแต่คุณบอกเราว่าทานเผ็ดได้น้อยมากหรือทานเผ็ดไม่ได้เลยมันมีวิธีการปรุงของเราสำหรับคนกินเผ็ดน้อยคนกินเผ็ดปานกลางอย่างนี้น่าเนี่ยกินเผ็ดได้ปานกลางน้องพนักงานก็เป็นน้องๆกันก็จะรู้ว่าของพี่โอ๊กจะเผ็ดปานกลางแต่ถ้าเผ็ดตามสูตรเลยคุณแม่โอ๊กกินเผ็ดพี่เพชรกินเผ็ดเขาก็จะกินเผ็ดตามสูตรเลยนะหมูเนื้อจัดเต็มก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีรสชาติจัดจ้านเผ็ดสะใจแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหปรี๊ดขนาดนั้นนะในระดับที่ว่ากำลังดีอะน้ำซุปกลมกล่อมมากน้ำซุปเคี่ยวกระดูกเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ซอสแดงซอสพริกแต่ความสูตรเฉพาะมันไม่ได้พิเศษเฉพาะการใส่ซอสแดงซอสพริกแต่มันจะมีการปรุงเป็นการเฉพาะของทางร้านมาลองดูแล้วคุณจะติดใจคุณจะกลับมาเป็นลูกค้าเราซ้ำแน่นอนแต่อย่างที่เน้นย้ำว่ากรุณาให้เราปรุงให้คุณบอกแค่ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากเท่านั้นส่วนคุณจะไปเพิ่มหวานเพิ่มเปรี้ยวทีหลังจากที่คุณชิมแล้วค่อยว่ากันนะขออนุญาตฝากร้านแล้วก็ที่มาพูดวันนี้เพราะว่าร้านเปิดมาแล้วหลายวันแล้วหลังจากน้ำท่วมนะจ๊ะแล้วซอยวัดทุ่งเศรษฐีรามสองคือน้ำแห้งหมดแล้วมากินได้เลยเพราะมีคุณผู้ฟังอ่ะ ฟังวันนี้ที่หน้าเสร็จแล้วตามไปกินที่ร้านหลายคนแล้วจ้ะก็เลยขออนุญาตมาพูดผ่านหน้าไมค์ตรงนี้นะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังเป็นการทั่วไปด้วยเสียงเขินแล้วหนึ่งพักเถอะสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามาดูซิว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันกระทบครัวเรือนกระทบ SME ยังไงหลังจากน้ำลดหลายคนที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะ SME ทั้งหลายคือเสียหายเยอะมากๆจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงกันบ้างมาถอดบทเรียนในส่วนนี้กันหน่อยพักกันอีกสักครู่เดียวคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
7: ้มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: เมืองไทยสมายคลับ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
8: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
8: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
8: เมืองไทยสมายคลับ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
9: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้ 9:39 ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569อย่างที่บอกเราจะคุยในมุมของผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพทั้งด้านครัวเรือนแล้วก็ในด้านของ SME ด้วยนะคะมีการเขียนเป็นบทความเลยนะน่าสนใจมากๆเลยค่ะจากดร.ธนิกโสรัตน์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดร.มาเล่าให้ฟังด้วยจากการวิเคราะห์ของดร.กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปที่สายดร.ธนิกโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีคอนไทยนะคะดร.ธนิกคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
2: สวัสดีค่ะดร.ขาโอ๊คก็เลยได้อ่านบทความพิเศษที่ดร.เขียนโอ้โห
10: ครับครับครับ
2: ความเสียหายประเมินไว้ถึง 25,000 ล้านเลยเหรอคะ
10: ก็มันก็มีตั้งแต่เบื้องต้น 16,000 ล้านนะแต่ว่าเขาก็ประเมินกันนะครับ
2: ค่ะ
10: 20,000 อย่างที่บอกนะฮะประมาณ 26,000 ล้าน
2: ค่ะซึ่งสูงมาก 25,400 ล้าน
10: ครับครับ
2: กระทบต่อเศรษฐกิจ
10: 25,400 ล้านครับอันนี้เมื่อ2วันก่อนนะข้อมูลนี้แล้วผมคิดว่าไอ้ 16,000 ล้านเนี่ยจะมากกว่านะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาคือความเสียหายเนี่ยมันธุรกิจคือภาพน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้น้ำลดใช่ไหม
2: ใช่ค
10: ่
2: ะ
10: แต่ว่า1บ้านเรือนอาคารก่อนอื่นต้องเห็นภาพก่อนนะฮะภาพใหญ่คือกระทบครัวเรือนเนี่ยเฉพาะกทม.เนี่ย329,000ครัวเรือนแสนนะ 329,000 ครัวเรือนแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเท่าไหร่24-29จังหวัด อันนี้ก็เป็นหลายแสนครัวเรือนแหละใช่ไหมนะอันนี้คือภาพใหญ่ภาพใหญ่แต่ที่มันตามมาก็คือว่าพอน้ำลดเนี่ยบ้านมันก็พังอ่ะ
2: ใช่
10: ถูกไหมและไอ้ของที่อยู่ในบ้านน่ะ
2: เสียหาย
10: มันก็เสียหายไปด้วยถูกไหมพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรนะอันนี้คือในบ้านตามมาด้วยรถยนต์ที่เราเห็นจมน้ำไงเนี่ยคุณซ่อมกันคันละกี่หมื่นนะ
2: ใช่
10: ช่ไหม
2: ค่ะ
10: นะแล้วก็ไอ้รถพวกนี้มันเป็นรถหากินด้วยใช่ไหมแท็กซี่ก็มีในนั้นแล้วเขาจะทำมาหากินอะไรกันแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างไรเดอร
2: ์
10: พวกนี้เครื่องมือหนึ่งเขาต้องซ่อมสองก็คือระหว่างที่ซ่อมเขาทำมาหากินกันยังไงจริงไหมแล้วก็ตามมาด้วยไอ้ธุรกิจต่างๆนะอะไรร้านค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้ที่จมน้ำพวกนี้ฟื้นตัวยังไงแล้วก็ที่คนไม่พูดคือพวกปลีกพวกการค้าปลีกย่อยอ่ะทั้งหลายอ่ะที่หนีน้ำไม่ทัน
2: อ
10: ่ะ
2: โอ้ยที่แฟลตโครงการร้าน
10: เขาอ่ะเออใช่ไหมเนี่ยหรอไห
2: ม
10: ในตลาดอย่างนี้ผมเห็นเนี่ยโอ้เละเลยแถวบ้านผมอ่ะ
2: เละเลย
10: ใช่ไหมไอเนี้ยมันจะต้องประเมินแล้วไอที่ตามมาที่เราต้องเห็นภาพก็คือว่าไอกระเป๋าเนี่ยที่มันกองกันเป็นหมื่นเนี่ยใช่ไหมแล้วยกเลิกไฟเนี่ยภาพออกไปทั่วโลกเพราะนี่มันไฮซีซั่นถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณจะมาเมืองประเทศไทยไหมเนี่ย
2: ใช่เซ็งอ่ะไม่อยากมาแล้วมาแบบนี้กระเป๋าก็ไม่ได้แล้วจะไปเที่ยวยังไงต่อ
10: ใช่คุณเป็นเราเราจะมาไหมแล้วไม่มามันจะยกเลิกไฟไอ้ที่ตามมาคือกำลังซื้อมันจะหดตัว
2: นี่แหละ
10: เพราะว่าเนี่ยใช่ไหมคนสตังค์ไม่มี
2: ค่ะแล้วก็
10: ยอดขายแล้วตอนนี้เนี่ยนะผมทำธุรกิจกระจายสินค้าตามห้างด้วยตอนเนี้ยลดเลยนะไม่มีของคนซื้อของไม่ซื
2: ้อ
10: นะรถผมเนี่ยสุกระงับการส่งตามตารางเนี่ยเพราะผมมีศูนย์กระจายสินค้าไงไปตามห้างทั้งหลายเนี่ยที่ไปวางตามเชลเนี่ยใช่ไหมนะไอ้ภาพนี้เราต้องประเมินว่ามันคือเรื่องการเยียวยาทีนี้ไอ้ที่ภาพใหญ่ๆก็คือว่าจากนี้ไปคนต้องใช้ต้องสเปนเงินนะคือเศรษฐกิจเราก่อนหน้าน้ำท่วมเนี่ยมันแย่อยู่แล้วใช่ไหมพูดกันหนักอยู่แล้วว่ามันแย่มากเป็นปีหนักสุดมีทั้งเรื่องน้ำมันสงครามอิหร่านเรื่องสินค้าจีนทุ่มตลาดนะอันนี้ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยนะจีนตอนนี้การว่างงาน 17% นะนะใช่ไหมอันนี้ก่อนหน้าน้ำท่วมนี่พอเรามาเกิดซ้ำกันแบบนี้เนี่ยคนทั้ง SME ทั้งครัวเรือนเนี่ยมาจะหนักตอนนี้คือเรื่องเงินฮะ
2: ใช่
10: มาตรการที่ต้องเร่งด่วนก็คือใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใส่เงินเข้ากระเป๋าเพราะกำลังซื้อมันจะหายไปใช่ไหม
2: mm-hmm.
10: แล้วก็ไอ้เรื่องหนี้เนี่ยคนต้องใช้เงินมาซ่อมบ้านซ่อมอะไรเนี่ย
2: mm-hmm.
10: ใช่ไหมมันก็ต้องมีเรื่องมาตรการพักหนี้ลดค่างวดและไอ้เงินจะเยียวยาเนี่ยยังไงไอ้ 4,000 ล้านเนี่ยจิ๋วอะมันไม่พอหรอก
2: ค่ะ
10: นะเพราะว่าตอนที่หัดใหญ่นี่ก็เป็นหมื่นล้านนะต้องเพราะว่าผมมีธุรกิจที่หัดใหญ่เนี่ย mm-hmm. โอ้ตรงแถวนั้นน่ะเรียบระนาวเลย
2: oh.
10: นะ ผมว่าเนี่ยตอนเนี้ยปัญหาที่จะตามมาคือกำลังซื้อจะหดตัวนะสภาพคล่องนะครับอะไรต่างๆจะตามมาและมันอยู่ในช่วงปลายปีด้วยก็เหนื่อยฮะ
2: จริง
10: นี่ยังไม่จบนะเกมอ่ะ
2: ใช่
10: ใช่ไหมนี่ยังไม่รู้น้ำเหนือจะมาหรือเปล่า
2: ฝนก็มีน้ำเหนือก็มาทะเลก็หนุน
10: วันจันทร์วันที่ห้าก็จะหนักอะไรอย่างนี้เนี่ยน
2: ะ
10: ไอ้ที่ไม่เกิดไอ้อะไรนะฮะไอ้ลูกเห็บอย่างเงี้ยมันไม่เคยเห็นกันในกรุงเทพอ่ะจริงไห
2: มอ
10: ย่างเงี้ย
2: ลาดพร้าว
10: นะครับ
2: ก็ล้วนแล้วแต่มันซ้ำเศรษฐกิจที่ซึมอยู่แล้วให้หนักไปอีกคนจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อไหนจะต้องไปบ้านช่องห้องห
10: ับร้านค้าจะทำยังไง
2: โอ้ต่อให้1,000บาท2เดือนนี่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกได้วันละ205วันก็หมด
10: แล้วไอ้นั่นมันกระตุ้นกำลังซื้อแต่ตอนนี้มันซัฟเฟอร์อ่ะอย่างที่บอกไอ้ตัวเลขนี่ผมไม่ได้เอามาเองนะตัวเลขราชการ300,000กว่าครัวเรือนนี่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมนะมากน้อยอะไรเนี่ยมันก็เป็นลายก็เป็นหมื่นอ่ะ
2: คนละ9,000บาท
10: เป็นแสนเลยแหละ
2: คนละ9,000บาทก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอก
10: โอ้ยมันจะไปทำอะไรได้อ่ะบ้านพังอ่ะ
2: จริงรัฐทำยังไงดีคะแบบรูปธรรมเลยค่ะดร.ธนิตรัฐช่วยอะไรได้บ้าง
10: มันก็ช่วยผมคิดว่าหนึ่งก็คือกระตุ้นกำลังซื้อเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดใส่เงินเข้าไปเขาจะได้มีสตางค์เพราะบางคนเครื่องไม้เครื่องมือต้องหยุดงานสองก็คือว่าเรามีงบไอ้200,000ล้านเนี่ยพลังงานสะอาดเวลานี้มันไม่เรื่องพลังงานสะอาดมันเป็นเรื่องไม่มีจะกินน่ะมันต้องโยกงบมานะฝ่ายค้านก็อย่าไปค้านก็ตะพื้นตะพือใช่ไหมมันต้องช่วยกันน่
2: ะ
10: โยกเงินมาแล้วก็มาเสริมสภาพคล่องจะช่วยวิธีไหนไม่รู้ แต่ขอให้ตรงจุดนะไอ้น้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปช่วยเขานะ
2: ใช่ใช่
10: ใช่ไหมอันนี้สำคัญที่สุ
2: ด
10: นะไอ้ท่วงที่บ้านเศรษฐีทั้งหลายเขามีตังค์อยู่แล้วไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกที่จมน้ำกันเนี
2: ่
10: ย
2: แม้ว่าบ้านเศรษฐีจะโดนมิดชั้นหนึ่งอยู่ริมบึงริมทะเลสาบก็ไม่ต้องช่วยนะคะ
10: บ้านแต่ผมก็ไม่เศรษฐีแต่มีบ้านริมทะเลสาบมันไม่จะช่วยหรอก
2: ไม่ต้องเอา 9,000 ไปให้เขาไม่ต้องเติมเงินให้เขา
10: ว่าคุณอยู่ริมทะเลสาบใกล้น้ำเนี่ยใช่ไหมผมมีบ้านอยู่ที่นครชัยศรีจมเลยริมแม่น้ำ
2: แล้วรอบนี้เหรอคะ
10: ครึ่งหลังเลยตอนนี้มันก็ผันน้ำนครชัยศรีหนักแม่น้ำท่าจีน
2: อย่างด็อกเตอร์บอกอย่างเงี้ยบ้านด็อกเตอร์รัฐบาลฟังนะไม่ต้องให้นะคะด็อกเตอร์
10: ไม่ต้องให้คนไอ้บ้านไอ้ที่หลังหรูๆทั้งหลายเนี่ยเขามีปัญญาฮะ
2: ค่ะไปช่วยชาวบ้านที่เขาลำบากจริงๆดีกว่า
10: สภาพคล่องเนี่ยไอ้เรื่องพักหนี้ลดค่างวดหรือว่าบางรายเขาพอปล่อยได้ไอ้พวกแผงลอยอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะนะหรือโครงการซ่อมรถจนรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่อะไรพวกเนี้ยมันต้องมีโครงการแต่เนี้ยมันต้องมีเงินให้แบงก์พาณิชย์เขามันต้องมีเงินก้อนจากรัฐบาลออกไปให้แบงก์พาณิชย์ปล่อยแล้วก็แบงก์ของรัฐปล่อยให้แบงก์พาณิชย์เขาปล่อยล้วนๆเนี่ยก็กอดอกนะตอนนี้เขาไม่กล้าปล่อยหรอกคุณตกงานนะร้านค้าก็เสียหายนะไม่มีรายได้แล้วจะไปกู้แบงก์เนี่ยเขาไม่กล้าปล่อยคุณหรอกมันต้องมีโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ำนะต่ำกว่า 1% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะช่วยโครงการนี้เพื่อตรงนี้เนื้อไหมซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ย
2: จริง
10: นะอันนี้ต้องปล่อยเขาหมายว่าปล่อยเงินกู้เพราะว่าบางคนมันก็ติดโครงสร้างหนี้ NPL
2: ค่ะ
10: นะครับส่วนไอ้ระยะต่อไปซึ่งผมดูแล้วขัดใจนะ
2: ค
10: ือก็ 2-3 เรื่องหนึ่งก็คือว่าเราไม่รู้เหตุการณ์เลยมันคล้ายๆที่หัดใหญ่ผมก็มีสำนักงานที่เกิดที่หัดใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ถอดบทเรียนมาคือมันไม่มีการเตือนภัยนะพูดน้ำกี่คิวบิตเมตรฝนตกกี่มิลนะไอ้กี่มิลลิเมตรรู้เรื่องไหมเนี่ยชาวบ้านนะแต่นี่เราอาจจะต้องวางว่าน้ำท่วมระดับ1นะระดับ2ระดับ3ระดับ4 5เหมือนที่อเมริกาเค้ามีอะไรนะฮะไอ้เฮอริเคนไงใช่มั้ยเค้าจะบอกระดับ1เอ้ยอันนี้ปกตินะ
2: ค
10: ่
2: ะ
10: ระดับ2อย่างงี้อ่ะแต่3นี่ตัวใครตัวมันนะระดับ5นี่ต้อง ABC ต้องอพยพหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยชาวบ้านจะได้รู้หน่อยใช่มั้ย2ก็คือพอมันมีปัญหาแล้วน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยทันทีทันใดต้องรอน้ำลด
2: แ
10: ล้วก็เห็นเมื่อวานเห็นภาพรถถังออกมาเป็นอะไรกันวะนี่ใช่ไหมมันตลกอ่
2: ะ
10: เพราะว่าเราก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมันต้องเข้าไปบรรเทาทุกข์ไปติดตามแฟลตตามลาดกระบังอะไรที่เขาบอกเนี่ยเข้าไม่ถึงคอปเตอร์มีไว้ทำไมฮะใช่ไหมมันก็หย่อนอาหารหย่อนคนไป
2: มันหย่อน
10: เรือเขาก็กองทัพเรือก็มีเรือยางอะไรพวกเนี้ยมันต้องไปทันทีใช่ไม่ใช่รอน้ำรถภาพนี้เหมือนกับที่หัดใหญ่เลยนะ
2: ค่ะ
10: ท่วมเมื่อ7วันน่ะคุณถึงเข้าไปช่วยเอกชนต้องเข้าไปก่อน
2: ใช่กู้ภัยมูลนิธิ
10: เอกชนน่ะเข้าไปก่อนแต่ก็ทำได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าของหน่วยงานรัฐนี่จริงๆเขาอย่างหน่วยสอนชนอะไรเนี่ยเขามีหมดนะ
2: ค
10: ่
2: ะ
10: นะแต่ทำไมคุณมันเงียบมากเลยอ่ะเนี่ยก็เพิ่งโผล่ออกมาแล้วก็ไม่เยอะอะไร
2: ค่ะ
10: นะเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ขอกันทีได้ไหมอนาคตเนี่ยถ้ามีอีกเนี่ยน้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยอย่าขอให้เป็นประเด็นการเมืองมันไม่ใช่เรื่องการเมือง
2: จริง
10: ตอนน้ำท่วมหัดใหญ่ก็จะไปเล่นนายกเทศมนตรีอะไรของเขาจะไล่ปลดตอนนี้มาไล่ปลดคุณชัดชาติละจะมาล่อเล่นคุณอนุทินน้ำท่วมมันไม่ใช่อย่าเอาการเมืองอย่ามาเล่นได้ไหมเพราะมันเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดใช่ไหมไม่มีใครคาดคิดแล้วก็รู้ระบบของกทม.กทม.มันต่ำอ่ะ
2: ใช่แล้วในยิ่งโซนที่เกิดเหตุนั่นคือต่ำที่สุด
10: ใช่ใช่แล้วก็อนาคตเนี่ยไอ้ภาพอย่างเงี้ยเรามันจะเกิดขึ้นบ่อย
2: ใ
10: ช่ไหมเรารู้นี่ภัยอะไรนะมึงมันไอ้กลุ่มวอร์มนี่ไงโลกมันร้อนขึ้นนะเตือนภัยมาตลอดเนี่ยอะไรไม่เกิดมันจะเกิดอย่างลูกเห็บอย่างเงี้ยท่านผมคิดว่าไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะมันรัฐบาลจากนี้ไปต้องมีมาตรการชัดเจนเนี่ยตอนนี้ใครรับผิดชอบอะเนี่ย
2: ค่ะดังนั้นแล้วอย่าปล่อยให้ฤดูฝนหมดไปภายในตุลาคมแล้วก็ชิลแล้วทีนี้เข้าฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วไปว่ากันอีกกันยาปีหน้า
10: เด
2: ี๋ยวก็ลืมแล้ว
10: เนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนก็ลืมแล้ว
2: ใช่ไม่ได้เนาะจากประสบการณ์อันนี้
10: แล้วลุยก็ไล่โทษกัน
2: ลุยเซตขึ้นมาเลย
10: ไปค้างก็มาไล่บี้กันมันไม่ใช่อ่ะผมว่า
2: โอ้
10: นะมันอย่าให้เป็นประเด็นการเมือง
2: ค่ะ
10: นะแล้วก็มีหน่วยงานที
2: ่
10: ที่รับผิดชอบบริการอ่ะนะพอน้ำท่วมเนี่ยนะเลเวล3อย่างเงี้ยนะสมมุตินะ
2: ค่ะ
10: นะต้องทำอะไรแจ้งประชาชนคนอยู่ในกลุ่มนี้ต้องเตรียมอพยพแล้วนะเตรียมนี้เอาของขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องมีโซนนิ่งนะแล้วไอ้แต่ละเขตนี่เราไม่พูดแค่กทมนะเพราะต่างจังหวัดด้วยรอบนี้ก็เจอกันทั่วหน้าใช่ไหมนะไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าเราต้องมีระบบแล้วก็ไอ้หน่วยที่จะต้องไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยมันต้องไปทันควันไม่ใช่รอน้ำลดถ้าคุณค่อยไปอย่างเงี้ย
2: พอลักษณะน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำเชี่ยวแรงเหมือนหัดใหญ่เหมือนน่านด้วยมันเป็นน้ำที่มันขึ้นมาเรื่อยๆจากฝนตก
10: ใช่ตอนหัดใหญ่ก็ไม่มีเลยนะฮะช่วงเกือบอาทิตย์นึงเนี่ยไม่มีเลยน
2: ะ
10: มืดเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกตัดหมดไงอินเทอร์เน็ตก็ตัดเพราะว่าผมมีพนักงานอยู่ที่นั่นก็เป็นร้อยอะนะ
2: โอ้ค่ะ
10: จมหมดเลยหน้าบ้านช่องบริษัทต้องให้เงินกู้
2: อ
10: ่ะรายละกี่แสนก็ว่าไปผ่อน5ปีอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ไหมช่วยพนักงานไปด้วย
10: ใช่ใช่ใช่นะธุรกิจเองก็ต้องเตรียมจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีแผนเผชิญเหตุ emergency plan
2: ค
10: ือเขาเรียกอะไรไอ้ worst case scenario เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจะต้องมีวางแผนไว
2: ้
10: น้ำท่วมไฟไหม้อะไรกูจะวางแผนธุรกิจยังไงการสื่อสารยังไงนะอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะอย่างผมเนี่ยเมื่อตอนน้ำท่วมเนี่ยพนักงานออกมาไม่ได้ต้องเอารถบรรทุกไปรับตามบ้าน
2: โอ
10: ้บ้านไหนออกมาไม่ได้เนี่ยก็เช่าเดี๋ยวนี้ยังเช่าอยู่เลยอพาร์ตเมนต์เหมากันหลายสิ
2: บอ๋อบริษัท
10: หลายสิบห้อง
2: ใ
10: ช่ไหมเพราะว่าเราต้องงานมันต้องเดินไงถ้างานมันชะงักเนี่ยมันจะยิ่งหนักนะฮะการจ้างงานมันหยุดก่อนจะไม่มีตังค์มันจะยิ่งหนัก
2: ค่ะ
10: นะครับ
2: เหนื่อยใจกันเลยประชาชนแล้วตอนนี้ที่น้ำลด
10: จริงมันน่าจะเย็นใจนะ
2: โ
10: ทษน้ำท่วมให้เย็น
2: ๆส่งท้ายปลายปีกันแบบโอ้โหทุกหนักเลยนะครอบครัวนะคะ
10: โอ๊คที่บ้านเจอไหมล่ะ
2: ของโอ๊คเป็นบ้านล้อมน้ำล้อมบ้านแล้วก็น้ำเอ่อขึ้นจากใต้บ้าน
10: เลยน้ำล้อมบ้าน
2: ใช่ๆก็โดนไปพอสมควร
10: เดิมทีเดียวอยู่ริมทะเลสาบมันก็ดีนะนะหลวงผมเนี่ยตอนนี้ทะเลสาบนี่ไม่เหลือมันเล่นถนนหมด
2: นี่แหละเดือนร้อนกันทุนหน้า
10: ไม่เคยเจอนะฮะปี54ผมก็ไม่เจอขนาดนี้นะ
2: ใช่ปีนี้แหละสาหัสกัน
10: แล้วก็เราไม่ค่อยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้ที่เกิดจากฝนนะ
2: อือใช่ค่ะ
10: มันมาจากน้ำเหนือหลากเนี่ยนะพอว่านะ
2: ค่ะ
10: แต่ไอ้ฝนตกเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นภัยพิบัติเลยนะเนี่ยใช้ศัพท์นี่นะเราไม่เคยเจอ
2: ใช่หนักหนาเลย
10: แต่ที่ไปกรุงเทพจะลำการท่องเที่ยวจะกระทบเยอะฮะไม่ค่อยมีใครพูดถึง
2: ตอ
10: นนี้สนามบินนะฮะเนี่ยภาพเลยพูดไม่มีใครผู้สื่อข่าวไม่ค่อยเล่นนะ
2: ค
10: ุณเล่นแต่กระเป๋านะสนามบินตอนนี้ของกองเต็มไปหมดเลยนะพวกคาร์โก้อะในสนามบินเลยแรงงานมันจมแรงงานออกมาไม่ได้แล้วก็ไม่มีมาตรการอย่างผมเนี่ยบริษัทเล็กๆยังมีรถบรรทุก4-5คันไปรับมาตามบ้านเลย
2: แต่ที่ระดับการบินไทยหรือระดับสุวรรณภ
10: ูมิแล้วผมก็เช่าบ้านเขาใช่ไหมเนี่ยหลายที่นะผมมีสำนักงานอยู่ที่ลาดกระบังอะไรพวกนี้ก็ได้แบบเดียวกันหมดเลย
2: ค
10: ่
2: ะ
10: นะอย่างเงี้ยคุณเป็นระดับโอ้โหการบินไทย
2: ระดับประเทศนะ
10: คุณไม่พูดถึงนะตอนนี้ของกองเต็มไปหมดเลยนะในสนามบินนี่สนามบินนอกสนามบินนะอันนี้ลานเลยนะ
2: มันเป็นภาพลักษณ์ประเทศชาติ
10: เครื่องบินมันยกเลิกไฟล์อ่ะแล้วของคุณนึกภาพนะไอ้ของที่มันจะขึ้นเครื่องนะและของที่มาม ันอันนี้เราไม่ได้พูดกระเป๋านะมันมีภาพคาเซลด้วยจริงๆมั้ยไอ้การขนส่งมีการขนส่งทางอากาศด้วยนะ
2: ค่ะ
10: อันนี้เราพูดแต่ผู้โดยสารเนี่ยคุณไม่เห็นไอ้การขนส่งทางอากาศคุณยกเลิกไฟอ่ะของทั้งต่างประเทศด้วยซึ่ง60 70ไฟเนี่ยของมันกองเลยเนี่ยเพราะว่าผมมีธุรกิจแอร์คาร์โก้ไงลูกน้องรายงานมาตอนนี้การบินไทยเดิมทีเดียวเขาจะปิดไม่ให้บริการตอนหลังถูกกดดันเขาก็เปิดเมื่อวานนี้นะแต่เปิดไม่มีคนฮะคุณเข้าใจไหมรัฐบาลบังคับให้เปิดห้ามปิดนะให้รับไอ้คาร์โก้อ
2: ะ
10: แต่คุณไม่มีคนอ่ะนี่ต้องโยกไปอีกทางนึงทาง BFS เน
2: ี่
10: ยไอ้นั่นก็เขาก็เต็มของเขาเหมือนกันตอนนี้ของล้นแล้วก็ลูกน้องรายงานว่าพวกของเน่าเยอะตอนนี้ของโฟลเซอร์เนี่ยมันเน่าเหม็นอยู่ในคลังเลยเนี่ยคนไม่เนี่ยผู้สื่อข่าวไปดูทีดิไม่ค่อยมีข่าวเรื่องนี้ไม่ใช่กระเป๋าว่าตอนนี้ของกอง
2: สะท้อนไปที่เรื่องของคาร์โก้ด้วยโอ้ได้เลยวันนี้เลยครบถ้วนในประเด็นที่สะท้อนการด็อกเตอร์ได้ประโยชน์มากๆเลยขอบคุณมากนะคะ
10: ครับครับ
2: ขอบคุณนะคะดร.ค่ะสวัสดีค่ะดร.ธนิตโสรัตน์ค่ะเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีคอนไทยนะคะผลกระทบที่ตามมามันมากมายมหาศาลจริงๆคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์นี้รอบนี้ใครเคยไปไหว้พระที่วัดต้นสนอ่างทองนิตินาถเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปค่ะตอนนี้วัดต้นสนจมน้ำแล้วค่ะน้ำเจ้าพระยาทะลักวัดต้นสนจมอ่วมพระเนนชีต้องลุยน้ำเร่งสูบกันยกใหญ่เลย8โมงเช้าของวันนี้ล่ะค่ะ2ตุลาคมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองหลังมวลน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องวัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองนะคะมวลน้ำลอดใต้เขื่อนแล้วผุดเข้าด้านข้างบ่อเต่าภายในวัดส่งผลให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมน้ำสูงโดยประมาณ30เซนติเมตรเลยนะเกือบเต็มพื้นที่วัดค่ะวัดเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำก็ต้องเร่งระดมกันสูบน้ำออกจากวัดให้ได้มากที่สุดนะคะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ก็สูบไม่ทันกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าค่ะพระเนนแม่ชีเดินลุยน้ำกันในวัดแล้วก็ช่วยกันเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่สำคัญขึ้นไปไว้บนชั้น2ป้องกันความเสียหายค่ะท่านรองเจ้าอาวาสพระปลัดอุดรนะคะบอกว่าน้ำเริ่มผุดเข้ามาในวัดตั้งแต่ช่วงค่ำนะช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ำที่ผ่านมานี่แหละทางวัดใช้เครื่องสูบน้ำสองเครื่องเร่งระบายออกแต่ปริมาณน้ำไหลเข้าเยอะสูบไม่ทันน้ำก็เลยเอ่อเข้ามาท่วมพื้นที่เกือบทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่บอกว่าน้ำสูงโดยประมาณ30เซนติเมตรวัดต้นสนอ่างทองค่ะเป็นวัดดังวัดหนึ่งเลยแล้วก็เห็นตั้งแต่เมื่อวันที่น้ำท่วมกรุงเทพเยอะๆแล้วเนาะที่ส่วนสุประการด้วยวัดบางพลีที่หลวงพ่อโตอะค่ะวังบางพลีใหญ่ในหรือเปล่าวัดหลวงพ่อโตนั่นแหละค่ะนั่นก็สาหัสสากันเหมือนกันมีแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุประกาศแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่ตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดขึ้นจุดเดิม3ครั้งติดต่อกันช่วงกลางดึกตำบลนาคอเรือนะคะอำเภอฮอดของจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าก่อนรอบ 17:50 2.8 แมกนิจูดลึกลงไป4กิโลเมตรครั้งที่2ตอนตี 2:22 ขนาด 1.7 ลึกแค่2กิโลเมตรเองครั้งที่3ตอนตี 3:24 ลึกลงไป1.5 แมกนิจูดลึกลงไป2กิโลเมตรมีแต่เรื่องภัยธรรมชาติเนาะแล้วมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆทุกปีจริงๆคุณผู้ฟังมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้หลายพันล้านนั่นแหละมีส่วนทำให้โลกร้อนด้วยกันทั้งนั้นเลยเอาละเราหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมนะคะข้อความมีทั้งส่งเข้ามาทักทายแล้วก็ส่งเข้ามาคุยข่าวกันด้วยขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาคุยกันค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่เช้าของวันจันทร์จะอยู่ในช่วงของฝนตกอีกระลอกหนึ่งด้วยวันจันทร์กลับมาคุยกันต่อวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถสวัสดีค่ะ
11: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแมกไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ผม Grit Tone ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: 10นาฬิกากับ7นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะ

0: ทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันศุกร์2ตุลาคม2569ค่ะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2ของรายการพาคุณฟังไปติดตามนะคะเรื่องราวของผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยในช่วงที่2ปุ๊กมีนัดพูดคุยกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยเดี๋ยวลองฟังท่านดูนะคะท่านน่าจะมีข้อมูลที่รวบรวมเอาไว้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งก็นั่นหมายความว่ารวมถึงปทุมธานีนนทบุรีนะคะแล้วก็ใกล้เคียงอย่างก็คือสมุทรปราการแล้วต่อไปอีกก็คือภาคตะวันออกนะคะก็มีน้ำท่วมด้วยแล้วก็ยังรวมถึงณขณะนี้นะคะมีในส่วนของชาเชิงเซานะคะอ๋อสัมภาษณ์ช่วงที่3เนาะแล้วก็มีในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังวันนี้ปราจีนบุรีน้ำกำลังท่วมปุ๊กมีรุ่นพี่อยู่ที่ปราจีนบุรีเนาะแล้วไปถ่ายรูปตรงโรงพยาบาลบ้านสร้างมาโอ้โหน้ำท่วมหนักมากหนักมากจริงๆนะคะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มาจากเรื่องราวของน้ำจากแม่น้ำแต่มันมาจากเรื่องของฝนที่ตกในปริมาณหนักๆปริมาณมากๆนะคะก็คงจะต้องเตรียมรับมืออย่างเมื่อวานถ้าใครฟังรายการเนี่ยปุ๊บมีตัวอย่างของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เขามีการปรับเปลี่ยนแนวคิดว่าแทนที่จะต่อสู้กับน้ำเขาปรับเปลี่ยนตัวเองว่าทำยังไงจะอยู่ร่วมกับน้ำได้เพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำในเขาเรียกว่าน้ำแข็งเนาะเริ่มละลายระดับน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีละมีอาคารที่สามารถลอยน้ำได้มีสิ่งที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่ากักเก็บน้ำได้อย่างปุ๊กชอบอันหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยที่ปุ๊กเล่าให้ฟังเนาะชอบไอ้ตรงที่มันเป็นสนามบาสอะค่ะเขาเจาะลึกลงไปเลยเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนอาคารกีฬาที่จะร่องลงไปในใต้ดินแต่ว่าเขาใช้ประโยชน์ได้นะคือในช่วงเวลาที่ไม่มีน้ำเนี่ยตรงนั้นเป็นสนามกีฬาสามารถแข่งบาสเกตบอลแข่งบาสหรืออะไรใดๆเล่นกีฬาได้แต่พอเป็นช่วงหน้าน้ำตรงนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็นบึงเป็นอ่างสำหรับรับน้ำอันนี้ดีมากๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าบ้านเราน่าคิดว่านะคะน่าจะต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็มีการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเป็นระดับชาติเลยนะไม่ใช่ระดับตำบลอำเภออะไรแล้วนะมันต้องเป็นแบบระดับชาติกันเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่อย่างไรนะคะวันนี้มีไลฟ์นะคุณฟังแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวหลายท่านมาแล้วนะคะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะสวัสดีคุณสุรศักดิ์นะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อวานแดดดีทั้งวันไม่มีฝนตอนนี้แดดออกดีมากมีการจราจรหนาแน่นการท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็คุณสุภัทรบอกว่าเมื่อวานเย็นฝนตกหนักเช้านี้แดดแรงโอ้เมื่อวานกรุงเทพฝนตกหนักเนาะบางพื้นที่มีลูกเห็บด้วยอย่างแถววังหินแถวลาดพร้าวบางส่วนอะไรเงี้ยมีลูกเห็บตกบ้านใครลูกเห็บตกไหมคะเมื่อวานนี้เม็ดใหญ่เลยนะไม่ได้เม็ดแบบธรรมดาเหมือนน้ำแข็งหลอดที่เป็นแบบหลอดเล็กๆอ่ะประมาณอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มีคุณธิดารัตน์นะคะคุณธิดารัตน์บอกว่าช่วงนี้ไข่แพงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าย่านเลี้ยงไก่ไข่น้ำท่วมด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังอย่าง8ริ้วฉะเชิงเซาเนี่ยเลี้ยงไก่เยอะน้ำท่วมไข่ก็เลยอาจจะมีส่วนแพงด้วยหรือว่าในย่านภาคกลางในหลายพื้นที่เลยเป็นแหล่งเลี้ยงไก่ไข่นะคะก็เลยทำให้ไข่อาจจะแบบเขาเรียกว่าไก่อารมณ์ไม่ดีไก่ไม่มีที่แบบมันทำให้การออกไข่เป็นไปได้ด้วยดีการเก็บไข่ก็ยากอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นไปได้แบบนั้นเนาะคุณลูลูสวัสดีนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่มาทักทายกันนะคะยังเล่าสู่กันฟังได้นะสำหรับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบางพื้นที่น้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมอยู่บางคนบอกว่ารถเนี่ยจมน้ำอยู่นานมากหลายคนที่อยู่ในย่านแบบทางลำกำแหงคลองจันทร์แฮปปี้แลนด์โอ้โหในโซนนั้นน้ำท่วมเยอะเลยนะคะคุณสัตสินะคะจากบางว่าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ปุ๊กมีเรื่องของไทยสมุทรประกันชีวิตมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้นะคุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกอะไรโอ้คำตอบนี้มันยากมากนะคุณผู้ฟังแต่ว่า คำตอบจริงๆแล้วอะที่มันควรจะเป็นเลยคือเราไม่จำเป็นต้องเลือกเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตเขามีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่คุณรักได้อย่างอุ่นใจใหม่กับประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองนะคะจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุดเริ่มต้นวางแผนวันนี้นะคะเพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่คุณรักสนใจโทร1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังในห้วงเวลานี้เนี่ยหลายคนกำลังนั่งนึกนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยังไงธุรกิจหลายธุรกิจนะคุณผู้ฟังที่เผชิญกับน้ำท่วมเนี่ยบางคนหมดไปเลยอะเสียไปเลยโกดังเก็บของคุณผู้ฟังตอนนี้เราขายออนไลน์กันเยอะใช่ไหมคะเราก็จะมีการแบบสต็อกของอยู่ในโกดังเนาะในที่แบบอาจจะเก็บของหรืออะไรใครสั่งของออนไลน์แล้วมีไหมคะบอกว่าตอนนี้ของไม่มีของเสียหายปุ๊กเชื่อว่าหลายคนได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วปุ๊กไปดูนะมีผู้ประกอบการหลายคนน่ะที่ขายของออนไลน์แล้วขายไปแล้วด้วยนะแต่น้ำท่วมบางทีโกดังมันอยู่ในระแวกที่น้ำท่วมเนาะแล้วเก็บไม่ได้อ่ะอย่างตัวอย่างนึงนะคนที่เจอสถานการณ์นี้คือคุณพิมพ์ริพายเนาะเห็นเลยว่าคือของอะสมมติว่าวางอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยมันเก็บไม่ทันเลยคุณผู้ฟังของมันแบบมหาศาลมากแล้วน้ำมาแบบตุ้มทีเดียวเลยไม่มีโอกาสได้ตั้งเนื้อตั้งตัวโอ้โหได้รับความเสียหายไปแบบยับเยินกำลังใจที่แข็งแกร่งสตินะคะต้องมาแหละแล้วก็ต้องมานั่งจัดลำดับเนาะว่าจะทำอะไรก่อน1 2 3 4 5อะไรเงี้ยเพื่อที่จะสามารถรับมือกับตรงนั้นต่อไปได้แล้ววันนี้นะคะในวันที่น้ำกำลังเริ่มลดระดับปรากฏว่าฝนเริ่มมาอีกแล้วกรมอุตุบอกแล้วว่าฝนจะหนักอีกแล้วอย่างเงี้ยจะยังไงโอ้คนที่เคยน้ำท่วมนะคะก็ต้องทำใจเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ฝนแปลกมากอะตกแบบหมุนไปวนอยู่ที่เดิมตกแบบเรนบอมอะเหมือนอากาศมันไม่ไปไหนแล้วก็ตกอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยน่าเป็นห่วงมากๆนะคะยังไงส่งกำลังใจให้เนาะสำหรับในทุกๆคนเลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคุณผู้ฟังการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐคุณผู้ฟังกดรับสิทธิ์หรือยังคะเมื่อวานนี้ปุ๊กอยู่โคราชเนาะช่วงคือเราก็ลืมไปแล้วอะเดือนที่แล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดนะเพราะว่าไม่มีเวลาได้ใช้เลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อขนมที่ร้านหนึ่งเขาบอกอุ้ยใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะเราก็แบบเฮ้ยเอ้าเหรอเออเรายังมีเนาะเรายังไม่ได้กดแบบลับใช่ไหมคะพอเข้าไปนะสมมติว่าคนที่เคยได้รับแล้วใช่ไหมคะคุณเข้าไปในหน้าในแอปเป่าตังเนาะแล้วก็กดไทยช่วยไทยพลัสเขาจะให้เรายืนยันว่ารับสิทธิ์พอกดยืนยันปุ๊บเงินก็จะเด้งเข้าวอลเล็ตของเราเลย 1,000 บาทนะคะเราก็สามารถใช้ได้แต่ว่า 1,000 บาทอันนี้ใช้2เดือนนะคุณผู้ฟังบริหารจัดการดีๆนะบางคนบอกว่าอุ๊ยใช้หมดตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าคิดว่าน่าจะสัปดาห์แรกน่าจะหมดแล้วอะไรอย่างนี้ใช้สำหรับการซื้อข้าวซื้อของอะไรที่มันจำเป็นนะแต่อย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเมื่อสักครู่นะคะโอ๊กนี้ที่หน้าเนี่ยก็คุยนะคะกับคุณสรัตเนาะก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญเพราะว่ามันทำให้ประชาชนน่ะมีกำลังไปซื้อพอมีกำลังไปซื้อใช่ไหมคะคนน่ะก็มีเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนมากขึ้นมันก็สามารถนำไปทำอะไรได้มากขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะน้ำมันทุกชนิดขึ้น75สตางค์เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศการลงทุนบรรยากาศน้ำมันหุ้นค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หลายคนผวานะคะน้ำท่วมมันฉุดเศรษฐกิจไปเยอะมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณฟังช่วงหน้ากลับมารายงานเรื่องราวของหุ้นให้ได้ติดตามกันค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
10: ยินดีที่ได้รู้จักโอท็อปควอดรันดีช็อปสนุกดีดีกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
9: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: 10นาฬิกากับ21นาทีค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ยังสามารถเข้ามาทักทายและพูดคุยกันได้นะคะเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของน้ำท่วมก็ได้นะคะยังท่วมอยู่ไหมหรือว่าวันนี้แดดออกหรือเปล่าแต่วันนี้น่าจะแดดออกเนาะแต่กลัวตอนเย็นฝนตกเท่านั้นเองเพราะว่าเอาแค่ตรงนี้ค่ะที่กองทัพเรือถนนอิสรภาพเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ไม่แน่ใจเลยยามเย็นจะเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าในวันที่แดดดีเรามักจะเจอกับฝนฟ้าที่ตกหนักๆในยามเย็นๆวันนี้มีพี่สาวคุณสุสนามาทักทายกันเพิ่มเติมนะคะมีคุณภูริด้วยนะคะอุ๊ยพอเห็นชื่อของแฟนๆหลายๆท่านนะอย่างพี่สาก็เป็นอีกหนึ่งท่านเนาะที่เป็นแบบโอ้เป็นแฟนรายการเก่าแก่แบบนานมากเลยวันไหนจะไม่อยู่จะไม่ฟังก็จะบอกว่าวันนี้มีนัดกับคุณหมอนะคะส่วนใหญ่พี่ๆหลายคนจะบอกว่านัดกับคุณหมออะไรอย่างงี้แล้วจะไม่ได้ฟังนะน่ารักเนาะมันดูแบบอบอุ่นเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่อะเดี๋ยววันนี้ในช่วงสักเย็นๆนะคะประมาณ 18:00 นเดี๋ยวนี้ปุ๊กมีคลิปใหม่ในไปกับปุ๊กมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครยังไม่ได้ดูเกาะสีชังช่วงนี้เราไปเที่ยวทริปกันคือไม่ได้ไปเองเดี๋ยวให้ปุ๊กพาไปนะคะปุ๊กมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยไปเที่ยวแบบนี้สบายดีระหว่างช่วงนี้นะบางทีได้เห็นอะไรที่มันเก็บเป็นลิสต์เอาไว้สำหรับการเดินทางจะเที่ยวจะกินนะคะใครยังไม่ได้ดูสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะสีชังไปดูนะคะและเดี๋ยววันนี้ในช่วงเย็นปุ๊กมีเรื่องราวของพัทยาค่ะปุ๊กเป็นเด็กพัทยาเนาะเกิดพัทยาโตพัทยาโตนี่หมายถึงว่าอยู่สักประมาณม.3แค่นี้แหละและจากนั้นนะก็มาอยู่กรุงเทพยาวเลยแล้วก็กลับไปอยู่พัทยาอีกประมาณ3ปีและจากนั้นก็เนี่ยค่ะมาอยู่กรุงเทพยาวๆๆมากแต่ก็มีเพื่อนมีแบบ ญาติสนิทมิสหายอยู่พัทยาเยอะมากดังนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินไปเที่ยวแบบพัทยาเนาะมันมีอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะที่มันซุกซ่อนอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปรับรองว่าเด็ดแน่ๆค่ะมาดูเรื่องของหุ้นกันคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้หุ้นเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นหุ้นในต่างประเทศนะเปิดตลาดมานะคะวันนี้เนี่ยเปิดแล้วก็ปิดเนาะเรารายงานตอนหลังจากปิดตลาดแล้วเพราะว่าอเมริกากับบ้านเราก็เวลาตรงข้ามกันนะคะ CNBC รายงานนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันแรกของการซื้อขายเดือนตุลาคมโดยฟื้นจากการร่วงลงก่อนหน้านี้หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยลดลงจากระดับสูงสุดในรอบกว่า20ปีนะคะโดยดัชนี S&P 500ปรับขึ้น 0.19% ปิดที่ 7,666.45 จุดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะในขณะที่ดัชนี Nasdaq ค่ะขยับขึ้น 0.04%ปิดที่ 26,871.60 จุดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะเพิ่มขึ้น 20.51 จุดหรือว่า 0.404% ปิดที่ 5,926.56 จุดค่ะส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่เขาเรียกว่าทำจุดสูงสุดระหว่างวันนะคะตัวเลขเนี่ยไปอยู่ที่5.344% นะคะซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2002ขณะที่ยิวพันธบัตรอายุ30ปีก็ไต่ขึ้นไปแตะที่ระดับที่ไม่เห็นมานานกว่า24ปีโอ้โหเกิดอะไรขึ้นต่อมาในช่วงสายการซื้อขายอยู่กับทิศทางลงนะคะไม่ว่าจะเป็นยิวพันธบัตรอายุ10ปี30ปีลดลง5และ3จุดส่วนราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำมันปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรในทุกประเภทนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในตลาดโลกเนาะในช่วงหลังๆเนี่ยหุ้นมักเคลื่อนไหวส่วนทางกับบอนด์ยิวนะคะแล้วก็มักจะปรับขึ้นแล้วก็ถ้าไปดูราคาน้ำมันดิบนะคะวันนี้เนี่ยเวสเท็กซัสงวดส่งมอบล่วงหน้าปรับขึ้น 2.7% ปิดที่ 92.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็ในขณะที่นักลงทุนเนี่ยยังมีการจับตาท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ต่อความขัดแย้งในอิหร่านแล้วก็ประเมินว่าเขาอาจจะรอจนกว่าจะพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมก่อนจะดำเนินการทางทหารเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็มีผลเนาะราคาน้ำมันในตลาดโลกขึ้นบ้านเราวันนี้ก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวอันนี้คือที่เขาขึ้นขึ้นเมื่อวานนะแต่ของบ้านเรามันเป็นตัวเลขก่อนหน้านี้แปลว่ามันก็อาจจะปรับขึ้นอีกนะคะปรับขึ้นอีกไปดูตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของหุ้นไทยนะเป็นยังไงบ้างใครเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยบ้างนะคะบางคนก็ดูอย่างเดียวนะชอบดูตัวเลขที่มันขึ้นๆลงๆเปิดตลาดวันนี้นะคะหุ้นในบ้านเราก็ร่วงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปรับลงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตอัปเดตข้อมูลสักหน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลเหมือนยังไม่อัปเดตเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะก็ถือว่าหุ้นเนี่ยเราก็ตามตลาดโลกแต่บางทีก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ภูมิภาคเอเชียด้วยอ่ะวันนี้นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมานะคะ 1,567.20 นะคะแล้วก็สูงสุดในภาคเช้าจะอยู่ที่ 1,574.90 แล้วก็ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,564.97 แต่ถ้าเป็นตัวเลขเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ 1,574.46 บวก 10.55 หรือบวก 0.67% นะคะปริมาณหุ้นนะคะที่ซื้อขายกันก็คือ 2,872,116นะคะมูลค่าการซื้อขายในภาคเช้าที่รายงานมาคือ 18,226.64 ล้านบาทนะคะนี่คือหุ้นสำหรับภาคเช้าวันนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวดูนะคะมีข้อมูลนักวิเคราะห์ไหมคือถ้านักวิเคราะห์ไม่วิเคราะห์มาเนาะปุ๊กก็ไม่สามารถเล่าสู่กันฟังได้เนื่องจากว่าเขาก็ต้องให้นักวิเคราะห์นะคะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะเป็นไปตาม หลักของการวิเคราะห์หุ้นในบ้านเรานะคะตัวเลขหุ้นนักวิเคราะห์วันนี้นะคะยังไม่มีรายงานเข้ามานะเดี๋ยวถ้ามีรายงานเข้ามาแล้วเดี๋ยวปุ๊กเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าบิตคอยนะคะวันนี้1บิตคอยนะคะมูลค่าอยู่ที่ 2,870,978.52 นะคะแล้วก็ไปดูราคาทองคำค่ะคุณผู้ฟังสมาคมค้าทองคำมีการรายงานนะคะราคาซื้อขายทองคำวันนี้เนี่ย4รอบแล้วนะคะล่าสุดครั้งที่4รายงานเมื่อ10:01 นราคาทองเนี่ยยังเสมอกับที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะทองคำ 96.5% ค่ะทองคำแท่งนะคะราคารับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทขายออก 66,400 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 64,869 บาท24สตางค์ขายออกอยู่ที่ 67,200 บาทนะคะแล้วก็ราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ที่ 4,167 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินที่ 33.68 นะคะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์กันบ้างวันนี้นะคะดอลลาร์สหรัฐราคาขายอยู่ที่ 33.93 เงินปอนด์อังกฤษ45.03 ยูโร 38.26 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.92 ฮ่องกง 4.35 นะคะมาเลเซีย 8.20 นะคะแล้วก็สิงคโปร์ 26.85 บรูไน 26.48 เงินหยวนไชน่านะคะ 5.10 ค่ะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0251ไต้หวัน 1.07 นะคะออสเตรเลีย 23.79 นิวซีแลนด์ 19.32 สวิตเซอร์แลนด์ 40.94 นะคะเวียดนาม 1.36 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.14 และปิดท้ายกันที่ซาอุดิอาระเบีย 8.94 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังถามชื่อนะส่งข้อความมาถามหรือถามชื่อจะเป็น YouTube หรือว่า TikTok หรือว่าเป็น Facebook ที่เป็นส่วนตัวของปุ๊กเลยนะคะที่ปุ๊กทำรายการอยู่ปุ๊กใช้ชื่อว่าไปกับปุ๊กพิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะไปกับปุ๊กในทุกแพลตฟอร์มจะเป็นชื่อเดียวกันแค่คอนเทนต์ที่ลงอ่ะใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันตามแต่ลักษณะของแพลตฟอร์มเท่านั้นเองนะคะอย่างถ้าเป็น Facebook Fanpage อ่ะก็จะเป็นภาพซะส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะลงว่าด้วยเรื่องราวของอาหารการกินการท่องเที่ยววิถีชุมชนการจัดกิจกรรมงานต่างๆอะไรเงี้ยที่จะลงใน Facebook Fanpage ไปกับปุ๊กนะคะแต่ถ้าเป็นใน TikTok ไปกับปุ๊กปุ๊กจะลงเป็นคลิปสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องกินบ้างเรื่องเที่ยวบ้างแต่เป็นสั้นๆเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคลิปยาวๆดูกันแบบเพลินๆดูกันเป็นแบบเหมือนรายการทีวีคือปุ๊กไม่ได้ทำเป็นลักษณะของวอล์กหรือบล็อกหรืออะไรแบบที่คนอื่นเขาทำนะคุณผู้ฟังใน YouTube ปุ๊กทำค่อนข้างเกือบเป็นรายการเนาะเกือบจะเป็นรายการแล้วก็ยาวประมาณ25นาที30นาทีโดยประมาณถ้าแบบไปนานๆแล้วรวมเป็นคลิปเดียวกันก็อาจจะ40นาทีอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ดูได้ใน YouTube นะคะชื่อช่องเดียวกันไปกับปุ๊กใครไปดูช่องทางไหนแล้วฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์สักนิดนึงจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะไปดูคุณผู้ฟังกันนิดนึงมีเพิ่มเติมเข้ามานะคะมีพี่อ้วนนะคะเดี๋ยวมีหลายท่านเลยข้อความเพิ่งรีเซ็ตให้มีคุณสมหมายสวัสดีค่ะพี่หนุ่งหนิงสวัสดีพี่หนุ่งหนิงรายงานมานะบอกอากาศร้อนนะคะแดดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณลูลูบอกว่ารอดูสนุกทุกคลิปขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณลูลูไปดูแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดนะคะพี่เพนสีพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนบอกว่าเช้าวันนี้หนองแคมแดดแรงมากค่ะโอ้แดดแรงจริงแรงมากๆนะคะคุณปิยพงศ์บอกว่าสวัสดีครับผมพระราม2แดดจ้าครับน้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วปุ๊กเพิ่งเติมเมื่อคืนนี้ทุกคนกลับมาจากโคราชก่อนกลับเนาะน้ำมันเหลือครึ่งถังก็เลยเติมเลยค่ะแล้วพอตีห้าน้ำมันก็ขึ้นเลยค่ะ75สตางค์แต่เราก็ยังไงก็ต้องเติมเนาะคุณผู้ฟังใช่ไหมยังไงพอมันหมดอ่ะมันก็ต้องเติมแหละก็ไม่เป็นไรอย่างน้อย เติมก่อนประหยัดไปนิดหน่อยก็ยังดีนะคะแล้วดูแล้วทีท่าน้ำมันจะยังไม่ลดลงง่ายๆด้วยนะคะเพราะอย่างข้อมูลที่ปุ๊กเล่าสู่กันฟังไปเนาะว่าตลาดโลกเนี่ยราคาน้ำมันดีดตัวสูงขึ้นน่ะของบ้านเราก็คงเนี่ยเตรียมตัวเดี๋ยวน่าจะขึ้นอีกละลอกนึงแหละคุณบรรจงบอกว่า Morning ครับนะคะคิดถึงวันที่12เดือนตุลาคมไปดิสนีย์แลนด์อเมริกาหรออ๋อเบิร์ธเดย์ผมคุณบรรจงเกิดวันที่12ใช่ไหมหรือว่ายังไงคะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่หลายคนบอกว่าจะเป็นการสิ้นสุดสำหรับบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นสำหรับบางอย่างสำหรับตัวปุ๊กเองเนาะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันปุ๊กจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในทุกเดือนตุลาของปีเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันจะมีเป็นรอบระยะเวลานะบางปีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีต่อเนื่องแต่หลังจากที่มันไม่ดีเราก็จะบอกเอ้ยเราก็เจอมาแล้วนี่นะอันนี้เป็นวิธีการปลอบใจนะอุ๊ยเราเจอมาแล้วไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วเรารับมือมันได้ผ่านไปได้ทุกอย่างสะกดจิตตัวเองค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วอุ๊ยปีนี้เบาเล็กน้อยเดี๋ยวมันมีเรื่องดีๆเข้ามาเราขอแค่เราไม่ยอมแพ้ทุกอย่างอยู่ที่ใจและสองมือของเราเอาล่ะแต่น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆใครไม่เคยเจอไม่รู้นะว่ามันสาสากันมากๆนะคะเราไปดูกันค่ะว่าในส่วนของหอการค้าไทยเนี่ยเขามีการประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยเอาไว้แค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วจะมีมาตรการหรือการดำเนินการยังไงสำหรับในส่วนของหอการค้าไทยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณวิสิตลิ้มลือชาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
11: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
12: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
13: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: สมาร์ท SME
17: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: สิบนาฬิกา37นาทีแล้วค่ะเมื่อสักครู่คุณเรนนี่เข้ามานะคะคุณเรนนี่บอกว่าออกไปทำธุระข้างนอกมาเพิ่งกลับมาเปิดฟังวิทยุขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณฟังคะสำหรับแฟนๆรายการของเราเนาะที่โชคดีมากๆเลยได้ผ่านเข้ารอบแรกนะคะไปเที่ยวชิงเต่ากันอย่าลืม ทำตามกติกานะไปอ่านกติกาประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีหลายท่านมาถามว่ารายชื่อเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันที่เขาประกาศรายชื่อเนาะก็แจ้งไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปใน Facebook Fanpage ของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเราปักบุตรเอาไว้เรียบร้อยเลยในต้นๆเลยค่ะคือเปิดมาก็เจอเลยแหละแล้วก็จะมีรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็มีบอกด้วยว่ากติกาที่จะต้องดำเนินการต่อไปจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะทำให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่พลาดทริปดีๆที่เราจะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นทริปส่งท้ายปลายปีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟาร์มใหม่ว่ากันว่าเราจะเริ่มต้นอะไรนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่มันทำให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะมาระหว่างนี้นะระหว่างที่รอทางด้านของรองประธานกรรมการหอการค้าไทยดูเรื่องน้ำหน่อยคุณผู้ฟังวันนี้มีรายงานเข้ามานะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าพระยาระบายน้ำเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระสอบทรายนะคะที่เป็นผนังกั้นน้ำท่วมที่สับพยาค่ะโอ้ตอนนี้ขยายวงกว้างไป 1,000 ครัวเรือนแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไหลหลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลนะคะให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่บริเวณอำเภอสัพพยาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า47เซนติเมตรแรงดันนะคะแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยส่งผลให้แนวกระสอบทรายที่ใช้กั้นน้ำที่บริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกใกล้วัดโคกจันและหมู่5ตำบลโพนางดำออกนะคะบริเวณวัดมะปรางโอ้โหเขาบอกว่าไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้คุณผู้ฟังแนวกระสอบทรายพังทลายหลายจุดเลยน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่แล้วก็อย่างที่บริเวณถนนคลองมหาราชนะคะนี่ก็บอกว่ามีประชาชนกว่าร้อยครอบครัวเลยได้รับความเสียหายนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่มีน้ำไหลมารวมกันเนาะปิงวังยมน่านแม้ว่าตอนนี้น้ำจากต้นสายที่มารวมเป็นเจ้าพระยาระดับน้ำจะลดแล้วแต่ว่ามันมีน้ำคงค้างอ่ะที่มันก็ส่งผลนะคุณผู้ฟังดังนั้นคนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำเหนือกำลังทยอยมาเราก็อาจจะต้อง ระมัดระวังนะคะคนที่อยู่ในนอกแนวคันกั้นน้ำอันเนี้ยระวังมากๆเลยมีน้องบ้านอยู่ที่อยุธยาคุณผู้ฟังปรากฏว่าที่เขาเนี่ยเพิ่งถมเลยนะคะแล้วน้ำมาโอ้โหตอนนี้ระดับน้ำท่วมไอ้ที่ถมไปที่ทำเป็นอะไรไปเนี่ยยับเยินค่ะได้รับความเสียหายเยอะมากบางที่น้ำไม่เคยท่วมน้ำก็ท่วมนะคะดังนั้นเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยมันส่งแรงกระแทกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับคุณตุ๊กครับ
0: ค่ะ
18: สว
0: ั
18: สดีท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้ยน้ำท่วมต้องถามคุณวิสิทธิ์ก่อนที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
18: เราอยู่บนเกาะครับ
0: อยู่บนเกาะเลยน้ำล้อมรอบเลยใช่ไหมคะ
18: น้ำล้อมออกไปย่างนิดนึงแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับ
0: น้ำเริ่มระดับลงแล้วนะคะ
18: สามารถไปไหนมาไหนได้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วครับวันนี้ได้ขับรถมาที่กระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่าแห้งสนิทเกือบทั้งหมดแล้ว
0: โอ้ค่ะคุณวิสิทธิ์จากน้ำท่วมนะที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะท่วมมากขนาดนี้โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราทางหอการค้าไทยเองเราได้มีการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เอาไว้อย่างไรบ้างคะ
18: ครับก็ตัวเลขที่ออกมาตอนนี้มีหลายตัวเลขเหมือนกันนะครับในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีเลยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินว่าหมื่นกว่าล้านบาทพอผ่าน3วัน4วันไปเอาละที่มีการยังขังอยู่จนถึงณวันนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็เริ่มประเมินเป็นหลายหมื่นล้านละก็อันนั้นก็ถือเป็นตัวเลขนะครับส่วนที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความไม่สะดวกต่าง ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็คงเห็นนะตามร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆต่างๆเนี่ยของจะมีขาดช่วงนะครับเพราะว่าการเดินทางการส่งสินค้าโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีทุกที่นะครับก็จะเป็นบางสาขาที่จะมีเป็นแบบนั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างใหญ่นะครับที่เขาต้องใช้รถขนาดใหญ
0: ่
18: ส่งอันนั้นจะส่วนใหญ่จะมีของไปเติมได้ทันนะครับก็จะมีวันแรกแกล้งนะครับที่จะเห็นว่าโอ้เปี้ยงเชลฟ์เลย
0: ไม่เหลือเลยนะมันกลายเหมือนเป็นแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อจะเจอภาพแบบนี้นะคะคุณดุสิตค
18: ่ะเราไม่เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทั้งสองเรื่องปนกันนะครับอันหนึ่งก็เป็นเรื่องความตระหนกของประชาชนด้วยนะครับแล้วการเตรียมการอ่ะคือประชาชนก็เตรียมว่ามันจะยาวไหมควรจะมีอาหารมาเก็บไว้ด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็มีทั้งรูปแบบอาหารสดอาหารสำเร็จรูปนะครับเพราะนั้นก็เอาว่าผลกระทบได้รับกันทั่วๆจะมากจะน้อยแล้วก็ในรูปแบบใดนะครับก็มักจะต้องเจอหมดอ่ะนะครับแค่ไปทำงานไม่ได้ก็ยากแล้วครับ
0: คือถ้าเราไปเทียบกับน้ำท่วมเอาปุ๊กเอาน้ำท่วมใหญ่ในปี54แล้วกันเนาะปี54กับครั้งเนี้ยถ้ามองตัวเลขความเสียหายอ่ะคุณวิสิทธิ์มันต่างกันเยอะไหมคะ
18: ยังเยอะอยู่ครับเพราะว่า54เนื่องจากท่วมขังนานแล้วก็ไปท่วมขังในเขตที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ด้วย
0: อ
18: ันนั้นน่ะมันจะไปกระทบกับตัวเลขของภาคการผลิตใหญ่ๆแล้วก็เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือเรื่องถนนหลายสายไม่สามารถเชื่อมต่อกันได
0: ้
18: เรื่องของวัตถุดิบชิ้นส่วนการประกอบอะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นเอาเรื่องมูลค่านะครับตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยจะไปเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างเยอะชิ้นส่วนยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันขาดช่วงแล้วมันไม่ใช่ขาดช่วงเฉพาะที่เราใช้ผลิตในประเทศมันกลายเป็นว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนก็ไม่สามารถผลิตแล้วก็ส่งมอบไปยังประเทศอื่นๆที่เป็นฐานการผลิตยานยนต์ด้วยเหมือนกัน
0: อ
18: ันนั้นเลยกลายเป็นแบบโอ้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องการลงทุนระยะยาวด้วยเริ่มเห็นการกระจายความเสี่ยงหลังจากนั้นทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่าถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อมันจะมีหลายเรื่องตามมาครับ
0: ค่ะเอาถ้าเราแบบขอบเขตแคบๆหน่อยเนาะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้อย่างคราวเนี้ยน้ำท่วมเอาแค่ระยะสั้นๆนะสัปดาห์หนึ่ง5วันที่ผ่านมาโอ้แต่ตัวเลขความเสียหายมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้ตัวเลขความเสียหายมันมีมูลค่าสูงมากๆเลยค่ะมันเกิดมาจากอะไรยังไงคะ
18: ครับหลักๆอันหนึ่งก็คือในส่วนที่มีฝนตกหนักและมีน้ำที่เรียกว่าฝนแช่นะครับ30ชั่วโมงฝนตกไม่หยุดอ่ะนะครับการระบายน้ำไม่ทันแล้วก็น้ำที่อยู่ในคลองต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยอันนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าพอน้ำแช่เนี่ยมันส่งผลไปตั้งแต่เอาว่าต้นทางสมมติว่ายังไม่ถึงการขนส่งนะขนส่งก็มีปัญหาแต่ว่าต้นทางเช่นยกตัวอย่างเช่นสินค้าพืชเกษตรต่างๆนะครับที่แช่น้ำเนี่ยมันจะมีพืชเกษตรหลายรูปแบบที่โอเคสามารถทนน้ำได้สัก24ชั่วโมงก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพืชล้มลุกโดยเฉพาะพืชผักเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผักแพงเพราะอะไรเพราะว่ามันแช่น้ำได้ไม่นานนะครับมันเจอน้ำท่วมไปก็จบละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่าความหลากหลายของชนิดของพืชก็มีผลกับเรื่องน้ำท่วมด้วยเหมือนกันครับอันที่ทนน้ำได้ระยะหลายวันหน่อยอันนั้นก็อาจจะรอดได้ถ้าท่วมไม่เกินหลายวันจริงๆครับ
0: ค่ะทีนี้วันนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะคะคนก็น่าจะต้องได้เวลานะคะตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็ตั้งสติด้วยในการที่จะออกมาแก้ไขปัญหาและอย่างทางหอการค้าไทยเองเนาะเราเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่ามีมุมมองหรือว่ามีข้อเสนอแนะในเรื่องของการเยียวยาโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเรามีมาตรการอะไรที่ตอนนี้พร้อมจะนำเสนอไปยังภาครัฐในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในส่วนของพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ค้าผู้ขายที่เรียกได้ว่ากำลังเจอปัญหานี้กันบ้างค่ะ
18: คร
0: ับ
18: ครับก็คงเป็นระยะที่ต้องเตรียมการฟื้นตัวแล้วก็ต้องข้อ2ยังมีด้วยนะครับระมัดระวังรอบต่อไปที่จะเข้ามาก
0: ำลังมาแล้วนะกำลังมาแล้วค
18: ่
0: ะ
18: อันนั้นก็คือกลายเป็นว่าต้องทำสองเรื่องพร้อมกันเลยอันที่ท่วมไปแล้วกำลังลดเนี่ยการฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคร้านค้านะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมก็ตามนะครับการฟื้นการผลิตนะครับถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยระบบขนส่งต้องกลับมาได้เร็วนะครับวัตถุดิบที่มาไม่ได้เสียหายไปหรือยังอันนี
0: ้
18: ต้องชัดเจนเพราะว่าในการผลิตสินค้าต่างๆนั้นเนี่ยถ้าวัตถุดิบไม่มีเข้ามานะครับโรงงานที่จะผลิตก็ไม่สามารถผลิตได
0: ้
18: นะครับมันก็จะไปกระทบตอนปลายทางเลยที่ผู้บริโภคปลายทางเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องต้นทางต้องดูให้แม่นยำเลยต้องฟื้นตรงนี้ให้ได้ก่อนรวมถึงเครื่องจักรอะไรที่เคยจมน้ำไว้การเร่งซ่อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปถึงลูกค้าเลยครับเพราะว่าการประสานกับลูกค้าก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสินค้าบางอย่างถ้าเราส่งช้าลูกค้ายังอาจจะเอานะครับแต่บางอย่างเลื่อนออกไปอาจจะไม่ได้เพราะถ้าเขามีทางเลือกในการซื้อจากที่อื่นเช่นสินค้าที่เราส่งออกเขาซื้อจากประเทศอื่นได้นะครับถ้าเราแก้ไขสถานการณ์ได้ช้าก็อาจจะไปกระทบตรงนั้นด้วยอาจจะเสียหายเรื่องลูกค้าไปซื้อที่อื่นนะครับก็เรื่องต่างๆเหล่านี้คงต้องติดตามใกล้ชิดครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เราคุยกันนะคุณตุ๊กเรากังวลรอบถัดไปมากกว่ารอบนี้ด้วยนะครับ
0: ที่กำลังจะมาเนี่ยนะที่กรมอุตุประกาศเนี่ยว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกอีกแล้วเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
18: ใช่ใช่แล้วก็มีน้ำเหนือหนุนเข้ามาด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงสร้างเดิมที่ตอนปี54เนี่ยจำได้ว่าหลังจาก54นะครับเรามีการลงทุนอย่างมากสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีการทำท่อยักษ์ด้วยใช่ไหมมีเรื่องระบบอะไรต่างๆอ
0: ุโมงค์เขาเรียกว่าอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์เน
18: า
0: ะ
18: ซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่เขาทำเนี่ยเขาทำไว้รองรับน้ำเหนือเลยน
0: ะ
18: ซึ่งตอนปี54เนี่ยเป็นน้ำที่ทะลักเข้ามามวลน้ำขนาดใหญ
0: ่
18: อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีมวลน้ำขนาดใหญ่มาเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดการเตรียมการตั้งแต่ครั้งที่แล้วนู้นเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยบรรเทาทำให้มันเบาบางลงนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของหอการค้าไทยเองตอนนี้เราได้มีการพูดคุยไหมคะว่าเราจะมีการเสนอภาครัฐในการที่มาช่วยเหลือเราแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
18: ครับก็ถ้าในเชิงของด้านร้านค้าด้านการค้าอะไรต่างๆนะครับการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่หนึ่งเรื่องของดอกเบี้ยมีการพักระยะได้ไหมนะครับเรื่องที่สองเงินทุนหมุนเวียนในการที่เอามาปรับปรุงในการเอามาเปิดร้านใหม
0: ่
18: อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรื่องเงินถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญครับตอนนี้เพราะว่าเดิมทีที่มี SME โดยทั่วไปประสบปัญหามาอยู่แล้วก็เรื่องสภาพคล่องนี่แหละเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างจะหนืดมานานแล้วนะก็คือ
0: หนืดมากเลยจริงๆปีนี้หนืดมากนะคะคือถ้าเราไม่นับน้ำท่วมเนาะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปุ๊กแบบคุยกับผู้ประกอบการทุกคนบอกโอ้โหทำไมปีนี้มันแบบมัน
18: ยากมากๆมันยากแล้วก็แม้กระทั่งรัฐพยายามหาวิธีกระตุ้นมาตรการต่างๆนะครับ60 40อะไรก็ตามโอเคมันช่วยได้ระดับหนึ่งเป็นระยะสั้นไงคราวนี้เนี่ยไอ้ตรงที่ระยะกลางระยะยาวจริงๆอ่ะต้องมาดูละว่าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอะไรต่างๆได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สินค้าในประเทศเราที่ที่บอกว่าเจอกระทบกับเรื่องผู้บริโภคที่กำลังซื้อต่ำนะกำลังซื้อต่ำทั่วโลกเลยแล้วก็การแข่งขันในเรื่องของการผลิตที่ทำให้ต้นทุนต่ำนี่ก็โอ้โหดุเดือดมาก
0: ค
18: ุณตุ๊กคงจะเคยสั่งสินค้าทางอีคอมเมิร์ซนะจะเห็นว่าโอ้ราคานี้เขาทำได้ยังไงแบบนี้นะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องมาดูกันทุกด้านอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากที่จะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่แบบบ้านเจอน้ำท่วมเนาะในตอนนี้นะคะเชิญเลยค่ะคุณวิสิทธิ์คะ
18: ครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเรื่องน้ำท่วมนี้ถือว่าเป็นภาวะยากลำบากนะครับพวกเราหลายๆคนก็คงเคยเจอกันมาก็รู้ว่าโอ้น้ำท่วมนี่มันทำอะไรได้ยากมากๆนะครับแค่ อาหารที่จะมาถึงยังยากเลยก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านให้อย่างน้อยก็ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ให้มีเรื่องของการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างโดยเร็วครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิสิทธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
0: คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ติดเกาะเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ไปเที่ยวเกาะที่ทะเลหรืออะไรใดๆนะที่บ้านเนี่ยแหละน้ำท่วมนะคะแล้วก็อยู่บนเกาะเลยนะคะวันนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เริ่มเห็นภาพความเสียหายแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะคุณฟังในรอบสัปดาห์นี้ที่เราคุยกับไม่ว่าจะเป็นสมาคมภัตตาคารร้านอาหารนะคะเป็นหอการค้าไทยอุ๊ยเป็นหลายภาคส่วนเลยอ่ะพูดตรงกันนะสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่อยากจะวอนนะวอนผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยหยุดดอกเบี้ยก่อนได้ไหมเนี่ยพอค้าขายไม่ได้บางที่นะคุณผู้ฟังเป็นรายวันอ่ะขายไม่ได้อ่ะพอขายไม่ได้เป็นยังไงอ่ะขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินไหนจะค่าเช่าค่าของค่าสารพัดแต่ดอกเบี้ยมันไม่หยุดอ่ะเราหยุดขายแต่ดอกเบี้ยไม่ได้หยุดขายไปด้วยหยุดดอกเบี้ยให้ก่อนได้ไหมค่าเช่าลดหน่อยได้ไหมแต่ค่าเช่านี่ดูจะยากมันอยู่ที่แต่ละเจ้าของเนาะว่าเขาจะเห็นใจแค่ไหนยังไงอ้าวน้ำท่วมหรอเออเดี๋ยวครึ่งนึงแล้วกันหรือยังไม่เก็บแล้วกันมันก็ไม่ได้มันก็เป็นรายได้ส่วนบุคคลที่เขาก็คงจะพิจารณากันไปแต่ว่าในส่วนของดอกเบี้ยอันเนี้ยรัฐเองนะคะกระทรวงการคลังเองอันนี้น่าจะพอหารือแนวทางในการช่วยเหลือกันได้เพราะจริงแล้วถ้าไปดูนะคุณผู้ฟังเวลาประกอบเขาเรียกว่าการประกอบการเวลามีการประกาศผลประกอบการอย่างตอนนี้ที่เราคุยกันบอกว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยไปดูตลาดหุ้นโอ้อันนั้นก็ไม่ดีเลยไม่ดีแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมการประกาศผลประกอบการแบงค์ไม่เคยขาดทุนนะมีแต่กำไรมากกำไรน้อยหรือถ้าสมมติว่าเขาใช้คำว่าขาดทุนเขาจะใช้คำว่าขาดทุนกำไรนั่นหมายความว่าอะไรเขาไม่ได้ขาดทุนค่ะกำไรน้อยลงแค่นั้นนะคะก็อาจจะต้องเป็นสาระสำคัญหลักๆแล้วพวกว่าที่ภาครัฐจะต้องไปคุยกันเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยยังสามารถหายใจต่อไปได้ครั้งนี้เจ็บหนักนะคะน้ำมาแล้วก็กรมอุตุก็บอกอีกแล้วด้วยว่าระลอกใหญ่กทม.ฝนจะมาอีกแล้วจ้ะ 60% เลยแล้วก็ลมแรงด้วยนะเริ่มเตือนวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักเลยอ่ะหนักมากๆนะคะแล้วก็ทั่วไทยก็จะเพิ่มขึ้นอีสานตะวันออกภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหพอเตือนแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ฟังน้ำเดิมอ่ะยังไม่หายไปเลยน้ำเดิมยังไม่หายน้ำใหม่กำลังจะมาน้ำเหนือก็กำลังมาเขาบอกว่าในช่วง 4-7 ตุลาคมนะคะตอนบนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็แหมตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในย่านที่น้ำท่วมนี่บอกว่าน้ำเนี่ยเพิ่งลงไปเองนะอย่าเพิ่งมาเลยนะคะแล้วก็น้ำอย่างโซนบ้านปุกอะฝั่งทนช่วงเนี้ยน้ำจะยังไม่ค่อยท่วมอาจจะมีบางพื้นที่น้ำพื้นที่ต่ำน้ำอาจจะท่วมแต่บ้านปุกเนี่ยสูงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยามากนักคือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นช่วงปากอ่าวแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าโซนบ้านปุกอยู่ต้นๆเนาะอยู่ต้นพระราม2เลยไม่ได้ไปอยู่ทางปลายพระราม2ปลายพระราม2ก็มีน้ำเหมือนกันนะย่านสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างแม่น้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่แบบโอ้โหมันล้นเอ่อมาเยอะอันนั้นก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าบ้านปุงเนี่ยอยู่ต้นๆเนาะตอนนี้ยังไม่มีน้ำท่วมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าน้ำเหนือจะมาพอน้ำเหนือจะมาระดับน้ำเนี่ยอย่างตอนนี้อย่างล่าสุดที่รายงานนะเมื่อวานนี้เจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชัยนาทน้ำเริ่มท่วมพนังกั้นน้ำเริ่มพังในบางพื้นที่ทีเนี้ยน้ำมวลน้ำก้อนเนี้ยมันจะเริ่มมาเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะคะว่าแล้วพอมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่มันจะออกปากอ่าวเนี่ยน้ำหนุนไหมถ้าน้ำทะเลหนุนเข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณฟังน้ำมันจะตีกลับไงน้ำมันไปไหนไม่ได้ทีเนี้ยน้ำธรรมชาติของน้ำเขาก็ต้องหาทางไปนะคะหาทางไปเพื่อจะรับมือมวลน้ำให้ได้มันเหมือนอะไรอ่ะน้ำเหนือมาน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมันก็มาชนกันทีนี้น้ำก็กระจายออกนะคะแต่เราจะได้เห็นภาพเนี้ย บ้านเรือนอะไรที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะได้เห็นนะคะว่ามันเพิ่มสูงขึ้นน้ำมาแถวย่านแถวไหนอะแถวแบบทรงวาดแถวอะไรริมที่มันมีตลิ่งใกล้ๆปากคลองเนี่ยโอ้โหเราจะได้เห็นน้ำอะช่วงหน้าน้ำหนุนเนี่ยเยอะมากเลยเนาะยังให้ส่งกำลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมใครไม่เจอไม่รู้หรอกว่ามันสาหัสจริงๆเสียหายก็คือเสียหายยับเยินข้าวของก็ไม่เหลืออะไรเลยเนาะแต่ชีวิตยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะก็ฝากภาครัฐเนาะฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายนะคะว่าจะช่วยดูแลกันยังไงบ้างไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแล้วนะคะการแก้ไขก็คงจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องดำเนินกันต่อไปคุณนิกุลสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเสาร์อาทิตย์คิดถึงกันก็ไปตามดู YouTube แก้เหงาได้นะคะไปกับปุ๊ก EP ใหม่จะลงเย็นนี้เราไปกินไปเที่ยวไม่ได้เราอยู่บ้านเราไปไหนไม่ได้เราก็ดูอะไรที่เราชอบกันไปค่ะจะฟังวิทยุครอบครัวข่าวนะคะจะดูช่อง3หรือว่าจะดูไปกับปุ๊กทาง YouTube ก็ได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณฟังเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกัน 10:00 นเวลาเดิมนะคะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
19: Smart SME
17: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและ Body Lotion สำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
19: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอ

0: ายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
1: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
2: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ครับ
4: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย
6: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพชช็อปทั่วประเทศ
8: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507

0: วัสดีผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์วันที่2ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวดอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
0: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยววันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับก็เช้านี้ครับนายกก็ได้มีการนำประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาตินะครับเป็นวันที่3แล้วเน้นย้ำทุกหน่วยงานนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นสับสนแล้วก็กำชับนะครับว่าทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องราวของฝนอีกรอบหนึ่งก็คือ4-5ตุลาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมครับเวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมด้วยรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็เรียกว่าเป็นการวิดีโอคอนเฟรนซ์กันน
1: ะ
0: ครับคือช่วงนึงครับนายกเองเนี่ยได้มีการเน้นย้ำนะฮะในที่ประชุมบอกว่าในการสื่อสารเนี่ยจะต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นสับสนนะฮะเพราะว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะได้มีการประเมินสถานการณ์กันบนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพลดความสับสนลดความกังวลและลดความคลาดเคลื่อนด้วยและยังขอให้ทุกหน่วยงานนะครับรวมไปถึงผู้ว่าของจังหวัดต่างๆเองเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะจากการประเมินของทางกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้นะครับมีความเสี่ยงมากนะครับที่จะเกิดพายุฝนเป็นจำนวนมากครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยครับ
1: นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เราเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าสภาพฝนฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปยังอยู่ในภาวะที่ไว้วางใจไม่ได
0: ้ครับลองฟังดูนะฮะ
2: สิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับอย่าให้มีข้อมูลหลายชุดเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนลดความกังวลนะครับลดความคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่4-5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: นี่คือท่านนายกได้มีการบอกไว้นะครับว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยขอให้ข้อมูลทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีชุดเดียวแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบง่ายๆนะฮะให้ประชาชนนั้นเข้าใจมันก็ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งมีการสื่อสารกันออกมาแบบทำให้หลายๆคนเองเนี่ยก็มีการตำหนิไปที่กรมอุตุตั้งแต่แรกนะครับว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ทำไมพูดแบบไม่ชัดเจนเลยมาทำให้ประชาชนเองเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมเฝ้าระวังหรือว่าในการเตรียมตัวที่จะมีการป้องกันเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับอันนี้คือมีคำสั่งเลยบอกว่าเอาสื่อสารง่าย
1: ๆ
0: และข้อมูลต้องมีชุดเดียวพูดต้องพูดเหมือนกันในทุกจังหวัดนะครับอ้าวแน่นอนครับที่ร่มเกล้าเองนะฮะชาวร่มเกล้านอกเหนือจากไปเจอน้ำท่วมแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับไปเจอขยะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกลอยเข้ามาคุณผู้ชมเอาลองดูภาพนี้ฮะ
3: โอ้วิวสวยเว้ยเหมือนลอยไปเลยอะ
0: อันล่มเก้าอยู
3: ่ตอนนี้น้ำกำลังมาคนหนึ่งเตือ
0: นน้ำกำลังมาบอกล่มเก้าขยะลอยมาปุ๊บเป็นท่อของท่านชัดชาติมาเลย
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะก็เรียกว่าชาวล่มเก้าคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังนะฮะแล้วก็เจอปัญหาล่าสุดครับกองขยะเนี่ยมันลอยเข้ามาวนอยู่ในน้ำเน่าเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับคือเหม็นจัดๆเลยครับคือชาวบ้านเนี่ยกังวลใจนะครับว่าจะไม่มีใครเข้าไปช่วยก็ได้แต่วอนนะครับขอให้ความทุกข์ยากนี้มันผ่านไปสักทีนะครับ ตอนนี้มันบั่นทอนต่อสุขภาพจิตแล้วผู้ใช้ TikTok นะครับได้มีการโพสต์น้องหมานะครับอยู่ในห้องพักนี้มาสัก7วันแล้วเดี๋ยวลองดูนะเอาน้องหมามานี่คุณผู้ชมอยู่มา7วันแล้วครับท่ามกลางน้ำเน่าแล้วก็กองขยะมันก็สูงกันขึ้นมานะครับน้ำเนี่ยก็จะขังแบบนี้อีกหลายวันก็กังวลนะครับว่าจะไม่มีคนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเพราะน้ำมันเหม็นแล้วคนในเคหะร่มเกล้าส่วนใหญ่นะครับก็อพยพออกไปอยู่ข้างนอกกันพร้อมก็บอกว่าตัวเองนั้นทนไม่ไหวนะครับแต่เป็นห่วงน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้จะทนไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะบอกขอเถอะนะบอกว่าใครก็ตามแต่บอกช่วยเหลือหน่อยทั้งคนทั้งสัตว์เลย
1: ค่ะให้ดูอีกคลิปนึงก็จะเห็นขยะเต็มผืนน้ำค่ะมีเรือของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของกทม.ช่วยกันเก็บแต่ดูแล้วปริมาณขยะมันมากกว่าจำนวนกำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือก็หวังแต่ว่าอยากจะให้ผ่านพ้นมรสุมนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดอีกคลิปนึงจากผู้ที่อยู่ในเคหะร่มเกล้ามายืนถ่ายที่ระเบียงห้องพักท้อใจกับปัญหาน้ำขังแล้วก็กลิ่นเหม็นเธอบอกว่ามายืนดูทุกวันไม่ลดลงเลยเมื่อวานเห็นว่าขยะลอยแล้วก็ไหลย้อนมาที่เดิมมากองอยู่ที่หน้าห้องพักก็ตัดสินใจถ่ายคลิปไว้ค่ะเผื่อว่าจะมีใครเห็นแล้วก็รับรู้ถึงปัญหานี้เป็นความเดือดร้อนของชาวชุมชนแล้วก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือคือตอนนี้เธอบอกว่ามันบั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเธอค่ะ
0: นี่แหละครับคุณชมครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็ชาวร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อคืนนี้กทม.เขาลุยแล้วครับเขาเอาท่อซิ่งเนี่ยไปช่วยเร่งระบายน้ำเลยนะฮะ
4: ลดลงไปหน่อยแล
0: ้
4: ว
0: มาท่อซิ่งมาอ้าวท่อซิ่งไม่มาน ี่มาแล้วฮะ
3: ลอยไปเลยอ่ะ
0: เนี่ยครับมาเร่งดึงน้ำนะครับจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งนะครับโดยผลักดันต่อไปที่คลองประเวศบุรีรมย
3: ์
0: เช้าวันนี้ครับทีมข่าวได้มีโอกาสไปที่สะพานคลองหนึ่งนะฮะถนนเคหะร่มเกล้าฝั่งทางเข้ามิสทีแล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงจุดนั้นคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าตรงนี้นี่ติดตั้งทั้งหมด4เครื่องเลยคุณผู้ชมครับแต่ขณะนี้ครับยังไม่ได้มีการเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำจริงนะฮะเพราะบริเวณที่ติดตั้งท่อสูบน้ำมันเป็นคลองไส้ไก่ครับเป็นคลองที่ขุดขึ้นโดยเคหะร่มเกล้าล้อมรอบพื้นที่โครงการไม่มีทางระบายสู่คลองภายนอกนี่นะฮะดังนั้นครับการระบายน้ำจึงต้องใช้เครื่องสูบน้ำสูบจากคลองไส้ไก่ข้ามไปอีกคลองหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีกทีก่อนจะมีการระบายนะครับไปถึงคลองประเวศบุรีรมย์แล้วไหลไปที่คลองพระโขนงนะฮะ
1: แต่ตอนนี้ที่คลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงค่ะถ้าเดินเครื่องสูบน้ำทันทีก็อาจจะทำให้น้ำที่ถูกสูบออกจากเคหะร่มเกล้าไหลไปเอ่อในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอีกฝั่งหนึ่งอาจสร้างผลกระทบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานก็อยู่ระหว่างการวางแผนในการผลักดันน้ำแล้วก็การต้องน้ำในคลองโดยรอบแล้วก็จะเร่งทำคันกั้นน้ำในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปท่วมพื้นที่ของประชาชนทางประธานชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน1คุณสุนันบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำหลากเข้ามาระหว่างคลอง2มาถึงที่บริเวณปั๊มน้ำบางจากจุดนี้ล่ะค่ะไม่มีคันกั้นน้ำโดยในช่วงปี54เคยมีการทำคันกั้นน้ำเอาไว้แต่ว่าพอสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายไปประชาชนก็มองว่าน้ำไม่น่าจะท่วมอีกก็เลยมีการรื้อคันกั้นน้ำออกไปทำให้เวลาที่มีน้ำหลากเข้ามาน้ำก็ไหลเข้าพื้นที่เต็มที่ไม่สามารถป้องกันได้ทันตอนนี้เดินเครื่องสูบน้ำไปแล้ว1เครื่องค่ะโดยจะสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงคลอง1แล้วก็เชื่อมต่อไปที่คลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็จะระบายไปที่คลองพระโขนงส่วนเครื่องสูบน้ำอีก3เครื่องน่าจะใช้ได้ช่วงบ่ายวันนี้เพราะว่าต้องทำคันกั้นน้ำก่อนจะเริ่มทำคันกั้นน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็เพราะว่าแนวคันกั้นน้ำมีระยะทางที่ค่อนข้างยาวก็ต้องใช้เวลาสำหรับระดับน้ำตอนนี้ทางคุณสุนันท์บอกว่าลดลงแล้วประมาณ30เซนค่ะเดิมระดับน้ำที่นี่จะอยู่ที่เมตร50ทางคุณสุนันท์มองว่าระดับน้ำที่ลดลงทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าการระบายน้ำจะสามารถทำได้เร็ว
5: 4ตัวโดยที่ย้ายมาจากคลองจันทร์เพราะว่าคลองจันทร์กับเคหะร่มเกล้าเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นแอ่งกระทะมันจะไม่มีตัวระบายน้ำออกโดยธรรมชาติได้เลยคือตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ระบบสูบออก 100% น้ำมันหลากมาเนี่ยมันจะหลากเข้าทางระหว่างคลอง2มาถึงปั๊มบางจากตรงนั้นมันไม่มีคันคูเมื่อปี54เราเคยทำคันคูไว้แต่หลังจากนั้นมาทุกคนก็คิดว่าน้ำไม่ท่วมละเรามีงานมีการอะไรทุกคนก็ล้มคันคูตรงนี้ออกหมดพอน้ำมันหลากมาน้ำมันก็เลยหลากเข้ามาตรงนั้นได้เต็มที่เราเลยป้องกันไม่ทันทีนี้วันนี้กำลังปั้นคันคูอยู่ณปัจจุบันเนี้ยทำตั้งแต่เมื่อวาน
4: การเปิดใช้แล้วตอนนี้ใช้กี่ตัว
5: ตอนนี้1ตัวครับใช้ตัวใหญ่1ตัวอยู่เพราะด้านนี้จะลงคลอง1ทั้งหมดคลอง1นี่ก็จะไปเชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมคลองประเวศบุรีรมก็จะออกไปออกคลองพระโขนงจะไปออกเครื่องสูบที่คลองพระโขนง
4: แล้ววันนี้มีแผนที่จะเปิดตัว3ตัวมั้ยคะ
5: มีแผนฮะคาดว่าน่าจะช่วงถ้าบ่ายโมงนี้เราปั้นตรงนี้เสร็จ
0: นี่ครับแต่จริงๆแล้วชาวบ้านเขาบอกเขาไม่อยากรู้หรอกว่าจะไปลงคลองไหนอะไรยังไงเขาอยากรู้เมื่อไหร่น้ำจะลดสักที
1: จะแห้งเมื่อไหร่
0: จะแห้งเมื่อไหร่
1: ใช้เวลากี่วัน
0: อันนี้สิ่งที่เขาชาวบ้านอยากรู้ใช้กี่วันจะแห้งเมื่อไหร่แล้วขยะเนี่ยจะเอายังไงจะทำยังไงอันนี้ที่เขาอยากรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปดูดน้ำออกจากคลองนี้ไปเข้าคลองนั้นไปออกคลองนู้นไปชาวบ้านบอกไม่รู
1: ้
0: รู้แต่ว่าเมื่อไหร่น้ำกูจะลด
1: แห้งเมื่อไหร่
0: เนี่ยฮะ
1: ค่ะคุณสุนันเองยังบอกว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยนะคะตอนนี้ความเสียหายเยอะอยากให้มาช่วยเรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็การประเมินความเสียหายตอนนี้ทราบว่าประเมินเป็นรายชิ้นเช่นตะเบื้องกี่แผ่นแผ่นละกี่บาทไม่ใช่การช่วยเหลือที่เพียงพอสำหรับผู้ประสบภัยที่นี่เลยแล้วเงินเยียวยาที่จะได้ 9,000 บาทคุณสุนันก็มองว่าแทบไม่มีประโยชน์กับผู้ประสบภัยเลยคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเท่าที่ไปดูในชุมชนแต่ละบ้านเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนก็อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เหมาะสมมากกว่านี้ค่ะ
0: ครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับมีทางฝั่งของแฟนๆของข่าวเที่ยงที่อยู่ที่ราชบุรีเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือมานะครับเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงพื้นที่หน่อยที่ตำบลหนองกลางครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าราชบุรีตอนนี้เกือบทั้งจังหวัดคือวิกฤตหนักมากๆน้ำท่วมบ้านไปครึ่งหลังต้องอพยพไปนอนวัดชาวบ้านบางคนเก็บของไม่ทันเสื้อผ้ามีแค่ชุดเดียวอพยพไปนอนวัดตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดๆเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเลยบอกช่วยหน่อยบอกชาวราชบุรีไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะส่งมากับทางเพจนะครับของทางเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับล่าสุดที่ส่งเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้นะฮะส่วนสำคัญก็คือกำลังพลทหารที่ระดมลงไปช่วยกันหลายจุดนะครับแล้วก็หนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงก็คือมีการใช้ยานเกราะทหารที่ไม่ได้มีไว้แค่ในสนามรบนะครับแต่ว่ามาใช้ในภารกิจฝ่าน้ำท่วมสูงช่วยประชาชนนะครับลงไปดูที่ประจินหน่อยฮะนี่ครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพของหน่วยกองพันทหารราบที่1นะครับกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นำเอารถยานเกราะล้อยาง BTR 3S รุ่นลำเลียงพลแบบพยาบาลครับไปสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีแล้วก็ประจันตคามที่ประจินบุรีมีทั้งส่งต่อผู้ป่วยรับส่งชาวบ้านพร้อมลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยางชีพนะครับไปยังจุดที่ประชาชนเองยังคงติดค้างตามบ้านเรือนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ยังมีกระแสน้ำที่แรงนะครับก็จะมีคลิปของยานเกราะระบุข้อความไว้นะบอกว่าต้องถึงมือหมอให้ได้ภารกิจพาผู้ป่วยฝากกระแสน้ำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนี่ครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์นะฮะที่ทางหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับหรือว่ารอ2001รอเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับผู้ชมครับอีกคลิปนึงครับเป็นการเข้าไปช่วยเหลือหนูน้อยวัย10วันเท่านั้นนะบอกว่าภารกิจวันนี้คือพาหนูไปถึงที่ปลอดภัย
1: โอ้สิบวันตัวนี้เดียว
0: เนี่ยครับนะครับโดยเพจโฆษกกองทัพบกบอกนะฮะบอกว่าภารกิจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายุทธปกรณ์ของกองทัพบกสามารถนำมาประยุกต์ใช้สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเหมาะสมโดยกองทัพบกเองเนี่ยนะฮะจะร่วมบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายนะฮะลองฟังเสียงดูครับ
6: ผมอย ากได้ข้าวในตลาดคนไม่มีข้าวจะกินพี่เปไม่มีข้าวจะกินซื้อไปให้มัน
7: มีร้านมาแล้วพี
6: ่มีร้าน
7: ครับบอกแล้วกัน
6: ข้าวสาร50โล
8: ก็จะเข้าไม่ได้ใช่ป่ะพี่
6: เข้าได้พี่ทําไมไปได้
8: ใช่ไปได้ในตลาดก็เข้าไม่ได
6: ้เปน้ำปูน้ำปลามั้ยวะเนี่ย
0: นอกจากนี้นะครับยังมีภาพของทหารทุกเหล่าทัพนะครับที่กระจายลงไปช่วยเหลือน้ำท่วมกันทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกทหารนะครับที่เข้าไปรับส่งชาวบ้านจุดที่น้ำท่วมสูงรวมไปถึงการใช้โดรนกู้ภัยของทางกองทัพเรือแล้วก็กองทัพอากาศครับก็ช่วยกันลำเลียงอาหารน้ำดื่มเข้าไปช่วยชุมชนนะครับคือในจุดที่เรียกว่าเข้าถึงยากคือทหารทุกเหล่าทัพนะครับตอนนี้ก็ออกมาช่วยเหลือกันนะครับเนี่ยฮะมาช่วยประชาชนครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดส่งมาขอโทษนะพี่หมวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่หนุ่มหมู่บ้านฟ้าคลามคลอง6ปทุมน้ำยังไม่ลดเลยค่ะ7วันแล้วนี่นะฮะมีราชบุรีนะฮะตอนนี้ลำบากมากช่วยด้วยเนี่ยครับโอ้ส่งกันมาได้นะครับก็ตรงไหนที่ยังติดขัดหรือว่าหน่วยงานไหนยังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวเราเป็นกระบอกเสียงให้นะ
1: ค่ะฟ้าคลามตั้งแต่วันแรกๆของสัปดาห์นี้เลยค่ะ
0: เคยบอกไปแล้วนะเราก็พยายามประสานเดี๋ยวตามอีกครั้งนึงนะครับฟ
1: ้
0: าคลามนี่7วันแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางปภ.ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยากรณีประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐในพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำแล้วเกิดน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ2ช่องทางค่ะก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือไปที่สำนักงานเขตถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลักเกณฑ์การช่วยมี4กรณี1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2เป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมส่งผลทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและข้อ4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านค่ะอันนี้ก็คือสามารถจะลงทะเบียนได้ทั้งทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือใครที่สะดวกอยากไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองก็ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตเราลงพื้นที่ไปที่สำนักงานเขตบางกะปิค่ะก็มีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเดินทางมาต่อเนื่องตั้งแต่เช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะที่ไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทีมข่าวได้คุยกับคุณไพฑูรย์อยู่ที่รามคำแหง24คุณไพฑูรย์บอกว่าขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่อธิบายละเอียดดีใช้เวลาประมาณ10นาทีแต่ผู้ได้รับผลกระทบเองจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเอกสารภาพถ่ายยืนยันน้ำท่วมขั้นตอนการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่อธิบายดีทุกขั้นตอนส่วนตัวเหตุน้ำท่วมทั้งนี้ไม่โทษรัฐบาลหรือว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นภัยธรรมชาติแล้วก็เชื่อว่าทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้ว
9: ก็ถ้าคนหนึ่งนะก็มาถึงก็กรอกเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ไปใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีก็เสร็จแล้วไม่ยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเอกสารอะไรทุกอย่างมันพร้อมเขาก็จะปริ้นเข้าระบบเหมือนกับเรายื่นคำร้องแล้วนะครับ
10: แล้วเขาบอกไหมครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะโอนเงินเข้าให้เรา
9: อันนี้เขายังไม่มีคำตอบเพราะว่าต้องรอทางฝ่ายรัฐบาลเขามีการประชุมว่า ไอ้ความเสียหายเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันยังไงเขาถึงจะมีกฎเกณฑ์ออกมาว่าควรจะเยียวยาประชาชนยังไงเพราะว่าถ้าเผื่อจำนวนเงินมากเกินไปเขาก็ต้องไม่ไหวนะงบประมาณต้องบริหารจัดการให้มันลงตัวให้ดีกับเง
0: ินเนี่ยครับผู้ชมครับส่วนทางด้านของท่านผอ.เขตบางกะปินะฮะคุณจิรศักดิ์หงส์8ท่านก็บอกว่าสำหรับวันนี้วันแรกนะครับถือว่าประชาชนเองเนี่ยยังคงเดินทางลงทะเบียนได้ไม่มากนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเปิดลงทะเบียนวันนี้หรือบางคนเองก็ไม่ได้สะดวกเดินทางมาส่วนใหญ่ที่มาวันนี้เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าให้แนะนำนะครับท่านบอกว่าขอให้รอลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของกทม.ที่จะเปิดระบบในช่วงเย็นวันนี้ดีกว่านะครับเพราะมันจะสะดวกมากไม่ต้องปริ้นเอกสารด้วยหรือว่ารูปถงรูปถ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องนะครับคือสามารถอัปโหลดไฟล์ภาพหรือว่าเอกสารผ่านระบบได้เลยครับทางนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางคนที่ยังไม่สะดวกในการเดินทางมาที่เขตบางกะปินะครับก็ได้มีการประสานผู้นำชุมชน27ชุมชนนะครับจะนัดวันที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปลงทะเบียนเองเลยนะครับคือจะไปที่ชุมชนเองเลย
1: ค่ะอันนี้ดีเลยค่ะ
0: เนี่ยนะฮะ
1: จะได้ไม่ต้องเดินทางออกมาน
0: ี่คือคุณจิรศักดิ์หงส์8นะ
7: วันนี้ถือว่ายังไม่เยอะครับยังทยอยมาแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอย่างนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนระบบออนไลน์แบบออนไลน์ซึ่งเราอยากจะแนะนำประชาชนทุกท่านนะครับรอสักนิดนึงเย็นเนี่ยครับคาดว่าระบบของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ซึ่งรูปความเสียหายทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์
0: เนี่ยผู้ชมครับล่าสุดที่ส่งเข้ามานะครับผู้ชมครับก็จะมีที่รามคำแหง118นะหมู่บ้านพฤกษชาติ
1: อันนี้เราเสนอไป
0: เสนอไปแล้วเมื่อวันก
1: ่
0: อน
1: ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อวานนะท่านรองผู้ว่าจะลงไป
1: ค่ะ
0: นะฮะที่สัมมากรนะครับจะมีไปละนะฮะแต่ว่าพฤกษชาตินี่รู้สึกยังไม่มีนะครับเมื่อกี้ที่ส่งเข้ามาขอท่านพอดีมันลันขึ้นมาเยอะมากฟอร์เรวิลสุวินทวงศ์8วันแล้วนะฮะขอเครื่องสูบน้ำหน่อยค่ะจะได้ออกไปกับเขาได้บ้างเพราะตอนนี้ติดอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมีหมู่บ้านคัทริยาลำลูกกาเนี่ยครับก็มีหลากหลายเลยพี่หมวย
1: ค่ะคัทริยาลำลูกกา
0: 49
1: ค่ะมาตั้งแต่วันแรกๆเหมือนกันนะคะ
0: ครับโอ้คือบางจุดนี่เขาบอกยังไม่เข้าถึงนะฮะหน่วยงานบางจุดยังไม่เข้าถึงนะครับมีโอ้โหนี่ส่งเข้ามาเยอะแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะ Flora View 38รอเครื่องสูบน้ำ8วันแล้วพญาสุเรน45ท่วมมา7วันแล้วครับน้ำเน่าซากสัตว์ลอยเกลื่อนภาครัฐตอนนี้ไม่มีใครเข้าไปเลยไม่เคยได้ยินข่าวแผนดำเนินการอะไรเลยพญาสุเรน45นะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: เรามีทีมข่าวลงไปที่พญาสุเรนแต่เดี๋ยวดูว่าจะใช่จุดเดียวกับที่ร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะ
0: ครับโอ้โหอันนี้เขียนมาออกเขาเพิ่มเติมมานะฮะพญาสุเรน45ท่วมมา7วันแล้วครับพี่หนุ่มน้ำเน่าซากสัตว์ลอยเกลื่อนแล้วครับภาครัฐนิ่งดูดายมากไม่เคยได้ยินข่าวแผนดำเนินการอะไรเลยแล้วก็เป็นส่งเป็นรูปร้องไห้มา3รูปนะครับมีหมู่บ้านแอร์วิลล่าเดี๋ยวนะโอ้มันลันเร็วมากเลยอ่ะขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแล้วผมจดไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวผมพยายามประสานหน่วยงานให้นะครับ
1: มีพัฒนาการ65ก็มีชินเขต2ด้วย
0: ชินเขต2งามวงวาน47นะฮะ
1: ค่ะ
0: พญาสุเรนตอนนี้ถูกทิ้งเลยเค้าเขียนเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับฟอร์เรวิลสุวินทวงศ์ก็มี
1: อ่
0: ะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพยายามเขียนจดให้นะเอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
11: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
14: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
15: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินทร์โทร1507
16: ช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
19: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
20: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
19: มาเตรียมพร้อมกัน
21: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
23: ที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
24: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
25: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉโลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
26: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02-559-2727
27: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
28: เที่ยงวั
2: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
0: น้ำเนี่ยเน่ามากนะครับแล้วหมู่บ้านเนี่ยจะใช้เครื่องสูบน้ำแต่ก็มีน้ำไหลวนเข้ามาตลอดทำให้น้ำแทบไม่ลดลงเลยครับลองดูภาพนี้หน่อยคุณผู้ชมครับนี่นะฮะบางจุดสูงกว่านี้นะฮะเนี่ยครับทีมข่าวอันนี้เป็นหมู่บ้าน KC Cluster ครับคลองสามวานะครับก็พบว่าตอนนี้เนี่ยใช้เครื่องสูบน้ำ1เครื่องนะฮะสูบน้ำออกจากหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยมันแทบจะไม่ลดลงเลยครับและตอนนี้น้ำมันเน่าแล้วคุณผู้ชมก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้านอย่างหนักนะครับเรื่องนี้นะครับคุณมัทธุรสพรมอ่องบอกว่าน้ำท่วมขังมาตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมาแล้วแทบไม่ไหลออกไปเลยจนน้ำเนี่ยมันเน่าชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเน่าเริ่มมีอาการระคายเคืองเป็นโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าแม้ชาวบ้านจะระดมเงินนะฮะติดตั้งเครื่องสูบน้ำกันเองแต่ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหน่อยตอนนี้อันดับแรกเลยนะขอยารักษาอาการน้ำกัดเท้าด้วยมันกัดซะเละหมดเอาลองฟังดูครับ
5: นี่น้ำเริ่มเน่าค่ะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็คนที่เดินลุยน้ำนี่แผลกัดเท้ากันหมดเลยถึงจะสูบน้ำช่วยมันก็ยังระบายได้นิดหน่อยผลกระทบกับชีวิตเยอะแยะเลยเดินก็อันตรายลื่นกันปัญหาชีวิตทุกอย่างน่ะมันลำบากหมดน่ะการใช้ชีวิตอันนี้เรื่องจริงภายในของพวกพี่เองก็คือพยายามช่วยกันเต็มที่กันแล้วคนในชุมชนก็คือพยายามช่วยกันเองช่วยกันเราก็เตรียมความพร้อมของตัวเองกันในเบื้องต้นตอนที่เขาแจ้งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละบ้านก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะหาซื้อกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพี่ก็คือเนี่ยค่ะน้ำเข้าร้านของพี่น้ำผุดขึ้นในครัวในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่กั้นไม่ทันก็คือทั้งร้านเนี่ยไปหมดเพราะน้ำมันสูงมันเลยเข่าอีกนะของพี่เพราะของพี่เป็นที่ต่ำพี่ว่าของพี่นี่นะอีก10วันก็ไม่ลดเพราะว่าของพี่มันเป็นที่ต่ำจากที่พี่ไปดูพี่มีประสบการณ์เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยท่วมอย่างนี้ก็คือขังรอกันอยู่เงี้ย15ตุลาเนี่ยพี่คิดว่าน้ำพี่ก็ยังอยู่เพราะดูจากว่าซอยข้างหลังนี่พี่ไม่ลดเลยถ้าเกิดว่าซอยข้างหลังนี่พี่ลดปุ๊บซอยพี่เนี่ยประมาณ1อาทิตย์ถึงจะลดเพราะมันต่ำมากใช่อยากให้หน่วยงานเข้ามาประสานติดต่อกับโครงการหรืออะไรก็ได้ค่ะให้ช่วยหน่อยค่ะมันลำบากจริงออกไปทำมาหากินก็ลำบากคนที่อยู่
0: ขณะที่ทางด้านของชาวบ้านอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณโสภิฐาวงเล็กนะฮะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเลยครับบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือเข้ามาจัดการขยะให้หน่อยเถอะตรวจสอบการสูบน้ำให้ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยแม้จะสูบน้ำออกแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าหยุดสูบน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะไหลเวียนเข้ามาอีกนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยหน่อยได้ไหมตรวจสอบระบบระบายน้ำให้หน่อยเพราะสภาพท่อระบายน้ำภายหมู่บ้านเนี่ยมันอาจจะแบบมันมีปัญหาหรือเปล่าอ่ะลองฟังดูครับ
6: น้ำจะท่วมบ่อยมากแต่ว่าครั้งนี้เยอะสุดค่ะตั้งแต่มาอยู่มาปิดรองเท้าบูทพี่ค่ะเตรียมตัวตลอดเวลาเลยล่ะอยู่หมู่บ้านนี้ค่ะเพราะว่ามันเคยท่วมแต่มันไม่ได้หนักขนาดนี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะก็ยังไม่หยุดเริ่มจะน้ำสกปรกเหมือนจะเริ่มคันเท้าแล้วอ่ะอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลในโครงการอ่ะสุขาเนี่ยสำคัญรถขยะเนี่ยต้องเข้าแล้วตอนนี้เพราะว่าน้ำมันก็เริ่มที่จะลดอ่ะอย่างรถขยะเนี่ยมันลอยมันหมดเลยเห็นไหมคะแต่ละถังเนี่ยลื่นค่ะต้อง
8: เป
6: ็นตะไคร่หมดแล้วก็ฝากถึงหน่วยงานด้วยแล้วกันนะคะยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนนอกจากสกเขตนะคะที่เขาก็คอยมาดูนะคะอันดับแรกเลยนะเรื่องการลอกท่อพี่มาอยู่ที่นี่มา
0: เนี่ยครับส่วนที่คลองจันเป็นไงพี่หมวย
1: ที่คลองจันดีมากเลยค่ะตอนนี้แห้งสนิทแบบ 100% ในเรื่องของน้ำดีแต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือปัญหาขยะแล้วตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านขยะเยอะเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ภายในบ้านตอนนี้มากองทิ้งไว้แบบนี้รอเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมาเก็บ
0: เนี่ยฮะ
1: ขยะเยอะค่ะ
0: มากับน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณผู้ชม
1: เต็นท์ของจิตอาสาที่ก่อนหน้านี้เคยมาตั้งอยู่หน้าชุมชนตอนนี้ถอนออกไปก็จะมีแต่ชาวบ้านที่คอยเก็บทำความสะอาดทีมข่าวเดินทางไปที่โซนสนามบาสเกตบอลหลังแฟลต21จุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในชุมชนจะเป็นจุดที่คนในชุมชนเอารถมาจอดแต่ว่าก็ไม่รอดค่ะน้ำท่วมจุดนี้สูงกว่า1เมตรหนึ่งในเจ้าของรถชื่อว่าคุณพัทรรินบอกว่าพอกลับมาเห็นแล้วคือหดหู่ใจมากเมื่อวันที่25เพิ่งจะไปรับเงาะกับมังคุดมา100โลเอามาไว้ที่หลังกระบะ ตั้งใจจะออกขายเช้าวันเสาร์ที่16ปรากฏว่าเจอน้ำท่วมไปหมดเลยค่ะเสียหายทั้งหมดตอนนี้ก็คือเอาผลไม้มาแจกจ่ายให้กับคนในแฟลตกินเพื่อประทังชีวิตไปก่อน
7: ก็หดหูนะแบบไม่เคยเจอไม่เคยเจอค่ะแม่อยู่นี่มา40กว่าปีวันศุกร์อ่ะมันสายกลางมันท่วมประมาณหัวเข่าเนาะ 5-6 โมงเย็นเอ๊ะทำไมฝนตกไม่หยุดนะบอกลูกชายบอกลูกเอารถไปจอดบนสนามบาสดีกว่าแม่เห็นรถไอ้น้ำมันขึ้นตรงล้อแล้วนะลูกลูกชายก็บอกว่าแม่เดี๋ยวก็ยุบไม่มีใครคิดค่ะแล้วก็ขยันขยอบอกลูกไปดูอีกทีนึงฝนไม่หยุดนะน้ำเริ่มเข้ามาอีกแล้วก็เลยตัดสินใจขึ้นมาบนสนามบาสทุกคนก็มาสนามบาสกันหมดเพราะว่ามันสูงที่สุด
8: ลงของเตรียมจะขายเสาร์อาทิตย
7: ์ใช่ค่ะมีรองกองแล้วก็มีเงาะแล้วก็มีมังคุดแม่จะลงผลไม้พวกเด็กๆ เขาน่ารักเนาะคนแฟดน่ะช่วยกันแม่เอาไประบายของจะได้มีเงินขึ้นมาบ้างแม่ก็ขายบ้างแจกบ้างมังคุดเอาไปก็คว่ำลังไปกับน้ำแม่ซื้อของมาเป็นหมื่นนะเป็นร้อยโลแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะหาทุนตรงไหนเนี่ยยังคิดอยู่นี่รถด้วยค่ะรถด้วยแล้วก็ต้องเงินแม่ต้องเตรียมซื้อของขายต่ออย่างเงี้ยแล้วค่าลากรถด้วยค่าไปที่อู่ไม่รู้ว่าเขาจะตีราคาเท่าไหร
8: ่เยียวยาหลังจากนี้อยากให้เขาช่วยเหลือยังไงบ้าง
7: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมคนที่ไม่มีประกันนะน้องจะช่วยยังไงคือนิดหน่อยก็ยังดีเนาะไปไม่ถูกค่ะตั้งสติแต่นอนไม่หลับอ่ะหนูเราเคยค้าขายเนาะเราเคยทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: รถเล็กนี่โอ้โหแต่ละคันก็พังกัน
1: ค่ะ
0: ระเนระนาดคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เห็นมีข่าวบางท่านเองเพิ่งจะซื้อรถมา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไม่มีประกันเดือดร้อนเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วน้ำมันท่วมเข้าไปคือยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งไปสตาร์ทมันนะโอ
1: ้คือทุกคนที่มาเห็นรถเปิดรถดูก็คือห่อหิวใจไปหมด
0: บางคนร้องไห้เลย
1: ค่ะหลายคนมีแม่ค้าร้านขายของเบ็ดเตล็ดอะค่ะของในร้านก็เสียหายก็ต้องเอามาขายเลหลังแจกบ้างขายบ้างขายขาดทุนไปมีเจ้าของร้านชามาเลที่ตลาดสวนพฤกษ์คลองจันทร์คุณซูฮาดาบอกว่าสินค้าในร้านทั้งหมดตู้แช่ผงชาไก่สดสำหรับทอดขายประมาณ 50-60 กิโลก็เสียหายหมดเหตุการณ์ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลมีความพร้อมในการแจ้งเตือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวนี่เป็นร้านขายของเบ็ดเตล็ดค่ะก็เอาของที่ยังพอจะขายได้อย่างพวกไม้แขวนเสื้อก็มาขายแบบถูกๆแต่ว่าของบางอย่างคือมันขายไม่ได้เลยพวกกระดาษมันก็เปียกน้ำไปหมดมีเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะ
9: เวลาตอน 5:00 ใช่ไหมน้องก็โทรมาบอกว่าพี่ขายไม่ได้นะวันนี้น้ำมันเต็มร้านแล้วตู้เย็นอะไรก็ยกไม่ทันแล้วเสียหายหมดแล้วค่ะของอะไรก็เราก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ปล่อยอย่างเดียวเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นอะพวกผงชานมข้นอะไรที่เราวางบนพื้นหมดเลยเพราะเราไม่คิดว่ามันจะท่วมไงคะไก่ด้วยไก่ก็อยู่ในตู้เย็นเพราะตู้เย็นมันช็อตทีเนี้ยมันก็เสียหมดเลยเราเสียหายตอนนี้แหละคะก็น่าจะหลักหมื่นอยู่นะคะพอตู้เย็นก็ตู้ละเป็นหมื่นแล้วอะรถก็พังรถเบนซ์ด้วยรถพังคือกระโปรงเลยค่ะกระโปรงรถเลยเนี่ยต้องรอว่าประกันเขาจะว่ายังไงบ้างค่ะอยากให้เข้ามาเยียวยาแม่ค้าแล้วก็ทุกคนทุกๆคนที่โดนนะคะอยากให้เขาเยียวยาให้หมดเลยเพราะว่าโดนผลกระทบกันหมดเลย
0: เนี่ยคุณชมครับแล้วก็มีส่งเข้ามาอีกแล้วนะครับทาง YouTube ของจริงวันนั้นเหตุการณ์นะครับแล้วก็3พระครอบครัวข่าว3นะครับบอกว่าตอนนี้สมุทรปราการนะครับโทษนะฮะบางพลีบางบ่อบางเสาธงเข้าวันที่7แล้วตั้งแต่คืน25กันยายนไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐได้แต่ตอบว่าต้องรอธรรมชาติน้ำมันก็เน่าแล้ว
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะอันนี้ที่ส่งมานะครับยังมีคุณวัลภาจินดาวงศ์บอกว่าเจริญพัฒนา4ยังหนักมากนะคะดูคลิปที่สกสุขเกียรติเข้าได้ค่ะพื้นที่หมู่บ้านต่ำมากช่วงหนักๆลึกเป็นเมตรน้ำเข้าบ้าน 60-70 เซนทุกหลังเสียหายหนักมากเนี่ยครับกิ่งแก้ว8วันแล้วค่ะสื่อนำเสนอแต่ที่เดิมๆซ้ำๆวนๆแต่ร่มเกล้าคลองจันทร์กิ่งแก้วแห้งสนิทแต่พอเข้าซอยตามหมู่บ้านเหมือนคนละโลกบางจุดเมตรครึ่งไม่มีการนำเสนอเลยเป็นทุกซอยช่วยออกข่าวด้วยเถอะขอร้อง
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะเรานำเสนอแล้วเราบอกให้แล้วนะนะครับคือต้องขออภัยด้วยจริงๆคือบางทีเราไม่ได้ลงพื้นที่เราก็จะไม่ได้ทราบด้วยเนาะแต่ว่าดีแล้วครับที่แจ้งมานะฮะจะได้สะท้อนให้นะครับเขาบอกว่าซอยแยกอ
1: ่ะ
0: นะฮะซอยแยกเนี่ยมันจุดเป็นเมตรเลยไม่มีการนำเสนอเลย นะครับโอ้มีส่งกันมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชัยนาทก่อนคุณผู้ชมครับชัยนาทคุณผู้ชมครับเขื่อนเจ้าพระยานะครับปรับการเพิ่มระบายน้ำนะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่งผลระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกว่า50เซนกระสอบทรายกั้นน้ำหลายจุดต้านไม่ไหวนะครับน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมตำบลโพนางดำตกฉับพลันเลยนะเขาว่างั้นลองไปดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาครับยังคงน่าเป็นห่วงทีเดียวนี่ฮะหลังกรมชลประทานนะครับปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ปรับขึ้นมาอีกร้อยนึงฮะตอนนี้เป็น 2,500 ครับคุณผู้ชมครับคือตั้งแต่เวลาประมาณสักตีสามที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะโดยน้ำเนี่ยไหลทะลักเอ่อล้นแนวกระสอบทรายเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหมู่5ตำบลโพนางดำตกนะฮะที่อำเภอสัพพยาครับที่ชัยนาทคือเขาบอกท่วมเร็วเลยชาวบ้านบอกครับบอกว่าแนวกระสอบทรายที่มีการวางป้องกันเอาไว้คือเขาบอกว่าสู้มาจนกระทั่งหนักตั้งแต่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรแต่พอปล่อยน้ำไป 2,500 ลูกบาศก์เมตรตอนนี้ต้านไม่ไหวแล้ว
1: พังค่ะ
0: พังนะฮะโอ้
1: ชาวบ้านก็ต้องเร่งอพยพเข้าของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หนีน้ำกันโอลหม่านค่ะ400นะครับไปที่ 2,500 น้ำทะลักเข้ามาแบบนี้ทำให้แนวกระสอบต้านไม่อยู
0: ่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
1: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท
0: ีอันนี้คือที่ชัยนาท
1: ใช่ค่ะ
0: ชัยนาทนะคุณ
1: สัพพยา
0: เริ่มเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็จะไหลมาจากทางฝั่งของตัวปิงมังยมนั่นใช่ไหมฮะไหลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มากองรวมกันอยู่ที่นครสวรรค์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาพอมาเขื่อนเจ้าพระยาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเขาจะมีการผันน้ำนะฮะจากตอนแรกเนี่ย 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปรากฏเอาไม่อยู่นะฮะเพราะว่าหน้าเขื่อนน้ำมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะน้ำมันเริ่มมาหนุนน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆเขาต้องผันอีกประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เป็น 2,500พอผันมาเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสูงขึ้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับคือถ้าไม่ผันข้างหลังนั่นก็ไปหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันดันมาทางหน้าเขื่อนก็จะไปหมดถูกไหมฮะพอผันหลังเขื่อนก็จะมีผลกระทบเพราะน้ำมันเยอะมามากมันก็ดันกัน
1: แล้วดูก็คือเชี่ยวแรงอะค่ะ
0: โอ้โหนะครับคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวคุณรุ่งรื่นอุรานะครับแกเป็นสารวัตรกำนันตำบลโพนางดำตกนะฮะท่านก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมวลน้ำจากเจ้าพระยาเนี่ยไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับได้มีการส่งเสียงประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านให้ช่วยกันขนย้ายข้าวของนะฮะรวมไปถึงยานพาหนะเนี่ยเอาไปไว้บนถนนก่อนกระแสน้ำที่ไหลเข้าท่วมจุดกลางหมู่บ้านค่อนข้างจะเชี่ยวนะฮะแล้วก็ท่วมสูงชาวบ้านต้องใช้เรือเนี่ยพายในการสัญจรไปมานะครับ
1: คือชาวบ้านบอกว่าโชคดีนะคะที่ส่วนใหญ่ก็มีการเตรียมความพร้อมเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ60หลังคาเรือนมีวัดในพื้นที่ได้รับผลกระทบ1แห่งมีชาวบ้านพื้นที่หมู่5อีกคนนึงคุณอำนาจเล่านาทีระทึกค่ะว่าช่วงที่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้ามาน้ำมาแรงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าตลิ่งโชคดีที่ตัวเองยังเตรียมเก็บข้าวของเอาไว้ล่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้น้ำเอ่อเข้าท่วมถึงระดับคอชาวบ้านก็ต้องใช้เรือพายเข้าออกหมู่บ้านขณะที่บางส่วนต้องออกมากางเต็นท์นอนอยู่ที่ริมถนนบางส่วนก็ต้องอาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านฟังเสียงคุณอำนาจค่ะ
10: ช่วงน้ำที่ว่ามันแตกพังเข้ามาเนี่ยตอนนั้นน้ำไหลแรงไหมลุง
11: ก็แรงกันครับแรงเพราะระดับน้ำแม่น้ำมันสูงกว่าแล้วอ่ะ
10: แต่ก็คือเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วใช่ไหมครับ
11: เก็บไว้แล้วครับ
10: แล้วตอนนี้ข้างในน้ำท่วมสูงไหมลุง
11: โอ้ประมาณนี้ก็เนี่ยเมื่อกี้ลุยเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้ลุยเข้าไปแค่ตัวเนี้ย
10: ครับ
11: มันก็เย็นไม่งั้นเข้าปากแน่
1: สถานการณ์น้ำล่าสุดวันนี้2ตุลาคมระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร93เซนจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานประมาณ50เซนและระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากชัยนาทไปดูที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้โบราณสถานได้รับผลกระทบแล้วค่ะโบราณสถานป้อมเพชรบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก หน้าสามแยกวังน้ำวนตอนนี้น้ำท่วมแล้วโดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันตกของป้อมเพชรน้ำท่วมหมดนะคะจมหมดค่ะระดับน้ำจุดนี้สูงเกือบ1เมตรจุดนี้ทางกรมศิลปากรไม่ได้ทำแนวป้องกันน้ำท่วมเป็นการเฉพาะเนื่องจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโบราณสถานป้อมเพชรสร้างในลักษณะของเสาระเบียงแล้วเป็นการใช้แผ่นคอนกรีตค่ะป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งจึงไม่สามารถจะป้องกันมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ได้แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางกรมศิลป์ก็เคยพยายามที่จะวางแนวกระสอบทรายแต่ก็ป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ค่ะภาพจึงเป็นอย่างที่เห็นนี้ผู้สื่อข่าวลงไปเดินสำรวจจุดที่น้ำท่วมพบว่าน้ำเชี่ยวระดับน้ำสูงเกือบถึงเอวแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยค่ะเดินสำรวจอยู่ก็คือตอนนี้อยู่ที่เอวไปดูที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามค่ะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกอยู่เหนือขึ้นมาจากโบราณสถานป้อมเพชรจุดนี้ทางกรมศิลป์ได้เสริมผนังกั้นน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50เซนทำให้ขณะนี้ผนังกั้นน้ำสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำ
0: อันนี้คือมาป่าสักแล้วก็มาเจ้าพระยาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือแต่เมื่อกี้นี้ชัยนาทเนี่ยก็จะมาทางฝั่งของตัวสแกกลาง
1: ค่ะ
0: นะฮะสแกกลางมาเข้าท่าจีนนะฮะท่าจีนตรงนั้นก็จะมาปะทะกับทางเจ้าพญาคือมันอยู่คนละฝั่งกันอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแต่อันเนี้ยเป็นอยุธยาอยุธยาเนี่ยก็มาตามป่าสักใช่ไหมฮะมาเลยเพชรบูรณ์ลพบุรีเข้าเขื่อนป่าสักทะลุ
12: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
14: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: อยุธยาเป็นจุดที่เห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หัวโค้งนั่นพอดีเลยเนี่ยครับส่วนชัยนาทอยู่ซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมาจากสแกกลังข้างบนมากำแพงเพชรอุทัยธานีแล้วก็จะมาเจอท่าจีนท่าจีนเนี่ยไอ้ตรงท่าจีนตรงนั้นเขาจะมีประตูน้ำปิดเอาไว้จะเปิดพร่องน้ำได้บ้างเนี่ยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยสแกกลังมันก็จะมาออกอะไรฮะมาออกเจ้าพญาเพื่อมาผันเข้าเขื่อนเจ้าพญาน้ำจากเจ้าพญาจากนครสวรรค์มาจากสี่สายมันก็ดันกันอีกเพราะน้ำมันมาเยอะมากมันก็ท่วมไปที่ชัยนาทอีกเนี่ยครับพอเปิดเขื่อนระบายเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบได้เหมือนกัน
1: พื้นที่ท้ายเขื่อน
0: ครับพื้นที่ท้ายเขื่อนเนี่ยภาพอันนี้ก็จะเห็นชัดว่าน้ำมันมาจากตรงไหนจุดไหนอะไรยังไง
1: ค่ะคือจากทางเขื่อนเจ้าพระยาเองแล้วก็มาจากทางซ้ายทางขวาอีก
0: ครับ
1: ก็เลยเยอะ
0: คือเท่าที่ทราบเท่าที่คุยกับทางสทนชนะท่านก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้เหมือนเหตุที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ฝั่งป่าสักน้ำเยอะบ้างทางฝั่งท่าจีนน้อยหน่อยนะฮะทางฝั่งของตัวเจ้าพญาน้ำเยอะแต่ป่าสักกับท่าจีนน้อยหน่อยแต่ครั้งนี้เยอะหมด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมพี่หมวยฟังกันอยู่เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มาเยอะพร้อมๆกันหมดเนี่ยครับก็ตอนนี้ทางฝั่งเขื่อนเจ้าพญาผันอยู่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี54เขาผันมาเนี่ย 3,700
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือเยอะมากเนี่ยนะครับนี่ขนาด 2,500 ยังท่วมแล้วย้อนกลับไปปี54
1: 3,700
0: แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านบอกแต่ของฉันมันท่วมเยอะกว่าปี54นะตรงจุดที่ไม่เคยท่วมมา4ก็ท่วมเพราะว่าฝนตกหนักมากด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้าเนี่ยแหละครับ
1: ดูอยุธยาอีกนิดนึงนะคะไปที่โบราณสถานวัดเชิงท่าค่ะตั้งอยู่ริมคลองเมืองคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้ทางกรมศิลป์ระดมกระสอบทรายมากกว่า 2,000 ถุงไปกั้นเป็นแนวป้องกันน้ำจากคลองเมืองไม่ให้ไหลทะลักเข้าท่วมแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อคอยสูบน้ำตลอดเวลาวัดแห่งนี้มีศาลาการประเรียน2ชั้นภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตัวศาลาการประเรียนอยู่ต่ำกว่าพื้นดินลงไปประมาณ1เมตรกว่าๆนะคะเวลาน้ำหลากก็จะเกิดปัญหาน้ำซึมเร็ว
0: เนี่ยครับซึ่งในวันนี้ล่ะครับน้ำจากเหนือเนี่ยจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเยอะที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้น้ำจะมาเยอะที่สุดที่เขื่อนเจ้าพระยาเขาก็เลยภาวนากันว่ายังไงเนี่ยถ้าฝนจะตกในช่วงอีก 2-3 วันนี้ขออย่างเดียวอย่าไปตกหน้าเขื่อน
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกขออย่าไปตกหน้าเขื่อนถ้าไปตกหน้าเขื่อนเนี่ยน้ำหน้าเขื่อนนะครับมันจะสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องผันน้ำ
1: ก็ต้องระบายเยอะ
0: ต้องระบายขึ้นมาอีกต้องระบายน้ำออกมาจากเขื่อนเนี่ยมากขึ้นกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร
1: ค่ะ
0: พอระบายมาเสร็จปุ๊บท้ายเขื่อนก็เป็นเมื่อกี้นะฮะอยุธยาอะไรต่างๆนานาไล่มากรุงเทพก็จะมีโอกาสที่น้ำจะสูงขึ้นแล้วก็เข้าท่วมเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: มีอีกไหมพี่หมวย
1: มีอีกค่ะทางปภ.ได้เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำจะสูงขึ้นล่าสุดเป็นประกาศของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลังจากตมชนระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตราที่พี่หนุ่มบอกเลยค่ะ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 40-70 เซนขอให้10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอุทัยธานีชัยนาท

0: คือภาพผังเมื่อกี้ผมว่าคุณผู้ชมที่อาจจะบางคนมาอาจจะไม่เข้าใจดูผังอันนั้นจะเข้าใจที่สุดเลยอันเนี้ยจะเข้าใจมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ

0: ที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @TSBOfficial
2: ประกาศเนี่ยน้ำจะท่วม
3: ใช่อยู่ท้ายเขื่อนหมดเลยค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยา
2: ตรงไอ้คำว่าแม่น้ำท่าจีตรงนั้นเขามีประตูน้ำอยู่นะ
3: ค่ะ
2: นั่นนะครับมากันทุกทิศทุกทางก็ตอนนี้ก็ต้องระวังระวังกันนะเดี๋ยวรอดูช่วงที่อุตุเขาบอกว่าฝนจะตกหนักเนี่ย4 5 6 7 8อะไรประมาณนี้นะ
3: ค่ะวันอาทิตย์นี้ดูปลาจีนหน่อยไหมคะ
2: ครับ
3: ปลาจีนยังเจอปัญหาจระเข้หลุดค่ะไปโผล่ในคลองข้างทาง
2: อุ๊ยตายมาอีกแล้ว
3: ค่ะ
2: นี่เข้เราอ่านกันทุกวันเลยนะเนี่ย
3: ทุกวันหลุดทุกวันเลยค่ะ
2: หลุดทุกวัน
3: นี่เป็นตำรวจสภ.กบิลบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงลุยน้ำไปที่ลำคลองแห่งนี้เพื่อเร่งจับจระเข้จุดนี้อยู่หน้าปั๊มในตำบลเมืองเก่าอำเภอกบิลบุรีปราจีนบุรีกบิลบุรีน้ำท่วมสูงค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจระเข้ตัวนี้หลุดมาจากไหนชาวบ้านไปเห็นว่าลอยคออยู่เหนือน้ำก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เกรงว่าเดี๋ยวถ้าหลุดไปทำร้ายประชาชนก็จับแล้วก็หิ้วมาม
2: าแล้วนี่นะฮะทั้งเจ้าหน้าที่เองใช้ความระมัดระวังมากนะครับในการจับจระเข้นะครับสุดท้ายจับได้สำเร็จแล้วฮะแล้วก็นำไปตรวจสอบนะครับพบว่าจระเข้เนี่ยเป็นเพศผู้ครับความยาวเนี่ยเกือบ2เมตรนะฮะประมาณสักเมตร75นี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่งมอบไปทางกรมประมงจังหวัดให้นำไปดูแลกันต่อนี่เห็นไหมฮะมัดปากมาเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานยืนยันนะครับว่าจระเข้ตัวนี้หลุดมาจากฟาร์มไหนเพราะพยายามถามแล้วแต่ไม่ตอบจระเข้ไม่ตอบนะครับเนี่ยฮะคือพื้นที่รอบๆเขาบอกว่ามันเป็นหนองปลาแขยงนะฮะแล้วก็หนองน้ำสาธารณะบุ่งกระเบาที่กบิลบุรีครับเป็นแหล่งที่เรียกว่ามีจระเข้ตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไอ้เข้นะครับที่อาศัยอยู่เดิมเนี่ยมันก็เยอะมากอยู่แล้วประกอบกับตรงจุดน้ำจุดนั้นนะฮะเป็นกระแสน้ำป่าไหลหลากครับและน้ำท่วมสูงมากก็เลยทำให้จระเข้เนี่ยลอยคอมาตุ๊บป่องตุ๊บป่องนะครับมาใกล้ๆกับชุมชนก็เลยระวังกันไว
3: ้ค่ะ
2: ว่าเดี๋ยวจะไปกัดเกิดใครเข้านี่
3: เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เร็วค่ะแล้วก็จับได
2: ้แต่ตัวนี้โชคดีไม่ตาย
3: ใช
2: ่แต่เมื่อวานเนี้ย
3: โอ้
2: ตาย
3: เมื่อวานตัวใหญ่มาก
2: เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะ
3: 3เมตร
2: นี
3: ่ฉะเชิงเทรา
2: อันนี้ตายแล้วนะ
3: อ
2: ันนี้กับดาวแล้วกับดาวจระเข้แล้วมีสองฝักสองฝ่ายทะเลาะเบาแว้งเถียงกันบางคนบอกทำไมต้องฆ่ามันเข้ผิดตรงไหนเจ้าขนลอยผิดตรงไหนบางคนก็บอกว่าแหมพี่เวลาไปจับเนี่ยมันต้องมีอาวุธไปอยู่แล้วจะปล่อยให้ไปกัดชาวบ้านหรือไงอย่าโรคสวยก็มีเหมือนกัน
3: บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกแล้ว
2: มีสองมุมสองมุมเมื่อวานตีกันใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวพูดแบบนี้นะเดี๋ยวตีกันอีกละเขาก็จะมีคนที่รักจระเข้สงสารจระเข้อีกมุมหนึ่งก็มองว่ามันเป็นอันตรายทะเลาะกันส่วนเราไม่มีความคิดเห็น
3: ค่ะให้เคลียร์กันเองในห้อง
2: เคลียร์กันเองแน่เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมเนี่ยขอลอยนะ
3: ค่ะ
2: อ
3: ันนี้คือยิงไปแล้ว
2: ยิงไปแล้วตอนแรกมันนอนแล้วมันก็ลงไปมันนอนอ้าปากเงี้ยแล้วมีภาพที่มันนอนอ้าปากไว้ตัวเนี้ย
3: ค่ะ
2: ตอนแรกที่ชาวบ้านไปเห็นนะแล้วเขาก็
3: ถ่ายเอาไว้
2: นี่คุณผู้ชมฟันขาวเลยน่าจะใช้ซ
3: ้อค่ะ
2: โอ้ตัวใหญ่ใหญ่พี่หมวยมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ใหญ่จริงนี่ครับเสร็จแล้วไปเจออีกทีก็ว่ายน้ำกำลังจะดำหนี
3: ไม่ทัน
2: ไม่ทันเจอมนุษย์ไกรทองครับ

0: ค่ะ
1: ยิงซะเรียบร้อยแล้วยิงไม่ได้ยิงแบบนัดเดียวนะ
0: ยิง
1: แบบยิงแบบระดมยิง
0: น้ำกระจาย
1: น้ำกระจายปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เค้บอกไอ้เค้มันพูดได้มันบอกนุชมึงยิงกูนัดเดียวก็พ
0: อ
1: เอาแม่น
0: ๆ
1: ทีเดียว
0: ค่ะ
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับเอ้าพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรม Bio CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนเมินส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
12: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
13: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ก็ไม่รู้จักคุณผู้ชมรู้จักไหมตัวอ้นที่มันเขาบอกมันเป็นเหมือนตุ่น
2: อ
1: ะ
2: แต่ว่าใหญ่กว่าตุ่น
1: ใหญ่กว่าตุ่นใหญ่กว่าหนูเนี่ยมันนอนมันตายแบบนี้คุณผู้ชมดูสิ
2: ที่นครนายก
1: เนี่ยตัวอ้นนครนายกนอนเกลื่อนเลยคุณผู้ชมเนี่ยลอยกันแบบนี้แผ่หลาเลยคุณผู้ชมสงสารมันอะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับคืออันเนี้ยนะฮะเขาอยู่ในฟาร์มคุณผู้ชมครับเป็นฟาร์มส่งออกตัวอ้นนะฮะอยู่ที่นครนายกครับคือทางเจ้าของเขาเล่านาทีที่น้ำมากระทันหันครับหลังได้รับสัญญาณแจ้งเตือนช่วงตีสองเขาบอกมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยนะฮะชั่วโมงเดียวเองคุณผู้ชมน้ำเนี่ยท่วมบ้านแล้วก็ฟาร์มตัวอ้นนะฮะเขาบอกเขาพยายามช่วยแล้วนะครับช่วยขึ้นมาได้เนี่ยประมาณสัก 30-40 ตัวเท่านั้นนะฮะจากทั้งหมดเนี่ย300กว่าตัวคุณผู้ช
2: ม
1: เขาบอกว่ามันตายไป200กว่านะ
2: โอ
1: ้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณแพลวครับเป็นเจ้าของฟาร์มตัวอ้นส่งออกนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็พาทางคุณอาร์มฤชากมุทโยธินครับทีมข่าวที่กำลังดันเหตุการณ์เนี่ยไปสำรวจความเสียหายครับเป็นฟาร์มตัวอ้นนะฮะที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อส่งออกเขาเลี้ยงส่งไปเพื่อไปเลี้ยงก็มีบางประเทศซื้อไปกิน
2: ก็มี
1: คือบางประเทศเขากินนะเนี่ยครับน่ารักมากเลยนะ
2: ตอนนี้ตัวเล็กๆนะ
1: ตัวเล็กมันน่ารักมากตัวนี้เหลืออยู่50ตัวคุณผู้ชมครับคือทางคุณแพลวเจ้าของฟาร์มเขาบอกแบบนี้บอกว่าครอบครัวเองเนี่ยนะได้รับสัญญาณแจ้งเตือนประมาณสักตีสองของ27กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานครับน้ำเนี่ยมันไหลเข้ามาพื้นที่อย่างรวดเร็วไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยครับคุณแพลวและครอบครัวพยายามลงไปช่วยเหลือกันย้ายตัวอ้นขึ้นสู่ที่สูงสามารถช่วยไว้ได้ทั้งหมด 3-40 ตัวอ้นทั้งหมดนะฮะในฟาร์มสัก300ตัวอย่างที่บอกไปนะครับก็ทำให้ตัวอ้นเนี่ยมันตายไปสัก200กว่าตัวคุณผู้ชมครับคือตัวเธอเองเนี่ยก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ยืนยันความเสียหายบอกเป็นภาพจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดคุณแพลวเนี่ยยังบอกด้วยว่าตอนนั้นมีเวลา1ชั่วโมงนะครับหลังได้รับการแจ้งเตือนไม่พอเลยครับในการช่วยเหลือตัวอ้นขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับ
2: เธอเองก็บอกว่าทรัพย์สินต่างๆของเธอจมน้ำเสียหายไปหมดรถยนต์อุปกรณ์การเกษตรระยะเวลา1ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งเตือนคือคุณแพลวบอกว่าไม่ใช่ว่า1ชั่วโมงน้ำเพิ่งจะเริ่มถึงตัวบ้านแต่ใน1ชั่วโมงนั้นหลังได้รับการแจ้งเตือนคือน้ำมาจ่อถึงหน้าบ้านแล้วค่ะ
1: นั่นๆๆพี่หมวยดูสินั่นๆๆอัน
2: นี้น่าจะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะ
1: เนี่ยโอ้เนี่ย
2: ๆ
1: ๆมีคนบอกว่าทำไมถึงไม่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกไม่ทัน
2: เขาแจ้งเตือนตีสอง
1: ตีสองแล้วน้ำมันมาตีสามเลย
2: ใช่มาจ่อเลย
1: ประกาศปุ๊บมันตู้มมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเขาไม่ทัน
2: 300ตัวเขาบอกว่าย้ายไม่ทันย้ายได้แค่30-40ตัวแล้วระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ1ชั่วโมงน้ำท่วม1เมตรย้ายยังไงทางคุณแพลวถามความเสียหายก็คือมากกว่า3ล้านบาทค่ะมีทั้งตัวอ้นที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถ้าเป็นตัวอ้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยหลักพันถึงหลักหลายหมื่นบาท
1: คือมันนอนอย่างเงี้ย
2: อย่างตัวที่โชว์นี้เป็นตัวแม่พันธุ์ใช่ไหมคะ
1: ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้ตัวขาว
2: เมื่อกี้ค่ะแม่พันธุ์จะ 30,000 ถึง 50,000 บาท
1: นี่ๆแล้วเขาบอกเลี้ยงถ้ามันเลี้ยงดีมันเชื่องนะมันคุยได้เลย
2: ค่ะ
1: คือเราคุยกับมันได้
2: เรียกมากินข้าวได้
1: เร
2: ีย
1: กมากินข้าวบอกมาอ้นมาอ้นอ้นมามันก็จะมา
2: ค่ะฟังรู้เรื่องกินข้าวไปนอนได้ให้ไปฉี่ตรงนี้ตรงนี
1: ้เหมือนหมา
2: ใช่ค่ะเหมือนหมาเหมือนแมว
1: มันเหมือนหมาเลย
2: ค่ะ
1: เนี่ยนะดูดิสงสารมันอ่ะ
2: คุณแพรบอกว่าอยู่นครนายกมา70ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้น้ำท่วมปี54น้ำท่วมไม่ถึงตัวบ้านนะคะแล้วท่วมแป๊บเดียวก็ลดลงคุณแพรบอกว่าสาเหตุของน้ำท่วมทางนี้อาจจะมาจากฝนแล้วก็มวลน้ำเหนือเขื่อนโอ้เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: ต้องฟังเสียงคุณแพรเขาดูนะนี่แม่ง
3: แค่พี่เปิดลงอ้นยกอ้นขึ้นทันประมาณ10-20ตัวถือว่าเร็วสุดแล้วอะก็คือเก็บทันแค่ตัวเล็กมันทำอะไรไม่ทันใช่เราก็ต้องไปช่วยตัวที่เขาแบบท่วมก่อนแล้วกว่าเราจะทำลานตรงนั้นได้มันต้องใช้เวลาค่ะ
4: ชั่วโมงเดียวยังไงม
3: ัน ไม่ทันค่ะยังไงก็ไม่ทัน
4: เคยโดนน้ำ
3: ไม่ค่ะ
4: ไม่เคย
3: แม่พี่อยู่มา70ปียังไม่ท่วมใช่ปี54ไม่ขนาดนี้ค่ะแป๊บเดียวแล้ววันเดียวก็คือยุบพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ปริมาณน้ำมันเยอะด้วยแหละเขื่อนเรามันก็เขาก็กักเก็บได้เต็มที่ของเขาแล้วพี่ก็ไม่อยากจะโทษเขาทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าเขามีระบบบริหารจัดการที่ดีกว่านี้พี่ว่ามันก็น่าจะช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นเกษตรกรอย่างพี่มันน่าจะแจ้งเตือนล่วงหน้าสักแบบเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะว่าแบบนี้มันซัดเดลี
1: ่เนี่ยนะ มีหลายคนบอกว่าจริงๆตัวอ้นแบบนี้ต้องส่งน้าอ้นไป
2: อ๋อในการทำข่าวนี
1: ้เออเพราะชื่อได้เป็นชื่อเดียวกัน
2: แล้วเขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: เอออ้นเอ้ยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ตายหมดอ่ะแล้วเจ้าของเขารักเหมือนลูก
2: เขาจำชื่อได้ทุกตัวนะคะ300ตัว
1: 300ตัวจำได้ทุกตัวเลยเหรอ
2: ค่ะ
5: ไม
2: ่
5: ได้ก็เสียนะคะ
1: วันนี้เขามาออกรายการด้วยนะจำชื่อได้เหรอ
6: มันเป็นความผูกพันนะคะ
1: ครับ
6: แล้วพอเลี้ยงพอโตปุ๊บก็จะตั้งชื่อให้เขาพอเขาเริ่มรู้เรื่องอะค่ะก็จะเรียกชื่อเขาเวลาไปให้อาหารเขาก็จะคุยกับเขา
1: เขาตอบไหม
6: ถ้าเขาตอบได้คงวิ่ง
1: อ๋อตอบไม่ได้แต่รักเหมือนลูกเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเราก็จะมีทางฝั่งของตัวกรรมการบริหารนะครับจากสวนสยามมาสองท่านเลยนะฮะวันนี้ทั้งสองท่านนะครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้มูลค่าความเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
7: อย่างน้อย300ครับ
1: 300ล้าน
7: ใช่ครับ
1: ประกันจ่ายเท่าไหร่ครับตอนนี้
7: มีวงเงินอยู่100กว่าแต่ว่าเรามีแคปเรื่องของอุทกภัยอยู่ประมาณสักทุนประมาณ5ล้านครับ
1: 5ล้าน
7: ครับ
1: เสียหาย300
7: ครับนี่ประเมินด้วยตาเปล่านะครับรอน้ำลดก่อนครับ
1: เสียหาย300ล้าน
2: ค่ะ
1: แต่ว่าประกันตอนนี้มี
7: 5ครับ
1: 5ล้าน
2: โ
1: อ้โหตายแล้ว
2: แล้วจริงสวนสยามอะค่ะช่วงนี้ปิดเทอมด้วยจะเป็นช่วงที่เด็กๆน่าจะมาเที่ยว
7: ใช่ครับ
2: ขาดรายได้ไปหลายเดือน
1: ครับ
7: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางคปภ.มานะฮะแล้วก็ทางสคบ.มานะครับเนี่ยนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับนะฮะแล้วก็วันนี้ทางฝั่งอาจารย์ไพฑูรย์มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าจะผันน้ำอีกแล้วจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเขื่อนเจ้าพระยาผันออกอีกมั้ยฮะ
8: ไม่ครับเท่าเดิมครับคุณหนุ่มครับ
1: แล้วถ้าเกิดฝนตกหน้าเขื่อนล่ะฮะ
8: เราก็เตรียมไว้ถ้าเราเร่งสามารถระบายน้ำได้ในอัตราคงที่แบบนี้เราน่าจะมีที่ว่างเหนือเขื่อนพอแต่ทีนี้เราก็ต้องรอดูฝนช่วงวันที่11ถึง13นะครับไม่คิดได้รับจากกรมอุตุใหม่ว่า
1: คือภาวนาว่าไม่ให้มันตกแรงหรือตกมากที่หน้าเขื่อน
8: ใช่ครับผม
1: นะครับถ้าเกิดมันตกแรงตกหนักมันอาจจะต้องเปิดแล้วก็ผันออกไปมากกว่านั้นระบายมากกว่านั้น
8: ใช่ครับผม
1: มันก็จะส่งผลมาที่ยุธยานนทบุรีกรุงเทพปทุมไปอย่างนี้ถูกไหม
8: ครับเมื่อกี้ได้คุยกับทางทีมโฆษกรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวได้เตรียมเพราะว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของประชุมหัวแบงค์ที่ของในกทมด้วยครับคุณหนุ่มครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยทางฝั่งรู้นะผู้ชมครับแต่ในมุมของเรื่องนี้แพปลา
2: ค่ะคุณพงเทพเป็นเจ้าของบ่อปลา30กว่าไร่บอกว่าปลาและกุ้งที่เลี้ยงไว้ได้รับความเสียหายรวมถึงความเสียหายไปถึงทรัพย์สินของชาวบ้านด้วยมูลค่าความเสียหายบ่อนึงไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทปลากับกุ้งที่หลุดรอดออกจากบ่อไปแล้วก็มีชาวบ้านออกมาจับปลาในมุมของเจ้าของบ่อเนี่ยไม่ติดใจเอาความนะคะแต่อยากจะขอความร่วมมือชาวบ้านว่าอย่าบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลลำพังเจ้าของบ่อตอนนี้ที่ถูกน้ำท่วมก็ทุกข์พออยู่แล้วลองฟังเสียงของคุณพงเทพค่ะ
9: บ่อครับก็รวมๆแล้ว20กว่าไร่หมดครับเพราะมันก็ไปตามน้ำจริงๆของผมมันเสียหายไม่เท่าไหร่นะครับลูกบ้านอ่ะในหมู่อ่ะเสียหายเยอะกว่าผมข้างในเนี่ยเป็นบ่อกุ้งทั้งนั้นเลยบ่อปลาบางบ่อเป็นร้อยไร่ก็มีเพราะชีพหลักแล้วตรงนี้ต้องบ่อปลาบ่อกุ้งทั้งนั้นเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ท่วมเยอะขนาดเนี้ยผมมาอายุ47เนี่ยครั้งนี้ที่เยอะที่สุด
10: ชาวบ้านเห็นว่าแห่กันมาจ
9: ับปลากันในมุมของผมนะครับก็ไม่นะครับเพราะว่ามันเสียหายไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับยังไงมันก็ต้องไป
2: โอ้โห
1: นี่ก็เสียหายเยอะ
2: ค่ะ
1: นะครับคือเรียกว่า
2: ไม่ต่ำกว่า 200,000
1: นี่เขาทำอะไรอามทำอะไรจับปลาเหรอปลาที่หลุดเหรอใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: จับปลาเหรอ
2: น่าจะจับปลา
1: จะเอากลับบ้านเหรอหรือไงเนี่ย
2: ค่ะ
1: นี่ต้องลงอย่างนี้อามต้องลงอย่างนี้อามจะไปจึกๆๆๆงั้น
2: ไม่ได้ปลา
1: ไม่ได้หรอกต้องอย่างนี้เนี่ยคือปลามันหลุดชาวบ้านก็บอกสบายละไปละเนี่ยไปละ
2: แต่จับแบบนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่ว่าแต่ว่าอย่าบุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลของเขา
1: ครับคือปลามันหลุดออกมาเนี่ยพอมันไปขึ้นบนถนนอย่างเงี้ยมันก
2: ็
1: ใครก็เอาได
2: ้ใช
1: ่แต่อยากเข้าไปในที
2: ่
1: ไม่ได้นั่นๆตัวใหญ่ๆเห็นมั้ยล่ะดิ้นอยู่คุณผู้ชมนั่นน่ะกลัวจะไปเจอไอ้ขอลอยนะ
2: น่าจะไม่มีค่ะแถวนี
1: ้พอบอกขอลอยปุ๊บคนแซวเลย ปีลึกนะพี่ปีเจ้าขุนทองแก่ปีลึกบอกใช้ปีลึกโอ้แต่ละคนเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: ขออนุญาตผู้ชมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพอดีตอนนี้มีบุคคลขอความช่วยเหลือมานะฮะบอกว่าอยู่ในพิกัดพื้นที่บ้านกุฎตาเสกหมู่11นะฮะตำบลประจันตคามครับอยู่ที่ประจินบุรีอำเภอประจันตคามนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุมีเด็กที่ไม่สามารถอพยพได้ติดอยู่ในบ้านเป็นจำนวนมากเลยหลายต่อหลายคนเนื่องจากมีน้ำลึกและกระแสน้ำนั้นไหลแรงทำให้อพยพได้ค่อนข้างจะยากลำบากทุกหลังถูกตัดน้ำหลายบ้านไม่สามารถใช้ไฟได้แก๊สที่มีใกล้หมดเต็มทีหลายคนเริ่มมีปัญหาน้ำกัดเท้าที่สำคัญครับกำลังจะขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารภายใน2วันนี้แล้วต้องการการสนับสนุนยารักษาโรคน้ำกัดเท้าน้ำดื่มขนมปังหรืออาหารอื่นๆที่จะรับประทานได้รวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนมกล่องสำหรับเด็กนะฮะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อมาให้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตประสานส่งเบอร์ให้กับทางสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกันชื่อคุณยกคุณโชตนะกับผู้ใหญ่แนนถ้าเกิดว่าใครก็ตามแต่ที่พอจะรู้จักเดี๋ยวช่วยประสานหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมประสานให้
5: ยังมีอีกจุดนึงนะคะที่บอกว่ายังลำบากอยู่จะเป็นกฤษฎานคร25ประชาร่วมใจ31
4: ครับ
5: ค่ะ
4: มีกฤษดากิ่งแก้ว14ทับ1น้ำระดับคอ6ล้อก็เข้าไม่ได้ตอนนี้น้ำเน่ามากๆขึ้นเรื่อยๆน้ำดูดแต่ลดน้อยลงมากครับอะไรเนี้ยหลายที่น้ำแค่นักแข้งตาตุ่มไม่ต้องมาลงข่าวแล้วครับพี่เอาตรงที่น้ำระดับคออ๋อเข้าใจนะฮะเขาบอกกฤษดากิ่งแก้ว14ทับ1น้ำระดับคอ6ล้อเข้าไม่ได้ตอนนี้น้ำมันเน่ามากช่วยด้วยนะฮะไอ้พวกที่น้ำประมาณสักนักแข้งถึงตาตุ่มเนี่ยไม่ต้องเสนอแล้วเอาที่มันสูงถึงคอ
5: ได้ค่ะ
4: ตอนนี้นะฮะก็ผมเสนอให้แล้วนะที่ส่งมานะครับโอ้เยอะมากส่งมายังบางจุดเนี่ยเอาตรงๆนะฮะเรายังไม่ทราบเลยว่าน้ำยังท่วมถึงคออยู่นะ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าขอบคุณมากที่แจ้งมาเราจะได้ประสานหน่วยงานให้เพราะบางจุดเนี่ยไม่มีใครรู
5: ้
4: แล้วก็เข้าไม่คนก็เข้าไม่ถึงด้วย
5: ในซอยที่แยกเข้าไปลึกๆอะค
4: ่ะ
5: ที่ส่งเข้ามา
4: คือถ้าเห็นแบบเนี้ยคุณสามารถบอกผมได้นะแล้วคือก็ไม่ใช่ข่าวเราอันเดียวนะฮะคุณจะบอกคุณไก่คุณตูนก็ได้เขาก็มีนะฮะเป็น Facebook ของทางที่ข่าวเย็นเรื่องเด่นเย็นนี้เหมือนกัน
5: บอกพี่ยุทธ
4: บอกพี่ยุทธก็ได
5: ้
4: ตอนเช้าหรือกลางคืนนะฮะคุณจะพิมพ์ไปบอกคุณพุทธาภิวันที่ช่อง8ก็ได้ในพุทธาทอล์กหรือว่าในเพจของช่อง8คุณก็สามารถพิมพ์ขอความช่วยเหลือได้แล้วเดี๋ยวทางพวกทีมข่าวทั้งหลายเนี่ยเขาจะกระจายให้กับหน่วยงานกันเพราะว่าเขาจะดูอยู่นะเขาจะมอนิเตอร์กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง7นะช่องวันจะเป็นข่าวช่องวันข่าวช่อง7 Workpoint นะอมรินทร์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะส่งมาข้อความไปขอความช่วยเหลือได้ว่าจุดไหนเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงอยู่แล้วยังไม่มีใครที่เข้าไปนะก็เขาจะได้ช่วยกันกระจายกันนะครับก็จะได้ช่วยเหลือกันนะครับยินดีนะฮะที่จะเป็นกระบอกเสียงให้แล้วผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผมว่าทุกช่องนะครับเขาก็พยายามช่วยกันอยู่นะครับไม่ทิ้งใครอะนะแต่ว่าก็พยายามที่จะแต่เราอาจจะลงพื้นที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีลงไปอย่างที่เคยบอกไปว่ามันก็จะไปลำบากคนอื่นเขาด้วย ไปเป็นภาระอะไรเงี้ยเราเป็นกระบอกเสียงให้นะเราก็จะตามหน่วยงานประสานหน่วยงานให้แต่ถ้าเกิดไม่ทั่วถึงผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับแต่พยายามเต็มที่นะครับ
5: ค่ะ
4: อ้าวโอเค
5: ดูประกาศหน่อยได้ไหมคะจากทางกรมอุตุอะค่ะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่4ถึงวันพุธที่7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงปลายฤดูฝนจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะ4ตุลาคมค่ะวันอาทิตย์พื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคอีสานมีฝนลดลงค่ะ
4: วันที่7ตุลาคมนะครับภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางนะครับรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็มีฝนแต่ว่าจะลดลงนะฮะคุณผู้ชมครับทั้งนี้นะฮะเท่าที่ดูแผนที่เสี่ยงภัยนะครับวันที่5ตุลาคมสีส้มนะฮะฝนตกหนักกว่าทุกวันครับลองดูนะมีไหม
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่ามีแผนที่เสี่ยงภัยอ่ะเนี่ยนะฮะขอขยายเป็นภาพใหญ่หน่อยครับจะได้เห็นนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี
5: ้พื้นที่เสี่ยงภัย
4: วันที่5ตุลาคมสีส้มฝนจะตกหนักกว่าทุกวันนะฮะขอดูภาพใหญ่เลยครับจะได้ไปลิงก์กับทางตัวที่เราอ่านข่าวจะได้เห็นชัดๆด้านเพจกทม.เตือนนะครับไม่ได้ให้ระแวงแต่ขอให้ระวังอากาศแปรปรวนนะครับวันที่4ถึง7ตุลาคม69นะครับกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่5และ6ตุลาคมครับขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็อันตรายจากฟ้าผ่าด้วย
5: ค่ะ
4: มันมองไม่เห็นนะ
5: วันที่5วันที่2ที่จะเห็นเป็นสีส้มใช่ไหมคะ
4: ครับเป็นเส้นผ่ากลางเลยนะ
5: ยาวลงมาจากเหนือลงมาเลยค่ะ
4: แล้ววันที่5นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อันนี้คือมาถึงกรุงเทพแล้วนั่นแหละถึงจุดนั้นใช่ไหม
5: ใช่ค่ะวันที่5ของเราตกหนักด้วยค่ะกรุงเทพ5กับ6
4: ครับก็ระวังกันนะ
5: ค่ะ
4: แต่ไม่มีสีแดง
5: ใช่ค่ะเป็นเหลืองกับส้ม
4: ครับอ้าวโอเค
5: ค่ะมาดูข่าวดีสำหรับแฟนกงยูค่ะ
4: ตาย
5: ค่ะ
4: กงยูนะ
5: กงยูค่ะกลุ่มธนบุรีเตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนคลับชาวไทยได้ใกล้ชิดกับกงยูค่ะเจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชีย
4: เห็นไหมล่ะ
5: ในงานกงยูเอเชียแฟนมีตติ้งทัวร์ The Long Take in Bangkok จัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่วัน Bangkok Forum ค่ะบัตรราคา 2,900 3,900 4,900 5,900 6,200 และ 6,700 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับบัตร 6,200 และ 6,700 บาทค่ะทั้งไฮบายโพลารอยด์โฟโต้การ์ดโปสเตอร์โปสการ์ดพร้อมด้วยดิจิทัลซิกเนเจอร์และลุ้นรับสิทธิ์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับกงยูค่ะอย่าพลาดนะคะในการเป็นหนึ่งในผู้โชคดีค่ะแล้วมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษนี้ไปด้วยกันซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่Ticket Melon ทั้งช่องทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันค่ะ
4: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสามี
5: แห่งชาติน
4: ะครับที่สาวๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบ
5: ค่ะ
4: ผมเองก็ชอบการแสดงของเขานะ
5: ค่ะ
4: ดูตลอดเลยกงยูเท่ด้วย
5: ค่ะ
4: เนี่ยนะฮะ
5: เป็นโอกาสดี
4: แบรนด์แอมของหลุยส์วิตตองด้วย
5: ค่ะ
4: นะฮะเนี่ยใครที่เป็นแฟนๆกงยูนะครับก็เตรียมตัวได้เลย
5: ค่ะ
4: ได้กรี๊ดกันแน่นอน
5: ค่ะเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon ค่ะทั้งทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะ
4: สมัยก่อนเขาจะมีหมอยงใช่ไหม
5: ค่ะ
4: หมอยงเขาจะบอกว่ากูยงเมืองไทยนี่มีกูยงแต่เกาหลีนี่มีกงย
5: ูกงยูค่ะ
4: นะครับอ้าวรอติดตามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าในโหนกระแสนะครับเราไปพูดคุยถึงเรื่องราวความเสียหายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวนสยามหรือเจ้าของฟาร์มอ้นนะครับวันนี้เนี่ยทางภาครัฐนะครับทางสคบเองเนี่ยออกมาแล้วนะฮะแล้วบอกเลยบอกว่าเรื่องของรถต่างๆนานาที่เสียอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีส่วนหนึ่งที่ทางฝั่งของสคบเองเนี่ยเขาจะหาช่างเนี่ยลงไปช่วยเหลือนะครับอันนี้รู้สึกทางรัฐมนตรีเขาจะบอกมานะครับแล้วก็ทางคปภ.วันนี้มานะฮะคงจะมันต้องคุยเรื่องราวของประกันว่าจะยังไงกันต่อไปนะครับ แล้ววันนี้อาจารย์ไพฑูรย์มาอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานท่านลงไปที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปดูเขื่อนมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าคุณผู้ชมครับว่าที่กรมอุตุเขาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยว4 5 6 7 8เนี่ยฝนมันจะตกหนักถ้าตกหนักมันจะยังไงต่อไป
5: ค่ะ
4: ถ้าตกเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนเป็นไงนะครับเมื่อมีการผันน้ำเพิ่มมากขึ้นก่อนถ้าผันเพิ่มมากขึ้นท้ายเขื่อนท่วมแน
5: ่ค่ะ
4: เดี๋ยวไปดูที่หนกระแสนะครับ
5: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียเคลียรอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
8: ่ยาน้ำแก้ไออายราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
9: คือบางคนหรือบางจุดเองเนี่ยน้ำอาจจะไม่ท่วมนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะนิ่งดูได้สำหรับคนที่เขาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็กำลังประสบปัญหาที่สำคัญไปกว่าน้ำชมครับมันจะมีการเตือนภัยกันเป็นระยะระยะนะครับผู้ชมครับเพราะล่าสุดนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่มีฝนแช่นะฮะแล้วก็วนกันอยู่ในพื้นที่นะฮะในภาคกลางหรือว่าไปตอนบนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมครับมันก็เลยทำใหน้ำเนี่ยนะฮะมันท่วมอยู่ในกรุงเทพหรือภาคกลางรวมไปถึงล่าสุดนะฮะมันก็มีน้ำเหนือที่มันไหลลงมาวันนี้เป็นวันที่น้ำเหนือไหลมาเยอะที่สุดมาอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะฮะเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยผันน้ำออกมา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก็ภาวนาอยู่นะครับว่ากรมอุตุเองเนี่ยประกาศเตือนนะครับว่าช่วงวันที่4 5 6 7ประมาณเนี้ยฝนจะตกหนักอีกหลายคนก็ภาวนาครับบอกว่าตกหนักเนี่ยอย่าให้ตกหน้าเขื่อนเลยเพราะถ้าตกหน้าเขื่อนแล้วน้ำมันสูงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องระบายน้ำออกมาอีกจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกน้ำก็จะลงมาท่วมกรุงเทพมาท่วมภาคกลางทางฝั่งของอยุธยาชัยนาทเยอะแยะไปหมดเนี่ยตามเนี้ยคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย4 5 6 7ที่เขาพูดเนี่ยอาจจะยังเด็กๆนะครับเพราะมีข่าวมาแล้วนะครับว่าให้รอช่วงวันที่11ครับ11ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกอันนั้นเนี่ยจะหนักมากจริงเท็จประการใดวันนี้มาหาคำตอบกันนะครับรวมไปถึงวันนี้ครับเรามีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสวนสยามนะครับเสียหายไปจากตาเปล่าที่เห็นนะฮะ300 กว่าล้านคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับยังมีเจ้าของฟาร์มตัวอ้นนะฮะซึ่งเขาเลี้ยงเหมือนกับเป็นลูกเลยนะฮะแล้วก็มีการส่งออกบ้างเลี้ยงไว้ดูด้วยนะฮะเสียหายไป3 ล้านกว่าที่สำคัญคือตัวอ้นเนี่ยตายไปหลายตัวมากคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะผ่านทางตัวสคบด้วยในเรื่องของรถที่เสียนะฮะแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวคปภ.วันนี้ก็ส่งตัวแทนมานะครับจะมาพูดคุยว่าวันนี้เบื้องต้นในการที่จะเยียวยาในกลุ่มคนที่มีประกันเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วเขาจะเยียวยาแบบครบเต็มร้อยหรือเปล่าแล้ววันนี้อาจารย์ไพฑูรย์ใหม่ครั้งนึงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับวันนี้นะครับคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศนะครับกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดนะครับมาพร้อมกับคุณอัตชัยเหลืองอมรเลิศนะครับท่านเป็นรองผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีคร
9: ับ
10: อ
9: ันนี้มาจากทางสุดสยามเลย
10: ใช่ครับ
9: นะครับและแน่นอนครับวันนี้ครับเรามีคุณแพรวครับเป็นเจ้าของฟาร์มตัวอ้นมานั่งกับเรานะฮะก็เสียหายเหมือนกันสวัสดีครับเรามีอาจารย์ไพฑูรย์อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
11: สวัสดีครับ
9: และเรามีนะครับท่านผอ.เลิศศักดิ์รักธรรมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3สคบนะครับสวัสดีครับ
10: ครับ
9: อีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้นะครับคุณโสรัตน์แรกสกุลชัยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
9: นี่คือแขกรับเชิญที่คุยกันในวันนี้นะครับผมคุยกันทางนี้ก่อนเลยผมจะเรียกอะไรดีท่านเป็นท่านกรรมการเรียกอะไรดีเป็น
10: แกชื่อเหรอฮะหรือว่า
9: ชื่อเล่นชื่อ
10: ชื่อปูครับ
9: พี่ปูแล้วกัน
10: ได้ครับ
9: ง่ายๆพี่ปูผมขออนุญาตนะตอนนี้สวนสยามเป็นยังไงบ้าง
10: เมื่อเช้านะครับข่าวมาว่าน้ำเริ่มลดแล้วครับมาก็ยิ้มนะเมื่อกี้ฟังพี่หนุ่มเริ่มยิ้มไม่ออกแล้วมันจะมาอีกรอบนะครับ
9: ครับ
10: ก็เหมือนหลายๆผมว่าถ้าคราวนี้ไปถามคนที่เขาประสบเหตุเนี่ยจะรู้ว่าหลายๆมันต่างกับที่ผ่านมาก็คือว่าฝนเนี่ยมันมาเร็ว
9: ครับ
10: น้ำหนามาแรงแล้วก็ไปท่วมในที่มันไม่เคยท่วมมันไม่มีใครตั้งหลักได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีปัญหามากเพราะปี54เนี่ยเราไม่ได้ท่วมนะครับสวนสยามเนี่ยปี54เนี่ยเราปิดเพราะว่าท่วมข้างนอกแล้วลูกค้ามาไม่ได้เราเลยปิดแต่จริงๆปีนี้มันเข้าเกือบเต็มพื้นที่ 100% นะครับพอ 100%
9: 100% เลยเ
10: กือบ 100% ครับ
9: โอ้อันนี้คือที่ท่วมนี่ใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับนี่คือส่วนน้ำครับถ้าไปดูทะเลเดี๋ยวถ้าเห็นรูปตรงทะเลเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าทะเลเทียมอยู่ไหน
9: อันนี้คือ
10: นี่สวนสนุกครับ
9: นี่สวนสนุกนะคุณผู้ชมครับ
10: อันนี้คือน้ำลดนะฮะรอพอเข้าไปถ่ายได้นี่เพิ่งไปถ่ายได้สักวัน
9: ซึ่งตอนแรกนี่ขึ้นไปถึงตรงไหนของปาวาผมขอถอยกลับมานิดนึงได้ไหมของคนรูปปาวานิดนึงนะใจเย็นนะเนี่ยนะครับถอยปาวานถอยปาวานิดนึง
10: อาจจะบวกสัก20 เซนนะครับ
9: บวก20 เซนขึ้นไปอันนี้นะฮะ
10: ครับ
9: ขึ้นไปถึงที่คงขอบกลมๆของตัวได้ไหม
10: ตรงขอบปากครับ
9: ตรงขอบปากนั่นนะ
10: ครับ
9: อ๋อโอเคครับผมคือท่วมหมด
10: แต่มันไม่เคยท่วมไงสมัยก่อนมันไม่ถึงเลย
9: คือเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ
10: ประมาณ230 ไร่ครับ
9: 230 ไร่ท่วม
10: หมดครับเกือบหมดฮะ
9: ท่วมเกือบ230 ไร่เลยนะ
10: ครับ
9: โอ้อันนี้ทะเลป่ะฮะ
10: ทะเลครับหาเจอไหมฮะ
9: นี่ทะเลช้าๆใจเย็นนะฮะนี่คือทะเล
10: ครับทะเลเทียม
9: ผู้ชมที่เคยไปเที่ยวสวนสยามแล้วก็วิ่งลงทะเลเทียมกันเนี่ยจุดนี้ไม่มีแล้วเป็นน้ำท่วมแบบนี้หมดเลย 100% หมด
10: ครับ
9: โอ้โหสัตว์ต่างๆแล้วครับ
10: สัตว์ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าพอน้ำมาเร็วเนี่ยเราก็มีคนลงไปช่วยนะครับสัตว์ที่เอาออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเชนอธิบายรายละเอียดนะครับเขาอยู่หน้างานแต่ว่าหลักที่ออกมาได้เราออกมาได้บางส่วนเนี่ยสัตว์ที่เขามีความตื่นคนอาจจะเหตุผลตกใจน้ำท่วมอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานเข้ามาช่วยครับ
9: ครับผมคุณเชนแล้วครับยังไงฮะ
13: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานราชการนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็ทางเอกชนนะครับมูลนิธิต่างๆชมรมต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือก
9: ับ
13: สวนสยามในได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ขอเรียนนี้ครับว่าตัวสัตว์เนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นวันศุกร์ตอนก่อนกลางคืนทางเราเองครับมีการมอนิเตอร์น้ำอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับแล้วก็น้ำเริ่มสูงแล้วทีเนี้ยพอประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยน้ำมาเยอะวันนั้นเองเนี่ยผมก็รับดูไลน์ตลอดว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานหน้างานนะครับคอยแจ้งมาตลอดจนกระทั่งตีสามเนี่ยน้ำมาเยอะแล้วเจ้าหน้าที่เราเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเองเนี่ยก็ออกมาไม่ได้เขามีบ้านพักเรามีบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในซึ่งอยู่หลังสวนน้ำ
9: ครับ
13: ครับอยู่หลังสวนน้ำที่ทะเลเทียมเมื่อกี้ครับ
9: ครับ
13: ทีนี้ก็ พอเช้าวันรุ่งขึ้นทางผู้บริหารเราก็ได้สั่งการไปว่าให้รีบนำสัตว์ออกที่ออกมาได้ก็จะมีแพะแกะม้าที่เป็นสัตว์ใหญ่นะครับออกมาส่วนลิงเนี่ยเขามีกรงอยู่เขาปีนขึ้นสูงได้อันนี้เราก็ยังให้เขาอยู่ตรงนั้นก่อนส่วนพวกนกพวกอะไรที่ยังมีที่เกาะเนี่ยครับเราก็รีบช่วยเหลือเพื่อเอาเวลาเอาทรัพยากรคนทั้งหลายมาช่วยเหลือสัตว์ขนาดใหญ่ที่เขาเริ่มมีน้ำท่วมแล้วออกมาครับส่วนตัวเนื้อทรายเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปดูแลแต่เนื่องจากที่พี่ปูว่าครับก็มันก็มีการตื่นคนมีอะไรก็เลยยังไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับแต่ในขณะเองเย็นวันนั้นน่ะเราก็ได้พยายามใช้ม้านั่งม้าหินนะฮะเข้ามาเสริมเพื่อให้เขามีที่ยืนเพราะว่ามันจับไม่ได้ละมันน้ำมันท่วมประมาณถึงเอวครับ
9: ครับครับ
13: ถ้าดูในรูปเนี่ยเราก็รีบเอากระสอบทรายเอาอะไรขึ้นไป
9: นี่ตัวอะไรฮะเนี่ย
13: อันนี้เป็นแกะครับเป็นแกะ
9: ใช่ไหม
13: แกะครับแต่ว่ามันน่าจะเปียกน้ำครับอันนี้ตอนเพิ่งช่วยออกมา
9: ออกก็ต้องช่วยออกมาแบบนี
13: ้ครับเนี่ยตอนออกมาอันนี้คือเช้าวันเสาร์ครับที่เราเข้าไปช่วยครับ
9: ผมขออภัยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่สวนสยามนี่มีเนื้อทรายด้วยใช
13: ่
9: ไหม
13: ใช่ครับ
9: เนื้อทรายจริงเป็นสัตว์สงวนใช่ไหมฮะ
13: ใช่ครับ
9: เรามีใบอนุญาตมีอะไรยังไง
13: เรียบร้อยมีใบ
9: ครอบครอง
13: สป.1ใบครอบครอง
9: มีใบครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง
13: สิ่งทุกอย่างใช่คร
9: ับ แล้วเนื้อทรายคือรอดไหม
13: เนื้อทรายมีทั้งหมดตอนนี้อยู่กับเราเนี่ยทั้งหมด12ตัวครับ
9: 12ตัวนะ
13: คร
9: ับ
13: ที่รอดครับ
9: จากกี่ตัว
13: จาก20ครับ
9: คือไป8
13: ครับ
9: เนื้อทรายไป8นะฮะ
13: คือ
9: ตายไป8
13: ครับตอนอันนี้จะเป็นภาพที่รอด
9: อันนี้ที่รอดนะฮะ
13: อันนี้คือเนื้อทรายอันนี้ก่อนที่น้ำจะท่วมครับ
9: โอ้โห
13: ครับ
9: เนื้อทรายนี่ตายไป8ตัวนะครับจาก20ตัวตอนนี้เหลือ12นะฮะ
13: ครับ
9: โอ้มูลค่าความเสียหายตอนนี้ประเมินยังไงฮะ
10: หมายถึงทั้งธุรกิจใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
10: เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนื่องจากมันอยู่ใต้น้ำนะครับเราก็ดูว่าอุปกรณ์หลายตัวเนี่ยมันอยู่แช่น้ำมาเกือบอาทิตย์นะครับพวกปั๊มพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยคงจะซ่อมค่อนข้างยากบางตัวจะต้องสร้างใหม่เลยเพื่อที่จะให้มาจะคุ้มกว่านะครับอุปกรณ์เรื่องจากเครื่องเล่นบางตัวเนี่ยเราเป็นเครื่องเล่นที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งตอนนี้ต้นทุนในการเอาเข้ามาเนี่ยสูงมากนะครับ
9: ครับ
10: ก็ลองดูว่าประมาณสักรวมอุปกรณ์อาคารสถานที่เนี่ยดูด้วยตาเปล่าเนี่ยประมาณสัก 2-300 ล้าน
9: 300ล้าน
10: ครับแต่เพียงแต่ว่าคงต้องรอน้ำลดแล้วเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่านี้ครับ
9: ครับ300ล้านนี่คือรวมถึงมูลค่าความเสียหายของ
10: ธุรกิจใช่ไหมครับ
9: ธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะ
10: รวมด้วยครับ
9: ที่ว่าต้องมีคนเข้ามาเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่
10: ใช่ครับ
9: ถ้าเกิดเราไม่รวมตรงนั้นล่ะ
10: ดูตัวว่าประมาณ100ถึง100กว่าประมาณ100กว่าล้านนะครับ
9: คือโดยเฉพาะเสียหายพวกทรัพย์สินเนี่ยประมาณ100กว่า
10: ใช่ครับ
9: ไม่รวมกับธุรกิจรายวันที่เราต้องรับ
10: ใช่ครับ
9: แล้วก็ต้องแบกเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวพนักงาน
10: ยิ่งเฉพาะช่วงนี้เนี่ยธุรกิจส่วนสนุกมันเป็นธุรกิจที่เป็นตามฤดูกาลที่จะเข้าปิดเทอมแล้วคือช่วงทำมาหากินช่วงเงินของเราปลายปีก็เป็นช่วงท่องเที่ยวอันนี้ก็จะหายไปหมดเลยครับ
9: ครับเอาง่ายๆคือตอนนี้คือแยกเป็น2ส่วนส
10: ่
9: วนหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจและอีกส่วนหนึ่งคือทรัพย์สิน
10: ใช่ครับ
9: ทรัพย์สินเนี่ย100กว่าล้านแน่ๆ
10: ครับ
9: ประกันภัยเป็นไงฮะ
10: ประกันภัยเรามีทุนอยู่ประมาณเกือบ200นะครับ
9: ครับทุนในที่นี้คือทุนเป็นทุนอะไรฮะ200เนี่ย
10: เรียกทุนอะไรเด้อพี่ทุน
11: ตัวทรัพย์สินพวกโรงเรือนสถานประกอบการอะไรต่างๆในส่วนนี้นะฮะเท่าที่ดูจากตัวกรมธรรม์ในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการทำประกันภัยไว้ในส่วนที่เป็น IAR ก็คือประกันภัยความเสี่ยงภัยในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นสถานประกอบการโรงเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องเล่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำไว้ด้วยเหมือนกันว่าความครอบคลุมในส่วนของรายการที่เป็นทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้มีส่วนอื่นอีกหรือไม่นะครับ
9: ครับนะก็แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าทางประกันเขาจ่ายยังไงฮะเรื่อง
10: คือตอนนี้เราอ่านตามความเข้าใจของผู้ประกอบการเองนะครับว่ามันมีเขียนอยู่ว่าในเรื่องของการวงเงินที่คุ้มครองในแต่ละครั้งที่เบิกได้ไม่เกินในแต่ละครั้งนะครับ
9: เบิกได้ไม่เกินในแต่ละครั้งจุดที่เท่าไหร่ฮะ
10: 5ล้านครับ
9: 5ล้านบาท
10: นะครับ
9: คำว่าเบิกได้ไม่เกินแต่ละครั้งความหมายคืออะไรฮะ
11: เวลาพิจารณาเรื่องของการให้ความคุ้มครองต้องดูว่าภัยที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้ประกอบการทำความคุ้มครองในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วภัยไหนบ้างนะครับแล้วก็เวลาจะให้ความคุ้มครองก็ต้องดูว่าทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ต่อความเสียที่เกิดขึ้นจากภัยใดนะก็จะประเมินในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งที่เกิดภัยนั้นๆก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นในครั้งนี้ถ้ามีการทำประกันภัยในส่วนของตัวประกันภัยน้ำท่วมไว
9: ้นะครับ
11: ดูความคุ้มครองที่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าความภัยน้ำท่วมตรงนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในครั้งนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ความคุ้มครองก็ไปดูว่าทำทุนในส่วนของความคุ้มครองทรัพย์สินแต่ละรายการไว้อย่างไรบ้างนะครับ
9: แล้วอย่าง5ล้านนี่คือยังไงฮะที่ว่า
11: เข้าใจว่าตัว5ล้านบาทเนี้ยอันนี้อาจจะต้องไปดูนิดหนึ่งว่าตอนที่มีการทำประกันภัยไว้เนี่ยเวลาประเมินตัวทรัพย์สินที่จะให้ความคุ้มครองรวมถึงความคุ้มครองในแต่ละกรณีเนี่ยมันอาจจะมีมิติในเรื่องของหลายๆเหตุผลประกอบกันนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างกรณี ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมมันอาจจะมีวงเงินความคุ้มครองต่อครั้งไว้เท่าไหร่นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันก็คือว่ามันมีการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงภัยในเรื่องของน้ำท่วมมีการนำปัจจัยในเรื่องของผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี54มาประเมินเพื่อดูว่าทรัพย์สินที่ทำประกันไว้เนี่ยจะเอาทุนประกันภัยเท่าไหร่แล้วก็ไปกำหนดในความ
9: คือท่านรองอันนี้คือเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยเสียหายไปทรัพย์สินนะฮะเอาแค่ทรัพย์สินก่อนเราไม่รวมไปถึงไอ้ตัวธุรกิจที่เขาต้องเดินต่อทุกวันทรัพย์สินในตอนนี้สมมติตีสัก150เขาจะได้150ไหมฮะหรือจะได้แค่5ล้านเอาง่ายๆอย่างนี้ปังง่ายๆอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อน
11: คือเนื่องจากในตัวรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ไอ้เนี้ยความคุ้มครองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะครับทางผู้ประกอบการเขาทำกำหนดในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมไว
9: ้ครับ
11: กำหนดทุนความคุ้มครองต่อครั้งไว้เพียง5ล้านบาท
9: ไอ้นี่5ล้านบาท
11: ใช่
9: คือทางฝั่งของตัวท่านรองเลยบอกว่าณวันนี้น้ำท่วมอ่ะเข้าใจแต่คุณทำประกันอุทกภัยไว้เนี่ย5ล้านบาทคุณได้แค่5ล้าน
11: ก็
9: ง่ายๆอย่างนี้ถูกไหม
11: เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นนะฮะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าทางผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเคลมไปที่ทางบริษัทประกันภัยแต่ว่ามีการพูดคุยกันละนะเดี๋ยวบริษัทประกันภัยก็คงส่งเจ้าที่เข้ามาสำรวจภัยแต่ว่าดูความคุ้มครองเบื้องต้นในส่วนของภัยน้ำท่วมนะครับมีจำกัดวงเงินไว้ที่5ล้านบาทนะครับ
9: 5ล้านบาท
11: ครับ
9: แล้วทำประกันเขาว่าไงฮะทำประกันของที่ทางพี่ปูไปคุยไว
13: ้เนี่ยเขาบอกว่าจะเข้ามาวันนี้ก็มาแล้ว
9: อ๋อมานี่ก่อน
13: เดี๋ยวคงต้องได้คุยกันหลังจากน
9: ั้นแต่เอกสารเนี่ยเราทำประกันไว้อุทกภัยเนี่ย5ล้านครอบคลุมอยู่แค่5ล้าน
13: ก็เพราะเหตุภัยนี้เรามานั่งละมานั่งอ่านละเอียดก็เพราะตอนนี้ครับตอนแรกเราคิดว่าเรามีร้อยกว่าล้าน
9: เพราะเราเองก็องตรงก็ไม่รู้จริงว่าน้ำมันจะท่วม
13: ครับ
9: ขนาดน
13: ี้ไม่เคยท่วมครับ
9: มันไม่เคยท่วมปี54ก
13: ็ไม่ถึงครับ
11: ไม่ถึง
9: ก็ไม่ถึงขนาดนี
13: ้ครับครับ
9: โอ้อ้าวโอเคเชิญๆครับ
11: จริงๆเขาทางสวนสยามก็ทำประกันไว้ครอบคลุมทรัพย์สินหลายรายการแล้วทุนความคุ้มครองต่อรายการของทรัพย์สินเนี่ยวงเงินความคุ้มครองรวมเนี่ยจากข้อมูลในกรมธรรม์เนี่ยประมาณสัก194ล้านบาทเศษนะฮะแต่พอมาดูแยกความคุ้มครองในแต่ละภัยปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเป็นภัยน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิมิตความคุ้มครองไว้ที่5ล้านนะครับอันนี้เบื้องต้นจากข้อมูลในกรมธรรม์นะครับ
9: แล้วไอ้ประกันตัวใหญ
11: ่ครับ
9: ตัวใหญ่ที่เราไม่ได้พลัสมาเป็นอุทกภัยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันคลุมไหมฮะ
11: ต้องดูว่าภัยที่เกิดจริงๆเรื่องของ IAR นี่มันครอบคลุมทุกภัยอยู่แล้วถ้าเกิดความเสียหายนะฮะจากภัยใดๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นไปตามความคุ้มครองจะตามจำนวนที่เอากรมธรรม์ประกันภัยเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการทำประกันภัยเนื่องจากมันมีการกำหนดลิมิตเฉพาะภัยน้ำท่วมไว้ว่าถ้าเกิดภัยน้ำท่วมทรัพย์สินที่เสียหายจะมีวงเงินคุ้มครองไว้เพียงแค่5ล้านบาทนี่เป็นความตกลงระหว่างทางสวนสยามกับทางบริษัทประกันภัย
9: ครับซึ่งเอาจริงๆคือแต่ผมเองเขาทรงที่ผมดูนั่นผมเข้าใจไปเองนะสมมติว่าประกันทางฝั่งสวนสยามเนี่ยประกันเอาไว้ร้อยกว่าล้านใช่ไหมฮะมูลค่าความเสียหายในนี้ไอ้คำว่าประกันวงเงินประกันภัยที่คุ้มครองทั้งหมดเนี่ยแล้วมีพลัสเข้ามาเป็นไอ้ตัวอุทกภัยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมไปดูไอ้ตัวใหญ่มากกว่านะเพราะตัวใหญ่ไอ้คำว่าประกันภัยมันประกันอะไรมันก็มีอัคคีภัยใช่ไหมฮะมีแผ่นดินไหวมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง
13: ไม่
9: กี่อย่างเพราะว่าถ้าจะไปบอกว่าออกประกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะมายกไอ้เครื่องเล่นอันใหญ่ๆไปมันคงไม่มีใครมายกไปอยู่แล้ว
13: ใช่ครับ
9: ถูกไหมครับที่ไอ้คำว่าการภัยตัวใหญ่เนี่ยถ้าสำหรับผมก็จะมองว่ามันมีไม่กี่อย่างจริงๆถ้าเป็นแบบสวนน้ำขนาดเนี้ยก็คือไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมจะมีอะไรครับ
13: ไม่มี
11: คนวาตภัย
9: หรอวาตภัยวาตภัยลมพัดไอ้เนี่ยสไลเดอร์ล้มลงมาคนขโมยสไลเดอร์ไปมันก็
13: ไม่มี
9: ถูกไหมฮะ
11: มันเรื่องประกันภัยมันเป็นเรื่องของข้อตกลงครับพี่หนุ่มนะครับมันก็จะจริงๆมันคุ้มครองทุกภัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาผู้ประกอบการเขาประเมินความเสี่ยงเพื่อเอาประกันภัยเนี่ยเขาอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของการประเมินว่าภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะไปจำกัดในส่วนของวงเงินความคุ้มครองทีเนี้ยไอ้ผลดีของการจำกัดความคุ้มครองตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อตัวเบี้ยประกันภัยที่อาจจะต้องจ่ายตรงนี้ด้วยแต่โดยหลักการถ้าไม่ได้มีลิมิตในเรื่องของภัยน้ำท่วมไว้เนี่ยโดยหลักการต้องคุ้มครองทั้งหมดอยู่แล้วตามวงเงินนะครับ
9: แต่เพราะมันมีไปคุ้มครองแยกต่างหากเนี่ยมันก็ต้องไปแยกดูอีกทีนึงเลย
11: ใช่ใช่ครับ
9: ที่แบบนี้มันกลายเป็นขออภัยนะนี่ขอปภไม่เกี่ยวกับประกันนะผมขอโทษนะต้องบอกว่ามันก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนึง
11: ไม่ได้เป็นเรื่องของเหลี่ยมเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของความตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับทางบริษัท
9: ถ้างั้นก็ไม่ต้องทำอุทกภัยก็ได้ไม่ต้องทำไอ้ตัวน้ำท่วมก็ได้เลยฮะถ้างั้น
11: คือเวลาทำประกันเขาจะต้องประเมินความเสี่ยงที่เขาจะต้องเผชิญว่าอาจจะเกิดจากภัยไหนบ้างเพื่อจะกำหนดในเรื่องของความคุ้มครองกำหนดในเรื่องของตัวเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายทีเนี้ยทางสวนสยามอาจจะมีปัจจัยเรื่องของภัยน้ำท่วมที่อาจจะมองว่านะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะมองว่าภัยนี้อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากนักเพราะปี54ก็ไม่ได้รับผลกระทบก็เลยมากำหนดเป็นข้อยกเว้นจำกัดความคุ้มครองส่วนนี้ไว้เท่านั้นเองนะครับแต่โดยหลักการถ้าไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดความคุ้มครองส่วนนี้ก็จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนทุนที่ทำไว้นะครับ
9: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผอ.รอแป๊บนึงนะ
10: ได้ๆครับ
9: หลายเรื่องท่านผอ.เดี๋ยวคุณอ้นพี่คุณอ้นดิคุณแพรวเดี๋ยวมาพูดถึงตัวอ้นที่คุณเลี้ยง
12: ค
9: ่
12: ะ
9: แล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับเด
10: ี๋
9: ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
8: ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ

สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
8: จากบ้านแพลวค่ะมันค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมือง
9: คร
8: ับพอมันอยู่ในตัวเมืองทีเนี้ยโอกาสที่น้ำมันจะเข้ามาค่ะมันไม่มีเลยดีกว่า
9: วันที่เกิดเรื่องมันวันนั้นมันวันที่เท่าไหร
8: ่วันที่27ค่ะ
9: 27นะ
8: 27ช่วงประมาณตี2กว่า
9: ๆตี2นะก่อนหน้านั้นคุณทราบมั้ยว่าจะมีฝนตก
8: ทราบ
9: จะตกแต่ไม่คิดว่าจะหนักแบบนี
8: ้
9: มีใครมาเตือนภัยมาบอกอะไรยังไงมั้ย
8: มีแต่แค่สัญญาณอะลามเตือนว่าตอนนี้น้ำถึงปริมาณริมตะดิ่งแล้วนะขอให้
9: อันนี้ภาคส่วนไหนที่เตือนยังไง
8: มันเป็นแอปค่ะแอปพลิเคชันที่มากับโทรศัพท์ค่ะมันขึ้นแจ้งเตือน
9: มาจากบพ.หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหม
8: ไม่แน่
9: หรือไม่ใช่นะ
10: เป็นเซอร์บอร์ดแคสครับ
9: เป็นเซอร์บอร์ดแคส
8: น่าจะประมาณนั้นนะคะ
9: อันนั้นเตือนมากี่โมง
8: เตือนมารอบแรกอ่ะ2 ทุ่มก่อน
9: สองทุ่มนะ
8: สองทุ่มริมแม่น้ำนครนายกซึ่งของแพลวเนี่ยมันอยู่ไกลจากริมแม่น้ำนครนายกมาก
9: ก็คิดว่าไม่ได้กระทบแน
8: ่ใช่ไม่ถึงแน่นอนยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าไม่เคยถึงปี
9: เขาบอกเลยคนที่อยู่ริมบริเวณริมน้ำให้ยกของสูงขึ้น
8: ใช่ยกของขึ้นที่สูงเลย
9: แต่เราอยู่ไกลอ
8: ่
9: ะ
8: ใช่ค่ะแต่ถามว่าเตรียมไหมก็เตรียมบ้างบางส่วนที่เราก็มองแล้วว่าเอ้ยของเรามันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาไม่คิดว่ามันจะเข้ามาถึงแน่นอนเพราะอย่างน้อยถ้ามาปากซอยก็ดักไว้ก่อนแล้วปากซอยก็จะแจ้งเตือนเราได้แต่ปากซอยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มาอีกช่วงนึง5 ทุ่มค่ะ
9: เตือนอีก1 ครั้ง
8: 5ทุ่มก็เตือนอีก1ครั้ง
9: บอกว่า
8: เตือนเรื่องไฟให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าระวังไฟฟ้าจะ
9: ดับ
8: หรือว่าไฟฟ้าจะช็อตอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำมันขึ้น
9: ครับ
8: แล้วก็อีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายเลยคือตี 2
9: มาเตือนอีกแล้ว
8: ตี2เตือนนี่คือลุกแล้วค่ะก็คือลุกกันขึ้นมาแล้วอ่ะตี2เราก็มาเตรียมแล้วมาเข้ามาดูในโรงอ้นทีนี้พอช่วงตี2ครึ่งคุณแม่ขี่รถมาจากปากซอยขี่มาบอกว่าอ้อน้ำมาถึงหน้าปากซอยเราแล้วนะลูกแต่มันไม่ได้เข้ามาค่ะน้ำมันไม่ได้
9: น้ำถึงหน้าปากซอยแล้วนะ
8: ผ่านหน้าปากซอย
9: อ๋อผ่านไปไม่แวะ
8: ไม่แวะยังไม่แวะอ่ะมันก็ผ่านไป
9: ก็คิดไม่มีอะไร
8: ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรแต่ก็สแตนบายอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก็ยังไม่คิดอะไรว่าเฮ้ยมันจะต้องอะไรยังไงไหมมันไม่น่าจะเข้า
9: ครับ
8: พอช่วงเข้าใกล้ตีสามอะค่ะ
9: แค่ไม่ถึง1 ชั่วโมง
8: ใช่ค่ะมันไหลมารวมคือเหมือนถ้าอธิบายง่ายๆเหมือนฟาร์มเป็นแอ่งเลยค่ะมาจากทุกทิศทางที่เข้ามาได้
9: เข้ามาทีเดียว
8: ปุ๊บเข้ามาเลยใช่
9: ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้เลย
8: ใช่ค่ะพอฟึบเข้ามาแพลก็เข้าไปในโรงอ้นเลยแพลก็เปิดประตูโรงอ้นคือโรงอ้นน่ะปกติเราจะปิดไว้ใช่ไหมคะให้น้องอยู่เราปิดไว้ทีนี้พอเราเปิดไว้มวลน้ำที่มันอยู่ข้างนอกรออยู่แล้วค่ะ
9: ครับ
8: มันก็แบบทะลักเข้าไปเลย
9: มันดันอยู่แล้ว
8: ใช่มันดันรอที่จะเข้าอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเราเปิดแต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่รู้จะช่วยน้องยังไงเราก็ต้องเปิดพอเราเปิดเข้าไปเราจะปิดมันปิดไม่ทันแล้วค่ะแรงดันมัน
9: มหาศาล
8: มันมหาศาลมากเราก็เลยรีบวิ่งไปหาน้องก่อนไปดูน้องก่อนว่าบ่อไหนที่น้องพอยังพออยู่ได้ ก็ไปเราอ่ะพุ่งไปที่อ้นเล็ก

0: ่อนเพราะว่าอ้นเล็กอ่ะเขาดูแลตัวเองยังไม่ได้อยู่แล้วเขาบางตัวคือยังให้นมอยู่เลยแม่ยังให้นมอยู่เลยเราก็รีบเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่ซึ่งตอนนั้นเราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูก
1: ครับ
0: คุณพ่อก็อยู่ข้างนอกเราก็อยู่ข้างในคอยโกยอ้นนะคะจับอ้นตัวน้อยค่ะขึ้นไปข้างบนบ้านเราขึ้นไปข้างบนบ้านเราระหว่างนั้นน้ำก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆพอน้ำทะลักเข้ามาเรื่อยๆค่ะบ่อที่เราทำไว้มันจะเป็นบ่อเป็นกระเบื้องข้างล่างจะเป็นปูนค่ะ
1: เป็น
0: เราเทปูนแล้วก็เกาะเป็นกระเบื้องเป็นบล็อกให้เขาอยู่ค่ะน้ำมันเริ่มดันมามันเริ่มแตกบ่อมันเริ่มแตกบ่อไหนที่แตกก็คือแตกแต่บ่อไหนที่มีแรงอัดมันก็ดันขึ้นพอดันขึ้นอ่ะน้องที่อยู่ในนั้นนะคะน้องก็ยังอยู่ได้เพราะว่าบ่อมันลอยแต่บ่อที่ไม่ลอยค่ะน้องก็พยายามตะเกียกตะกายเพราะว่าน้ำอ่ะมันเริ่มเข้าแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่มันมีหลายล็อกมากแล้วอ้นเรามีเกือบทุกบ่อค่ะเราก็ต้องมองแล้วว่าเราจะต้องช่วยใครก่อนเราก็วิ่งไปช่วยฝั่งนี้พอเราไปช่วยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ว่ายน้ำแล้วน้องเขาจะร้องเหมือนเสียงแบบเหมือนเด็กอะค่ะคือร้องเหมือนแบบช่วยด้วยคือถ้าใช่ใช่คล้ายๆแบบนั้นค่ะพี่หนุ่มเขาจะร้องแบบนั้นเลยคือแบบคือแบบร้องไปทั่วเราก็ถ้าจังหวะนั้นนะคะมันไม่ทันจริงๆ
1: มันว่ายน้ำกันไม่เป็นใช่ไหม
0: มันว่ายได้ค่ะพี่หนุ่มแต่น้ำมันแรง
1: อ๋อ
0: แล้วบางตัวอยู่ในบล็อกน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องก็แบบตะเกียกตะกาย
1: มันเหมือนกับโดนขังอยู่ใน
0: ใช่ค่ะเหมือนโดนน้องโดนขังอยู่ในบล็อกเราก็พยายามจะยกน้องขึ้นพยายามจะยกน้องขึ้นจังหวะนั้นน้ำก็ไหลมาเรื่อย
1: ๆ
0: ตัวไหนที่น้ำมันดันขึ้นบ่อพอน้องโผล่พ้นบ่อออกมาได้ค่ะน้องก็ลอยบางตัวก็ช็อก
1: ตาย
0: ใช่ค่ะมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่สวนสยามค่ะคือสัตว์บางตัวเขาไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้มันช็อกได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับเนี่ยตายอย่างนี้เลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือตาย
1: คุณเลี้ยงเหมือนลูกนะ
0: ใช่ค่ะตั้งชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัวเวลาไปให้อาหารก็คุยกับเขาว่าเป็นยังไงลูกวันนี้เป็นยังไงเลี้ยงลูกด้วยนะรอบนี้อะไรเงี้ยคือเราอ่ะเลี้ยงเขาเราจะรู้ว่าตัวไหนคลอดออกมาแล้วไม่เลี้ยงตัวไหนเป็นยังไงตัวไหนแบบคุยได้เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็คุยเล่นบางตัวก็มีเอาขึ้นไปนอนข้างบนด้วยก็มีเหมือนกัน
1: ล่าสุดนี้เสียหายไปเท่าไหร่คุณประมาณ
0: ถ้าตีกลมๆรวมโรงเรือนด้วยรวมจำนวนอ้นด้วยก็ประมาณ3 ล้าน
1: 3 ล้าน
0: ค่ะ
1: ประกัน
0: ไม่ได้ทำค่ะ
1: ไม่ได้ทำประกัน
0: เพราะว่าไม่คิด
1: จะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: คือผมเข้าใจอย่างแล้วว่าบางทีคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อน
0: เลย
1: ถูกไหมฮะปี54ที่ว่าหนักที่สุดแล้วก็ไม่ได้ท่วม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อยู่ดีๆครั้งนี้มันดันท่วมขึ้นมาประกาศเตือน2 ทุ่มบอกให้คนที่อยู่บริเวณ
0: ริมแม่น้ำ
1: เนี่ยอพยพของขึ้นเอาของขึ้นที่สูงแต่เราไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำนี่หว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะเราอยู่ไกลออกไปกี่กิโลอ่ะ
0: ก็หลายโลอยู่ค่ะ4-6 โลมันเหมือนจะไม่ไกลแต่มันก็ไกลค่ะคือยังไงมันก็ไม่ถึงแล้วพื้นที่มันก็สูงมันสูงอ่ะความที่เรารู้สึกว่ามันสูงแล้วเรา
1: พอมา5 ทุ่มประกาศเตือนระวังไฟดับ
0: เตือนระวังไฟระวัง
1: พอมา2 ทุ่มบอก
0: น้ำมาแล้ว
1: นะ3 ทุ่มปุ๊บท่วมเลย
0: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยแต่เราช่วยไม่ทันแล้วถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะถ้าเราเห็นน้องแบบกำลังว่ายน้ำตะเกียกตะกายค่ะมันทำอะไรไม่ถูกคือเรามีแค่กันแค่3 คนมันช่วยไม่ทันค่ะแล้วคนจับอ้นได้มีแค่แพลคนเดียวเพราะว่าแพลเลี้ยงแพลรู้ว่าตัวไหนกัดตัวไหนไม่กัดแล้วทีนี้พอตกใจปุ๊บอ่ะเขาจะตื่นตระหนกใครจับก็จะกัดใครจับก็จะกัดมันจะเป็นอารมณ์นั้นเราก็ช่วยเต็มที่เท่าที่เราช่วยได้แล้วค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
1: มีอย่างอื่นเสียหายไหมฮะนอกจากตัวอ้น
0: ก็โรงเรือนค่ะโรงเรือนก็พังยับหมดเลยแล้วก็มีรถอีก2 คันจมน้ำเอาออกไปไม่ทันเหมือนกัน
1: จมน้ำไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คนแถวนั้นก็คือเรียกว่าเดือดร้อนกันหมดเลย
0: คนแถวนั้นถ้าซอยบ้านแพรอ่ะมีแค่แพร
1: ฮะ
0: เพราะว่ามันอยู่สุดซอยค่ะมวลน้ำทั้งหมดไหลมารวมที
1: ่มันไหลไปที่สุดซอย
0: ใช่ค่ะไหลมาที่ฟาร์มแพรหมดเลย
1: โอ้แสดงสโลปอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ค่ะมีบีบ้านก่อนถึงฟาร์มแพลก็ได้รับความเสียหายแต่น้ำถึงประมาณเข่ายังไม่ถึงเอวแต่ของแพลอ่ะเอวเลย
1: ครับ
0: ขึ้นเอวเลยคือน้ำ
1: ในคืนนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เอวในคืนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคอย่างนี้ไม่มีประกันนี้มันมีส่วนไหนอะไรยังไงทำมันโอ้เหนื่อยเลยคอพอถอนหายใจเลย
2: คือต้องเรียนอย่างนี้พอไม่มีประกันภัยเนี้ย อยากจะแนะนำแล้วกันว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการประเมินนิดหนึ่งว่าเวลาทำธุรกิจเนี้ยมันมีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวอาคารทรัพย์สินต่างๆที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวสต็อกสินค้าหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็อาจจะต้องนำเรื่องของการประกันภัยเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยในการเยียวยาตรงนั้นนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันภัยตัวทรัพย์สินซึ่งมันจะครอบคลุมในส่วนของทุกภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาประสบภัยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวประกันภัยอันนี้ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเยียวยาได้ในระดับหนึ่งแต่มันคงต้องประเมินในเรื่องของการทำประกันภัยให้มันสอดรับกับตัวเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายด้วยครับ
1: ครับผมนะอาจารย์ผมถามอาจารย์นิดนึงสิฮะยังไม่ได้คุยกับท่านผอ.อ๋อ
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาความรู้จากอาจารย์ก่อนครับพี่นุ่ม
1: ฟังเพลินๆก่อน
3: ครับผม
1: อาจารย์ผมถามความรู้นิดนึงสิฮะกรณีอย่างเงี้ยทั้งสองที่เนี่ยนะอย่างสวนสยามเองเนี่ยไม่เคยน้ำท่วมเลยและตรงจุดของสวนสยามตรงจุดนั้นเนี่ยน้ำที่จะมาดันขึ้นมาเนี่ยมันจะดันมาจากตรงไหนอะคลองหกวามันไปถึงไหมหรือมัน
4: ใช่ครับ
1: แล้วมันมาจากไหนฮะ
4: อาจารย์เรียนครับว่าน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยโดยสาเหตุหลักๆมีสองสาเหตุ
1: ครับ
4: เหตุแรกคือน้ำจากแม่น้ำที่ขึ้นมาท่วมเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำนครนายกสาเหตุที่2คือฝนที่ตกบนเนี่ยครับผมที่ตกบนฟ้าเนี่ยช่วงดังกล่าวเนี่ยช่วงวันที่26 27เนี่ยครับที่คณะยาวเนี่ยตกที่178มิลที่นครนายกตกที่221มิล
1: 221
4: ครับผม21มิลที่นครนายกนะครับท
1: ั้
4: งที
1: ่
4: คลองมะเดื่อทั้งที่บ้านนาเยอะมากครับผมซึ่งเป็นฝนที่ตกเต็มพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของร่องความกดอากาศที่ตกแล้วมันแช่คล้ายหาดใหญ่เลยครับคุณหนุ่มครับผมลักษณะพฤติกรรมฝนเหมือนกันเลยครับ
1: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งที่สวนสยามและที่นครนายกที่ฟาร์มอ้นอันนี้เองเนี่ย
4: เกิดจากฝนตกครับ
1: ล้วนๆเลยล่ะฮะ
4: ครับผม
1: ไม่ใช่น้ำ
4: น้ำที่มาจากแม่น้ำน้ำจากอะไรเลยครับผมฝนที่ตกมาต้องเรียนนะครับวันนั้นเนี่ยน้ำที่เข้าเขื่อนที่ขุนด่านเนี่ย37ล้านวันเดียวนะครับ37ล้านเป็นสถิติสูงสุด
1: ที่ขุนด่านนะเอาเปิดขุนด่านสิน
4: ะครับผมซึ่งน้ำเนี่ยเข้า37ล้านนะครับแล้วก็ต้องระบายออกแล้วก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยน้ำก็ต่ำนะครับปีนี้เลี้ยงน้ำที่ต่ำแต่ด้วยฝนที่ตกพฤติกรรมชุดเนี่ยครับตกโทษนะครับตกเต็มพื้นที่เลยครับผมคุณหนุ่มครับผมซึ่งถ้าดูนะครับเรากดไปตั้งแต่เดือนแล้วดูฝนที่ตัวแดงๆในท้ายครับมันตกขึ้นมาปื๊ดอย่างนี้เลยครับคุณหนุ่มเป็นเส้นตรงเลยครับผม
1: ไปขึ้นไปสูงสูงแล้วนะฮะ
4: เป็นนิวไฮตั้งที่ระบายไปรวมๆแล้ว300กว่าล้านนะครับผมตอนที่ท่านไปสิงหาที่เขื่อนขุนด่านน้ำจะค่อนข้างต่ำ
1: ครับ
4: และตัวที่ท่านอยู่ที่สวนสยามเนี่ยคุณหนุ่มเขาอยู่คันนายาวคันนายาวเนี่ยอยู่ติดกับคลองบึงกลุ่มคลองบางชันแล้วก็คลองแสนแสบ
1: ครับ
4: ทุกพื้นที่ล้อมรอบเนี่ยครับคุณหนุ่มตกแล้วเนี่ยรวมๆแล้ว200เกือบ300มิล
1: เยอะมาก
4: ซึ่งถ้าเทียบกับสถิติ2529ซึ่งเขาเรียกว่าผลพันปีตอนสมัยท่านผู้ว่าจำลองนะคร
1: ับ
4: ใกล้เคียงกันเลยครับคุณหนุ่มแล้วตอนนี้พอตก
1: แล้วนี่มันกี่ปีแล้วครับพันกว่าปีผล
4: ถ้าเมื่อกี้ที่วิเคราะห์กับอุตุแล้วเนี่ยคือมันแล้วแต่ว่าวิเคราะห์ฝน2วัน3วันหรือ7วันหรือวันเดียวแต่ถ้าฝนวันเดียวเนี่ยน้อยกว่าที่วันที่20ปี29นะครับแต่ถ้ารวมแล้วเนี่ยฝน2วันเค้าเนี่ยก็สูงครับคุณหนุ่ม3วันเนี่ยเขาเกือบ300มิล นะครับผม
1: ใน
4: รอบข้างตกหมดเลยนะครับคุณหนุ่ม
1: ในปีนั้นคือน้ำท่วมอย่างนี้ไหมฮะ
4: 2529ท่วมขนาดนี้คร
1: ับ ท่วมขนาดนี้
4: ท่วมขนาดนี้ครับผมตอนผู้ว่าจำลองเป็นนะครับผมตกแต่ว่าท่วมเนี่ยไปอยู่โซนพระนครโซนอะไรแต่ส่วนปีนี้คุณหนุ่มตกแบบทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยช่วงวันที่26 27เนี่ยครับตก
1: มันก็เลยหนัก
4: เนี่ยเรียนนะครับว่าในนะที่เราอยู่ในสภาพเขตมรสุมแบบเนี้ยถ้าเราอยู่พื้นที่แบบคันนายาวหรือนครนายกอย่างเงี้ยต้องถ้าจะต้องเลี้ยงสัตว์หรือประกอบกิจการใดเนี่ยอาจจะต้องมาดูในอเมริกาคุณหนุ่มครับเขาจะมีบริษัทประกันภัยที่ไปประเมินว่าพื้นที่คุณเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยเสี่ยงจากน้ำท่วมที่มาจากแม่น้ำอย่างไรเสี่ยงน้ำท่วมที่มาจากฝนอย่างไรถ้าเขตมรสุมเนี่ยเขาอาจจะวิเคราะห์ว่าตัวแปรเนี่ยคุณน่าจะมาจากน้ำฝนพอสมควรเนี่ยมันต้องจ่ายเบี้ยประกันเราอาจจะต้องเรียกว่าจ่ายเบี้ยประกันสูง
1: ขึ้น
4: กับการที่เราไม่รับความเสี่ยงเราอาจจะทำระบบป้องกันเช่นเราอาจจะต้องทำระบบคันระบบคูระบบสูบน้ำซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะต้องเป็นระบบลงทุนที่จะทำโครงสร้างคุณหนุ่มครับ
1: ครับอาจารย์ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพบกับทางคุณชมพู่ก่อนบ่ายกับน้ำหอมมาดามฟินนะฮะแต่ช่อง3ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวกลับมาในช่อง3ต่อนะครับยังไม่ไปโซเชียลนะฮะไปพบกับคุณชมพู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวครับทางช่อง3ครับวันนี้นะครับพบกับคุณชมพู่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่โอม
5: ม
1: หอมมาอีกแล้ว
5: หอมมาอีกแล้วสิความหอมทำให้เราผ่อนคลายทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะแน่นอนเจอหน้าชมพู่นะคะชมพู่มากับมาดามฟินค่ะแน่นอนทุกคนรู้จักมาดามฟินแล้วชมพู่เองเนี่ยก็รู้จักมาตั้งแต่โอ้โหก่อนแต่งงานจนมีลูกมีเต้าตอนนี้ลูกชาย2คนกำลังโตกำลังสนก็ยังใช้มาดามฟินอยู่เพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นน้ำหอมคนไทยก็ตามนะแต่ว่าเขาใช้หัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสใครที่เคยใช้เนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหติดหอมทนยาวนานตลอด12ชั่วโมงเลยนะคะแล้วเวลาใครกลิ่นเหงื่อเป็นแบบไหนเนี่ยแล้วเอามาผสมกันเนาะก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะเขามีหลายรุ่นหลายแบบมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะชมพู่มากับน้ำหอมมาดามฟินรุ่นแกลมค่ะนึกหน้าพี่อ้ําพัชราภาไว้ทุกคนความสวยความสง่าแบบพี่อ้ํานะตัวเนี้ยต้องบอกว่าเขาเอากลิ่นนะถอดแบบมาจากความเป็นอ้ําพัชราภาเลยค่ะและความพิเศษไม่ธรรมดารุ่นนี้คืออะไรรุ่นนี้นะเขาใช้นักออกแบบกลิ่นเขาเรียกว่าเพอร์ฟูเมอร์จากโรงงานที่เก่าแก่จากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะแน่นอนพูดถึงชื่อฝรั่งเศสทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้ำหอมเนี่ยเขาแบบโอ้โหวิธีคิดคนเขาจริงจังแล้วต้องเป็นแบบเฉพาะของตัวเองและตัวนี้นี่แหละก็คือกลิ่น Be Love ค่ะขวดสีทองหอมเซ็กซี่หอมแบบสุดๆหอมแบบตะโกนเอาจริงๆทุกคนใครแต่งตัวเป็นงานกาล่าไปดินเนอร์ไปงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรนะตัวนี้ฉีดปุ๊บเดินผ่านคนเหลียวหลังแน่นอนเพราะว่ามันหอมเตะจมูกมากๆเลยตัวนี้น้ำหอมแกลม Be Love สีทองนะคะได้กลิ่นแล้วจะรู้สึกแบบหรูหราเซ็กซี่ฉีดแล้วเหมือนนางพญาเอาจริงๆชมพู่ก็ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันร้อนแรงเด่นชัดฉีดแล้วมั่นใจในทุกๆวันทุกๆสถานการณ์เลยค่ะวันนี้ใครที่ชอบน้ำหอมของมาดามฟินอยู่แล้วไม่อยากให้พลาดรุ่นแกลมรุ่นนี้เช่นเดียวกันถอดแบบมาจากพี่อ้ำพัชราภาใครอยากสง่าเหมือนพี่อ้ำใครอยากหอมตะโกนเหมือนพี่อ้ำต้องใช้ตัวนี้อยากให้พี่หนุ่มดมกลิ่นตัวนี้หรือยัง
1: มาสิ
5: ตัวนี้กลิ่นแบบดูแพงมากเอาจริงๆเวลาไปงานตอนกลางคืนนะนี่พี่หนุ่มลองดูแบบพูดดีขวดนี้ขายดิบขายดีขวดสีทองแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อในราคาเดิมทุกคนเพราะว่าชมพู่ขอคุณทรายมาโปรโมชั่นวันนี้นะคะลดหนักๆแบบจุกๆเลยน้ำหอมแกลมสีทอง1ขวดแบบนี้นะขนาด50 ml ขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ปกติราคา 2,000 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง500บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดลดเยอะมากขอคุณทรายมาแต่ว่าได้ไม่กี่สายนะ500บาทวันนี้รีบโทรด่วนนะคะ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่าไลน์ก็ได้ Line @fin9 @sinfin9 ลดเยอะนะพี่หนุ่มเน
1: า
5: ะ
1: ซื้อเถอะครับนานๆเนี่ยมาดามฟินจะมี500บาทสักทีนะ
5: หายากแล้วรุ่นแกลม
1: มาขายที่เนี่ย 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทตลอด
5: จริงแล้วรุ่นนี้เป็นของพี่อ้ําพัชราภาใช้นักออกแบบจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งได้เป็นกลิ่นนี้ Be Love แกลมขวดสีทองแบบนี้ปกติ50 ml นะราคา 2,000 อย่างที่บอกไม่เคยลดเยอะเท่าวันนี้เลยนะวันนี้รีบโทรค่ะจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นคุ้มมากๆ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9 @sinfin9 ย้ำทุกครั้งที่มาเพราะว่าลูกค้าโทรเข้าเยอะมากจริงๆอย่าโอนผิดบัญชีนะคะบัญชีบริษัทมีแค่3บัญชีหลักๆเท่านั้นถ้ามีชื่อนายนางสาวชื่อบุคคลธรรมดาขึ้นมาห้ามโอนเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้มีฉาชีพระบาดเยอะมากๆย้ำสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นวันนี้ลดหนักแบบจุกๆเลยค่ะน้ำหอมแกลมสีทองขวดนี้แบบพี่อ้ำพัชราภานะ50 ml ปกติ 2,000 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายเพียง500บาทเท่านั้น500บาทรีบโทรด่วนนะคะ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9 @sinfin9 500บาทแบบนี้เลยค่ะ
1: ตอนนี้นะ500บาทเท่านั้นนะมาดามฟินไม่มีราคานี้หรอก
5: ไม่มี
1: เออ500ยังต้องรีบซื้อ
5: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับวันน
5: ี้ขอบคุณพี่หนุ่มค่ะ
1: วันนี้นะด่วนนะครับ500บาทนะครับ02-114-6466นะฮะ02-114-6466นะครับหรือ LINE นะฮะมีลำหน้า @fin9 ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
15: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
16: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
17: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
18: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
19: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าว ข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัตสึบะกะไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
4: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: มาแล้วครับมาแล้วฝนมาพร้อมกับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับวันนี้วันศุกร์ศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณเช่นเดิมสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: เป็นไงเป็นไงแถวบ้านลงยัง
7: มืดอยู่ครับ
6: เออตรงนี้น่าจะใกล้ละใกล้ละที่แถวบางกอกน้อยแต่เมื่อกี้สักครู่นี่ผมไปสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตรงแยกท่าพระตกเรียบร้อยครับเปียกมาหมาดๆเลยไปส่งเอกสารรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดใหม่นะครับที่มีเสชายครับพลเอกอดุลยเดชอินทพงศ์เป็นนายกสมาคมนะครับก็ไปแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนกรรมการบริหารเรียบร้อยนะครับก็รอการตรวจสอบทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งเอกสารจะขาดบกพร่องอะไรหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องข่าวสารเอามาฝากกันเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คงจะมีความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิงเนาะคุณยิ่งรักชุดอายุไม่เกิน16ปีเอ้ย17ปีสินะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับ5ตุลาคมก็จะเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกกันแล้วนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวมาฝากรวมไปถึงข่าวคราวของฟุตบอลหญิงที่เกี่ยวพันไปถึงฟุตบอลชายที่จะไปเล่นฟุตบอล AFC Champions League นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปได้ข้อมูลมาละคุณยิ่งรักตอนนั้นเรามาคุยกันว่าเขาจะบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เอามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับนอกจากนั้นก็คงจะมากันที่ฟุตบอลชายเนาะวันนี้เราจะลงสนามเป็นเกมสุดท้ายของรอบแรกเจอกับฟิลิปปินส์นะครับตอน16นาฬิกานะก็น่าจะได้ดูถ่ายทอดสดฟรีเนาะใครไปโหลดแอปพลิเคชันดาโซนนะ DAZN นะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนด้วยอีเมลหรืออะไรต่างๆ Facebook ID ของ Facebook มันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ลองเข้าไปดูในระบบนะครับนอกจากนั้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณยิ่งรัก
7: ก็ประมาณนี้แหละครับ
6: เนาะเอาประมาณนี้ก่อนก็มาเริ่มกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจาก Sky ICT นางสาวหญิงจิตติพัฒนกุลชัยประธานเจ้าหน้าที่สายบริการบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนหรือ Sky เปิดเผยว่าได้เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจระดับดีเด่นประจำปี2569จากกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีนะครับหลังจากที่สกายเนี่ยได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการสากลพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังมีการออกแบบกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนที่มีความครอบด้านเพื่อให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าแรงงานรวมไปถึงนักศึกษาและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงนะครับก็รางวัลนี้เป็นรางวัลที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมอบให้กับหน่วยงานหลายๆแห่งเลยนะครับก็เป็นการที่ส่งเสริมให้แต่ละองค์กรเนี่ยได้พัฒนาต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพและบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนนะครับก็โครงการนี้มอบรางวัลกันมาตั้งแต่ปี2562จวบจนถึงปัจจุบันก็เป็นปีที่8แล้วส่วน Imminent Air ครับวันนี้ Excel GM Imminent Air นะครับก็ถือว่าเป็นขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกนะครับมีฟิลเตอร์5ขั้นตอนก็ถือว่าเยอะมากนะครับช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เส้นผมขนสัตว์และยังมีฟิลเตอร์วิตามิน C ที่ช่วยบำรุงผิวและช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายใช้งานสะดวกสบายด้วยระบบเซลฟ์คลีนทำงานทำความสะอาดอัตโนมัติและออโต้ดรัสคลีนนิ่งกำจัดฝุ่นอัตโนมัติบ้านเย็นสะอาดหายใจได้เต็มปอดประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อ Imminent Air รุ่น Excel GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกImminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ปฏิทินการแข่งขัน Thailand Futsal League กันก่อนคุณยิ่งรักนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เดี๋ยวจะมีเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ซึ่งนะครับต้องตรวจสอบเส้นทางกันอีกพอสมควรนะคุณยิ่งรักเพราะว่าบางสนามก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับ
7: ครับ
6: แต่ว่า
7: น่าจะโดนกันหมดแล้วครับ
6: นะฟุตบอลลีกที3เนี่ยก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีผลอีกอย่างเมื่อวานนี้ผม
7: ยังไม่มีแจ้งนะวันนี้วันศุกร์แล้ว
6: ยังไม่ได้แจ้งนะว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนแต่ว่าที่เมื่อวานนี้ได้ไปเจอแถวบางมดเนี่ยก็บอกว่าในสนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนี่ยังไม่ท่วมนะแต่ด้านนอกทางเข้าเนี่ยท่วมก็วันนี้ไม่รู้จะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้โซนนั้นผมว่าน่าจะตกแล้วส่วนฟุตซอลนะครับ MEA ฟุตซอลลีกก็แจ้งปฏิทินโปรแกรมการแข่งขันกันเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมขอไป3ตุลาคมห้องเย็นท่าข้ามครับเปิดบ้านเจอกับราชนาวีบ่าย 3:30 นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเล่นที่โกดังสเตเดียมเจอกับแบงคอกนะครับตอน 18:00 น.อีกคู่หนึ่งเวลาเดียวกันสุราษฎร์ธานีก็จะเจอกับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ด 20:30 น.เกษมบัณฑิตเจอกับการท่าเรือ ASM คู่นี้ยังไม่มั่นใจนะว่าจะเล่นได้หรือไม่ได้นะแถวร่มเกล้าเนี่ยยัง
7: ไม่น่าได
6: ้นะครับส่วนวันอาทิตย์4ตุลาคมภูเก็ตเจอกับนนทบุรีตอน 15:30 น.ธรรมศาสตร์สเตเลียนเปิดบ้านเจอบูเวฟชลบุรีแล้วก็ราชภัฏเพชรบุรีพบกับนครราชสีมาเจทีทรัคก็ต้องตรวจสอบเส้นทางกันดูนะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการจากฝ่ายจัดการแข่งขันมานะครับว่าจะเลื่อนคู่ไหนหรือไม่นะครับขณะที
7: ่น้ำโอมน้ำท่วมผมก็สงสัยอยู่ว่าเขาทำงานกันยังไงตอนนี
6: ้ก็เข้าไม่ได้เพราะราชมังนี่ท่วมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพื้นสนามราชมังด้านบนเนี่ยไม่ท่วมเนาะเพราะมันอยู่สูงนะ
7: คร
6: ับ โอ้ถ้าท่วมสนามบอลนะก็เรียบร้อยแล้วแถวนั้นมิดหลังคา
7: แต่มาคมก็เพิ่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่วันนี้มันน้ำแห้งละห้องVR ไม่รู้โดนหรือเปล่า
6: ก็ไม่น่าจะรอดอ่ะมันอยู่ชั้นหนึ่งกันหมดนี่ใช่ไหมล่ะครับก็ต้องบอกว่าถึงตรงนี้หลายๆท่านถ้าจะไปนี่ก็ต้องอันนี้หน่อยนะเช็คตรวจสอบกันหน่อยนะครับเพราะว่า ท่าที่ดูจากหน้าเพจนะก็ของสมาคมเนี่ยก็แจ้งกันนะครับว่าส่งผลถึงระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบสื่อสารทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้นะคุณยิ่งรัก
7: ครับ
6: อืมรถตู้สี่คันก็พังไปด้วยก็เรียบร้อยอ่ะดูแล้วไม่น่าได้ล่ะนะ
7: แต่ว่ามันอาทิตย์หน้านู่นไง
6: ก็ใช่ไงเขาก็บอกว่าจะใช้เวลากระบวนการฟื้นฟูความเสียหายทั้งหมดนี่ก็ประมาณสัก2สัปดาห์นะ
7: เอา
6: โอ้โหนี่ท่านเลขาเอกพลพลนาวียังต้องไปช่วยกวาดน้ำอ่ะอืมแล้วก็
7: ได้บ้านสมาคมไง
6: ก็มีบรรดาช่างฟงช่างไฟเข้ามาดูนะครับอืม
7: คร
6: ับ ขณะที่ที่หนักหน่อยก็นู่นอ่ะโอ้โหอย่างสมาคมยกน้ำหนักอ่ะที่อยู่ใต้ถุนราชมังอ่ะ
7: ครับ
6: อุปกรณ์ทั้งหมด30กว่าล้านก็วับเลยของเทคโน
7: โลยีมันต่ำอยู่แล้วฝนตกปกติก็น้ำนองอยู่แล้วน้ำมันขังน้ำมันระบายไม่ดีไม่รู้ว่าพอก่อสร้างข้างหลังอะไรไปอุดหรือเปล่า
6: ก่อนเมื่อก่อนนะราชมังข้างหลังอ่ะนะคุณยิ่งรักสมัยยังไม่ก่อสร้างอะไรเยอะข้างหลังมันจะเป็นคูระบายน้ำไงพอผลมามันก็ลงช่วยเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันถมแล้วก็ไปทำอาคารอะไรขึ้นเยอะเหลือแอ่งเดียวอ่ะตรงข้างสมาคมฟุตบอลเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็ตรงสนามยิงปืนนิดนึงตอนหลังผมไม่แน่ใจนะโซนนะผมไม่ค่อยได้ไปว่าเขาไปถมทำเป็นที่ทำการของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นหรือเปล่านะใช่อันนั้นไหม
7: ที่ไปแต่ใจข้างหลังก็ทำถนนใหม่
6: ใช่ใช่ใช่และโซนนู้นนะมันมีทั้งสนามยิงเป้าบินอะตรงนั้นอะนะก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้เข้าไปละกกท.ไม่ได้มีภารกิจไปถอนนั้นสักเท่าไหร่นะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่จะกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอล BYDC Lion Six League 1เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ระบบ VAR นะครับก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันครวนฟุตบอลเยาวชนหญิง17ปีนะครับถึงตรงนี้ก็จะเตะนัดแรกวันจันทร์นี้เนาะ1ทุ่มตรงนะครับเจอกับภูฏานก็ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าล่าสุดนี้มีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถไปดูตามข่าวกันได้นะผมเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังก็คงจะไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่หรอกเนาะชุดนี
7: ้ครับ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่โค้ชมิ้มนะครับสร้างมาอยู่แล้วก็จะมีตัวเด่นๆอย่างกองหน้าเนี่ยมิลิก้าซีร่าเบอร์ด็อกเนาะก็เป็นลูกครึ่งที่เอาเข้ามาเสริมทัพในรอบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อวานไปได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหญิงกับ AFC Champions League Elite League 2เนี่ยเดี๋ยวไว้ช่วงที่2นะคุณยิ่งรักเราค่อยมาคุยกันเนาะช่วงนี้ได้เวลาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวครับ
8: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุด ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
12: ์ล้าน
13: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
14: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลช่วงที่2นี้เรามีโปรแกรมมวยรวมพลคนสมุยนะครับมาฝากกันในวันพรุ่งนี้เสาร์ที่3ตุลาคมกับศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์ที่สนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคู่เอก145ปอนด์บิน WMC สมุยพบเพชรวันชัยราชานนท์ส่วนคู่รองนะครับ128ปอนด์สุดสาครมิสเตอร์มวยไทยพบเพชรตรังทรามเกียรติภัยสนคู่ค้ำพิกัด181ปอนด์โลลองชาติพิชิตมวยไทยนักชกฝรั่งเศสเจอกับเพชรเงินชอสุขมายิมพิกัด134ปอนด์ธนูอินแจ็คกี้มวยไทยพบลูกชายเล็กโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์พิกัด128ปอนด์อาวิทWMC สมุยนักชกเบลเยียมเจอกับยอดแสนคมชาติพิชิตมวยไทยและมวยหญิงพิกัด130ปอนด์กรีว่า WMC สมุยนักชกอังกฤษพบเพชรสายฟ้าเพชรภูมิมวยไทยชั่งน้ำหนักพรุ่งนี้เช้า7โมงนะครับแล้วก็ไปเริ่มชกคู่แรกตอน3ทุ่มมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ YouTube ศึกมวยรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์และเพจมวยไทยเกียรติเพชรจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรสนับสนุนโดยคุณสมชายภูลสวัสดิ์และโกเดะคุณพลัญชัยอดิเทพวรพัฒน์ทางด้านของ EA ครับกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนโดยนายฉัตรพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็เปิดเผยว่าบริษัทได้เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวปัจจุบันธุรกิจพลังงานยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60-70%ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV และผลิตภัณฑ์ไบโอเบสที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นธุรกิจใหม่ช่วยเสริมการเติบโตในอนาคตหลังโครงการลงทุนใหม่ของบริษัททยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปทั้งนี้ EA ให้ความสำคัญกับการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่มีวัตถุดิบตั้งต้นมาจากชีวมวลหรือทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะ Phase Change Materialหรือ PCM จากน้ำมันปาล์มที่มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่จะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัทในอนาคตตั้งเป้ายอดขาย PCM แตะระดับ100ล้านบาทภายใน3ปีหลังเริ่มรับรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วและมีลูกค้าหลักในกลุ่มวัสดุก่อสร้างในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นด้านธุรกิจพลังงานบริษัทยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP หากภาครัฐเปิดให้มีการประมูลนะครับก็จะไปเน้นที่โครงการพลังงานลมและโซลาร์ฟาร์มเป็นหลักส่วนโรงงานไฟฟ้าขยะแม้ EA จะมีความสามารถในการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่จะพิจารณาในมิติของแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิงเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอและสามารถรองรับการดำเนินงานในได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบริษัทก็ยังสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและโซล่าชุมชนหากมีการเปิดประมูลในอนาคตอ่ะมากันที่เรื่องของฟุตบอลหญิงต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปได้ข้อมูลกันมาก็โครงการที่เราเคยคุยกันเนี่ยคุณยิ่งรักว่าฟีไอเอฟซีเขาจะกำหนดนโยบายบังคับให้สโมสรฟุตบอลชายที่ได้สิทธิ์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกไม่ว่าจะเป็นระดับอีลิตหรือลีกทูเนี่ยคุณจะต้องมีทีมฟุตบอลหญิงอยู่ในโครงสร้างของสโมสรนะคุณยิ่งรักก็ปรากฏว่า เรื่องนี้ก็ไปได้ข้อมูลมาแล้วนะครับปัจจุบันยังไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มข้นคือในขับไลเซนซิ่งเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในระดับ A ว่างั้นนะคุณยิ่งรักคือท่านผู้ฟังต้องเข้าใจหน่อยว่าตอนเนี้ยมันอาจจะอยู่ในแค่ระดับเกณฑ์ C ที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นมาว่าคุณจะต้องมีซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันน่าจะเริ่มต้นมีข่าวมาสักปีกว่าๆ2ปีได้แล้วคาดกันว่าคุณยิ่งรักคาดกันว่าในอีก3ไม่เกิน3ปีข้างหน้าจะมีการบังคับอยู่ในเกณฑ์ A ของขับไลเซนซิ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีทีมฟุตบอลหญิงอยู่ในโครงสร้างของสโมสรฟุตบอลสำหรับทีมที่จะได้ไปเล่นใน AFC Champions League Elite แล้วก็ลีก2
7: ครับ
6: แต่ทีนี้ผมยังไม่มั่นใจนะว่าเขาจะบังคับใช้ให้เป็นเกณฑ์ของขับไลเซนซิ่งทั้งลีกหรือไม่หรือจะเอาแค่ทีมที่ได้สิทธิ์ไปก่อนอย่างบ้านเราเนี่ยมี16สโมสรใช่ไหมเขา
7: คร
6: ับ ใครติด1ใน4ได้ไปเล่นถ้วยเอเชียคุณต้องผ่านเกณฑ์นี้ให้ได้ส่วนที่เหลือก็ยังไม่ต้องทำอันนี้ยังไม่มั่นใจยังไม่มีคำตอบตรงนี้มานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบางสโมสรก็มีการขึ้นทะเบียนกับ AFC ไว้แล้วนะของบ้านเราคุณยิ่งรักกับ AFC ว่าเฮ้ยในโครงสร้างของทีมผมตอนนี้มีทีมฟุตบอลหญิงอยู่แต่มันก็เหมือนฟุตบอลเยาวชนนะคุณยิ่งรักไม่ต้องคิดเยอะบ้านเราเนาะไปแค่ทำอะไรอ่ะ MOU กับโรงเรียนก็ถือว่าฉันมีทีมฟุตบอลระดับเยาวชนแต่เราไม่ได้สร้างกันอย่างจริงจังเหมือนที่ฟุตบอลอาชีพพึงควรปฏิบัติใช่ไหม
7: คร
6: ับ นะนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลหญิงที่มีความคืบหน้าเอามาฝากกันเพราะเมื่อวานนี้ไปเจอที่งานศพของเปาลักแล้วก็เลยได้พูดคุยกันมาแล้วก็ที่เขาเป็นห่วงกันตอนนี้ก็คือฟุตบอลลีกในประเทศอ่ะคุณยิ่งรัก
7: ทำไมครับ
6: ฟุตบอลหญิงตอนนี้ในระดับดิวิชั่น1เนี่ยตอนนี้เหลือ8ทีมก็ยังเท่าเดิมส่วนดิวิชั่น2ที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยไปลดเงินสนับสนุนปีนี้สรุปแล้วเหลือแค่7ทีมก็จะมีทีมน้องใหม่เข้ามาอีกทีมหนึ่งก็คือสโมสรฟุตบอลหญิงแบงคอกนะครับที่เปิดตัวอย่างหวือหวาเลยนะครับก็จะรู้สึกจะไปดึงพิสมัยสอนใสกลับมาจากไต้หวันด้วยนะ
7: ไม่รู้กัน
6: เนี่ยที่ผมได้ข้อมูลเมื่อวานคุยกับทีมงานสตาฟโค้ชของเขามาเขาก็บอกว่าเนี่ยก็พิสมัยน่าจะกลับมาเล่นในลีกของบ้านเราแต่ว่าเริ่มที่ดิวิชั่น2นะเพราะว่าสโมสรฟุตบอลหญิงแบงคอกเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนกับสมาคมอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนกรุงเทพมหานครไม่ใช่โรงเรียนกีฬากรุงเทพนะแล้วก็ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครนะอันนี้คือจดใหม
7: ่
6: ตอนแรกเนี่ยผมยังเข้าใจว่าไอ้แบงคอกเนี่ยคือแปลงมาจากกรุงเทพมหานครเขาบอกไม่ใช่เลยคนละกลุ่มคนละทีมงานเลยคนละแหล่งทุนทีนี้ก็ต้องรอดูกัน
7: กรุงเทพมหานครเมื่อก่อนพ่อไอ้แคมป์ทำไง
6: ใช่ใช่ใช่
7: คร
6: ับ นะก็ต้องบอกว่านี่คือฟุตบอลหญิงของบ้านเรารู้ไหมฟุตบอลหญิงเนี่ยเงินเดือนสูงสุดเท่าไหร
7: ่ไม่มีข้อมูลครับ
6: เหลือเชื่อนะคนที่ได้รับเงินมากที่สุดในฟุตบอลหญิงก็พิสมัยสอนใสนี่แหละนี่คือฐานเงินเดือนที่เล่นไต้หวันนะจาก 4-5-6 ปีที่แล้วเนี่ย 50,000
7: ครับ
6: กลับมาบ้านเราไม่รู้จะถึงหรือเปล่า 50,000 เนี่ย
7: ไม่น่าจะถึงหรอมั้ย
6: เพราะเกณฑ์บ้านเราเนี่ยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่หลัก 1,000 4 3,000 5,000 แล้วก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนด้วยนะเป็นไลน์แมตช์มาเมื่อไหร่ก็รับเงินเป็นเบี้ยเลี้ยงแล้วก็บางทีมเนี่ยหนักถึงขนาดไหนรู้ป่ะต่างคนต่างซ้อมแล้วมาเจอกันที่สนามรับเบี้ยเลี้ยงวันแข่งเท่านั้นวันซ้อมไม่มีเบี้ยเลี้ยงคุณยิ่งรักหนักขนาดนี้นะฟุตบอลหญิงบ้านเราอืม
7: ก็ทำกันไปตามสภาพ
6: ก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะครับกับพัฒนาการอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้เราจะไปสู้ชาวบ้านลำบากละเพราะเราก็เข้าใจอะเนาะฟุตบอลหญิงบ้างเราคือยังไงมันไม่ควรสมควรที่จะมาสร้างเป็นลีกอาชีพอะผมมองอย่างนี้นะทำเป็นลีกสมัครเล่นนั่นแหละเนาะแล้วก็เตะกันตามสภาพไปก่อนค่อยๆพัฒนาไม่ใช่ว่าโอ้โหตอนนี้ไปตั้งเกณฑ์ซะสูงเลยแล้วแม้แต่สมาคมเองก็ยังไม่ไหวใช่ไหมล่ะถึงขนาดต้องมาลดเงินสนับสนุนทีมอะผมว่าทำเป็นฟุตบอลสมัครเล่นเหมือนเดิมอะแล้วก็กระจายแผนพัฒนาให้มันทั่วประเทศดีกว่าจะได้สร้างทรัพยากรเพราะตอนนี้แต่ละคนเนี่ยหมุนเวียนเล่นปีนี้อ้าวทีมนี้มีเงินฉันก็ย้ายทีมนี้มาฉันย้ายคือฟุตบอลหญิงอ่ะส่วนใหญ่จะจบตรงนี้นะคุณยิ่งรักปัญหาที่ได้เห็นมาได้แล้วก็ได้ฟังมาก็คือจบม.6จบเลยเข้ามหาลัยแล้วทุกคนเลิกคุณยิ่งรักมันก็เท่ากับว่าเราสูญเสียทรัพยากรไปกลางทางเยอะมากเพราะมันไม่เห็นอนาคตไงใช่ไหมล่ะ
7: ผู้ชายมันก็แยกตรงนี้แหละครับ
6: เออนั่นแหละ
7: ผู้หญิงมันแยกแล้วมันจบเลย
6: ใช่ใช่เนี่ยแหละก็คือปัญหาเหมือนกับฟุตบอลแล้วก็หลายๆผมว่าหลายๆชนิดกีฬาบ้างเราอ่ะแบดมินตันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันพอเข้าระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เลิกกันก็เยอะนะครับถึงตรงนี้ขนาดโอ้โหรายการระดับเลเวล2นะไอ้แบดมินตันเลเวล2ที่ปกติเนี่ยโอ้โหคึกคักคึกคืนปีนี้อย่างหญิงคู่ปีนี้รายการที่ไหนวะอีกไม่นานจะแข่งที่แถวปทุมเนี่ยมีแค่7คู่คุณยิ่งรักคิดดูขนาดระดับทั่วไปเลเวล2นี่ก็เหนื่อยเหนื่อยเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่น่าตกใจเนาะ
7: คร
6: ับ อยากฟังเรื่องน้องพิงค์ไหมล่ะน้องพิงค์โดปอ่ะนะเกิดเพราะอะไรรู้แล้วนะผมรู้แล้วนะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวไว้ช่วงสุดท้ายมาเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันวันนี้ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วของแท้ด้วยไปทำอะไรถึงต้องไปกินยาลดน้ำหนักอ่ะช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาว่ากันเรื่องของทีมชาติไทยในฟีฟ่าอาเซียนครับช่วงนี้พักฟังข่าวกันครับ
15: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ

0: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
1: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
2: บริษัท TIC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
3: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับวันนี้เรามีข่าวจากบางจากกับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการส่งมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและบัตรเติมน้ำมันแก่หน่วยงานและทีมจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเปิดพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดและรวมประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มบริษัทบางจากได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในย่านบางกะปิตามการประสานขอความช่วยเหลือจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทันท่วงทีพร้อมมอบบัตรเติมน้ำมันแก่ทีมอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดและร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่จอดรถแนวโน้มปริมาณน้ำและฝนรวมถึงเส้นทางจราจรนอกจากนี้ยังส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาจังหวัดสมุทรปราการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวัดราชบูรณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทวัดสาราปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมสนับสนุนอาหารแห้งสำหรับจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในเขตพระโขนงผ่านสำนักงานเขตพระโขนงนะครับอ้าวใครมีข้อมูลแถวสายไหม7มาบ้างแถววัดศูนย์วัดธรรมารามนะครับส่งมาบอกกันหน่อยเดี๋ยววันอาทิตย์4ตุลาคมนี้จะต้องเดินทางไปส่งนป๊อกโรจนะสมุนไพรนะครับก็มีกำหนดจะมีพิธีชาปนกิจกันในวันอาทิตย์นี้นะครับส่งข้อมูลมาบอกหน่อยใครอยู่โซนนู้นเนาะแล้วฟังกันอยู่นะครับ
6: น่ากลัวมากครับตอนนี้ฟ้าผ่าดังเลยน่าจะไม่ไกลจากบ้านผมกิโลนึงไม่เกิน
5: เมื่อกี้เนี่ย
6: น่ากลัวมาก
5: นี่เมื่อกี้ในกองบัญชาการกองทัพเรือยังมีเลยตอนผมขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่รู้ไปหาลงตรงไหนแต่เห็นสายฟาดลงมาแต่ไม่น่าอยู่ในกองบัญชาการหรอก
6: โอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากถ้าตกที
5: ่น่าจะหนักอ๋อเผาวันพรุ่งนี้ละลืมไปวันที่4นี่จะเป็นวันทำบุญอัฐินะครับวันพรุ่งนี้เสาร์ที่3ตุลาคมจะประชุมเพลิงตอนบ่าย 4:00 น.นะครับ
6: เมื่อวานก็ฟ้าร้องเหมือนเดิมครับแต่ว่าลมพัดไปหมดไม่ตกแต่วันนี้ไม่รู้รอดหรือเปล่าอย่าให้ตกเลยสงสารคนน้ำท่วมจริง
5: นะอย่ามาตกฝั่งนี้ก็ได้มาตกฝั่งทนเนี่ยฝั่งทนยังไม่มีน้ำท่วมมาตกฝั่งนี้แทนนะ
6: ฝั่งทนเคยน้ำท่วมไหม
5: โอ้ยจะเหลือเลย
6: เหรอ
5: สมัยอยู่เจริญนครน่ะ
6: อ๋อหนูจะเจริญนครมันใกล้เจ้าพญาหรอ
5: นี่ปิ่นเก้าก็มาแล้วปิ่นเก้าสมัยนู้นน่ะปี
6: 54เหรอ
5: นั่นแน่ถึงหน้าอกเลยเข้ามาในซอยบ้าน
6: นะ

0: าก
1: นะว่ากันต่อมาว่ากันต่อเรื่องฟุตบอลไทยของเรา
0: พี่จะเล่าเรื่องน้องมิงไหมอ่ะ
1: โอ้น้องพิงน้องพิงน้องพิงอ๋อเรื่องน้องพิงรู้แล้วรู้ไปละไปได้ข้อมูลมาแล้วน้องพิงทำไมไปเจอสารกระตุ้นนะก็เห็นข่าวที่คุยกันในแวดวงแบดมินตันมานะครับบอกว่าก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นบรรดานักกีฬาหลังฝึกซ้อมก็รวมตัวกันไปซอยอาหารอีสานเพื่อตุนเป็นเสบียงเดี๋ยวจะต้องไปกินของจืดไงแล้วปรากฏว่าหลังกินเนี่ยน้องพิงก็เป็นแบบสายประเภทรักสวยรักงามกลัวน้ำหนักจะขึ้นก็ไปกินยาลดความอ้วนเข้าไปสองวันก่อนเดินทางคุณยิ่งรักเรียบร้อยเลยผมไม่แน่ใจว่าแบดมินตันเนี่ยเขาตรวจแบบทุกคนหรือว่าเขาสุ่มตรวจนะเหมือนฟุตบอลเราหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คร
1: ับ โอ้โหโชคร้ายจริงๆแล้วก็เป็นความใช้ยังไงดีอ่ะจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่น่าได้นะน้องพิงค์เนี่ยไปแข่งระดับโลกมาแล้วอ่ะมันต้องมีระบบพวกนี้ต้อง
0: ไม่ใช่ยาทาแผลนะครับ
1: ไม่ใช่ครับเป็นการกิน
0: เห็นตอนแรกบอกว่ายาทาแผลอะไร
1: เออยาทาลดความอ้วนเนี่ยผมลองถามหมอหลายท่านแล้วเขาบอก
0: อ๋อเป็นยาทาลดความอ้วน
1: ถ้าเป็นยาทามันไม่น่ามีสารตกค้างมากขนาดนี้หมอเขาบอกมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประเมินว่าคงต้องกินซึ่งล่าสุดอย่างที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยก็คือว่าไปกินส้มตำไปกินอาหารอีสานกันแล้วก็กลัวน้ำหนักขึ้นไปกินยาตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยเลย
0: ยาทาลดความอ้วนมันจะไปทาตรงไหนครับ
1: ไม่รู
0: ้มันมีแต่ตอนนี้คือเขา
1: ทาละลายไขมันมีไหมสาวๆมีไหม
0: มันจะเป็นเข็มตอนนี้เขาเป็นเข็ม
1: เหรอ
0: จะเป็นเข็มปักเขารอบพุงเนี่ยแต่ยาทาลดความอ้วนมันจะไปทาอะไรทาปากเหรอไม่ให้กินเหรอ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่น่ามีนะยาทาลดความอ้วน
1: อ
0: ่ะคร
1: ับ แต่ก็เนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็งานนี้ก็ดูแล้วเนี่ยประมาณ4ปีอ่ะคุณยิ่งรัก
0: เอาเหรอ
1: ถ้าโดนแบนนะผมก็ดูเกณฑ์ว่าผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ราวๆ 2-4 ปี
0: โชคร้ายจังนักกีฬาเขาก็เตือนย้ำอยู่เสมอนะเรื่องลงกินยาเนาะ
1: ใช่
0: ไม่ว่ารุ่นไหนแต่รุ่นไหนเขาก็
1: เรื่องนี้มันสำคัญมากไง
0: ครับ
1: นะนี่ก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันเนาะหลายๆคนก็อยากจะรู้เรื่องนี้ก็เพิ่งจะได้รู้มาเมื่อวานเย็นๆนี่เองพอดีก่อนมาจัดรายการมาเข้าเรื่องฟุตบอลของเรานะครับก็ว่าไงดีวันนี
0: ้ก็เอาผลการแข่งขันเมื่อวานก่อนเลยนะครับ
1: โ
0: อ้ออกมาเอาคนช็อกฟีฟ่าก็จะได้รู้จักอาเซียนมากขึ้นว่ามันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะอินโดนีเซียยิงบังกลาเทศไป 9-2 นะครับส
1: ่
0: วนมาเลเซียชนะสิงคโปร์ไป 6-0
1: ครับ
0: หลายคนเนี่ยไปมองที่อินโดแต่ผมก็มองว่ามาเลเซียเนี่ยมันชนะสิงคโปร์ได้ไงตั้ง6ลูกเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ
1: นะทั้ง2คู่อ่ะ
0: มาตรฐานเดียวกัน
1: ทั้ง2คู่อ่ะมันสกอร์น่าเกลียดทั้ง2คู่อ
0: ่
1: ะ
0: อินโดเนี่ยยิงบังกลาเทศเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได
1: ้
0: เพราะมันห่างเยอะแล้วมันจำเป็นต้องยิง
1: อ
0: ะไรในมุมผมนะผมว่ามันบอลมันห่างกันเยอะมันยิงได้แต่มาเลยไปยิงสิงคโปร์6-0
1: นี่เหลือเชื่อมากนะ
0: พี่เคยเห็นไหมล่ะ
1: ไม่ดิมันนานมากมาแล้วไงแล้วสิงคโปร์ยุคหลังมันก็ไม่ใช่ขี้หมาไงใช่ไหมล่ะ
0: ก็ไปเอเชียครับ
1: มันไปโดนมาเลย6เม็ดนี่มันเกินอ่ะเกินความคาดหมายไปเยอะจะบอกว่าสิงคโปร์มันไม่มีผลแล้วยังไงมันก็ต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไหมอันดับ2อันดับ3มันก็ยังมีผลเข้าไปมีเงินรางวัลให้อีกนะรายการพวกนี้
0: มันต้องมันมีรอบจัดอันดับไงคร
1: ับใช่ชนะแต่แล้วแมตช์ก็มีเงินอีกนะ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมล่ะ
0: ไม่รู้ยังไงเหมือนก
1: ัน
0: ก็คุยโดนี่ก็ไปยิงในช่วงทดก็เลยเป็นประเด็น
1: ก็ทด2นาทีใช่ไหมแต่พี่ล่อปล่อยไปถึง 7-8 นาทีอ่ะแล้วมายิงช่วงนั้นอีก3เม็ดต้องส่งฟีฟ่าจัดเองงานนี้ก็ต้องอันนี้แล้วนะ โชว์หน่อยว่าระบบการสืบสวนสอบสวนสปอร์ตเรดาร์ของฟีฟ่าจะเป็นขนาดไหนได้เพราะสองคู่นี้มีอะไรผิดเพี้ยนผิดปกติของฟุตบอลนะเนาะ
0: แต่เอาเป็นว่าสรุปก็อินโดนีเซียเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: เจอกับทีมชาติไทยวันจันทร์ที่5ตุลาคม2ทุ่มตรงจะเล่นที่เสนายันหรือว่าเกลูระบงกันโนนะครับ
1: ครับ
0: ย้ายมาเล่นที่จาการ์ตาของไทยก็ต้องเดินทางมาหน่อยโค้ชไทยอยู่บันดุงแต่ว่าไทยมีเกมวันนี้อีกหนึ่งนัดนะครับเดี๋ยวเตะละ
1: 4โมงเย็น
0: ไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็วันนี้นี่เอาแบบตามข้อมูลที่ได้มาก็โรเตชั่นยกทีมนะฮะคนที่พี่บอกว่าทำไมไม่ได้ลงก็จะได้ลงหมดแล้วนะครับประตูเนี่ยกำพลปฐมกับคุณมาแน
1: ่
0: นะเซนเตอร์เนี่ยพีรวัตรอาการธรรมมาแน
1: ่
0: ครับที่เหลือเนี่ยมันลงหมดแต่จัดตำแหน่งไม่ถูกวริชูทองวิราสันหลนธีรพัฒน์ปือทองสุภโชคสารชาตินะครับพวกนี้ลงแน่แต่จะยืนยังไงนะฮะจุดเบลนะครับอาจจะเหลือตัวหลักๆก็พีระดลกฤษดา
1: พวกใบเหลืองต้องเซฟไหม
0: ใบเหลืองมันไม่เซฟทำไมมันนัดสุดท้ายแล้ว
1: อ๋อ
0: มันถึงไม่ได้นัดชิงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ใบเหลืองไม่แน่ใจว่าใครโดนบ้างอันนี้ไม่ชัวร์ครับ
1: ก็ถ้า
0: ไม่รู้จะจัดยังไง
1: ก็ถ้ามีใบเหลืองค้างผมคิดว่าเขาก็ลองเซฟว่าล่ะไม่ควรจะลงเล่นหรอกเนาะเพราะว่ามันทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นผมคิดว่าคงไม่มีระบบล้างเหลืองหรอก
0: ครับ
1: เนาะ
0: ผมก็ไม่ได้เช็ค
1: อันนี้ไม่ชัวร์นะท่านผู้ฟังนะอันนี้ข้อมูลเราไม่แน่นะเพราะว่าผมหาระเบียบมาอ่านไม่ได้จริง
0: ๆไอ้ล้างเหลืองเนี่ยผมไม่ล้างแล้วครับแต่ว่าตัวหลักๆก็ที่เป็นลงเล่นอย่างตลอดอย่างสารัตอย่างข้าคณะชนาทิปนะฮะ
1: ครับ
0: ชนาทิปนี่อาจจะไม่ได้ลงเล่นเกมแรกแต่ว่าสภาพร่างกายก็ยังไงก็ต้องพักแหละสุภาชัยผมว่าพวกนี้ไม่น่าจะได้ลงนะครับธีรศักดิ์ไม่น่าจะได้ลง
1: สุภาชัยก็น่าจะลงได้นะ
0: ก็
1: มันจะเอาใครอ๋อเอาจุดเบลยืนค้ำหน้าเนี่ยใช่ไหมจุดเบลยืนค้ำหน้าได้ใช่ไหม
0: ก็คือแนวลุกมันเยอะมากก็เลยไม่รู้จะจัดยังไงเอาว่าพี่จะจัดยังไงตอนนี้สุภาโชค
1: สุภาโชคก็ไปยืนริมเส้นกับธีรพัฒน์คนละข้าง
0: โปแบร์อีกอ่ะ
1: ฮะ
0: โปแบร์อีกอ่ะ
1: ไม่งั้นก็ถ้าเอาลงเอาสุภโชคมายืนค้ำหน้าฟูแบร์ทางซ้ายธีรพัฒน์ทางขวาไปอีกลัสสันหลนอีกอ่ะ
0: ฟ้าผ่าอย่างเงี้ย
1: นะกูผมว่าแนวรับนะข้างหลังเนี่ยผมว่าพีรวัตรน่าจะยืนคู่กับทอมเบียว่ะ
0: ยังไงทอมเบียไม่น่าจะได้ลงครับ
1: ฮะ
0: อาจจะเป็นกีฬาการแมนถอยมาครับ
1: เหรอไปยืน4ใช่ไหมรอบนี้ยืน4เนาะ
0: จับทางไม่ถูกก็ยืนยังไงแต่ว่าทอมเบียเตะมา2เกมแล้วน่าจะได้พักครับ
1: นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นวาริสขวากีฬาลงไปยืนกับกีฬาการแมนไปยืนกับณัฐพงษ์เอ้ยกับพีรวัตรนะแบ็คซ้ายเอานี่ลงไปเอ้าชัยพลไป
0: แบ็คซ้ายเนี่ยผมเดาว่าจะเป็นอีกลาส
1: เ
0: พราะเขาจะปั้นอีกลาสเป็นแบ็คซ้ายมานานแล้ว
1: โอ้โห
0: นะครับชัยพลอาจจะไปเล่นตรงกลางหรืออาจจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวซ้ายอันนี้ไม่รู
1: ้
0: แล้วก็อีกลาสเป็นตัววิงมาแต่ว่าอนันต์ก็ต้องขยับเข้ามาอีกคือมันไม่รู้จะจัดยังไงครับมันมี
1: แต่แน่แน่ถ้าตามข่าวก็ใช่ลืมไปว่าเขาก็เคยพูดอยู่ว่าอีกลาสอาจจะเอาลงมาเล่นยืนวิงแบ็กดูอะไรเงี้ยก็อาจเป็นไปได้เพราะเกมนี้ก็ไม่ได้มีความหมายกับเราจะมีความหมายก็แค่ชนะได้เงินรางวัลเท่านั้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แดนกลางนี่ก็น่าจะเป็นธีรพัฒน์ปือทองลงแน่ๆอนันต์ยอดสังวาลสุภโชคเนาะ
0: ครับ
1: อีกคนผมคิดว่าเสกสรรน่าจะได้ลง
0: เพราะเสกสรรพีระดลไว
1: ้เสกสรรนี่ก็ไม่ได้ลงเล่นเต็มแมตช์มาแมตช์ที่แล้วนะเป็นสำรองลงไป
0: ตำแหน่งมันทับไงครับ
1: ข้างหน้าก็เป็นจูดไปแล้วกันพอจูดลงเล่นนัดแรกแล้วนัดสองนี่ก็ไม่ได้ลงนี่ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็เกมนี้ก็ไม่มีความหมายใดๆเนาะยกเว้นคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งที่ต้องเซฟไว้กรณีเสมอแพ้เนี่ยติดลบนะชนะก็บวกมานิดเดียวแล้วก็ได้อีกกี่ล้านอ่ะ ชนะนัดนี้ได้เท่าไหร่2ล้าน
0: มันเหลือ650,000เหรียญครับ
1: ก็นัดนี้ได้
0: ไม่ใช่แชมป์650,000เหรียญเป็นแชมป์
1: ถ้าได้ถ้าชนะ2แมตช์เนี่ยก็ได้อยู่ตกประมาณ32ล้านตามข่าวเนาะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเงินรางวัลมันล่อใจอ่ะถึงไม่แปลกนะผมมานึกถึงเงินรางวัลเราก็ไม่ได้คิดถึงเงินรางวัลไงคุณยิ่งรักไม่แปลกนะที่ฮัตสันเขาจะจัดทีมแบบเนี้ยจัดสไตล์การเล่นแบบเนี้ยเน้นผลน่ะ
0: ผมว่าเขาเน้นผลทุกการอยู่แล้วล่ะ
1: ก็คือได้เงินอ่ะจะเอาเงินก่อนอ่ะ
0: เน้นผลทุกเกมอยู่แหละ
1: เนี่ยก็เน้นว่าเอาได้ผลการแข่งขันแล้วก็ได้เงินด้วยไงจะไปบอกเล่นสวยๆแล้วไม่ชนะนี่เดี๋ยวไม่ได้เงินไงเงินรางวัลนี่สมาคมจะเก็บเข้าสมาคมไม่หรือเอาให้สตาฟนักเตะไปแบ่งกันทั้งหมด32ล้านท่านสมมติได้แชมป์มาเนี่ย
0: โอ้คงไม่ให้หมดหรอกครับ
1: อืม
0: แต่ให้เท่าไหร่นี่ไม่รู้ครับ
1: แต่ปกติเมื่อก่อนให้หมดนะ
0: ให้หมดเลยเหรอ
1: เมื่อก่อนไม่เคยเก็บนะ
0: ไม่แน่
1: แต่เรื่องนี้ก็ฝากนักกีฬาเห็นใจสมาคมหน่อยถังแตกอยู่จะได้เงินมาใช้นี่เนาะแล้วก็มี
0: ก็ไม่ควรให้หมดนะผมว่าน
1: ะก็มันก็ควรจะแบ่งควรจะมีระเบียบอะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่าต่อไปเนี้ยเงินรางวัลจะเข้าสมาคมกี่เปอร์เซ็นต์ให้นักกีฬาสตาร์ไปแบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะไหนน้องๆมาติดทีมชาติเนี่ยมันก็จะมีเบี้ยเลี้ยงรายวันให้อยู่แล้วตามระเบียบของสมาคมอะเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่กี่พันละพอจำได้ไหม
0: 2,000แล้วแบบผมไม่แน่ใจ
1: ก็คง
0: 2,000หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ชัวร์นะ
1: อันนี้ผมจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆ
0: ครับ
1: เพราะสมัยก่อนนี่300 500มายุคลุงหอย
0: ผมมาทำข่าวก็วันละ1,000แล้วไม่ใช่หรือ
1: ก็ลุกลุงหอยอ่ะเนี่ย1,000ยุคลุงหอยอ่ะมา1,000กว่าบาท1,000 1,200 1,500สูงสุดเคยได้กัน 3,000 นะ
0: นี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: แต่ช่วงถังแตกนี่ไม่รู้ดุกงดลดเงินรางวัลหรือเปล่าก็รอติดตามกันดูเนาะกับวันนี้ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการหมุนโรเตชันทุกตำแหน่งอ่ะมาที่
0: อาจจะมีตัวหลักค้างอยู่บ้างคน2คนเพราะว่ามันตัวมันก็ต้องมีตำแหน่งอื่นด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะมา
0: ชนะได้นะฟิลิปปินส์เจอปากีไม่ชนะเลยเสมอ2-2
1: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แข่งแล้วไม่ได้แข็งแกร่งแล้วหมดแล้วหมดยุคแล้วฟิลิปปินส์อ่ะพอมันไม่ได้สร้างคนขึ้นมาทดแทนจะไปหวังพึ่งแบบไอ้ลูกครึ่งลูกเสี้ยวอ่ะก็ยากแล้วล่ะเนาะเพราะมันก็คล้ายสิงคโปร์นะผมว่าคุณยิ่งรักเนาะจะว่าไปอ่ะฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะขึ้นมาวูบว่าอยู่พักนึงแล้วก็หายเพราะสร้างคนไม่ทันอ่ะของเรานี่ต่อไปก็น่ากลัวนะ
0: น่ากลัวอยู่แล้วครับ
1: เนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะอย่างเอเชียนเกมรอบนี้ได้ดูรอบรองไหมญี่ปุ่นฟัดกับอุซเบย์อ่ะ
0: ดูครับ
1: โอ้โหครึ่งแรกอุซเบย์มันยังมีแรงมันยังโต้แบบโต้เจ็บๆอ่ะโต้แล้วขึ้นไปได้จบมากกว่าญี่ปุ่นครึ่งแรกอ่ะนะแล้วก็ไปไล่ดูอายุอ่ะคุณยิ่งนักต้องบอกเลยว่าอุซเบย์กับญี่ปุ่นวันนั้นคือฟุตบอลตัดเชือกโอลิมปิกได้เลยนะเพราะนี่คือชุดอายุที่19 20 21ล้วนๆทั้ง2ทีมไม่มีอายุเกินทั้งสิ้นสูงสุดคือ21ทั้งญี่ปุ่นทั้งอุซเบย์นี่คือหมายความว่าเขาเตรียมทีมสำหรับโอลิมปิกรอบคัดเลือกคราวหน้าแล้วอ่ะโอลิมปิกปีหน้ารอบคัดเลือกแล้วนี่ใช่ไหมปีหน้าต้องเริ่มรอบคัดเลือกแล้ว
0: อยู่23ครับ
1: มันจะเป็นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะแล้วก็เป็นโควต้าคัดโอลิมปิกด้วย ส่วนของเราใครจะเป็นโค้ชเนี่ยชุดโอลิมปิก
0: แต่ก็โค้ชวังไงก็ต่อสัญญาไง
1: แล้วเดี๋ยวถึงวันเริ่มเคลียร์กันยังว่าจะเอาใครมาเล่นเพราะชุดนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวเองนะชุดเอเชียนเกมอ่ะ
0: แล้วก็ไปว่ากันหน้างานครับ
1: เดี๋ยว
0: ว่างรับผิดชอบไปเหมือนเดิม
1: เดี๋ยว23ปีอ้างกันไม่ใช่อะไรนะ FIFA Day อีกนะแต่รอบหน้า
0: แล้วล่ะครับ
1: แต่รอบหน้าเนี่ยมันสำคัญนะสโมสรสมาชิกทั้งหลายอยากจะฝากให้ท่านตระหนักนิดนึงนะ ผมก็ยิ่งรัก
0: ก็ไม่เคยปล่อยผมไม่เคยปล่อยสักรอบอยู่แล้ว
1: ไม่ก็เนี่ยเราก็ย้ำอยู่เสมอถ้าผลงานทีมชาติดีเศรษฐกิจฟุตบอลก็จะดีพวกท่านก็จะหายใจโล่งอกโล่งคอขึ้นอ่ะไม่ต้องดิ้นรนกันขนาดนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยนั่งรถกลับมาจากงานศพก็มีบางสายเข้ามานั่งข้างๆผมคุยกันเนี่ยทีมจากโซนภาคเหนือเนี่ยก็อยากจะขายทีมแล้วอ่ะถามกันมาว่ามีใครสนใจอยากจะซื้อทีมไหมแล้วอ่ะเนี่ยตอนนี้มันเป็นขนาดนี้ฟุตบอลไทยบ้านเราอ่ะมาท่านผู้ฟังกันนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาคุณแบงค์นะครับสวัสดีเราสองคนเข้ามานะก็มันต้องค่อยสร้างไม่ใช่ไปสวมสิทธิ์มาแปะน่าจะหมายถึงไอ้โครงสร้างฟุตบอลเยาวชนแล้วก็โควต้าฟุตบอลหญิงอะเนาะก็นี่แหละบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยหาความมั่นคงลำบากมันต้องมีทุกทีมเพื่อได้ไปนั่นจะเป็นประเด็นเดียวกันฟุตซอลศึกหนีตายราชนาวีไม่มีแต้มอาจโดนแซงโอ้ตอนนี้แถวล่างเนี่ยเตะกันตายอ่ะช่วงโมงนี้นะครับแต่ว่าทีมไหนจะได้เตะบ้างเดี๋ยวก็ต้องติดตามข่าวดีๆนะใครจะออกจากบ้านไปดูฟุตซอลหรือจะไปดูฟุตบอลพรุ่งนี้ตอนเช้าติดตามข่าวก่อนเนาะว่าสนามไหนเลื่อนกันบ้างนะครับอิกราดเกมรุกดีเอาไปวิงเสียของว่างั้นก็ต้องลองดูก่อนนะ
0: เขาเรียกเข้ามาเขาจะให้เล่นทางซ้ายนะ
1: เพราะว่าเอาอย่างน้อยๆเออคิดไปถึงที่เราเห็นๆกันอะดูสิเมื่อก่อนก็กองกลางใช่ไหมนิรุตสุรเสียงก็กองกลางถูกจับมาเล่นแบ็คขวาธีราธรเติบโตมาจากแดนกลางไหมคุณยิ่งนักบอลเด็กๆอะ
0: ธีราธรเล่นแบ็กซ้ายก่อนด
1: ิอ๋อแบ็กซ้ายมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วเพิ่งมาเล่นกลางนี่แหละครับ
1: นายกสมาคมฟุตบอลครั้งหน้าเป็นใครใครเป็นคุณจอมมานบู
0: ไม่รู้ครับ
1: ยังโอ้ยังมีอีกปีกว่าท่านผู้ฟังคุณจอมมานยังใจเย็นๆนะมาดามแป้งแกอาจจะเปลี่ยนใจขอลุยอีกสมัยหนึ่งก็จะเป็นไปได้สมาคมน่าจะหาลูกครึ่ง
0: แกบอกแกจะไม่ลงแล้วเหรอ
1: ก็มีข่าวมาทำนองนั้นไงสมาคมน่าจะหาลูกครึ่งทั่วโลกน่าจะมีนักบอลเก่งกว่านี้ว่าไง
0: เขาก็หาอยู่นะครับ
1: ผมว่านะถ้าจะไปหานะพยายามสร้างคนในประเทศดีกว่าไหม
0: มันก็ดีกว่าอยู่แล้ว
1: เนาะเออผมว่าเรามีนโยบายสร้างคนในประเทศหน่อยให้มันชัดเจนกันหน่อยนะผมว่าน่าจะยืนยงยืนยาวกว่านะชลบุรีจะตกชั้นไหม
0: ก็ลุ้นยาวๆ
1: ครับโอ้ยเพิ่ง3แมตช์เองนะทุกอย่างยังเกิดขึ้นได้หมดน่ะไอ้ทีมคะแนนดีๆเปิดหัวสวยๆระยะยาวฟุตบอลลีกอ่ะโครงสร้างทีมอ่ะใครขนาดกว้างกว่าก็มีโอกาสที่ดีเนาะในการที่จะอยู่รอดได้นะคุณอภิชาตินะครับบอกว่าเป็นไปได้กินอาหารมื้อเดียวแล้วต้องกินยาลดความอ้วนหุ่นน้องก็สมส่วนอยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรอกครับแล้วทีมแบดไทยไม่มีการคุมน้ำหนักด้วยไม่งั้นน้องบิวไม่ปล่อยน้ำหนักให้ขึ้นหรอก
0: ไม่นักกีฬามันจะไปกินยาลดความอ้วน
1: ทุกคนก็งงไงว่าแบดมินตันมันไม่ใช่กีฬาที่วัดด้วยน้ำหนักไงแต่อย่างที่บอกอ่ะอันนี้ก็ถูกอย่างที่คุณอภิชาติบอกเนี่ยน้องอ่ะน้องพิงค์อ่ะมันเป็นคนรักสวยรักงามแล้วที่สำคัญคุณยิ่งรักแม่เขาขายของแนวนี้ด้วยไงเขาเรียกอะไรขายของแนวเสริมความงามเออแนวเนี้ยที่บ้านเขาขายแนวนี้ด้วย
0: แต่ผมก็งงนักแบดเหมือนกันนะวิวคุณลวุฒิก็ผมเห็นมีพุงเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ก็วิวมันต้องอ้วนอย่างนี้คุณยิ่งรักจำไม่ได้เหรอทัวร์นาเมนต์2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้าพยายามจะทำให้เฟิร์มขึ้นอ่ะหมดแรงอ่ะแต่หมอเขาบอกแล้วนะเขาวัดคุณภาพกล้ามเนื้อความทนทานของวิวมาแล้วนะเรื่องไขมันตรงหน้าท้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญนะเออแต่อาการบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าถ้าแกนกลางลำตัวยังไม่แข็งแรงไงและทีนี้แบดมินตันฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปเนี่ย15แต้มเกมรุกมันจะต้องมากขึ้น วิวจะต้องไปเสริมความเห็นแก่งตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นการบ้านของทีมบ้านน้องหยอดเขานะครับแต่ว่า
0: แบบจะเปลี่ยนไปเรื่อย15แต้มเหรอ
1: 15แต้มปีหน้า1มกราคมเป็นต้นไปจะลดเหลือ15แต้มซึ่งบางทัวร์นาเมนต์ปีนี้ก็เริ่มมีการขยับแล้วลองกันแล้ว
0: 15แต้มคือไม่ใช่แลลี่พอย
1: ต์แลลี่พอยต์
0: แล้วมันจะลดไปทำไมมันก็เร็วขึ้นเลย
1: ก็ให้จบเร็วขึ้นไงเขาจะเซฟร่างกายนักกีฬาผมถึงบอกว่าไอ้กติกาแบดมินตันเนี่ยมีอะไรแปลกๆเยอะคุณยิ่งรักอยากจะให้เกมสั้นลงเพื่อให้นักกีฬามีเวลาพักผ่อนแต่เวลานักกีฬาบาดเจ็บในสนามไม่ให้แพทย์รักษา แปลกไหมล่ะเออเขาเท้าแพงเห็นเงี้ยห้ามหมอมาฉีดสเปรย์เดี๋ยวนี้นักกีฬาต้องพกสเปรย์ลงไปเองคุณยิ่งรักแล้วไปฉีดด้วยตัวเองเออ
0: นั้นเห็นผู้บรรยายบอก
1: เนี่ยเนี่ยคือความแปลกของแบดมินตันคุณอยากจะเซฟนักกีฬาแต่นักกีฬาเจ็บในสนามที่คุณเห็นจริงๆจังๆว่ามันเจ็บไม่อนุญาตให้แพทย์รักษาเพราะอะไรไหมกลัวว่าไอ้คนนี้เจ็บปออย่างเงี้ยผู้ตัดสินทำไมมันไม่นั่งประเมินเองวะผมก็ไม่เข้าใจนะใช้สายตามองก็เห็นว่าเอ้ยมึงยังตีได้อยู่เลยมึงจะมาเจ็บอะไรแต้มนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะ
0: ครับ
1: คุณอานนท์พูดเหมือนคุณยิ่งรักเลยฟีฟ่ารู้จักอาเซียนน้อยไปก็ฟุตบอลแถบนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะคุณชัชนนท์บอกว่าลูกครึ่งน่าจะให้หัดร้องเพลงชาติดูดีเลยทอมเบียยังร้องได้ไหมทอมเบียพูดไทยได้ยัง
0: เห็นสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะ
1: เ
0: ออแล้วแต่คนครับบางคนก็พยายามบางคนก็เฉยเฉย
1: ลูกโซ่ลูกโซ่มันยังพูดไทยได้นะใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนลูกโซ่เขาแน่นอนอยู่แล้ว
1: มันพูดไทยก็น่ารักดีเหมือนกันนะยังดูในอะไรนะโปรโมทบูเดสลีกาพูดใช้ได้เลยนะครับก
0: ็ลูกโซ่นี่ไม่ต้องพูดถึงหายห่วงยังไงก็เต็มร้อย
1: นะก็ขนาดเขาอยู่ไกลอ่ะยังอยากมาเล่นรับใช้ชาติอ่ะชาติเรียกเมื่อไหร่ก็มาเนาะขนาดเราอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองทำไมมันมีปัญหากับเวลาทีมชาติจะขอมาเล่นทีมชาติกันไม่เข้าใจคิดอะไรกันอยู่เนาะอย่างที่บอกทีมชาติดีเงินจะไหลมาเทมาทีมชาติไม่ดีเศรษฐกิจฟุตบอลก็ซบเซานะฝากย้ำให้ไปคิดกันอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะเอาวันนี้เวลาของเราก็ได้รับการต่อเวลาให้5นาทีนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูบอลวันนี้เสร็จนะรอบชิงวันที่5 2ทุ่มนะครับเดี๋ยวก่อนเกมวันที่5มาเรามาเจอกันวันจันทร์พอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดรีวิวกันเนาะดูฟอร์มกันว่ามาปะทะกันตำแหน่งต่อตำแหน่งจะเป็นอย่างไรระหว่างไทยกับอินโดนีเซียผู้ตัดสินจะมีส่วนไหมจะมีกราดี้ของวงการลูกหนังไหม
0: ไม่แน่ใจไม่น่ามีมั
1: ้ยไม่น่ากล้าหรอกไม่น่ามีราดี้จากวงการตะก้อมาโผล่ในฟุตบอลแน่นอนนะเพราะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลนี่มันกล้องไม่รู้กี่ตัวแล้วก็รายการนี้เป็นรายการของฟีฟ่าคงไม่กล้ากันง่ายๆหรอกเนาะแต่ว่าไอ้ทีมกับทีมเนี่ยไปคุยกันเองแค่ไหนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวฟีฟ่าน่าจะมีอะไรสอบสวนแน่นอนนะครับรอติดตามข่าวกันดูนะครับอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดเรียบร้อยผมกับคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
3: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
5: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่า ด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
6: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
8: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
7: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
10: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
11: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
12: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มโฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
13: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
2: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
3: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5:00หลังข่าวสามมิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: สตร FM 106 MHz นะครับวันนี้วันศุกร
3: ์
2: วันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้ของใครหลายคนนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับตอนที่เราออกอากาศอยู่นี้บางพื้นที่ในกรุงเทพนี่ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันเพราะว่ากรมอุตุเห็นบอกมีประกาศออกมาด้วยนะครับว่า 4-7 นี้เดี๋ยวก็ต้องระวังฝนตกกันอีกนะฮะ
3: ใช่ค่ะก็รับมือนะคะก็วันนี้ก็ครึ้มๆแล้วก็แต่ว่าที่มารีโนนี้เมื่อกี้หยุดแล้ว
2: หยุดแล้ว
3: ต
2: กอยู่ปล่อยๆอาจจะมีแบบยังไม่ได้หนักมากนะ
3: ใช่ค่ะก็ยังไงก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เช็คการเดินทางในเย็นนี้ด้วยนะคะมาดูข่าวแรกวันนี้นะคะก็มาดูหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งสามารถทำได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อช่วง8 โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดเหตุในช่วงวันที่15 พฤษภาคมจนถึง30 กันยายน 2569นะคะครอบคลุมพื้นที่65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่8 โมงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงสามารถยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกทม.ก็ได้นะคะโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้จะครอบคลุม4 กรณีค่ะได้แก่กรณีที่1ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7 วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2คือกรณีที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7 วันขึ้นไปค่ะกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำล้อมส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7 วันขึ้นไปนะคะส่วนกรณีที่4ค่ะคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงในชั้นที่เราประสบภัยนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อกันเกินกว่า7 วันขึ้นไปค่ะ
2: ครับโดยผู้ที่เดือดร้อนจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับจะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นๆอีกทั้งหมด65 จังหวัดก็คือเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีนะครับทั้งนี้ผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1 ครั้งต่อ 1 หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านรวมถึงบ้านเช่าด้วยนะครับใครที่เช่าบ้านอยู่นะครับคนที่จะได้เงินเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนจ่ายค่าเช่าบ้านนะนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้อยู่อาศัยประจำอื่นๆนะครับแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านหากว่าเข้าเกณฑ์เดือดร้อนก็สามารถที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยาได้เช่นกันสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถยื่นคำร้องได้2 ช่องทางนะครับได้แก่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและประชาชนเองก็สามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยโดยเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่8 โมงเช้าของวันนี้นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองเลยนะครับโดยไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกทีครับ
3: ค่ะมาดูเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมกันบ้างแน่นอนค่ะนั่นก็คือเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะอย่างไข่ไก่เนี่ยก็ขึ้นนะคะขึ้นราคาแผงละ5-20 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ออกมาตรการในการเบรกการส่งออกนะคะแล้วก็ตรึงราคาเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อการขนส่งทำให้ราคาไข่ไก่และไข่เป็ดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะคะส่งผลให้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะราคาสูงถึงแผงละ140 บาทค่ะแต่ต่อให้ราคาขนาดนี้นะคะไข่ไก่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยแห่กันมาซื้อไข่กักตุนกันเป็นจำนวนมากขณะที่พื้นที่อื่นๆค่ะอย่างล้งไข่ไก่ใกล้ๆกับตลาดไทยนะคะก็ราคาปรับขึ้นเฉลี่ย แผงละ 5-10 บาทค่ะส่วนร้านค้าขายปลีกที่รับไข่ไปขายก็ต้องมีการต้นทุนเรื่องของขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างบางร้านในกรุงเทพเนี่ยก็บวกราคาเพิ่มขึ้นแผงละ20บาทนะคะทำให้ราคาขายปลีกล่าสุดในกรุงเทพเนี่ยไข่ไก่เบอร์0ขยับไปอยู่ที่แผงละ175บาทเลยนะคะเบอร์1เนี่ยแผงละ165บาทเบอร์2แผงละ160บาทแล้วก็เบอร์3แผงละ155บาทโอ้แพงมากนะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ค่ะแม้ว่าน้ำท่วมจะกระทบแหล่งผลิตไข่ไก่ในบางที่โดยเฉพาะภาคออกค่ะแต่ยืนยันว่าผลผลิตจะยังมีต่อเนื่องนะคะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกให้เพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ตลาดในประเทศมากกว่าระดับความต้องการปกตินะคะพร้อมกับให้ผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งแผนส่งออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อใช้ประกอบการติดตามสถานการณ์ค่ะหากจำเป็นก็จะเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะทางด้านสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ก็ยืนยันนะคะว่าภาพรวมผลผลิตของไข่ไก่เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ปกติแม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ในบางพื้นที่เนี่ยจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะแต่ว่าเรายังตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค
2: ่
3: ะ
2: ที่ปรับขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าร้านค้าปลีกต่างๆเนาะเขาจะต้องเปลี่ยนเรื่องของเส้นทางนะครับบางจุดน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าบริการพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็จะต้องมีการปรับเพิ่มราคากันไปต่อให้แพงขนาดไหนแถวบ้านผมนี่หาไม่ได้แล้วนะไข่ไก
3: ่โอ้ยเนี่ยจริงค่ะ
2: ใช่นะ
3: ร้านสะดวกซื้อหลายร้านก็
2: หมดเร็วมากนะครับเอามาดูเรื่องของการบินไทยกันบ้างครับหลังจากที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสัมภาระของผู้โดยสารนะครับจนทำให้ต้องมีการปรับลดเที่ยวบินไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเองทางการบินไทยก็ได้ออกแถลงการแล้วนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเริ่มกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบินตามปกติครับหลังเกิดวิกฤตภายในสนามบินสุวรรณภูมิจากกรณีปัญหาสัมภาระตกค้างหมื่นกว่าใบนะครับนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาเที่ยวบินล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงพนักงานภาคพื้นที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้จนผู้บริหารการบินไทยได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนไปตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ออกประกาศนะครับโดยระบุว่าบริษัทเนี่ยได้เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคม2569ส่วนในวันนี้วันที่2นะครับบริษัทได้ปรับลดเที่ยวบินจำนวน9เที่ยวบินซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการโดยจะเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารนะครับณสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนะครับพร้อมกับขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้บอกว่าจะนำประสบการณ์จากสถานการณ์ครั้งนี้กลับไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสารในอนาคตครับ
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีบรรยากาศการบวงสรวงซีรีส์เรื่อง Decoding อยู่โคตรรักค่ะเป็นการประกบคู่ครั้งแรกของทาคิและเฟนนะคะเตรียมมาขโมยหัวใจสาววายผ่านทางหน้าจอช่อง3เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ The Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
8: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่า
9: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
11: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะพาไปดูบรรยากาศการบวงสรวงซีรีส์ Decoding You โคตรรักที่จัดขึ้นเมื่อเช้าที่อาคารมารีนนท์กันหน่อยค่ะก่อนที่ซีรีส์ Decoding You โคตรรักนะคะจะลงจอออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะนำทีมโดยผู้บริหารช่อง3ค่ะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยคุณดิวปิ่นกมลพร้อมด้วยผู้จัดซีรีส์พี่แอนทองผสมนะคะรวมถึงนักแสดงไม่ว่าจะเป็นทาคิเฟรนนะคะแคนดี้เฟิร์สพาราดาแล้วก็อีกมากมายหลายท่านเลยนะคะก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้จัดแล้วก็นักแสดงกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: แบบซีโร่มากอ่ะสูงมากในเรื่องของฟังไทยๆเนี่ยที่เราจะรู้สึกว่าแบบเออเราจะจับทิศถูกไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของแอนและบริษัทด้วยค่ะแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วก็คือแอนเชื่อว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความรักบริษัทคนมันอยู่ได้กับทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะลงไหนอะไรแอนก็เลยเชื่อว่าถ้าเราทำให้ถึงทำให้คนดูรู้สึกจริงๆมันก็น่าจะไปได้
2: เรื่องเนี้ยเฟนมองว่ามันครบรถจากทั้งตั้งแต่ตอนอ่านบทเลยเนาะตอนอ่านบทรวมไปถึงตอนเราเวิร์กช็อปแม้กระทั่งตอนถ่ายเองอ่ะมันก็ครบรสมากๆและยิ่งมีนักแสดงท่านอื่นๆมาเสริมเติมองค์ประกอบต่างๆให้มันครบรสมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกเพิ่มขึ้นไปเพราะงั้นเป็นมองว่าเรื่องนี้จริงๆเบสออนอ่ะมันเบสออนเรื่องของความรักของคน2คนแหละที่เป็นคนนึงจะเหมือนไม่รู้ใจตัวเองส่วนคนนึงก็จะแบบเก็บความรักนี้มานานไม่กล้าก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งนี้ไปแล้วพอมันต้องมาเกิดเหตุให้ต้องแต่งงานกันก็เลยกลายเป็นว่าระยะห่างระหว่างเรา2คนเนี่ยมันใกล้กันแล้วความรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้น
3: เรียกว่าตื่นเต้นมากๆละกันวันนี้ก็เป็นการทำงานครั้งแรกกับช่องด้วยก็ดีใจจริงๆครับที่ผู้ใหญ่เห็นอะไรสักอย่างในตัวทาคิแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่เฟนเพราะว่าพี่เฟนเองก็ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลืออะไรเยอะมากๆจริงๆก็แฮปปี้มากๆ
0: Decoding You โคตรรักนะคะเรื่องนี้เป็นผลงานซีรีส์คู่กันครั้งแรกของ2หนุ่มทาคีแล้วก็เฟนเลยนะคะซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของกิติพัฒน์ซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มสุดเนี๊ยบเลยนะคะแล้วต้องมาจำใจแต่งงานกับนนท์เพื่อปกป้องตัวเองจากปัญหาที่กำลังตามรังควานนะคะแต่เรื่องที่ควรเป็นเพียงแค่การแต่งงานเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยกลับเริ่มไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อหัวใจของกิติพัฒน์ค่ะกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังถอดรหัสไม่ได้นะคะก็อยากให้จะทุกๆคนร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของทั้งคู่จะถูกแก้ไขอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ที่ Decoding You โคตรรักออกอากาศทุกวันอาทิตย์เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์นี้เวลา 20:30 นค่ะ
4: แซ่บมากนะครับจากทีเซอร์นี่แซ่บมากจริงๆเอาจากซีรีส์มาที่ละครกันบ้างเชื่อว่าหลายคนได้เห็นรูปฟิตติ้งนะครับผ่านทางโซเชียลกันแล้วนะครับกับโปลิสสีสยามซึ่งเป็นอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ของทางช่อง3นะครับที่จะได้รับชมกันในปีหน้าแล้วนี่ก็เป็นการกลับมาโคจรประกบคู่กันในฐานะพระเอกนางเอกอีกครั้งนะครับของคู่จิ้นคู่จริงหมากปรินคิมเบอร์รี่ครับ2พี่น้องพี่คิงสมจริงและพี่วิทย์วรวิทย์จากค่ายมัมแอนด์อัสจำกัดนะครับประกาศเปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ละครใหม่สไตล์โรแมนติกคอมเมดี้โปลิสสีสยามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2500ไปสัมผัสกับเรื่องราวของตำรวจหญิงรุ่นแรกของประเทศไทยกับภารกิจสายลับระดับชาตินะครับที่จะทำให้หัวใจของคุณนะฮะกลายเป็นสีชมพูซึ่งทันทีที่มีการปล่อยภาพแรกออกมาเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็กลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่คือการหวนคืนจอคู่กันครั้งแรกในรอบ8ปีของคู่รักซุปตาระดับประเทศนะครับหมากปรินและคิมเบอร์รี่ซึ่งการกลับมาของคู่จิ้นในตำนานจนกลายมาเป็นคู่จริงในทุกวันนี้หมากคิมจะพาทุกคนไปพบกับบทบาทที่แปลกใหม่พลิกคาแรคเตอร์แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกความแอคชั่นนะครับรวมไปถึงรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้กรี๊ดกันลั่นจอแน่นอนนะครับหมากให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะหมากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ว่างเว้นไปถ่ายละครถ่ายซีรีส์แยกกันทำงานเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการช่วยกันต่อบทอยู่แล้ว
5: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ที่รายการ The Social Warrior ซีซั่น3นะคะเมื่อวานก็มีการเปิดตัว4มาสเตอร์ที่จะมาประทะกับ19 Warrior นะคะซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ลงจอช่อง3ในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะช่อง3ค่ะพร้อมยกระดับดีกรีความแข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นนะคะกับรายการ Reality สายคอนเทนต์และนักขายออนไลน์ที่ฮอตที่สุดค่ะ The Social Warrior นะคะสมรภูมิโซเชียลซีซั่น3ที่เพิ่งมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนนะคะนำทัพความยิ่งใหญ่โดยผู้บริหารช่อง3ค่ะคุณตู่ปิยวดีมารีนนท์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะสายการตลาดและการพาณิชย์และคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท Genius Media Creator จำกัดพี่พิมพ์สัญญาและมะตูมเตชินในฐานะ Executive Producer ที่จะมาร่วมเจาะลึกกติกาใหม่สุดท้าทายค่ะส่วนไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการเปิดตัว4มาสเตอร์ที่จะมานั่งบัลลังก์คุมเกมนะคะก็ได้แก่มาสเตอร์ลูกเกดเมธานีค่ะมาสเตอร์ไอซ์อภิสดานะคะแล้วก็มาสเตอร์ CK และมาสเตอร์มะเดี่ยวอภิเชษนั่นเองค่ะ
1: ขณะที่ฝั่งของผู้เข้าแข่งขันก็ขนทัพ19 Warrior ตัวตึงแห่งยุคนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นอินฟลูชื่อดังที่มีผู้ติดตามรวมกันที่หลายล้านเลยทีเดียวนะครับมาร่วมประชันกันในรายการครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณกะทินะครับก็อตแลนด์เบนซ์อาร์ตี้ตู้เซฟไอตาบัสตี้แนททิวพิชอิทแลกนะครับดาด้าปีโป้นโมบุญฟ้าเอนิวเมษาเรียวตะ KTPJ มายแล้วก็นาฟนะครับซึ่งแต่ละคนสับเปลี่ยนขึ้นมาขึ้นเวทีแล้วก็พรีเซนต์ความเลิศของแต่ละทีมแต่ละคนกันนะครับส่งสัญญาณเตือนว่าศึกครั้งนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับคำว่าอมนะครับเตรียมรับแรงกระแทกความสนุกความดราม่าแล้วก็ความแซ่บระดับพรีเมียมกันได้เลยงานนี้สิ่งหนึ่งที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกคือการปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาเขาบอกเป็นซีนประวัติศาสตร์เลยเมื่อตัวแม่มาสเตอร์ลูกเกดได้มาเผชิญหน้ากับคุณเต้ปิยรัตน์แบบตัวต่อตัวก่อนทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดของคุณเต้ที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งโซเชียลกับประโยคที่บอกว่ากรี๊ดออกมาสิคะ
0: ค
1: ุณเต้บอกกรี๊ดออกมาสิคะจริงๆทั้งพี่ลูกเกดให้สัมภาษณ์เหมือนกันน
0: ะ
1: พี่เกดบอกว่าเครื่องเหมือนกันนะเอาจริงพี่มะตูมเนี่ยไม่บอกว่าเชิญคุณเต้มาซึ่งเขาก็มีประเด็นกันอยู่ไงถ้าใครได้ติดตามนะขณะที่ทางด้านมะตูมก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยถามพี่เกดมาแล้วนะว่าร่วมงานได้กับทุกคนเลยไหมซึ่งพี่เกดก็ส่งรายชื่อมาว่าสำหรับคนที่ไม่สะดวกร่วมใจด้วยจะมีใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่มีชื่อของคุณเต้ก็เลยไปเชิญคุณเต้มาฟังเสียงของพี่ลูกเกดและมะตูมกันครับ
2: นี่ให้เกียรติเกดการที่เชิญเขามาแล้วไม่ได้บอกเกดแล้วก็เซอร์ไพรส์สิ่งที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้แล้วก็พอออกมาเราก็ค่อนข้างไม่แฮปปี้มากๆ
3: อ
2: ัน
3: ดับแรกคือคนอาจจะมองว่าทำไมตูมถึงกล้าเล่นกับเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตูมถามพี่เกดไปตรงๆแล้วว่าพี่เกดครับอันนี้คือซีซั่นที่3และพี่มาเป็นครั้งที่2แล้วในฐานะแชมป์พี่ต้องมีการพัฒนาคาแรคเตอร์ของพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้สิฉันชิลมากเลยฉันไม่กลัวแรงกดดันเธอมาได้เลยตูบอกว่าพี่ร่วมงานได้กับทุกคนกรรมการทุกคนเลยใช่ไหมก็จะส่งรายชื่อที่เขาบอกเอ้ยอันนี้เลี่ยงดีกว่าไหมซึ่งในนั้นไม่มีพี่เต้เนี่ย
4: อ้าวเหรอ
3: จริงเหรอเขาอาจจะลืมหรือเปล่า
2: คือรู้ว่ารายการคงไม่อยากจะให้สปอยอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาในพื้นที่ของเกดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เกดรู้สึกว่าที่มาเนี่ยเพราะว่ามะตูมอ่ะเขาเห็นว่ารายการอื่นน่ะที่เกดกับมะเดี่ยวทำอ่ะหรือที่ไปกันมาเนี่ยกระแสดีมากคงกลัวมั้งว่ารายการนี้จะไม่มีกระแสก็เลยต้องชวนเข้ามาหรือเอาเข้ามา
3: ตูมไม่ได้ทำรายการนี้ในฐานะเทาะน้องหรือเพื่อนครับตูมทำในฐานะโปรดิวเซอร
1: ์ฟังสัมภาษณ์แล้วเป็นไงเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่กันนะให้สัมภาษณ์แยกกันเราเอามาตัดให้ฟังกันแบบคำต่อคำแต่ละคนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณดูชื่อรายการค่อยดีๆชื่ออะไรเอาชื่ออะไร The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลดังนั้นมันต้องเป็นกระแสในโซเชียลอยู่แล้วซีซั่น3แบบนี้เจอกันทางหน้าจอช่อง3นะครับ EP 1จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้แซ่บและเดือดพร้อมกันทั้งทางหน้าจอและทางโซเชียลแน่นอนครับ
0: ค่ะส่วนสุดสัปดาห์นี้นะคะช่อง3ยังมีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่ค่ะเริ่มต้นที่ตีท้ายครัวนะคะสัปดาห์นี้จะพาไปบุกบ้านเนี่ยนี่กะรี่เบอร์รี่ค่ะที่จะมาเล่าถึงการพลิกบทบาทจากการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดเปรี้ยวจี๊ดนะคะสลัดคราบมาเป็นคุณแม่ดูแลลูกน้องเอเรนแบบฟูลไทม์ค่ะแล้วก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวด้วยนะคะหลายคนชมว่า
5: สง่าเลี้ยงลูกมันจะต้องมีข้อมูลพวกนี้อยู่เป็นจุด
0: ๆว่า
5: ปริมาณน้ำฝน
1: ส่วนรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยกับนักพากย์มวยไทยคลาสสิก คุณอภิเชษฐ์พิมเกหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อหนุ่ยไดโนซึ่งคุณหนุ่ยไดโนก็จะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการชื่นชอบกีฬาต่อสู้นะครับโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยที่เริ่ม
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได

0: มันกุ๊กเลย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
2: ดูดีมีสง่าขอแนะนำเรื่องดีดีที่สง่าเล่า
3: 15นาฬิกากับ7นาทีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการดูดีมีสง่าครับทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวทุกๆเย็นวันศุกร์ครับกลับมาพบกัน1ครั้งต่อ1สัปดาห์เท่านั้นนะครับเรามีเนื้อหาสาระเรามีเรื่องราวดีๆทั้งสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ประสบการณ์นะครับจากคนที่ดูดีที่ทำได้จริงนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางรายการตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมบัณฑิตดาวบุตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการมาคนเดียวนี่เหงาแย่เลยนะครับต้องมาพร้อมกับอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเป็นนะฮะชื่อของท่านก็ปรากฏอยู่ในชื่อของรายการนั่นนะครับท่านอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์นักโภชนาการอิสระครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับรายการของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับพื้นที่กับผู้ประสบอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่มากกว่าปี54ผมหมายถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมทั้งหลายจังหวัดด้วยหลายคนประเมินออกมาแล้วนะโอ้ว่ามันหนักหนาสากรรจ์มากกว่าปี54แต่ความต่างของปี54ก็คือท่วมในเฉพาะกทม.ตอนนี้หรือหลายจังหวัดเนี่ยมันคือน้ำฝนแต่ในปี54มันมี3น้ำน้ำฝนที่ตกไม่หยุดแล้วก็น้ำเหนือหลากลงมาแล้วก็น้ำที่3ก็คือน้ำทะเลหนุนมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่ที่เจอมาเมื่อ7วันที่ผ่านมาสุกที่แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยมันคือน้ำฝนแต่น้ำทะเลน้ำเหนือยังไม่บ่ามาทะเลก็ยัง
3: ทะเลยังไม่หนุน
4: แล้วจะยังไงมันก็เลยเกิดความลังเลของคนที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้ว่าเอ๊ะฉันจะยังวิทย์น้ำออกจากบ้านดีหรือจะคงมันไว้ก่อน
3: โอ้โหคงไม่คงไม่อยากคงครับอาจารย์ครับน้ำนี่มันคงไม่ได้นะอาจารย์เพราะมันมากับเชื้อโรคมันมากับความเน่าเสียมันมาความอะไรหลายๆอย่างนะอาจารย์ปล่อยไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องวิทย์ออกหรือเปล่าครับอาจารย์
4: ใช่ก็เป็นการวิทย์ชั่วคราวแล้วส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังแต่โอ้หลายบ้านนี่อย่าว่าวิทย์เลยมันยังท่วมคอท่วมอกอยู่มันวิทย์ไม่ได้ไม่รู้จะวิทย์ไปไหนสูบไปไหนระดับน้ำมันเท่ากันหมดเลยท่านผู้ฟังรายการดูดีมีสง่าในวันนี้เราจะเข้าสู่สถานการณ์ที่มันอัปเดตที่มันเป็นปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องน้ำท่วมแต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบภัยที่รุนแรงมาก
3: ๆ
4: จริงๆแล้วในต่างจังหวัดเขาท่วมมากกว่ากรุงเทพนะโอแต่ผลกระทบที่ได้รับเนี่ยมันต่างจากกรุงเทพเพราะกรุงเทพมันไม่มีพื้นที่โล่งไม่มีที่รับน้ำมันเป็นเขตเมืองที่อยู่อาศัยแต่แถวอะไรนะอยุธยาที่มันท่วมทุกปีอะนะฮะบางอะไรนั่นอะมันเป็นพื้นที่ทุ่งนามันก็ทำให้เศรษฐกิจเสียหายแต่กรุงเทพมหานครเป็น resident area เป็นพื้นที่อาศัยความกระทบมันเป็นเมืองเศรษฐกิจมันก็เลยเสียหายหนักหน่วงไม่แพ้กันเราก็เลยถามว่าน้ำท่วมกรุงเทพปีนี้บ้านพี่มีแต่น้ำตาขึ้นไปอยู่บนหลังคาเอ๊ะนี่มันเป็นเพลงไปแล้วนะโอ
3: ้โอ้แต่ก็คนไทยเนี่ยนะฮะอาจารย์ฮะเอาคลิปเอาอะไรมาลงเนี่ยนะครับมีหลายๆคนก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับแม้แต่คนต่างชาติก็มองว่าแม้แต่ภาวะทุกยากแบบนี้นะเราก็ยังมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีคลิปอะไรตลกตลกเอามาทำให้มันดูรู้สึกว่ามันยังทำให้ใจฟูยังอิ่มเอมใจกันอยู่ได
4: ้
3: แต่ยังไงก็ตามทีเลยครับแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังเราก็รู้ว่าบางทีนั้นเราหัวเราะทั้งน้ำตานะข้างในนี่นะฮะอกช้ำกรำซัดเนี่ยนะฮะแต่เราก็ต้องหัวเราะให้มันให้ได้เนี่ยอาจารย์นะ
4: ยังไงก็แล้วแต่ในช่วงแรกนี้ผมก็จะมาบอกผมไม่ขอใช้คำว่าผมถอดบทเรียนแต่ประสบการณ์ที่เราได้รับจากน้ำท่วมกทม.ครั้งนี้นั้นเนี่ยถ้ามันจะท่วมอีกอ่ะเราจะเตรียมตัวอย่างไรแล้วมันสาเหตุที่มันท่วมแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมท่วมแล้วคนจึงลิหนวกหลีกไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันรายการของเราเพื่อจะไปบอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรอันนี้เบรกแรกเบรกที่2ได้รับแขกกิตติมศักดิ์เป็นแขกกิตติมศักดิ์จริงครับ

0: วันนี้ผมไม่บอกว่าเป็นใครแต่เธอเนี่ยเป็นผู้ประสบอุทกภัยในกทม.แสนสาหัสป่านนี้ก็ยังต้องแก้ปัญหาอยู่เดี๋ยวมาฟังเสียงแขกรับเชิญในวันนี้โอ้ยจะหลุดปากมาเราจะไม่บอกว่าเป็นใคร
1: แต่รับรองช่วงที่สองฮะ
0: รับรองเป็น VVIP แน่นอนนะครับท่านผู้ฟังโอ้ช่วงนี้
1: พิเศษจริงๆครับบอกแล้วนะครับคุณผู้ฟังต้องรอฟังช่วงที่2นะพิเศษพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ฟังแต่เราก็ต้องอบกันไว้ก่อนฮะยังไงก็ตามฮะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดูดีมีสง่าที่อยู่กับเราครับไม่ว่าน้ำจะท่วมนะครับหรือว่าฝนจะแล้งนะฮะเขาก็ยังอยู่กับเราก็คือน้ำมันพืชกุ๊กครับทุกวันคือวันศุกร์ครับกุ๊กจอยแฮปปี้เนสแนวความคิดก็คืออาหารอร่อยเวลาทานก็มีความสุขได้ทำอาหารให้คนรักรับประทานก็มีความสุขครับคนได้รับก็ดีใจกุ๊กยังคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับลดการปล่อยของเสียทำให้ทุกคนได้อยู่ในที่มีอากาศดีมีน้ำสะอาดไม่มีมลภาวะดังนั้นกุ๊กจึงอยู่ในทุกโมเมนต์ของความสุขขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับน้ำมันพืชกุ๊กครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมรู้ข่าวมาน้ำยังไม่ท่วมฮะโอ้โหโชคดีกันมากๆเลยฮะน้ำมันพืชกุ๊กอาจารย์ครับบทเรียนจากน้ำท่วมกทม.อาจารย์เนี่ยถามอาจารย์ก่อนคำถามแรกเป็นผู้ประสบภัยกับเขาไหมครับอาจารย์ฮะ
0: มีบ้างฮะก็คือไม่ได้รุนแรงน้ำไม่ได้เข้าบ้านแต่เข้าไปในโรงรถอพยพรถไปคนยังไม่อพยพแต่มีญาติมาอพยพมาอยู่บ้านเราปัญหาคือส้วมมันชักลงไม่ได้เพราะน้ำมันเอ่อขึ้นมาก็อยู่ประมาณสักวันกว่าๆก็ทุเลาเบาบางลงไปไม่ได้รุนแรงเหมือนที่อื่นนะครับไม่เป็นไรแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังผมจะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ปีนี้ปีนี้อาจจะมาอีกรอบอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้พูดแล้วมันสะพรึงกลัวอย่าไปทำให้คนเกิดความกลัวในภาวะที่คนตื่นตระหนกนะฮะ
1: ผมก็สะพรึงนะอาจารย์ฮะก่อนที่เราจะจัดรายการอาจารย์ไม่รู้ว่าบ้านอาจารย์เป็นเหมือนผมหรือเปล่าประมาณเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยฝนตกลงมาชุดใหญ่เลยครับอาจารย์ฮะ
0: เป็นเหมือนกัน
1: ทำผมเนี่ยนะผมเนี่ยวูบเลยอาจารย์เอ้าจะคล้ายๆซ้ำรอยกับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหรือเปล่าสถานการณ์มาพอๆกันคล้ายๆกันนะครับอาจารย์ฮะ
0: ตอนนี้อ
1: าจารย์ก็เจอเหมือนผมหยุดแล้วเหมือนกัน
0: หยุดแล้วใช่ไหมหยุดละตอนนี้ซาแล้วก็อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังการที่เราจะเอาบทเรียนเรื่องน้ำท่วมมาเนี่ยถ้าจะวางแผนระดับชาติหรือระดับกทม.เนี่ยผมก็ต้องมองอยู่3ช่วงคือเราไม่สามารถจะปฏิเสธเรื่องน้ำท่วมได้มันต้องท่วมอ่ะตอนนี้เราต้องถามตัวเองว่า3ช่วงเนี่ยก่อนท่วมอ่ะเราจะวางแผนกันอย่างไรล่วงหน้าอาจจะเป็นแผนระยะสั้นระยะยาวแผนระยะสั้นคือแผนปีต่อปีนะแผนระยะยาวก็3ถึง5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือก่อนท่วมมันจะต้องวางแผนไว้ช่วงที่2ก็คือเป็นช่วงที่มันท่วมแล้วจริงๆเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเมื่อมันหลบไม่ได้แล้วช่วงที่3ก็เป็นหลังจากท่วมแล้วเราจะฟื้นฟูอย่างไรมีอยู่3ช่วงทีนี้ผมจะขอไปเน้นในช่วงแรกซึ่งมันเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาคือผมจะบอกว่าการวางแผนเพื่อป้องกันน้ำท่วมนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทำงานหลายหน่วยงานมันไม่ใช่เฉพาะกทม.หรือกรมชลประทานเท่านั้นน่ะมันไปเกี่ยวข้องกันหมดนะฮะคือจะบอกว่าเราต้องปรับ mindset ใหม่เรื่องการน้ำท่วมเราต้องบอกว่าแทนที่จะออกมาบอกว่าปีนี้ฝนเฉลี่ยเท่าไหร่ตกเท่าไหร่แต่เราต้องบอกว่าปีนี้มันจะมีฝนตกสุดขั้วไหมปกติมันประมาณ104มิลลิเมตรต่อวันแต่ที่เราเจอเมื่อวันศุกร์มันประมาณ300มิลลิเมตรโอ้มันหนักตรงนี้เราไม่ได้คิดไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันเกิด300มิลลิเมตรแล้วเนี่ยเราจะตั้งรับมันยังไงอันนี้อันที่หนึ่งอ
1: าจารย์บางทีนะอาจารย์นะบางทีพูดมาเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็นึกภาพมันได้ออกเหมือนกันนะอาจารย์นะบางทีเรื่องของการสื่อสารนี่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน300มิลลิเมตร150มิลลิเมตรมันเยอะขนาดไหนเนี่ยเราต้องทำให้มันภาพที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับก็ต้องอธิบายต่อตอนนี้ประเด็นต่อมาก็คือ พื้นที่รับน้ำเนี่ยเราต้องวางแผนล่วงหน้าแล้วล่ะในเมื่อฝนมันตกลงมาโดยธรรมชาติมันไม่มีที่จะอยู่มันก็ต้องมาขังอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เร
1: ีย
0: กง่ายๆนะฮะ
1: บางทีเป็นพื้นที่กระทะแอ่งกระทะด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: จริงๆมันไม่มีที่ไปมันก็ต้องขังเพราะนั้นถามว่าพื้นที่ไหนที่ตกมาเกินร้อยมิลลิเมตร ถึง300เลวเนี่ยน้ำมันไม่ระบายเราต้องวางแผนล่วงหน้าเราต้องมีภาพถ่ายทางอากาศเราต้องรู้เลยว่าเราทำแก้มลิงตรงนั้นได้อย่างไรที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ทรงสอนเรามาเราจะวางแผนล่วงหน้าตรงนี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าก่อนน้ำท่วมเราต้องตอนนี้อันต่อมาก็คือเราจะบริหารน้ำไม่ให้ท่วมกทม.ไม่ได้มาดูเฉพาะตัวเขตกทม.ท่านผู้ฟังยาวไปถึงนครสวรรค์ชัยนาทเพราะน้ำพวกนั้นมันเป็นน้ำเหนือที่จะไหลมาเราต้องเฝ้าระวังเราจะมามองแค่ท่อระบายน้ำในกทม.เราจะมามองแค่อุโมงค์หรือสูบน้ำออกในกทม.อันนั้นเป็นการตั้งรับแต่เราไม่เคยเอาความผูกโยงจากพื้นที่ทางเหนือหรือพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีเข้ามาเป็นตัวเสริมที่มันมาหนุนน้ำแถวภาคตะวันออกของกทม.มันจะต้องยาวไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วที่เราจะบอกว่าระบบเตือนภัยเมื่อช่วงน้ำท่วมแล้วเนี่ยเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยผมยกตัวอย่างแฟดคลองจันแฟดล่มเก้า
1: ครับ
0: ที่ยังไม่แห้งอยู่ตอนนี้เนี่ยช่วง3ทุ่มของวันศุกร์เนี่ยถ้าระบบเตือนภัยของเราดีสักนิดนึงเริ่มอพยพกันได้แล้วนะเริ่มอพยพกันได้แล้วนะไม่มีเลยครับไม่มีเงียบแล้วพอมันออกมาเสร็จมันก็ออกไม่ทันแต่มีหลายหลังที่เขาได้รับการเตือนภัยเหมือนกันแต่เขาไม่เชื่อเขาก็เลยไม่ออกแต่มีหลายบ้านตัดสินใจออกโชคดีไปนะฮะเพราะนั้นระบบเตือนภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จแค่อยู่นานช่วงน้ำท่วมเราจะช่วยเหลือคนติดอยู่บนแฟตอยู่บนอพาร์ตเมนต์คอนโดอย่างไรอันนี้หมายถึงเฉพาะกทม.ข้าวสารอาหารแห้งข้าวกล่องเราจะตั้งรับได้อย่างไรไม่ควรจะเกิน24ชั่วโมงมันจะต้องอดตายเนี่ยมันจะเอาเรือหรือเอาสเก็ตสกีเข้าไปอยู่ในแฟตคลองจันได้รวดเร็วได้อย่างไรไม่ปล่อยเขาหิวโหยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะไม่ใช่รอแล้วก็ลื้อรอไปแล้วคิดว่าน้ำมันจะระบายอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับอันต่อมาก็คือ
1: ครับ
0: เราจะบอกว่าถ้ามันท่วมแล้วนั้นเนี่ยระบบที่เราจะบอกว่าคือผมชอบคำว่าแทนที่จะแจ้งว่าวันนี้ฝนจะตกหนักวันนี้ฝนจะตกหนักมันจะต้องเปลี่ยนมาว่าเราจะแจ้งว่าพื้นที่ไหนที่น้ำจะท่วม
1: ระบุเป็นพื้นที่กันไปเลยเอาให้มันชัดๆกันไปเลยคลองจันทร์พระขนงอะไรก็ตามทีเอาระบุเป็นชุดๆจุดๆเป็นไปเลยดีกว่าพูดรวมๆกว้างๆ
0: อันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอ๋ว่ากรมอุตุเขาละเอียดได้ถึงขนาดนั้นไหมว่าเฉพาะในกทม50เขตเนี่ยพื้นที่ไหนจะหนักมากที่สุดเพื่อจะแจ้งภัยล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พื้นที่นั้นมันเจอหนักทีนี้สุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเบรกนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับ mindset ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็คือเราต้องเปลี่ยนความคิดวิธีคิดจากป้องกันน้ำท่วมมาเปลี่ยนเป็นว่าเราจะทำเมืองเราให้อยู่กับน้ำท่วมได้ยังไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โอ้ตรง
1: นี้ลึกหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงมันก็ต้องท่วมอาจารย์จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพียงแต่แบบว่าเราจะอยู่ยังไงให้อยู่กับมันได้แล้วก็อยู่อย่างมันอย่างมีความสุขที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกัน
0: ผมยกตัวอย่างเช่นชาวอยุธยา
1: เหรอฮะ
0: ที่เขาท่วมทุกปี
1: ครับ
0: เขายกบ้านสูงมากเขามีเรือเตรียมไว้เขาตุนอาหารไว้พอถึงหน้าฝนอันนี้คือกรณีตัวอย่าง
1: ฮะ
0: นี่คือกรณีตัวอย่างเพราะฉะนั้นกทม.เนี่ยมันต้องเอารูปแบบของอยุธยาเนี่ยมาท้าย
1: ยกเรือให้สูงเลยครับอาจารย์ถ้าจะว่าย
0: กเรือที่สูงนี่คงไม่ได้แล้วล่ะ
1: โอ้โหมันไม่ได
0: ้บ้านชั้นเดียวอ่ะ
1: โอ้เป็นปูนขนาดนั้น
0: นะฝนแล้วฝนตกเยอะๆแล้วจะยกของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพมีเรือมีอาหารมาเก็บไว้มีน้ำดื่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเราจะป้องกันน้ำท่วมได้ไงเมื่อป้องกันน้ำท่วมไม่ได้มันก็ต้องสร้างเมืองให้อยู่กับน้ำให้ได้อ่ะอยู่กับธรรมชาติให้ได้อ่ะเอาล่ะท่านผู้ฟังผมจะปิดเบรกนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้ให้แขก VIP ของเรามาบอกว่าเมื่อคุณเจอน้ำท่วมเมื่อ7วันที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ยังท่วมอยู
1: ่
0: คุณตั้งสติอย่างไรคุณมีวิธีหาทางออกมันได้อย่างไรแล้วคุณจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรเราไปเบรกที่2เรื่องคนดูดีที่ทำได้จริงครับ
1: อาจารย์ ก่อนที่จะไปคนดูดีที่ทำได้จริงนะครับอาจารย์ฮะเหลืออีกประมาณนาที2นาทีเนี่ยอยากถามอาจารย์ทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งนะครับอาจารย์คือถ้าเกิดสังเกตนะครับหลังๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยจะเชื่อนะครับคำเตือนของหน่วยงานที่เป็นทางการอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากันแล้วแต่เราก็จะมาเชื่อในเพจหรืออะไรกันต่างๆอะไรกันเป็นแบบนี้เนี่ยเขามองว่าโอ้โหเพจแบบนั้นเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเตือนแล้วก็มันแม่นยำกันมากกว่าเราบริหารจัดการหรือเราควรจะต้องทำยังไงเกี่ยวกับตรงนี้กันดูดีฮะถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อคำเตือนของหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าราชการเนี่ยผมว่ามันถึงเข้าขั้นวิกฤตกันจริงๆแล้วนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้น
0: ง่ายนิดเดียว
1: แนะนำยังไง
0: ง่ายนิดเดียว
1: ฮะ
0: ง่ายนิดเดียวกรมอุตุต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม
1: ่อืม
0: แทนที่กรมอุตุจะออกมาบอกเองระวังนะฝนจะตกมาบ้าบ้าบ้าบ้ากรมอุตุต้องไปจับอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ที่มันอยู่ในเพจที่คนเข้าถึงง่ายและคนเชื
1: ่อ
0: มาเป็นมิตรกับกรมอุตุแล้วปล่อยข่าวผ่านอินฟลูเอนเซอร์แค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยนะ
1: ครับผม
0: เราก็ใช้ระบบราชการในการทำงานต่อไปไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ฟังเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในการป้องกันน้ำท่วมโ
1: อ
0: ้เราปิดเบรกนี้ก่อนแล้วเราเข้าสู่เบรกที่2เลยครับ
1: ครับผมครับพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ์เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าวิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ
4: ์ดูดีมีสง่าขอแนะนำคนดูดีที่ทำได้จริง
1: 15นาฬิกา24นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการดูดีมีสง่าครับช่วงของแขกรับเชิญคนดูดีที่ทำได้จริงครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความพิเศษจริงๆนะครับที่เรามีแขกรับเชิญท่านนี้เข้ามาร่วมกับรายการก่อนที่เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญท่านนั้นนะครับผมจะอุบกันไว้ก่อนเพียงแต่ว่าขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนในช่วงนี้นะครับน้ำมันพืชกุ๊กนะครับดีต่อสุขภาพแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยขวดน้ำมันพืชกุ๊กทุกขวดครับสามารถนำกลับมาทำเป็นประโยชน์ได้นำกลับมาทำเป็นเสื้อปิจีวรพระที่เราเคยได้ยินการบริจาคขวดเพชรหรือว่า PET เนี่ยนะครับให้กับทางวัดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนโครงการอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเช่น Food Loss Food Waste ครับในการใช้หนอนแมลงวันลายในการกำจัดขยะอินทรีย์แล้วก็สามารถทำให้ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการรักครอบครัวให้เลือกกุ๊กครับน้ำมันพืชที่ใส่ใจต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมการันตีโดยกุ๊กเป็นน้ำมันพืชรายเดียวครับได้รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ5สูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเข้ามาสู่ระบบซูมของสทร106วิทยุครอบครัวข่าวแล้วครับเธอเป็นผู้ประสบภัยครับแล้วณขณะนี้ก็ยังประสบภัยอยู่จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังต่อเนื่องจนถึงวันนี้แขกพิเศษท่านนี้คุณหนูนาครับทิติรัตน์คุณสิริชัยกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนูนาครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีอาจารย์สง่าสวัสดีคุณบัณฑิตค่ะ
0: ยูท่านผู้
5: เห็นคนข้างหลังหนูไหมคะ
0: โอ้นี่ของจริงครับอันนี้เป็นเรียล
5: อันนี้เป็นไ
0: ลฟ์สดจริงๆท่านเป็นใครครับเป็นคุณน้าเหรอฮะ
5: เป็นคุณน้าค่ะอายุ88
0: 88แล้วเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งนะฮะ
5: ใช่ค่ะใช
0: ่สรุปแล้วหนูนาตอนนี้หนูนาอยู่บ้านตัวเองหรืออยู่บ้าน
5: ไม่ค่ะมันเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แถวๆ ใกล้ๆหมู่บ้านมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะอาจารย์ศุกร์ตอนค่ำ
0: วันศุกร์หนูนาวิธีการขนผู้สูงอายุ80กว่าออกจากบ้านหลังที่ท่านเคยอยู่แล้วท่านก็เกาะเสาเรือนแน่นท่านไม่ยอมไปอ่ะหนูนาทำวิธีไหนถึง
5: อันนี้ปัญหาใหญ่อันดับแรกก่อนเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังเนาะหนูขอต่อยอดคุณบัณฑิตนิดนึงเนื่องจากหนูเคยไปหนูว่าเป็นนักอ่านข่าวพยากรณ์อากาศอาจารย
0: ์อ๋
1: อครับฮะ
5: เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวภาษาเนี่ยหนูเคยถามทางกรมอุตุโดยตรงสมัยนู้นนะสมัยที่อ่านข่าวทีวีหนูก็ถามว่าภาษาพวกนี้เราสามารถปรับให้มันเป็นภาษาที่แบบคนฟังเข้าใจได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้มันเป็นภาษาเฉพาะ
1: ครับ
5: ล่าสุดเปลี่ยนแล้วค่ะกรมอุตุปรับใหม่ค่ะปรับเป็นภาษาที่คนฟังแล้วรู้เรื่องพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเตรียมตัวรับแดดนี่อาจารย์
0: อะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่เขาเปลี่ยนแล้ว
1: ฮะ
5: นั่นคือตอบคุณบัณฑิตเนาะว่าเขาก็ปรับตัวเนาะตอนเนี้ยมาถึงเรื่องการอพยพอาจารย
0: ์หนูนาเราจะไม่พูดรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมบ้านหนูนาเพราะมันเป็นคนจะคล้ายๆกันหมด
5: ถูกต้อง
0: แต่เราจะบอกวิธีการตั้งสติแล้วมีปัญญาในการอพยพทำไมหนูนาจึงตัดสินอพยพในวันศุกร์ที่ผ่านมา
5: อันดับแรกเลยสำหรับทุกๆคนที่จะได้ประโยชน์จากหนูนาในวันนี้ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันจะท่วมบ้านเรา
1: อ
5: ันดับแรกสิ่งที่คุณต้องมีคือหนึ่งคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตอย่าอยู่บ้านเฉยๆทุกครั้งที่ฝนตกฝนตกลงมาที่บ้านสังเกตเลยว่าถ้ามันท่วมประมาณแนวไหนของบ้านหรือว่าเราไปบ้านทาวน์เฮาส์ใหญ
1: ่
5: มันก็จะมีรั้วแล้วก็จะมีถนนซอยเมื่อไหร่ที่มันขึ้นพรุ่งนี้แล้วมาภายใน1ชั่วโมงมันลงแสดงว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมันขึ้นมาจนถึงระดับที่มันไม่เคยเป็นให้พึงระลึกเลยว่าไม่ปกติ
1: เกิดแน่นะฮะต้องเป็นคนหมั่นสังเกตช่างสังเกต
5: ต
1: ้
5: องสังเกตถูกต้องเวลาอยู่บ้านเวลาฝนตกหน้าฝนยืนดูเลยมันแค่นี้มันให้คำนวณแล้วก็ไปให้เห็นความผิดปกติทีนี
1: ้ครับ
5: อันดับส
0: องหนูนาความหนูนาครับหนูนาครับความผิดปกติอันนึงที่มันจะใช้ได้ไหมเวลาเราสังเกตว่าฝนมันตกติดต่อกันไม่หยุด
5: ใช่อ
0: ันนี้เป็นอีกอันนึง
5: ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูตื่นมาตีหนึ่งกว่าตอนวันคืนวันศุกร์เช้าวันศุกร์สิตีหนึ่งกว่าปุ๊บหนูจะตื่น3ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งเพื่อมาเข้าห้องน้ำนะเชฟจานเอ๊ะทำไมฝนยังไม่หยุดตื่นมาอีก3ชั่วโมงเอ๊ะทำไมยังไม่หยุดเราเอ๊ะละเราเอ๊ะแล้วว่าแสดงว่าถ้ามันตกกลางคืนจนถึง8โมงเช้ายังตกอยู
1: ่โอ้โหต่อเนื่องหลายชั่วโมง
5: น้ำเยอะแน่ดังนั้นอย่าหลับสบายจนเกินไปถ้าเมื่อไหร่ฝนตกให้สังเกตงั้นดึงคุณน้องเป็นคนช่างสังเกตสองเมื่อเห็นความผิดปกติสำคัญที่สุดคนตัดสินใจคือใคร
0: โอเค
5: คือที่บ้านหนูโชคดีตอนแรกหนูคือปี54เราก็จะมีในหัวเทียบกับปี54อาจารย
1: ์ครับ
5: ซึ่งในปี54เนี่ยที่บ้านซีลหมดเลยเตรียมพร้อมหนีเพราะว่าที่บ้านสมัยก่อนคุณแม่ติดเตียงต้องย้ายก่อนน้ำมาเราก็หาที่จนกระทั่งได้ที่ระยองก็มูฟไปก่อนเลยหมดเลยม
1: ู
5: ฟคุณแม่ไปก่อนปรากฏว่าน้ำไม่ถึงบ้านเราแล้วก็สงสัยก็บอกว่าน้ำตอนนี้ล้อมราบเราแล้วเราก็อ้าวล้อมแล้วก็ต้องไปแล้วก็ไปเลยปรากฏว่าไม่มีเลยเราก็ลืมไปว่าอ๋อบ้านเราใกล้บ้านนายกอันนี้ไม่รู้จริงเลยนะ
1: อดีตนายกนะครับอดีตนายกไม่ใช่นายกท่านปัจจุบัน
5: แล้วก็เลยเปรียบเทียบไ
1: ม่
5: 54มันกว่านี้นี่ว่าแล้วมัน69มันก็แค่น้ำฝนตกเมื่อคืนแล้วไม่ยอมหยุดแต่หลานชายเขาก็จะตามข่าวเขาบอกว่าเขาดูบอกว่ามันขึ้นมาครึ่งตรงลานจอดมันมีลานจอดรถมันขึ้นมาจะถึงฟุตบาทหน้าประตูแล้วหลานบอกไปเลยเตรียมตัวออกตอนแรกหนูไม่ไปเพราะว่าเราเอาผ้าใบเราดูจากพวกที่เขาDIY นวัตกรรมที่ผ่านมาแล้วก็ซื้อผ้าใบบอกไปซื้อเลยผ้าใบสั่งปูเดี๋ยวนั้นเลยตังอิฐเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เอามาขึงแล้วก็เอาอิฐทับตามที่เขาทำซึ่งได้ผลแต่ว่าตอนนั้นน้ำเริ่มเข้าแล้วซึ่งได้ผลปรากฏว่าเราก็บอกหลานบอกอ่ะเอาไปก่อนเอาสูงอายุไปก่อนคือหนูมีผู้สูงอายุ2คนมีพี่ชายก็ไปก็เตรียมใช่ไหมคะบอกเอาไปชุดเดียวพอไม่ต้องอะไรเยอะรีบออก
0: ไปไหนหนูนาไปไหนหนูนาต้องวางแผนก่อนว่าจะอพยพไปไหน
5: เอาวางแผนค่ะตอนที่เราคิดจะออกหนูหลานก็เซิร์ชเลยว่ามีแถวไหนที่เราจะไปเช่าได้
0: uh-huh.
5: ปรากฏว่าหูราคาแพงพอราคาแพงปุ๊บหนูก็เซิร์ชเลยอ่ะมีที่นี่โอเคเลยไปเลยก็ขึ้นเลยพอขึ้นเสร็จขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็ให้ไปรับบอกให้ไปรับน้าอีกบ้านนึงไม่ยอมไปอ่ะคน88เนี่ยค่ะไม่ยอมไปเอาไว้ก่อนตอนแรกหนูก็ไม่ไปจ้ะหนูบอกว่าออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ดูว่าน้ำมันจะมายังไงพอสักพักเดียวอาจารย
1: ์
5: ไม่ปกติไม่ปกติที่สองน้ำไม่ได้มาตามท่อละน้ำมันมาตามใต้ดินคือบ้านไหนที่เป็นกระเบื้องแล้วยาแนวมันไม่ได้มีการปรับปรุงอาจารย์น้ำมันผุดขึ้นมาตามตามยาแนว
1: ว้าวมันมาจากท่อระบายน้ำข้างนอก
5: ใช่ไม่ได้อย่างเดียวละพอมันมาทางพอมันผุดมาจากตรงนั้นปุ๊บหนูบอกกันไม่อยู่ละไปเลยหนูก็เลยไปเลยคือดูแล้วอะไรก็กันไม่ได้ก็ไปก็ออกเสร็จปุ๊บก็ไปกันหมด3คนโชคดีมาก
1: ครับ
5: ว่าหนูไปได้ที่พักที่มีที่จอดรถสูงกว่าระดับถนนรถก็เลยไม่เป็นอะไรเสร็จแล้วเนี่ยรุ่งเช้าน้ำเริ่มขึ้นละถึงน่องละตอนแรกแค่หน้าแข้งก็เลยบอกว่าต้องไปรับคุณน้าออกมาก็ไปรับวันที่ไปรับยังนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่ในบ้านที่ปิดก็เลยรีบไปรับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนฟังไว้เลยนะหนูต้องเดินเป็นกิโลเพราะรถเข้าไม่ได้รถออกไม่ได้ต้องเดิน
1: นะฮะ
5: ใช่
1: น้ำเนี่ยนะฮะ
5: ใช่
1: ระดับแข้งนี่นะครับระดับน่องเน
5: ี่
1: ยนะ
5: น่องอะน่อง
1: เลยน่องเลยนะ
5: วันอังคารน่องแล้วปรากฏว่าคนแก่อาจารย์หนึ่งเดินก็ช้าสองพอมันแช่น้ำนานขามันแข็งก้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: ว้าย
5: แล้วเราเดินไกลรถเดินจากบ้านในหมู่บ้านประมาณกิโลหนึ่งอาจารย
0: ์โอ้โหสำหรับคนอายุจะ90กิโลหนึ่งท่านผู้ฟัง
5: ใช่แล้วเราก็ต้องมาเอาเสื้อผ้าเพิ่มเอาเลยแล้วฝนก็ตกด้วย
0: เ
5: ราแบบช่วยกันสองคนอาหลานก็แบกกันใหญ่มาถึงครึ่งทางหมู่บ้านแกบอกว่าแกก้าวไม่ได้แล้วขาแกแข็งแล้วอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าคนหนึ่งคนแก่กล้ามเนื้อลดลงสองเลือดไหลเวียนไม่ดีสามการก้าวเดินได้อย่างทันใจยากสี่น้ำมันท่วมแล้วมันจะมีคลื่นรถข้าวออกยืนไม่อยู่เราอะไรจะยืนไม่อยู่
1: ใช่ใช่ใช่
5: ปรากฏว่าก็เอาหลานบอกงั้นขึ้นหลังเลยพอขึ้นหลังเนี่ยเดินไปถึงปากทางที่มีเซเว่นที่มันก็ท่วมอีกหมดแรงอาจารย์ล้มทั้งคู่เลย
0: โอ
1: ้ยแต่ดียังล้มในน้ำนะฮะใช่ไหม
5: แต่ก็เจ็บไงแต่ก็เจ็บคนแก่
1: ครับผม
5: ดังนั้น
1: พี่หนูนาถามนิดนึงถ้าเกิดเป็นแบบนี้เป็นคนแก่อายุสักประมาณ80กว่าๆอย่างที่พี่หนูนาว่าเนี่ยเราไม่ได้เตรียม
5: ออกไปเลย
1: เข็นอะไรเหรอเราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นรถเข็นอะไรใช่
5: ไหมถ้าท่วมเข็นไม่ได
0: ้
5: มัน
1: ท่วมเข็นไม่ได
5: ้ถ้าหน้าใส่คือหน้าตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวว่าต้องไปแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
5: แต่ถ้าณตอนนั้นเรามีเรือเรามีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เราไม่มีอะไรเลยไงเราไม่มีอะไรเลยก
1: ็
5: ต้องเดินอย่างเดียวใช่ดังนั้นอันดับแรกถ้าเห็นความผิดปกติอย่ารอให้น้ำมาต้องพาออกไปก่อน
1: หมั่นสังเกตนะครับ
5: ถ้าเขาไม่ยอมอาจารย์ต้องบอกเลยต้องดุอ่ะ
0: ต้องบังคับ
5: บังคับใช่
1: ฮะ
5: ต้องออกเลยอันนี้อันสำคัญมากนั่นเป็นการอพยพโดยเฉพาะคนติดเตียงนะคนติดเตียงอย่ารอให้น้ำมาต้องไปตอนน้ำแห้งเพราะน้ำมันจะมีเชื้อโรค
1: ใช
5: ่ฮะดังนั้นถ้าใครเมื่อน้ำแห้งแล้วสิ่งที่หนูได้คิดก็คือ1คุณถ้าอยู่ว่างๆสำรวจรอบๆหมู่บ้านเรามันมีบ้านสำรองตรงไหนที่เราพอจะอพยพได้ทันทีสำรวจเลยราคาเข้าไปดูห้องเลยเป็นยังไงโดยเฉพาะที่จอดรถอาจารย์บ้านไหนเนี่ยสำคัญมากที่จอดรถต้องไปสำรวจก่อนพอมันเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บไม่ต้องรอให้มันมาปิ่มหน้าบ้านโทรเลยค่ะไปเลยทันทีเอารถออกไปก่อนเพราะคนมันยังสามารถเดินได้อันนี้คือควรมีสถานที่พักสำรอง
0: เดี๋ยวตรงนี้ตอนเอารถออกไปทำไมไม่ขนคนผู้สูงอายุไปด้วย
5: เขาไม่ไปไง
0: อ๋อหรือต้องเอารถไปก่อนโอเมเจ้าถ้าเขาโยนไปนะติดรถไปเลย
5: ถูกค่ะอาจารย์คือตอนนั้นไม่ใช่ไม่ท่วมนะอาจารย์ตอนนั้นน่ะมิดล้อแล้ว
0: โอ้โห
5: มิดล้อแล้วหลานชายบังคับบอกว่าต้องไป ไปเดี๋ยวนี้เลยตอนแรกจะขึ้นลำพูนกะว่าเอาไปพักไว้ที่พักใกล้ๆก่อนแล้วเสร็จลุงเช้าเราจะขึ้นลำพูนกันปรากฏว่าพอลุงเช้ารถออกไม่ได้แล้วสนามบินก็มีปัญหาน้ำท่วมไปไม่ได
1: ้โอ้โห
5: นี่คือสิ่งที่อย่าตัดสินใจช้าไม่ได้และคนที่ฟันธงก็ต้องคุยกันในบ้านว่าใครจะเป็นคนฟันธงไม่งั้นทะเลาะกันตายอาจารย
1: ์มอบอำนาจเสร็จขาดให้คนคนนั้นเป็นคนตัดสินใจนะคนคนเดียวเท่านั้นอย่าหลายเสียงคนคนเดียวนะฮะ
5: และที่สำคัญปัจจัย4คุณต้องเตรียมให้พร้อมอาหารมีไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็คือบ้านสำรองนี่แหละที่อยู่อาศัยพวกออกมาคนละชุดนะอาจารย
1: ์
5: สำคัญที่สุดคือยารักษาโรค
1: ครับ
5: ยาประจำตัวอันเนี้ยต้องหยิบมีหลายคนออกมาแล้วไม่หยิบก็เลยทำให้ต้องย้อนกลับไปใหม
1: ่
5: อันนี้สำคัญมากอันนี้คือ
1: ดูนานิดนึงก็คือว่าในช่วงนั้นที่พี่บอกว่าต้องเตรียมอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ละคนนี่นะครับก็คิดคล้ายๆพี่ดูนาไปตักกักตุนตามร้านเซเว่นร้านลุ
5: งอะไร
1: แล้วมีข่าวออกมาเนี่ยโอ้โหหมดเชล
5: ตอนนั้นยังตอนนั้นยังตอนนั้นยังคือเราออกก่อนไงเราคือวันศุกร
1: ์
5: พอเราคือวันศุกร์ปุ๊บเราได้ที่พักปุ๊บหลานชายก็ไปเลยไปร้านสะดวกซื้อ
1: ครับ
5: เอาอะไรที่กินได้ได้โปรตีนอย่างที่อาจารย์สง่าบอกได้โปรตีน
0: ให
5: ้
0: ม
5: ัน
0: ครบ
5: ทั้งหมู่มาเลยใช่
1: อะไรเงี้ยเขาพาหมู
5: ่ตอนนั้นยังไม่มีใครไปตื่นเต้นไปกวาดไม่มีหลานก็ไปซื้อเตรียมใช่เพราะหลังจากนั้นไม่นานโอ้โหคนแห่กันไปของหมดอาจารย
1: ์
5: อันนี้คือสิ่งสำคัญน้ำดื่มต้องมีน้ำดื่มต้องมีนะครับ
1: ใช่
5: นั่นคือสิ่งที่อยากบอกกับทุกคนว่าย
1: าประจำตัวโรคเตรียมไว้ด้วยเลย
5: ยาประจำตัวนะสำคัญมาก
1: ยาประจำตัว
5: ยาประจำตัวสำคัญมากทีนี้เวลาเราย้ายไปหาสถานที่วันเนี้ยถ้าใครที่มันคงไม่มีหรอกไม่เกิดกับเราหรอกหาเถอะย่านแถวบ้านเราก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะถึงให้หาย่านแถวบ้านเราเพราะหนึ่งเวลาเกิดอะไรเนี่ยเราสามารถย้อนกลับมาได้เราเดินได้ไงเรายังเดินกลับมาได
1: ้ยังเดินกลับมาบ้านได้ไม่ไกลนัก
5: ประมาณถ้าเกิดเราไปไกลแต่ถ้าสมมติว่าเรามีที่ไปเช่นเรามีบ้านต่างจังหวัดที่คิดว่ามันปลอดภัยก็ส่งไปเลยส่งไปเลยเราจะได้หมดห่วงก็จะเหลือตัวเราไม่เป็นไร
1: พ
5: ี
1: ่หนุ่มนามีคนถามเข้ามาไอ้ที่พี่ไปหาสถานที่ใกล้ๆหรือว่าสำรองไว้ก่อนเนี่ยพี่มั่นใจได้ยังไงว่าไอ้คราวหน้ามันจะไม่ท่วมคราวหน้าอาจจะไปเหมือนกันพี่ก็ได้นะ
5: ไม่หมายถึงว่าเราหาคราวนี้ก่อนเราต้องดูสถานที่ด้วยนะคือบังเอิญโชคบอกว่าเป็นความโชคดี
1: อ๋อครับ
5: สถานที่ที่เราไปถึงคืนนั้นฝนตกหนักมากพอเราไปถึงปุ๊บเราบอกว่ามีรายวันไหมเราขอจ้างรายเช่าแค่วันเดียวก็จบน่ะแล้วก็เช่ารายวันปรากฏก็บอกว่าพี่คะรายวันต้องไปจอดบนนู้นบนเนินพี่บอกโอเคก็เลยโชคดีได้ที่จอดที่มันดีที่มันแห้งที่มันสูงดังนั้นเวลาเราไปหาบ้านสำรองต้องดูว่าพื้นที่มันอะสูงกว่าระดับถนนไหม
1: ฮะ
5: อันนี้สำคัญนะ
1: อีกเรื่องนึงนะพี่หนูนาผมไปดูตามเน็ตตามอะไรต่างๆนะออกมาโพยกันย่านนั่นเลยว่าแหมแทนที่จะมีการแบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแทนที่จะมีการช่วยเหลือเผื่อแผ่เอื้อประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันจะมาขนรถยกจะรถยกก็เรียกกันทีละเป็นหมื่นนะครับหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่เจอสถานการณ์แบบนั้นบ้างไหมนะครับแบบว่า
5: ไม่เจอ
1: แ
5: ล้
1: ว
5: เ
1: ด
5: ี๋ย
1: วกันละกัน
5: ไม่เจออ
1: ย่างอื่นอย่างอื่นนะมีไหม
5: อันนี้ช่วยละอันนี้บอกสำคัญอีกอันหนึ่งอาจารย์คุณบัณฑิตเงินไง
1: โอ้ครับ
5: พอหนูออกไปปุ๊บหลานชายบอกไปกดเงินสด
0: ปกติเราจะ
5: ใช้เราต้องกดเงินอะแหะเราไม่รู้ไงว่าระบบมันจะทำให้ไฟทุกอย่างหยุดไหมเกิดมันสแกนไม่ได
0: ้โอเคเรื่องเงิน
5: ระบบเงินสดต้องมีในกระเป๋าอันที่สองต้องมีเงินสำรอง
1: ครับ
5: สำคัญมากนี่เราอยู่เนี่ยเรารายวันวันละ450คือถูกสุดในกรุงเทพแล้วนะจ๊ะ
0: ถูกมาก
5: และเราก็ประเมินเราจ่ายไปแล้วทั้งหมด4วันอ่ะตีวันละ 1,000 4,000 ละเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละเพราะถ้าเราน้ำแห้งเราต้องกลับไปทำเนี่ยคนแก่2คนยังกลับไม่ได้ก็ต้องมีที่พักเช่ารายเดือนเลยก็ไปติดต่อเช่ารายเดือนเดือนละ 5,600
1: อือห
0: ืออ
1: ืม
5: นี่คือเงินที่เราจำเป็นต้องใช้5,600เสร็จหาบริษัททำความสะอาดบ้านไหนที่ไม่มีลูกหลานที่แบบมีเลี้ยวแรงนะอาจารย
0: ์ครับ
5: ยังไงคุณต้องจ้าง
1: ครับเพราะมันเยอะ
5: อันนี้ติดต่อไปเลย 3-4 บริษัทประมาณดูประมาณได้ฟังนะอย่าตกใจเขาประมาณตามพื้นที่อย่างของบ้านหนูของเยอะพื้นที่ประมาณ35ตารางวา
1: ครับ
5: 19,800
1: โอ้
5: 19,800 ยังไม่รวมกับขนไปทิ้งนะไม่มันมีหลายบริษัทอันนี้ยังไม่รวมขน
1: นี่ถูกสุดไหมฮะ
5: 4,500
0: ไม่
5: ได้ถูกสุดหมายถึงว่าในราคาล่าสุดที่หาได
0: ้ราคานี้เขาทำอะไรบ้าง
5: เขาประเมินตามตารางเมตรก็มีหนึ่งขนของ
0: หนึ่งขนของ
5: ย้ายของแต่ไม่ย้ายเข้านะคะย้ายออกอย่างเดียว
1: ย้ายออกเข้าต้องมีอีกก้อนนึงอีก
5: ความสะอาดใช่แล้วแต่ละที่อีกที่นึงต้องคิดวันละ 8,000 เริ่มจากแยกขยะให้แยกขยะก็วันนึงจัดคือมันจะมีเยอะมากสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมหาไว้แล้วก็หาหลายๆที่ดูว่าอันไหนเวิร์กสุดเพราะยังไงมันต้องทำกรณีที่คุณไม่สามารถมีคนในบ้านมาทำได้นะคะ
1: โอ
5: ้
1: โห
5: เงินก้อนที่สองที่ต้องใช้แล้วนะ
1: ครับครับ
5: เงินก้อนที่สาม
1: ที่สามครับเชิญ
5: ถ้าบ้านใครที่รถจมก็ต้องซ่อมรถไง
1: อืมแต่พี่ดูนาโชคดีรถไม่จม
5: ต้องซ่อมรถไม่จมใช่แต่ของทุกอย่างเสียหายหมดตู้เย็นเครื่องซักผ้าเพราะเรายกไม่ไหวดังนั้นแนะนำบ้านใครที่เจอปัญหาน้ำท่วมคุณต้องตั้งสถานตั้งเครื่องซักผ้าใหม่ตั้งตู้เย็นใหม่ทุกอย่างเทินไว้หมดเลยเตรียมพร้อมทุกสถานการณ
1: ์ยกให้สูงขึ้นนะครับทุกน้ำแต่ทุกน้ำแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเตรียมบ้านใหม่ยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมเลย
5: ใช่ทุกอย่างถ้าบ้านคุณต่ำกว่านะหรือเป็นที่รับน้ำหรือถ้าเป็นที่รับ
1: เรียนแล้ว
5: ถูกต้องอันที่สุดอันที่สำคัญในอันนึงเวลาที่คุณอยู่ในหมู่บ้านสมมติคุณอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีลายกลุ่มหมู่บ้าน
1: ลายกลุ่มครับครับครับ
5: ลายกลุ่มคุณต้องเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเพราะอะไรเนี่ยเวลาที่คุณออกมาข้างนอกเขาจะมีการสื่อสารการมีการส่งภาพมีอะไรเราจะได้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในหมู่บ้านเราเป็นยังไงเราพร้อมเข
1: ้
5: าไหมคะ
0: ประเด็นนี้หนูนาขออินเทอร์รับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆครับท่านผู้ฟังอย่ารอให้น้ำท่วมเลยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่คุณอยู่ด้วยกันน่ะต้องมีรายกลุ่มหมู่บ้านมันไม่ใช่เพราะแก้ปัญหาน้ำท่วมสารพัดอย่างนะฮะหมู่บ้านผมเพิ่งมีเมื่อไม่เกิน2ปีมานี่เองเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างอยู่แต่พอมีรายกลุ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกและมันสื่อสารกันได้ง่ายแต่ยิ่งเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยสนับสนุนแนวคิดนี้หนูนา
1: ครับผม
5: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับเรื่องรายกลุ่มเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะหลายๆคนเนี่ยเขาไม่อยากเข้าหลายกลุ่มเพราะว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เห็นแต่บ่นนี่กันอยู่ได้แต่เวลาเหตุการณ์สำคัญจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้นะคุณผู้ฟังเรื่องของหลายกลุ่มเนี่ยอย่างกรณีน้ำท่วมแบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็แจ้งข่าวมาแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะเราสามารถเข้าไปได้แล้วนะหรือเราว่าน้ำยังสูงอยู่เรายังเยอะอย
5: ู่แล้วเขาก็จะประกาศว่าอ้าวเดี๋ยวมีคนมาบริจาคมาแจกมีถุงพระอู๋พี่อาจารย์ลืมบอกรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาก
1: ครับผม
5: หนูได้รับถุงพระราชทาน
1: โอ้อ่าฮะ
5: มาถึงบ้านหนูเลย
1: ฮะ
0: แล้วเขาส่งมายังไงหนูนา
1: เออเขาส่งมายังไง
5: มีเจ้าหน้าที่มาแจกสภากชาติ
1: อ๋อมีรถวิ่งมาแจกเข้ามาแจกเลยนะ
5: ใช่เขาจะแจกแบบนี้ค่ะถ้าบ้านไหนที่เป็นคนแก่แบบแก่มากๆเนี่ยเขาจะให้แบบอย่างถุงแบบเต็มถุงเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นแบบคนที่ยังดูแบบแข็งแรงมีอะไรเขาก็จะมีอีกประเภทหนึ่ง
1: โอ้ให้เพราะคุณยังสามารถที่จะช่วยตัวเองได้
0: ตอนหนูนาหนีไปเนี่ยเวลาเข้ามาแจกอ่ะมันเป็นบ้านที่หนูนาไปเช่าอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วเขารู้ได้ไงว่า
5: ไม่ใช่ลายหมู่บ้านไงอาจารย์เขาก็จะคิดบอกไง
0: เข้าใจ
5: ใช่เราก็จะขับเข้าไปเพื่อที่จะไปรับ
1: ไปรับถุงพระราชทานนี่นะครับ
5: ตอนนั้นมันเริ่มแห้งแล้วค่ะ
1: แหมคุยกันยิ่งสนุกกันนะครับแบบนี้ต้องมาปิดท้ายกันสุดท้ายแล้วนะครับใช้สติและปัญญาเมื่อเวลาน้ำท่วมพี่ดูนาถอดบทเรียนนะครับถอดสติและปัญญาออกมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับคุณผู้ฟังครับพักกันแป๊บเดียวมีเรื่องมันๆคอยอยู่ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงษ์
7: Taste Aloud Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนเติมบ่ายให้ดูดีมีสง่ากับทีมสง่าดามาพงศ์

0: กุ๊กทุกวันคือวันศุกร์ซื้อน้ำมันพืชกุ๊กติดครัวไว้สุกได้ทุกวันค่ะ
1: ดูดีมีสง่าขอแนะนำช่วงอยากดูดีมีคำตอบ

0: แต่ต้องบอกคุณผู้ฟังท่านผู้ชมมาสักครู่เพิ่งคุยเมื่อจบไปเนี่ยข้างบ้านก็เข้าไปเขาบอกว่าเวลาที่น้ำมันท่วมเนี่ยถ้าเราปิดบ้านหมดเนี่ยมันจะเกิดความชื้นและเชื้อราจะตามมา
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสถ้าน้ำมันเริ่มลดให้ไปเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศมันระบายไม่อย่างนั้นของในบ้านที่เราคิดว่ามันปลอดภัยแล้วมันเก็บได้เนี่ยมันจะเสียหายอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองตอนนี้แห้งหมดแล้วแต่ล่าสุดที่มีการรายงานมาจะมีฝนหนักในช่วงเนี้ยจนถึงวันที่4แล้วก็มีแผนที่ทางอากาศมาให้เราเห็นแล้วเรียบร้อยเราก็กำลังดูว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีเราจะตัดสินใจอันนี้ต้องอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าถ้าฝนมาอีกเมื่อกี้ข้างบ้านก็บอกพี่ปิ่มอีกแล้ว
1: ฮะ
0: นี่แหละกัลยาณมิตรข้างบ้านนี่แหละในไลน
1: ์นี่แหละครับไลน์กลุ่มนี่แหละอยู่ที่เดิมก่อน
0: ถูกบอกพี่มันปิ่มมาอีกแล้วตอนนี้แดดออกแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องยังไงดีอาจจะต้องตัดสินใจอีกรอบแผนต่อไปแต่สิ่งสำคัญที่ได้จากงานนี้คืออยากให้ทุกคนลองเริ่มทำเลยคือ dead cleaning and clearing บ่ายก่อนบ่าย
1: dead cleaning and
0: clearing เบาก่อนไป
1: เบาก่อนไปอะไรคือเบายังไงดีครับพี่ฮะพี่ดูนา
0: ค่ะคำว่าเบาก่อนไปคืออย่างนี้ค่ะคือหลายคนเนี่ยพอเราทำงานมาสักพักนึงเนาะเราก็จะมีของที่เราชอบเราสะสมซื้อมาไว้แต่วันหนึ่งที่เราจากไปเนี่ยวันที่เราจากไปเนี่ยคนที่มันต้องรับผิดชอบมาดูแลคือคนที่อยู่ถูกไหมคะแล้วมันก็จะกลายเป็นของที่มันจะกลายเป็นขยะถ้ามันเกิดอุทกภัย
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้ามีโอกาส big dead cleaning ก็คือเคลียร์ของให้หมดเลย
1: อ
0: ะไรที่มันจะไม่ได้อะไรไม่ได้จำเป็นต้องใช้แล้วอ่ะคือแค่เป็นของสะสมอ่ะจะส่งต่อจะบริจาคหรือจะอะไรเนี่ยทำเลยทำเลยจริงเพราะว่าพอหนูมานั่งคัดเนี่ยคือหนูมาคัดให้พี่ใช
1: ้
0: โอ้หมายเจ้าอะไรเนี่ย
1: ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับพี่หนูนาครับ
0: พี่บอกว่าเป็นล้างเนี่ยพระค่ะ
1: ตั้งโอ้โหครับผม
0: ถ้าเขาไม่ดูไม่ถ้าเราไม่เคลียร์ซะตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าทั้งหมดนี่มันคือยังไงเราก็จัดการไม่ได้และท่านมันท่วมมันไร้ประโยชน์ละ
1: มันหายไปกับกระแสน้ำเลยนะจะบอก
0: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นจะให้เบากว่าใบแบบด้วยวิธีไหนก็ประกาศขายบริจาคให้ไปอะไรก็แล้วแต่เราไงเพื่ออะไรให้ทุกอย่างมันไม่มีนั้นเวลาคุณ move ไปไหนเนี่ยมันไม่มีห่วง
1: ให้เราคล่องตัวที่สุดเบาสบายที่สุดว่าอย่างนั้น
0: บัณฑิตมันไม่มีห่วงดังนั้นเวลาผู้สูงอายุออกจากบ้านก็จะออกแบบไม่มีห่วงแล้ว
1: ไปแค่ตัวนะครับแค่นั้นเอง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เงินติดกระเป๋าหรือว่าอยู่ในบัญชีแค่นั้น
0: เงินสำคัญต้องมีใช่เงินสดเก็บไว้ก่อนเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างภัยพิบัติทุกอย่างเบิกเงินสดติดกระเป๋าไว้อย่างน้อยใช้จ่ายได้
1: พี่หนูนามีข้อแนะนำ
0: อย่าไปคิดสแกน
1: เรื่องทุนอยู่ในกระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยควรวางไว้สักเท่าไหร่ดีปีเปอร์เซ็นต์ดีโอ้ยหนูนา
0: ตอนพี่ออกมาเนาะตอนพี่ออกมาพี่กดเลย10,000ก่อน
2: เดี๋ยวเรื่องนี้เราอย่าพูดเรื่องเงินเลย
1: เ
2: พราะหลายคนมีข้อจำกัด
1: มีข้อจำกัด
2: ว่าเขาไม่ได้มีเงินแบบนั้นหรอกนะฮะเพียงแต่ให้คอนเซปต์ไว้ก็แล้วกันว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ถามไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะการของคนคนนั้นหนูนาฮะอนาคตเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก4 นาทีหนูนาจะวางแผนในอนาคตอย่างไรถ้าสมมติน้ำเหนือมันไหลบ่ามาอีกแล้วก็น้ำทะเลหนุนช่วยให้ข้อคิดเห็นนิดนึง
0: โอเคพอมันแห้งแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้หนูหาละอะไรที่จะกันน้ำเข้าบ้านได
1: ้
0: เมื่อเกิดเหตุมันจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอาจารย์มันมีคนผลิตเขาเรียกว่าแผ่นเบี่ยงน้ำก็เรียกแผ่นเบี่ยงน้ำแล้วก็มีหลายคนออกมาใช่มีหลายคนออกมาไอเดียเยอะมากเอาไอเดียเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็เตรียมให้พร้อมอันที่หนึ่งนะ
1: ครับ
0: คืออย่าคิดว่ามันจะไม่เป็นดีอันที่สองของในบ้านอย่างที่บอกถ้าคุณไม่มีเงินที่จะทำบ้านให้ยกสูงขึ้นเนี่ย คุณก็ใช้วิธีการเทิร์นทุกอย่างเลยแล้วให้ดูที่ระดับน้ำล่าสุดที่คุณเจออ
1: ่ายกของให้สูงข
0: ึ้
1: นทำอะไร
0: ใช่
1: ครับผม
0: และสำคัญคือของอะไรไม่จำเป็นให้เคลียร์ออกให้หมดเลย
1: ครับ
0: เพื่อหนึ่งเวลาที่คุณเจอน้ำท่วมการทำความสะอาดหนึ่งมันง่ายสองถ้าคุณทำไม่ไหวอย่างน้อยไม่แพงคุณยังพอจ่ายได
1: ้
0: สำคัญคือบ้านที่คุณจะต้องย้ายไปสำรองต้องมีนะคะ
1: ครับมองหาไว้เลยอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับนะฮะตรงไหนที่มันเป็นที่สูงกันบ้างนะครับมองหาเล็งๆหาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยก็เป็นการดีใช่ไหมครับพี่หนู
0: ใช่หนูเข้าใจนะอาจารย์ที่คลองจันเนี่ยเพราะว่าบ้านใกล้บ้านหนูนิดเดียวก็ถึงแล้วคลองจันเน
1: ี่
0: ยนิดเดียวก็ถึงแล้วคลองจันเพราะว่ามันใกล้กันมาก
2: ใช
0: ่หนูเข้าใจเลยอาจารย์ว่ามันหากินยากเพราะอะไรน้ำเข้าถึงอกอ
1: ่
0: ะแล้วย่านนั้นอาจารย์มันเป็นแฟลต
1: พ
0: อมันเป็นแฟลตเนี่ยระบบการเก็บขยะอะไรต่างๆเนี่ย
1: โอ้ใช
0: ่ถูกไหมฮะอันนี้สำคัญมากนะอาจารย์ระบบการเก็บขยะเนี่ยหนูว่าอาจจะต้องกลับไปทบทวนกันใหม่อ่ะเพราะอะไรพอน้ำมันมาขยะมันก็ลอยอาจารย
1: ์
0: น
1: ้
0: ำมันเน่าเร็วมากอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทางกทม.อาจจะต้องวางระบบเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเนี้ยพอน้ำมันเน่าอาจารย์เห็นไหมคะคนที่ลุยไปเอาของอ่ะผื่นเต็มตัวเลยอ่ะ
2: ใช
1: ่เออใช่นะฮะ
0: เนี่ยสำคัญ
1: ครับผมเหลืออีกหนึ่งนาที
2: คุณน้าเดินวนไปวนมาอยู่ด้านหลังอ
0: ่
2: ะแสดงว่
0: า
2: ท่านก็ยังแข็งแรงอยู
0: ่
1: โอ้ครับ
2: โอ้น่ารักมากเลย
1: ครับพี่หนูนา
2: หนูนาสุดท้ายนี้หนูนาให้กำลังใจคนอื่นหน่อยครับตัวเองผ่านมาแล้วประสบการณ์มาแล้วให้กำลังใจนิดนึงครับเชิญครับ
0: ได้ค่ะ
1: เชิญครับ
0: คือต้องบอกทุกคนนะว่าเหตุเกิดขึ้นสำคัญคืออย่าไปคิดวนกับมันนะว่าทำไมต้องเป็นฉันนะ
2: เออ
1: ใช่
0: เพราะถ้าคิดวนเมื่อไหร่นะคุณจะไม่มีเวลาเอาหัวไปคิดว่าเอ๊ะฉันจะทำไงต่อไปแล้วแผนต่อไปจะทำไงคือคุณต้องวางแผนแล้วตอนนี้คุณเอาจากสิ่งที่คุณเจอเนี่ยวางแผน อย่างหนูเนี่ยเจอครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นพอเราเห็นปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อต่อไปเราต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทำเลยและต้องให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่แบบตัดสินใจต้องบอกขอบคุณหลานชายมากคือเขาไวมากเอาแผนหนึ่งเลยนะตึกตึกตึกตึกเขาทำหมดหนูบอกโอเคโอเคไม่โกแบบนั้นแบบนี้อ่ะหนูก็เป็นหน่วยซัพพอร์ตหนูก็อ่ะไปเลยไปรีบเลยทำเลยคือไม่ขัด
1: ครับดังนั้นคือมือวางอันดับหนึ่งที่เป็นคนตัดสินใจ
0: ใช่
1: คือหลานชายหลานชายสั่งพวกเราแม้ว่าจะอาวุโสกว่าก็ต้องเชื่อเขา
0: อย่าไปอีโก้
1: อย่าไปอีโก้ว่าเราอายุมากกว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าน
0: ั่นแหละจะเจอแบบ
1: นั่นแหละครับคุณผู้ฟังนี่แหละครับบทเรียนถอดบทเรียนจากคนที่ประสบภัยกันจริงๆนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วผมว่าหลายๆท่านอาจจะได้รับบทเรียนหรือว่าถอดบทเรียนจากพี่ดูนาใช้สติและปัญญาเมื่อเวลาเกิดน้ำท่วมครับคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้ก็คือดูดีมีสง่านะครับในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ครับอาจารย์ดร.สง่าดามาพงศ์ผมบัณฑิตดาวบุตรและพี่ดูนาทิติรัตน์ภูลสิริชัยกิจทั้งผู้ดำเนินรายการและวันนี้เป็นวิทยากรของเราพบกัน
0: ทุกคนก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ปลอดภัย
1: ก้าวข้ามนะครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณยาขอบคุณทุกคนครับ
1: สวัสดีครับ
3: อย่าพลาดมาดูดีมีสง่ามีนัดกันทุกวันศุกร์บ่าย3โมงที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจท

0: กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home ชื่อเล่นของเราคือรายการบททุกวันนะคะเราก็จะบ่นไปเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามันมีเรื่องในบ้านเมืองที่มันน่าชวนให้พูดถึงแล้วก็พยายามจะหาแนวทางแก้ไขกันแต่ว่าคนที่รับผิดชอบอาจจะทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรเราก็เลยบ่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก
2: ็อยากเชิญคุณแต่มาเป็น
1: ยังไม่ได้แนะนำอาจารย์เล
2: ย
1: ท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนนิพนธ์สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ก็อยากชวนคนแก่มาร่วมรายการคนแก่มันก็ขี้บ่นอยู่นะครับที่ผมตั้งใจจะคุยกับคุณสิริบูรณ์ตั้งแต่สมัยเราทำข่าวน้ำท่วมนะ
1: ค่ะอาจารย์
2: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กหญิงสิริบูรณ์ก็ทำน้ำท่วม
1: หน้าพื้นที่ทำแก่งเสือเต้นกัน
2: แล้วผมกับลูกเพื่อนเพื่อนลูกทีมเราก็เป็นหนุ่มใหญ่ทำข่าวน้ำท่วมมาตลอดตีสิงหาปัดเนี่ยจะเป็นทีมงานของพวกเราคนสุดท้ายที่ยังคงอยู่บนจอแล้วทำข่าวน้ำท่วมนะเนื่องจากกิตติหรือชื่อเล่นเคอรี่ใช่ไหมผมดูคลิปแล้วก็ดูรายการบางตอนที่เขาขึ้น YouTube เนี่ยเขาก็ไปดูประตูน้ำต่างๆไปดูถนนที่เป็นคันกั้นน้ำภาคตะวันออกของกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็ทางภาคทางซีกขวากรุงเทพก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรพวกนี้เขาก็ไปดูส่วนที่เป็นประตูน้ำเลยเพราะเราไปดูเนี่ยมันก็เหมือนกับประตูที่เราเคยไปดูแหละพวกเราที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่เนี่ยยังคงทำเรื่องเดิมอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ยังมีนักข่าวแบบซีเรียสอยู่แต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะหาข่าวเราจะคุยเรื่องการทำข่าวหรือว่าข่าวที่เราต้องการทุกวันนี้ข่าวมันเยอะมากแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกข่าวที่เป็นทางการแล้วนิ่งๆไม่ไหวติงหมายความว่าไม่โวกเวกโวยวาย
1: ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์เปเปอร
2: ์คือพิธีกรทีวีทั้งหลายผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ร่วมมันเป็นอารมณ์มันทำให้เราอารมณ์ขึ้นลงตามเสียงของผู้ประกาศเราดูภาพแล้วเขาก็โวยวายผู้ประกาศสารพัดช่องนะครับบางช่องผมแทบจะเรียกว่าเฮ้ยคืนใบอนุญาตได้ไหมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแบบอารมณ์รุนแรงใช่ไหมบางช่องก็จะเอียงไปทางนักการเมืองบางกลุ่มบางช่องก็จะปกป้องนักการเมืองบางช่องก็ลุยนักวิชาการมาลุยนักการมันยุ่งไปหมดนะครับผมมาเจอลี่กิติสิงหาปาฏไอ้ข่าวสามมิตินะผมไม่ได้ดูตอนดึกของเขาหรอกนะที่ช่องสามผมจะดูคลิปบอกมันเหมือนกับเป็นมนุษย์รุ่นสุดท้ายอะที่ออกไปทำข่าวจริง
1: ๆแต่จริงอาจารย์เดี๋ยวนี้ข่าวไม่มีทีมข่าวออกไปทำจริงแล้วเอาไปดึงไปดูดข่าวออนไลน์มาออกอากาศซึ่งงงมากเลยว่าม
2: ีเยอะเลยคุณสิริบูรณ
1: ์ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: จะยกตัวอย่างคือทีวีช่องหลักทั้งหลายช่องจะไม่เอ่ยแล้วกันนะครับถ้าฟังอยู่ก็คิดเอาให้หนักๆนะครับก็จะเอา Facebook เขาเรียกไปเอาเพจโน้นเพจมี
1: ค่ะใช
2: ่ก็คือเว็บเพจหรือ Facebook ทุกคนก็จะ Facebook กันตลอดใช่ไหมเพจโน้นเพจนี้เพจอากาศเพจทีวีอะไรไม่รู้นะแล้วโอ้โหเพจเนี้ยเขาแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไปเอาข่าวเป็นทางการนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไอ้เพจเนี้ยมันโทษทีนะครับท่านผู้ฟังมันลูกหลานลูกเต้าเหล่าใคร
1: มันมาจากไหนไ
2: ปมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องการกดไลค์กดแชร์ต้องการตัวเลขยอดวิวเพื่อจะเอาตังค์จาก Google
1: ค่ะ
2: เข้าไปดู YouTube ฮะคนทำเพจต่างๆทำ YouTube ทำ TikTok เรื่องอากาศเนี่ยภาพมันจะสวยน่ากลัวมากเมฆมันจะหม่นหมองน้ำมันจะนองเต็มไปหมดมันเหมือนบางทีมีแสงไฟลดไหมเพราะว่ามันใช้ AI ทำให้กราฟิกภาพเนี่ยมันน่ากลัวมันผมทำยังไงนะนี่ระบ่นยาวเดี๋ยวหมดเวลาผมเนี่ยต้องการความสงบแต่ต้องการความจริงแล้วบางทีก็ต้องสื่อเพราะว่าผมก็มีรายการวิทยุอยู่นะผมก็เอาเป็นทางการฮะผมก็จะเข้าไปทุกเช้าผมก็จะไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาน
1: ะ
2: ซึ่งคนต่อว่าตำหนิวิพากษ์ตลอดเวลาใช่ไหมว่าพยากรณ์ไม่จริงทำไมไม่เตือนไม่ใช่หน้าที่กรมอุตุที่จะมาเตือนว่าจะต้องยกของขึ้นบ้านไม่นะเขาเพียงจะบอกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อากาศ
1: ค่ะค่ะ
2: อุตุนิยมวิทยาเมื่อเราเข้าไปเนี่ยมันจะจืดสนิทใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
2: ทุกเช้าผมก็จะไปดูเรดาร์ภาพจับจอเรดาร์สนามบินสุวรรณภูมิทางขวามือที่ทางเนี่ยทางหัวผมเนี่ยกรุงเทพในเช้าวันนี้นะครับตอนประมาณเมื่อคืนนะครับแล้วก็เต็มประเทศไทยเราก็จะดูเมฆว่าถ้าเมฆสีแดงสีส้มสีเหลืองก็แปลว่ามีความเป็นโอกาสที่มีฝนมากถ้าสีเขียวก็นิดหน่อยแล้วก็ในเวลาที่เราดูเนี่ยเมฆที่อยู่นอกแผนที่มันอาจจะเข้ามาเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันเข้ามานอกแผนที่ก็จะมีเมฆแถวฝนตกแถวราชดามีอะไรลูกเห็บ
1: ลูกเห็บตก

0: ลาดพร
1: ซึ
0: ้
1: ่
0: าง ว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันมีลูกเห็บเขาบอกว่าอากาศแปรปรวนนะ
0: ค่ะ
1: เวลาเราอะไรเนี่ยอย่างกรุงเทพเช้าวันนี้นะภาพจากกรุงเทพวันนี้เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้ดูก็คือมีเมฆนิดหน่อยอยู่ทางขวามือมันไม่ใช่ตัวกรุงเทพโดยตรงใช่ไหมเสร็จแล้วเวลากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเขาใช้คําว่าอากาศแปรปรวน
0: ค่ะ
1: มันโอเคเราต้องนั่งคิดนะถ้าเราเข้าใจแปรปรวนแปลว่ามันไม่แน่นอนขึ้นลงนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะพูดตรงๆว่าวันนี้จะมีลูกเห็บขนาดเท่าไหร่เวลาแปรปรวนเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันอาจจะล้มผมพึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนทุกคนแหละนะแต่มันไม่มีสีสัน
0: ค่ะ
1: ใจภาพรวมแต่เราต้องติดตามทุกเวลานาทีเมื่อมันเกิดวิกฤตนี่
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: มไปที่ไหนผมคิดว่างั้นผมพึ่งรัฐบาล ผมก็ไปเว็บไซต์รัฐบาลไทยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอาวันนี้เลยไปเว็บไซต์รัฐบาลไทย thaigov.goth ก็
0: ค่
1: นึ
0: ะ
1: กรัฐบาลจะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องแล้วไม่ครับหน้าแรกก็จะมีภารกิจท่านนายกนะไปไหนหน้าไหนแต่มันจะมีแบนเนอร์วิ่งมาอยู่ข้างบนจองผมสีเหลืองก็คือเข้าไปหาสำนักงานทรัพยากรน้ำใช่ไหมหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีหน้านายกไปไหนมาไหนใน
0: ค่
1: ระ อบ2-3 เดือนไปหาดใหญ่ก็ยังมีไปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียไปคือไม่มีนายกเรื่องน้ำท่วมนะหน้าแรกวันนี้นะครับถ้าจะทะเ
0: ค
1: ลา
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ตัวแต่มันมีแบนเนอร์ให้กดไปว่าจะไปศูนย์ข่าวน้ำท่วมเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะพออยู่ข้างบนผมก็กดไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอุทกภัยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาบอกให้กดไปที่เว็บของไทยคู่ฟ้า
0: อาจ
1: กด
0: า
1: ไ
0: ร
1: ป
0: ย์ศูนย์ following อ่ะไม่มีคนดูละศูนย์ following อ่ะแต่ว่ามีคน follower หกร้อย
1: ไม
0: ย
1: ่
0: ี่
1: รู
0: ส
1: ้
0: ิบแปดเค
1: ที่ผมจะบอก
0: แต
1: ว
0: ่
1: ่า
0: ศูนย์ following เลยเหรอ
1: ผมสมมุติว่าผมเป็นคนธรรมดาทั่วไปชาวบ้านที่อยากรู้ผมพึ่งรั
0: ค
1: ฐ
0: ่ะ
1: บาลประ
0: ค
1: เด็
0: ่
1: น
0: ะ
1: ผมลองตามดูผมพึ่งกรมอุตุชัวร์อยู่แล้วเพราะผมมั่นใจเป็นข้อมูลที่ผมต้องไปวิเคราะห์ต่อ
0: ค่ะค
1: เพ
0: ่
1: ื่
0: ะ
1: อจะ
0: ค
1: ช
0: ่
1: ่
0: ะ
1: วยเหลือตัวเองว่ายกขอนหนีน้ําหรือยังไงแต่พอไปดูรัฐบาลก็จะมีเรื่องคุณอนุทินนายกไปไหนท่าไหนไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมขึ้นหน้าแรกนะแต่มันมีแบนเนอร์ที่ให้กดว่าไปดูศูนย์ข่าวน้ําท่วมข้างบน
0: ค่ะกดก็ไปแล้
1: เป
0: ว
1: ็น
0: เจออะไรคะ
1: เขาเรียกว่าเป็นเพจไทยคู่ฟ้าก็คือ
0: ค่ะ
1: Facebook
0: ค่ะ
1: เฟซเขาจะอยู่ที่ Facebook ไทยคู่ฟ้าเขาไม่ใช่
0: ค
1: เว
0: ่ะ
1: ็บธรรมดาสำหรับผมไม่มีโซเชียลมีเดียนะผมไม่มี Facebook ผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมกดเข้าไปก็ไม่เจอไงผมเป็นคนแก่ที่ใช้ Facebook ไม่เป็นแล้วเลิกใช้ชีวิตจริงคือผมเลิกใช้ผมใช้เป็นแหละ
0: ค่
1: ผ
0: ะ
1: มเลิก
0: ค่
1: ใ
0: ะ
1: ช้มาหลายปีแล้วเพราะว่า
0: ค
1: ผ
0: ่ะ
1: มเบื่อมันแบบมันเสียเวลาผมวันเนี้ยพอกดเข้าไปเพื่อจะหาเพจไทยคู่ฟ้าก็ผมกดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่
0: ไม่
1: พ
0: ม
1: ว
0: ี
1: ก
0: เฟซบุ๊ก
1: เนี่ยนะแต่ถ้ากดได้ที่จริงผมกดได้นะเพราะผมไปอาศัยลูกชาย
0: ค่ะ
1: ก็คือลูกชายผมจะมี Facebook ผมก็ไปปลอมตัวเข้าไปดูเพจไทยคู่ฟ้ามีอะไรครับก็จะมีภารกิจนายกนะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วโอเคไทยคู่ฟ้ากกดไปกดมาก็จะมีนายกสั่งการนะนายกสั่งการเป็นแบนเนอร์สั้นๆว่านายกให้ทำจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนจัดระบบทีมทำงานเข้าถึงประชาชนสร้างนะแล้วก็จัดระบบการสื่อสารจัดให้ทุกจังหวัดประเมินความสามารถก็คือสั่งการให้ทำสิ่งที่ทำอยู่แล้ว
0: อันนี้คืออยู
1: เ
0: ่
1: ดี๋ย
0: ใน
1: วัน
0: เ
1: น
0: พ
1: ี้ย
0: จไทยคู่ฟ้าซึ่งเขาควรจะให้ประชาชนรู้ไม่อันนี้เหมือนกับคำสั่งให้หน่วยราชการ
1: ก็
0: ร
1: จะ
0: ู้
1: ไปพบกดต้องกดหลายครั้งจะไปเจอคำสั่งนายกนะให้หน่วยงานทำอะไรบ้างแต่
0: ค
1: แล
0: ่ะ
1: ้วก็จะมีก็ยังดีที่มีแบนเนอร์โปสเตอร์บอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็สี่ห้าบรรทัดแค่นั้นนะถ้ากดแต่ละแบนเนอร์ไปเพื่อจะไปดูก็6-7 บรรทัดอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าเขื่อนวชิรโรงกรณ์ท่องน้ำแล้วก็อะไรเนี่ย
0: ถึงแม่ก
1: ก
0: ลอง
1: ท
0: 2
1: ม
0: ถึงส
1: เ
0: า
1: ต
0: ม
1: ื
0: ว
1: อ
0: ัน น
1: กท
0: ก
1: ม
0: ทม
1: เตือน
0: แล
1: ก
0: ้
1: ็
0: ว
1: เ
0: ค
1: หม
0: ่ะ
1: ือน
0: แนวถนนนี่มีน้ำขัง
1: ทำหน้าที่เหมือนพาดหัวข่าวอ่ะนะครับ
0: ค
1: เตื
0: ่
1: อ
0: ะ
1: นราชบุรีสมุทรสงครามให้ระวังจับตาเขื่อน
0: ป่า
1: ป
0: ส
1: า
0: ัก กช
1: ต
0: ล
1: าก
0: สิ
1: อะ
0: ท
1: ไ
0: ธ
1: ริ
0: ์
1: เงี้ยก็คือว่ามันสุดท้ายนะผมก็เข้าเพื่อให้มันจบเร็วนะผมก็เข้าไปงั้นเราก็ไปดูสธนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งก็จะมีข้อมูลหลักๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็ไปดูนะทรัพยากรน้ำก็จะมีภาพบอกปรับระบายเขาจะมีข้อมูลทาง
0: มีละเอียดเยอะหน่อย
1: ว่าจะน้ำกี่เมตรกี่อะไรแต่ว่าข้อมูลเนี้ยมันไม่ค่อยมีผลกระทบต่อความเข้าใจของคนทั้งหมด
0: ค
1: แล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: เวลาอ่านประกาศของสธนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่อยู่ในเว็บของเขาเนี่ย ประกาศฉบับเดียวที่หลงเหลืออยู่เป็นวันที่29
0: อ๋อ
1: นะ
0: ช้าจังมีวันนี้วันที่
1: อ้
0: ส
1: า
0: อ
1: ว
0: งแล้วนะ
1: วันนี้ไม่มีประกาศอื่นอ้าวมาทะเลาะกันได้เลยว่าไม่มีครับคุณสิริบูรณ์แล้วผ
0: โอ
1: ม
0: ้
1: ก็
0: โห
1: ไปอ่าน
0: ล่าไปหลายวัน
1: ผมก็ไปอ่านนะก่อนจบ
0: อ่า
1: ผมก็ไปอ่านเขาก็จะอธิบายมันหน้าเดียวลงวันที่29 กันยานะวันนี้ที่เรากดไปเนี่ยมันเป็นวันที่2นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกประกาศฉบับที่7/2569เฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยาเขาก็จะอธิบายว่าน้ํากี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมาที่จุดไหนจุดไหนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังที่ชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีอ่างทองแล้วก็มีอําเภอ3 4 5อําเภอแล้วแต่ที่รับผลกระทบในนี้ที่มันเฮิร์ตความรู้สึกของผมคือว่าท้ายสุดเขาก็บอกในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังที่เห็นบนจอนะครับแปลว่าประกาศของเขาเนี่ยส่งไปถึงหน่วยงานไม่ใช่ถึงพวกเราชาวบ้าน
0: อ้าว
1: เขาประกาศแจ้งให้ว่ามีน้ำไหลมาทางไหนเปิดปิดยังไงกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสุดท้ายเขาก็บอกว่านี่ไง
0: ให้แต่ละจังหวัดไปทำเอา
1: ในการนี้ใช่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้1ติดตามตรวจสอบ2เตรียมแผนรับสถานการณ์3ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนรับทราบแปลว่าสธนชไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
0: ประชาชนอ่าค่ะ
1: สธนชมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด
0: หน่วยราชการ
1: หน่วยต่างๆในท้องถิ่นนะประชาชนไม่ต้องเข้ามาในเว็บนี้นะครับเขาไม่ยุ่งกับเราอันนี้ผมพูดด้วยความน้อยใจขอพี่ๆลุงๆทั้งหลายที่เป็นเจ้าหน้าที่เฮ้ยผมน้อยใจนะคุณเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยคุณมีข้อมูลเต็มที่แต่คุณก็ไม่บอกผมเลยว่าผมควรทำยังไงใช่ไหม
0: ค
1: ุณก็ไปสั่งจังหวัดหรือท้องที
0: ่คือมันทำงานเป็นไซโลเป็นก้อนๆนะอาจารย์อย่างกทมที่มีปัญหาเนี่ยอย่างว่ามันก็หน้าที่ใครเป็นคนประกาศข้อความเตือนใครเป็นคนอันนั้นส่งไปอนุคือมันอะไรเนี่ยภัยพิบัติมันต้องอย่างนั้นเหรออาจารย์มันยังเป็นโปรเซส
1: คือมันก็เลยกลายเป็นว่า
0: อุ้ยน้ำท่วม
1: นี่หน้าบ้านผม
0: อาจารย์ท่วมอาจารย์ผู้ประสบภัยเหรอคะ
1: เมืองทองธานีเมื่อวันเสาร์
0: อุ้ยนี่ท่วมเยอะนะนี่อาจารย
1: ์คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์วันเสาร์เต็มว
0: ัน อ่ะเกือบมิดล้อ
1: ใช่ใช่อันนี้รถเพื่อนบ้านหน้าบ้านผมพอดีนะ
0: วินาเข้าเครื่องเลยน่ะ
1: ถ่ายรูปมาจากหน้าต่างบ้านทางขวามือนะครับนะทาง
0: ค่ะค่ะโอ้แจ้งวัฒนะ
1: เราก็จะสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเป็นนักข่าวเราจะต้องทำหน้าที่เสมือนว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจรายละเอียดถึงประชาชนอย่างทันทีหรือเหมาะสมในเว็บไซต์ที่หลากหลายของรัฐบาลคือรัฐบาลไม่บอกว่าเราจะไปเว็บไซต์ไหนมันเป็นเรื่องมาถึงเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้อง
0: จริง ICC ต้องเป็นศูนย์รวมจริงแต่แบบ
1: ก็มีศูนย์ข่าวไงเขา
0: แต่ไม่ศูนย์ข่าวมันต้องทำหน้าที่มากกว่านั้นอาจารย
1: ์คือ
0: ในเชิง crisis management
1: อย่างที่ผมยกตัวอย่างผมใช้อินเทอร์เน็ตเซิร์ชเข้าไปปุ๊บมันมีศูนย์ข่าวนะผมก็ไปศูนย์ข่าวศูนย์ข่าวเขาอยู่ใน Facebook นะแล้วผมก็เลยเข้า Facebook ไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใช้ Facebook
0: ค่ะ
1: ตลกไหมคุณควรจะมีศูนย์ข่าวใช่แต่ศูนย์ข่าวก็คือเว็บไซต์ธรรมดา
0: เว็บไซต์ธรรมดา
1: จากเว็บไซต์ธรรมดาคุณก็แตกเป็น
0: ใช่เป็น TikTok อะไรไปใช่ TikTok
1: ยาวส
0: ั้น YouTube ใช่ใช
1: ่ตัวเลขหรือว่าโซเชียลคุณก็แตกไปคุณต้องขยันกว่านี้นะแต่เว็บไซต์คือสถานีหลัก
0: ถูกใช่ค่ะใช
1: ่ก็ไม่ทำ
0: เป็นยันแม่เว็บไซต์
1: ผมคิดว่าทั้งหมดจะแก้ปัญหาได้ถ้าพี่น้องประชาชนเลือกผมเป็นนายก
0: เขาไม่มีความรู้หรือไงเนี่ยศูนย์คนทำศูนย์เนี่ยโอ้ยเรื่องไม่ได้ยาก
1: มันไม่มีคนไม่รู้ความคิดอย่างที่เรามีเพราะเราเป็นอดีตนักข่าวผมไม่ได้ยิงว่าผมเก่งนะเฮ้ยมันง่ายๆนะคุณทำฐานข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงแล้วทำข้อมูลที่ง่ายขึ้นที่ประชาชนไม่อยากอ่านยาวให้สนุกขึ้นที่มีภาพมีกราฟิกคุณต้องเริ่มตั้งแต่ฐานแน่นๆตัวหนังสือ
0: ถูกค่ะอาจารย
1: ์
0: เป็นแหล่งรวมข้อมูลใช่คือสามารถคลิกไปแล้วก็ลิงก์ไปนู่นนี่นั่น
1: เออใช่
0: ได้แล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่มันแปะอยู
1: ่แล้วไปถึงตอนจบคุณประชาชนรับทุกยากคุณก็เอาเนี่ยมาเต้นระบำให้ดูก็ได
0: ้จะได้ป้องกันเฟกนิวส์นะ
1: ไม่ได้เล่นกีตาร์บอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงอันนี้ก็จะอ่านร้องเพลงสอนคีรีสีประจวบนี่ผมเมื่อกี
0: ้ไปฟังรายการอาจารย์ร้องเพลงดีกว่าวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
1: โอเค
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการบนทุกวันกันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังเราอยู่นิวส์
1: ฟรอมโฮมขอให้เพื่อนบ้านที่ผมเอาภาพรถท่านมัน
0: ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ยังประสบภัยอยู่แล้วก็เตรียมรับมือกันให้ดีนะคะ5ถึง10 ตุลาคมนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอเคสวัสดีครับ
2: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
13: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
13: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
13: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
12: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
17: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
18: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
19: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D-Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
20: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุขตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
21: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีร่วมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
22: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
23: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
22: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
24: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
25: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยาราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยาราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล

0: ดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569อยู่กับคุณไกภาสิทธิ์และตูนปรินดาเช่นเคยค่ะ
0: ขณะนี้16:30 น.นะครับท้องฟ้าพระราม4กลับมาใสอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพสดจากกล้องทาวเวอร์แคมของช่อง3อาคารมารีนนท์ก่อนหน้านี้มืดฟ้ามัวดินฝนเนี่ยตกลงมาอย่างหนักนี่เป็นภาพจากทำเนียบรัฐบาลจริงๆมีอีกหลายจุดเลยครับวันนี้ฝนถล่มกรุงอีกครั้งจริงๆเนี่ยเพจกรุงเทพมหานครโพสต์เตือนตั้งแต่11:00 น.นะครับไม่ได้ระแวงแต่ขอให้ระวังหน่อยนะอากาศแปรปรวน4-7 ตุลาคมกทม.ปริมณฑลฝนจะตกหนักและมีตกหนักมากในบางแห่งวันที่5 และ 6 ตุลาขอให้ประชาชนระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าแล้วพอตกบ่ายมาเลยฮะเพจจสร้อยโพสต์ภาพตอน17:59หลังโรงพยาบาลเลิศศิลป์ฝนอย่างแรงหลังจากนั้นจอสอร้อยโพสต์เพิ่มอีกตอน14:00เอาแถวพระราม3บ้างตกหนักมากอยู่ในรถที่ปัดน้ำฝนเต็มสปีดโอ้พระราม3หนักเราว่าพระรามสี่หนักแล้วยังไม่เท่านะฮะเนี่ยดูตรงเพจ Facebook เข็มอภิญญาครับโพสต์ตอน14:20ลมแรงมากแถวบ้านเรามีลูกเห็บด้วยนะหน้าต่างเปิงหมดฝนสาดเข้าบ้านไฟดับต้นไม้ล้มน่ากลัวจริง
2: ๆ
0: ต้นมะม่วงที่สุดล้มครับแล้วก็มีเพจ Facebook วิภาพรบอกบางบอนหนักมากบางกระดี่จะไหวไหมบ่าย2:57ครับเพจจส100โพสต์อันนี้ขอความช่วยเหลือแล้วครับเนื่องจากฝนตกอย่างหนักโรงพยาบาลราชวิถีครับขอความช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากมากกว่า30ท่านขอแท็กซี่ช่วยเข้าไปรับผู้ป่วยหน่อยคือฝนตกมาหาหมอกลับไม่ได ้ไม่มีรถไปรับแล้วดูแถว
1: ยาวอย่างนี้เลย
0: มากกว่า30ชีวิตตอนนี้รอแท็กซี่อยู่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับโพสต์ตอน15:00 น.อีกสักจุดหนึ่งครับที่กทม.ช่วงบ่ายครับฝั่งธนบุรีบ้างครับ15:00 น. Facebook ลาล่าตัวเล็กครับหนักมากจ้าทั้งฟ้าทั้งฝนเลยจ้าอีกคลิปหนึ่งจากฝั่งทนเช่นเดียวกันครับ Facebook Dominic ทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งเสียงมาครบ
3: มาจากมาแล้ว
0: คุณผู้ชมอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครสถานการณ์เป็นอย่างไรช่วยกันรายงานนะครับขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่ทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ไหนๆพูดถึงฝนฟ้าแล้วขออนุญาตปิดท้ายสั้นๆนิดนึงคือเพจ Anti Fake News Center Thailand ออกมาโพสต์เตือนแล้วต้องยอมรับว่าคือไปแชร์กันเยอะจริงๆคุณผู้ชมผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อพายุนี้คุณผู้ชมรบกวนนิดนึงอ่านชื่อหน้าจอเลยฮะเป็นข่าวปลอมคือกรณีที่มีการเผยแพร่ว่าพายุไปชื่อนี้กรมอุตุและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยข้อเท็จจริงว่าไม่มีพายุชื่อนี้อยู่ในระบบแต่อย่างใดขณะนี้ไม่มีพายุเข้าประเทศไทยรวมถึงข้อมูลเตือนดังกล่าวก็ไม่ได้มาจากกรมอุตุมีแต่เพียงฝนตกหนักในบางพื้นที่เท่านั้นดังนั้นพายุชื่อนี้ไม่มีอยู่จริง
1: คือผิดทั้งตอนนี้ไม่ได้มีพายุเข้าแล้วก็ผิดทั้งชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการตั้งชื่อพายุเลยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องน้ำจะมีให้ได้ติดตามกันต่อนะคะแต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนก็เป็นผลพวงจากช่วงที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่ฝนตกหนักน้ำท่วมเรื่องวิกฤตการบินไทยคุณผู้ชมวันนี้มีประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษ ตั้งแต่ยังไม่ประชุมเลยนะคะวาระก็ออกมาว่าจะมีการพิจารณาว่าจะสั่งปลดดีๆการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิริหรือเปล่าที่สุดแล้วมติออกมาสั่งปลดจริงๆแล้วไม่ปลดเปล่าตั้งกรรมการสอบด้วยนะคะทั้งเรื่องที่เกิดวิกฤตการบินไทยล่าสุดรวมไปถึงเรื่องการสั่งซื้อวาย 800,000 กว่าขวดก่อนหน้านี้เพื่อไปใช้บนเครื่องบินด้วยวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือที่ประชุมบอร์ดนำโดยคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยค่ะมีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาษาทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเรียกตำแหน่งนี้ว่า CEO แต่ของการบินไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดีๆนะคะและยังมีการตั้งกรรมการสอบสวนด้วยจากนั้นก็มอบหมายให้คุณสำริดสำเนียงค่ะเป็นกรรมการบริษัทการบินไทยเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบบเต็มเวลาเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์มีผลทันทีวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้การบินไทยเขากำลังเปิดรับสมัครดีๆการบินไทยคนใหม่เพิ่งจะปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะคะและตัวของคุณชายเอี่ยมสิริท่านที่ถูกปลดไปเนี่ยค่ะก็มีวาระดำรงตำแหน่งถึงเพียงแค่มกราคม2570ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเองอ่ะพี่ไก่
0: จะไปอยู่แล้วตามวาระ
1: จะพ้นตามวาระแต่อยู่ไม่ถึงนะคะบอร์ดตัดสินใจปลดก่อนแล้วก็ให้คุณสำริดสำเนียงรักษาการระหว่างที่เฟ้นหาดีๆการบินไทยคนใหม่อย่างที่บอกไปว่าคุณชัยเอี่ยมสิรินอกจากจะถูกปลดแล้วยังถูกตั้งกรรมการสอบ2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อวายสำหรับให้บริการบนเที่ยวบิน860,000 ขวดมูลค่ากว่า800ล้านบาทประเด็นปัญหาก็คือมีการจัดซื้อจากบริษัทเดียวนี่เรื่องแรกเรื่องที่2ถูกตั้งกรรมการสอบก็คือนี่แหละค่ะเรื่องที่ผ่านมาบริหารงานจนมีปัญหาหลายอย่างติดต่อกันทั้งเที่ยวบินล่าช้าเที่ยวบินแคนเซิลกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารตกค้างแถมยังจะมายุติการให้บริการคาร์โก้อีกทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นสอบประเด็นที่2ซึ่งจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปตัวคุณชายเอี่ยมสิริเนี่ยนะคะก่อนจะมาทำหน้าที่ดีๆการบินไทยหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดมาก่อนและที่จริงก็อยู่กับการบินไทยมานานนะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกม่อคนนึงอ่ะคือก่อนจะขึ้นมาเป็นดีๆท่านก็เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและการบัญชีรวมไปถึงรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีของการบินไทยมาก่อนอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ทีนี้วันนี้คุณชายเอี่ยมสิริเปิดใจด้วยคุณชายบอกอย่างนี้ค่ะบอกกับข่าวสดนะคะว่าวันนี้ที่ประชุมบอร์ดเชิญตนเข้าไปรับทราบมติบอร์ดแจ้งว่ามีมติให้พ้นจากตำแหน่งแต่ไม่ได้แจ้งเหตุผลค่ะคุณชายบอกกับข่าวสดว่าผมไม่ได้เสียใจอะไรที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งผมทำใจมาแล้วได้รับสัญญาณเรื่องนี้มาสักพักแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปัญหาเรื่องสัมภาระอีก
0: ก่อนเกิดเหตุสัมภาระนี่อีกเหรอ
1: ได้สัญญาณมาสักพักแล้วผมทำใจมาอยู่แล้วค่ะบอกอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆจะพ้นอยู่แล้วนะโอ้คุณชายบอกต่อไปอีกค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งใจทำงานมาโดยตลอดทำงานกับการบินไทยมานานถึง41ปีผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายพนักงานทุกคนต่างรับรู้และเข้าใจถึงการทำงานของผมที่ผ่านมาถามว่าแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรคุณชายบอกกับข่าวสดค่ะว่าจะพักงานกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเพราะช่วงหลายวันที่ผ่านมามีกระแสโจมตีอย่างหนักบนสื่อสังคมออนไลน์จากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณชายบอกว่ามันกระทบต่อครอบครัวมากๆโดยเฉพาะต่อลูกๆครอบครัวเกิดความเครียดและรู้สึกแย่กับสถานการณ์นี่การเปิดใจนะคะก็สำคัญก็คือตรงที่มีสัญญาณมาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องนี้อีกนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องกระเป๋าสัมภาระตกค้างความคืบหน้าล่าสุดก็คือการบินไทยเปิดให้ผู้โดยสารสามารถรับกระเป๋าที่ตกค้างได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันพรุ่งนี้3ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะไปได้ที่อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นหรือไทย Ground Service Maintenance นะคะจะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง ผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบสถานะสัมภาระของท่านผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางมารับค่ะและให้เตรียมเอกสารสำคัญไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้คนอื่นรับแทนก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารทั้งผู้มอบและผู้รับอำนาจขณะเดียวกันการบินไทยก็จะกลับมาให้บริการครบทุกเที่ยวบินวันพรุ่งนี้3ตุลาคมเช่นกันนะคะหมายความว่าไฟท์ที่เคยประกาศยกเลิกหรืออะไรเนี่ยไม่ยกเลิกแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้3ตุลาคมเป็นต้นไปและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารก็จะเปิดสำนักงานบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะ3กับ4ตุลาคมตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพิ่มช่องทางในการให้บริการและช่วยเหลือผู้โดยสารด้วยการบินไทยบอกมาด้วยนะคะว่าขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือในสถานการณ์นี้ขออภัยในความไม่สะดวกจะนำประสบการณ์จากเหตุการณ์ครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: อ้าวขยับเข้ามาใกล้ตัวหน่อยผลพวงจากน้ำท่วมคุณผู้ชมครับไข่ไก่แถวบ้านคุณผู้ชมขึ้นราคาหรือยังขึ้นราคาอย่างเดียวไม่ว่าไม่มีพอขายนะตูนนี่เราไปสำรวจอย่างแถวขอนแก่นกับชลบุรีคุณผู้ชมครับเอาที่ชลบุรีก่อนแล้วกันปรากฏว่าไข่ไก่เริ่มขาดตลาดแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับขึ้นเนี่ยแผงละ6ถึง10บาทไข่ไก่เบอร์0เนี่ยตอนนี้ขายอยู่ที่แผงละ140แล้วที่เห็นเมื่อสักครู่คือคุณเพียงใจคุณเพียงใจนี่บอกว่าคือมันปรับขึ้นมาแต่ปัญหาคือไม่มีจะขาย
2: ตอนนี้เขาแจ้งมาว่าขึ้นแผงละ6บาท
0: ก
2: ็น่าเกิน
4: ทุกเบอร์เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ทุกเบอร์ก็ไข่ขาดตลาดเลยเบอร์นี้ไม่มีเลยมีแค่เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สูง
4: แล้วเรามีผงต้มไงบ้างครับ
2: หาไข่ลูกค้าไม่ได้
4: อ
2: ๋
4: อ
2: ลูกค้าต้องใช้ไข่ตัวใหญ่ขึ้นมาถ้าต้องเพิ่มต้นทุนขึ้นไหม
0: คือเนื่องจากว่าพอมันแพงขึ้นปุ๊บลูกค้าเขาเป็นเน้นพวกไข่เบอร์เล็กๆอ
1: ่ะ
0: เบอร์เล็กๆก็เลยหาไม่ได้แล้วขาดตลาดแล้วผมยกตัวอย่างอีกสักที่นึงขอนแก่นคุณปรัชญาบอกว่าเดิมเนี่ยขายอยู่แผงละ120นี่ปาไป150แล้วขึ้นมาเกือบ30บาทเลยนะไปดูแถวบ้านคุณผู้ชมไข่ไก่เป็นยังไงกันบ้างเอาผักสักหน่อยผักก็ขึ้นราคาพิษณุโลกครับคุณผู้ชมตลาดร่วมใจลูกค้าบ่นผักแพงมากปรับขึ้นทุกชนิดเฉลี่ยกิโลกรัมละ10ถึง15บาทยกตัวอย่างเช่นคะน้าตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 50-60 บาทกวางตุ้งกิโลกรัมละ50บาทน้ำมันยังไม่ปรับขึ้นราคาแต่ตลาดโลกไปแล้วคุณผู้ชมราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะครับขึ้นมา 2.71% ปิดที่ 92.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ครับขึ้นมา 4.37% เลยนะฮะปิดที่ 102.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเดี๋ยวจับตาดูว่าบ้านเราจะเป็นอย่างไรผลพวงก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางนั่นเองครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความคิดเห็นในไลฟ์ของ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้วันนี้ติดแฮชแท็กคำว่าปลดดีดีการบินไทย
0: จริงๆนอกจากปลดแล้วตั้งกรรมการสอบด้วยแต่เดี๋ยวแฮชแท็กจะยาวเกินไป เอาปลดดีดีการบินไทย
1: ค่ะเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยูราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยูราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
1: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
3: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
4: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
8: การเขตลาดกระบังครับคุณผู้ชมครับเราส่งคุณโบ๊ทชยศไปดูบรรยากาศหน่อยอันนี้ด้านหน้านะน้ำท่วมสูง 50-60 เซนแต่ด้านในฮะผู้เฒ่าผู้แก่มายื่นเอกสารกันคือคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไม่สามารถใช้แอปได้ติดปัญหานู่นติดปัญหานี่หรือว่าบางส่วนก็ไม่มีคนที่อายุน้อยอยู่ในบ้านเลยช่วยกันส่งเอกสารผ่านทางแอปไม่ได้ก็ต้องมาที่สำนักงานเขตบรรยากาศด้านในเนี่ยก็ยื่นเอกสารกันก็จะงงๆกันหน่อยแต่ปรากฏว่าพอคุณโบ๊ทไปถึงมีคนมาถามแล้วก็ชี้ไปที่ป้ายให้คุณโบ๊ทดูมีป้ายติดอยู่คุณผู้ชมยังไม่เปิดลงทะเบียนน้ำท่วมเลยเนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ
9: ์
8: งงนะเห็นป้ายนี้งงสรุปป้ายเก่า
9: อ้าว
8: ยังไม่ทันแกะออก
9: แกะเธอค่ะ
8: แกะเลย
9: งง
8: งงคนไปถึงอ่ะพอไปถึงหน้าสำนักงานเขตเจอป้ายนี้หันมาถามโบ๊ทนักข่าวอะไรวะเนี่ยโบ๊ทเข้าไปถามให้บอกสรุปว่ามันเป็นป้ายเก่ามันเป็นป้ายเก่าตอนนี้สามารถมายื่นเอกสารได้แล้วคุณโบ๊ทก็ได้ไปคุยกับคุณป้าสมพรครับอายุ58ปีเป็นชาวเคหะร่มเกล้าบ้านน้ำยังท่วมอยู่เลยแต่วันนี้เรียกแท็กซี่มาพอมาถึงหน้าสำนักงานเขตเอ้าสำนักงานเขตน้ำท่วมวะเลยเดินเท้าลงมาเคราะห์ดีเหลือบไปเห็น2แถวก็เลยโบกขึ้น2แถวเขามาส่งหน้าสำนักงานเขตเฉพาะค่าเดินทางจากบ้านมาสำนักงานเขตวันนี้หมดไป300แล้วแต่คิดว่ายังไงก็ตามเราต้องเอา 9,000 ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเรายิ่งมาช้าเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้จะได้เมื่อไหร่คุ้มไม่คุ้มไม่รู้แล้วมา 10:00 นทำเรื่องเสร็จบ่าย 3:35 ที่ช้าเพราะอะไรต้องไปคัดสำเนาทะเบียนบ้านคือสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดต้องไปคัดสำเนาต้องไปถ่ายเอกสารคือมันทำผ่านแอปไม่เป็นจริงๆก็เลยชักชวนคนในหมู่บ้านชวนพี่สาวมาไปวะไปสำนักงานเขตกัน
10: น้ำท่วมตึง
11: ใช่ค่ะแม่เดินมาครึ่งนึงแล้วแม่ก็มานั่งรถ2แถวอีกตอนแรกนั่งแท็กซี่มาแล้วมาถึงเขาไม่มาแล้วก็เลยมาขึ้น2แถวแล้วก็เดินต่อมาแล้วก็ขึ้น2รอบอ่ะขึ้นรถ2รอบ
10: จ่ายเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยเฉพาะเดินทางมานะ
11: ก็ไปกลับก็ประมาณ300ในบ้านยังเทียมเข่าอยู่เลยหลายวันแล้ว7วัน8วัน
10: คุ้มไม่ได้ 9,000
11: โอ้โหคุ้มไม่คุ้มก็ให้ได้ก่อน
10: แล้วทำไมเราไม่ลงผ่านแอป
11: ก็แม่ทำไม่เป็นก็เลยมาให้เขาทำให้ทำเสร็จแล้วค่ะจะกลับแล้วค่ะ
10: กลับแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทำตอนน
11: ี้โอ้มาถึงนี่นะก็ประมาณ10 โมงแล้วก็มาทำกลับไปกลับมาหลายรอบอยู่แต่แม่ก็เลยรอเขาก็ติดเที่ยงไงก็บ่ายโมงเสร็จปุ๊บเขาก็ทำให้เสร็จแม่ก็เลยเสร็จออกมา
10: เสร็จออกมาได้อะไรมั่งครับที่เสร็จออกมาได้ในแอปเหรอ
11: ใช่ค่ะ
10: เพราะก็คือท้ายสุดทำแล้วก็อยู่ในแอปอยู่ดี
11: ใช่ค่ะเดี๋ยวเวลามาเสริ
10: มมันยากไหมครับ
11: ก็ยากนะกว่าจะได้เนาะ 9,000 ก็ยังดีขนาดก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมใช
10: ่กลับยังไงจ๊ะแม
11: ่ก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้จะไปขึ้นรถตรงไหนเนี่ย
8: ยังหาทางกลับไม่ถูกแต่ที่บ้านน้ำท่วมอยู่แค่เข่าอีกสักคนหนึ่งคุณลุงสุดที่ศักดิ์เร่ใจเย็นอายุ66ปีคนนี้มีน้ำตานะคุณผู้ชมชาวลาดกระบังซอย4บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเนี่ยหัวเข่าขับรถกระบะน้องชายมาน้ำสูงครึ่งล้อเลยพอมาถึงมันต้องใช้บัตรประชาชนใช้ทะเบียนบ้านใช้สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเอาตัวจริงมาหมดเลยแต่ไม่ได้มีสำเนามาไม่รู้จะไปถ่ายเอกสารที่ไหนเอ้าเจ้าหน้าที่บอกไปถ่ายเอกสารงั้นไปเดินลุยน้ำหาร้านถ่ายเอกสารไปถึงร้านแรกมันปิดหาไปเรื่อยๆจนที่สุดเจอทีนี้คุณโบ๊ทถามแล้วทำไมไม่ใช้แอปทางรัฐคือที่บ้านอ่ะคือตัวโทรศัพท์อ่ะมันเป็นโทรศัพท์แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องใช้ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น
9: ค่ะ
8: ทีนี้ที่บ้านมี Wi-Fi ก็จริงแต่ตัวเองก็ใช้ไม่เป็นก็เลยจะมาพึ่ง Wi-Fi ของเจ้าหน้าที่ให้ใช้ทีนี้คำถามอะไรที่ทำให้คุณลุงร้องไห้ออกมาคุณลุงอ่ะถูกเจ้าหน้าที่ถามว่าอ้าวลุงก็เล่นไลน์เป็นอ่ะทำไมไม่รู้จักลองใช้แอปทางรัฐดูคำถามเนี้ยมันโดนใจลุงบอกสวนเจ้าหน้าที่เลยแล้วใครมันจะไปรู้ว่าน้ำมันจะท่วมเรา
12: ผมมารถแต่รถครึ่งล้อน่ะรถมารถน้องเขยเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยผมก็จะไปยื่นอีกทีไม่รู้จะได้ป่ะไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวนี้เลยเขาให้ไปถ่ายนี่มันร้านมันปิดนะครับ
13: เขาบอกมันเป็นต้องเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี้แหละ
12: ใช่แล้วเอาตรงไหนเราไม่มีแต่ตุ้ง
13: แล้วแล้วของลุงเป็นสมาร์ทโฟนแล้วแต่มันไม่มีเน็ต
12: ไม่มีเน็ตครับผมมีเล่นไวไฟที่บ้านก็ออกนอกพื้นที่ไม่มีแล้ว
13: ผ่านแอปทางรัฐที่บ้านนะจ๊ะ
12: ผมไม่เป็นนะ
13: มันยากไหมพี่ว่า
12: ผมมันยากเพราะอย่างเรามันเรียนรู้เราไม่เป็นเลยเขาหาว่าเราเล่นไลน์เล่นไลน์แล้วทำไมไม่เรียนรู้มั่งเอ้าผมไม่รู้เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเลยเรียนรู้ไว้เขาผมมันแก่เกินเรียนแล้ว
13: ใช่ว่ารู้ใช่ว่าร
12: ู้ข้างในพนักงานข้างในเขาบอกเล่นไลน์แล้วน่าจะเรียนรู้ไว้มั่งเอ้าผมจะไม่รู้ได้ไงเพราะใครจะไปรู้น้ำจะมาท่วมพูดไม่ออก
13: คือทำไมน้ำใจหล่อเลยยังไง
12: ใช่
13: ไม่รู้พูดอะไร
14: ครับขอโทษ
13: ไม่เป็นไรนะ
8: คือคุณลุงแกน้อยใจว่าเจ้าหน้าที่ทำไมพูดอย่างนี้คืออันนี้มองด้วยความเป็นธรรมนะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะแบบแหมลุงอยากให้เรียนรู้อะเนาะใช้แอปทางรัฐเพราะอนาคตมันต้องใช้นะในเมื่อลุงเล่นไลน์เป็นลุงก็ไปเรียนรู้ลุงก็เลยน้อยใจเลย
9: คือก็เข้าใจเจ้าหน้าที่แหละแต่ก็
8: ก็เข้าใจคุณลุง
9: คนที่ประสบภัยมานะคะมันโหมันช้ำระกำอยู่แล้วอะใช่ไหม
8: เอ้าทีนี้นอกจากผู้สูงอายุปรากฏคุณโบ๊ทไปเจอกลุ่มวัยรุ่นก็มาสำนักงานเขตด้วยคือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบอกว่าไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปได้พยายามทำอยู่นานแล้วพอโหลดแอปขึ้นมามันต้องใช้ไปพ่วงกับแอปไทยดีมันต้องมีอีเมลมันต้องมี OTP มันต้องมีอะไรก็ไม่รู้มันหลายอย่างก็เลยเอ้ยมาให้เจ้าหน้าที่แนะนำดีกว่าแต่พอมาถึงเนี่ยมันก็จะขาดปัญหาเรื่องของอีเมลอีกเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามันจะมัวยืนสมัครกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะนานนะเอาอีเมลแฟนไหมเอาอีเมลคนรู้จักได้ไหมเอาไหนลองดูบรรยากาศหน่อย
14: เนี่ยแล้วก็คือ ODP ไม่ขึ้น
15: ไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันก็ให้รออยู่เงี้ยไม่ไปไหนเลย
16: อยู่แสดงว่าเมลมัน
15: เมลใช้ไม่ได้ใช่ไหม
16: หรือว่าง่ายๆคือสมัครเมลใหม่เยียวยาน้ำท่วมกดเข้าไปปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วกรอกปกติเลยไปสมัครเมล
15: คือทำเมลใหม่ใช่ไหม
16: ใช่สมัครเป็น
15: เราสมัครเมลยังสมัครไม่เป็นเลยสมัครยังไง
16: ใครที่สมัครเป็นไปถามชาวบ้าน
17: ไม่แล้วเมื่อกี้ที่น้องถามว่ามีแฟนไหมแบบเขาบอกไง
16: มีแฟนไหมคือถ้ามีแฟนให้แฟนเอาเมลแฟน
17: ถามจนน้องก็คิดไปไกลแล้ว
16: ไม่ใช่มีแฟนไหมถ้ามีแฟน
18: มีคนรู้จักมีญาติไหมจะได้แบบหมายถึงว่าเอาเมลอื่นมาลองสมัคร
16: ไม่
18: ตอนนี้
17: มันข้อมูลจริงของหนูนะ
8: คือมันก็จะมีปัญหายิบยิบย่อยๆในกระบวนการนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอย่างกรณีนี้ก็คืออีเมลเขาใช้ไม่ได้ถ้ามัวสมัครเดี๋ยวมันจะนานเดี๋ยวต้องไปบริการคนอื่นต่อก็เลยอยากให้เอาอีเมลคนรู้จักใส่ไปแทนได้ไห
9: ม
8: อย่างนี้เป็นต้นเอาฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างนะครับเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานก็บอกว่าเวลาผู้ประสบภัยมาก็จะแนะนำเนี่ยอันดับแรกเลยคืออยากให้ทำผ่านแอปทางรัฐก่อนเพราะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานด้วยและไม่ต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นสำเนาในการยื่นแต่ทีเนี้ยถ้ามาถึงแล้วต้องการจะยื่นเอกสารจริงๆคำว่ายื่นเอกสารมันเลยต้องเตรียมเป็นสำเนาทั้งหมดเลยอันนี้มันก็คือความยากลำบากอย่างหนึ่งรวมไปถึงก็ต้องมีรูปถ่ายน้ำท่วมเพื่อใช้เวลาในการพิจารณาเวลาประกอบเข้าไปยื่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกกับเราว่ายื่นเอกสารมันใช้เวลามากกว่าในแอปนะ
9: คือ
8: ง่ายๆกว่าจะได้เงิน
9: แล้วกว่าจะรวบรวมเอกสารส่งไปแล้วก็กว่าจะตอบกลับกันมาใช่ไหมคะ
8: มันเลยใช้เวลานานกว่ายื่นทางแอปเขาก็พยายามจะให้ทุกคนผ่านแอปแต่คือไปถึงสำนักงานเขตแล้วส่วนใหญ่ใช้แอปกันไม่ได
9: ้คือแต่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขตแบบเผื่อใจให้กับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่เก่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะช่วงนี้จิตใจทุกคนบอบบางหมดอ่ะอยากให้คำนึงถึงตรงนี้นิดนึงเนี่ยตูนนึกถึงคุณแม่ตูนนะพี่ไก่เวลาตูนสอนอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเหมือนมันเรื่องยากสำหรับเขาอ่ะอยากให้คำนึงถึงใจหน่อยเขาเสียหายมาบางคนนี่คือหมดตัวเลยนะ
8: ใช่แล้วก็อยากได้ก้อนนี้มันก็จะช่วยเยียวยาได
9: ้ค่ะ
8: คุณโบ๊ทเนี่ยจริงๆไปในหลายสำนักงานเขตส่วนใหญ่จะพูดคล้ายๆกันว่าระดับเจ้าหน้าที่เองยังสับสนเลยตูนมันเหมือนไม่มีไกด์ไลน์อันนี้เสียงจากเจ้าหน้าที่นะที่บ่นออกมา
9: หลายที่เลยนะคะ
8: ไม่มีไกด์ไลน์ว่าเอ๊ะลำดับขั้นตอนต้องทำยังไงมีรายงานว่าบางสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ต้องเข้า Google ไปดาวน์โหลดเอกสารออกมาอีกว่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มอะไรเพื่อรับเงินเยียวยาคือแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันเหมือนไม่ชัดเจน
9: อันนี้ไม่ชัดเจนอย่างมากเลยถ้าถึงขั้นเจ้าหน้าที่เขตเองเนี่ยย
8: ัง
9: ต
8: ้
9: องไปหาใน Google นี่ก็โอ้โห
8: เอาใจช่วยทุกคนเลยนะที่ประสบภัยแล้วต้องการรับเงินเยียวยานะครับ
9: ไปดูอีกจุดนึงคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวเราไปที่หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4ที่ซอยเสรีไทย57นะคะจริงๆจุดนี้ก่อนหน้านี้ทีมข่าวเคยมาสัก 2-3 วันที่แล้วท่วมสูงเป็นเมตรนะวันนี้แห้งแล้วค่ะแห้งเลย
19: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สักอย่างเงินเก็บทั้งชีวิตที่ทำบ้านหลังนี้ขึ้นมาหายไปกับกระแสน้ำนักข่าวก็ถามแหละว่าแล้วจะขอให้รัฐบาลช่วยอะไรไหมคุณสุพรบอกว่าหวังพึ่งรัฐบาลคงไม่ไหวหรอกเรื่องจะเยียวยาก็ยังไม่ชัดเจนผิดหวังทั้งรัฐบาลทั้งตัวบุคคลยิ่งพูดยิ่งคิดถึงลุงตู
22: ่รอบนี้มันท่วมถึงนี่เลยเหรอ
23: ใช่ค่ะนี่ถึงนี่เลยค่ะของยกก็ไม่ทัน
0: หมดเลย
1: หมดพูดแล้วน้ำตาจะไหลมันจุกพูดไม่ออกก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยไปก่อนแต่มาหวังพึ่งแต่รัฐบาลมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าเขาเอาอยู่อยู่ตรงไหนตรงนี้มันบอกเอาอยู่ทำไมคุณไม่เตือนเราสักวันหรือสองวันอ่ะคุณมาเตือนตอนดึกอ่ะแล้วเราเอาทันไหมล่ะฟังคำพูดเยียวยาแต่ละคำแต่ละประโยคขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีว่าให้เราชื่นใจอ่ะคุณพูดแล้วคุณทำไม่ได้คุณพูดเพื่ออะไรคุณพูดทำไมคุณให้เราเห็นผลงานคุณเข้ามาดูเราดิว่าอะไรของเราเสียหายมั่งไม่ทิ้งเราอ่ะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วอย่างคนแก่แบบนี้ไปลงยังไงอ่ะกูทำไม่เป็นอ่ะจะไปลงตรงไหนอ่ะโมโหแล้วใช้คำหยาบหน่อยเหรอมันหมดอ่ะพูดไปพูดมายังคิดถึงลุงตู่อยู
0: ่
1: ลุงตู่บอกว่าให้ลุงตู่ไม่เรื่องมากแต่รัฐบาลนี้ทำไมอ่ะคุณบอกว่าคุณทำไม่ได้เอาลุงกูกลับคืนมาดีกว่าเกบอกว่าให้ไปลงทะเบียนรับเงินจะให้กูจริงเหรอพอเราไปลงได้จริงลุงตู่ช่วยจริงแกพูดแล้วแกทำได้จริงนะแต่เนี่ยไม่มีอันไหนเลยที่เขาทำได้แม้แต่เรื่องเดียวอ่ะยังไม่เห็นเลยเนี่ยตั้งแต่เขาขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่เนี่ยยังไม่เห็นน่ะแต่ลุงตู่พูดแล้วแกทำได้
22: ก็โกรธแหละนะคะคุณป้าสุพรไปดูกันต่อที่แฟลตคลองจันนะคะแห้ง 100% แล้วปัญหาต่อมาก็คือขยะเกลื่อนชุมชนเลยค่ะนี่คือภาพแฟลตคลองจันวันนี้นะคะไม่ใช่น้ำอีกต่อไปแต่เป็นกองขยะวางสุมอยู่2ข้างทางค่ะไล่ไปตั้งแต่ถนนในแฟลตยาวไปจนถึงริมถนนนวมินทร์ก่อนจะถึงแยกบางกะปิจนถึงถนนเสรีไทยขยะก็มีตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ภายในบ้านแล้วก็ขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็มีนะคะโดยเฉพาะที่ตลาดสวนพฤกษ์คลองจันทน์ด้านหลังแฟลตคลองจันทน์จุดนี้ร้านค้าโดนน้ำท่วมเสียหายกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นร้านขายรองเท้าและของเบ็ดเตล็ดของคุณปรานอมน้ำท่วมสินค้าเสียหายเยอะเลยบางอย่างก็เอาออกมาขายไม่ได้แล้วค่ะอย่างเช่นทิชชู่สต็อกทิชชู่ไว้ก็ไม่มีทางเอาออกมาขายได้อีกนะคะแต่อะไรที่มันพอจะเอาออกมาขายโดยลดราคาได้ก็เอาออกมาเลหลังค่ะอย่างถุงมือยางปกติคู่ละ25บาทคุณปานอมบอกวันนี้คู่ละ10บาทก็เอาละไม้แขวนเสื้อตัวหนีผ้าก่อนหน้านี้ขายแพ็คละ50ถึง75บาทตอนนี้เลหลังขาย3แพ็ค100อยากจะได้เงินไปหมุนซื้อของมาขายใหม่ค่ะ
0: เยอะเลยค่ะของที่กองอยู่บนพื้นนี่คือใช้ไม่ได้เลยแต่ที่ใช้ได้ก็เป็นพวกถุงมือนั่นมาแช่น้ำ
23: ก็คือประมาณใหญ่หลักขายราคาถูก
0: ใช่มีถุงมือไม้แฝนเสื้อสบู่ซักผ้าปืนยิงแก๊สแต่ที่พอจะใช้ได้อะนะแต่ว่าที่อันไหนที่ใช้ไม่ได้คือพี่ทิ้งหมดเลยมันเยอะต้องทำใจถ
23: ูกต้องทำใจรวมแล้วมันประมาณเท่าไหร่
0: เฉพาะกระดาษทิชชู่ที่เสียเนี่ยประมาณ40,000-50,000นะถ้าจะอยู่เลยข้างในอีกรองเท้าอีกนู่นพี่ยังแกะไม่หมดเลยนู่นยังจมน้ำอยู่ด้านหลังเป็นแสนก็จะเกินแล้วก็อยากให้เขาเยียวยาไงเพราะว่ามันก็เยอะอยู่ไม่รู้เขาจะเยียวยายังไงอ่ะคือของเราอ่ะเป็นแสนกว่านะมันยังไม่ปกติเพราะว่ามันยังของมันยังเคลียร์ไม่ได้อ่ะคือเราเอาของที่เสียก่อนที่ว่าพอจะใช้ได้ก่อนเอามาขายก่อนก็มาขายราคาถูกเพื่อที่จะเอาทุนคืนขึ้นมาบ้างมันไม่ใช่ทุนอ่ะนะเอาเงินขึ้นมาบ้าง
23: ไว้กินก่อนตอนน
0: ี
22: ้ส่วนร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะบอกว่าตอนนี้มีคนเอารถมาส่งซ่อมมากกว่า50คันก็ต้องทยอยซ่อมไปคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์เจ้าของร้านอ่ะยังไม่ได้ซ่อมเลยซ่อมให้ลูกค้าก่อนแล้วที่ช้าเนี่ยนอกจากรถที่มาเยอะแล้วอุปกรณ์ต่างๆก็โดนน้ำท่วมเสียหายค่ะอย่างเครื่องปั๊มลมก็โดนน้ำท่วมพังไปด้วยนะคะถ้าลูกค้าเอารถมาส่งช่วงนี้จะบอกเลยว่าพี่รีบไปร้านอื่นก่อนเลยนะแต่ยืนยันนะคะว่าซ่อมราคาเดิมไม่มีบวกเพิ่มเพราะว่าทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันแถมยังมีแนะนำเทคนิคมาด้วยค่ะว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ใครเจอน้ำท่วมแนะนำให้เอาหัวเทียนออกและบิดไล่น้ำจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
24: ครับผมช่วงนี้ทำไม่ทันของผมตอนนี้น่าจะมี50ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำร้านไง
0: ทำไมเพราะว่าร้านเราก็พังเหมือนก
24: ัน ร้านก็พังลูกค้าก็จะเอาผมยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเอาคันที่ว่าเขาเร่งๆก่อนคันไหนที่ลูกค้ารอได้ก็ทำวันหลังครับ
0: เป็นอย่างอาการที่มาหาเราอย่างอาการเป็นยังไง
24: จอดแช่น้ำครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองปัดชิ่งเครื่องก็อยู่ประมาณ600-700 ช่วงนี
2: ้ปกติไหมหรือว่าเพิ่ม
24: ปกติครับไม่ได้เพิ่มใช่
2: คนที่รถที่จมน้ำมาเนี่ยควรจะต้องดูอะไรเบื้องต้นก่อนที่จะมาหา
24: ถ้าจะให้เสียหายน้อยที่สุดคือไปร้านดีกว่าพี่ไม่ต้องสตาร์ทยกไปเข็นไปก็ได้ถ้าฝืนสตาร์ทติดอ่ะบางทีไปได้แต่ว่าผลเสียมันจะเยอะกว่าครับแต่ถ้าทำเองได้ก็ถอดหัวเทียนแล้วก็ดันน้ำออกให้หมดก่อนสตาร์ทก็ยังติดได้อยู่พี
8: ่ให้หาร่มกล้าวสักหน่อยคุณผู้ชมครับขยะเนี่ยเกลื่อนเลยคือถ้าเป็นภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าน้ำมันยังขังอยู่แต่ที่น่าตกใจคือสภาพกองขยะเนี่ยครับ
22: น้ำดำปี่เลย
8: ใช่แล้วนี่มีบางคนเขาแชร์คลิปเป็นขยะที่รอยเกลื่อนอยู่เนี่ยน
3: ี่คือเคหะล้มเกล้าตอนนี้น้ำท่วมหมดเลยค่ะรถก็จมขยะก็ลอยเต็มไปหมดไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะอยู่ลำบากเหลือเกิน
8: ช่วยพวกเราด้วยแล้วก็เธอถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพของกทม.เอาเรือเข้าไปเก็บขยะ
22: อีกมุมหนึ่งที่เรายังไม่เห็นขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะออกให้พวกเราชาวเคแห่ลมเกล้า
8: เห็นว่ามีคลิปล่าสุดตอนบ่ายสองด้วย
22: ยังไม่เห็น
8: ขยะหายไปแท้โอ้
4: ทีเครื่องใหญ่
8: โอ้เจ้าหน้าที่
4: ทำงานแล้วนะคะ
8: ผมปรบมือเลยฮะ
4: น้ำเริ่มไหลและน้ำเริ่มไหลและ
8: น้องพึ่งระดาของเราครับลงพื้นที่เห็นว่าไปเจอชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนน้ำลดแล้วนะนายกจะมาไหมเนี่ยไม่รอแล้วนะช่วยกันเองดีกว่า
5: น้ำจะลดแล้วเนี่ยนายจะช่วยอะไรเปล่าตอนนี้โดนติดท่วมมากเลย
7: ตอนนี้น้ำสูงเท่าไหร
5: ่
7: แล้ว
5: ใช่พี่รัฐบาลมึงเข้ามาช่วยเหรอครับหลายวันแล้วประชาช่วยไอ้ประชาชนช่วยเองก็เหมือนเดิมพี่เน่าด้วยเหม็นด้วยลองให้นายกมาดูครับไม่เขามาแค่ตรงนี้ไม่เข้าไปในโซนเลยพี่
7: ที่เราอยู่มันลึก
5: ไอ้นี่ตื้นๆเองพี่ไม่เหม็นเท่าไหร่ข้างในเหม็นมากเนี่ยคลองใช่ครับน้ำเมื่อไหร่เขาจะมาตัดริบบิ้นครับ
8: อุ้ยเมื่อไหร่จะมาตัดริบบิ้นเผื่อน้ำจะลดแล้วก็พูดถึงท่านนายกก็คือปัญหาหลักๆตอนนี้น้ำเน่ากับขยะเกลื่อนเลย
22: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะมีประเด็นเรื่องดราม่าเคลมผลงานท่อซิ่งใครเป็นคนสั่งการเอาท่อซิ่งไปสูบน้ำแฟลตคลองจันจนแห้งแต่ปิดท้ายเบรกนี้นะคะในสถานการณ์อุทกภัยฉุกเฉินเร่งด่วนแบบนี้ค่ะกระทรวงคมนาคมจัดตั้งเป็นวอร์รูมหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการชื่อว่าสอชคคค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ยังวางแผนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วไปติดตามจากวิดีโอชุดนี้นะคะ

0: งานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีและล่าสุดกระทรวงคมนาคมระดมพาหนะกู้ภัยของหน่วยงานในสังกัดอาทิรถบรรทุกหนักรถบรรทุกปั้นจันทร์รถบรรทุกเครนรถสไลด์และเรือเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบถุงยังชีพอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเร่งด่วนเพราะในทุกวิกฤตกระทรวงคมนาคมพร้อมเชื่อมต่อความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโกทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life

0: Energize Smart Living
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
2: มีเรื่องการเมืองอยู่ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเที่ยวนี้เยอะนะคะดราม่าล่าสุดร้อนๆเป็นเรื่องใครเป็นเจ้าของไอเดียแล้วก็ไปติดต่อท่อซิ่งให้มาสูบน้ำจนแฟลตคลองจันแห้งอาจารย์อานนท์จากนิดาค่ะท่านบอกเลยว่าไม่ได้คนวิศวะจบไอวี่ลีกที่ไหนหรอกชาวบ้านอย่างโกแพรมอท.4เป็นคนติดต่อท่อซิ่งมาวันนี้มันก็เลยมีคนไปถามเจ้าของท่อซิ่งแล้วค่ะว่าตกลงใครติดต่อแต่อดใจรอนิดนึงมาไล่เรียงตั้งแต่ต้นนะคะคือโพสต์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าคนเห็นกันเยอะเนื่องจากว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านไปแชร์
3: ใช
2: ่โพสต์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นโพสต์ของรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะโพสต์ของอาจารย์อานนท์เขียนว่าเคหะคลองจันเกือบแห้งแล้วนะครับไม่ใช่เพราะกทม.นะครับแต่เพราะมท.4ชื่อโกแพรผู้ไม่ได้จบวิศวะจากไอวี่ลีกตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งมาตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจันไหลเข้าไปท่วมในนิด้าแล้วค่อยไหลลงคลองแสนแสบด้านหลังนิด้ายังรู้สึกดีว่านิด้าไม่โวยวายปล่อยให้สูบน้ำจากเคหะคลองจันที่เริ่มเน่าเข้าไปท่วมนิด้าแทนก่อนเดี๋ยวก็ลงคลองแสนแสบมหาวิทยาลัยต้องเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกับชุมชนรอบข้างครับท่อซิ่งดูดน้ำนี่แหละครับเวิร์กมากวิธีบ้านๆแบบนี้แล้วอาจารย์อานนท์ก็ทิ้งท้ายว่าคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ก็ชาวบ้านที่เป็นมท.4ชื่อโกแพรนี่แหละครับไม่ต้องรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์จากไอวี่ลีกหรอกครับคนก็รู้สึกว่าน่าจะแซะอาจารย์ชัชชาติผู้ว่ากทม.แหละเพราะอาจารย์ชัชชาติเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด้านวิศวะจากมหาลัยชื่อดังที่ต่างประเทศนะคะนี่ต้องไปค้นดูเลยนะ
3: ครับ
2: คือแต่คนก็รู้สึกว่าเป็นอาจารย์ชัชชาติ
3: ใช่
2: แต่พอไปดูปุ๊บอาจารย์ชัชชาติเนี่ยท่านเรียนตรีในเมืองไทยวิศวะจุฬา
3: ครับ
2: ปโทท่านไปเรียนวิศวะที่ MIT Massachusetts ใช่ไหมคะปอเอกท่านไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เป็นสถาบันชื่อดังทั้งสองที
3: ่
2: แต่ไม่ใช่ Ivy League แต่คนก็เข้าใจว่าเป็นอาจารย์ชัชชาติในโพสต์ที่ท่านนายกแชร์ออกไปอะค่ะปรากฏว่าก็มีกองเชียร์ทั้งสองฝั่งเข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้กันไปมาสนั่นเลยอย่างเช่นมีท่านนึงมาบอกว่าเคลมผลงานอีกละก็มีคนมาถามผลงานใครคะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ตอบว่าไม่ได้เคลมแต่แจ้งให้ทราบว่าเป็นผลงานของท่านมท.4อีกฝั่งก็คอมเมนต์สวนไปอีกว่าแต่ได้ยินในไลฟ์ว่าเขาหมายถึงท่อซิ่งอะเขามาเพราะอาจารย์ชัชชาตินะคะมีคนมาเสริมอีกว่าเห็นท่านผู้ว่ากทม.ไลฟ์กับท่อซิ่งเมื่อวานยันดึกมากแต่ไม่เห็นท่านมท.4นะก็มีอีกอ่ะมีคนบอกว่าขอบคุณมากครับท่านนายกมีคนไปคอมเมนต์ตอบขอบคุณทำไ
3: ม
2: ชัชชาติเป็นคนโทรไปวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามท่านมท.4ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะประเด็นนี้แหละท่านมท.4ท่านตอบว่าวันนี้เวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงกันนะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนผมเชื่อว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างเร็วที่สุดผมก็แค่ลงไปดูหน้างานเท่านั้นเองและผมก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่มาช่วยดำเนินการก็ย้ำมาค่ะว่าทุกฝ่ายช่วยกันหมดแหละทั้งกรุงเทพมหานครกลาโหมและปภ.เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงกันครับ
4: วันนี้มันณเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งถกเถียงกันแหละครับว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรผลงานใครแบบไหนเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้เร็วที่สุดนะครับจริงๆวันนั้นมันก็เป็นการหารือร่วมกันนะครับเพราะว่าจากแผนเดิมเนี่ยคือเมื่อคลองสายหลักเนี่ยระดับน้ำมันลดลงจนสามารถสูบที่ลุ่มลงไปได้เนี่ยก็ท่านนายกก็ได้มีการหารือท่านว่าแล้วท่านนายกก็ได้มีการสั่งการว่าจะต้องเอาเครื่องสูบมาติดตั้งไว้ณวันนั้นให้ได้ให้เริ่มสูบให้ได้ผมก็ ก็แค่ลงไปดูหน้างานให้เท่านั้นเองครับผมก็จริงๆเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองครับที่ลงไปช่วยดำเนินการนะครับจริงๆทุกฝ่ายช่วยกันครับทางทุกฝ่ายช่วยกันกทม.ก็ช่วยกลาโหมก็ช่วยปอพอก็ช่วยทุกฝ่ายช่วยกันนะผมว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาถกเถียงกันหรอกครับ
2: เนี่ยค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ2วันที่แล้วค่ะเพจทางการของพรรคภูมิใจไทยค่ะก็โพสต์เป็นภาพของท่านมท.4 วรสิทธิ์ลุยคลองจันทน์ตอน 3:00 นี่เป็นภาพท่านลงพื้นที่ไปนะคะบอกว่าลุยคลองจันทน์ 3:00 ผนึกกำลังส.ส.ทรงพลอยุธยาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำพญานาค15นิ้วกู้วิกฤตน้ำท่วมเคหะคลองจันทน์ตูนเพิ่งส่งไปตะกี้ทีมงานขึ้นไม่ทันแต่หลักใหญ่ใจความก็นั่นแหละค่ะอย่างที่ตูนบอกนะคะคือพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าท่านมท.4ผนึกกำลังกับส.ส.ทรงพลอยุธยาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำพญานาคกู้วิกฤตเคหะคลองจันทน์ตกลงผลงานใครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่ากทม.ท่านก็พูดเรื่องท่อซิ่งด้วยนะคะเอาฟังดู
3: เราไม่ติดเหรอท่านพญานาคผมว่าก็ร่วมมือกันใช่ไหมนะคือตอนนั้นที่เราโทรไปคุยก็คือท่านส.ส.เบียร์ท่านส.ส.เบียร์เนี่ยก็เป็นคนที่มาช่วยเราเรื่องสนง.ผมนึกถึงใครไม่ได้ก็โทรหาส.ส.เบียร์ท่านก็คงรู้จักกับทางเพราะท่านเป็นทักภูมิใจไทยตอนนั้นก็ไม่ทราบหรอกนะก็ผมว่าคงช่วยกันหลายๆทางผมว่าคงไม่ได้มีใครก่อนใครหลังเราก็ยังไงก็ได้ขอให้มีของมาให้พี่น้องประชาชนใช้เพราะกทม.เราก็ไม่ได้มีไอ้ตัวท่อซิ่งนี้ครับผมไม่มีความคือผมว่าท่านคงโทรก่อนแหละเพราะว่าท่านคงรู้จักกันอยู่แล้วแต่เราก็โทรก็บอกไม่เบียร์มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราก็หาทั้งอื่นด้วยพวกชอกันช่างอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไปช่วยหาเพิ่มเติมมาไม่เป็นไรผมว่าอย่าให้เป็นประเด็นเลยผมว่าเรื่องมันมีเรื่องอื่นที่ปวดหัวมากกว่านี้เนาะใครก่อนใครหลังสุดท้ายได้มาจริงแล้วถ้าท่านก่อนก็ไม่ไรก็ผมว่าก็ดีเพราะว่าแต่ว่าท่านก็ตั้งใจช่วยเราด้วยมีคนช่วยเราเราก็ต้องดีใจสิถูกไหมไม่เห็นต้องไปเสียใจเลยครับโอเคนะขอบคุณนะ
2: อาจารย์ชาชาก็บอกว่าก็คุยกับส.ส.เบียร์อยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะส.ส.ทรงพลสุขสมบูรณ์อยุธยาเขต1ค่ะบอกนึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงส.ส.เบียร์ก็ติดต่อเอาท่อพญานาคมาทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของท่อซิ่งไปเลยค่ะจะได้ชัดเจนนะคะเพราะมันกลายเป็นดราม่าน่ะพี่กายช่างกอล์ฟค่ะบอกว่าภารกิจท่อซิ่งเนี่ยเริ่มที่แฟลตคลองจันก่อนณเวลานี้ท่อซิ่ง4ตัวพอแฟลตคลองจันแห้งแล้วก็ย้ายไปปฏิบัติภารกิจที่ร่มเกล้าต่อใช่ไหมคะแต่ทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นท่านผู้ว่ากทม.ค่ะประสานผ่านทางบริษัทชอการช่างให้มาช่วยดำเนินการ3ตัวเนี่ยก็จะเป็นของทางช่างก๊อปชอการช่างนำมาลงพื้นที่ปฏิบัติงานอีก1ตัวถึงจะเป็นของส.ส.เบียร์ทรงพลอยุธยาเขต1ภูมิใจไทยทางช่างกอล์ฟก็ยังอธิบายด้วยนะคะเรื่องภารกิจการสูบน้ำด้วยท่อซิ่งของแฟลตคลองจันเนี่ยจะง่ายกว่าที่เคหะร่มเกล้าลองฟังดูค่ะ
5: จริงๆเบื้องต้นเนี่ยไอสูบซิ่งเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ย1มาจากบริษัทที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครประสานงานมาทางบริษัทชอการช่างให้ช่วยดำเนินการจำนวน3ตัวโดยนำโดยช่างกอล์ฟชอการช่างนะครับที่เป็นข่าวกันตลอดเวลาเนี่ยครับอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นของส.ส.เบียร์ก็คือผู้ใหญ่เบียร์นะครับของจังหวัดอยุธยาเป็นเพื่อนและทีมงานโดยทางผมเนี่ยเป็นคนดูแลบังคับเครื่องร่วมกันก็คือ4ตัวจะมีของชอการช่าง3ตัวที่ทำงานร่วมทางกรุงเทพตัวผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าชัชชาตินะครับส่วนอีกตัวนี่จะเป็นของผู้ใหญ่เบียร์ครับอันนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเรื่องที่การวางเครื่องสูบนะครับเนื่องจากพื้นที่มันมีมวลจำกัด2เนี่ยเรื่องขยะครับที่มันลอยมากับน้ำเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเวลาเครื่องดูดเราเนี่ยมันไม่สามารถดูดทำงานได้ครับเครื่องสูบน้ำเราเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยก็คือต้องท่วมหัวกะโหลกเนี่ยไม่ต่ำกว่า30เซนก็เหมือนที่แฟลตคลองจันนะครับใช่ๆที่คลองจันเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีบึงอยู่ข้างๆแล้วเรามีตัวมวลน้ำเนี่ยอยู่ในแฟลตซึ่งมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนจำกัดที่ปริมาณน้ำน้อยกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ใหญ่แล้วคลองรอบข้างเนี่ยเราได้รับการประสานงานเมื่อเช้าเนี่ยเนื่องจากว่าตลิ่งข้างๆเนี่ยคันกั้นน้ำมาทำให้เสร็จแต่เรามีทีมงานจากบริษัทนะครับแล้วก็ทีมงานผู้ว่าชัดชาตินะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยสนับสนุนเอาคันกั้นน้ำกระสอบทรายเนี่ยมาช่วยฝั่งนั้นซอย24ซึ่งเป็นฝั่งอีกฝั่งนึงครับคันกั้นน้ำเรียบร้อยหมดแล้วเครื่องตัวนี้เราสามารถรันได้24ชั่วโมงเลยจะหยุดพักก็ต่อเมื่อตอนเติมน้ำมันครับ
2: อ่ะคุณผู้ชมตูนสรุปให้ค่ะอาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย แล้วก็มีส่วนอื่นช่วยด้วยอย่างเช่นชอการช่างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ เนาะมันก็ช่วยกันจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเอออ่ะไปดูการปฏิบัติงานของท่อซิ่งซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะคะทั้ง4ท่อเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนแรกเนี่ยเอามาติดตั้งเอาไว้ที่คลอง1นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ใช้ได้แค่ตัวเดียวเพราะว่ามันต้องทำแนวคันกั้นน้ำก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำก็จะไหลย้อนเข้าชุมชนนะคะจนกระทั่งบ่ายถึงสามารถเปิดใช้งานท่อซิ่งได้ทั้ง4ตัวแต่ก็ยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังค่ะเพราะว่าเครื่องมันต้องทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะก็คาดว่าน่าจะระบายน้ำได้หมดภายใน 1-2 วันนี้
6: ครับ
2: ชาวชุมชนเคหะร่มเกล้ารอเลยอีกวัน2วันแห้ง
6: 1-2 วันนะครับส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นข้อมูลณบ่าย3วันนี้นะครับยืนยันอยู่ที่ 2,500 คุณผู้ชมครับอยากให้ดูความแรงของกระแสน้ำหลังจากน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่ 2,500 ต้องไปดูฝีมือป้าติ๋มป้าติ๋มเนี่ยผู้สื่อข่าวใช้คำว่าเป็นผู้คว่ำวอดอยู่ในสายน้ำแกพายเรือมา68ปีเท่าอายุแก
2: ค่ะ
6: ทีนี้ประเด็นก็คือแกพายเรือออกมารับถุงยางชีพจากคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาขากลับต้องพายทวนน้ำแกพายทวนน้ำมาทั้งชีวิตแต่ครั้งนี้น้ำแรงจนแกพายแทบไม่ไหวไปดูบรรยากาศไอ้ตอนล่อสะพานหน่อยที่แกไม่ไหวอ่ะนี่ๆๆ
7: ไหวมั้ยป้าไหวมั้ยป้า
6: สติม
7: ป้าไหวมั้ยครับป้าสู้ๆครับป้าป้าป้าพายครับพายป้าพายเลยครับพายจับมีหน่อยครับป้าสู้ไปลองสองแล้วป้างัดไว้แรงอีกหน่อยป้าแรงอีกหน่อยป้าแรงอีกหน่อยแรงอีกแรงอีกจับเลยป้าแรงอีกแรงอีกหน่อยป้าแรงอีกหน่อย
6: แล้วแกก็นักข่าวเลยตามไปถามไหวไหมป้าป้าแกบอกตลอดชีวิตไม่เคยเห็นน้ำแรงขนาดนี้มันแรงแล้วมันก็เร็วมากรู้สึกมันเหมือนปี54เลย
7: ป้าบังไงป้า
8: ไปไหนครับ
9: ไปรับของไงของที่ตะพะที่จังหวัดช้างอ่ะฉันพายข้ามสะพานไปทางนู้นน่ะขากลับก็มาสวนลมสวนน้ำโอ้ลมอะไรมันแรงจังเลย
7: ทำไมสู้น้ำไม่ไหวแล้วตอนนั้นต้องกลับเรือยังไง
9: ก็ถอยพอจ้ำข้าสะพานมันก็ไม่ขึ้นไงสะพานก็ต่ำแล้วไงเลยไปทางนู้นทางนู้นใครพายได้หน่อยทางซ้ายมือเนี่ยน้ำแรง
7: แล้วมีเทคนิคยังไงสู้กับน้ำเนี่ย
9: ฉันก็เมื่อย
7: ฮะ
9: เมื่อยแขนก็ทนเอาคิดว่าต้องไหว
7: เหร
9: อก็มาได้จนพอมาหลังบ้านก็เลาะมาเลยเรื่อยๆมาเลยถ้ามาในท่าไม่ไหว
7: อายุเท่าไหร่แล้วป้าติ๋มเนี่ย
9: 68
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
12: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลอง เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
14: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
13: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00ทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
10: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: ไปแจ้งความกับปอทเรียบร้อยแล้วนะคะคุณไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็แจ้งความคุณรังสิมันโรมที่ไปพูดถึงสามีของเธอคุณไทหยางซางในสภาทำนองว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เป็นคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศหลังจากที่ตอบโต้กันในสภาเสร็จแล้วเรานำเสนอไปเมื่อวานเนี่ยคุณไอเดียเธอก็ออกมาแถลงนะคะบอกว่าเธอไม่ยอมเรื่องนี้เพราะสุดท้ายแล้วคุณรังสิมันโรมไม่ถอนคำพูดที่มากล่าวหาแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อเธอแต่สสชัยภูมิเนี่ยมีเธอเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเธอบอกเธอไม่ยอมสุดท้ายวันนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยค่ะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะคะโดยแจ้งความคุณรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะคุณไอเดียบอกว่าแจ้งในข้อหานี้เนื่องจากการอภิปรายในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้มีการถ่ายทอดสดคือจริงๆไอ้เรื่องนี้เราจะรู้กันว่าสสอภิปรายในสภาเนี่ยมีเอกสิทธิ์จะไม่ถูกฟ้องแต่จะใช้บังคับต่อเมื่อมีการพูดถึงสมาชิกด้วยกัน
16: ถูกต้อง
2: ทีนี้อันเนี้ยเป็นการพูดถึงสามีของคุณสุชาดา
16: ซึ่งถือเป็นบุคคลที่3ที่ไม่ได้อยู่ในสภา
2: หลักการเนี่ยเขาก็คือว่าคนที่อยู่นอกสภาก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาชี้แจงใช้สิทธิพาดพิงได้ไงคะส่วนคุณไอเดียวันนี้ไปแจ้งความในฐานะอะไรอ่ะไปในฐานะภรรยาของผู้เสียหายไงคะผู้เสียหายคือสามีเออนะเพราะบางคนอาจจะงงๆเอ๊ะเรื่องสสเรื่องเอกสิทธิ์ในสภาอ่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะ
16: ก็เหมือนเป็นตัวแทนสามีไปแจ้งความได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าสามีเป็นบุคคลที่3คุณไอเดียสุชาดาก็ย้ำนะคะว่าที่มาในวันนี้เป็นการรักษาสิทธิ์คนที่พูดออกมาก็ต้องได้รับผลของการกระทำใครผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ที่มาแจ้งความวันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเธอมั่นใจว่าตัวเธอและครอบครัวของเธอบริสุทธิ์พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายยืนยันค่ะว่าสามีของเธอคุณไทหยางซางไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ก็มีการถามถึงอาชีพเธอบอกว่าสามีของเธอเป็นนักธุรกิจค่ะแต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนถึงรายละเอียดเพราะว่าสามีมีความสามารถหลากหลายด้านการลงทุนทีนี้เดี๋ยวจะไล่ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะมันก็จะมีวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างอย่างเช่นว่าคุณรังสิมันโรมประธานกรรมาธิการกฎหมายมีหนังสือเรียกคุณไอเดียสุชาดาสสชัยภูมิและสามีคุณไทหยางซางไปชี้แจงต่อกรรมาธิการในวันที่7ตุลาคมนี้คุณไอเดียก็บอกว่าคือณตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือเชิญแต่ถ้ามีเอกสารมาอย่างถูกต้องถูกตามกฎหมายตามระเบียบทุกอย่างพร้อมไปอีกคนนึงค่ะคุณสิริโชคโสภาอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ออกมาโพสต์ยาวเลยนะคะเกี่ยวกับประวัติหรือว่าข้อสังเกตบางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณไทหยางซางค่ะคุณไอเดียสุชาดาบอกว่าคุณสิริโชคเป็นอดีตสสก็ควรจะต้องมีความรู้เรื่องการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพราะตัวเธอได้นำเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไปชี้แจงต่อปปช.ถ้ามันไม่ถูกต้องก็คงไม่กล้ายื่นชี้แจงแต่เอกสารที่คุณสิริโชคเอามาเปิดเผยผ่านทาง Facebook ไม่รู้ว่าเอกสารนี้มาจากไหนและถูกต้องหรือเปล่า ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารที่โพสต์ไม่ถูกต้องเธอบอกว่าเธอก็จะฟ้องกับคุณสิริโชคโสภาเป็นคนที่สองและยืนยันด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลของเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคภูมิใจไทยแต่ท่านหัวหน้าพรรคและท่านนายกคุณอนุทินได้ให้กำลังใจและให้คำแนะนำค่ะว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไรทิ้งท้ายว่ามั่นใจในตัวสามีสามีเป็นคนดีแน่นอนเพราะถ้าสามีไม่ใช่คนดีเธอก็คงไม่แต่งงานด้วย มันก็มีคนแย้งอะว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนของสามีที่ทำธุรกิจมาด้วยกันคริปโตเคอเรนซีอะไรด้วยกันโดนจับโดนดำเนินคดีกันหมดเลยที่ต่างประเทศคุณไอเดียบอกว่าแต่ตัวสามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
17: ฉันจะมาบังคับให้ฉันพูดว่าเป็นอาชีพอะไรเนี่ยก็เขาทำงานในหลายๆด้านก็เลยถึงถามไงคะบอกว่าเป็นอาชีพสามีไอเดียได้ไหม
18: ณตอนนี้สามารถยินดีที่จะชี้แจงกับพรรครู้พรรคจะต้องออกมาชี้แจงด้วยไหม
17: คือเรื่องนี้วันนี้ที่ดิฉันมาที่นี่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวและสิทธิ์ของตัวเองนะคะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับทางพรรคคือการที่พูดพาดพิงประเด็นถึงครอบครัวดิฉันโดยตรงมันเกิดความเสียหายถึงสามีไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยพูดขึ้นมาแล้วบอกว่าจะเปิดจะเปิดแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วดิฉันก็มารักษาสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นเองค่ะ
18: กับคุณไอ้รัชนกเนี่ยเป็นยังไง
17: ไม่รู้ไม่ตามต่อเลยค่ะ
18: แล้วรู้หรือยังใครซื้อสร้อยให้เขา
17: ไม่แน่ใจถามเขาสิคะ
18: นี่อยากฝากอะไรถึงคุณโลไหม
17: ไม่ฝากค่ะบอกว่าที่พี่ถามว่าจะต้องไปเข้ากรรมธิการเนี่ยถ้าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและถูกต้องตามกฎหมายท่านมีอำนาจจริงอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายดิฉันมีหน้าที่ทำอยู่แล้วค่ะ
19: นายกอนุทินได้ชี้แนะอะไรในเรื่องนี้บ้าง
17: ท่านนายกก็มีแสดงความเป็นห่วงท่านนายกพูดเพียงว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็มันก็ไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะ
19: เปิดหน้าสู้
17: ก็มันไม่ได้ทำอะไร
19: ที่ส
17: ำ
19: คัญ
17: คือก็มารักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะคือต้องบอกว่าดิฉันแต่งงานกับสามีอ่ะก็คิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะดิฉันก็คิดว่าทรัพย์สินที่เขามีมาก่อนที่จะเจอดิฉันด้วยซ้ำถ้าเขาเป็นคนไม่ดีฉันคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีฉันก็คงไม่แต่งงานกับเขาหรอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
20: ขอบค
17: ุ
20: ณนะคะขอบค
17: ุ
20: ณนะที
17: ่
20: ขอบค
17: ุ
20: ณ
18: ครับท่าน
2: นี่ค่ะตอนกลับนี่มีรถกระจกรถหรูลงแล้วก็ย้ำว่ามั่นใจในข้อต่อสู้แต่ต้องยอมรับว่าเฟียสคือช่วงแรกเลยคุณผู้ชมได้ฟังเสียงใช่ไหมคะคือนักข่าวก็พยายามจะถามแหละว่าสามีของท่านสส.นี่
21: ขอบคุณนะคะ
22: ใช่ครับ
21: มั่นใจมั่นใจ
23: ไม่ตายไหม
21: ก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
24: มั่นใจกับไม่ได้ทำอะไรผิด
2: คือช่วงแรกนักข่าวก็พยายามจะถามแหละค่ะว่าแล้วสามีคุณไอเดียทำอาชีพอะไรซึ่งจริงๆมันก็เป็นประโยคเดียวกันกับที่สสพักฝ่ายค้านหลายคนตั้งคำถามโดยเฉพาะคุณไอซ์ลักษณ์
24: ครับ
2: เธอก็บอกว่าก็เป็นนักธุรกิจแต่จะให้ลงรายละเอียดเจาะจงคือสามีเธอมีความสามารถหลากหลายในด้านการลงทุนแล้วก็เลยเธอก็เลยบอกว่าคือจะมาคาดคั้นกันอย่างเงี้ยจะให้ตอบเลยไหมคะว่าอาชีพคืออาชีพสามีไอเดียแล้วเธอก็ทำท่าเดินออกจากวงสัมภาษณ์ด้วยซ้ำนะในช่วงแรกอะค่ะ
24: อาชีพสามีไอเดีย
2: ส่วนคุณรังสิมันโรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ไปจุดประเด็นเรื่องนี้นะคะเป็นคนอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาในสภา
24: ครับ
2: อีกหมวกหนึ่งของส.ส.รังสิมันโรมก็คือประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรค่ะบอกว่าในการประชุมกรรมการวันพุธหน้านะคะ7ตุลาคมจะออกหนังสือเชิญคุณไอเดียสุชาดาและสามีรวมไปถึงผู้แทนของปปง.ปปช.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.มาด้วยค่ะคุณรังสิมันต์โรมกล่าวอ้างนะคะว่าขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งคุณโรมอ้างว่าน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงครั้งใหญ่แต่ผมยังไม่ขอสรุปฟันธงแล้วกันจะถือหลักว่าต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่ไม่ว่ายังไงต้องตรวจสอบไล่เส้นเงินไล่ที่มารายได้ทั้งหมดส่วนเสียงเรียกร้องว่างั้นคุณโรมเปิดหลักฐานมาสิคุณไอเดียบอกว่าอย่ามากล่าวหาลอยๆแบบนี้คุณโรมบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้แต่ยืนยันว่าไม่ช้าทุกคนจะได้รับรู้รับทราบกันแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงทรัพย์สินของคุณไทหยางซางสามีคุณไอเดียค่ะที่มีประมาณ 1,900 ล้านแล้วก็ไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือกองทุนแห่งหนึ่งถึง 80% ต่อมาบริษัทหรือกองทุนที่ว่านี้ล้มละลายมีหลายคนถูกจับถูกดำเนินคดีทั้งที่สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาที่สำคัญคุณรังสิมันต์โรมกล่าวอ้างว่าหลายคนให้การเชื่อมโยงมาถึงคุณไทหยาง
3: เมื่อวานทำไมถึงเลือกที่จะไม่ถอนนะครับพี่โรมทั้งที่ท่านประธานเขาบอกว่าจะถอนไม่ถอนไม่งั้นต้องออกไป
4: คือปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับของคุณมาริกานะครับคือคุณมาริกาเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยตามข้อบังคับคือเวลาที่เราจะดูข้อบังคับนะครับว่าผมเนี่ยทำผิดข้อบังคับเนี่ยมันต้องว่ากันด้วยว่าตกลงเนี่ยมันผิดอะไรคือถ้าแฟร์ๆนะครับถ้าเราไปดูเริ่มต้นเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยนะครับเขากล่าวร้ายเนี่ยนะครับถึงสมาชิกพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ3คนนะครับแน่นอนโอเค2คนเนี่ยนะครับเป็น2คนที่อยู่ในกระบวนการอยู่แล้วนะครับซึ่งไอกระบวนการตรงนี้ก็เป็นที่รับรู้รับทราบนะครับเราก็ไม่ได้มาเถียงว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงแต่จริงๆต้องบอกมันนอกวาระที่เรากำลังพูดคุยกันเรื่อง40ล้านเพราะมาอีกคนนึงอันนี้ผิดไปใหญ่คือไม่ได้เป็นส.ส.อะไรเลยนะครับผิดแบบอย่างไม่น่าให้อภัยแต่เราเห็นปฏิกิริยาอะไรของคุณมาริกาบ้างไหมไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าให้ผมถอนเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับ
3: ที่ท่านวิชัยสุตวาฒน์พูดเรื่องผู้หญิงแมนไม่แมนอะไรเงี้ยด้วย
4: คือพอดีผมถูกเชิญออกจากห้องนะครับแต่ว่าหน้าที่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศนะในสภา
3: ครับ
4: หน้าที่ผมก็คือเป็นเรื่องของการตกลงผมก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมครับถ้าถึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็สังคมก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
3: เยอะมากครับ
4: ใช่ครับก็เลยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องเชิญมาซึ่งด้านหนึ่งก็คือทั้งคุณเดียและสามีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้การนะครับกับทางกรรมธิการเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับเพราะคุณเดียก็ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดผมก็คิดว่านี่คือโอกาสที่ดีในการที่จะได้เอาข้อมูลนะครับในฝั่งของคุณเดียเนี่ยมานำเสนอต่อทางกรรมธิการนะครับ
5: ทีนี้กลายเป็นว่าวันนี้คนที่ไปขุดเรื่องของสามีของคุณไอเดียเนี่ยกลายเป็นคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ถูกนำไปเป็นคำถามส.ส.ไอเดียเมื่อสักครู่นี้ด้วยทีนี้โพสต์ของส.ส. อดีตส.ส.สิริโชคอย่างนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยย้ำก่อนว่าไอ้คำว่าสแกมเมอร์เนี่ยยังเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องพิสูจน์อันนี้เรื่องแรกแล้วก็ไปทีละประเด็นประเด็นแรกที่ไปขุดเจอคุณสิริโชคใช้คำว่าขุดเลยนะฮะก็คือบัญชีทรัพย์สินที่ภรรยายื่นต่อปปช.บัญชีทรัพย์สินที่ยื่นไปเนี่ยครอบครัวมีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 1,975 ล้านบาทแต่เป็นของส.ส.ไอเดียเองเนี่ยแค่ร้อยกว่าล้านก้อนใหญ่จะเป็นของตัวสามีก็คือท่ายหยางซาง 1,840 ล้านบาทพอเจาะไปดูในก้อนเนี้ย 1,840 กลายเป็นเงินให้กู้ยืมกับทาง 3AC 3AC คือกองทุนคริปโตขนาดใหญ่นะฮะกองทุนเนี้ยไปกู้ยืมเงินของท่ายสางยางมา 1,440 กว่าล้านบาทในจำนวนนี้ปรากฏว่าหลังจากกู้ยืมไปแล้ว 3AC เนี่ยล้มละลายในปี2022นะครับคุณสิริโชคเขาก็เลยไปดูกระบวนการในการชำระบัญชีปรากฏยอดกู้มันเหลือ 1,343 กว่าล้านมันเลยทำให้มียอดต่างกันคือตอนที่ยื่นต่อปปช.เนี่ยเงินกู้ 1,440 ล้านแต่ยอดชำระบัญชี 1,343 ล้านมีส่วนต่าง97ล้านถามว่า97ล้านนี้หายไปไหน
2: เกือบ100ล้านเลยนะคะ
5: อันนี้คือประเด็นที่1นะฮะ
2: ค่ะ
5: นอกจากนี้ประเด็นที่2ข้อสงสัยหลักเลยก็คือแล้วท่ายหยางซางตอนนั้นอายุ24 25เอาเงินมากขนาดนี้มาจากไหนไปปล่อยกู้ให้กับ 3AC คำตอบจากคุณสิริโชคคือพอไปไล่ประวัติย้อนหลังก็พบว่าบริษัทที่ท่ายหยางซางสามีของส.ส.ไอเดียก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยชื่อเรนโปรโตคอลบริษัทนี้ถูกขายไปให้กับอาลาเมดาเมื่อเดือนมกราคมปี2021แต่หลังจากนั้น2เดือนมีนา2021ก็เอาเงินก้อนใหญ่ไปปล่อยกู้ให้กับ 3AC มันอาจจะบอกให้เห็นว่าเอ๊ะขายบริษัทตัวเองแล้วเอาเงินไปปล่อยกู้หรือไม่อันนี้เป็นเส้นเงินแต่คุณสิริโชคก็บอกว่าเงิน2เส้นนี้อาจจะไม่เกี่ยวพันกันก็ได้แต่ถ้าดูจากช่วงเวลามันอาจจะใช่3ปรากฏว่าไปดูในบัญชีของปปช.ไปเจอชื่ออันนี้บอกชื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อมันจะมีประเด็นตามมาวิลสันเปาวิลสันเปาเป็นคนลงนามในการกู้ของสามีวิลสันเปาคือใครคุณสิริโชคตั้งประเด็นนี้และวิลสันเปานี้ไปเกี่ยวอะไรกับไอ้เงินที่มันดิฟอยู่หรือเปล่า97กว่าล้านประเด็นที่4ก็คือคนรอบตัวของท่ายหยางซางถูกดำเนินคดีหลายคนผมไล่เป็นชื่อคนสำคัญ3คนแล้วกันสตีฟานควินอันนี้ใกล้ตัวมากผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมาด้วยกันปรากฏว่าถูกศาลของสหรัฐพิพากษาจำคุก7ปีครึ่งความผิดฐาน security fraud คนที่2คือซูชูถูกจับที่สนามบินชางกีสั่งจำคุก4เดือนฐานไม่ทำตามคำสั่งศาลคือการชำระบัญชีอันนี้จะไม่เกี่ยวกับข้อหาช่อโกงเลยและคนสุดท้ายคือแซมแบงค์แมนฟรายคนเนี้ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายบริษัทคนเนี้ยปรากฏว่าติดคุกโดยมีหลักฐานว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นี่คือคนรอบตัวและประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็น่าสนใจคุณสิริโชคบอกว่าไอ้บริษัทที่ท่ายหยางซางก่อตั้งขึ้นมาที่ชื่อบริษัทเรนถูกขายให้กับอัลเมด้าไปตั้งแต่ปี2021แต่ปรากฏว่าปี2024ตัวท่ายหยางซางไปยื่นเรื่องต่อ British Virgin Islands ขอฟื้นบริษัทเรนกลับขึ้นมาคุณสิริโชคจึงตั้งคำถามว่าขายไปแล้วแต่ทำไมไปยื่นเรื่องขอฟื้นบริษัทกลับมาได้ขายยังไงตัวเองถึงมีสิทธิ์ไปยื่นเรื่องกลับมาอันนี้อาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตในทำนองเส้นเงินต่างๆมันจะมี5เรื่องสำคัญนี้นะฮะ
2: ค่ะ
5: อันนี้ผมย่อมาจาก10กว่าหน้าที่คุณสิริโชคโพสต์มานะ
2: เราเป็นศัพท์แบบเทคนิคทั้งนั้นนะคะ
5: คนในวงการคริปโตอ่านแล้วรู้เรื่องแต่คนนอกวงการอ่านแล้วงงงวยไปหมด
2: ตุนอ่านแล้วตุนนึกว่าภาษาสเปน
5: ผมก็งงอยู่นิดหน่อย
2: พี่ไก่แล้วรู้เรื่อง
5: โดยสรุปคือประมาณนี้แต่ต้องอ้างอิงว่าทั้งหมดมาจากคุณสิริโชคแล้วไม่ได้มีการกล่าวอ้างเลยว่าไทสังยางเนี่ยเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรเพียงแต่เป็นข้อกล่าวหาที่ต้องพิสูจน์ไปถามเรื่องนี้กับท่านนายกปล่อยเสียงเลย
2: ปิดเบรกนี้เลยนะคะฟังเสียงท่านนายกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
6: ท่านนายกเป็นหัวเรือใหญ่ตอนนี้ในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เช้ายันมืดยันดึกแต่ทางฝ่ายค้านก็ยังประกาศตามหาตรงนี้จะบอก
7: นี่เราทำงานตรงนี้ครับนะครับไม่เราอย่าถามให้คำถามแบบนี้เลยถามไปเดี๋ยวถามผมตอบไปทีก็ไปถามฝ่ายค้านอีกทีมันก็กลายเป็นความขัดแย้งวันนี้เน้นเรื่องของการทำงานแล้วก็ทำพื้นที่ให้เรียบร้อยให้พี่น้องประชาชนได้พ้นจากไอ้ภัยพิบัติครั้งนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ
8: ท่านนายกเมื่อวานคุณโลมาเปิดข้อมูลโยง
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: เอ้านี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
4: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเซนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีช่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
8: เอาอีกแล้วฮะคุณผู้ชมเจอปัญหาแบบนี้อีกแล้วที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนฝั่งหนึ่งลำลูกกาฝั่งหนึ่งสายไหมวันนี้ลำลูกกา200กว่าคนรวมตัวไม่ยอมแล้ว
9: ค่ะ
8: คือท่วมอยู่แค่นี้เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำหน่อยได้ไหมฝั่งลำลูกกาจะตายกันอยู่แล้วให้มันไหลไปสายไหมบ้างได้ไห
9: ม
8: เปิดอีกสักเซน2เซน10เซน20เซนเนี่ยมันจะตายกันเลยหรือไงคุณผู้ชมมากัน200กว่าคนนะคือไม่แปลกใจหรอกได้คนเยอะขนาดนี้เพราะอะไรนายกเทศมนตรีแกพามาเองนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายครับคุณวินัยสังวานเงินนะฮะมาร่วมในการเจรจามากับชาวบ้านมากกว่า200คนขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มขึ้นหน่อยชาวบ้านลำลูกกากับพื้นที่ใกล้เคียงจะตายกันอยู่แล้วน้ำมันท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วเบื้องต้นขอ20เซนได้ไหมทีนี้ฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ได้คุณอาสาสุขผังผอ.สำนักงานระบบควบคุมน้ำสำนักการระบายน้ำกทม.ก็มามีช่วงจังหวะการเจรจาแกก็อมแอมอมแอมเนอะที่สุดแกบอกเดี๋ยวให้20เซนละกันเฮเลย
10: แต่เมื่อครั้งที่ไอเดี๋ยวเราเปิดให้เลย10แต่ว่าเราขอประเมินสถานการณ์ก่อนข้างในเปิดเป็น10หรือเป็นอีก10
11: เปิดเป็นอีก10
12: เปิดมี10
10: เป็น28
12: เป็น28
10: 28โอเครับได
12: ้
10: รับได้
13: จะเปิดอีก10เซนเนี่ยรวมเป็น20
10: ครับ
13: เมื่อไหร่กี่โมง
14: เมื่อไหร่
10: ตอนนี้ครับ
13: ตอนนี้เลย
10: โอเค
13: เ
15: ยี่ยมนะเยี่ยมนะ
16: ญาติดีๆก็คือไม่ได้ต้องการให้กรุงเทพเดือดร้อนอะไรแต่ว่าที่บอกว่าค้างในชุมชนจริงๆคือในหมู่บ้าน50เซนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาสัญจรไม่ได้นะคะออกมาซื้ออาหารเลยไม่ได้เลยมันก็จะผลกระทบในพื้นที่เราค่อนข้างมากนะคะที่มีวันนี้ขึ้นมาก็ต้องขอความร่วมมือกับทางกรุงเทพอยู่แล้วขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกเราด้วย
8: คุณผู้ชมฮะคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะในชุมชนมัน50เซนเลยนะทีนี้คุณวินัยนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายบอกว่าเอาล่ะมันต้องมาจริงๆเพราะว่าระดับน้ำมันแตกต่างกันมากพอสมควรก็หวังว่าเปิดเพิ่มขึ้นมามันก็จะช่วยระบายอย่างน้อยอ่ะมันได้ปลดปล่อยอารมณ์บ้างอ่ะของชาวบ้าน200กว่าคนตรงเนี้ย
9: ก็คือต้องลองดูก่อนว่าเปิดแค่นี้แล้วมันเป็นไงมันลดมั่งไหมเราก็จะมาดูเรื่อยๆเอาเครื่องไปช่วยจนสูบน้ำมันก็แพงนะอันนี้ออกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้เครื่องขอความร่วมมือกันนะถ้าเปิดได้มากกว่านี้มันก็จะดีแต่เราก็เห็นใจก็ลองดูก่อน
11: นี่ฮะที่สุดลองดูก่อนนะฮะ20เซนว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนอีกหนึ่งคนที่เดือดร้อนแล้ววันนี้บุกไปหาผู้ว่าเลยดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ครับเดินทางไปถึงเล่าปัญหาก่อนฮะสาหัสมากเลยบ้านดร.เอน้ำท่วมทางเข้าออกสูง6เมตร
12: ลาดกระบัง
11: 6เมตรเลยเหรอเฮ้ยตัวเลขถูกใช่ไหมเนี่ยดร.เอ6เมตร
12: บอกว่าทางเข้าออกนะคะที่สูง 5-6 เมตรจนหมู่บ้านถูกตัดขาด
11: ต้องเอาเรือออกอย่างเดียวจากนั้นดร.เอก็เข้าหารือกับอาจารย์ชัดชาติแล้วก็รองผู้ว่าวิษณุครับไปดูผังบริหารจัดการน้ำของกทม.เพื่อติดตามสถานการณ์การระบายหลักๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ก็จะต้องลงไปที่คลองประเวศบุรีรมย์ดร.เอเนี่ยก็บอกว่าขอให้เร่งระบายน้ำได้ไหมตอนนี้น้ำเน่าแล้วนอกจากนี้คลองแขนงที่น้ำกำลังเอ่อล้นเนี่ยทำนบคันกั้นน้ำมันก็อ่อนแอมันกำลังปริแล้วนะกลัวว่าคลองแขนงจะแตกขอให้กทม.เร่งประสานกรมชลหน่อยเพิ่มกำลังผลักดันน้ำคลองประเวศไปออกแม่น้ำบางปะกงด่วนเดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะฮะทางดร.เอคุยกับผู้ว่าชาติครับ
14: ท่านผู้ว่าตอนนี้มันก็คือโรงพยาบาลและกบังเขตและกบังหัวตะเข้ถึงมันท่วมหนัก
17: สะพานลอยยังทำ
14: ไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้มี
17: โดยเฉพาะฝั่งที่อยู่ฝั่งออกเลยซึ่งพื้นที่มากแล้วก็มีประชาชนที่อยู่กันพอสมควรนั้นก็เป็นผู้ประสบภัยที่ค่อนข้างสูง
18: ครับวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาบอกเล่าสถานการณ์ที่ลาดกระบังโดยเฉพาะตรงพื้นที่โรงพยาบาลลาดกระบังนะครับตรงพื้นที่หัวตะเข้นะครับจนขยับออกมาตรงถึงแถวหลวงแพ่งเนี่ยตอนนี้วิกฤตหนักแล้วก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังซึ่งวันนี้เป็นศูนย์อพยพนะครับอยู่ด้วยเนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วก็น้ำเนี่ยมันแทบไม่ลดเลยเพราะว่าคลองแขนงเนี่ยมันกระจายไปหมดพี่ๆเขาก็บอกว่าก็ต้องพึ่งกรมชลประทานซึ่งวันนี้ก็ยังต้องขอให้ช่วยดูดน้ำในระหว่างที่กทม.กำลังอยู
17: ่ทางนู้นก็ลำบาก
18: เข้าใจ
17: ทางน
18: ู้
17: นเขาก็
18: ล
17: ำบาก
18: ครับก็เนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีขึ้นจริงๆอันนี้ผมขอบคุณท่านผู้ว่า
17: พิชชาติ
18: พี่นุ๊กมากแล้วก็พี่ต่อแล้วก็
11: ทีนี้ผู้ว่าก็สรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในกทม.เนี่ยคือในช่วงวันที่5ถึง8ฝนที่จะมาเพิ่มตามที่กรมอุตุคาดว่าจะเป็นตกช่วงๆไม่ใช่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่ถือว่าสถานการณ์น่าห่วงส่วนคลอง4หลักตอนนี้เปรมประชากรลาดพร้าวคลองแสนแสบ3คลองนี้แนวโน้มดีขึ้นก็จะเหลืออย่างที่เราทราบนี่แหละครับประเวศบุรีรมย์ยังต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษการบริหารจัดการระยะนี้เนี่ยก็ยังคงเน้นการพร่องน้ำในระบบให้มากที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับฝนครับ
17: อาการก็ประชุมกับพอมาก็จะมีคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มในวันที่5ใช่ไหมวันที่ห้า5ถึง8ก็จะมีฝนแต่ว่าก็ลักษณะเป็นฝนวันเดียวไม่ใช่ฝนแช่นะสถานการณ์ก็คิดว่าถึงวันนั้นเนี่ยตามคลองต่างก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นแล้วตอนนี้โดยภาพรวมในคลองหลักๆ4คลองของเราไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบอันนี้3อันนี้ดีขึ้นแล้วก็จะเหลือคลองประเวศที่ยังต้องมีการเร่งเอาน้ำออกอยู่จะมีน้ำเพิ่มขึ้นนิดนึงที่คลองลาดพร้าวเมื่อวานเพราะว่าเรามีการระบายน้ำเพิ่มมาจากปทุมธานีทางคลอง2คือคลอง2ของลาดพร้าวคือคลองเดียวกันแต่เรียกว่าคลอง2ตรงด้านบนนะเชื่อลดช่วยระบายน้ำให้พี่น้องชาวปทุมอย่างเมื่อเช้าก็มีพี่น้องชาวปทุมตรงมาเจรจาตรงคลองพระยาสุเรนซึ่งเราก็ยอมเปิดเราก็ช่วยเปิดให้10เซนเป็น20เซนนะแล้วก็ช่วยระบายเพิ่มในคลอง2สถานการณ์ในน้ำวันที่5ฝนเติมมาก็คิดว่าน่าจะพร้อมไม่หายเพิ่มเติมมากแต่คงต้องดูปริมาณฝนอีกทีนึงนะแต่ก็คือต้องเร่งสูบแหละตอนนี้ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเร่งสูบแล้วก็เร่งระบายจากพื้นที่
12: ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่ปภเป็นวันที่3นะคะประชุมตั้งแต่8โมงเช้านะคะก็เป็นการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะท่านนายกเน้นเรื่องการสื่อสารนะพี่ไก
11: ่ครับ
12: ท่านบอกเลยว่าทุกหน่วยงานน่ะต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเท่านั้นเพื่อที่ว่าเวลาสื่อสารจะได้ไม่เกิดความสับสนต่อประชาชนรวมไปถึงว่าการที่ หน่วยงานใช้ข้อมูลเดียวกันเวลาประเมินสถานการณ์ก็จะได้ประเมินบนฐานข้อมูลเดียวกันมันก็จะมีประสิทธิภาพและก็ยังบอกไปยังทุกหน่วยงานรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้จะมีฝนมากขอให้เตรียมตัวท่านนายกบอกว่าสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นแต่ต้องเตรียมพร้อมเพราะสภาพฝนฟ้าอากาศนับจากนี้ไปก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้
19: ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนนะครับเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศดังนั้นการจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารของยังชีพต่างๆรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับพี่น้องประชาชนการจัดตั้งแผนเผชิญเหตุก็ขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: หลังประชุมเสร็จค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวถามว่าทำยังไงตอนนี้คนน่ะไปเชื่อเพจอิสระมากกว่าข้อมูลของกรมอุตุแล้วท่านบอกว่าเราก็ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานของเรา
19: จะให้ไปบอกว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อมันก็ไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลยึดถือข้อมูลนะครับที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลออกไปยังพี่น้องประชาชนก็ขอให้ข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของหน่วยงานราชการหรือของ
11: ทางที่จะไปอ่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
6: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
20: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้แน่นอนครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผู้ชมครับคือเอาจริงๆผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบดูรายการโหนกระแสเนี่ยผมชอบเรื่องราวของชาวบ้านหรืออย่างที่เรานำเสนอคุ้นเคยกันอยู่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องทำจริงๆผู้ชมครับเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยคือบางคนหรือบางจุดเองเนี่ยน้ำอาจจะไม่ท่วมนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะนิ่งดูได้สำหรับคนที่เขาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็กำลังประสบปัญหาที่สำคัญไปกว่าน้ำชมครับมันจะมีการเตือนภัยกันเป็นระยะระยะนะครับผู้ชมครับเพราะล่าสุดนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่มีฝนแช่นะฮะแล้วก็วนกันอยู่ในพื้นที่นะฮะในภาคกลางหรือไปตอนบนนิดนึงอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยนะฮะมันท่วมอยู่ในกรุงเทพหรือภาคกลางรวมไปถึงล่าสุดนะฮะมันก็มีน้ำเหนือที่มันไหลลงมาวันนี้เป็นวันที่น้ำเหนือไหลมาเยอะที่สุดมาอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะฮะเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยผันน้ำออกมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก็ภาวนาอยู่นะครับว่ากรมอุตุเองเนี่ยประกาศเตือนนะครับว่าช่วงวันที่4 5 6 7ประมาณเนี้ยฝนจะตกหนักอีกหลายคนก็ภาวนาครับบอกว่าตกหนักเนี่ยอย่าให้ตกหน้าเขื่อนเลยเพราะถ้าตกหน้าเขื่อนแล้วน้ำมันสูงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องระบายน้ำออกมาอีกจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกน้ำก็จะลงมาท่วมกรุงเทพมาท่วมภาคกลาง

0: เลยฮะแล้วก็มีการส่งออกบ้างเลี้ยงไว้ดูด้วยนะฮะเสียหายไป3ล้านกว่าที่สำคัญคือตัวอ้นเนี่ยตายไปหลายตัวมากคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะผ่านทางตัวสคบด้วยในเรื่องของรถที่เสียนะฮะแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวคปภ.วันนี้ก็ส่งตัวแทนมานะครับจะมาพูดคุยว่าวันนี้เบื้องต้นในการที่จะเยียวยาในกลุ่มคนที่มีประกันเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วเขาจะเยียวยาแบบครบเต็มร้อยหรือเปล่าแล้ววันนี้อาจารย์ไพฑูรย์ใหม่ครั้งนึงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับวันนี้นะครับคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศนะครับกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดนะครับมาพร้อมกับคุณอัตชัยเหลืองอมรเลิศนะครับท่านเป็นรองผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มาจากทางศูนย์สยามเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับและแน่นอนครับวันนี้ครับเรามีคุณแพรวครับเป็นเจ้าของฟาร์มตัวอ้นมานั่งกับเรานะฮะก็เสียหายเหมือนกันสวัสดีครับเรามีอาจารย์ไพฑูรย์อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2: สวัสดีครับ
0: หน
2: ึ่งครับ
0: และเรามีนะครับท่านผอ.เลิศศักดิ์รักธรรมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3สคบนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: อีกท่านนึงขาดไม่ได้นะครับคุณโสรัตน์แรกสกุลชัยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่คือแขกรับเชิญที่คุยกันในวันนี้นะครับผมคุยกันทางนี้ก่อนเลยผมจะเรียกอะไรดีท่านเป็นท่านกรรมการเรียกอะไรดีเป็น
1: เรียกชื่อเหรอฮะหรือ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: ปูครับ
0: พี่ปูแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ง่ายๆพี่ปูผมขออนุญาตนะตอนนี้สวนสยามเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อเช้านะครับข่าวมาว่าน้ำเริ่มลดแล้วครับมาก็ยิ้มนะเมื่อกี้ฟังพี่หนุ่มเริ่มยิ้มไม่ออกแล้วมันจะมาอีกรอบนะครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนหลายๆผมว่าถ้าคราวนี้ไปถามคนที่เขาประสบเหตุเนี่ยจะรู้ว่าหลายๆมันต่างกับที่ผ่านมาก็คือว่าฝนเนี่ยมันมาเร็ว
0: ครับ
1: น้ำหนามาแรงแล้วก็ไปท่วมในที่มันไม่เคยท่วมมันไม่มีใครตั้งหลักได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีปัญหามากเพราะปี54เนี่ยเราไม่ได้ท่วมนะครับสยามเนี่ยปี54เนี่ยเราปิดเพราะว่าท่วมข้างนอกแล้วลูกค้ามาไม่ได้เราปิดแต่จริงๆปีนี้มันเข้าเกือบเต็มพื้นที่ 100% นะครับพอ 100%
0: 100% เลยอ่ะ
1: เกือบ 100% ครับ
0: โอ้อันนี้คือที่ท่วมนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับนี่คือส่วนน้ำครับถ้าไปดูทะเลเดี๋ยวถ้าเห็นรูปตรงทะเลเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าทะเลเทียมอยู่ไหน
0: อันนี้คือ
1: นี่สวนสนุกครับ
0: นี่สวนสนุกนะคุณผู้ชมครับ
1: อันนี้คือน้ำลดนั่นฮะรอพอเข้าไปถ่ายได้นี่เพิ่งไปถ่ายได้สักวัน
0: ซึ่งตอนแรกนี่ขึ้นไปถึงตรงไหนของปาวาอ่ะผมขอถอยกลับมานิดนึงได้ไหมขอคนรู้ปาวานิดนึงนะฮะใจเย็นนะเนี่ยนะครับถอยปาวานถอยปาวานิดนึงอ
1: าจจะบวกสัก20 เซนนะครับ
0: บวก20 เซนขึ้นไปอันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ขึ้นไปถึงที่คงขอบกลมๆของตัวได้ไหม
1: ขอบปากครับ
0: ตรงขอบปากมันนะ
1: ครับ
0: อ๋อโอเคครับผมคือท่วมหมด
1: แต่มันไม่เคยท่วมไงสมัยก่อนมันไม่ถึงเลย
0: คือเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ฮะ
1: ประมาณ230ไร่ครับ
0: 230ไร่ท่วม
1: หมดครับเกือบหมดฮะ
0: ท่วมเกือบ230ไร่เลยนะ
1: ครับ
0: โอ้อันนี้ทะเลป่ะฮะ
1: ทะเลครับหาเจอมั้ยฮะ
0: นี่ทะเลช้าๆใจเย็นๆนะฮะนี่คือทะเล
1: ครับทะเลเทียม
0: คุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวสวนสยามแล้วก็วิ่งลงทะเลเทียมกันน่ะจุดนี้ไม่มีแล้วเป็นน้ำท่วมแบบนี้หมดเลย 100% หมด
1: ครับ
0: โอ้โหสัตว์ต่างๆแล้วครับ
1: สัตว์ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าพอน้ำมาเร็วเนี่ยเราก็มีคนลงไปช่วยนะครับสัตว์ที่เอาออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเชนอธิบายรายละเอียดนะครับเขาอยู่หน้างานแต่ว่าหลักที่ออกมาได้เราออกมาได้บางส่วนเนี่ยสัตว์ที่เขามีความตื่นคนอาจจะเหตุผลตกใจน้ำท่วมอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานเข้ามาช่วยครับ
0: ครับผมคุณเชนแล้วครับยังไงฮะ
4: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานราชการนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็ทางเอกชนนะครับมูลนิธิต่างๆชมรมต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือก
0: ับ
4: สวนสยามในได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ขอเรียนนี้ครับว่าตัวสัตว์เนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นวันศุกร์ตอนยังก่อนกลางคืนทางเราเองครับมีการมอนิเตอร์น้ำอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับแล้วก็น้ำเริ่มสูงแล้วทีเนี้ยพอประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยน้ำมาเยอะวันนั้นเองเนี่ยผมก็รับดูไลน์ตลอดว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานหน้างานนะครับคอยแจ้งมาตลอดจนกระทั่งตีสามเนี่ยน้ำมาเยอะแล้วเจ้าหน้าที่เราเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเองเนี่ยก็ออกมาไม่ได้เขามีบ้านพักเรามีบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในซึ่งอยู่หลังสวนน้ำ
0: ครับ
4: อยู่หลังสวนน้ำที่ทะเลเทียมเมื่อกี้ครับ
0: ครับ
4: ทีนี้ก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นทางผู้บริหารเราก็ได้สั่งการไปว่าให้รีบนำสัตว์ออกที่ออกมาได้ก็จะมีแพะแกะม้าที่เป็นสัตว์ใหญ่นะครับออกมาส่วนลิงเนี่ยเขามีกรงอยู่เขาปีนขึ้นสูงได้อันนี้เราก็ยังให้เขาอยู่ตรงนั้นก่อนส่วนพวกนกพวกอะไรที่ยังมีที่เกาะเนี่ยครับเราก็รีบช่วยเหลือเพื่อเอาเวลาเอาทรัพยากรคนทั้งหลายมาช่วยเหลือสัตว์ขนาดใหญ่ที่เขาเริ่มมีน้ำท่วมแล้วออกมา ครับส่วนตัว

0: วาริซาเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปดูแลแต่เนื่องจากที่พี่ปูว่าครับก็มันก็มีการตื่นคนมีอะไรก็เลยยังไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับแต่ในขณะเองเย็นวันนั้นอ่ะเราก็ได้พยายามใช้ม้านั่งม้าหินนะฮะเข้ามาเสริมเพื่อให้เขามีที่ยืนเพราะว่ามันจับไม่ได้ละมันน้ำมันท่วมประมาณถึงเอวครับ
1: ครับครับ
0: ถ้าดูในรูปเนี่ยเราก็รีบเอากระสอบทรายเอาอะไรขึ้นไป
1: ตัวอะไรเนี่ย
0: อันนี้เป็นแกะครับเป็นแกะ
1: ใช่ไหม
0: แกะครับแต่ว่ามันน่าจะเปียกน้ำครับอันนี้ตอนเพิ่งช่วยออกมา
1: ก็ต้องช่วยออกมาแบบนี
0: ้ครับเนี่ยตอนออกมาอันนี้คือเช้าวันเสาร์ครับที่เราเข้าไปช่วยครับ
1: ผมขออภัยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่สุนสยามนี่มีเนื้อทรายด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนื้อทรายจริงเป็นสัตว์สงวนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีใบอนุญาตมีอะไรยังไง
0: เรียบร้อยมีใบ
2: ครอบครอง
0: สปหนึ่งใบครอบครอง
1: มีใบครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง
0: สิ่งทุกอย่างใช่คร
1: ับ แล้วเนื้อทรายคือรอดไหม
0: เนื้อทรายมีทั้งหมดตอนนี้อยู่กับเราเนี่ยทั้งหมด12ตัวครับ
1: 12ตัวนะ
0: ครับที่รอดครับ
1: จากกี่ตัว
0: จาก20ครับ
1: คือไป8
0: ครับ
1: เนื้อทรายไป8นะฮะ
0: คือ
1: ตายไป8
0: ครับอันนี้จะเป็นภาพที่รอด
1: อันนี้ที่รอดนะฮะ
0: อันนี้คือเนื้ออันนี้ก่อนที่น้ำจะท่วมครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: เนื้อทรายนี่ตายไป8ตัวนะครับจาก20ตัวตัวนี้เหลือ12นะฮะ
0: ครับ
1: โอ้มูลค่าความเสียหายตัวนี้ประเมินยังไงฮะ
2: ถึงทั้งธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนื่องจากมันอยู่ใต้น้ำนะครับเราก็ดูว่าอุปกรณ์หลายตัวเนี่ยมันอยู่แช่น้ำมาเกือบอาทิตย์นะครับพวกปั๊มพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยคงจะซ่อมค่อนข้างยากบางตัวอาจจะต้องสร้างใหม่เลยเพื่อที่จะให้มาจะคุ้มกว่านะครับอุปกรณ์เรื่องจากเครื่องเล่นบางตัวเนี่ยเราเป็นเครื่องเล่นที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งตอนนี้ต้นทุนในการเอาเข้ามาจะสูงมากนะครับ
1: ครับ
2: ก็ลองดูว่าประมาณสักรวมอุปกรณ์อาคารสถานที่นะดูด้วยตาเปล่าในประมาณสัก 200-300 ล้าน
1: 300ล้าน
2: ครับแต่เพียงแต่ว่าคงต้องรอน้ำลดแล้วเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่านี้ครับ
1: ครับ300ล้านนี่คือรวมถึงมูลค่าความเสียหายของ
2: ธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะ
2: รวมด้วยครับ
1: ที่ว่าต้องมีคนเข้ามาเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเราไม่รวมตรงนั้นล่ะ
2: ดูตัวประมาณ100ถึง100กว่าประมาณ100กว่าล้านนะครับ
1: คือโดยเฉพาะเสียหายพวกทรัพย์สินเนี่ยประมาณ100กว่า
2: ใช่ครับ
1: ไม่รวมกับธุรกิจรายวันที่เราต้องรับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องแบกเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวพนักงาน
2: ยิ่งเฉพาะช่วงนี้เนี่ยธุรกิจสนสนุกมันเป็นธุรกิจที่เป็นตามฤดูกาลที
1: ่
2: จะเข้าปิดเทอมแล้วคือช่วงทำมาหากินช่วงเงินของเราปลายปีก็เป็นช่วงท่องเที่ยวอันนี้ก็จะหายไปหมดเลยครับ
1: ครับเอาง่ายๆคือตอนนี้คือแยกเป็น2ส่วนส
2: ่
1: วนหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจและอีกส่วนนึงคือทรัพย์สิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ย100กว่าล้านแน่ๆ
2: ครับ
1: ประกันภัยเป็นไงฮะ
2: ประกันภัยเรามีทุนอยู่ประมาณเกือบ200นะครับ
1: ครับทุนในที่นี้คือทุนเป็นทุนอะไรฮะ200เนี่ย
2: เรียกทุนอะไรเด้อพี่ทุน
3: ตัวทรัพย์สินพวกโรงเรือนสถานประกอบการอะไรต่างๆในส่วนนี้นะฮะเท่าที่ดูจากตัวกรมธรรม์ในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการทำประกันภัยไว้ในส่วนที่เป็น IAR ก็คือประกันภัยความเสี่ยงภัยในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นสถานประกอบการโรงเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องเล่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำไว้ด้วยเหมือนกันว่าความครอบคลุมในส่วนของรายการที่เป็นทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้มีส่วนอื่นอีกหรือไม่นะครับ
1: ครับนะฮะก็แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าทางประกันเขาจ่ายยังไงฮะเรื่อง
2: คือตอนนี้เราอ่านตามความเข้าใจของผู้ประกอบการเองนะครับว่ามันมีเขียนอยู่ว่าในเรื่องของการวงเงินที่คุ้มครองในแต่ละครั้งที่เบิกได้ไม่เกินในแต่ละครั้งนะครับ
1: เบิกได้ไม่เกินในแต่ละครั้งอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
2: 5ล้านครับ
1: 5ล้านบาท
2: นะครับ
1: คำว่าเบิกได้ไม่เกินแต่ละครั้งความหมายคืออะไรฮะ
3: เวลาพิจารณาเรื่องของการให้ความคุ้มครองต้องดูว่าภัยที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้ประกอบการทำความคุ้มครองในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วภัยไหนบ้างนะครับแล้วก็เวลาจะให้ความคุ้มครองก็ต้องดูว่าทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ต่อความเสียที่เกิดขึ้นจากภัยใดนะก็จะประเมินในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งที่เกิดภัยนั้นๆก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นในครั้งนี้ถ้ามีการทำประกันภัยในส่วนของตัวประกันภัยน้ำท่วมไว
1: ้ตัวประกันภัย
3: ดูความคุ้มครองที่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าความภัยน้ำท่วมตรงนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในครั้งนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ความคุ้มครองก็ไปดูว่าทำทุนในส่วนของความคุ้มครองทรัพย์สินแต่ละรายการไว้อย่างไรบ้างนะครับ
1: แล้วอย่าง5ล้านนี่คือยังไงฮะที่ว่า
3: เข้าใจว่าตัว5ล้านบาทเนี่ยอันนี้อาจจะต้อง อาจจะต้องไปดูนิดหนึ่งว่าตอนที่มีการทำประกันภัยไว้เนี่ยเวลาประเมินตัวทรัพย์สินที่จะให้ความคุ้มครองรวมถึงความคุ้มครองในแต่ละกรณีเนี่ยมันอาจจะมีมิติในเรื่องของหลายๆเหตุผลประกอบกันนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างกรณี ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมมันอาจจะมีวงเงินความคุ้มครองต่อครั้งไว้เท่าไหร่นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันก็คือว่ามันมีการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงภัยในเรื่องของน้ำท่วมมีการนำปัจจัยในเรื่องของผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี54มาประเมินประเมินเพื่อดูว่าทรัพย์สินที่ทำประกันไว้เนี่ยจะเอาทุนประกันภัยเท่าไหร่แล้วก็ไปกำหนดในความ
1: คือท่านรองอันนี้คือเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยเสียหายไปทรัพย์สินนะฮะเอาแค่ทรัพย์สินก่อนเราไม่รวมไปถึงไอ้ตัวธุรกิจเขาต้องเดินต่อทุกวันทรัพย์สินในตอนนี้สมมติตีสัก150เขาจะได้150ไหมฮะหรือจะได้แค่5ล้านเอาง่ายๆอย่างนี้ฟังง่ายๆอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อน
3: คือเนื่องจากในตัวรายละเอียดของตัวกรมธรรม์อันนี้ความคุ้มครองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะครับทางผู้ประกอบการเขาทำกำหนดในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมไว
1: ้
3: กำหนดทุนความคุ้มครองต่อครั้งไว้เพียง5ล้านบาท
1: ห้าล้านบาท
3: ใช่
1: คือทางฝั่งของตัวท่านรองเลยบอกว่าณวันนี้น้ำท่วมอ่ะเข้าใจแต่คุณทำประกันอุทกภัยไว้เนี่ย5ล้านบาทคุณได้ให้แค่5ล้าน
3: ก็
1: ง่ายๆอย่างนี้ถูกไหม
3: เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าทางผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเคลมไปที่ทางบริษัทประกันภัยแต่มีการพูดคุยกันละนะเดี๋ยวบริษัทประกันภัยก็คงส่งเจ้าที่เข้ามาสำรวจภัยแต่ว่าดูความคุ้มครองเบื้องต้นในส่วนของภัยน้ำท่วมนะครับมีจำกัดวงเงินไว้ที่5ล้านบาทนะครับ
1: 5ล้านบาท
2: ครับ
1: แล้วทำประกันเขาว่าไงฮะทำประกันของที่ทางพี่ปูไปคุยไว้
2: เนี่ยเขาบอกว่าจะเข้ามาวันนี้ก็มาแล้ว
1: อ๋อ
2: แล้
1: วมานี่ก่อน
2: เดี๋ยวคงต้องได้คุยกันหลังจากน
1: ี้แต่เอกสารเนี่ยเราทำประกันไว้อุทกภัยเนี่ย5ล้านครอบคลุมอยู่แค่5ล้าน
2: ก็เพราะเหตุภัยนี้เรามานั่งละมานั่งอ่านละเอียดก็เพราะตอนนี้ครับตอนแรกเราคิดว่าเรามี100กว่าล้าน
1: เพราะเราเองก็องตรงก็ไม่รู้จริงว่าน้ำมันจะท่วม
2: ครับ
1: ขนาดน
2: ี้ไม่เคยท่วมครับ
1: มันไม่เคยท่วมปี54ก
2: ็ไม่ถึงครับ
3: ไม่ถึง
1: ก็ไม่ถึงขนาดนี
2: ้ครับครับ
1: โอ้อ้าวโอเคเชิญครับ
3: จริงๆเขาทางสวนสยามก็ทำประกันไว้ครอบคลุมทรัพย์สินหลายรายการ
2: ครับ
3: แล้วทุนความคุ้มครองต่อรายการของทรัพย์สินเนี่ยวงเงินความคุ้มครองรวมเนี่ยจากข้อมูลในกรมธรรม์เนี่ยประมาณสัก194ล้านบาทเศษนะฮะแต่พอมาดูแยกความคุ้มครองในแต่ละภัยปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเป็นภัยน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิมิตความคุ้มครองไว้ที่5ล้านนะครับอันนี้เบื้องต้นจากข้อมูลในกรมธรรม์นะครับ
1: แล้วไอ้ประกันตัวใหญ
2: ่ครับ
1: ตัวใหญ่ที่เราไม่ได้พลัสมาเป็นอุทกภัยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันคลุมไหมฮะ
3: ต้องดูว่าภัยที่เกิดจริงๆเรื่องของ IAR นี่มันครอบคลุมทุกภัยอยู่แล้วถ้าเกิดความเสียหายนะฮะจากภัยใดๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นไปตามความคุ้มครองจะตามจำนวนที่เอากรมธรรม์ประกันภัยเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการทำประกันภัยเนื่องจากมันมีการกำหนดลิมิตเฉพาะภัยน้ำท่วมไว้ว่าถ้าเกิดภัยน้ำท่วมทรัพย์สินที่เสียหายจะมีวงเงินคุ้มครองไว้เพียงแค่5ล้านบาทนี่เป็นความตกลงระหว่างทางสวนสยามกับทางบริษัทประกันภัย
1: ครับซึ่งเอาจริงๆคือแต่ผมเองเขาทรงที่ผมดูนะผมเข้าใจไปเองนะสมมติว่าประกันทางฝั่งสวนสยามเนี่ยประกันเอาไว้ร้อยกว่าล้านใช่ไหมฮะมูลค่าความเสียหายในนี้ไอ้คำว่าประกันวงเงินประกันภัยที่คุ้มครองทั้งหมดเนี่ยแล้วมีพลัสก็มาเป็นไอ้ตัวอุทกภัยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมไปดูไอ้ตัวใหญ่มากกว่านะเพราะตัวใหญ่ไอ้คำว่าประกันภัยมันประกันอะไรมันก็มีอัคคีภัยใช่ไหมฮะมีแผ่นดินไหวมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง
2: ไม่
1: กี่อย่างเพราะว่าถ้าจะไปบอกว่าออกประกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะมายกไอ้เครื่องเล่นอันใหญ่ๆไปมันคงไม่มีใครมายกไปอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับที่ไอ้คำว่าการภัยตัวใหญ่เนี่ยถ้าสำหรับผมก็จะมองว่ามันมีไม่กี่อย่างจริงๆถ้าเป็นแบบสวนน้ำขนาดเนี้ยก็คือไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมจะมีอะไรครับ
2: ไม่มี
1: คน
3: ว่าตะไ
1: คร้ว่าวาตะไคร้ลมพัดไอ้เนี่ยสไลเดอร์ล้มลงมาคนขโมยสไลเดอร์ไปมันก็
2: ไม่มี
1: ถูกไหม
3: มันเรื่องประกันภัยมันเป็นเรื่องของข้อตกลงครับพี่หนุ
1: ่
3: มนะครับมันก็จะจริงๆมันคุ้มครองทุกภัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาผู้ประกอบการเขาประเมินความเสี่ยงเพื่อเอาประกันภัยเนี่ยเขาอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของการประเมินว่าเอ๊ะภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะไปจำกัดในส่วนของวงเงินความคุ้มครองทีเนี้ยไอ้ผลดีของการจำกัดความคุ้มครองตรงนี้ มันก็อาจจะส่งผลต่อตัวเบี้ยประกันภัยที่อาจจะต้องจ่ายตรงนี้ด้วยแต่โดยหลักการถ้าไม่ได้มีลิมิตในเรื่องของภัยน้ำท่วมไว้เนี่ยโดยหลักการต้องคุ้มครองทั้งหมดอยู่แล้วตามวงเงินนะครับ
1: แต่พอมันมีไปคุ้มครองแยกต่างหากเนี่ยมันก็ต้องไปแยกดูอีกทีนึงเลย
3: ใช่ใช่ครับ
1: ที่แบบนี้มันกลายเป็นขออภัยนะนี่ผมอันนี้ขอพอไม่เกี่ยวกับประกันนะผมขอโทษนะต้องบอกว่ามันก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนึง
3: ไม่ได้เป็นเรื่องของเหลี่ยมเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของความตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับทางบริษัท
1: ถ้างั้นก็ไม่ต้องทำอุทกภัยก็ได้ไม่ต้องทำไอ้ตัวน้ำท่วมก็ได้เลยฮะถ้างั้น
3: คือเวลาทำประกันเขาจะต้องประเมินความเสี่ยงที่เขาจะต้องเผชิญว่าอาจจะเกิดจากภัยไหนบ้างเพื่อจะกำหนดในเรื่องของความคุ้มครองกำหนดในเรื่องของตัวเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายทีเนี้ยทางสวนสยามอาจจะมีปัจจัยเรื่องของภัยน้ำท่วมที่อาจจะมองว่านะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะมองว่าภัยนี้อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากนักเพราะปี54ก็ไม่ได้รับผลกระทบก็เลยมากำหนดเป็นข้อยกเว้นจำกัดความคุ้มครองส่วนนี้ไว้เท่านั้นเองนะครับแต่โดยหลักการถ้าไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดความคุ้มครองส่วนนี้ก็จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนทุนที่ทำไว้นะครับ
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผอ.รอแป๊บนึงนะ
2: ได้ๆครับ
1: หลายเรื่องท่านผอ.เดี๋ยวคุณอ้นพี่คุณอ้นดิคุณแพรวเดี๋ยวมาพูดถึงตัวอ้นที่คุณเลี้ยง
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับเด
3: ี๋
1: ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
10: ๆว้าตาชิกล้อง V ซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
9: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
13: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
11: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
14: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: อาหารแมวคานิวา
17: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
15: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสวนสยามไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับทางฝั่งของตัวคุณแพรวก่อน
4: ค่ะ
1: คุณแพรวนี่ทำไอ้ฟาร์มตัวอ้นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: มันไอตัวอ้นมันคือตัวอะไรก่อนผมยังไม่ค่อยเข้าใจ
4: มันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับหนูอะค่ะแต่ว่ามันจะตัวใหญ่กว่า
1: ค่
4: ะถ้าถามสายสปีชีส์มันก็คือสปีชีส์หนูเป็นแต่เป็นหนูที่เป็นแบบเหมือนโดนไฟฉายโดนเลมอนนะคะ
1: นี
4: ่เนี่ยค่ะจะตัวใหญ่ขึ้น
1: มันเป็นหนูอะไรอะ
4: มัน
1: หนูนาอย่างเงี้ย
4: ตระกูลเดียวกับตุ่นค่ะมันจะอยู่ในดิน
1: อ๋อมันอยู่ในดินมันนอนในดินใต้ดินมันขุดลงไปนอน
4: ใต้ดินค่ะขุดลงในดินกินไผ่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดยคนเวลาที่เขาไปหาสัตว์ป่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะหาอ้นเนี่ยมากินอย่างเงี้ยคือขุดรูอยู่เวลาที่อยู่เขาค่ะมันจะมีขุยขุยอ่ะถ้ามีขุยขุยคือในนั้นอ่ะจะมีถ้าไม่ตุ่นก็คืออ้น
1: อ๋อคือผมเอาจริงผมไม่ค่อยได้เจอมันไม่ค่อยได้เห็น
4: มันเพิ่งจะเข้ามาเป็นที่รู้จักอย่างแพลวเริ่มเลี้ยงมาปีนี้ก็เข้าปีที่5ปีที่6ค่ะ
1: ค
4: แต่ก่อนก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันแต่ว่าเริ่มจากซื้อมาเลี้ยงดูเล่นก่อนแล้วมันน่ารัก
1: ครับ
4: พอมันน่ารักเราก็เลยเริ่มว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรจากเขาได้บ้างจากการที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มซื้อมาแต่ว่าซื้อมาเป็นอ้นวัยรุ่นก่อน
1: ครับ
4: อ้นวัยรุ่นแล้วก็เอามาเลี้ยงเขาพอเขาเริ่มผสมพันธุ์ได้เพาะพันธุ์ได้ค่ะเราก็เริ่มผสม
1: แล้วเขาก็คลอดลูกออกมา
4: ใช่ค่ะ
1: เราก็เริ่มส่งออกแล้ว
4: ยังค่ะ
1: ยัง
4: ไม่ได
1: ้
4: ใช่เราต้องรอก่อนเพราะว่าถ้าเราจะส่งออกเนี่ยเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แค่5ตัว10ตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะส่งออกได้เยอะขนาดนั้นคือเวลาเขามารับเนี่ยเขาจะมารับขั้นต่ำก็ประมาณ60ตัวขึ้นไป
1: โอ้โห
4: หรือ30
1: แพงไหมฮะตัวนึงเนี่ย
4: ราคาถ้าเป็นแต่ก่อนที่แพลวเลี้ยงค่ะราคาก็พอใช้ได้อยู่มันจะเริ่มจากคู่ละ 3,500 คู่ละก็คือไปเป็นตัวผู้ตัวเมีย
1: ครับเขาเอาไปทำอะไรฮะ
4: เขาจะไปเลี้ยงขุนค่ะเวียดนามเขาจะเอาไปขุนก่อนเพื่อที่จะเอาไปส่งต่ออะไรยังไงอันนี้เรา
1: ไม่ทราบ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะเอาไปขุนก่อน
1: ครับโอเคแล้วคุณเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวฟาร์มคุณเนี่ย
4: ที่ฟาร์มอ่ะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็300แต่300เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตัวโตทั้งหมดนะคะมันจะมีตัวเล็กด้วยที่คือน้องเพิ่งคลอดออกมาตอนนี้ก็มีอยู่มา40-50ตัวที่น้องอาร์มขึ้นไปดูข้างบนนะคะ
1: ครับ
4: นั่นคือตัวเล็กที่เนาะตอนที่น้ำมันมาค่ะเราต้องรีบช่วยเขาขึ้นไปก่อน
1: คุณแพรวนี่อยู่ที
4: ่นคร
1: นายก
4: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหท่วมเรียกว่าจมทั้งจังหวัด
4: ถูกค่ะประมาณ
1: ใช้คำว่าจมทั้งจังหวัด
4: ใช่ค่ะจมลงไปแบบที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมจากบ้านแพลวค่ะมันค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมือง
1: คร
4: ับพอมันอยู่ในตัวเมืองทีเนี้ยโอกาสที่น้ำมันจะเข้ามาค่ะมันไม่มีเลยดีกว่า
1: วันที่เกิดเรื่องมันวันนั้นมันวันที่เท่าไหร
4: ่วันที่27ค่ะ
1: 27นะ
4: 27ช่วงประมาณตี2กว่า
1: ๆตี2นะ
4: ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นคุณทราบไหมว่าจะมีฝนตก
4: ทราบ
1: จะตกแต่ไม่คิดว่าจะหนักแบบนี
4: ้
1: มีใครมาเตือนภัยมาบอกอะไรยังไงไหม
4: มีแต่แค่สัญญาณอะลามเตือนว่าตอนนี้น้ำถึงปริมาณริมตะดิ่งแล้วนะขอให้อ
1: ันนี้ภาคส่วนไหนที่เตือนยังไง
4: มันเป็นแอปค่ะแอปพลิเคชันที่มากับโทรศัพท์ค่ะมันขึ้นแจ้งเตือน
1: มาจากบพ.หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหม
4: ไม่แน่ใจ
1: หรือไม่ใช่นะ
18: ว่า
1: เป็นเซอร์บอร์ดแค
4: สต์น่าจะประมาณนั้นค่ะ
1: อันนั้นตอนเตือนมากี่โมง
4: เตือนมารอบแรกอ่ะ2 ทุ่มก่อน
1: สองทุ่มนะ
4: สองทุ่มริมแม่น้ำนครนายกซึ่งของแพลวเนี่ยมันอยู่ไกลจากริมแม่น้ำนครนายกมาก
1: ก็คิดว่าไม่ได้กระทบแน
4: ่ใช่ไม่ถึงแน่นอนยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าไม่เคยถึงปี
1: เขาบอกเลยคนที่อยู่ริมบริเวณริมน้ำให้ยกของสูงขึ้น
4: ใช่ยกของขึ้นที่สูงเลย
1: แต่เราอยู่ไกลอ
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่ะแต่ถามว่าเตรียมไหมก็เตรียมบ้างบางส่วนที่เราก็มองแล้วว่าเอ้ยของเรามันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาไม่คิดว่ามันจะเข้ามาถึงแน่นอนเพราะอย่างน้อยถ้ามาปากซอยก็ดักไว้ก่อนแล้วปากซอยก็จะแจ้งเตือนเราได้แต่ปากซอยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มาอีกช่วงนึง5 ทุ่มค่ะ
1: เตือนอีก1ครั้ง
4: 5ทุ่มก็เตือนอีก1ครั้ง
1: บอกว่า
4: เตือนเรื่องไฟให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าระวังไฟฟ้าจะ
1: ดับ
4: หรือว่าไฟฟ้าจะช็อตอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำมันขึ้น
1: ครับ
4: แล้วก็อีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายเลยคือตี 2
1: มาเตือนอีกแล้ว
4: ตี2เตือนนี่คือลุกแล้วค่ะก็คือลุกกันขึ้นมาแล้วอ่ะตี2เราก็มาเตรียมแล้วมาเข้าในมาดูในโรงอ้นทีนี้พอช่วงตี2ครึ่งคุณแม่ขี่รถมาจากปากซอยขี่มาบอกว่าอ้อน้ำมาถึงหน้าปากซอยเราแล้วนะลูกแต่มันไม่ได้เข้ามาค่ะน้ำมันไม่
1: น้ำถึงหน้าปากซอยแล้วนะ
4: ผ่านหน้าปากซอย
1: ออกผ่านไป
4: ผ่านไป
1: ไม่แวะ
4: ไม่แวะอ่ะมันก็ผ่านไป
1: ก็คิดไม่มีอะไร
4: ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรแต่ก็สแตนบายอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก็ยังไม่คิดอะไรว่าเฮ้ยมันจะต้องอะไรยังไงไหมมันไม่น่าจะเข้า
1: ครับ
4: พอช่วงเข้าใกล้ตีสามอะค่ะ
1: แค่ไม่ถึง1 ชั่วโมง
4: ใช่ค่ะมันไหลมารวมคือเหมือนถ้าอธิบายง่ายๆเหมือนฟาร์มเป็นแอ่งเลยค่ะ มาจากทุกทิศทางที่เข้ามาได้
1: เข้ามาทีเดียว
4: ฟึบเข้ามาเลยใช่
1: ฟึบแล้วก็อย่าง
4: น
1: ี้เลย
4: ใช่ค่ะพอฟึบเข้ามาแพลวก็เข้าไปในโรงอ้นเลยแพลวก็เปิดประตูโรงอ้นคือโรงอ้นอ่ะปกติเราจะปิดไว้ใช่ไหมคะให้น้องอยู่เราปิดไว้ทีนี้พอเราเปิดไว้มวลน้ำที่มันอยู่ข้างนอกรออยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
4: มันก็แบบทะลักเข้าไปเลย
1: มันดันอยู่แล้ว
4: ใช่มันดันรอที่จะเข้าอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเราเปิดแต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่รู้จะช่วยน้องยังไงเราก็ต้องเปิดพอเราเปิดเข้าไปเราจะปิดมันปิดไม่ทันแล้วค่ะแรงดันมัน
1: มหาศาล
4: มันมหาศาลมากเราก็เลยรีบวิ่งไปหาน้องก่อนไปดูน้องก่อนว่าบ่อไหนที่น้องพอยังพออยู่ได้ ก็ไปเราอ่ะพุ่งไปที่อ้นเล็กก่อนเพราะว่าอ้นเล็กอ่ะเขาดูแลตัวเองยังไม่ได้อยู่แล้วเขาบางตัวคือยังให้นมอยู่เลยแม่ยังให้นมอยู่เลยเราก็รีบเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่ซึ่งตอนนั้นเราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูก
1: ครับ
4: คุณพ่อก็อยู่ข้างนอกเราก็อยู่ข้างในคอยโกยอ้นนะคะจับอ้นตัวน้อยๆตัวน้อยๆค่ะขึ้นไปข้างบนบ้านเราขึ้นไปข้างบนบ้านเราระหว่างนั้นน้ำก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆพอน้ำทะลักเข้ามาเรื่อยๆค่ะบ่อที่เราทำไว้มันจะเป็นบ่อเป็นกระเบื้องข้างล่างจะเป็นปูนค่ะ
1: เป็น
4: เราเทปูนแล้วก็เกาะเป็นกระเบื้องเป็นบล็อกให้เขาอยู่ค่ะน้ำมันเริ่มดันมามันเริ่มแตกบ่อมันเริ่มแตกบ่อไหนที่แตกก็คือแตกแต่บ่อไหนที่มีแรงอัดมันก็ดันขึ้นพอดันขึ้นอ่ะน้องที่อยู่ในนั้นนะคะน้องก็ยังอยู่ได้เพราะว่าบ่อมันลอยแต่บ่อที่ไม่ลอยค่ะน้องก็พยายามตะเกียกตะกายเพราะว่าน้ำอ่ะมันเริ่มเข้าแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่มันมีหลายล็อกมากแล้วอ้นเรามีเกือบทุกบล็อกอะค่ะเราก็ต้องมองแล้วว่าเราจะต้องช่วยใครก่อนเราก็วิ่งไปช่วยฝั่งนี้พอเราไปช่วยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ว่ายน้ำแล้วน้องเขาจะร้องเหมือนเสียงแบบเหมือนเด็กอะค่ะคือร้องเหมือนแบบช่วยด้วยคือถ้าใช่ๆคล้ายๆแบบนั้นค่ะพี่หนุ่มเขาจะร้องแบบนั้นเลยคือแบบคือแบบร้องไปทั่วเราก็ถ้าจังหวะนั้นนะคะมันไม่ทันจริง
1: ๆมันว่ายน้ำกันไม่เป็นใช่ไหม
4: มันว่ายได้ค่ะพี่หนุ่มแต่น้ำมันแรง
1: อ๋อ
4: แล้วบางตัวอยู่ในบล็อกน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องก็แบบตะเกียกตะกาย
1: มันเหมือนกับโดนขังอยู่ใน
4: ใช่ค่ะเหมือนโดนน้องโดนขังอยู่ในบล็อกเราก็พยายามจะยกน้องขึ้นพยายามจะยกน้องขึ้นจังหวะนั้นน้ำก็ไหลมาเรื่อย
1: ๆ
4: ตัวไหนที่น้ำมันดันขึ้นบ่อพอน้องโผล่พ้นบ่อออกมาได้ค่ะน้องก็ลอยบางตัวก็ช็อก
1: ตาย
4: ใช่ค่ะมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่สวนสยามค่ะคือสัตว์บางตัวเขาไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้มันช็อกได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับเนี่ยตายอย่างนี้เลยนะฮะ
4: ใช่ค่ะก็คือตาย
1: คุณเลี้ยงเหมือนลูกนะ
4: ใช่ค่ะตั้งชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัวเวลาไปให้อาหารก็คุยกับเขาว่าเป็นยังไงลูกวันนี้เป็นยังไงเลี้ยงลูกด้วยนะรอบนี้อะไรเงี้ยคือเราอะเลี้ยงเขาเราจะรู้ว่าตัวไหนคลอดออกมาแล้วไม่เลี้ยงตัวไหนเป็นยังไงตัวไหนแบบคุยได้เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็คุยเล่นบางตัวก็มีเอาขึ้นไปนอนข้างบนด้วยก็มีเหมือนกัน
1: ล่าสุดนี้เสียหายไปเท่าไหร่คุณประมาณ
4: ถ้าตีกลมๆรวมโรงเรือนด้วยรวมจำนวนอ้นด้วยก็ประมาณ3 ล้าน
1: 3 ล้าน
4: ค่ะ
1: ประกัน
4: ไม่ได้ทำค่ะ
1: ไม่ได้ทำประกัน
4: เพราะว่าไม่คิด
1: ไม่คิดจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
4: ถูกต้องค่ะ
1: คือผมเข้าใจอย่างแล้วว่าบางทีคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่เคย
4: ถูก
1: ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อน
4: เลย
1: ถูกไหมฮะปี54ที่ว่าหนักที่สุดแล้วก็ไม่ได้ท่วม
4: ใช่ค่ะ
1: แต่อยู่ดีๆครั้งนี้มันดันท่วมขึ้นมาประกาศเตือน2 ทุ่มบอกให้คนที่อยู่บริเวณ
4: ริม
1: แม่น้ำเนี่ยอพยพของขึ้นเอาของขึ้นที่สูงแต่เราไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำนี่หว่า
4: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะเราอยู่ไกลออกไปกี่กิโลอ่ะ
4: ก็หลายโลอยู่ค่ะ4-6 โลมันเหมือนจะไม่ไกลแต่มันก็ไกลค่ะคือยังไงมันก็ไม่ถึงแล้วพื้นที่มันก็สูงมันสูงอ่ะความที่เรารู้สึกว่ามันสูงแล้วเรา
1: พอมา5 ทุ่มประกาศเตือนระวังไฟดับ
4: เตือนระวังไฟระวัง
1: พอมา2 ทุ่มบอก
4: น้ำมาแล้ว
1: น้ำมาแล้วนะ3 ทุ่มปุ๊บท่วมเลย
4: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยแต่เราช่วยไม่ทันแล้วถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะถ้าเราเห็นน้องแบบกำลังว่ายน้ำตะเกียกตะกายค่ะมันทำอะไรไม่ถูกคือเรามีแค่3 คนมันช่วยไม่ทันค่ะแล้วคนจับอ้นได้มีแค่แพลวคนเดียวเพราะว่าแพลวเลี้ยงแพลวรู้ว่าตัวไหนกัดตัวไหนไม่กัดแล้วทีนี้พอตกใจปุ๊บอ่ะเขาจะตื่นตระหนกใครจับก็จะกัดใครจับก็จะกัดมันจะเป็นอารมณ์นั้นเราก็ช่วยเต็มที่เท่าที่เราช่วยได้แล้วค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
1: มีอย่างอื่นเสียหายไหมฮะนอกจากตัวอ้น
4: ก็โรงเรือนค่ะโรงเรือนก็พังยับหมดเลยแล้วก็มีรถอีก2 คันจมน้ำเอาออกไปไม่ทันเหมือนกัน
1: จมน้ำไปด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: คนแถวนั้นก็คือเรียกว่าเดือดร้อนกันหมดเลย
4: คนแถวนั้นถ้าซอยบ้านแพรอ่ะมีแค่แพร
1: ฮะ
4: เพราะว่ามันอยู่สุดซอยค่ะมวลน้ำทั้งหมดไหลมารวมที
1: ่มันไหลไปที่สุดซอย
4: ใช่ค่ะไหลมาที่ฟาร์มแพรหมดเลย
1: โอ้แสดงสโลปอย่างนี้ฮะ
4: ใช่ค่ะมีบีบ้านก่อนถึงฟาร์มแพลก็ได้รับความเสียหายแต่น้ำถึงประมาณเข่ายังไม่ถึงเอวแต่ของแพลอ่ะเอวเลยข
1: ึ
4: ้นเอวเลยคือน้ำ
1: ในคืนนั้นเลยใช่ไหมเอวในคืนนั้นเลย
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคอย่างนี้ไม่มีประกันนี้มันมีส่วนไหนอะไรยังไงทำมันโอ้เหนื่อยเลยคอพอถอนหายใจเลยคอพอถอนหายใจเลย
3: คือต้องเรียนอย่างนี้พอไม่มีประกันภัยเนี้ยอยากจะแนะนำแล้วกันว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการประเมินนิดหนึ่งว่าเวลาทำธุรกิจเนี้ยมันมีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวอาคารทรัพย์สินต่างๆที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวสต็อกสินค้าหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็อาจจะต้องนำเรื่องของการประกันภัยเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยในการเยียวยาตรงนั้นนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันภัยตัวทรัพย์สินซึ่งมันจะครอบคลุมในส่วนของทุกภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาประสบภัยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวประกันภัยอันนี้ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเยียวยาได้ในระดับหนึ่งแต่มันคงต้องประเมินในเรื่องของการทำประกันภัยให้มันสอดรับกับตัวเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายด้วยครับ
1: จะตื่นตระหนกไหมก็ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ก็เตรียมตัวไว้ให้ดี
2: ๆ
1: นะฮะเตรียมตัวให้ดีคือเตรียมแล้วเก้อดีกว่าเผลอแล้วมันจมอ่ะถูกไหมฮะ
2: คร
1: ับ สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะคือเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันก็ลองดูฮะเตรียมอะไรไว้ได้ก็เตรียมไว้เนาะต่อให้มันจะเกอร์ก็เตรียมไว
2: ้ครับ
1: เผลอแล้วจมนี่ไม่เอานะจ๊ะไม่ไหวแล้วจริงนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
18: โหนกระแสจากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดย
20: คานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
21: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
22: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
23: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
24: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
25: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
26: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
25: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิง IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
27: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
28: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับ
0: เป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
6: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทาง Facebook และทาง SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2569ครึ่งปีผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างภาพรวมที่เราคุยกันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแฟรนไชส์ในปีนี้ได้รับผลกระทบจากหลายๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะราคาพลังงานที่แพงขึ้นรวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายทีนี้ล่ะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะผลักดันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนวันนี้พูดคุยกันอีกวันนึงนะคะกับคุณสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วภาพรวมของแฟรนไชส์ในปี69ทีนี้ต้องถามถึงแนวโน้มแล้วค่ะครึ่งปีหลังดูแล้วทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงชั่วโมงนี้เลยก็ยังไม่มีสัญญาณใดนะครับที่บอกว่าปัญหาของครึ่งปีแรกเนี่ยมันได้รับการแก้ไขสภาพเศรษฐกิจก็ยังไม่มีทิศทางที่เราจะเห็นว่ามันจะเติบโตขึ้นถูกไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่มันสูงเนี่ยก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีสัญญาณใดดีๆอาจจะต้องโดยภาครัฐนะครับอาจจะต้องโดยสถานการณ์โลกหรือโดยอย่างอื่นที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันมีความน่าสนใจในการลงทุนใช่ครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือธุรกิจแฟรนไชส์มันขยับตัวก่อนทุกธุรกิจอยู่แล้วครับสมมุติถ้าสัญญาณเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่เนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์ในวิ่งนำหน้าอยู่แล้วครับเพราะทุกคนเหมือนอั้นไว้นะฮะอั้นไว้เนี่ยเก็บเงินไว้พยายามจะลงทุนแต่ wait and see มานานนะครับรอจังหวะมานานพอเห็นสัญญาณดีเนี่ยพวกนี้พุ่งตัวก่อนเลยแล้วก็ซื้อแฟรนไชส์ไปลงทุนก่อนเลยอันนี้นี่เป็นภาคปกติของธุรกิจแฟรนไชส์เราเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็หวังว่าปลายปีอาจจะมีอะไรดีๆนะครับที่เข้ามาทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยสามารถจะก้าวกระโดดได้นะครับครับ
1: ค่ะแล้วเห็นหลายๆธุรกิจเริ่มนำ AI หรือว่าพวกดิจิทัลต่างๆเนี่ยมาใช้ตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้ช่วยได้มากไหมคะ
2: ครับประเด็นเหล่านี้นะครับผมเคยแสดงความเห็นกับสมาชิกผมนะครับข้างในสมาคมแฟรนไชส์ว่าระหว่างที่เราอยู่ในสภาพที่มันสภาพเศรษฐกิจอันเนี้ยการขยายตัวการต่างๆต้องชะลอต้องสะสมพลังเนี่ยทุกฝ่ายคืองานที่ต้องทำเนี่ยก็คือกลับมาดูแลบ้านตัวเองก่อนนะครับว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยมีปัญหาใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนเพื่อว่าเมื่อถึงสภาพที่มันพร้อมแล้วเนี่ยเราจะได้มีความพร้อมที่จะกระโดดสปริงบอร์ดอันนี้ไปไม่ใช่พอคนอื่นพร้อมเรายังง่อยเปรี้ยเสียขาอยู่เลยเนี่ยเรายังไม่มีอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือความพร้อมเลยเนี่ยก็จะกระโดดตามเขาไม่ทันถูกไหมครับสำหรับเรื่อง AI ก็เหมือนกันนะครับผมว่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะศึกษาเรียนรู้และ apply มันมาใช้กับธุรกิจตัวเองได้ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนในการบริหารจัดการ operation ต่างๆนะครับระบบบัญชีซึ่งบางครั้งแล้วเราอาจเคยมีปัญหาเป็นข้อจุดอ่อนข้อบกพร่อง AI มันช่วยเราได้เนี่ยคุณต้องศึกษาละและต้องตัดตอนเอามาใช้อาจจะไม่ได้ใช้แบบเต็มที่หรือแบบผู้รู้ทั่วไปแต่คุณจำเป็นจะต้องศึกษามันเพื่อเอามาดูว่าข้างในธุรกิจเราเนี่ย AI มันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างลดต้นทุนอะไรเราได้บ้างจำเป็นครับในภาวะแบบนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้หลายๆท่านต้องสนใจแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะประกาศเหมือนกับเปิดตัวมาเลยอย่างยิ่งใหญ่เลยกระทรวงพาณิชย์นะคะรัฐบาลเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการเนี่ยไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus คือรัฐเขาจะมาช่วยอุดหนุนจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% เลยนะคะแต่ว่ารู้สึกจะจำกัดแค่ 10,000 สิทธิ์ตรงนี้คุณสุทธิชัยมองว่ายังไงบ้างคะกับนโยบายนี
2: ้ผมก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับคือภาครัฐเวลามีนโยบายที่มาช่วยธ ธุรกิจแฟรนไชส์หรือช่วยที่เป็น SME ขนาดเล็กๆเนี่ยผมก็จะยินดีทุกครั้งนะครับส่วนหนึ่งก็คือครั้งนี้นะครับที่ประกาศนโยบายมา1เนี่ยก็จะมีเพดานในการช่วยเหลือเหมือนกันไม่ได้ช่วยครึ่งนึงนะครับก็ช่วยแค่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ1รายเพื่อเป็นการกระจายให้กับ SME รายเล็กๆหลายๆรายจะได้รับสิทธิ์นั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่น่ายินดีผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีผลดีสำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กหรือ product franchise นะครับที่มันจะถึงรากหญ้าได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็น่าจะมีผลดีนะครับสำหรับอันนี้นะครับ
1: ค่ะนอกจากนโยบายที่อุดหนุนตรงนี้แล้วเนี่ยทางเราเคยมีการพูดคุยหรือว่านำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะว่าอยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในด้านไหนบ้างอะคะ
2: ที่จริงแล้วเนี่ยธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยถ้าเราแยกกันถ้าเป็นรายที่แข็งแรงแล้วที่ใหญ่แล้วเนี่ยเขาเพียงแค่ต้องการแค่โอกาสบางอย่างเท่านั้นเองแต่สำหรับรายเล็กๆเนี่ยมันขาดทุกด้านนะครับขาดเงินทุนนะครับขาดเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในการแสดงงานขาดเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าซึ่งเขาเป็นรายเล็กเขาซื้อของได้น้อยต้นทุนก็แพงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นกรณีของรายเล็กเนี่ยถ้าเราจะมีโอกาสช่วยเขาถ้าภาครัฐจะมีโอกาสช่วยเขาอย่างเช่นช่วยให้เขาได้มีโอกาสแสดงงานมีงานมีการแสดงงานภายในประเทศเนี่ยเยอะแยะเลยทั้งกรุงเทพและทั้งหัวเมืองต่างๆตามต่างจังหวัดนะครับพยายามให้รายเล็กๆที่มี potential พอเนี่ยให้เขามีโอกาสไปแสดงงานซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้เขาไปแสดงตนแสดงว่าเขาเนี่ยเขาอยู่ในธุรกิจแฟรนไชส์นะเขามีสินค้าดีนะเขามีบริการที่ดีนะราคาน่าจับต้องนะประกาศให้คนรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติถ้ารายเล็กๆแบบนี้เวลาไปออกบูธในงานแฟรนไชส์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับเขาก็อาจจะไม่ไหวดังนั้นถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแบบนี้ที่จริงภาครัฐสนับสนุนอยู่แล้วนะอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็ภาครัฐก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วนะครับสนับสนุนให้สม่ำเสมอให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทุกคนก็จะได้โอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเราคุยค้างกันไว้ว่าแฟรนไชส์เนี่ยก็มีทั้งจากไทยแล้วก็มีแบรนด์ต่างประเทศด้วยซึ่งคุณสุทธิชัยบอกว่าของต่างประเทศเนี่ยเขาโตมากเลยเพราะว่าเขาสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันแบรนด์ไทยยังต้องแบกรับอีกหลายเรื่องตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีหลายเรื่องนะครับคือจริงๆผมก็อาจจะไม่ได้ทราบถึงทุกแง่มุมนะครับแต่อันดับแรกเลยเนี่ยคือเงินทุนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำนะครับธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราง่ายๆเลยสินเชื่อบ้านเราก็ยังดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับถ้าเทียบกับคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าอันดับแรกนะฮะ
1: โอ้แค่นี้ก็น็อกแล้ว แค่นี้ก็หนักแล้ว
2: ครับ คืออันดับ2เนี่ยแฟรนไชส์ที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยบ้านเราจ่ายภาษีกันเต็มหมดเลยนะฮะทุกเม็ดนะฮะทุกเม็ดที่เปิดบิลเนี่ยนะครับก็จะจ่ายแวดจ่ายภาษีอะไรต่างๆกันค่อนข้างจะเต็มอยู่นะครับก็3คือต้นทุนของวัตถุดิบที่เขาชิปของเข้ามาเอาง่ายๆเลยผมขออนุญาตเอ่ยเลยต้นทุนจีนถูกกว่าเราเยอะฮะ
1: ค่ะใช่
2: ถูกไหมครับแล้วเขานำเข้ามาในส่วนของเขาเองเนี่ยเข้ามาทิ้งมากมายนะครับเพราะว่าเขาสามารถเขามีทุนเยอะเขาก็ขยายสาขาได้มากภายในครั้งเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่จะตั้งราคาขายเนี่ยให้ต่ำกว่าราคาที่เป็นราคาตลาดละกันเอาง่ายๆนะครับถูกไหมฮะก็เป็นข้อได้เปรียบแบบนี้ผมลองยกตัวอย่างเลยมันมีเครื่องดื่มนะฮะชานมไข่มุกละกันผมขออนุญาตพูดถึงแต่ก่อนหน้านี้นี่เราก็ขายของเราดีๆอยู่เนี่ยนะครับก็สมาชิกหรือว่าผู้ที่ประกอบการอยู่เนี่ยก็แข่งขันกันในพวกเราหรือแข่งขันกับสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยก็โอเคนะก็รู้สึกมันแข่งขันกันได้อยู่ดีๆวันดีคืนดีมีต้นทุนมาจากจีนเขาสามารถจะตั้งราคาชานมไข่มุกเนี่ยอยู่ที่ราคาต่ำมากนะฮะเอาว่าต่ำมากแล้วกันนะครับจนคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะมันไม่ได้ต่ำกันถูกกัน2บาท3บาทนะมันต่างกันเป็น10 20 30บาทแบบเนี้ยใช่ครับมันเลยทำแล้วอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้จะแข่งยังไงพอเราไปเช็คดูโอ้โหทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยแก้วมาจากจีนวัตถุดิบมาจากจีนแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ในร้านนะครับที่ตกแต่งเนี่ยไม่ได้ใช้คนไม่ได้ใช้ช่างไทยนะฮะคนจีนขนมาเป็นตู้เลยฮะแล้วก็มาประกอบเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยที่เขามาลงทุนเนี่ย คนไทยไม่ค่อยได้ประโยชน์นะสำหรับอันเนี้ย
1: จะต้อง
2: แต่ต้อง
1: เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้ามาควบคุมหรือว่าดูแลน่าจะดีนะคะ
2: อันเนี้ยถ้าพูดแล้วก็เกินอำนาจเราไงครับมันก็เกินอำนาจของคนนำธุรกิจจะไปยืนฟ้องเขายังไงจะไปทำอะไรเขายังไงมันทำไม่ได้ครับมันก็แล้วแต่ภาครัฐจะต้องมีกฎกติกามารยาทให้มันคุ้มครองพูดง่ายๆนะคุ้มครองผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ไม่ใช่ให้ได้เปรียบนะฮะไม่ใช่ได้เปรียบให้แข่งขันได้ใช่ครับคนไทยมันมีประสิทธิภาพในการแข่งขันครับถ้ามันแข่งขันได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันเหมือนอ้าวแต่สองสามเรื่องนี้เราก็ไม่รู้จะแข่งยังไงแล้วจนบางคนถอดใจเลย
1: เห็นด้วย
2: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
2: มีหลายธุรกิจนะฮะถอดใจเลิกประกอบการและการเป็นตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำแข่งแล้วกันไปเอาของจีนมาขายเลยหมดเรื่องถูกไหม
1: ค่ะ
2: เออเนี่ยเห็นชัดๆเลยข้างในธุรกิจแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่โปรเทคผู้ประกอบการไทยนอกจากเขาไม่โตเนี่ยเขายอมตายนะฮะเขายอมตายเลยข้างในธุรกิจบ้านเราเพื่อไปเอา product มาจากประเทศต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วอย่างนี้ถามว่า SME ไทยเราจะโตจากอะไร
1: ค่ะ
2: มันไม่รู้จะโตจากอะไรนะเพราะมันเริ่มต้นมันก็เสียเปรียบจนท้ายสุดแล้วก็แข่งขันไม่ได้อยู่อย่างดี SME ไทยที่ผ่านจาก SME ไปเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นได้เนี่ยมันยอดเยี่ยมนะฮะมันเก่งกล้าสามารถเลยครับถ้าดูอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะคุณสุทธิชัยคะสุดท้ายค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแฟรนไชส์หรือว่ารวมถึงคนที่กำลังคิดจะมาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในเวลาวันนี้บ้างค่ะ
2: ครับก็มี2ด้านนะครับ1เนี่ยก็คือแฟรนไชส์หรือเจ้าของแฟรนไชส์ทั่วไปนะครับถ้าในภาวะแบบนี้ผมในนามของสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นนะครับก็ยังยืนยันว่าธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ดีเป็นธุรกิจที่ให้โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ยังมีอนาคตดีอยู่เพียงแต่ว่าสภาพเศรษฐกิจต่างๆมันต้องเอื้ออำนวยมันต้องประกอบกันด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการผมก็ให้กำลังใจท่านใดที่มีปัญหาท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการโอกาสต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางสมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นได้นะครับ FLA เราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับสำหรับสมาชิกหรือสำหรับผู้ที่ประกอบการแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับส่วนสำหรับผู้ที่มีทุนและสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์อยากลงทุนและอยากจะลงทุนในแฟรนไชส์เพราะรู้ว่ามันลดความเสี่ยงก็สามารถเหมือนกันนะครับที่จะติดต่อเข้ามาที่สมาคมเราได้นะครับเพื่อรีเช็คกันว่าเอ๊ะฉันสนใจธุรกิจแบบนี้แนวโน้มของสมาคมคิดว่าธุรกิจแบบนี้เป็นยังไงโดยงบประมาณที่ลงทุนเนี่ยมันเป็นจริงไหมที่มันจะคืนทุนภายในระยะเวลาที่เขาบอกกันเข้ามารีเช็คกันได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมาคมแฟรนไชส์เราเนี่ยเรามีอาจารย์คณาจารย์เนี่ยที่เป็นกูรูผู้รู้มากมายในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะมีผู้รู้ในเรื่องแฟรนไชส์เนี่ยมันอยู่ในสมาคมนี้แหละครับนะครับทุกท่านทั้งอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ยินดีที่จะให้ความรู้หน่วยงานใดที่ต้องการให้วิทยากรเราไปบรรยายไปอธิบายหรือไปบอกกล่าวว่าอ้าวกำเงินก้อนนึงนะสำหรับซื้อแฟรนไชส์คุณต้องดูอะไรบ้าง1 2 3 4 5อย่าละเลยเรื่องเหล่านี้เพื่อให้การลงทุนของคุณเนี่ยมันลดความเสี่ยงได้จริงแล้วสามารถทำเงินได้จริงเราก็จะมีวิทยากรที่ไปบรรยายทั่วประเทศเลยนะครับมากมายนะครับปีนึงเราปีนึงเราบรรยายเป็นหลายสิบรายการหลายร้อยนะครับที่มีวิทยากรที่จะไปให้ความรู้นั่นก็เป็น2มุมนะครับผู้ประกอบการกับผู้ที่สนใจจะลงทุนมีทั้ง2ด้านเลยครับนะครับเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
1: เยอะมากมากเลยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งผู้ประกอบการแฟรนไชส์เองแล้วก็ผู้ที่สนใจลงทุนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยมากมากเลยนะคะ
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะและทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้ค่ะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์18:45 นวันนี้ดิฉันไซเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106 วิ
4: วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครอง

0: วัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
1: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

0: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
4: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
5: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
6: ้วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
7: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันสายเบนจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31Book Expo Thailand 2026จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือ PUBAT การออกบูธจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชื่อดังนักอ่านจะได้พบกับหมวดหนังสือ7โซนได้แก่โซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือนิยายวาย Wonder Why โซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น Book Wonderland โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือเก่าและโซนหนังสือต่างประเทศพร้อมมีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษพบกับส่วนลดจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปกันได้นะคะกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจต่อกันที่เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026 International จันทบุรี Gems and Jewelry Festival 2026เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกนักออกแบบผู้นำเข้าครูช่างและช่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พบปะกับผู้ซื้อทั้งไทยและต่างชาติและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวข้องมากมายได้แก่พลอยดิบพลอยเจรไนวัตถุดิบประกอบอัญมณีเครื่องประดับอัญมณีและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติ ไปกันได้นะคะวันที่4ถึง8ธันวาคม2569ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center และตลาดพลอยถนนสีจันทร์ค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569หรือ2026วันนี้เอาว่าช่วงเที่ยงบ่ายนิดหน่อยนะครับผมว่าฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็ในจังหวัดอื่นๆก็เริ่มที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับมวลน้ำหรือว่าน้ำที่จะท่วมในรอบ2มันมีความเป็นไปได้ในหลายๆพื้นที่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดอื่นๆครับหลายๆพื้นที่น้ำที่ท่วมอยู่เดิมจากเกือบ1สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ลดเลยวันนี้ยิ่งเจอฝนเข้าไปอีกก็อ่วมเพิ่มเติมบางพื้นที่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ท่วมก็ยังคงจะต้องระมัดระวังอยู่บางพื้นที่ท่วมไปแล้วน้ำลดไปแล้ววันนี้กลับมาท่วมได้อีกก็เป็นเพราะว่าพอฝนมันตกหนักพอสมควรอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ตกแทบจะทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องนะครับแต่สักพักเดียวเนี่ยบางทีก็ท่วมแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อตอนบ่ายวันนี้นะครับเอาละแวกบ้านผมอะถนนเทพรักษ์ออกไปทางสำโรงออกไปทางศรีนครินทร์เนี่ยนะครับพอดีผมก็มีธุระที่จะต้องขับออกไปหลังจากที่ฝนตกแล้วก็หยุดตกตอนนั้นก็อยู่ในราวสักบ่าย2บ่าย3ประมาณนั้นหลังจากตกไปสักพักเนี่ยพอขับออกจากถนนในซอยบ้านผมออกไปถนนเทพรักษ์เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางสำโรงนะครับไปเรียกว่าไปตัดกับถนนสุขุมวิทเนี่ยน้ำก็เริ่มท่วมพอสมควรแล้วและถนนสุขุมวิทตรงแถวสำโรงก็ท่วมแล้วเท่าที่ทราบคือออกไปทางศรีนครินทร์ก็ท่วมเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์กันไปในแต่ละวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เป็นสุดสัปดาห์อีกครั้งนะครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่แล้วน้ำท่วมกันหนักมากอย่างที่ผมน่าจะเคยพูดเลยคือผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยไม่ท่วมแต่พอออกมานอกหมู่บ้านออกมาถนนใหญ่ออกไปตรงนู้นตรงนี้ถนนในละแวกแถวบ้านผมเนี่ยนะครับก็ท่วมเพราะฉะนั้นก็ยังดีหน่อยตรงที่ไม่ได้ท่วมบ้านแต่จะไปไหนก็ลำบากในขณะที่หลายๆท่านที่น้ำท่วมเข้าถึงบ้านบางทีเข้าบริเวณบ้านและที่หนักๆเลยก็คือเข้าถึงในตัวบ้านเนี่ยอันนี้ก็น่าเห็นใจจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะผ่านวิกฤตฝนตกมาอย่างต่อเนื่องน้ำเหนือไหลหลากมาอีกด้วยแล้วก็ไม่เจอกับภาวะน้ำท่วมหนักไปกว่าเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วละกันนะครับมาพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมส์ครับเอเชียนเกมส์หลังจากที่ทัพนักกีฬาของไทยเราเมื่อวานนี้รวมถึง2วันก่อนก็คือวันพุธที่30กับเมื่อวานนี้คือพฤหัสบดีที่1ต่อเนื่องกันยามาเข้าตุลาเนี่ยนะครับเราไม่ได้เหรียญทองเพิ่มหยุดอยู่ที่12ทองมาตั้งแต่เมื่อ3วันก่อนหลังจากเมื่อ3วันก่อนคือเมื่อวันอังคารเนี่ยเราได้3ทองเลยแล้ว2วันหลังสุดที่ผ่านมาไม่ได้ทองเพิ่มได้1เงินเมื่อ2วันก่อนแล้วก็1เงินกับ3ทองแดงเมื่อวานนี้แต่พอมาถึงวันนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ ึ่งวันเช้ามาจนถึงช่วงบ่ายทัพนักกีฬาของไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาหญิงสามารถคว้าเหรียญทองมาได้เพิ่มเติมในวันนี้อีก3เหรียญทองเลยทีเดียวก็เลยทำให้ผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราถึงตรงนี้คว้าไปแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้วก็17เหรียญทองแดง2วันก่อนผมพูดไปแล้วนะครับว่าการที่ไทยเราได้12ทองในครั้งนี้ก็เท่ากับเมื่อ4ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยก็แข่งกันที่หางโจวของจีนเราได้12ทอง14เงิน32ทองแดงในขณะที่ย้อนกลับไปอีก4ปีก่อนนั้นก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ปี2018ที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็เมืองปาเลบังของอินโดนีเซียนะครับครั้งนั้นเราได้11ทอง16เงินกับ46ทองแดงย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วปี2014ครั้งนั้นเนี่ยไม่น่าขออภัย2014ครั้งนั้นเอเชียนเกมส์จัดที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้เราก็ได้12ทอง7เงินแล้วก็28ทองแดงย้อนกลับไปปี2010ก็คือเมื่อ16ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ที่กวางโจวของจีนเราได้11ทอง9เงินแล้วก็32ทองแดงที่ผมไล่ย้อนกลับไปเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าในเอเชียนเกมส์หลายครั้งหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยทัพนักกีฬาของไทยเราก็ได้เหรียญทองอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลักๆ10กว่าทองเรียกว่า10กว่าทองเล็กน้อย11 12ทองย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วปี2006เอเชียนเกมส์ครั้งนั้นก็ที่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์เราได้13ทอง15เงิน26ทองแดงปี2002ไหนๆย้อนก็ย้อนไปหน่อยปี2002ที่ปูซานของเกาหลีใต้เราได้14ทอง19เงินกับ10ทองแดงแล้วก็ย้อนกลับไปจะมาย้อนกลับไปให้ถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1998มาถึงปีนี้ก็คือเมื่อ28ปีที่แล้วครั้งนั้นเนี่ยในฐานะเจ้าภาพเราก็ได้เหรียญทองเยอะกว่าครั้งอื่นๆล่ะก็คือ24ทอง26เงินแล้วก็40ทองแดงหลังจากนั้นมาเนี่ยเราได้อยู่ที่เกณฑ์ประมาณ12 13ไม่เกิน14ทองมาตลอดนะครับแต่มาถึงครั้งนี้เราได้ไปแล้ว15ทองแล้วเราก็ยังอาจจะยังมีลุ้นอีกเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะไปถึงพิธีปิดการขันอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้คืออาทิตย์ที่4ตุลาคมตอนนี้เราได้ไปแล้ว15ทอง11เงินแล้วก็17ทองแดงโดยในจำนวนนี้พอวันนี้นักกีฬาหญิงของไทยเราคว้าเหรียญทองได้ทั้ง3เหรียญเลยก็ทำให้จากทั้งหมด15ทองที่ไทยเราได้เนี่ยนะครับเป็นผลงานของนักกีฬาชาย6ทองหญิง6ทองเท่ากันส่วนอีก3ทองที่เหลือเนี่ยเป็นประเภทคู่ผสมไงคือสรุปแล้วก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายร่วมกันอีก3ทองเพราะนั้นก็มีนักกีฬาชายเนี่ยได้ไป9ทองนักกีฬาหญิงก็ได้9ทองกันแต่รวมแล้วก็คือ15ทองนะครับเพราะว่ามันมีเป็นประเภทคู่ผสมอยู่3ทองด้วยกันวันนี้ครับไล่เรียงเหรียญทองที่13ของนักกีฬาไทยเราได้มาจากการขันเรือใบจากนั้นเหรียญทองที่14ได้จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเรือใบนี่ก็คือเรือใบหญิงนะครับในประเภท ILCA 6แล้วก็มาเหรียญทองที่15ก็ได้มาจากมวยสากลหญิงในรุ่น54กิโลกรัมซึ่งเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของทีมมวยสากลของไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เลยเงินกับทองแดงนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับได้หนึ่งทองจากน้องโฟกัสนักชกหญิงนัทนิชชาเนี่ยนะครับลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่เมื่อวานได้พูดแล้วนะครับว่าตามผลงานเทียบกับคู่ชิง ที่เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วแล้วก็เป็นแชมป์ของเอเชียนเกมส์มาแล้วเป็นนักชกสาวจากเกาหลีเหนือเนี่ยเราอาจจะดูเป็นรองในเรื่องของโปรไฟล์และความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีตแต่วันนี้นักชกไทยของเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ชนะไปได้อย่างสวยงามแม้ว่าก่อนที่จะมีการประกาศผลเนี่ยเป็นทางการหลังจากชกครบไป3ยกเนี่ยแฟนในบ้านเราที่ดูจากการถ่ายทอดสดรวมตัวเองด้วยก็ลุ้นเหมือนกันว่าเราจะได้รับการชูมือแล้วก็เป็นผู้ชนะคว้าเหรียญทองได้หรือเปล่าแต่ก็คิดอยู่นะครับว่าเราก็ไม่ได้เป็นรองแล้วเราก็น่าจะได้และสุดท้ายก็ได้จริงๆนะครับมาพูดถึง3ทองของนักกีฬาไทยเราในวันนี้เลยนะครับอย่างที่ได้บอกนะครับเริ่มจากเรือใบนะครับคือการแข่งเรือใบในวันนี้นักกีฬาของไทยเราที่ได้เหรียญทองเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะครับไล่เรียงมาเริ่มจากเรือใบนะครับเรือใบเนี่ยเป็นเหรียญทองที่13นั่นก็คือโซเฟียมอนโกเมอรี่นี่ก็เป็นนักเล่นใบสาวลูกครึ่งไทยเป็นการเหมือนกันเรื่องลูกครึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยโดยตรงที่เรามีลูกครึ่งเข้ามาช่วยเสริมกำลังทัพทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันนี้อยู่หลายคนกีฬาชนิดอื่นโดยเฉพาะในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็เห็นได้ว่าเราก็มีนักกีฬาลูกครึ่งที่เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราแล้วก็สามารถสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้ซึ่งล่าสุดในวันนี้โซเฟียมอนโกเมอรี่นี่ก็เป็นนักกีฬาเรือใบลูกครึ่งไทยเหมือนกันที่คว้าเหรียญทองได้ในประเภทดิงกี้หญิงในคลาสILCA 6หรือว่า6เนี่ยครับก็ส่งผลให้เธอการที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็ทำให้เธอได้ตั๋วหรือได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าคือปี2028ด้วยก็คือได้สิทธิ์จากการได้เหรียญทองหรือเป็นแชมป์เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับนี่เป็นนักเล่นใบสาวลูกครึ่งไทยเหมือนกันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ครับคือชื่อเต็มของเธอนี่ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในทีเดียวจากนั้นครับเหรียญทองที่14ของทัพนักกีฬาไทยในชิงเกมส์ครั้งนี้ก็คือได้จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงซึ่งสองสาวนักตบลูกยางชายหาดไบรท์กับเบสสองสาวที่ชื่อนามสกุลยาวทั้งคู่เนี่ยนะครับไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์และเบสวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอาชนะคู่ของจีนคือเซียซินยี่และหยันสู่ที่เป็นแชมป์เก่าอย่างสุดมันเลยครับ2-1เซตแรกไบรท์เบสสองสาวไทยชนะก่อน21-17เซต2คู่แชมป์เก่าของจีนเอาชนะกลับได้สวยหรูเลยครับ21-13ก็ต้องมาชี้ขาดกันที่เซตสุดท้ายซึ่งจะเล่นกันใครถึง15แต้มก่อนชนะซึ่งเซตสุดท้ายสองสาวไทยก็มารวมพลังกันฮึดอีกครั้งแล้วก็ชนะได้โดยถือว่าเธอ2คนเนี่ยเล่นได้อย่างแบบมีสมาธิมากนิ่งไม่มีลนลานเกมรับการบล็อกแต่จังหวะทำแต้มทำได้อย่างครบเครื่องเลยทีเดียวก็ทำให้ปิดแมตช์ในเซตที่3ได้อย่างสวยงามชนะ15-8ครับซึ่งการที่2สาวไบรเบสสามารถผลิตกำลังการคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็ทำให้ไทยเราในการแข่งวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ยกลับไปเป็นแชมป์ได้เหรียญทองอีกครั้งหนึ่งในรอบ28ปีเมื่อสักครู่ผมไล่เรียงย้อนกลับไปจนถึงเอเชียนเกมส์เมื่อ28ปีที่แล้วปี1998ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพ ครั้งนั้นเนี่ย1ใน24ทองที่ทัพนักกีฬาไทยเราทำได้ในเอเชียนเกมส์ที่บ้านของเราเองก็มาจากนักกีฬาของไทยเรามาแล้วนะครับวอลเลย์บอลชายหาดและหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่มีการบรรจุให้แข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับและครั้งนั้นไทยเราได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและครั้งนี้เราก็กลับมาได้เหรียญทองอีกครั้งหนึ่งก็ต้องปรบมือดังๆให้กับสองสาวไบรท์ธาราวดีและก็เบสวรพีระชยากรดังๆเหมือนกันนะครับการที่เราชนะคู่ต่อกรจากจีนได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วคือการที่เราไม่ได้เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงมาเลยในรอบเกือบ30ปีมันก็บ่งบอกเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะได้ง่ายๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถทำได้ก็ต้องปรบมือดังๆให้กับสองสาวของไทยเรานะครับที่บอกว่าคู่ของจีนเนี่ยที่บอกเป็นแชมป์เก่าเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่แชมป์เก่านะแต่เป็นแชมป์เอเชียนเกมส์เนี่ยมา3สมัยติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะเสี่ยซินยี่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเนี่ย3สมัยแล้วก็จับคู่กับซันยูเนี่ยก็เป็นคู่ที่เป็นรองแชมป์เอเชียในปีนี้แล้วก็เป็นคู่มืออันดับ2ของรายการนะครับก็ไทยเราชนะได้อันนี้ก็ต้องปรบมือดังๆให้อีกเหมือนกันอันนี้ก็คือเหรียญทองที่14ครับจากนั้นครับเหรียญทองที่15ก็ตามมาเมื่อช่วงบ่ายประมาณบ่าย 3:30 นเนี่ยครับนักชกสาวไทยลูกครึ่งจะบอกสาวไทยสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะแต่ยังไงก็มีครึ่งหนึ่งที่เป็นไทยแล้วก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือน้องโฟกัสณัฐนิชาจงปร่งกลางก็เจอกับพักชอลมีคู่ชิงจอมเก๋าวัย32ปีนะครับน้องโฟกัสนัทธิชาเพิ่งจะ20ปีเท่านั้นเองน้องนัทธิชาเนี่ยชนะไปจากกรรมการ5คนเนี่ยชนะ4ต่อ1เลยนะครับโดยยกแรกจากกรรมการ5คนให้น้องโฟกัสชนะ4ต่อ1ก็คือ4คนให้ชนะอีกคนให้แพ้ยกที่2เนี่ยเราแพ้1ต่อ4ยกที่3เราก็กลับมาชนะได้4ต่อ1ก็รวมแล้วเนี่ยเราชนะคะแนนของกรรมการจาก5คนเนี่ยเราชนะ4ต่อ1ครับก็เป็นผลงานที่เรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครได้ดูก็คงจะเห็นนะว่าน้องโฟกัสนาดิชาเนี่ยชกได้ดีเมื่อวานเนี่ยผมได้พูดถึงแล้วว่ามีรุ่นพี่ในแวดวงคนนึงเป็นผู้บรรยายมวยแล้วเมื่อตอนบ่ายก็เป็นผู้บรรยายคู่ชิงของน้องโฟกัสนาดิชานี่ด้วยนะครับคือพี่องอาจใจทัดคุณพี่องอาจได้โพสต์ใน Facebook ของแกตั้งแต่ว่าเมื่อวานแล้วว่าถ้าน้องโฟกัสนาดิชาเนี่ยชกแบบไม่ผีผามไม่ได้เดินเข้าไปแลกรอจังหวะให้แชมป์เก่าจากเกาหลีใต้เข้ามาแล้วก็รอดักรอสวนจะมีโอกาสชนะซึ่งตลอด3ยกที่ผมดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนักชกเกาหลียิ่งยกแรกเนี่ยเราทำได้ดีกว่าคะแนนยกแรกเป็นของเราเนี่ยทำให้เกาหลีก็ต้องพยายามเดินในยกที่2อ่ะยกที่2โอเคเกาหลีอาจจะชนะกลับไปได้บ้างแต่ยกที่3นานิชาทำได้อย่างยอดเยี่ยมน้องโฟกัสให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังจากลงมาจากเวทีได้เหรียญทองแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็ดีใจมากๆแล้วก็เธอก็พูดว่าแต่เธอก็คิดว่าวันนี้เธอทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะยิ่งในยกที่3ซึ่งมันเป็นยกชี้ขาดมันทำให้เธอก็แบบรู้สึกดีใจมากเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นคู่ต่อกรที่ต้องบอกว่า
9: แข็งแกร่ง
10: เอามากๆนะครับอย่างที่เราบอกคู่ต่อกรเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วแล้วก็เป็นแชมป์เก่าไม่ต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่โหดหินเอามากๆนะครับสำหรับนักชกสาวเกาหลีเหนือที่2ปีที่แล้วโอลิมปิกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเธอได้เหรียญทองแดงนะครับและอย่างที่บอกเธอเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง2สมัยครั้งแรกในปี2018ก็คือเมื่อ8ปีที่แล้ว8ปีแล้วก็คือตอนเธออายุ24เพราะตอนนี้32ครับได้แชมป์โลกคนแรกซึ่งตอนนั้นในรุ่นไฟเวท51กิโลกรัมแต่วันนี้ที่ชกนี่รุ่น54กิโลกรัมคือแบนตัมเวทนะครับแล้วเธอก็ได้แชมป์โลกสมัยที่2เมื่อปีที่แล้วครับในรุ่นไฟเวทเหมือนกันนะครับ2025ส่วนเอเชียนเกมส์เนี่ยที่หางโจวเมื่อ4ปีที่แล้วเธอได้แชมป์ในรุ่น54กิโลกรัมคือแบนตัมเวทนี่แหละครับแล้วพอมาถึงครั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยที่จาการ์ตาและปารีสอินโดนีเซียเนี่ยเธอแพ้นักชกสาวจีนชนิดหลายคนบอกว่าค้านสายตาเธอได้เหรียญเงินโดยที่เธอประท้วงด้วยการไม่ยอมลงจากเวทีนานมากร่วมครึ่งชั่วโมงแต่ครั้งนี้ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นก็เท่ากับว่าเธอยอมรับโดยปริยายว่าหมายถึงนักชกเกาหลีเนี่ยนะยอมรับโดยปริยายว่าแพ้โฟกัสของเราเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่น่าประทับใจแล้วก็สวยหรูโดยที่นักชกเกาหลีรายนี้เคยมาได้แชมป์เอเชียที่กรุงเทพมหานครของเราเมื่อ7ปีที่แล้วด้วยนะครับปี2019เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยของน้องโฟกัสนันทิชาแล้วก็กู้หน้าสมาคมมวยสากลได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักชกชายหรือนักชกหญิงชายเนี่ยมีชก6รุ่นไม่มีใครเข้าถึงรอบ4คนสุดท้ายก็คือแม้แต่เหรียญทองแดงก็ไม่มีนะผู้หญิง5รุ่นนอกเหนือจากน้องโฟกัสก็ไม่มีใครเข้ามาถึงรอบ4คนสุดท้ายไม่มีใครได้เหรียญทองแดงก็มีน้องโฟกัสเนี่ยแหละครับที่ได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นก็ต้องปรบมือดังๆเลยนะให้กับนักกีฬาสาวของไทยเราในวันนี้โดยที่ยังมีที่ได้เหรียญทองแดงเพิ่มมาอีก2ทองแดงด้วยในวันนี้นะครับก็ทำให้รวมแล้วถึงตรงนี้เราได้ไปแล้ว15ทอง11เงินแล้วก็17แดงครับวันนี้ก็โฟกัสพูดกันถึงเรื่องของเอเชียนเกมส์ที่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากจากการได้3ทองจากนักกีฬาหญิงทั้งหมดทั้งเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็มวยสากลนะครับเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันเดี๋ยววันจันทร์เรามาสรุปรวมว่าบทสรุปของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นทัพนักกีฬาของไทยเราจะได้ทั้งหมดกี่เหรียญรางวัลและก็กี่เหรียญทองในช่วงวันพรุ่งนี้สุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมพิจ๊ะสาธิตกฤกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: จอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ
4: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: คุณตองเขาว่ายังไงคะ
1: มันว่าจะตามยายเครือกลับมาให้ได้นะ
0: แบบเนี้ยไม่เรียกว่าตองละบ้าชัดๆ
1: ปีว่ามัน
0: ก็จะให้ว่ายังไงล่ะมันเรื่องอะไรกันนักหนาถึงต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเด็กเร็วๆอย่างนั้นน่ะพี่ตองก็ไม่เข้าท่าไปสั่งให้เขาตามไม่ผ่าปูนไปทำไมก็ไม่รู
1: ้ป้าแกสั่งพี่มา
0: ไปเชื่อป้าหลงรักหนึ่งเครือเด็กคราวลูกคราวหลานทั้งที่รู้ว่ามันทรยศหักหลังให้เจ็บใจก็ยังเป็นห่วงเป็นใยสั่งนักสั่งหนาให้ไว้ชีวิตถึงก็ต้องรีบบึ่งขึ้นไปเชียงแสนเพื่อไปจัดการให้ผ่าปูนกับมือและเอาเมียสาวคืนมาอะไรจะขนาดนั้น
1: ป้าจะมีอะไรกับยายเครือก็ได้นะ
0: น้อยไปสิใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าป๋าแอบตีท้ายครูตัวเองเอาแม่ยายเครือเป็นเมียมานานพอแม่ตายก็เลี้ยงต้อยลูกต่อคุณแม่คำของเพื่อนกับพี่ๆขอให้ป๋ากลับไปอยู่กรุงเทพก็ไม่ยอมรอจนนางเครือเรียนจบม.6ถึงได้ยอมกลับจะได้เอามันมาเรียนต่อพวกเรารู้ดีแต่ไม่อยากจะขัดใจเพราะเห็นใจที่ป๋าฟันฝ่าอุปสรรคเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อพวกเรามามากอาจจะอยากมีความสุขกับอีหนูบ้างก็ไม่ว่ากันแต่อีหนูมันทรยศแบบนี้แล้วยังจะพยายามติดตามเอามันมาเลี้ยงดูอีกมันเกินไปพึ่งยอมไม่ได้หรอกค่ะ
1: ยอมไม่ได้แล้วพึ่งจะทำยังไง
0: พึ่งจะไปพูดกับป๋าให้รู้เรื่องกันค่ะพึ่งยอมไม่ได้จริงๆพึ่งสงสารคุณแม
1: ่งั้นพึ่งโทรไปคุยกับป๋าเดี๋ยวนี้เลยสินี่โทรศัพท์นะ
0: ไม่ค่ะพึ่งว่าจะไปพูดด้วยตัวเองดีกว่าได้เห็นหน้ากันแล้วก็จะได้ดึงป๋ากลับกรุงเทพเลยพี่ต้องนั่นแหละโทรไปบอกในภูให้กลับมาได้แล้วปล่อยให้นางเครือมันไปอยู่กับไอ้ผาปูนแฟนมันตามสบายเถอะถึงไม่ได้นางเครือกลับมาให้หลานก็ยังมีน้องมิ้นเป็นขวัญใจยายบูตาบิ้นแทนมันอยู่ละอย่าไปตามใจหลานมากนักเลยเห็นใจคนที่เขาแสนจะเป็นห่วงบ้างเถอะ
1: พึ่งเป็นห่วงไอ้ต้องมันมากใช่ไหม
0: มิ้มค่ะไม่ใช่พึ่ง
1: จริงเหรอพึ่ง
0: ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามเจ้าตัวเขาดูสิ
1: มิ้มบอกพึ่งหรือว่าพึ่งเข้าใจเอาเอง
0: ก็เมื่อคืนเนี้ยมิ้มบ่นถึงนายภูสิทธิ์ด้วยความชื่นชมที่เขาเป็นห่วงเป็นใยตอนถูกจับตัวไปด้วยกันน่ะพูดไปก็ร้องไห้ไปขนาดหลับยังละเมอถึงเลยส่วนยายบูตาบิ้นก็งองแงน่ารำคาญถึงขนาดว่าพ่อกับแม่และป้าไข่ต้องหนีเข้าครัวแต่ยายมิ้มทนได้เพราะรู้ว่านายภูน่ะรักหลานมากถึงได้เอาใจหลานอาบน้ำป้อนข้าวแล้วก็พาไปนอน
1: น้องมิ้มเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเนี่ย
0: เพิ่งรู้นะเด็กก็รักแต่รักผู้ใหญ่มากกว่าลองเป็นอย่างเนี้ยมิ้มอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพี่ภูตามไปช่วยนางเครือเพราะตกหลุมรักมันอีกคนก็ได
1: ้โอ้ยสักจะไปกันใหญ่แล้วพี่ว่านายภูสิทธิ์ทำตามที่ป๋าสั่งต่างหากล่ะฮะหรือไม่มันก็แค่ต้องการเอาเจ้าสิงโตแดงน่ะคืนมาก็เท่านั้นเองล่ะฮะ
0: ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นของแก้ของปลอมแล้วจะไปเอาคืนให้มันได้อะไรขึ้นมาอีกล่ะพึ่งว่านะยายมิ้มน่ะคงเข้าใจถูกแล้วล่ะในต้องอาจจะติดใจนางเครือขึ้นมาอีกคนก็ได้เสน่ห์มันแรงออกจะตายนี
1: ่อาจจะนะมันไม่แน่หรอกพึ่ง
0: ไม่เชื่อก็ตามใจพึ่งไปล่ะ
1: เดี๋ยว
0: พี่เต้ามาจับมือพึ่งไว้ทำไมล่ะคะ
1: พี่ไปด้วยแต่ขอไปบอกให้พี่ดินรู้ก่อนนะเขาจะได้คอยดูแลคนงานให้รักษาความปลอดภัยในคุ้มนะ
0: พี่ต้องอยู่ดูแลก็ดีแล้วนี่จะตามไปทำไมล่ะคะ
1: ก็ใช้พี่ปล่อยพึ่งไปคนเดียวได้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ทำไมจะไม่ได้เชียงแสนแค่นี้เองอ่ะกลางวัน

0: แสกๆรถราเต็มไปหมดพี่โต้งอยู่เถอะเพิ่งไปคนเดียวได้แน่ค่ะอ่ะปล่อยมือพึ่งได้แล้วล่ะค่ะ
1: ไปนะไปได้แต่ถ้าป๋าข้ามสามเหลี่ยมทองคำล่ะพึ่งจะตามไปได้ยังไงตัวคนเดียวแล้วถ้าไปเจอผู้ไอ้ผาปูนเข้าถูกมันจับตัวไปเรียกค่าไถ่อีกคนจะยุ่งกันไปใหญ่ทางนี้น่ะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกพี่สั่งให้คนงานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วแค่พี่ดินช่วยดูแลอีกทีจะได้ไม่มีปัญหาอีกอย่างพี่จะได้ให้ป๋าเรียกในภูน่ะกลับมาเองด้วยยังไงล่ะ
0: งั้นก็ตามใจถ้างั้นพึ่งจะไปคอยที่รถนะคะ
1: จ้ะ

0: พี่ดินพี่ดินครับพี่ดิน
1: อ้าวมีอะไรเหรอต้อง
2: ผมจะขึ้นไปเชียงแสนกับน้องพึ่งนะฮะจะฝากพี่ดินให้ช่วยดูแลคนงานที่รักษาความปลอดภัยในคุ้มแทนผมด้วย
3: เอ๊จะขึ้นไปทำไมกันเหรอฮะเจ้าภูก็คอยดูแลที่นั่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเปล่าหรอกครับแต่น้องพึ่งเขาจะไปคุยกับป๋าและพาป๋ากลับมานะฮะ
3: อ๋ออย่างนั้นเหรออืมไปเถอะนะทั้งนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองอันที่จริงก็ไม่น่าห่วงอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะสบายมาก
2: งั้นผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ไปแล้วนะฮะ

0: มาแล้วจ้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วไปกันได้เลยจ้ะ
1: ช้าช้าจริงทำอะไรอยู่อ่ะเพิ่งสตาร์ทรถรอตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่รอซะหรอก

0: เอ๊ะผาปูนมันกำลังขับรถปิกอัพขึ้นเขาลงเนินมุ่งหน้าไปยังแม่อายอย่างไม่รีบร้อนมันให้เราสะพายย่ำทับทิมสิงโตแดงนั่งเบาะหน้าคู่กับมันส่วนลูกน้องสี่คนนั่งกระบะหลังมีประทุนมันให้ลูกน้องซ่อนอาวุธไว้อย่างมิดชิดพร้อมใช้งานทุกเวลาพี่ผาปูนทำไมพี่ไม่รีบไปให้ถึงแม่อายเร็วๆล่ะพี
1: ่ข้ากะว่าให้ไปถึงเขตชุมชนตอนค่ำๆไปพักที่บ้านพักพวกก่อนแล้วค่อยหาทางหลบออกนอกประเทศทางด้านพม่าเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำ
0: แล้วพี่ไม่กลัวพักพวกของป๋ากับคุณโต้งหรอมีทั้งตำรวจนักเลงเต็มไปหมดพี่เองก็รู้นี
1: ่รู้ข้ารู้แต่ข้ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนั่นพี่มือพาปูนสักอย่าง
0: แล้วเจ้าทัพทีมสิงโตแดงนี่ล่ะพี่จะทำยังไง
1: ข้าก็เอาไปชำแหละไงหัวตัวตะโพกแล้วเอาไปขายพวกเศรษฐีไอ้นักพนันที่บอนคาสิโนที่สามเหลี่ยมทองคำนู่นชำแหละเป็นสามส่วนคงขายได้ง่ายขึ้นได้ก้อนละ10 ล้านสามก้อนก็30 ล้านแค่นี้ก็รวยเละแล้ว จะได้พาสาวน้อยเครือคำไปขึ้นสวรรค์ตั้งหลักปักฐานที่คุณหมิงหรือไม่ก็แถวรัชฉานนี่แหละ
0: พี่ไม่กลัวป๋าตามขึ้นไปแก้แค้นเหรอ
1: ข้าก็มีพวกที่นั่นเยอะแยะนี่พอเลี้ยงไอ้ต้งไม่มีปัญญาตามไปแน่แน่นอนพอมีลูกมีหลานพอเลี้ยงก็ให้อภัยแล้วต่อไปก็เข้านอกออกนายได้อย่างสบาย
0: แกฝันหวานเกินไปแล้วละมั้งจะได้ออกนอกประเทศหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
2: พี่ผาพี่ผามีรถตามมาพี่เอาไงดีอะ
1: รถใครวะ
2: สงสัยจะเป็นรถไอ้นินครับ
1: ดูให้หน้าแล้วส่งมันลงเหวไปซะ
3: ข้างหน้าเป็นทางโค้งหักศอกคงเห็นมันชัดน่ะนั่นไงนั่นไงใช่จริงๆด้วยพี่รถไอ้นินแน่ๆเลย
1: เออกูเห็นแล้วเดี๋ยวข้างหน้านั่นขึ้นเนินกูจะขึ้นช้าๆให้มันตามมาใกล้ๆวัดจังหวะพวกมึงยิงได้เลยนะเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้วลูกพี
2: ่ครับ
3: เอาเฮ้ยเตรียมตัวให้พร้อมเว้ยเอาหยิบอาวุธแล้ว
2: เตรียมพร้อมเว้ยหันมือมานาน
4: กูอยากจะยิง
2: ข้าคนที่ทีคราวนี
0: ้ไอ้ผาปูนกำลังขับรถขึ้นเนินสูงข้างหน้าเป็นเขาข้างทางลาดลงไปสู่ตีนเขามันค่อนข้างชันแต่ก็มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นพอขึ้นถึงยอดเนินมันก็เตรียมตัวจัดการกับลุงนินตามแผนทันทีนั่นรถของลุงนินตามขึ้นมาแล้ว
1: เฮ้ยพร้อมหรือยังวะ
2: พร้อมแล้วลูกพี
1: ่กูสั่งยิงเมื่อไรมึงยิงได้ทันทีนะเว้ย

0: ขาผู้ท่านต้องจำผมได้แน่เลยทำไงดีครับ
1: ถ้างั้นพี่ชายหมอลงไปก่อนนะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยละกัน
0: แล้วนายนะครับ
1: น้องจำผมไม่ได้หรอกเราจะแซงผ่านไปแล้วค่อยหาจังหวะจัดการกับมันพี่ชายฟังสัญญาจากผมก็แล้วกันนะเอ๊ะทำไมขับช้ามากรถเป็นรถสวนทางตรงนั้นเป็นเนินโค้งไปมามองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยเฮ้ยผู้หลุดน้อยขาปังยกปืนขึ้นมันจะยิงเรา
0: แล้วเฮ้ยยิงมันเลยเว้ยอย่าให้เหลือซาก
1: ดีนะเนี่ยแต่เราไวเห็นสักคนถ้าคงมันหลบได้ทันเราสมมติจะถูกขึ้นถนนหมดเลย
2: เฮ้ยยิงเข้าไปอีกเว้ยยิงมันเข้าไป
3: เฮ้ยยิงเข้าไป
2: เฮ้ยยิงเ
4: ข้า
2: ไปมันตะโกนหมดเว้ยยิงไป
5: ขาปูนกำลังชะลอรถเพื่อกระหน่ำยิงรถของลุงนินเรียกไอ้ตากแล้วเรารีบเปิดประตูรถกระโดดลงจากรถเลยดีกว่า
0: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้า
3: ไป
0: งั้นวะโอ้ย
3: เฮ้ยอะไรกันวะ
2: เฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ย
3: ตาย
2: ยิงมา
3: เลยโอ้อะไรพี่จะเบรกก็ไม่บอกยิงพลาดเลย
1: ไอ้ที่มันวะจู่ๆไอ้ขาปูนก็เบรกกระทันหันทำให้ลูกน้องของมันหงายหลังยิงปืนขึ้นฟ้าไปถูกรถสักนัดเดียวนั่นจะมีแผนในหมีเดี๋ยวรถเราจะแซงหน้ามาแล้วนะระวังตัว
0: ครับครับเดี๋ยวผมจะยิงสายมันให้ก็จุ้ยเลย
3: เฮ้ยมันยิงเราแล้วมันยิงเราแล
2: ้
3: ว
2: โอ้ยแล้วยิงหนีมันก่อนลูกพี่โดนยิงแล้วลูกพี
3: ่หนีลูกตาแล้วผมก็โดนลูกตา
0: โอ้ยยิงมันเข้าไปสิยิงมันเข้าไป
1: คุณรีบเร่งเครื่องพุ่งหนีไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วรถของมันเสียหลักกลิ้งลงไปตามไหล่เขาที่ลาดชันโอ้โหรถเป็นกลิ้งกี่ตลบก็ได้นับไม่ทันเลยโอ้โหต้นไม้บังตอนนี้มองไม่เห็นแล้วมันจะเสียงโครมครื่นครื่นอ่ะดูตอนนี้เงียบไปละ
0: ไฟลุกท่วมควันดำสูงกว่ายอดไม้สิอีกเนี่ย
1: เออเดี๋ยวก่อนนายหมี
0: อ๋อคุณผู้เดี๋ยวกระชากคอเสื้อพ้นลงมา
1: เนี่ยนายยิงพวกมันทำไมอ
0: ่ะก็จะเอาไว้ทำไมอะไรมันยิงเราก่อน
1: ฉันบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าจะไม่ฆ่าพวกมันจนกว่าจะช่วยในเครือได้ก่อน
0: หรือเครือก็ไม่ตายนะ
1: ไอ้บ้าไม่ตายก็เทวดาแล้วรถตะคันระเบิดไฟลุกยิงงั้นอ่ะเห็นไหม
0: เห็นครับนายผมเห็นหนูเครือกระโดดลงจากรถก่อนที่รถจะพุ่งลงไป
1: เออพี่ชายเห็นน้องเครือกระโดดออกจากรถก่อนเลยงั้น
0: ครับไม่เห็นผมจะกล้ายิงไอ้ผาปูน
1: เอ้าแล้วมึงยิงเสื้ออยู่ทำไมกันเล่าน
0: ายเลยจับคอเสื้อผมไม่ยอมปล่อยนะปล่อยมันก่อนสิแล้วมันจะหายเสื้อ
1: เออรีบไปเลยเข้าน้องคือโดดลงตรงไหนนะเดี๋ยวเธอหนีตะเลิดไปไกลตามไม่เจอแย่เลยเผลอๆจะกลายเป็นเหยื่อเสือไปสักเปล่านะ
0: เอางั้นตามผมมาเลยคุณผู้คุณผู้รอด้วยหายว่าเขาป่าซะแล้วเดินตามแล้วลุยป่าตามคุณภูไปตรงหัวโค้งข้างหน้าแต่ก็ต้องชะงักโอ้ยจะมันหน้าผาดีกว่าโอ้ต้องทำท่าค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปต้นไม้กิ่งไม้จ๋าช่วยให้หมีได้เกาะเกี่ยวลงไปอย่างปลอดภัยได้จะอย่าหักเออพูดเป็นบอกว่าไว้ภัยทั้งนั้นเลยเป็นกอกอแล้วก็ห่างกันด้วยถ้าบุญเป็นพุ่มข้างล่างโปร่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีกโอ้ยโอ้ยหอยไม้ร่วงรู้เลยโอ้ยทำไมมันเลื่อยอย่างนี้วะนี่ทำพลาดตรงไม่มีหวังเราไปข้างล่างแน่เลยโอ้นั่นคุณผู้กล้าพลพรวดไปแล้วระวังเรื่องนะครับนายข้างล่างมันเห็นหรือเปล่าไม่รู
1: ้เราไม่สนใจที่นายหมีเตือนเพราะเห็นรอยใบไผ่เป็นทางลงไปตามช่องกอไผ่ที่เกิดจะเป็นแนวตรงเหมือนกับมีคนปลูกเอาไว้เราอาศัยต้นไผ่เตี้ยๆเดินล่องไปอย่างรวดเร็วน้องเครือน้องเครือพี่ภูมาช่วยแล้วน้องเครืออยู่ไหนอ่ะอู้น้องเครือได้ยินมั้ยน้องเครือ
0: คุณภูรอผมด้วย
1: ไม่มีตามฉันมาทางนี้เลย
0: รอครับ
1: แล้วๆระวังไม้วัดด้วย
0: โอ้ยวัดที่ไหนมีเท่านี้ล่ะผมไม้มันดีดผมผมอุ้ย
1: เป็นไงพี่ไม้วัดเอาเกือบโดนปากนี่รู้ยังเป็นยังไงอ่ะ
0: ครับผมมันงี่เง่าจริงๆเก็บตัวระหว่างนี้รู้โอ้ไม้วัดแบบนี้เองมันดี
1: ก็วัดปลานั่นแหละ
0: รู้
1: จะได้ผ่านถึงตรงนั้นมันก็เกือบ30เมตรแล้วนี่หว่าจะไม่เห็นแต่เงาของน้องเครือเลยอยู่ไหนเฮ้นั่นน้องเครือนี่นะนอนเขาอยู่ข้างกอไผ่ไม่ได้ละจะได้ไปช่วยเธอเลยน้องเครือเป็นไงบ้างโอ้ยทำไมอ่อนปูเปียกทั้งตัวแบบนี้รู้ว่าลื่นแล้วก็ถลายลงมาจากข้างบนกระแทกกับว่าเห็นตรงนี้จนคอหักขาหักเฮ้ยน้องเครือน้องเครือนี่น้องเครือจ้าน้องเครือเงียบแฮรู้ว่าเฮ้ยนะลองฟังเสียงซิว่าหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าโอ้ยโล่งอกหัวใจยังเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับอยู่คงแค่สลบไปเท่านั้น
4: โอ้ยคุณครูช่วยเครือด้วย
1: อ๋อช่วยแล้วล่ะจ้ามันต้องกลัวนะพี่อยู่ข้างนี่แล้ว
4: เขากอดเราเบาๆเหมือนพี่กอดน้องเรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างประหลาด
1: พอเราคลายวงแขนที่กอดเธอออกก็เห็นเธอมองหน้าเราตาแป๊วแล้วก็ขมวดคิ้วมันเธอขยับตัวออกจากวงแขนของเรา
4: โอ้โอ้ย
1: เป็นอะไรไปน้องเครือจะตรงไหนฮะ
4: ที
1: ่
4: ข้อเท้าค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหได้ยินว่าข้อเท้าเป็นอะไรนะครับให้ผมดูหน่อยสิ
1: ดูสิเป็นไงบ้างฮะ
0: โอ้สงสัยข้อเท้าซนครับรู้สิครับบวมเป่งเลยคุณหนูคงกระโดดลงมาผิดจังหวะ
4: อุ้ยใช่ค่ะลงมาอีท่าไหนก็ไม่รู้เสียบแล้วเป็นทั้งตัวเลยแล้วก็กริ่งลุ้นลุ้นลงมาพยายามหลบก้อนหินก็หลบมาได้หลายก้อนนะคะแล้วพอเห็นกอไผ่ขวางทางอยู่ก็เลยเอาเท้ายันอุ้ยมันปวดเข้าหัวใจเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยเอ๊ะแล้วย่ามใส่เจ้าสิงโตแดงล่ะ
0: ลุกขึ้นนั่งระวังนะครับคุณหนู
1: นี่น้องเครือเอาเจ้าสิงโตแดงน่ะติดตัวมาด้วยเหรอ
4: ค่ะไอ้ผาปูนน่ะมันให้เครือเอาสะพายบ่าไว้ตอนโดดลงมาจากรถเนี่ยเครือเอามันมาด้วยนะคะมันหนักก็เลยทำให้โดดผิดจังหวะข้อเท้าขวาก็เลยแพลงเลย
1: มาอยู่ไหนอ่ะพี่เห็นมีเลยพี่หมีช่วยหาทีแล้วผมจะเข้าเฝือน้องเครือเอาไว้ก่อน
0: ครับคุณภูผมไปได้แล้วครับ
4: พี่ภูเอาพวงกุญแจรถออกมาทำไมคะ
1: พี่จะเอามีดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ที่ในที่ตัดเล็บเนี่ยไปเฉือนไม้ไผ่แห้งๆมาประกบเท่ากับข้อเท้าทำเป็นเฝือกให้ชั่วคราวนะจ๊ะ
4: อุ๊ยดีจังเลย
1: รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้ไผ่ก่อน

0: เอาละได้แล้วไม่ไผ่แห้งอย่างดีเลยนะเนี่ย
1: อุ้ย
0: เ
1: จ็บ
0: จะเย็นนะจ๊ะทั้งเครือเดี๋ยวพี่จะถอดถุงเท้าของพี่สวมให
1: ้พี่ภูถอดถุงเท้าทำไมคะ
0: ก็เอามากันไม่ให้เท้าเสียดสีกับไม่ไผ่อะไรจ้ะ
1: อ๋อแล้วนั่นพี่ภูถอดเจ้ารองเท้าผ้าใบทำไมคะน่ะ
0: ก็จะมาพันไม้ไผ่กับข้อเท้าเครืองอะ
1: แล้วทีนี้พี่ภูจะเดินยังไงล่ะ
0: ก็เชือกรองเท้าอีกข้างนึงมาตัดครึ่งแล้วก็ผูกไว้พอให้ใส่เดินได้ชั่วคราวอะไรจ้ะ
1: พี่ภูเก่งจังเลย
0: ขอบใจจ้ะเอาละพี่จะรีบไปส่งโรงพยาบาลนะเครือตัดสินใจดีมากเลยรู้ไหมที่กระโดดลงมาก่อนที่รถจะแหลกไปเมื่อกี้นี้เก่งมากเลยจ้ะ
1: มันเป็นอะไรไปคะพี่ภู
0: รถแหกโค้งลงเหวแล้วกระเบิดไฟลุกท่วมเห็นแต่เปลวไฟกับควันพุ่งขึ้นมาสงสัยไม่มีใครรอดแล้วนะน้องเครือยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแค่ข้อเท้าส้นเท่านั้นเอง
1: ไม่หักหรอคะ
0: คงไม่นะถึงหักก็ยังดีกว่าตายอย่างแหลกเหลวแบบนั้นน่ะแต่งศพยังไงก็หาสวยๆไม่ได้เลย
1: พี่ภูเนี่ย
0: เอาละเฟือกมาพูดเสร็จแล้วล่ะจ้ะเอาน้องเครือกอดคอพี่ไว้นะพี่พาขึ้นรถ
1: ไหวหรอคะ
0: ก็หนักเท่าไหร่ละเราอ่ะ
1: เข้าสารครึ่งกระสอบได้เลยค่ะ
0: นี่นะแค่ครึ่งกระสอบใช่เหรอ
1: พี่ภูตีก้นเครือทำไมล่ะคะ
0: ก็เจ็บอยู่จะมีหน้ามาล้อเล่นอีกถึงจะหนักขนาดเข้าสารหนึ่งกระสอบนะพี่น่ะต้องขึ้นไปจนได้น่ะแหละจะขี่คอพี่ไปหรือว่าจะรอในหมีมาอุ้มอ่ะฮะ
1: ขี่คอพี่ภูดีกว่าค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะถ้างั้นก็กอดคอพี่เดี๋ยวนี้เลยเอ้า
1: เรากอดคอพี่ภูอย่างลุ่มหลวมเพราะรู้สึกกระดากใจที่หน้าอกหน้าใจจะต้องสัมผัสกับแผ่นหลังของเขาแต่พอเขาทำท่าจะลุกขึ้นเราก็ต้องกอดคอเขาจนแน่นเพราะกลัวว่าจะร่วงลงไปทางลาดชันนี้อีก
2: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โอ้โหถึงสักทีเหนื่อยถึงไหล่ถนนที่จอดรถแล้วล่ะนางสาวน้อย เหนื่อย
1: โถ คือสงสารพี่ภูจังเลยอ่ะนอนแผ่หลากับพื้นถนนแบบเนี้ยเจ็บแย่เลยอ่ะ
0: ก็ทำไงได้แล้วไม่มีหมอนไม่มีตักให้หนุนนี่นา
1: เครือให้หนุนตักก็ได
0: ้น้องเครือคลานขาเข้ามาประคองศีรษะเราหนุนกับตักของเธอแล้วก็แก้ผ้าขาวม้าที่พันเอวของเราออก
1: เวลาเหนื่อยเนี่ยต้องให้ร่างกายอยู่ในท่าสบายที่สุดอีนี่ปืนสั้นของป่านี่คะมันมาอยู่ในผ้าขม้าของพี่ภูได้ยังไงป่าให้พี่ใช้เหรอคะ
0: พี่ไม่เคยใช้ปืนมาก่อนป่าให้มาก็เอาติดตัวไปด้วยเฉยๆขอบใจมากนะ
1: ขอบใจเรื่องอะไรคะ
0: ก็ที่ให้พี่นอนหนุนตักแล้วก็เอาผ้าขม้าบอกลมให้อยู่นี่ไง
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรคะตอบแทนบุญคุณที่ให้เครือขี่คอขึ้นมาจากเชิงดอยตั้งหาก
0: อ๋อเหรอนี่ตักคุณหน้าหนุนนอนตายอบอวบละไม้คลายหมอน
1: นี่แน
0: ่อุ๊ยเจ็บนะน้องเครืออยู่พี่ทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็โทษฐานที่ติงตองไงคะ
0: นี่น้องเครือน้องเครือยิงปืนเป็นไหมจ๊ะ
1: จะยากอะไรเหมี่ยวไก่ป้องป้องป้องป๋าเคยหันที่เครือยิงค่ะ
0: ดีเลยหันก็ปืนเนี่ยแกไว้ใช้กันแล้วกันนะพวกไอ้ผาปูนะคงยังมีอีกแน่เลย
1: ถ้ามันลงเหวนรกไปหมดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยเอ๊ะแล้วทำไมพี่หมีหายเงียบไปล่ะ
0: นั่นสินะเย็นมากแล้วด้วยข้อเท้าน้องเครือจะปวดมากขึ้นต้องรีบพาไปหาหมอ
1: แกคงพยายามหาเจ้าสิงโตแดงมั้งคะ
0: ป่านนี้ก็น่าจะเจอแล้วนี่มันคงไม่กระเด็นไปไกลจากที่น้องเครือลื่นล้มลงมาหรอกนะเพราะมันตั้งหนักตั้งเท่าไหร่นะ7-8 กิโลหรือถ้ามันหลุดออกจากย่ามก็น่าจะเห็นย่ามนี่นา
1: อุ๊ยนั่นไงย่ามแดงตกอยู่ในดงหญ้าคาที่เราขึ้นมาห่างไม่ถึงว่าเครือไปหยิบเองค่ะโอ๊ย
0: เอ้า
1: เจ็บ
0: เป็นอะไรเป็นเลยจ๊ะหัวน้องเครือ
1: เความดีใจมันทำให้เราลืมไปว่าเท้ายังเจ็บเดินยังไม่ได้กะจะลุกไปหยิบย่ามแต่แล้วเราก็ต้องฟุบลงกับอกพี่ภูเขาเอามือมาลูบศีรษะเราเบาๆด้วยแววตาที่ห่วงใยและก็เอ็นดู
0: น้องเครือปวดข้อเท้าเหรอจ๊ะ
1: ค่ะเครือเอาเท้าไปยันมันเข้าอ่ะ
0: จะไปไหนล่ะ
1: จะไปหยิบย่ามแดงค่ะมันตกอยู่ที่นั่น
0: มันใช่แน่หรือเปล่า
1: พี่ภูรีบลุกขึ้นไปดูตามที่เราชี้พอเห็นย่ามแดงเขาก็รีบหยิบมันมาแล้วก็เปิดดูก็เห็นเจ้าทัพทิมสิงโตแดงเปล่งประกายสดใสแถมในย่ามยังมีธนบัตรใบละ1,000 บาทเป็นปึก
0: ๆนี่เงินของใครอ่ะน้องเครือ
1: ขอให้ผาปูนค่ะมันขายทับทิมได้ก็เอามาใส่ไว้ในย่ามนอกนั้นมันก็แบ่งพรรคพวกของมันเป็นคนละ200,000-300,000บ้างที่เหลือมันก็เอาไปเล่นการพนันจนหมดเลย
2: คุณผู้ครับคุณผู้ครับ
0: สงสัยนายมีจะกลับมาแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะเอาย่ามใส่ไว้ท้ายรถก่อนนะแล้วก็มานี่นี่นี
1: ่อะไรคะทำไมคะ
0: มาให้พี่อุ้มไปนอนที่ท้ายรถดีๆนะไม่ใช่ไปนอนเบาะหลังพูดผิด
1: พี่พูดติงตอง
2: โอ้รวยรวยเละนายแบบนี้รวยเละ
0: นายหมีถอดเสื้อทำไมแล้วนั่นอ่ะอ้าวแล้วนั่นไปขออะไรมาร
2: วยรวยรวยรวยรวยรวยรวยนี่ไงนายรวย
0: อย่าบ้าอย่าเลยว่านายหมีจะข้ามแล้วขึ้นรถแล้วเข้า
2: ครับครับเรารวยแล้วครับนายผมได้เงินไปกันตักกันตักครับดูนี่ครับนายเงินทางนั้น
0: ดูแล้ว ไปได้มาจากสมัยพวกนั้นใช่ไหม
2: ครับผมหาทัพทีมไม่เจอเลยไปดูที่รถดิมันระเบิดเห็นไอ้ผาปูถูกไฟคลอกตายหงิกคาพวงมาลัยแล้วไม่เห็นไอ้ลูกน้องของมันก็เดินย้อนกลับมาตามรอยที่รถมันพุ่งลงไปเห็นพวกมันนอนตายกันละเกะละกะอู้เงินนี่ตกอยู่เต็มหมดเลยผมก็เลยเก็บโอ้ยคนตามศพไม่เจอเลยเยอะเลย เลยต้องถอดเสื้อหอนี่นะครับ
0: เงินเก็บไว้ในแก้ในรถก่อนนะแล้วก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อย
2: เออดีใจ
0: รีบโทรบอกให้ในโต้งเขารู้เรื่องก่อน
2: ครับเอ๊ะแล้วมือถืออ้าวหายไปไหนซะแล้ว
0: เห็นมั้ย
2: โทรสายตก
0: มันจะงบเงินผีอยู่นั่นแหละ
1: ใช่จริงๆด้วย
2: ครับยอมรับครับเงินผีไม่งบไม่ไหวอะไรเงินเป็นล้านล้านกว่าด้วยปึกละโอ้โหปึกละแสนที่12ปึกวันล้านสองแล้วโอ้เสียดายที่หาเท่าที่ไม่เจอ
0: เจอแล้ว
2: ยี่เรื่องอะไร
0: อืมมันตกอยู่ที่ไหล่ถนนนั่นน่ะคนที่น้องเครือโดดลงมาจากรถนั่นแหละผมสั่งที่ท้ายรถแล้วปืนในหมีนหายหรือเปล่า
2: อยู่นี่ครับแล้วก็เป๋ากางเกง
0: ดีละงั้นคอยดูแลความปลอดภัยให้ดีนะ เงินในเก๊นั่นในหมีเอาไปแบ่งกับในเม่น
2: ครับ
0: แล้วพวกเราทุกคนก็แล้วกันหรือจะงาบเงินผีคนเดียวก็ตามใจนะ
2: นายอย่าพูดเป็นเล่นเหมือนหน้าผมเมานะ
0: เฮ้ยไม่เล่นผมเข้าใจในหมีมากที่เสี่ยงชีวิตมากับผมนะและในหมีก็เป็นคนได้เงินมาเองถือซะว่าเป็นโชคกันแล้วกันนะ
2: โอ้ยนายคุณหนูว่ามีส่วนแบ่งระหว่างกับผมโดยเฉพาะนายคุณได้รับรางวัลจากป๋าแสนไทยมากกว่าใครๆด้วยผู้สานรามาเชื่อคุณหนูเลี้ยงได้ทับทิมกลับไปคืนอีก
0: ก็แล้วแต่ป๋าจะกรุณานะไม่มีเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไปใช้ก็แล้วกันไม่แน่นะฟ้าจะให้รางวัลอีกก็ได
2: ้
0: จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้สักทีนะ
2: แม
0: ่เออแล้ว
2: หายอยู่
0: ตอนนี้มีครอบครัวแล้วใช่ไหม
2: ครับนายแฟนผมก็คอยรับใช้ในโต๊ะยืมคุ้มนะครับช่วยแฟนพี่เหม็นทำครัวด้วยในเมื่อนายให้เงินผมก็จะเอาไปแบ่งกับพี่เหม็นแล้วก็เพื่อนๆอีก3คนคนละ 200,000ผมขอมากหน่อย
0: ตามสบายเถอะอ้อแล้วก็อย่าลืมเอาเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกนั้นด้วยคนตายลูกด้อยผาปูน่ะนะ
2: โอ้ยผมไหว้สาจะได้ผมจะขอรับใช้เจ้านายจนตายไปเลยพระคุณเลยเจ้านายจะมีน้ำใจกรุณากับผมมาอย่างนี
0: ้ไม่มีวางปืนไว้กับตักพนมมือกราบบนท่อนแขนเราที่กำลังจับภูมิรถอยู
1: ่โอ้ย
0: ปวดน้องคือน้องคืออดทนไว้นะจ๊ะพี่ขับรถให้เร็วกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วละจ๊ะอดทนไว
2: ้แล้วก็ถ้าคุณหนูจะพิการหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนี่ดูภายนอกเห็นเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ข้างในสาหัสก็ไม่รู้ถึงขนาดต้องร้องคนคราวมาแบบนี้สงสัยช้ำในนะคุณภูนะ
1: นี่นี่หมี
2: ค่ะ
1: เครือว่าพี่ภูติงต้องคนเดียวก็พอแล้วนะในหมีคงจะหนักกว่าแล้วมั้งในพูดแล้วก็ทำอะไรที่รู้จักการรัฐเทศะแบบนี้
2: คุณหนูอภัยผมด้วยนะครับผมมันตื่นเต้นกับความรวย
0: ตอนนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราขอบันบานสารกล่าวให้เจ้าแม่ทับทิมช่วยน้องเครือคำมาปลอดภัยด้วยกันแล้วกันเจ้าประคุณเจ้าแม่เจ้าแม่จ๋าช่วยน้องเครือด้วยนะเจ้าแม่

0: เนี่ยถ้าเพิ่งไม่ไปดึงเอาป๋ากลับเชียงแสนตั้งแต่ตอนเย็นป่านี้ป่าจะกลับมาที่คุ้มพึ่งหลวงหรือยังก็ไม่รู
1: ้เฮ้ยเพิ่งกินข้าวกันอิ่มๆอย่าหาเรื่องกวนใจสิ
0: ก็รู้ไม่จริงล่ะคะ
1: เ
2: ออป๋าใช่ไหมครับ
1: เออมีอะไรก็รีบว่ามา
2: ตอนนี้คุณภูสิทธิ์กับคุณหนูเครือแล้วก็ในหมีกำลังรีบเดินทางกลับเชียงรายแล้วครับ
1: เออดี
2: ครับดีต้องพาคุณหนูเครือไปหาหมอครับ
1: ฮะอะไรนะ
2: ก่อนกลับเชียงรายต้องรีบพาคุณหนูเครือไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: เออแล้วยายเครือเป็นอะไรมากหรือเปล่า
2: บาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
1: เออดีละเดี๋ยวแล้วไงก็รีบส่งข่าวมาเป็นระยะระยะนะ
2: ครับผมเท่านี้ก่อนนะครับป๋า
1: เออ

0: ทำไมป่านนี้แล้วในเม่นยังไม่ส่งข่าวอีกนะ
1: หายเข้าป่าเหวป่าช้าไปเลย
0: ยายพึ่งนี่พูดอะไรนะป่าเหวป่าช้าฮะ
1: ก็เงียบไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมาถึงไหนเข้าโรงพยาบาลแล้วหรือยังอาการโคม่าขนาดไหนหรือตายกันหมดแล้วก็ไม่ส่งข่าวมาบอก
0: แกพูดใจมันน่าฟังหน่อยได้ไหมไอ้คนอื่นเขาบ้างสิคุณบดินเอ๋ยคุณพานีป้าไข่เยมิมตะโต้งเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารอคอยคุณครูด้วยความเป็นห่วงกันทั้งนั้นเลยแกมาพูดซะแบบนี้เขายิ่งเป็นห่วงกันใหญ่นั่น
1: เพิ่งพูดแค่นี้มันเสียหายอะไรนักหนาหรือว่ากระทบหนึ่งเครือของป่าไม่ได้คะ
0: แกนี่มันหาเรื่องซะจริงๆใช่ไหมทำไมจะต้องไปแช่งเขาด้วย
1: ถ้าปากพึ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าใครแล้วเป็นไปตามปากว่าน่ะหนึ่งเครือก็ตายไปนานแล้วล่ะค่ะพึ่งไม่ให้มันมาเสนอหน้าอซ้อป๋าอยู่หรอก
0: แกมันหนักข้อไปแล้วนะ
1: ยังจะเบาไปด้วยซ้ำพึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าป๋าจะหลงไหลเมียสาวถึงขนาดออกตามไล่ผาปูนด้วยตัวเอง
0: เดี๋ยวพึ่งใครเป็นเมียสาวของป๋าวะ
1: ก็หนึ่งเครือน่ะสิ
0: เฮ้ย
1: ไม่ต้องมาเฮ้ยมาไฮหรอกนะนึกว่าพึ่งไม่รู้ใช่ไหมใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละมีแต่หนูคนเดียวเท่านั้นที่นึกว่าป๋ายังรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับแม่คำอยู
0: ่ก็โถนี่ไปกันใหญ่แล้วเว้ยยายพึ่งนี่ฟังป๋าก่อนเว้ยอย่าเพิ่งร้องไห้สิวะ
1: ไม่ฟังป๋าต้องเลิกเกี่ยวข้องกับนางเครือโดยเด็ดขาดนะ
0: จะเลิกยังไงล่ะ
1: ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเหลวแหลกอย่างนั้นแล้วอ่ะป๋ายังจะรักแล้วก็อะไรอวอมันอยู่อีกเหรอ
0: เหลวแหลกยังไง
1: ก็เป็นเมียไอ้ผาปูนอ่ะ
0: ยังไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นด้วยเพราะไอ้ผาปูนใหญ่ๆเคลือน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
1: ยิ่งกว่าลูกพี่ลูกน้องก็ยังเป็นแฟนกันได้ไอ้ผาปูนตายแล้วป๋ายังจะเอานางเครือมาเลี้ยงดูอุ้มชูมันอีกเหรอเนี่ย
0: เอาละในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้ากันแบบนี้ด้วยก็ยายเคลือคำเป็นลูกของป๋านะ
1: ป๋าว่ายังไงนะ
0: ยายเคลือคำธนสารสมบัติเนี่ยเป็นลูกป๋าลูกแท้ๆน้องแท้ๆของแกแต่ว่าคนละแม่เท่านั้นแม่ของยายเคลือตายไปตั้งนานแล้ว
1: นี่ป๋าอย่าเอานิยายน้ำเน่ามาเล่าให้เพื่อนฟังดีกว่าเพิ่งไม่มีวันเชื่อป๋าหรอก
0: ไม่เชื่อก็ตามใจนะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ในทะเบียนบ้านที่นี่ป๋าก็ยังลงเอาไว้ว่ายายเคลือน่ะเป็นลูกของป๋าที่ป๋าไม่ยอมไปอยู่ที่เมืองนนท์ก็เพราะว่าเป็นห่วงยายเคลือพอแกจบม.6 ปีนี้ป๋าถึงกลับอยู่ที่เมืองนนท์แล้วก็ตั้งใจที่จะเอายายเคลือน่ะไปเรียนต่อที่ป๋าปกปิดเอาไว้ก็เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นแม่บุษราคำของแกก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยป๋าไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนใจไงทีแรกป๋าก็บอกให้เจ้านินกับคุณภูสิทธิ์รู้เพียงสองคนเท่านั้นนะเพราะต้องการให้เขาเนี่ยไปช่วยเหลือยายเคลือทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเรื่องของป๋าอีกเด็ดขาดจะพายายเคลือไปอยู่หอพักสตรีแล้วก็ให้เรียนต่อจนจบส่วนเรื่องที่แกจะรักใครชอบใครเนี่ยป๋าก็จะจัดการแต่งงานให้เป็นหลักเป็นฐานแต่ไอ้ผาปูนเนี่ยมันดันก่อเรื่องขึ้นมาซะก่อนทำให้ยายเคลือหนีมาหาป๋าเนี่ยป๋าไม่รู้จะเอาไปฝากใครดีก็พอดีกำลังติดต่อชอบพอกับคุณภูสิทธิ์แล้วก็คุณบดินแล้วก็ครอบครัวเห็นว่าน่าจะปลอดภัยก็เลยพายายเคลือเนี่ยไปฝากไว้ก่อนไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกสิเด็กสองคนนั่นก็พลอยรับเคราะห์ไปด้วยป๋าเสียใจจริงๆ
1: เรานั่งนิ่งพูดอะไรไม่ออกไม่กล้าต่อว่าป๋าอีก
2: ป๋าแสนชัยอย่าคิดมากเลยครับถือซะว่าเป็นการฟาดเคราะห์ร่วมกันนะฮะ
3: นั่นสิคะตอนนี้เราก็ได้ลูกของเรากลับคืนมาแล้ว
0: แล้วเด็กสองคนนั่นไปเล่นกันอยู่ซะที่ไหนล่ะเนี่ย
4: ก็นั่งเล่นตุ๊กตาชาวเขาที่อามิมซื้อมาให้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนั่นแหละค่ะ
2: ป่านนี้เรายังไม่หลับไม่นอนกันอีกแล้วเนี่ย
3: ก็คงจะรอให้อภูกลับมานั่นแหละค่ะ
0: นี่ถ้าหากยายเคลือเป็นอะไรไปแล้วก็หมดเวรหมดกรรมกันไปแต่
5: มาแล้วครับคุณภูมาแล้วครับ
6: เฮ้ดีใจจังเลยอภูกลับมาแล้ว รอตั้งนานมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
7: อาปูคะบุญรออาตั้งนานเนี่ย
6: อาปูอาปูฮะอาปูเป็นไรไป
8: เป็นง่วงนอนนะสิ
7: แล้วเอาพี่เครือไปไว้ที่ไหนคะ
8: อยู่โรงพยาบาลนะ
7: ไปทำไมคะ
8: คือพี่เครือขาหักต้องไปหาหมอนะจ๊ะ
6: แล้วจะตายไหมล่ะ
8: เฮ้ยไม่ตายหรอกพรุ่งนี้อาจจะพาไปเยี่ยมนะคืนนี้ขอนอนก่อนนะเพลีย
4: นี่ค่ะนี่ค่ะหมอนมาๆๆป้าหนุนฮะป้าหนุนหมอนฮะอึ๊บโอ๊ยโอ้ยจริงๆนะพ่อคุณนะโตแล้วหนักเหมือนกันนะเรา
8: ขอบพระคุณขอราท่านป้า
9: เนี่ยก็บ่เรื่องเจ้าทัพทิมสิงโตแดงได้ขึ้นมาแล้วครับอยู่ในย่ามแดงนี่ครับ
0: เอาวางไว้นั่นแหละแล้วยายเครือเป็นไงบ้าง
9: ไปดูข้อเท้าแตกครับหมอต้องผ่าตัดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
0: แล้วทำไมไม่โทรมาบอก
9: มือถือผมหายแล้วก็มัวแต่ยุ่งวุ่นวายถึงหนูถึงโรงพยาบาลแล้วสลบสลายไม่ได้สติคงจะเจ็บปวดมากเนื้อตัวได้ฟกช้ำดำเขียวไปหมดมากลิ้งลงไปตามทางลาดชันของเชิงเขามันสูงนะงาออก10 เมตร
3: ตายแล้ว
9: จะตาย
3: โอ้ยตั้ง50-60 เมตรไม่แหลกเหลวก็เป็นบุญแล้ว
10: ไปเชื่อไอ้หมีมันพี่พา
9: อ้าวยิง
10: ห้าหกสิบเม็ดมะม่วงนะพอได
9: ้โอ้ยเม็ดมะม่วงงาช้างกับนาย
10: ก็นั่นแหละลงไปลึกขนาดนั้นขาหักขาแพลงขึ้นมาได้ยังไงอะฮะ
9: โอ้จะยากเลยครับคุณผู้ก็ให้ขี่หลังขึ้นมา
10: เออและไอ้ผาปูนกับลูกน้องเป็นไงบ้างอะ
9: โอ้ยรถตกเหวแหลกลานไหมครับไอ้ฮะปูนี่ถูกย่างสดมันรถระเบิดบุ้มเลย
0: ผมต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับคุณบดินคุณพานี
2: อ๋อเชิญตัดสบายครับป๋าดึกมากแล้วพวกผมก็เห็นจะต้องพักผ่อนกันสักทีพรุ่งนี้มีอะไรค่อยว่ากันใหม่นะ
0: ผมไปก่อนนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับ
9: เดี๋ยวป๋ารอผมด้วยเดี๋ยวผมหิ้วย่าไปส่งที่ห้องนะครับท่าน
2: งั้นเราไปพักผ่อนกันบ้างดีกว่านะไปจะพา
3: ค่ะไปสิคะ
4: อ้าวแล้วพ่อภูล่ะจะปล่อยให้นอนตรงนี้เหรอฮะ
2: คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงครับเชิญพักผ่อนฮะเดี๋ยวผมลากในภูเข้าห้องนอนผมเองครับคุณพึ่งก็ไปนอนเถอะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับปล่อยให้ป้าแกจัดการเรื่องของแกตามสบายและทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเองฮะ
7: ไปเถอะค่ะป้าไข่เดี๋ยวพึ่งพาไปที่ห้องยายเครือค่ะป่านเนี้ยยิ้มมิ้มคงพาตะบิ้นยายบูไปนอนรอแล้วมั้งค่ะ
11: อ้าวมากันแล้วเหรอคะตะบิ้นยายบูเพิ่งจะนอนหลับไปสักพักเองค่ะ
7: มิ้มเธอไปนอนกับฉันข้างบนเถอะให้ป้าไข่นอนกับหลานก็แล้วกัน
11: จ้าป้าไข่คะหนูขอตัวก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: เออไปเถอะหลับกันให้สบายนะไม่ต้องคิดอะไรกันมาก
7: ที่ป่าเราพูดไหม
11: เชื่อป่าจะโกหกพวกเราทำไมกัน
7: ไม่รู้สิแต่เราไม่อยากจะเชื่อเลยคงจะเป็นเพราะปรับความรู้สึกไม่ทันเพราะนึกไม่ถึงว่าป่าจะหมกเม็ดเอาไว้แบบเนี้ยท่าทางจะรักยายเครือมากนะ
11: ก็เป็นธรรมดาเท่าที่เราสังเกตยายเครือก็น่ารักด้วยคอยดูแลป่าเวลาที่พวกเราไม่อยู่อะไรๆน้องเครือก็จัดการหมดแม้แต่เราเองโดยเฉพาะกับยายพึ่งยายเครือก็ให้ความสนิทสนมวางตัวเป็นน้องหรือบางครั้งก็เหมือนบ่าวไพ่บางทีพึ่งดุเอาหนักๆเหมือนดูถูกแกก็ไม่เคยถือโกรธหน้าเสียไปเดี๋ยวก็ไปจบประแจงอีก
7: นั่นแหละทำให้เราหมั่นไส้เราว่ามันเสแสร้งแกล้งประจบเราเพื่อจะเอาใจป่ามากกว่า
11: โอ้ยไปคิดอกุศลซะอย่างนี้นี่ก็เลยหมั่นไส้แก
7: นี่เธอไม่เคยนึกหมั่นไส้ยายเครือเลยเหรอ
11: จะไปหมั่นไส้แกเรื่องอะไรล่ะในเมื่อแกเป็นเด็กเรียบร้อยคอยดูแลเอาใจใส่พวกเราแกทำหน้าที่แม่บ้านได้เยี่ยมมากไม่เคยเห็นแกหน้าคว่ำหน้างอเลยยิ้มก็น่ารักออก
7: ยิ้มน่ารักรูปร่างหน้าตาล่ะ
11: ก็น่ารักดีกำลังอ้อๆแตกเนื้อสาวเหมือนกุหลาบแรกแย้มน่ะ
7: แล้วมิ้มไม่กลัวแมลงผู้ของมิ้ม ไปหลงกลิ่นกุหลาบแรกแย้มเหรอ
11: มแมลงผู้ของเรามีที่ไหนกันล่ะ
7: ก็ในภูนั่นไงเขาไปเสี่ยงตายด้วยกันมาถึงขนาดให้ขี่หลังขึ้นมาจากห้วงรักเหวลึกตั้ง 40-50 เมตรแบบนั้นคงเห็นอกเห็นใจกันไม่น้อยทีเดียวมิไม่หึงหวงบ้างเหรอ
11: เราน่ะไม่มีอะไรกับพี่ภูแล้วยีเคลือก็เป็นน้อง
7: น้องที่จะมาแข่งกับพี่

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติม

0: ่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตำนานทัศนาเราจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆเล่าขาน
10: ใน
11: สถานชายสถานที่ทั้งประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์หรือเรื่องเล่ามุขปาฐะมุขปาฐะต่างๆนะครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
10: สวัสดีครับพี่เดียว
11: ครับสบายดีนะคร
10: ับ สบายดีครับเราจะไม่เจ็บไม่ป่วย
11: เราแข็งแรง
10: แข็งแรง
11: ครับก็นี่ก็ปาเข้าไปเดือนสิ้นเดือนสิงหาแล้วไวนะครับ
10: การเวลามันล่วงเร็วครับ
11: เดือน8เดี๋ยวสักพักไปเดือน9
10: เราต้องรีบสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าหมดไปปีนึงแล้วก็โรยไปปีนึง
11: ครับ
10: ดังนั้นการเวลาไม่เคยรอใคร
11: ครับ
10: เราก็เลยต้องรีบสร้างความดี
11: ครับ
10: ก็คือมามอบให้กับผู้ฟังได้
11: ใช่ครับ
10: ให้มากที่สุดครับ
11: สร้างความดีแล้วก็ทำบุญจริงๆเวลาบนโลกเราเนี่ยมีอยู่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าวัน
10: น
11: ้อยจริงๆคือเทียบแล้ว 20,000 กว่าวันแต่ก็คือ5 60ปี70 80ปีเราอยู่กันจริงส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กันไม่กว่า100ปีดังนั้นก็ผมว่าการทำบุญการทำความดีก็คือการทำบุญเนี่ยให้กับสรรพสัตว์ให้กับทำให้จิตใจเราเบิกบาน
10: แน่นอนครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยถึงบุคคลที่มีระยะเวลาในโลกนี้เพียงแค่60ปีแต่ท่านสร้างประโยชน์
11: คุณงามความดี
10: คุณงามความดีประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์เนี่ยมากมายจริงๆ
11: งั้นอาจารย์เอ๋กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าเราจะพาไปทัศนาบุคคลคราวนี้เป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญ
10: ใช่คร
11: ับเป็นบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยไหมครับ
10: แน่นอนนะครับท่านนั้นก็คือ
11: ครับใครครับ
10: นักบุญแห่งร้านนา
11: ครับ
10: พูดดังนี้แล้วท่านคงพอที่จะ
11: นึกถึง
10: ออกแล้วล่ะนะครับแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นผมก็จะขออนุญาตเล่าขานให้ท่านฟังถึงนักบุญแห่งล้านนาก็คือครูบาศรีวิชัย
11: ครับที่ผมเคยได้ยินชื่อ
10: ครับที่ถือว่าเป็นต้นบุญแห่งล้านนาไทย
11: ครับ
10: แล้วก็หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับครูบาศรีวิชัยท่านเนี่ยมี

0: พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ก็คือรัชกาลที่5
0: ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จขึ้นครองราชในปี2411
1: ครับ
0: สิ้นพระชนม์2453กุบาศรีวิชัยเกิด2421นะครับแล้วก็60ปีมรณภาพ21กุมภาพันธ์2481
1: ก็คือสิริรวมอายุ
0: ได
1: ้60ป
0: ีได้60ปี
1: ครับ
0: นะครับแล้วท่านอีกครั้งนึงท่านก็เกิดที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับแรกเกิดเนี่ยนะตอนแรกเกิดเลยเนี่ยคนว่ากันว่าคนบิวมาเกิดเนี่ยดินฟ้าจะรับรู
1: ้
0: แผ่นดินสะเทือนฟ้าร้องคำรามนะครับรับทราบในการมาเกิด
1: ครับ
0: จึงทำให้ชื่อของกุบาศรีวิชัยตอนนั้นน่ะชื่อว่าอ้ายฟ้าร้องแต่คนเหนือจะเรียกว่าอินเตอร์เฟิร์นอินเตอร์เฟิร์นนะครับแต่ถ้าเราเรียกทางภาคกลางเราเรียกว่าอ้ายฟ้าร้อง
1: ครับ
0: นะครับตลอดที่เวลาที
1: ่แสดงว่าตอนช่วงที่ท่านเกิดเขาฟ้ากันแบบคือเหมือนต้อนรับอะเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นต้อนรับ
0: คนบุญมาเกิด
1: เปรียงปรางเลยทีเดียว
0: จึงมีชื่อเรียกตอนเด็กๆว่าอ้ายฟ้าร้องนะครับ
1: ครับ
0: พอท่านเกิดท่านตลอดที่เวลาที่เกิดเนี่ยครับโตขึ้นมาเนี่ยท่านไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะใช่ไม่กินเนื้อสัตว์เลย
1: คืออันนี้คือมังสวิรัติโดยกำเนิด
0: โดยกำเนิดเลยนะครับคนมีบุญนะ
1: ครับ
0: พอท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมาตอนอายุ18ปีท่านก็บวชเป็นเนนนะครับบวชเป็นเนนที่บ้านท่านเนี่ยแหละ
1: ที่ลำพูน
0: บวชเป็นเนนแล้วก็เด็กชายฟ้าร้องเนี่ยบวชเป็นเนนได้ศึกษาพระธรรมวินัย
1: ครับ
0: โอ้อย่างคล่องแคล่วเลยแหละ
1: ก็คือบวชที่วัดที่อำเภอรีเนี่ย
0: ใช่ครับอำเภอรีก็พอท่านอายุครบบวช21ปี
1: ครับ
0: ท่านบวชที่คนจะไม่ค่อยทราบวัดโฮ่งหลวงนะครับแล้วแต่ท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านปางแห่งนี
1: ้
0: วัดบ้านปางในวัดบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูนเนี่ยถือว่าเป็นวัดแรกที่ถูกสร้างขึ้นในปี2444
1: ครับ
0: นะครับแต่อันแรกจะอยู่ในชุมชน
1: ครับ
0: แต่ต่อมาเนี่ยก็ย้ายมาอยู่บริเวณเนินเขานะครับมีเรื่องเล่านะครับในปี2444เนี่ยท่านในขณะที่ท่านปฏิบัติศีลภาวนาอยู่นะครับที่วัดปั้นปางเดิมเนี่ย
1: ตอนที่ท่านเป็นพระแล้วหรือเป็นเนน
0: ใช่เป็นพระ
1: เอาเป็นพระแล้ว
0: ท่านเห็นว่าณจุดเนี้ยมันมีความพลุกพล่านเอาง่ายๆเนาะเมื่อมีชุมชน
1: ก็เป็นชุมชนคนมา
0: ไม่ค่อยสงบอ่ะท่านก็เลยกับปรากฏการณ์ที่ท่านได้เนรมิตเห็นเทวดามาบอกท่านว่าน
1: ิมิตเห็น
0: ใช่มาบอกว่าให้ย้ายที่ปฏิบัติธรรมเธอไปอยู่อีกจุดนึงซึ่งตรงจุดนั้นเป็นจุดชัยภูมิดีก็คือเป็นจุดที่วัดบ้านปางปัจจุบันนี
1: ้ อ
0: ยู่บริเวณเนินเขานี้นะครับท่านก็เลยมาสร้างวัดขึ้นใหม่บริเวณเนินเขาในปี2444นี่แหละนะครับสร้างวัดขึ้นมาใหม
1: ่
0: ดังนั้นถือว่าวัดถ้าวัดบอกว่าวัดแห่งแรกในสมัยครูบาศรีวิชัยคืออะไรต้องเป็นวัดบ้านปางนะครับอำเภอรีจังหวัดลำพูนนี
1: ้
0: นะครับก็ท่านเนี่ยพอท่านมาอยู่ถึงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นที่สงบเนาะเป็นจุดที่ดีมากมากตอนท่านบวชเนี่ยลืมไปผมลืมเรียนท่านไปว่าท่านได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุตอน21พรรษาปีสิริวิชโยแต่ถ้าชื่อตอนอินเตอร์เฟิร์นเนี่ยชื่อตอนเด็ก
1: ก็คือไอฟารอง
0: ไอฟารองแต่บวชแล้วก็เป็นสิริวิชโย
1: ครับ
0: เรื่องราวของท่านเนี่ยนะครับมีมากมาย
1: หลายเรื่องผมอยากทราบอันนี้ก่อนที่เราอาจจะไปสลับไปสลับมาจะไม่ได้ตามช่วงระยะเวลาว่าเรียงกันเป็นลำดับไปผมจะเข้าประเด็นเลยว่าท่านมีคุณงามความดีอะไรบ้างหรือท่านสร้างคุณูปการอะไรไว้บ้างก่อนดีกว่าเราจะได้รู้เพราะอย่างน้อยเนี่ยพอเราเอ่ยชื่อครูบาศรีวิชัยมาเนี่ยผมนึกได้แต่เอาจริงๆสารภาพเพราะผมไม่ได้ติดตามรายละเอียดอะไรมากมายก็แค่ปัดอะไรนะพระธาตุเจดีย
0: ์
1: ที่ท่านครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหท่านสร้างคุณงามความดีในหลายๆด้านท่านเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนเหนือ
1: ครับ
0: นะครับล้านนาทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจเลยและพี่เดี่ยวทราบไหมครับว่า

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดที่ท่านเกิดวัดบ้านปางเนี่ยนะครับท่านก็สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าป
1: ั
0: จจุบันคือตำแหน่งไหนบ้างภายในวัดมีความสำคัญอย่างไรแน่นอนท่านสร้างวัดแห่งแรกแล้วเราพอเรานึกถึงวัดในล้านนาทั้งหมดเนี่ยให้ทราบไปเลยครับว่าล้านนาคือเชียงใหม่เอาง่ายๆเน
1: า
0: ะถ้าเราพูดถึงเชียงใหม่
1: เซ็นเตอร์ศูนย์กลาง
0: เซ็นเตอร์ศูนย์กลางแน่นอนเราชอบจะไปเที่ยวเชียงใหม่ก
1: ันเราต้องไปสตาร์ท
0: ที่เชียงใหม่ลำปางลำพูนอย่างเง
1: ี้
0: ยก็วัดเนี่ยเป็นร้อยๆวัดน่ะมันพูดไม่บอกไม่หมดเลยว่าวัดไหนบ้างรุ่นแล้วก็ถูกบูรณะบูรณะคือต่อเติมหรือวัดไหนที่แบบเก่าจริงๆก็ปฏิสังขรณ
1: ์
0: หรือแล้วสร้างใหม
1: ่
0: เช่นโดนพายุพังท่านก็มาปฏิสังขรณ์ใหม่รุ่นแล้วก็ยังยุคของครูบาทั้งสิ้น
1: อาจารย์เอกอาจารย์เอกกำลังจะบอกว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านถ้าเกิดจะให้คนนับ
0: ในทางศาสนา
1: ในทางศาสนาเนี่ยให้คิดว่าท่านเป็นพระนักพัฒนา
0: ใช่ครับพระนักพัฒนา
1: คือไม่ใช่แบบสายแบบอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือสายแบบอะไรขนาดนั้น
0: ถ้าคนจะมองในมุมนั้นก็ไม่ผิด
1: มีแต่ก็มี
0: แต่ถ้าจุดเด่นจริงๆเลยท่านเป็นนักพัฒนาเวลาท่านเดินเข้าไปในอาร์ติเช่นตัวเชียงใหม่เน
1: ี่
0: ยท่านสังเกตเลยครับวัดไหนถ้ามีเสืออยู่ปฏิมากรรมเสืออยู่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่บริเวณพื้นล่างหรืออยู่บริเวณสิ่งก่อสร้างเนี่ยถ้ามีรูปเสืออยู่เนี่ยให้ท่านสันนิษฐานได้เลยว่าถูกบูรณะหรือปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะท่านเกิดปีขานไงท่านเกิดปีเสือวันอังคารครับที่ผมเบื้องต้นที่ผมเล่าให้ฟังว่าท่านเกิดวันอังคารปีขานเดือน9
1: ครับ
0: นั้นท่านก็เลยต้องสร้างสัญลักษณ์ปีนักศัตรูเอาไว
1: ้
0: นะครับ
1: ก็คือให้เบื้องต้นก่อนให้สงสัยไว้ก่อนว่าเอ้ยน่าจะเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยท่านบูรณะปฏิสังขรณ
0: ์ยังวัดในเชียงใหม่นะมีมากมายเป็นหลายวัดเนอะนะครับ
1: เป็นร้อยร้อยร้อยขึ้น
0: เทคนิคในการเข้าไปวัดไม่ให้หน้าเบื่อถ้าท่านเห็นสัตว์เหล่านี้อยู่เนี่ยให้รู้เลยว่าโอ้ถูกบูรณะขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย
1: แล้วเราค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะ
0: นั้นครูบาศรีวิชัยยุคไหนก็บอกแล้วว่าอยู่ในยุคของช่วงรัชกาลที่ห้านั่นหมายความว่าถ้าเราจะพูดถึงว่าอ๋อวัดเชียงใหม่เนี่ยถูกบูรณะขึ้นในยุคของรัชกาลที่ห้าเกือบทั้งสิ้นทั้งที่บางวัดเนี่ยอาจจะอยู่ในยุคเก่าตั้งแต่ยุคต้นราชวงศ์เมงลา
1: แต่โบราณแล้ว
0: อย่าลืมว่าเชียงใหม่สร้างในปีพ.ศ.พุทธศักราช1839
1: ครับ
0: นะครับกรุงศรีอยุธยา1893ตั้งแต่ราชวงศ์เมงลา
1: ครับ
0: กษัตริย์พญาเมงลามาวัดต่างๆเหล่านั้นน่ะอาจจะจะไม่เห็นแล้วนะครับแต่วัดแห่งแรกของเชียงใหม่คือวัดเชียงมั่นซึ่งสิ่งก่อสร้างในวัดก็ถูกบูรณะขึ้นในยุคของครูบาศรีวิชัยเช่นกันแต่ถ้าเป็นจุดที่บอกวัดแห่งแรกคือวัดเชียงมั่นแต่จุดตำแหน่งเดิมๆที่พญาเมงลาพญางามเมืองพญาพะร่วงร่วมกันสร้างเนี่ยสร้างแคมป์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยก
1: ็
0: คือเดินเข้าไปในวัดก็คือจุดบริเวณที่เป็นองค์เจดีย์และมีช้างรอบอยู่ที่ออกมาครึ่งตัวอยู่นะตรงนั้นแหละตำแหน่งสร้างแคมป์ของท่านตำแหน่งสร้างที่พักของท่านนะพอท่านสร้างเสร็จแล้วท่านก็เลยสร้างเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงจุดที่สำคัญอันนี้คือวัดเชียงมั่นคือวัดแห่งแรกแต่สิ่งที่ถูกต่อเติมขึ้นมาในยุคนี้ก็คือยุคของรุ่นช่วงรัชกาลที่ห้าย
1: ุค
0: ครูบาศรีวิชัย
1: ถ้าเราเห็นของใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยให้นึกว่าอ๋อบูรณะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
0: เทคนิคคือดูจากรูปเสือ
1: โดยครูบาศรีวิชัย
0: ใช่ครับ ดังนั้นผมก็เลยบอกว่า
1: เช่นวัดอะไรลองยกตัวอย่างสัก 2-3 วัดที่เราที่ผู้ฟังอาจจะคุ้นเคย
0: แน่นอนวัดพระธาตุดอยสุเทพ
1: วัดพระธาตุดอยสุเทพ
0: วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม
1: ่มีวัดที่2วัดอะไรครับ
0: วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนะครับก็เป็นวัดของผู้นำศรัทธาประชาชนสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ5เดือน22วัน
1: ก็คือนำโดยครูบาศรีวิชัยครับแล้ววัดใกล้เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดได้ครับ
0: เดี๋ยวผมอยากจะเล่าเรื่องทางขึ้นดอยสุเทพเดือนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่ากันเน
1: า
0: ะแล้วมี
1: อีกวัดหนึ่ง
0: วัดพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงราย
1: ก็ครูบาศรีวิชัย
0: บูรณะองค์พระธาตุสร้างพระวิหารองค์ที่อยู่ติดๆกับองค์พระธาตุสร้างพระประธานนะครับเพื่อให้เป็นสถานที่กราบไหว้ของผู้คนที่มากราบไหว้องค์พระธาตุเนี่ยพระธาตุดอยตุงเนี่ยบูรณะขึ้นนะครับในครูบาศรีวิชัยหลักเลยนะแล้วก็พอต่อมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็สร้างครอบทับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ย
1: ม
0: พอมายุคต่อมาบูรณะใหม่เขาก็เลยทุบที่ครอบทับองค์เดิมเอาไว
1: ้ก็ไปเห็นข้าง
0: ในก็เลยเห็นเป็นองค์แรกเริ่มเดิมทีเลยที่อยู่ในยุคของครูบาศรีวิชัยที่ท่านบูรณะที
1: ่
0: เราเนี่ยถ้าใครไปดูตอนนี้ใครไปกราบธรรมสการพระธาตุเดตุงเนี่ยท่านได้เห็นยุคแรกเริ่มเดิมทีในยุคครูบาศรีวิชัยเลยแต่ผมเนี่ยท่านเห็นเป็นยุคสี่เหลี่ยม
1: โชคดีอ่ะพี่เอได้เห็นทั้งสองยุคไงได้เห็นทั้งช่วงก่อนช่วงบูรณะหลังจากบูรณะของเก่าของเดิมของใหม่
0: พราะว่าเราพันธุ์ศึกษาไปเราจะได้เราก็เลยต้องศึกษาข้อมูลไป
1: ถือว่าเป็นคนมีบุญ
0: ยังมีอีกนะคร
1: ับ วัดที่3ตัวอย่างครับจริงๆเป็น100
0: จริงๆน่านับเป็นวัดที่4ด้วยนะครับวัดแรกคือวัดบ้านปาง
1: วั
0: ดที่2วัดพระธาตุดอยสุเท
1: พ
0: วัดที่3วัดพระธาตุดอยตุง
1: ครับวัดที่4
0: วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: จริงๆสวนดอกก็มีมาก่อน
0: ใช่มีตั้งแต่สมัยพระยาตั้งแต่ราชวงศ์เมียงรายแล้วนะครับพยากือนาก็แต่บูรณะเนี่ยมันนานหลายปีเนาะมันก็ต้องโซ
1: มันก็ต้องต่อเนื่องกันมาเป็น
0: พระวิหารที่ท่านเห็นนะเดินเข้าไปในวัดเนี่ยพระวิหารโถงที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: คือวิหารเปิดโล่งนะคำว่าโถงเนี่ยหลังนั้นน่ะถ้าท่านเงยหน้าขึ้นไปบริเวณใต้ช่อฟ้ามองมาลงล่างเรียกว่าหน้าบันเนี่ยเป็นรูปเสือนะครับก็เลยให้ท่านรู้ได้เลยว่ารับทราบได้เลยว่าเป็นวัดที่ครูบาศรีเจ้าท่านบูรณะพระวิหารและสร้างซุ้มประตูเข้าวัดเป็นซุ้มประตูที่ท่านเห็นนะถูกบูรณะสมัยครูบานะ
1: เป็นวัดสวนดอก
0: วัดสวนดอกและอีกวัดหนึ่งท่านอาจจะพอบังอ้อเลยวัดจามเทวีหรือวัดเจดีย์กู่กุด
1: อันนี้ที่
0: จังหวัดลำพูน
1: ที่บ้านเกิดของท่านอ
0: ันนี้ท่านร่วมบูรณะแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลในเวลาต่อมาของท่าน
1: ท่านก็คือสรีลังคา
0: เอาง่ายๆว่าถวายประชุมถวายเรียกว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยของท่านอยู่ที่วัดนี
1: ้แต่ท่านมรณะนางจามเทวี
0: ท่านมรณะภาพที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวัดที่ท่านสร้างอ
1: ่
0: ะนะครับเสร็จปุ๊บเวลามาทำการประชุมเพลิงท่านเนี่ยมาประชุมเพลิงที่วัดจามเทวีแล้วก็แบ่งอัฐิธาตุของท่านออกเป็น7ส่วนไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเนี่ยคือเล่าให้ฟังวัดศาสนสถานที่สำคัญ
1: ที่ยกตัวอย่างเพราะว่าหลายละจริงๆก็มีเยอะกว่านี้แต่ที่เรารู้จักกันพอพูดมาถึงบางอ้อว่าอ้อนี่ตรงวัดนี้เราเคยไปวัดนี้เราเคยไปแต่เราไม่เคยทราบกัน
0: ว่าก็สรุปให้ฟังว่าตัวอย่างวัดและศาสนสถานที่สำคัญนะครับที่ครูบาศรีวิชัยนั้นได้ทำการบูรณะขึ้น
1: ครับ
0: ก็คือ1วัดบ้านปางจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างถนนขึ้นนะครับจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยตุงบูรณะองค์พระธาต
1: ุ
0: สร้างพระวิหารแล้วก็สร้างพระ
1: ครับแล้วตัวองค์พระธาตุนี้คือถ้าคุณไปเที่ยวปัจจุบันนี้ก็คือเป็นองค์ที่อยู
0: ่
1: องค์ดั้งเดิมเลย
0: องค์ที่บูรณะขึ้นแต่ถ้าใครไปยุคนึงที่เป็นยุครูปทรงสี่เหลี่ยมอะเรือนพานะอันนั้นยุคกระทรวงมหาดไทย
1: ยุคเดียวกับอาจารย์เอ๋อายุแล้วก็แซวเล่นกับ
0: แล้ววัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: บูรณะพระวิหารหลวงหลังใหญ่เลยนะครับแล้วก็วัดจามเทวี
1: ครับวัดจามเทวีที่ลำพูน
0: ที่เด่นชัดเลย
1: ครับแล้วผมทราบมานิดหนึ่งอันนี้ทราบแบบคร่าวๆแต่ผมไม่แน่ใจเพราะมอถามพี่เอ๋อีกว่าแล้วรูปแบบวัดหรือรูปแบบการสร้างของครูบาการสร้างวัดของครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านใช้สไตล์ล้านนาหรือแบบไหนครับ
0: จริงๆแล้วผสมผสาน
1: รูปแบบ
0: เป็นรูปทรงผสมผสานนะครับพี่เดียว
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะมีอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านเนี่ยท่านเคยได้มาเอาง่ายๆเนาะมันเกิดขึ้นในยุคหนึ่ง
1: คือเรื่องราว
0: ขออนุญาตเล่าขานให้ท่านผู้ฟัง
1: ที่ตร
0: บ
1: รับ
0: ฟังว่าครั้งหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยออกกฎหมายสงฆ์พรบ2445
1: ครับ
0: ปกครองคณะสงฆ์อ่ะ
1: ก็คือจากส่วนกลาง
0: พรบคณะสงฆ์อ่ะจากส่วนกลางก็เกิดเหตุการณ์ที่ไปคิดว่าท่านเนี่ยเหมือนซ่องสุมผู้คนอะไรประมาณเนี้ย
1: เหมือนกบฏที่ภาคอีสาน
0: ท่านถูกพูดเลยว่าเป็นกบฏเพราะว
1: ่
0: าใช่เพราะว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวชบวชพระประเพณีในการบวชพระเขาก็มีเนาะทางเหนือเนาะ
1: ใช่มันก็จะมีรูปแบบของเขาร
0: ูปแบบของทางเหนือ แล้วก็หาว่าไม่ถูกต้อง
1: ไม่ถูกต้องตามส่วนกลางตามกฎหมาย
0: แล้วก็ถามว่าท่านแบบเป็นพระมีอิทธิลงอิทธิฤทธิ์อะไร
1: เหมือนผู้คนศรัทธาไง
0: หลายเรื่องที่ผู้คนพูดกันนะครับในยุคนั้นนะครับก็เลยท่านถูกฟ้องถึง11ครั้งอ่ะ
1: หรือต้องอธิกรณ
0: ์คือฟ้องก่อน
1: อ๋อถูกฟ้องก่อน
0: ประมาณ11ครั้งประมาณ11ครั้งฟ้องแล้วก็จากนั้นในปี
1: ฟ้องจากที่ไหนฮะใน
0: จากส่วนกลาง
1: จากส่วน
0: นะครับส่วนกลางจนในปี2463 24เลือกกฎหมายออก2445
1: ครับ
0: แต่ท่านเนี่ยปีพ.พุทธศักราช2463เนี่ยท่านก็ถูกคุมตัว ไว้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
1: ก็คือเอาตัวจากเชียงใหม่ลงไปกรุงเทพ
0: มาซักฟอกมาถางนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วท่านก็ไม่มีความผิดใดทั้งสิ้น
1: ก็คือหลังจากที่ตรวจสอบแล้วหรือคณะสงฆ์ที่ส่วนกลาง
0: หนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสองค์ที่10นะครับมีส่วนสำคัญ
1: แต่ท่านไม่ได้ถูกให้สึกใช่ไหมครับ
0: ไม่ถูกให้สึกแค่มาสอบปากคำในระหว่างนั้นแหละพอท่านคงรอดพ้นแล้วพอไม่มีมลทินใดๆแล้ว
1: ก็โดยสมเด็จพระสังฆราช
0: ใช่ก็เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
1: แล้วก็รับรองครับ
0: ท่านก็คงมาดูความเจริญของวัดวารามในกรุงเทพม
1: หานครไหนๆก็มีโอกาสเข้ากรุงเทพแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ท่านก็เลยมาที่วัดน่าจะมาที่วัดพระแก้วแหละเพราะว่าไม่ว่าอย่างเช่นที่วัดพระธาตุลำพูนนะครับพระบรมธาตุลำพูนนะครับรูปทรงที่ถูกพายุพัดไปพังทลายนะครับท่านก็มาบูรณะท่านก็ได้แบบอย่างจากพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: อ๋อที่คือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังเราเนี่ยแหละ
0: มาทำการสร้างใหม่ให้เป็นพระวิหารหลวงที่วัดพระธาตุลำพูนนะปัจจุบันนะครับท่านเดินเข้าไปเห็นไหมครับเดินเข้าไปจะมีหม้อน้ำสวยๆเรียกหม้อน้ำบรุณคตะที่เป็นรูปดอกไม้แล้วข้างหน้าคือพระวิหารหลวงพระวิหารหลวงนั้นนะรูปทรงลักษณะเหมือนพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยเอาง่ายๆก็คือมีระเบียงล้อมรอบ
1: นะครับเหมือนวัดพระแก้ว
0: ใช่เหมือนวัดพระแก้วเลยถ้าเป็นของเหนือเนี่ยเราจะมองออกง่ายคือส่วนมากเนี่ยวัดวารามทางเหน
1: ือลักษณะเหนือจะแบบหลังคาจะเกือบติดพื้นใช่ไหม
0: นะครับจะมีหลังคาที่ค่อนข้างลาดต่ำนั่นเองเพราะว่าอากาศทางภาคเหนือเนี่ยมันอากาศเย็น
1: หนาว
0: การที่สร้างหลังคาให้ลาดต่ำเนี่ยเพื่อกั้นลมกันฝนไม่ให้พัดเข้ามาในตัวอาคารจริงหลังคาค่อนข้างลาดต่ำแต่ถ้าเป็นยุคของครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านเน้นความแข็งแรงเน้นความคงทนนะครับก็เลยยกสูงขึ้นมาหน่อยก็เหมือนลักษณะพระบุตรสดทางภาคกลางผสมผสานกันไป
1: แสดงว่าช่วงที่ท่านอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านได้ไปพูดภาษาง่ายๆคือท่านได้ไปทัวร์ท่านได้ไปชมไป
0: คาดการณ์ว่าอย่าง
1: ไรเรียนรู้หลายๆวัด
0: และทอท่านกลับก็ไปทาง
1: ได้รับแรงบันดาลใจ
0: กลับไปทางเหนือเนาะท่านก็เลยวัดไหนก็ตามที่บรรโสมท่านก็บูรณะวัดไหนที่ถนนหนทางเข้าไม่ถึงท่านก็ทำถนนหนทางให้จนเข้าถึง
1: โดยเอารูปแบบสถาปัตยกรรมจากกรุงเทพเนี่ยแหละมาเป็นแบบอย่าง
0: ใช่แล้วก็อย่างในนั้นเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเวนใต้คนเหนือเรียกจ้อฟ้าเนาะคนภาคกลางเรียกช่อฟ้าเนี่ยเรียกถัดลงมาเรียกหน้าบันเนี่ยทั้งนั้นแหละให้สังเกตเลยครับถึงอย่างไรก็ท่านก็คงให้เกียรติทางภาคกลางเป็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณถ้าพระนารายณ์ทรงสุบรรณสื่อแทนถึงพระมหากษัตริย
1: ์ใช่ครับ
0: นะครับท่านก็ยังคงทำเอาไว้ให้เห็นแต่ท่านก็ยังมีสิ่งที่เป็นทางเหนือขนาบอยู่ด้วยเช่นกัน
1: ก็คือเหมือนผสมผสานระหว่างรูปแบบล้านนากับ
0: ใช่
1: กรุงเทพมหานคร
0: สังเกตอะไรดูไหมครับถัดลงมาจากหน้าบันเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าธรรมพักกลางเรียกว่าลวงแหหรือล่างพึ่งลวงแหถึงลวงล่างแหหรือลวงพึ่งนะครับทางภาคเหนือเรียกว่าโก่งคิ้วท่านเดินเข้าไปเนี่ยในศาสนสถานของทางภาคเหนือเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บท่านจะเห็นเลยโค้งนะครับเหลือบไปด้านบนอ่ะเขาเรียกโก่งคิ้วนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของแห่งการแห่งมงคลเชื่อว่ากำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราหรือตำแหน่งเขาเรียกว่าศรีวัสสะนะครับหรือถ้าเรียกให้
1: ง่ายก็คือเป็นของล้านนา
0: ของล้านนาโก่งคิ้วนะครับข้างบนก็จะเป็นแอบมีภาคกลางอยู่คือนารายณ์ทรงสุบรรณอยู่บางวัด
1: ก็ผสมผสาน
0: และบางทีก็จะมีรูปเสืออยู่ด้วยให้รู้ว่าเนี่ยถูกบูรณะขึ้นในยุคครูบาศรีวิชัย
1: ครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจ
0: แล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในยุคของท่านที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่คนไทยคนล้านนาคนไทยในล้านนาเนี่ยจะไม่มีวันลืมเลย
1: อ๋ออันน่าติดตามเดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามาฟังเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยกันอีกครั้งหนึ่งกันอีกครับเดี๋ยวเจอกันครับ
0: ครับผม
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
3: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหาย ติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว 3 มิตินะคะ
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
0: ครับคุณผู้ฟัง
1: ครับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการตำนานทัศนาในค่ำคืนนี้เมื่อตอนเรากำลังอยู่กันเรื่องราวของ
0: นักบุญแห่งร้านนา
1: ครูบาศรีวิชัยครับแล้วก็เมื่อสักครู่เมื่อเบรกที่แล้วเราเกริ่นไปว่าช่วงที่ครูบาศรีวิชัยท่านอยู่เขาต้องเรียกว่าอะไรนะครับต้องอธิกรหรือว่าม
0: าอยู่ที่กรุงเทพ
1: มาอยู่ที่กรุงเทพ
0: มาจะมาสายกรุงเทพดีกว่านะ
1: ครับนั่นแหละก็มีเรื่องราวต่างๆแล้วท่านก็ได้ไปเหมือนถ้าเกิดพูดสมัยปัจจุบันก็คือไปทัศนศึกษา ได้ไปเรียนรู้ได้ไปเยี่ยมชมได้ไปกราบนมัสการหลายๆวัดในกรุงเทพแล้วท่านก็ได้เห็นสถาปัตยกรรมของกรุงเทพก็เรียกว่าท่านได้รับแรงบันดาลใจ
0: ก็นำไปบูรณาวัดวารามทางภาคเหนือ
1: ครับแล้วเราก็เกินหลายๆวัดเอาพี่เอ๋อยากจะเล่าเรื่องราววัดที่ครูบาศรีวิชัยท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์สักหน่อยไหมครับ
0: ก็แน่นอนที่ชัดเจน
1: ครับ
0: ก็คือการที่จะเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุดอยสุเทพในยุค
1: ครับ
0: ต้นๆของเมืองเชียงใหม่เนี่ย
1: ครับมันก็คงลำบากเนาะ
0: ยังไม่มีถนนขึ้นนะครับก็เรียนให้ทราบว่า
1: โอ้ถ้าเกิดช่วงสมัยนั้นก็คงต้องบุกป่าฝ่าดงถ้าใครอยากจะขึ้
0: นไปต้องใช้ช้างขึ้นอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เสด็จมาเพิ่มจากส่วนหนึ่งที่ประดิษฐานอยู่แล้วที่วัดสุนดอก
1: ที่คือที่มาจากช่วงหนึ่งที่จันเอ๋เล่าว่ามาจากสุโขทัย
0: ครับสุโขทัยเนี่ยในสัมพยากรนาเนี่ยได้นำพระบรมสารีริกธาตุมานะครับแล้วสุดท้ายก็เสด็จมาเพิ่มอีกหนึ่งองค์
1: ครับ
0: นะครับอีกหนึ่งองค์ประดิษฐานไว้ที่วัดสนดอ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งองค์ก็นำขึ้นหลังช้างคดชาวรมงคล
1: ครับ
0: แล้วช้างคดชาวรมงคลเนี่ยก็ขึ้นมาที่ดอยอ้อยช้างก็คือดอยสุเทพนี่แหละ
1: อ๋อสมัยนั้นเรียกว่าดอยอ้อยช้าง
0: เพราะว่าอ้อยของช้างก็คือพวกไม้ไผ่
1: อ
0: ่ะพวกหน่อไม้อ่ะก็จะเรียกว่าดอยอ้อยช้างว่าแต่ก่อนมีป่าไผ่เยอะ
1: เอาแล้วมาเปลี่ยนชื่อภายหลัง
0: ก็เป็นดอยสุเทพตามฤาษีวาสุเทพนะครับผู้ที่จำพรรษาอยู่ที่นั่นนะครับหลังจากที่พระเจ้ากือนาท่านเสียงทายสุดท้ายแล้วพระบรมเศียรธาตุส่วนนี้ก็ประดิษฐานอยู่ดอยสุเทพ
1: ครับ
0: ดังนั้นแน่นอนล่ะก็ย่อมไม่มีถนนพอมาสู่ในยุคปีพ.ศ.2477ก็คือยุคของครูบาศรีวิชัยท่านก็เลยทำถนนขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มีความศรัทธาในครูบาศรีวิชัยมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาร่วมใจกันสร้างนะครับว่ากันว่าใช้ระยะเวลาเพียงแค่5เดือน22วัน
1: โอ้คือสมัยนั้นนะจริงๆไวมากนะเพราะไม่มีเครื่องจักรไม่มีอะไร
0: ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่ใดทั้งสิ้นใครถนัดนะเรื่องของแรงงานแรงกายก็นำจอบนำเสียมมาใครไม่ถนัดก็เป็นฝ่ายส่งเสริมในการทำกับข้าวกับอาหารนะครับก
1: ็
0: เสบียงอาหารว่ากันว่าระยะเวลาเกือบ11กิโลเมตรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในการทำถนนในแต่ละวันมีคนมาร่วมทำถนนเนี่ยมากมายถึงต่อวันในวันละ 5,000 คน
1: ทำกันทั้งวันด้วยความสมัครใจ
0: ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้กระทบต่องบประมาณของทางด้านราชการเลยไม่เลย
1: ครับ
0: โดยการนำของครูบาศรีวิชัยว่าจอบแรกที่ขุดลงไปเนี่ยคือจอบแรกคือ9พฤศจิกายน2477นะครับจอบแรกคือโดยท่านเจ้าแก้วนวรัตน
1: ์
0: ท่านแก้วนวรัตน
1: ์คร
0: ับลงจอบแรก
1: ก
0: ็คือว่ากันว่าจอบแรกก็คือถ้าใครไปดอยสุเทพอ่ะเวลาที่รถสองแถวพาขึ้นไปเนี่ยจะบีบแต่ตรงนั้นก็คืออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตรงจุดนั่นแหละครับ
1: ตรงก่อนที่จะขึ้น
0: ก่อนที่จะขึ้น
1: ถนนเลี้ยวเข้ามาปุ๊บ
0: เลยมอเชียงใหม่เลยสวนสัตว์เชียงใหม่ปุ๊บกำลังจะขึ้นเนี่ยถ้าได้ยินเสียงแต้มอะไรนะแสดงว่าจุดนั้นน่ะคือจุดจอบแรก
1: แล้วมีอนุสาวรีย์อยู่ใช่มั้ย
0: มีอนุสาวรีย์ท่านอยู่นะครับอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็เสาอโศกตรงนั้นน่ะว่ากันว่ามีอัฐิท่านอยู่ด้วยนะครับ
1: นั่นก็คือให้ระลึกถึงว่าเนี่ยแหละคือหมุดหมายแรกหรือจุดแรก
0: จอบแรกในการสร้างถนนขึ้น
1: ที่เจ้านวรัตน์
0: ขุดขึ้นมา
1: เจ้าแก้วนวรัตน
0: ์และก็มีครูบาศรีวิชัยอยู่ด้วย
1: ครับ
0: ก็ใช้กัน5เดือน22วันตรงกับวันที่9พฤศจิกายนนั่นแหละ
1: ครับ
0: ทำกันหามรุ่งหามค่ำมากันด้วยศรัทธาทั้งสิ้น
1: ครับ
0: พอตกตอนเช้าทางมันก็ลุดหน้าลงไปอีกก็สังเกตกันหลายวันนะเพราะ5เดือ นทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าทำไมมันเสร็จเร็วเขาก็เลยคิดว่าเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่นะ
1: ก็คือช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะทุกคนหลับไหลแล้วท่านก็มาช่วยต่อ
0: มาช่วยกันต่อเพราะตอนเช้าเนี่ยมันลุกหน้าม
1: ันเหมือน
0: มันคืบหน้าไปอีกว่ากันว่าเลยนะตามตำนานที่ว่ากันไว้เนี่ยก
1: ็
0: จนแล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น
1: เพราะไวมากจริง
0: ๆ11กิโลเมตร
1: เอาจริงๆ11กิโลปัจจุบันทำกันปีโห
0: เอาง่ายๆแค่เราขึ้นรถสองแถวเรายังเมาเลยอ่ะ
1: มันไกลแล้วขึ้นเขามันไม่ใช่แบบง่ายๆนะ
0: โค้งขึ้นข้างบนหน่อยใช่
1: ไห
0: มนะครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเสร็จเปิดให้ถนนรถวิ่งเนี่ยวันที่30เมษายน2478ท่านจำวันดีๆนะครับวันที่สร้างขุดจอบแรกคือ9พฤศจิกายน9พย2477เสร็จ30เมษายน2478ระยะเวลาระยะทาง11กิโลเมตรนะครับที่สร้างถนนขึ้นไปบนนั้น
1: โอ้โห
0: ผมมองถึงความสามัคคีความศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของคนในยุคของท่านครูบาศรีวิชัย
1: ของคนล้านนาคนเชียงใหม
0: ่ของความสามัคคีเนาะมันมีความสุขอ
1: ่
0: ะแค่เราได้พูดแค่เราได้นึกไปกับเหตุการณ์วันนั้นนะเรามีความรู้สึกเลยว่าเรามีความสุขจังเลยอ่ะเหมือนเราได้ร่วมยุคร่วมสมัย
1: แล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นไปกราบนมัสการ
0: พระบรมศาลีริกธาต
1: ุส่วนไหนครับ
0: ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ว่าส่วนไหนแต่ว่าเป็นส่วนที่เสด็จมาจากองค์ที่สถิตประดิษฐานไว้ในวัดสวนดอก
1: แล้วแบ่งภาค
0: คือพระธาตุเนี่ยว่ากันว่ามีมาเพิ่ม
1: มีอิทธิฤทธิ์อยู่แล้ว
0: พุทธเจ้าเสด็จมาเพื่อพอมาเพิ่มเสร็จก็เลยนำส่วนนั้นน่ะมาไว้ที่พระธาตุสุเทพคำเสียงท้ายของช้าง
1: อย่างที่ผู้คนที่เชื่อที่ศรัทธาในพระธาตุหรือตามตำนานพระธาตุสามารถเขาเรียกงอกออกมาได้หรือเสด็จเพิ่มหรืองอกออกมาได้
0: แล้วก็ว่ากันว่าที่นำมาคือในยุคของพระเจ้ากือนาผู้ที่มาสร้างวัดชนดอกนี่แหละ
1: แล้วเราขึ้นไปบริเวณไหนของดอยสุเทพที่สามารถนมัสการครูบาศรีวิชัยได
0: ้เดินขึ้นบันไดไปขั้นสุดท้ายแล้ว300กว่าขั้นเนี่ยพอเดินเสร็จท่านถอดรองเท้าเรียบร้อยแล
1: ้
0: วนะครับท่านก็จะได้เห็นนะครับอนุคือสิ่งที่แทนท่านเนี่ยอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเห็นชัดเลยก็คือบริเวณที่จุดจอบลงจอบแรก
1: ก็คือที่บันไดเชิงเขาเรียกเชิงดอย
0: เชิงดอยจะม
1: ี
0: อนุสาวรีย์ท่านอยู
1: ่จุดนั้น
0: นั่นแหละครับอยากให้ท่านได้มีโอกาสที่ว่าเวลาจะไปขึ้นมาท่าสุเทพมาแวะ
1: ก่อนกราบก่อน
0: เขาเรียกว่ากราบนมัสการท่านก่อนเนาะนะครับขอพรท่านก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปตามรอยท่าน
1: รอยกิโล
0: รอยแห่งรอยแห่งบุญของท่านไป11กิโลไปนะครับคือยังไงให้รถสองแถวก็แวะหน่อยนะครับลงไปกราบไม่เสียเวลาอะไรมากมายนึกถึงบุญคุณที่ท่านได้ร่วมเป็นแรงกำลังในการสร้างถนนทำทางขึ้นนะครับแล้วก็พอกราบเสร็จแล้วเราก็ค่อยขึ้นรถไปยาวไป11กิโลเมตร
1: จริงๆถ้าเราไปรถสองแถวแดงเนาะเราก็ขอให้เขาจอดหน่อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
0: เป
1: ็
0: นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออยากเรียน
1: จุดแรกที่สถานที่แรกที่ไม่ใช่แรกแบบนั่นเองครับที่เราเกริ่น
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือพระธาตุดอยสุเทพแล้วที่ไหนอีกครับที่พี่เอ๋จะเล่ามีเรื่องราว
0: จริงๆเนี่ยหลังจากที่ท่านได้มรณภาพลงเนาะก็ถ้านับก็คือ 88ปีมาแล้วล่ะแต่ถ้านับวันประชุมเพลิ
1: งก็คือจนถึงวันนี
0: ้ครับ
1: จนถึงปัจจุบันนะปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ท่านมรณภาพมาจริงๆนะก็คือ88ปีมาแล้วแต่ถ้านับวันที่ประชุมเพลิงก็คือ80ปีมาแล้ว
1: ครับ
0: ณวัดจามเทวีนะครับหรือวัดเจดีย์กูกุฏเนี่ยนะคร
1: ับ
0: หลังงานประชุมเพลิงท่านเนี่ยครูบาศรีวิชัยในปี2489เนี่ย
1: ครับ
0: อธิธาตุของท่านก็ถูกรวบรวมแบ่งออกเป็น7ส่วน
1: ครับ
0: ตามข้อมูลที่ได้มานะนะครับก็นำไปบรรจุเอาไว้ในกู่ก็คือเหมือนเจดีย
1: ์
0: ทางภาคเหนือเรียกกู
1: ่ครับ
0: ตามส่วนที่แบ่งออกมา7แห่งรายละท่านอาจจะยังไม่ทราบ
1: ครับไปที่ไหนบ้าง
0: ที่แรกที่วัดจามเทวีจังหวัดลำพูน
1: ครับก็คือสถานที่
0: ส่วนที่หนึ่ง
1: ประชุมเพลิง
0: ครับสถานที่ประชุมเพลิงของท่านส่วนที่หนึ่งถือว่าเป็นกู่ที่ใหญ่ที่สุดที่คนรู้จักมากที่สุดนะครับก็เลยอยากแนะนำให้ท่านไปที่ลำพูน
1: ครับ
0: เนาะที่ประชุมเพลิงท่านด้วย
1: ครับ
0: จะเป็นเดินเข้าไปเนี่ยเห็นเลยชัดเลยนะครับประตูปุ๊บหลังเจดีย์กูกุฏเนี่ยจะมีเจดีย์ท่านอยู่แล้วก็จะมีสิ่งที่จำลองเอาไว้ให้เห็นในยุคของท่านด้วยนะครับจะดีหลังใหญ่เลยครับที่ประจุอัฐิท่านไม่ใช่กูกุฏข้างหน้านะ
1: ครับ
0: ถ้าเดินเข้าไปในวัดเนี่ยเพราะวัดตามทีวีเล็กๆวัดเล็ก
1: ๆ
0: ถึงเข้าไปก็จะดี
1: แต่จริงก็จะมีสัญลักษณ์มีอะไรบอกกล่าวอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเดิน
1: หาไม่ยาก
0: ผ่านสนามหญ้าสีเขียวทางกลางสนามหญ้านะถ้าไม่ผิดพลาดก็จะเป็นตำแหน่งที่เก็บอัฐิท่านส่วนที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดตำแหน่งที่สองก็คือวัดสวนดอกครับว
1: ั
0: ดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมีสุสานหลวงของตระกูลเจ้าเจ็ดตนอยู่ที่นั่นก็คือตระกูลของพระราชชายาเจ้าดารัศมีนะครับอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระวิหารโถงคือวิหารโล่งวิหารที่ไม่ทึบอ่ะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ
1: ที่ท่านบูรณะ
0: ท่านบูรณะขึ้น
1: ด้วย
0: นั่นแหละครับเดินอ้อมไปข้างหลังพระวิหารโถงอ่ะจะมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ในศาลาหลังเล็กๆติดกำลังกับศาลาท่านเนี่ยก็จะมีตรงพื้นหญ้ามันจะรกๆหน่อยๆท่านไปปัดๆหน่อยท่านจะเจอกลุ่มวัฒนธรร
1: ม
0: เขาฝังประเพณีวัฒนธรรมความรู้ต่างๆเอาไว้องค์ความรู้ต่างๆไว้ในนั้นอีกร้อยปีเขาเปิดอ่ะเราก็คงอยู่ไม่ถึงแล้วล่ะนะครับมหัศจรรย์มากเลยนะอยู่ติดกับศาลาท่านเลย
1: ก็เหมือนรวบรวม
0: วัฒนธรรมต่างๆแล้วถัดไปจากข้างหลังศาลาท่านนี่แหละจะเป็นกู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะไปไหว
1: ้ถ้าเกิดเราศรัทธาคือเราอยากจะตามรอยอย่างคุณผู้ฟังอาจารย์เอไปแล้วแล้วบอกเฮ้ยฉันก็ศรัทธาครูบาศรีวิชัยมากแล้วเราก็อยากจะตามรอยก็ตามนี้ได้เลย
0: คืออย่างนี้เนาะเข้าไปในวัดสวนดอกมีประตูทางเข้าเนี่ยชัดเจนเบื้องหน้าเราขวามือจะเป็นเจดีย์สีขาวอันนี้ก็คือเก็บเขาเรียกว่าอัฐิของตระกูลของพระราชชายาเจ้าราศมีเมษีในกาลที่5เรียกสุสานหลวงของทางเมืองเหนือเขาหลังใหญ่ๆเลยวิหารโถงนะครับเสร็จปุ๊บท่านเดินไปด
1: ้
0: านหลังด้านข้างอ่ะด้านข้างของพระวิหารโถง
1: เนี่ยก็เดินเลยไปสักหน่อย
0: เดินเลยไปหน่อยก็จะเจอศาลาที่เป็นที่ประดิษฐานเนาะเอาง่ายๆพูดสุภาพหน่อยของครูบาศรีวิชัย
1: ครับเราทวนก่อนนะครับไปวัดจามเทวีหนึ่งละไปไหว้ครูบาศรีวิชัยเราตามไปแบบนี้วัดที่สองไปวัดสวนดอกวัดที่สามนะครับ
0: วัดที่สามก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจังหวัดลำปางก็จะมีอนุสาวรีย
1: ์
0: นะครับแล้วจะมีอัฐิของท่านในส่วนที่สามอยู่ที่วัดนี้วัดที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตนานถึง32ปีได้ทั้งได้ไปไหว้อัฐิท่านอนุสาวรีย์ท่านแถมยังได้ไปไหว้สถานที่เคยบริสถานพระแก้วมรกตมาด้วย
1: จริงๆมีรูปจำลองของพระแก้วมรกตที่นั่นไหมครับ
0: มีครับ
1: เราก็ไปไหว้รูปจำลอง
0: เป็นรูปช้างเลยแล
1: ้
0: วก็มีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้าง
1: เราเคยเล่าขานตำนานเรื่องวัดพระแก้วดอนเต้ามาแล้วตอนที่เราพูดถึงตำนานพระแก้วมรกต
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนที่
1: 4ครับ
0: วัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดนี้ผมชอบมาก
1: เป็นยังไงครับ
0: วัดนี้ โอ้โหเข้าไปเนี่ยรถจอดอยู่ที่นั่นหน้าวัดแล้วเดินเข้าไปหน่อยท่านเห็นเสือ2ตัวอยู่หน้าวัดเลยให้รู้ว่าวัดเนี่ยบูรณะขึ้นในยุคครูบาศรีวิชัย
1: แล้วทำไมไปต้องไปวัดนี้ไปไว้ที่วัดนี
0: ้ก็ท่านบูรณะวัดนี
1: ้ครับ
0: พระวิหารใหญ่ๆหลังนั้นน่ะยังไงก็มองดูว่าเป็นอิทธิพลของทางภาคกลางแน่นอนนะครับถูกบูรณะขึ้นในยุคครูบาศรีวิชัยและพระเจ้าตนหลวงองค์ใหญ่ใหญ่ต้องงามเหลือเกินแล้วผมไปที่ไรก็จะไปเวลาใกล้วัดปิดทุกที
1: ครับอีกครั้งครับวัดที่
0: สีโคมคำ
1: วัดสี
0: วัดหลวง
1: โคมคำนะครับเป็นส่วนที่4
0: ส่วนที่4
1: ส่วนที่4
0: ส่วนที่4คือส่วนอัฐิ
1: อัฐิในส่วนที่4เพราะจริงๆอัฐิของท่านเนี่ยแบ่งออกว่าออกมาทั้งหมด7ส่วนส่วนที่1ไปประดิษฐานไว้ที่วัดจามเทวีจังหวัดลำพูนส่วนที่2ไปประดิษฐานที่วัด
0: สวนดอก
1: วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่3
0: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามจังหวัดลำปาง
1: แล้วก็ส่วนที่4
0: พะเยาวัดศรีคมคำ
1: วัดศรีคมคำตอนนี้4ส่วนแล้วนะครับส่วนที่5ครับ
0: วัดพระธาตุเจ้าแห่จังหวัดแพร่
1: อ๋อจังหวัดแพร
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ก็ส่วนที่5อยู่ที่นี่วัดพระธาตุเจ้าแห่วัดประจำคนเกิดปีขาน
1: ครับอยู่บริเวณไหนครับ
0: ก็อยู่บริเวณรู้สึกจะเป็น
1: อัฐิเนี่ย
0: ท่านจะเป็นข้างล่างอะฮะถ้าไม่ผิดพลาดนะ
1: ครับครับคือเพราะว่าจริงๆพระธาตุเนี่ยคุณต้องเดินขึ้นไปข้างบน
0: เดินบันไดข้างบน
1: เดินขึ้นเขาขึ้นไป
0: ข้างบนนะครับแล้วก็นี่คือส่วนที่5
1: ครับแต่จริงๆถ้าเกิดหาไม่เจอถามที่วัดก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับว่าอยู่บริเวณไหนมาส่วนที่
0: 5ส่วนที่6
1: เอ๊ะเราไป6แล้วใช่มั้ยครับ
0: โอเคอันนี้กำลังไปที่6
1: ไปวัดที่6กันว่าไปอยู่ที่วัดไหน
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: ครับ
0: จังหวัดที่อ่านออกเสียงเนี่ยผมเมื่ออ่ะฮอนคูสระอู
1: แม่ห้องห้องสอง
0: ฮือโน่นะวัดน้ำฮู
1: ้น้ำฮู้
0: ฮู้ฮู
1: ้น้ำฮู
0: ้ฮอนคูสระอูอ
1: ่
0: ะวัดน้ำฮู้อ่ะฮู้ฮู้สิ
1: ฮู้วัดน้ำฮู
0: ้น้ำฮู
1: ้โอเคครับ
0: สังคนเหนือหน่อยเนาะไม่รู้ขอโทษนะครับคุณผู้ฟัง
1: เราอาจจะไม่ได้ไปสำเนียงเหนือเท่าไหร
0: ่เพราะวัดจริงๆอ่ะค่อนข้างคนจะไม่ค่อยรู
1: ้นะครับวัดมีลักษณะเป็นแบบไหนสวยไหมฮะเคยไปไหมครับ
0: ผมไม่เคยไป
1: ยังไม่อันนี้ก็น่าต้องลองไปจริงๆนะสักครั้งหน
0: ึ่
1: ง
0: จริงๆอ่ะ
1: วัดแถวแม่ฮ่องสอน
0: ผมแค่ทราบว่ามี6ส่วนแต่พอคุณคว้าไปคุณคว้ามาบอกว่ามี7ส่วนแล้วก็เลยข้อมูลที่ผมเคยมีอยู่อ่ะผมจำได้แค่มี6ที
1: ่แสดงว่าวัดนี้ท่านก็ไปบูรณะเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่7
1: ส่วนสุดท้ายครับ
0: บ้านท่านเลย
1: ที
0: ่วัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูน
1: ครับ
0: วัดนี้ก็จะเป็นส่วนที่อัฐิท่านส่วนที่7
1: ก็คือกลับไปอยู่ที่บ้านวัดบ้านเกิดท่านดังนั้นเราก็สามารถคือถ้าเราตามรอยครูบาศรีวิชัยเนี่ยอาจจะไปครั้งเดียวไม่จบเพราะอยู่หลายจังหวัดจริงแต่จริงๆได้ไปกราบหลายๆจังหวัดถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับคุณไปทั้งหนึ่งไปเชียงใหม่ไปลำพูนไปลำปางแพร่พะเยาแล้วก็
0: แม่
1: ฮ่องสอน คืออยู่ลำพูนเนี่ย2วัด
0: ใช่
1: 2วัดที่ลำพูน
0: ลำพูนก็คือที่วัดจามเทวี
1: ครับ
0: กับวัดบ้านปางนะครับเชียงใหม่ก็จะอยู่1ที่คือวัดสวนดอก
1: ครับ
0: ลำปางก็จะอยู่1ที่คือวัดพระแก้วดอนเต้า
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่จริงๆท่านบูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกนักบุญแห่งล้านนาแทบจะเกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือ
0: ที่คุณเข้าไม่ถึงท่านก็ไป
1: เชียงรายก็น่าจะมี
0: ไปจนถึงที่ทุกที่ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าวะเนาะ
1: แพร่
0: ท่านศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากแล้วท่านก็เลยพัฒนาในสิ่งที่เป็นในเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเราทุกจุดนะครับเพราะท่านศรัทธามากนะครับแล้วก็จนกระทั่งส่วนที่7ที่บอกอ่ะอยู่ที่บ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนนี่แหละนะครับสถานที่ท่านได้มรณภาพลงนะครับในวัย60อ่ะนะครับก็ถ้าท่านใดที่ไปวัดนี้นะครับก็จะทราบไปว่าพอท่านใกล้ที่จะมีอายุครบ60ปีอ
1: ่
0: ะท่านก็กลับมาพำนักอยู่ที่วัดบ้านปาง
1: มันกลับบ้านเกิดท่าน
0: กลับมารักษาตัวท่านน่ะเนาะบ้านเกิดท่านน่ะนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยวัดบ้านปางก็ยังมีร่องรอยความดีของครูบาศรีวิชัยนะครับอยู่หลายอย่างนะครับ
1: อย่างเช่น
0: เดินเข้าไปในวัดท่านก็จะเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์
1: ความน่าสนใจ
0: มีพิพิธภัณฑ์บริขารของครูบาศรีวิชัย
1: คืออะไรครับ
0: ซึ่งภายในอ่ะจะมีสิ่งล้ำค่า
1: อ๋อเหมือนพวก อัฏฐบริขาร
0: เกี่ยวกับใช่เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยเมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นี้แล้วนะครับ
1: ของเครื่องจะง่ายๆคือข้าวของเครื่องใช้
0: อัฏฐบริขาร
1: ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัย
0: เมื่อเราได้เข้าไปเหมือนเราได้ย้อนเข้าไปในอดีต
1: ครับ
0: ได้อยู
1: ่เช่นอะไรบ้าง
0: ได้อยู่ร่วมกับกาลสมัยของท่านนะ
1: เช่นอะไรบ้างครับ
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับแน่นอนคืออัฐิท่าน
1: หนึ่งอัฐิละสองอาจจะเป็นพวกสบงจีวรบาทไหมครับ
0: ทุกอย่างเครื่องอัฐบริการของใช้ท่านอ่ะ
1: ครับ
0: ยุคท่านอ่ะที่นั่นนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจ
1: ก็คือได้ไปให้เราได้ไปสัมผัสได้ไปเรียนรู้ได้ไปดูว่าครั้งหนึ่งท่าน
0: เกิดที่นั่น
1: ท่านเดินเวลาเดิน
0: ทุดง
1: มีอะไรอย่างนั้นนะเน
0: า
1: ะมีอะไรบ้าง
0: ใช่ก็คือย้อนก็ไปในยุคท่านเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ตัวในวัดจะมีปราสาททองแค่เป็นศาลาเนาะปราสาททองสีทองซึ่งสร้างเป็นจุดที่เป็นกุฏิท่านตำแหน่งกุฏิเดินท่านตรงนั้นน่ะฮะถ้าเช่นเห็นปราสาทสีทองให้รู้เลยว่าตรงนั้นเป็นตำแหน่งกุฏิเดิมของท่านที่ท่านมรณภาพซึ่งตรงจุดนั้นได้เก็บรักษาพระอัฐิธาตุของท่านเอาไว
1: ้
0: นะครับหาไม่ยากหรอก
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นเจดีย์พระธาตุเจดีย์นะคนเหลือเรียกว่าพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์เนี่ยที่คุณบาศรีวิชัยสร้างเอาไว้ในปี2468ก็101ปีมาแล้วเนาะรับนับเป็น101ปีมาแล้วเจดีย์องค์เนี้ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าผู้บูรณะคือครูบากฤษดาสุเมโธแห่งวัดป่ายางสันพระเจ้าแดงแต่ที่สำคัญคือฉัตรทองคำด้านบนที่อยู่เหนือองค์เจดีย์ครับ
1: ยังไงครับคืออะไร
0: รัชกาลที่10ท่านถวายนะครับ
1: ที่วัดบ้านปง
0: บ้านปาง
1: บ้านปาง
0: บ้านปางแห่งนี้ครับท่านก็ไปในวัดท่านจะเห็นเลยว่ายอดที่เป็นฉัตรทองคำด้านบน
1: ครับ
0: ในหลวงรัชกาลที่10ท่านถวายเอาไว้
1: คือถวายเมื่อครั้งเป็นมากุฎราชกุมารหรือว่าถวายเมื่อ
0: เร็วๆนี้น่าจะเป็นตอนที่เป็น
1: ขึ้นของราชแล้ว
0: ขึ้นของราชแล้วน่าจะอย่างนั้นนะครับโทษทีถ้ามันผิดพลาดยังไงต้องกราบขออภัยผู้ฟังนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คือเป็นวัดที่ท่านเกิดเป็นบ้านที่เป็นจุดที่ท่านเกิดและเป็นจุดที่ท่านมรณภาพจึงไม่แปลกว่าจะมีสิ่งสำคัญอยู่ในวัดนี
1: ้
0: นะฮะที่ปรากฏขึ้น
1: แล้วผมเรื่องราวช่วงเวลาการมรณภาพของท่านเนี่ยทำไมดูหลายๆที่ไม่ตรงกัน
0: ก็อาจจะข้อมูลคลาดนิดนึงวันเวลาจะคลาดนิดนึง
1: ก็คือ
0: ส
1: ่
0: วนที
1: ่
0: ผมได้รับทราบมาอ่านมาคุณความมาก็คือท่านเกิด11มิถุนายน2421มรณภาพ21กุมภาพันธ์2481ก็จะตรงกับคำว่า60ปีพอดี
1: แต่บางที่อาจจะ
0: เป็น2482
1: บางตำราหรือบางแหล่ง
0: แต่ผมส่วนมากผมก็จะค้นคว้าจะเจอ2481นะครับ
1: แ
0: ต่ถ้าคุณผู้ฟังมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็บอกเราได้นะครับ
1: หลายท่านจริงๆผมว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้เรื่องราวของครูบาศรีวิชัยท่านมาบ้างไม่มากก็น้อย
0: คือพอเรานึกถึงยุคท่านมีความสุขเนาะยุคที่บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในความเจริญของพุทธศาสนา
1: ครับก็คือคนที่ร่วมกันร่วมชาวบ้าน
0: แค่เรานึกว่าโอ้โหร่วมสร้างวัดนี่ก็คงไม่ได้สร้างท่านคนเดียวอยู่แล้ว
1: แน่นอนครับ
0: คนในชุมชนนั้น
1: มาจากมหาศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
0: ความศรัทธาเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงได้
1: อันนี้เป็นคำกล่าวของท่านหรอครับ
0: ก็ไม่ได้คำกล่าวท่านความรู้สึกของผ
1: ม
0: คือความศรัทธาที่มีต่อตัวท่านความศรัทธาที่ท่านมีต่อพุทธศาสนาความศรัทธาที่ครูบาศรีวิชัยมีต่อพุทธเจ้า
1: ครับ
0: นำพาต่อยอดมาจนถึงสู่สาธารณชน
1: ครับ
0: ผมจริงบอกว่า
1: ก็เหมือนเป็นพลัง
0: ความศรัทธาสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จริงแล้วอย่างเช่นสร้างถนนขึ้นพระธาตุสุเทพใครจะคิดว่าใช้แรงงานคนล้วนๆนี่เป็นไปได้แล้วเพียงแค่เดือน5เดือน22วัน
1: งั้นผมสุดท้ายผมอยากให้อาจารย์
0: เสริมความเป็นสิริมงคล
1: ใช่จากครูบาศรีวิชัยครับ
0: จากครูบาศรีวิชัยก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านที่เคารพนะครับสุดขอพรนี่เป็นบทสุดขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับก็อายังวุจติสิริวิชโยนามะมหาเถโรอุตตะพระสีโรพระเทเวหิปูชิโตโสละโห ปัจจยาทีนังมหาราภาพระวันตุเมสาธุอหังวันทามิสัพพทาสาธุอหังวันทามิสีลตาสาธุอหังวันทามิสัพปโสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับ
1: โอสาธุครับก็ขอส่งคุณผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้เข้านอน
0: ฝันดี
1: ราตรีสวัสดิ์ครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
6: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว 3 มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 น. ถึง 7:00 น. เช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 น. ถึง 7:00 น. เช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
6: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะครับบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั่นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปตั้ง20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับเป็นคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะแต่เพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีนี้ทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกานะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นแล้วก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนตาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมา าจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งออกมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกพูดมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะนั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

กำแพงเร่งสำรวจและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรหนักสุดในรอบกว่า40ปีคาดเสียหายกว่า200ล้านบาทส.ส.สุชาดาแจ้งความเอาผิดรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีพาดพิงสามีเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ DSI และปปส.ขยายผลจับมือขวาโกขาวพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวเมียนมาพบประวัติเกี่ยวข้องกับการสั่งไอซ์หลายพันตันเข้าไทยก่อนส่งออกทางน่านน้ำสากลไทยได้เพิ่ม3เหรียญทองจากนักมวยสากลหญิงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและเรือใบในเอเชียนเกมส์2026

0: วัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติสุขที่2ตุลาคมคืนนี้เริ่มด้วยแผนการระบายน้ำเหนือของกรมชลประทานนะครับที่วันนี้ยืนยันว่าจะคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนนายกรัฐมนตรีก็เตือนภาคใต้ทุกจังหวัดให้เตรียมรับมือนะครับตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาณวันนี้ยังทรงตัวครับนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงได้พ้นช่วงสูงสุดไปแล้วเมื่อ2วันก่อนขณะนี้แนวโน้มระดับน้ำลดลงส่วนแม่น้ำน่านยังทรงตัวโดยเมื่อวานนี้น้ำน่านไหลมาที่นครสวรรค์ 2,600 กับ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันลดลง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ว่ากรมชลประทานก็ยังยืนยันว่าณขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: วันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับเป็นโหมดที่ฝนน้อย2 3 4นะฮะ4ก็ได้อีกวันนึงนะครับเรามองว่าการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจากน้ำเหนือทุกวันนี้ครับที่น้ำนครสวรรค์มีแนวโน้มที่ลงนั้นนะครับเราจะคงการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับที่อัตราประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนี้นะครับในขีดลิมิตของเราเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก3วันคือวันที่2 3 4ตุลาคมนะครับอาจจะเลยวันที่4ไปวันที่4ตุลาคมอีกสักวันนึงนะครับเพื่อให้น้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงนิดนึงและหลังจากนั้นครับถ้าฝนที่ตกวันที่4ที่5ที่6นะครับไม่มากนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยามากนักนะครับเราก็อาจจะมีการลดการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้
0: เมื่อเวลาประมาณ 10:20 นาทีวันนี้ SBC ได้ประกาศแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงจากกรณีมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีครับพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีน้ำทะลุใต้ผนังกั้นน้ำความยาวประมาณ10เมตรมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วนางโสภีจันทวงศ์นายกอบต.โรงช้างระบุว่าใต้ฐานดังกล่าวนั้นเป็นดินทรายครับถูกน้ำเซาะจนพังทั้งแถบโดยอุดรูรั่วไม่ได้จะทำให้ผนังกั้นน้ำได้รับความเสียหายทั้งหมดจึงต้องปล่อยให้น้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่เพื่อลดแรงดันนะครับสามมิติตรวจสอบล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำกับนายกอบต.โรงช้างก็ยืนยันนะครับว่าพื้นที่รอบนอกมีแนวถนนเป็นคันกั้นอยู่แล้วส่วนด้านในจะได้รับผลกระทบเพียงแค่15ครัวเรือนชาวบ้านยอมรับสภาพได้และพรุ่งนี้น้ำน่าจะสูงระดับท่วมหัวครับต่อมานายวราดิศร อ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดเตรียมสัมภาระอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้ง15ครัวเรือนที่จะถูกน้ำท่วมต่อไปนะครับที่อ่างทองนั้นส่วนราชการกำลังเตรียมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกโดยเร่งเสริมความแข็งแรงของคันดินและเสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยงป้องกันมวลน้ำจากเจ้าพระยาที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดแรกที่ไปก็คือวัดชัยวัฒนารามตรวจแนวป้องกันน้ำของกรมศิลปากรซึ่งขณะนี้ติดตั้งบังเกอร์ผนังป้องกันน้ำไว้สูง 1.8 เมตรกว้าง 1.2 เมตร138แผ่นตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาความยาวประมาณ165เมตรเสริมแผ่นป้องกันน้ำขึ้นอีก60เซนติเมตรจากนั้นก็ไปตรวจโบราณสถานป้อมเพชรจุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักบริเวณวังน้ำวน

0: ใกล้วัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งพบว่ามวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานฝั่งตะวันตกทั้งหมดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรแล้วนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานรวม394แห่งเป็นพื้นที่ในเกาะเมือง189แห่งนอกเกาะเมือง205แห่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาสทนชก็ชี้แจงในภาพรวมว่าปริมาณน้ำในเขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลนั้นอยู่ที่170เขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้มีน้ำอยู่180เขื่อนแควน้อย170ถึง80เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุไปแล้วแต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดนั้นยังมีช่องว่างที่จะรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับยืนยันว่าสถานการณ์ไม่เหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54แน่นอนโดยระบุว่าน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะระบายที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำยังอยู่ในลำน้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีไม่ส่งผลกระทบต่อลำน้ำหลักนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังประชุมร่วมกับปภ.ว่าได้ย้ำเรื่องการดูแลประชาชนที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยนายกใช้คำว่าต้องไม่ใช่แค่เป็นที่ซุกหัวนอนแต่ให้ใส่ใจเรื่องศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนอนได้ในขณะเดียวกันก็กำชับให้ทุกจังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสรับมือกับฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับกลับมาที่กรุงเทพนะครับชุมชนเคหะร่มเกล้าหลังจากที่เดินท่อซิ่งพญานาคไปแล้ว12ชั่วโมงน้ำลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรนะครับในคืนนี้กรุงเทพมหานครจะติดตั้งเพิ่มอีก6เครื่องคาดว่าน้ำจะลดลงภายใน2วันซึ่งทั้งที่เขตลาดกระบังน้ำลดก็เป็นความหวังให้เขตหนองจอกที่น้ำท่วมขังมา8วันแล้วลดลงตามไปด้วยติดตามสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กับคุณธรรมนีศรีชัยครับคุณธรรมนีครับ
1: ค่ะคุณกิติคะดิฉันกลับมาที่เคหะร่มเกล้านะคะโดยเฉพาะที่นี่อีกครั้งในคืนนี้เพื่อที่จะติดตามค่ะการสูบน้ำนะคะจากชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะลงคลอง1นะคะซึ่งท่อซิ่งพญานาคที่มาติดตั้งตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะผ่านมา24ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วเริ่มเดินเครื่องได้ในช่วง10โมงครึ่งเมื่อเช้านี้ดังนั้น12ชั่วโมงผ่านไปน้ำลดลงประมาณ10เซนค่ะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะมีการติดตั้งท่อซิ่งพญานาคเพิ่มอีก6เครื่องในอีกจุดนะคะก็คาดว่านะอาจจะทำให้น้ำค่อยๆลดลงภายใน2วันโดยล่าสุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาลงพื้นที่นะคะก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่อยากที่จะรับปากแต่ตอนนี้เดินเครื่องในการสูบน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าให้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ท่อซิ่งพญานาค4เครื่องที่มาติดตั้งริมคลอง1ก่อนถึงเคหะร่มเกล้า37ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เริ่มเดินเครื่องได้เมื่อ 10:30 นวันนี้ค่ะผ่านมา12ชั่วโมงระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงไปประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากมีฝนตกลงมาในช่วงค่ำทำให้ยังลดลงได้ช้าและต้องส่งน้ำไปยังคลองประเวศบุรีรมระยะทาง8กิโลเมตรจึงต้องใช้เวลาและที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่มากกว่าแฟลตคลองจันทร์ 1.5 เท่าจึงอาจต้องใช้เวลาให้น้ำลดมากกว่าล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่มาติดตามการระบายน้ำที่มีนายชัชยาขำจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำมาประจำการในพื้นที่3วันแล้วรายงานว่าได้รับการสนับสนุนท่อซิ่งพญานาคมาอีก6เครื่องจะนำไปติดตั้งที่คลองต้นอ้อบริเวณเคหะร่มเกล้า33โดยจะติดตั้งคืนนี้4เครื่องพรุ่งนี้2เครื่องคาดว่าจะระบายน้ำได้เร็วขึ้นจึงไม่น่าจะเกิน2วันน้ำจะค่อยๆลดลงซึ่งนายชัชชาติยอมรับว่าจะทำให้ดีที่สุดและหากน้ำที่เคหะร่มเกล้าลดลงก็จะทำให้น้ำที่ท่วมในเขตหนองจอกค่อยๆลดลงด้วย
3: ตามลำดับนะครับก็เฉลี่ยเกือบ10เซนนะครับที่ลดมานะครับแล้วไม่เย็นฝนก็เติมมานิดหน่อยแล้ววันพรุ่งนี้เช้าคืนนี้จะลงอีกท่านผู้ว่าประสานแล้วก
4: ็เฮ้ยไม่ใช่ผมประสานใครประสานไม่รู้เลย
3: ท่าเรือท่าเรือครับก็จะลงจะมี6ตัวท่านนะอีก6ตัวครับเป็นลักษณะท่อซิ่งเหมือนกันนะครับลักษณะนี้ก็
4: ลงที่ไหน
3: จะลงตรงอ้อตันครับซอยลงอ้อตัน
4: ลงคลองดื่มเหมือนกัน
3: ครับลงคลองหนึ่งเหมือนกัน
4: แล้วมีที่วางยังไปเคลียร์ที่วางยัง
3: เคลียร์กำลังเคลียร์อยู่ครับ
4: โอเคแล้วไปอุด
3: จุดนี้เรียบร้อย
4: คือมันต้องอุดไม่ให้การไหลย้อนไง
3: คร
4: ับ มันมีบางช่วงเหมือนกับเป็นฟันหล่อที่น้ำในคลองหนึ่งมันย้อนเข้ามาถ้ามันย้อนมาปุ๊บมันก็จะหมุนเวียนแต่เมื่อเช้าเสียเวลาไปหน่อยนึงในการไปทำคันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมาไหลย้อน
1: ดังนั้น2วันไหวไหมอาจารย์ที
4: ่นี่นานแต่ที่ก็เริ่มเก็บขยะนะแล้วเอาเรือเก็บขยะมาจากนั้นเอา2วันน่าจะเห็น
1: 2วันน่าจะลง
4: น่าจะเห็นว่าเป็นยังไงอ่ะนะเดี๋ยวก็ต้องดูอาจจะมีอุปสรรคมันก็ไม่อยากรับปากนะเดี๋ยวชาวบ้านจะผิดหวังก็เอาเท่าที่ดีที่สุดอ่ะก็ค่อยมอนิเตอร์ไปทุกครึ่งวันแล้วกันว่ามันลงขึ้นอะไรมันจะไปคิดว่า2วันก็แต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
2: สำหรับสภาพน้ำในเขตร่มเกล้าก็เห็นว่าน้ำลดลงไปประมาณ 20-30 ซมตั้งแต่เริ่มท่วมเมื่อ26กันยายนแต่สภาพน้ำที่เน่าเหม็นก็เต็มไปด้วยขยะที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่อยากให้มีการจัดการ
5: เมื่อกี้ขยะก็ลอยมันอ่ะครับผมแย่
1: แล้วสภาพกลิ่นเหม็นอะไรยังไงอยู่ยังไง
5: โอ้อย่าไปพูดเลยครับมันเรื่องจริงถ้าไม่ได้มาเจอด้วยตัวเองไม่รู้หรอกครับ
1: ฉันกลับมาที่เขตหนองจอกเพราะว่ายังมีหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังมา8วันแล้วก็ยังไม่ลดลงนะคะแล้วก็แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนี่ต้องสู้กับน้ำกันเองอย่างที่หมู่บ้านเครือวันแขวงลำผักชีก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่คนหนึ่งบ้านก็ต้องระดมทุนมาเป็นจิตอาสาทำแนวกั้นนะคะแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อจะสูบน้ำออกมาจากในหมู่บ้านลดผลกระทบนะคะภายในหมู่บ้านที่น้ำเริ่มเน่าค่ะและที่นี่นะคะก็อยู่เหนือกับเขตลาดกระบังน้ำที่ลงมาท่วมอยู่ที่แหลมผักชีที่แขวงแหลมผักชีตรงนี้ก็จะลงคลองประเวศบุรีรมย์ดังนั้นถ้าตรงนี้น้ำไม่ลดโอกาสที่เคหะร่มเกล้าหรือพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างลงไปนี้นะคะน้ำที่ท่วมอยู่ก็จะลดลงได้ช้าค่ะที่หมู่บ้านเครือวันยังไม่มีกรรมการหมู่บ้านจึงรวมตัวกันเป็นจิตอาสาระดมเงินเพื่อซื้อเครื่องสูบและสายยางทำแนวคันกั้นน้ำสูบน้ำออกจากภายในหมู่บ้านเพื่อลดความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าโดย2วันน้ำลดไปประมาณ30เซนติเมตรแต่ถือว่าน้อยมากเพราะน้ำในถนนสุวินทวงศ์64ยังท่วมหลายจุดเนื่องจากอยู่ติดคลองลำแขกและคลองลำประทิวจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครช่วยระบายน้ำลดความเดือดร้อนก่อนฝนจะตกและน้ำเหนือจะมาเพิ่ม
6: คือที่เป็นห่วงคือพวกเด็กคนชราอะไรเงี้ยเขาเดินทางมันลำบากอะไรเงี้ยก็เลยน่าสรุปว่าเดี๋ยวเราจะปั่นน้ำออกหน้าหมู่บ้านเลย
7: ออกหน้าหมู่บ้าน
6: ก็วันนี้เราทำมาเป็นวันที่2แล้วก็ระดับน้ำก็ยังถามว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่าพี่แต่ว่าอย่างทางการไม่ว่าจะเป็นสกสขสสมันไม่มีใครที่เข้ามาถามเลยพี่ว่าเฮ้ยคนเขาอยู่กันยังไงนะครับ
8: คนไปทำงานชาวบ้านจะไปซื้ออาหารมันไม่ได้เพราะมันมีตรง2จุดที่น้ำลึกเนาะแล้วก็เซเว่นก็ไม่มีเซเว่นก็ของหายหมดเลยตลาดนัดก็มีแค่จุดนี้แล้วก็จุดโน้นแค่ค้าก็ไปรวมอยู่จุดโน้นแล้วก็มันลำบากใครก็ไม่ทันเขาหรอกหมดอย่างเงี้ยครับ
2: นอกจากนี้ชุมชนสิริวังพัฒนาก็เป็นห่วงน้ำเหนือจึงอยากให้มีการพร่องน้ำที่ท่วมขังนี้ออกไปก่อนเพราะรอบนี้น้ำท่วมไม่ทันตั้งตัว
9: มันเป็นคลองตลอดเลยตลอดถนนเลยน่ะมันประมาณ 3-4 กิโลอ่ะมันเชื่อมต่อกับอีกชุมชนนึงซึ่งแต่ละชุมชนน่ะมันก็เจอปัญหาเดียวกันพอข้างนอกท่วมข้างในมันก็ท่วมสูงพอข้างนอกต่ำข้างในก็จะต่ำเหมือนนี่มันต้องไปพร้อมๆกันมันไม่สามารถที่จะบล็อกแบบนี้ได้มันก็ต้องรอให้ทางสำนักงานหรือทางหน่วยงานใหญ่น่ะเอาออกไปก่อนทั้งก้อนเราก็จะลดตามไปด้วยตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการว่ามีถุงยางชีพก็ไปบรรเทาความทุกข์ร้อนของนอกจากชุมชนเราแล้วเนี่ยเราเอาถุงยางชีพน่ะไปชุมชนข้างเคียงอีกที่มาเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันด้วยนะคะ
2: สำหรับหลายหมู่บ้านในเขตหนองจอกประสบปัญหาน้ำท่วมขังมา8วันแล้วแม้ระดับน้ำไม่สูงมากแต่น้ำเน่าและมีสัตว์ที่มากับน้ำเช่นปริงที่อยากให้สำนักงานเขตเข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยอย่างบ้านหลังนี้ในชุมชนสิริวังพัฒนาต้องใช้ไม้กระดานเดินในบ้านที่ยกของขึ้นสูงหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องขนทั้งหมดขึ้นชั้น2เพราะไม่อยากให้ท่วมเหมือนปี54
10: ยังไม่มีรถมากอะไรรถมาแค่ไม่กี่เซนแล้วมันก็มาเสมออยู่ที่เก่าดิผมก็เฝ้าดูอยู่เพราะว่าจะอยู่นานๆมันก็จะเน่าอ่ะเพราะนี่ก็น้ำกัดเท้าแล้วก็พวกปิงพวกอะไรมันจะเยอะเนี่ย พราะมันอยู่ในพวกหญ้าพวกถ้ามีหญ้าเยอะมีพวกปิงเยอะ
2: นายวสันต์มีวงอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในชุมชนนี้เป็นห่วงว่าหากน้ำยังท่วมขังนานจะกระทบประชาชนอย่างมากจึงอยากให้กทม.ที่รับผิดชอบการระบายน้ำเร่งบริหารจัดการเพราะน้ำที่ท่วมขังอยู่ในชุมชนต้องลงคลองประทิวไปลงคลองประเวศบุรีรมย์โดยฝั่งขวาจะไปทางสถานีสูบน้ำพระโขนงฝั่งซ้ายไปยังสถานีสูบน้ำคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตไปออกแม่น้ำบางประกงที่ขณะนี้ก็มีน้ำมากเช่นกันซึ่งทราบดีว่าที่เขตลาดกระบังชุมชนเคหะร่มเกล้าก็ต้องระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์น้ำก็จะท่วมหนักเช่นกัน
7: วันนี้คลองลำปะทิวเนี่ยจะรับน้ำเนี่ยนะครับจากพื้นที่ที่เป็นน้ำฝนตกด้วยแล้วน้ำเหนือที่มาจากคลอง13ด้วยเพราะคลอง13เนี่ยน้ำเหนือมาก็จะมาที่ประตูระบายน้ำหนองจอกเข้ามาที่คลองแสนแสบคลองแสนแสบก็ตกมาที่คลองลำปะทิวซึ่งวันนี้เท่าที่ทราบก็คือประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนเมนบุรีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทพมหานครเนี่ยก็ไม่ได้เปิดอย่างเต็มที่เพื่อต้องการจะระบายน้ำด้านในนะครับด้านในก็คือคลองแสนแสบเลี้ยวไปคลอง2ต้นนุ่นซึ่งจะไปวิ่งผ่านเคหะร่มเกล้าแล้วก็ไปลงคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งวันนี้เข้าใจนะครับว่าพี่น้องเนี่ยเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยหนักซึ่งวันนี้ระบายน้ำในเคหะชุมชนร่มเกล้าก็ลดไปในจำนวนมากแล้วผมคิดว่าวันนี้เราต้องมาดูพี่น้องที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนะครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่อยากกรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายวสันต์ยังอยากเห็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนว่าระดับน้ำจะลดลงภายในกี่วันและอยากให้สำนักงานเขตทำงานเชิงรุกเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเหม็นที่หลายชุมชนต้องการลูกบอล EM จำนวนมาก
7: การที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องโรคในช่วงของน้ำลดเนี่ยกรุงเทพมหานครจะให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครศูนย์สาธารณสุขก็ดีหรือแม้กระทั่งฝ่ายพัฒน์ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปในชุมชนได้ไหมนะครับ EM ต่างๆเนี่ยนะครับน้ำยากัดเท้าต้องไปให้ประชาชนเขาในการที่จะป้องกันโรคอย่างน้อยเนี่ยความอุ่นใจของเขาในขณะที่เขาเกิดภาวะวิกฤตอย่างแย่นะครับเขาก็อย่างน้อยกรุงเทพมหานครได้ดูแลเขา
2: สำหรับหมู่บ้านรอยัลพาร์ควิวที่ข่าวสามมิติเข้าไปเมื่อวานนี้นายสิริพันธ์พงษ์พฤกษ์งามประธานนิติบุคคลเปิดเผยว่าหลังทางนิติบุคคลได้จ้างท่อซิ่งพญานาคมาสูบน้ำออกจากหมู่บ้านผ่านไป24ชั่วโมงน้ำลดไปเพียง4เซนติเมตรเนื่องจากน้ำในคลองยังสูงแต่ก็ไม่ท้อเพราะน้ำท่วมมา8วันน้ำเน่าแล้วส่งผลกระทบกับคนในหมู่บ้านอย่างมากโดยมีการระดมกระสอบทรายมาเสริมแนวคันดินให้สูงขึ้นและเสริมบริเวณจุดรั่วจึงอยากให้น้ำในคลองลดระดับลงด้วยจะได้สูบน้ำออกให้ได้มากที่สุด
1: แน่นอนค่ะพื้นที่เขตหนองจอกนั้นอยู่เหนือเขตลาดกระบังนะคะน้ำที่ท่วมอยู่ในเขตลาดกระบังก็จะมาลงที่คลองประเวศบุรีรมย์นะแล้วก็น้ำที่เขตชุมชนร่มเกล้าตรงนี้นะคะพอสูบออกลงไปที่คลองหนึ่งก็จะไปลงคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งทางผู้ว่าชาติบอกว่าตอนนี้มีการผลักดันน้ำนะคะคลองประเวศบุรีรมย์อย่างต่อเนื่องถ้าหากที่เขตชุมชนร่มเกล้าตรงนี้น้ำลดเหนือขึ้นไปที่เขตหนองจอกก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับนะคะนี่คือความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะคุณกิติคะ
0: ครับขอบคุณครับคุณธัปนีครับพักสักครู่กลับมาช่วงดูแผนระบายน้ำในภาพรวมของกทม.และเราไปสำรวจในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมสูงมหาวิทยาลัยคาดว่าความเสียหายรอบนี้น่าจะเกิน200ล้านบาทครับ
11: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33

0: น้ำท่วมกทม.รอบนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นได้รับผลกระทบหนักมากนะครับบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรล่าสุดทีมข่าว3มิติลงพื้นที่สำรวจพบว่าระดับน้ำลดลงแล้วครับตลอดทั้งวันนี้มหาวิทยาลัยระดมกำลังบุคลากรเข้าไปตรวจสอบฟื้นฟูหลังจากที่ต้องเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องมาหลายวันเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้น่าจะเกิน200ล้านบาทผู้บริหารบอกว่าถือเป็นสถานการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า40ปีคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานครับ
1: โอ้โหลึกว่ะ
2: เที่ยงกดตังค์ว่ะ
1: ฮะกดเอาไม่ออกกันดิ
2: เห็นซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย
3: คลิปที่บันทึกโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ28กันยายนเผยเห็นสภาพภายในที่ตั้งมหาวิทยาลัยจากถนนกลายเป็นคลองจากลานโล่งๆก็กลายสภาพมาเป็นบึงรับน้ำภาพมุมสูงจากอาคารฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่าในห้วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามอรามคำแหงถูกน้ำท่วมหนัก 100%
4: ภายในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนหน้านี้ก็ถูกน้ำท่วมสูงหนักมากๆอาคารสำนักงานรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายและก็ถูกน้ำท่วมสูงหนักมากนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจความเสียหายต่าง
3: ๆทีมข่าวสามมิติพร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเผชิญน้ำท่วมหนักมาตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่25กันยายนซึ่งบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรหลังน้ำลดเจ้าหน้าที่และบุคลากรเร่งทำความสะอาดพร้อมแบ่งกำลังเข้าไปสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษานอกจากนี้ยังพบรถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันถูกน้ำท่วมอาการหนักต้องเรียกบริการรถสไลด์รถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ออกไม่ทันขณะนั้นเจ้าของพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วทางเข้าออกถูกน้ำล้อมทั้งหมดจึงตัดสินใจใช้แม่แรงยกแล้วค่อยๆเอาก้อนอิฐมาวางซ้อน
4: นะครับโดยการเอาอิฐตัวหนอนขึ้นมาต่อไว้แล้วก็ยกขึ้นมาลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเอาลงแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวต้องดูต่อแต่เท่าที่สอบถามกับท่านอธิการบดีบอกว่าแม้จะยกสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยสูงมาก
3: ที่นี่เคยท่วมหนักมาแล้วเมื่อปี2526จากบทเรียนครั้งนั้นจะสังเกตเห็นว่าอาคารส่วนมากในมอรามปรับปรุงใหม่โดยยกพื้นสูงและทำเป็นสเต็ปแบบขั้นบันไดแต่ถึงอย่างนั้นบางจุดก็ไม่รอดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในระดับที่สูงมากที่กระทบชัดเจนก็คือโซนสนามกีฬาสนามเทนนิสลู่วิ่งสนามฟุตบอลถูกน้ำท่วมทั้งหมดครั้งนี้จึงถือว่าหนักที่สุดในรอบกว่า4ทศวรรษ
5: ห้องพูดได้เป็นห้องนวดห้องต่างห้องออกกำลังกายแล้วก็น้ำก็เข้าหมดฮะ
4: ที่อยู่ใต้อัฐจันทร์
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: โชคดีที่อาคารโรงพิมพ์ยังรอดปลอดภัยอุปกรณ์เครื่องมือยังใช้งานได้ปกติ
4: บริเวณโรงพิมพ์เนี่ยก็มีการยกพื้นอาคารขึ้นมาสูงพอสมควรเราก็เลยเข้ามาดูว่าตรงจุดที่เป็นโรงพิมพ์ซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าจะต้องมีการจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆแล้วก็ใช้สำหรับในการเรียนการสอนแล้วก็การสอบที่จะกำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับอุปกรณ์โรงพิมพ์ต่างๆก็ยังสมบูรณ์ครับยังใช้งานได
3: ้ที่เสียหายหนักก็คือระบบไฟฟ้ารวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอยู่ระหว่างซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ระบุว่าความเสียหายอาจมากกว่า200ล้านบาทโดยตลอดช่วงที่เกิดน้ำท่วมมหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยงการสูบน้ำออกไปยังถนนและชุมชนโดยรอบเพราะไม่ต้องการเพิ่มผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับประชาชนขณะเดียวกันสภาพพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะต่ำกว่าถนนทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะคลี่คลาย
5: รามคำแหงที่เป็นจุดที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดในการทำสาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็คือสร้างถนนแต่สร้างถนนในขนาดเดียวกันเนี่ยบางทีก็ไม่ได้คิดว่าถนนนั้นเนี่ยจริงๆมันก็เป็นทำนบมันก็เป็นเขื่อนในการกั้นน้ำนะครับผมเองอยากจะเรียนงี้ว่าในครั้งนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่าถนนหลังรามเนี่ย เมื่อสร้างแล้วซึ่งเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราก็ไม่คัดค้านที่จะที่จะก่อสร้างแต่สร้างแล้วเนี่ยต้องทำให้ครบระบบทั้งหมดนะครับในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าหลังรามเนี่ยนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีส่วนในการที่ทำให้น้ำในหมู่บ้านเสรีก็ดีน้ำจากรางแหลงก็ดีเนี่ยไม่สามารถที่ระบายไปได้เร็วได้ทันนะครับตรงนี้ก็อยากจะวิงวอนทางกทม.นะครับว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีหนังสือไปถึงกทม.ในการเชื่อมอุโมงค์และการระบายน้ำช่อท่อน้ำที่เรามีการตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็อยากให้ทางกทม.นั้นเร่งรัดดำเนินการในเรื่องนี้นะครับ
3: โดยทางมหาวิทยาลัยจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคระหว่างวันที่14ถึง28ตุลาคมยังดำเนินการได้ตามกำหนดเดิม
5: พื้นฟูสภาพมหาวิทยาลัยให้กลับมาสู่สภาพปกตินะครับกำหนดการที่สำคัญก็คือวันที่14ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการสอบประจำภาคนะครับเราคาดเราก็วางแผนกันแล้วว่าก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่มีผลกระทบอะไรนะครับรวมตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับการพิมพ์ข้อสอบการเตรียมการสอบสำหรับนักศึกษาก็ฝากความห่วงใยถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับที่จะต้องเดินทางเข้ามาสอบนะครับบางท่านเนี่ยก็ติดน้ำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่ก็หวังว่าถึงวันที่14แล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาที่มหาลัยได้นะครับครับ
3: น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายทางกายภาพต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ยังเป็นโจทย์สำคัญของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หัวหมากและย่านรามคำแหงซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่ำรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสภาพอากาศรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: มาดูในภาพรวมนะครับกทม.เร่งพร่องน้ำในคลองหลัก4สายโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังมีน้ำสะสมในปริมาณมากเพื่อเตรียมรับมือฝนตกเพิ่มอีกนะครับในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมพร้อมกับเร่งกู้เขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังนะครับนายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมตามที่กรมอุตุได้คาดการเอาไว้โดยมีลักษณะเป็นฝนตกเป็นช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงถ้าเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดขณะนี้คลองหลัก4สายนะครับก็คือคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีปริมาณน้ำสะสมอยู่ซึ่งเป็นคลองที่ต้องเร่งระบายเป็นพิเศษนะครับส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีโดยกทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำการบริหารจัดการในระยะนี้ยังคงเน้นการพร่องน้ำในระบบให้ได้มากที่สุดโดยเชื่อว่าถ้าสามารถลดปริมาณน้ำในคลองได้เพียงพอจะช่วยลดผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มได้ซึ่งตอนนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากเร่งสูบและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
6: การก็คิดว่าถึงวันนั้นเนี่ยตามคลองต่างก็น่าจะสถานการณ์ดีขึ้นแล้วตอนนี้โดยภาพรวมในคลองหลักๆ4คลองของเราไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบอันนี้3อันนี้ดีขึ้นแล้วก็จะเหลือคลองประเวศที่ยังต้องมีการเร่งเอาน้ำออกอยู่สถานการณ์ในน้ำแล้วก็พร่องน้ำให้มากสุดเนี่ยวันที่5ฝนเติมมาก็คิดว่าน่าจะพร้อมไม่หายเพิ่มเติมมากแต่คงต้องดูปริมาณฝนอีกทีนึงนะแต่ก็คือต้องเร่งสูบแหละตอนนี้ก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเร่งสูบแล้วก็เร่งระบายจากพื้นที
0: ่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตลาดกระบังและสะพานสูงบริเวณทางใต้ระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศซึ่งเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำได้ช้ากทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ว่าชัดชาติบอกว่าได้เตรียมเปิดระบบให้ประชาชนยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในวันนี้ซึ่งสามารถอัปโหลดภาพหลักฐานความเสียหายผ่านออนไลน์ได้ในขั้นตอนเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตแต่ผู้ที่ไม่ถนัดใช้งานระบบออนไลน์ยังสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารและแบบคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในพื้นที่ได้ล่าสุดหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตก็เข้าพื้นที่เพื่อจัดการขยะฟื้นฟูพื้นที่นะครับอย่างเช่นเขตบางกะปิเขตบางคอแหลมและตลิ่งชันร่วมสนับสนุนส่วนเขตลาดกระบังก็ได้รับการสนับสนุนจากเขตธนบุรีและบางแคเพื่อบูรณาการกำลังคนรถและเครื่องจักรเข้าพื้นที่นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าตอนนี้พื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้ากำลังประสบปัญหาขยะตกค้างจำนวนมากนะครับ และสิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำก็ต้องใช้เรือเก็บขยะเข้าสนับสนุนการทำงานเบื้องต้นขอให้ประชาชนสังเกตจุดรวมขยะที่สำนักงานเขตกำหนดเอาไว้ก่อนนำมาทิ้งเพื่อลดการกระจายตัวและป้องกันมลพิษจากขยะครับอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองกำชับเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลองณศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นายวุฒิพงษ์สุภควณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายก่อพงษ์จ้อยแก้วผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13ตลอดจนนายอำเภอท่าม่วงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์น้ำโดยในช่วงวันที่25ถึง30กันยายน2569มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องก็ทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตสำนักงานชลประทานที่13โดยมีนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำและรับมือกับภาวะวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กลองสูงสุดประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ207ล้านลูกบาศก์เมตรสำนักงานชลประทานที่13ได้บริหารจัดการน้ำโดยควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยปัจจุบันมวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ178ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ186ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มปรับลดการระบายลงตามสถานการณ
7: ์วันนี้ได้ลงมาดูพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับก็ได้มาร่วมกันกับทางสทนช.นะครับและทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของชลประทานนะครับเพื่อจะดูประเด็นของการบริหารการน้ำการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือนะครับเรื่องการบริหารการน้ำณสถานปัจจุบันนะครับลุ่มน้ำแม่กลองก็น่าจะ อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้เราปล่อยในของเขื่อนแม่กลองอยู่ที่ 2,118 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ได้เลยจุดพีคมาแล้วนะครับส่วนน้ำด้านบนนะครับด้านเหนือก็มีทิศทางที่ลดลงนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าจะกังวลอะไรมากนักนะครับแต่ยังไงเสียวันที่5 6 7 8ก็มีสถานการณ์ที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนว่าจะมีน้ำว่าฝนตกลงมาอีกนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการในเรื่องพวกนี้นะครับก็ได้พูดคุยร่วมกับทางท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองเลขาสทนช.นะครับแล้วก็ได้สรุปกันชัดเจนว่าตอนการบริหารการน้ำนะครับก็จะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับการแจ้งเตือนก็จะปรับปรุงในการแจ้งเตือนที่จะต้องรู้ค่าล่วงหน้าว่าปริมาณน้ำที่จะผ่านเขื่อนเท่าไหร่นะครับและผลกระทบเวลาใดในพื้นที่ใดและระดับใดนะครับจะต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าทางจังหวัดเขาก็จะได้เตรียมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ทั้งนี้อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลคาดการฝนและแบบจำลองของกรมชลประทานมาใช้วางแผนล่วงหน้าพร้อมปรับปรุงระบบแจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถรับรู้ระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนและให้บริการการทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้อย่างทันท่วงทีครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้า3มิติยังเกาะติดขยายผลเรื่องยาเสพติดนะครับที่พัวพันดีเรื่องของเรือประมงแล้วก็การฟอกเงินจากยาเสพติดที่เราเสนอไปเมื่อวาน ขณะเดียวกันประเด็นของสส.สุชาดาก็เป็นประเด็นร้อนในวันนี้อันเนื่องมาจากการอภิปรายในสภาเมื่อวานครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ประเด็นทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านบาทของสสสสหญิงจังหวัดชัยภูมิวันนี้นางสาวสุชาดาช่างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็เดินทางไปที่บก.ปอท.นะครับแจ้งความเอาผิดนายรังสิมันต์โรมสสพรรคประชาชนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับสาเหตุมาจากการอภิปรายในสภาเมื่อวานครับที่นายรังสิมันต์ตั้งคำถามว่าสามีของสสหญิงชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือไม่เพราะมีทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านบาทสสสุชาดาบอกว่าที่แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็เพราะการอภิปรายในวันนั้นมีการถ่ายทอดสดและที่มาแจ้งความก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองคนที่พูดต้องรับผลของการกระทำผิดว่าไปตามผิดและการมาแจ้งความวันนี้ก็มั่นใจว่าตัวเองและครอบครัวบริสุทธิ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ
1: ไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์
2: ไม่เกี่ยวสิคะพี่เกี่ยวหนูจะมายืนอยู่หน้า CIB ทำไมอะคะในบริษัทที่ชี้แจงถ้าไปดูตามรายละเอียดของปปช.ก็จะเห็นว่ามีการชี้แจงว่าทำบริษัทลงทุนในบริษัทต่างๆนะคะจดทะเบียนถูกกฎหมายฉะนั้นอาชีพอะไรมันจะต้องตอบว่าเป็นอาชีพอะไรอะคะในเมื่อชี้แจงบริษัทก็ชี้แจงจะมาบังคับให้ดิฉันพูดว่าเป็นอาชีพอะไรเนี่ยก็เขาทำงานในหลายๆด้านก็เลยถึงถามไงคะบอกว่าเป็นอาชีพสามีไอเดียได้ไหม
0: ขณะที่นายรังสิมันต์ในฐานะประธานกรรมการการกฎหมายก็จะเชิญไปชี้แจงวันที่7ตุลาคมนี้นางสาวสุชาดาก็บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการแต่ถ้าทำเอกสารมาถูกต้องตามระเบียบก็พร้อมไปชี้แจงนะครับส่วนกรณีนายสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเรื่องที่มาของเงินเกือบ 2,000 ล้านและการให้บริษัทที่ล้มละลายกู้ถึง 1,400 ล้านบาทเรื่องนี้สสสุชาดาบอกว่านายสิริโชคเป็นอดีตสสน่าจะรู้เรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินตัวเธอเองยื่นเอกสารที่ถูกต้องต่อปปช.ทุกอย่างถ้าไม่ถูกต้องก็คงไม่กล้ายื่นครับ
2: ที่เขาตั้งข้อสมมติฐานตามความคิดตามความคิดของเขาใช่ไหมคะก็เป็นความคิดของเขาค่ะจริงๆฉันถึงบอกว่าทุกข้อมูลนะวันนี้ดิฉันและทีมกฎหมายก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: สำหรับพรรคภูมิใจไทยส.ส.สุชาดาบอกว่าตอนนี้เป็นความเสียหายส่วนตัวยังไม่เกี่ยวกับพรรคแต่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคก็ให้กำลังใจแนะนำว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวส.ส.สุชาดาทิ้งท้ายนะครับว่ามั่นใจว่าสามีเป็นคนดีเพราะถ้าไม่ใช่คนดีก็คงไม่แต่งงานด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาเพื่อนของสามีจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดแต่สามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจะขึ้นรถกลับก็ลดกระจกลงมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามั่นใจในข้อต่อสู้นะครับกองคดียาเสพติด DSI แจ้งจับสามีชาวเมียนมาของนักธุรกิจหญิงเจ้าของเรือประมงที่จังหวัดระนองและก็จับลูกน้องคนสนิทหลังจากมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการขนไอซ์ 2.4 ตันไปออสเตรเลียรวมทั้งเกี่ยวข้องกับไอซ์ที่ลอยเกลื่อนทะเลในช่วงที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
3: DSI และปปส.เคยจับนายขาวหรือโกขาวในข้อหาครอบครองอาวุธปืนเมื่อปีก่อนโดยครั้งนั้นยังไม่มีหลักฐานว่าโกขาวเป็นระดับสั่งการสั่งไอซ์เข้ามาไทยจำนวนหลายล็อตและการที่โกขาวไม่เคยใช้ชื่อตัวเองประกอบกิจการใดๆทำให้สืบไปถึงยากแม้เป็นตัวการระดับสั่งการหน้าโรงงานผลิตไอซ์แต่ทำตัวโลโปรไฟล์ทำให้ไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของชายชาวเมียนมาที่แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับเจ๊กำไรกระทั่ง DSI และปปส.จับเจ๊กำไรได้ตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินก็พบว่าเป็นการฟอกเงินให้โกขาว
4: ตัวโกขาวเองเนี่ยหัวหน้าขบวนการเนี่ยเขาเป็นคนสั่งการจากไทยไปเมียนมาเพื่อรับยาจากต้นทางสู่ปลายทางประเทศที่สามแต่เขาเป็นลักษณะเขาอ้อมทางพฤติการตัวเองนะครับโดยทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนติดหนี้นะครับเขาซื้อของทุกอย่างเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะการเช่าซื้อหมดเลยทำเป็นคนไม่มีเงินแต่เบื้องหลังเขาเป็นคนบงการและวางแผนทุกขั้นตอนเองทั้งหมดเพราะนั้นเราเชื่อมั่นครับแล้วก็พยานหลักฐานที่เราได้เนี่ยเราคิดว่าเราสามารถเอาผิดไม่เฉพาะโกขาวนะครับเครือข่ายที่เขามีได้ทั้งหมดเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นรายใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีชื่อเข้าไปสั่งการในบิ๊กล็อกทั้งหมดเลยที่ผ่านน่านน้ำไทย
3: ความเกี่ยวข้องในระดับสั่งการของโกขาวจึงอาจรวมไปถึงไอซ์หลายพันตันที่ถูกสั่งเข้ามายังไทยและล็อตหลังสุดถูกยึดได้ที่อินโดนีเซีย
4: เงินที่ได้ไปหรือทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดต้องกลับมาสู่ประเทศแล้วกลับคืนกับสังคมเพราะเราเสียเงินเรื่องบำบัดเรื่องป้องกันเรื่องปราบปรามเพราะนั้นการรีเทิร์นกลับมามีความหมายมากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและควบคุมปัญหายาติดไม่ให้ลุกลาม
3: เจ้าหน้าที่ DSI ยังได้ขยายผลจับนายนิวัฒน์มือขวาเจ๊กำไรและโกขาวได้ที่บ้านพักในจังหวัดระนอง
5: ที่ออกมาร่วมกันพยายามส่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าขอให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนนะ
3: จากทรัพย์สินที่ยึดได้ซึ่งเป็นเรือร่ม50ลำพบว่ามีชื่อผู้ครอบครองหลายคนมีชื่อเจ๊กำไร2ลำเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการนำไปดัดแปลงเป็นเรือลำเลียงไอซ์ออกนอกหน้าน้ำสากลหรือไม่สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมส์จากญี่ปุ่นนะครับวันนี้วันเดียวไทยเก็บได้3เหรียญทองครับ
6: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
7: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
7: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: เอเชียนเกมส์วันนี้โฟกัสณัฐนิชาเป็นนักมวยสากลหญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับรวมแล้ววันนี้ไทยได้เพิ่ม3เหรียญทองติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อิควิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับเช่นเกมวันนี้เป็นวันที่เราได้เหรียญทองเพิ่มเติมจากหลากหลายชนิดกีฬานะครับมวยสากลหญิงหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จติดตามพร้อมกับความสำเร็จจากชนิดกีฬาอื่นๆด้วยครับ
1: เริ่มที่เหรียญทองประวัติศาสตร์วงการมวยสากลหญิงของไทยครับโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ลงแข่งรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมเอาชนะพังซองมีแชมป์เก่าและเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากเกาหลีเหนือ4-1เสียงโฟกัสณัฐนิชาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยสากลหญิงคนแรกของไทยในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครับ
2: หนูดีใจมากๆค่ะเพราะว่าชนะเบอร์หนึ่งมาได้แล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบเก่งแล้วคือเขาชนะทุกคนมาด้วยคะแนน5-0ทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจทั้งบ้านแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงก็มีเหรียญทองประวัติศาสตร์ของไทยรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะคู่มืออันดับ2จากจีนและรองแชมป์เอเชียปีนี้2-1เซตคู่ของไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงครั้งแรกในรอบ28ปีครับและเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากคู่ของมนัสนันท์แพงขะและรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเอเชียนเกมส์ปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพไปฟังความรู้สึกของ2สาวธาราวดีและวรพีรัชยากรกันครับ
3: ของเราเล่นรู้สึกว่ามันสบายกว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะแบบว่ามีความตั้งใจเข้ามาเรื่องเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยเราบางครั้งเราก็มีเขาก็มีแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้คือทีมเวิร์คมากๆเลยค่ะ
4: เหรียญทองนี่มันก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็อยากได้การสนับสนุนทั้งทางสมาคมแล้วก็ทั้งส่วนอื่นๆนะคะมากขึ้นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งชายและหญิงคือเราอยากออกไปแข่งเยอะๆอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปคว้าตั๋วโอลิมปิกในแรงกิ้งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองของไทยได้จากเรือใบนักกีฬาลูกครึ่งไทยอเมริกันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่วัย23ปีคว้าเหรียญทองประเภท ILCA6 ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดครับนอกจากนี้เหรียญทองของโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ยังเป็นตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแอนเจลิสในปี2028ด้วยครับ
3: ดีใจมากเลยค่ะแบบร้องไห้เยอะมากเลยค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยหนูมาหนูทำคนเดียวไม่ได้แล้วค่ะก็แบบทั้งภูมิใจแล้วก็คือตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนหนูฝันอยู่อะค่ะก
1: ็ไปดูเทควันโดประเภทต่อสู้รุ่น49กิโลกรัมหญิงกันบ้างครับอิมพัชรกันต์ภูลเกิดจอมเตะสาวไทยเจอกับหมาจิงจูจากจีนในรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะแพ้ไป0-2ยกอย่างไรก็ตามครับอิมพัชรกันต์ก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองเจ้าตัวเปิดเผยหลังการแข่งขันครับสูญเสียคุณพ่อ9วันก่อนจะมาแข่งขันแต่ก็พยายามทำกำลังใจครับแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงให้กับเทควันโดไทยได้สำเร็จขณะที่อีกหนึ่งกีฬาต่อสู้ยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงนุชนาสิงห์ฉลาดคว้าเหรียญทองแดงไปครองครับเอาชนะนักกีฬามองโกเลีย4-2เหรียญทองแดงของนุชนาธเป็นเหรียญทองแดงที่2ของยูยิสุไทยต่อจากมิยูซูซูกินักกีฬาลูกครึ่งญี่ปุ่นที่ได้ไปครับตารางเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ล่าสุดไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทองเท่ากับอันดับ6อิหร่านแต่เหรียญเงินไทยได้น้อยกว่าครับตอนนี้ไทยมีอยู่15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ก็คือจีนครับโกยไปแล้ว162เหรียญทองทิ้งขาดอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่มี71เหรียญทองครับ
0: สำหรับเอเชียนเกมส์ในวันพรุ่งนี้นะครับเรายังมีไฮไลท์ที่จะคว้าเหรียญทองอย่างตะก้อ4คนหญิงนะครับรวมถึงเทควันโดประเภทต่อสู้ในวันสุดท้ายณัฐวัฒน์อิควิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงแสงสีของโดรนนับพันลำที่ส่องสว่างท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือนครฉงชิ่งของจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันชาตินะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
7: พบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในเวลาเดียวกันนี้เองพญาวานรกำลังนั่งสับปะงกอยู่ที่เชิงเขาและมีนิกรนั่งสับปะงกอยู่ข้างๆดร.ดิเรกปลดปืนเล็กยาวที่บ่าออกมาแล้วเลื่อนลูกขึ้นลำยกปืนประทับบ่าเล็งศูนย์หมายไปยังซอกคอของเหี้ยโบราณตัวนั้นและเขาก็เหนี่ยวไกยิงเสียงปืนดังกึกก้องป่ากระสุนถูกเหี้ยโบราณอย่างจังแต่หาทำให้มันได้รับอันตรายอะไรไม่ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อของมันหนาราวกับแผ่นเหล็กกล้าเมื่อมันถูกยิงเจ้าไดโนเสาร์ก็ร้องคำรามสุดเสียงแสดงกริยาโกรธแค้นคณะพักสีสหายและพวกลูกหาบต่างล่าถอยมาทางคิงคองเจ้าแห้วตัวสั่นงันงกมีท่าทีเหมือนกับจะเป็นลมสิ้นสติเพราะกลัวว่าเขาจะต้องเป็นเหยื่อสัตว์ยักษ์ตัวนี้ซึ่งกำลังเดินรีเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะก้าวอย่างช้าๆแต่ก้าวหนึ่งก็ยาวไม่ต่ำกว่า6เมตรเสียงหวนวิ่งตือเข้าไปหาคิงคองแล้วร้องตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังไอ้เบิ้มตื่นไว้ไอ้เบิ้มพญาวานรค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูโลกแล้วยกหลังมือขวาขยี้ตาอย่างงัวเงียอาเสียกิมหงวนชี้มือไปทางไดโนเสาร์ตัวนั้นดูโน่นเห็นไหมไอ้เบิ้มไอ้สัตว์ยักษ์ตัวนั้นมันกำลังจะเล่นงานพวกเราคิงคองสะดุ้งเล็กน้อยยกมือซ้ายของมันผลักศีรษะนิกรค่อนข้างแรงในจอมทะเลตกใจตื่นลืมตาโพลงพอแลเห็นเหี้ยโบราณปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาในระยะห่างไม่เกิน50เมตรนิกรก็อ่อนเปียกไปหมดทั้งตัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหลือที่จะกล่าวพรวดพราดลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนสุดเสียง
8: ช่วยด้วยว้อยไอ้เบิ้ม
7: ทุกคนฝากชีวิตไว้กับคิงคองหรือพญาลิงคิงคองค่อยๆลุกขึ้นยกมือทั้งสองถูกันไปมาไดโนเสาร์หรือเหี้ยโบราณหยุดชะงักอ้าปากร้องคำรามลั่นเสียงของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนคณะพักสีสหายกับนายพรานและลูกหาบพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วรวมกลุ่มกันอยู่ข้างหลังพญาวานรอาเสียกับนิกรร้องตะโกนหนุนเสียงลั่น
8: เบิ้มเว้ยสู้เว้ย
9: สู้ตายเลยเบิ้ม
8: อึบเอาเลยเอาเว้ย
9: ชู้เอาเลย
7: เจ้าเบิ้มหันมามองดูนิกรกับเสียงงวนแล้วมันก็หัวเราะหึๆไดโนเสาร์ปราดเข้ามาเกือบถึงตัวพญาลิงแล้วคราวนี้คิงคองมีกริยาโกรธแค้นทันทีมันยกกำปั้นทั้งสองทุบหน้าอกของมันในจังหวะรำบ้าแล้วร้องคำรามทำลายขวัญเหี้ยโบราณ พอไดโนเสาร์ปราดเข้ามาเจ้าเบิ้มก็เปิดฉากตะลุมบอลอย่างดุเดือดการต่อสู้ระหว่างยักษ์ใหญ่ทั้งสองเริ่มต้นแล้วไดโนเสาร์ตั้งท่าเหมือนกับจรดมวยไทยหางของมันโบกไปมาขาหน้าทั้งสองกางเล็บอันใหญ่ยาวออกเตรียมตะครุบพญาลิงเจ้าเบิ้มจรดมวยอย่างไม่สู้จรัสกุมนักดูเก้งก้างอย่างไรชอบกลทั้งนี้ก็เพราะความใหญ่โตมโหฬารของมันนั่นเองไดโนเสาร์ใช้ความว่องไวขวนตะกุยถูกหน้าเจ้าเบิ้มเต็มรักเจ้าเบิ้มล่าถอยยกมือซ้ายเช็ดหน้าที่มีโลหิตไหลซึมออกมาคณะพักสี่สหายต่างช่วยกันร้องตะโกนหนุนเจ้าเบิ้มด้วยเสียงอันดังทุกคนครื้นเครงรื่นเริงเหมือนกับได้ดูมวยนอกเวทีนิกรร้องเชียร์เสียงลั่น
8: เราเชียร์คิงคองเอ้าเราเชียร์คิงคองเราช่วยกันร้องดูคิงคองชิงชัยเอ้าเราเชียร์จำเริญเอ้ยคิงคองเว้ย
7: คิงคองยืนปักหลักมั่นไม่ยอมถอยหลังอีกแล้วกาดแขนทั้งสองเตรียมพร้อมที่จะปล่อยหมัดเด็ดเมื่อไดโนเสาร์เต้นก่าเข้ามาคิงคองก็ปล่อยแยบขวาถูกหน้าเหี้ยโบราณผงะงายคณะพักสี่สหายต่างกระโดดโลดเต้นตบมือกระทืบเท้าดีอกดีใจไปตามกัน
8: บุกโว้ยไอ้เบิ้ม
7: เจ้าคุณปัจจนึกร้องลั่น
8: เตะสิวะ
7: เจ้าเบิ้มคำรามในคอเต้นฟุตเวิร์กอย่างคล่องแคล่วพอได้โอกาสก็ยกเท้าขวาเตะขาหลังของไดโนเสาร์อย่างจังมวยไทยเรียกว่าเตะบันพับเคี้ยโบราณเสียหลักล้มลงก้นกระแทกพื้นแต่แล้วก็รีบลุกขึ้นทันทีทันควันคราวนี้ไดโนเสาร์พยายามระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นอีกมันส่ายศีรษะไปมาขยับเท้าหลอกล่อบางทีก็ทำท่าเหมือนกับจะกระโจนตีเข่าลอยคิงคองเต้นฟุตเวิร์กได้สวยมากและปลิ้นปลิ้นตายั่วยาวคู่ต่อสู้ให้เดือดดาลต่างฝ่ายต่างจ้องจะเล่นงานกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเสียงงวนชักรำคาญเต็มทนก็ตะโกนขึ้นดัง
8: ๆไม่เอาเว้ยมวยล้มเว้ยไม่เห็นชกกันสักที
7: คิงคองหันมาค้อนกิมหงวนแล้วปราดเข้าชก1 2 3ถูกหน้าเหี้ยโบราณอีกครั้งหนึ่งมองแลเห็นถนัดไดโนเสาร์ถอยกรูดพญาลิงติดตามไม่ให้ตั้งตัวติดกระโจนตีเข่าลอยอย่างน่าดูแต่ไดโนเสาร์ปิดป้องทันและลั่นหมัดซ้ายถูกดั้งจมูกคิงคองดังสนั่นหวั่นไหวร่างอันใหญ่โตปานขุนขาวของคิงคองล้มลงก้นกระแทกพื้นดังพลากไดโนเสาร์ส่งเสียงร้องลั่นป่าเหมือนกับว่ามันหัวเราะเยาะพญาลิงจมูกของไอ้เบิ้มบุบเข้าไปมองเห็นถนัดนิกรตะโกนลั่น
8: ลุกขึ้นลุกขึ้นโว้ยสู้ไว้ลายชายชาติไอ้จ๋อสิวะไอ้เพื่อนเกลอเฮียมันจะเก่งกว่าลิงก็ผิดไปแล้ววะ
7: ด็อกเตอร์ดิเรกเอื้อมมือเขี่ยแขนนิกร
10: เรียกมันให้เต็มชื่อหน่อยเถอะวะจะได้ไม่น่าเกลียดสัตว์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหี้ยโบราณหรือไดโนเสาร์อย่าไปเรียกมันสั้นๆมันจะเป็นเสนียดจันทร์ไรแก่เราโบราณเขาถือ
7: เจ้าเบิ้มผลุดลุกขึ้นด้วยทิฐิมานะอันแรงกล้า

0: ล้มลงอีกครั้งหนึ่งหูอื้อในตาพร่าพราวคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วตลอดจนนายพรานและพวกลูกหาบเงียบกริบไปตามกันทุกคนแปลกใจมากที่แรงปะทะและลวดลายของพญาลิงสู้ไดโนเสาร์ไม่ได้คิงคองบอบช้ำแสนสาหัสหางของไดโนเสาร์ที่ฟาดมาถูกหน้าอกของมันนั้นมีแรงกระทบไม่ต่ำกว่า3ตันแย่เว้ยนี่ก่อนครางสงสัยว่าไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นลูกศิษย์ยอดยิ่งลูกสุรินทร์เว้ยถึงได้ทำท่ากวางเหลียวหลังได้ดีอย่างนี้ไอ้เบิ่มเสร็จแน่นั่งสลืมสลือไปเลยพญาลิงมานะกัดฟันลุกขึ้นอีกมันส่งเสียงทำรามอย่างดุเดือดปราดเข้าชกซ้ายปลายขวาแบบมวยวัดชั้นเชิงไม่มีเหลืออยู่ในตัวมันอีกแล้วมีแต่วิญญาณของนักสู้คณะพักสี่สหายและพวกลูกหาบช่วยกันเชียร์จนแสบคอหอยเฮียโบราณมีกำลังกายและชั้นเชิงเหนือกว่าพญาลิงทุกประการครั้งหนึ่งไดโนเสาร์กับเจ้าเบิ้มต่างกอดรัดฟัดกันต่างฝ่ายต่างกัดกันอย่างดุเดือดไดโนเสาร์กับคิงคองต่างก้มลงไปด้วยกันทั้งสองปล้ำกันอย่างทรหดเสียงร้องของสัตว์ทั้งสองทำให้สัตว์ป่าและนกทั้งหลายแตกตื่นตกใจไปตามกันเจ้าเบิ้มกัดคอไดโนเสาร์เป็นบาดแผลเวอะหวะเลือดไหลโชกและเช่นเดียวกันเฮียโบราณก็กัดบ่าพญาวานรเป็นบาดแผลชะกันด็อกเตอร์ดิเรกได้ถ่ายภาพยนตร์ตอนนี้ไว้ได้โดยตลอดเขาเชื่อว่าภาพยนตร์ข่าวม้วนนี้จะมีค่านับจำนวนล้านทีเดียวเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างสัตว์ยักษ์กับสัตว์ยักษ์ซึ่งอาจจะมีเหลืออยู่เพียง 2-3 ตัวในโลกนี้เวลาแห่งการต่อสู้ผ่านพ้นไปตามลำดับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ้าปากปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองดิ้นรนไปมาและขู่คำรามในลำคอต้นไม้เล็กๆบริเวณนั้นราบเรียบไปหมดเกือบชั่วโมงที่คิงคองกับเฮียโบราณปะทะกันยังไม่ปรากฏผลแพ้ชนะแต่ต่างฝ่ายต่างอ่อนแรงลงตามลำดับเลือดไหลชุ่มโชกเฮียโบราณใช้เล็บข่วนตะกุยคิงคองแต่เจ้าเบิ้มพยายามชกสีข้างและลำตัวคู่ต่อสู้จนกระทั่งซี่โครงของไดโนเสาร์หักไปหลายซี่ส่วนหน้าอกของคิงคองนั้นถูกเล็บของไดโนเสาร์เป็นบาดแผลเวอะหวะหลายแห่งในที่สุดสัตว์ยักษ์ทั้งสองก็สิ้นสุดการเคลื่อนไหวกอดกันกลมดิกส่วนหางของเฮียโบราณยังคงขยับขยื่นได้บ้างแต่แล้วก็ค่อยๆแน่นิ่งไปด็อกเตอร์ดิเรกถ่ายจนหมดฟิล์มไป3ม้วนได้ภาพอย่างละเอียดละออทั้งถ่ายไกลในมุมต่างๆพลกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกเบาๆเอถ้าจะเสร็จแล้วล่ะครับคุณอาถึงได้เงียบกริบไปอย่างเนี้ยน่ากลัวจะตายทั้งคู่ท่านเจ้าคุณเห็นพ้องด้วย
1: นั่นน่ะสิเข้าไปดูมันหน่อยสิพวกเราถ้ายังไงจะได้ช่วยกันเอาปืนกระหน่ำเจ้าไดโนเสาร์น่าสงสารเจ้าเบิ่มมากมันสู้กับเหี้ยโบราณเพื่อพวกเราแท้
0: ๆคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพร้อมด้วยนายพรานกับลูกหาบต่างพากันเดินรวมกลุ่มตรงเข้าไปหาสัตว์ยักษ์ทั้งสองนิกรกับเสียงวนยกปืนเล็กยาวขึ้นประทับบ่าเล็งศูนย์ปืนหมายลำตัวไดโนเสาร์ในระยะเผาขนแล้วสองสหายก็เหนี่ยวไกยิงคนละสองนัดเสียงปืนดังก้องกังวานไปไกลสัตว์ดึกดำบรรทั้งสองสิ้นชีวิตแล้วมันสู้กันจนตายไปด้วยกันซึ่งสัตว์ยักษ์ในสมัยโน้นสู้กันแบบนี้โดยมากตายด้วยกันด็อกเตอร์ดิเรกพยายามพิจารณาดูคิงคองกับเฮียโบราณอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วเขาก็หยิบหูฟังออกมาจากกระเป๋าในแพทย์หนุ่มบุกเข้ามาในระหว่างสัตว์ทั้งสองยกหูฟังขึ้นสวมศีรษะและจี้ฟังหัวใจพญาลิงกับเฮียโบราณทีละตัว
1: เป็นยังไงเว้ยหมอ
0: นิกรร้องถามด็อกเตอร์ดิเรกลุกขึ้นยืนเก็บหูฟังใส่กระเป๋าแล้วเดินออกมานายแพทย์หนุ่มมองดูคณะพักสี่สหายของเขาด้วยใบหน้าเคร่งขรึมเพราะความสงสารเจ้าเบิ้มแล้วดิเรกก็ยักไหล่พร้อมกับแบมือทั้งสอง

0: มองเท่งทั้งคู
1: ่เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทันทีทุกคนเต็มไปด้วยความรักและสงสารพญาลิงซึ่งยอมเสียสละชีวิตทำการต่อสู้กับไดโนเสาร์เพื่อป้องกันตนเจ้าแห้วน้ำตาคลอหน่วยมองดูคิงคองด้วยความเศร้าสลดใจ
2: โธ่ตายซะแล้วไอ้จ๋อตั้งใจจะเอาไปเปิดแสดงละครลิงที่กรุงเทพทีเดียวเห็นหน้ากันหลัดหลัดโธ่เอ้ย
1: สี่สหายและท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างชมเชยความกล้าหาญของคิงคองไปตามกันมันจบชีวิตของมันด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญด็อกเตอร์ดิเรกกล่าวกับคณะพักของเขาว่าเขาจะต้องเอาโครงกระดูกของสัตว์ทั้งสองนี้ไปกรุงเทพให้จงได้ทุกคนรู้สึกเศร้าใจที่เจ้าเบิ้มต้องเสียชีวิตในการปะทะกับเพี้ยโบราณอย่างกล้าหาญถ้าหากว่าคิงคองไม่ช่วยรับศึกไดโนเสาร์ไว้แล้วคณะพักสี่สหายและพวกลูกหาบก็คงจะต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าเพี้ยโบราณตัวนี้ดร.ดิเรกชี้แจงให้ฟังว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในยุคสมัยหินซึ่งมันกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นอาหารนายแพทย์หนุ่มปรารภว่าเขารู้สึกแปลกใจอย่างที่สุดเท่าที่ไดโนเสาร์และพญาวานรซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ยังมีชีวิตอยู่ในโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในราชอาณาจักรของไทยเรานี่เองเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับสี่สหายอย่างเป็นงานเป็นการ
0: ว่ายังไงเว้ยพวกเราจะเดินทางกันต่อไปหรือยังไงถ้าหากว่าเราจะข้ามขุนเขาใหญ่ลูกนี้ก็ควรจะเริ่มเดินทางต่อไปได้แล้วเพราะยิ่งสายแดดมันยิ่งร้อน
1: นิกรเห็นพ้องด้วย
0: นั่นน่ะสิครับพวกผมน่ะไม่สู้กับอะไรหรอกแต่ถ้าแดดร้อนจัดคุณพ่อก็แย่หน่อย
1: เจ้าคุณปัจจนึกหยุดยิ้มทันที
0: ถ้าลึงล่ะเดี๋ยวพ่อก็ยิงทิ้งซะเถนี่หรอก
1: อาเสียกิมหงวนพูดขึ้นดัง
3: ๆเตรียมตัวออกเดินทางต่อไปเว้ยพวกเราแต่ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนขอให้พวกเรายืนนิ่งๆ1นาทีเพื่อไว้อะไรเจ้าเบิ้มสหายรักของพวกเราที่จากไปโดยไม่มีวันกลับ
1: พ้นอดหัวเราะไม่ได้ลำบากนักก็ไม่ต้องทำหรอกครั้นแล้วในพรานชาวแอฟริกันก็สั่งให้พวกลูกหาบในบังคับบัญชาของเขาตระเตรียมข้าวของสัมภาระหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งพรานหมึกก็เริ่มต้นนำทางพาคณะพักสี่สหายขึ้นสู่เขาใหญ่ซึ่งความกว้างใหญ่ไพศาลของภูเขาลูกนี้ทำให้ทุกคนแทบจะไม่รู้สึกว่าตนกำลังขึ้นสูงไปจากพื้นดินตามลำดับบนภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึ้มไปหมดบางแห่งก็เป็นที่ราบสูงคณะพักสี่สหายได้พบสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นกระจงอีเก้งและหมูป่าบางทีก็เห็นวัวกระทิงวิ่งผ่านไปในระยะใกล้ขุนเขาลูกนี้สูงตระหง่านเงื้อมเทียมเมฆยอดเขาปกคลุมด้วยหมอกสีขาวลอยกระเพื่อมอยู่เหนือยอดไม้พรานหมึกเรียนให้เจ้าคุณปัจจนึกทราบว่าเขาเคยขึ้นไปบนเขาใหญ่นี้เพียงครึ่งทางแต่แล้วก็กลับลงมาเพราะสูงจากพื้นดินประมาณ500เมตรขึ้นไปแล้วไม่ใคร่ที่จะมีสัตว์ป่าที่จะให้ล่ามีแต่พวกลิงข้างและชะนีกับนกต่างๆเท่านั้นพรานหมึกเชื่อว่ายอดเขานี้มีความสูงในราว 15,000 เมตรเป็นอย่างน้อยการขึ้นเขาใหญ่เช่นนี้ทำให้สี่สหายรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินมากเพราะธรรมชาติสวยสดงดงามมีทางเดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติคดเคี้ยวไปมาการเดินทางก็ไม่ต้องปีนป่ายเหมือนภูเขาลูกเล็กๆสูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปจากพื้นดินตามลำดับคณะพักสี่สหายสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าดงพงไพรโดยรอบบริเวณป่าใหญ่ไพศาลธรรมชาติสวยงามตระการตามากทุกคนได้พบน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งไหลลงมาจากยอดเขาและเป็นชั้นหลั่นลดแต่กระแสน้ำตกอ่อนมากเนื่องจากเป็นฤดูแล้งคณะพักสี่สหายได้หยุดพักผ่อนที่ทานน้ำตกประมาณ1ชั่วโมงต่างอาบน้ำ ดำผุดดำว่ายกันอย่างสนุกสนานน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขานี้เย็นมากและจืดสนิทมีรสเช่นเดียวกับน้ำฝนก่อนที่จะออกเดินทางไปจากทานน้ำตกทุกคนได้เซ็นชื่อไว้ที่หน้าผาแห่งหนึ่งอันเป็นที่ระลึกของการล่องไพรในที่สุดคณะพักสีสหายก็ได้มาถึงที่ราบสูงแห่งหนึ่งเนื้อที่ตอนนี้คือยอดเขายอดหนึ่งนั่นเองมีบริเวณกว้างขวางประมาณ20ไร่เป็นอย่างน้อยต้นสนขึ้นเรียงรายห้อมล้อมเสียงลมพัดยอดสนดังกราวตลอดเวลาอากาศสดชื่นเย็นสบายมากนิกรยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาและเขาก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขา5 โมงเช้าแล้วเว้ยพวกเราใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วหยุดพักกันที่นี่เถอะภูมิประเทศรื่นรมงดงามมากหากว่าเรากินข้าวกันที่นี่ธรรมชาติอันสวยสดงดงามจะช่วยให้การกินข้าวได้มากกว่าปกติเสียงหวนเม้มปากแน่นมองดูเพื่อนเกลอของเขาอย่างเศร้าใจไม่ว่าแกจะพูดคุยถึงเรื่องอะไรจะต้องเกี่ยวกับเรื่องกินด้วยเสมอนิกรหัวเราะแล้วยักคิ้วฮะแน่ละเกินเพื่อนเรื่องกินสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายคนเราถ้าท้องมันหิวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเจ้าคุณปัจจนึกพูดขึ้นด้วยความหมั่นไส้นิกร
0: แต่ถ้ามันอิ่มเกินไปมันก็เอาแต่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกับต้องธรณีสาร
1: แล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็พยักหน้ากับนายพรานผิวหมึก
0: หยุดพักหุงข้าวกลางวันกินกันเถอะไอ้หมึกฉันคิดว่ากว่าเราจะถึงยอดเขาใหญ่ลูกนี้ก็คงไม่ต่ำกว่า4 หรือ 5 โมงเย็นพวกเราขึ้นไปนอนค้างบนภูเขาลูกนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยลงเขาไปทางด้านตะวันตก
1: นายพรานรับคำสั่งต่อจากนั้นพวกลูกหาบก็จัดแจงวางข้าวของสัมภาระแล้วก็เตรียมตัวหุงหาอาหารมื้อกลางวันด็อกเตอร์ดิเรกกวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณขุนเขาใหญ่ลูกนี้ด้วยความพอใจยิ่งเขากล่าวขึ้นดังๆว่า
0: ฮ่าๆฝรั่งเห็นธรรมชาติสวยงามเช่นนี้แล้วอดนึกถึงความสวยงามของภูเขาหิมาลัยไม่ได้เลยครั้งหนึ่งไอได้ไปเที่ยวป่ากับท่านมหาราชาจันทรกุมาร
1: พลนิกรกิมหงวนและเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันทำให้ดิเรกหยุดพูดกลางคัน
0: มหาราชามาอีกแล้ว
1: เจ้าคุณพูดเสียงหัวเราะ
0: เรื่องของเจ้าแขกพระองค์นี้น่ะเมื่อไรจะสิ้นสุดกันเสียทีวะดิเรก
1: นายแพทย์หนุ่มยิ้มแห้ง
4: ๆยังครับผมตายเสียเมื่อไรก็หมดเรื่องเมื่อนั้นคุณพ่อไปเดินสำรวจบริเวณที่ราบสูงเหล่านี้กับผมเถอะครับบางทีผมอาจจะค้นพบเครื่องสมุนไพรอันมีคุณประโยชน์ยิ่งในการที่จะประกอบเป็นยารักษาโรคการล่องป่าของผมนั้นผมสนใจกับพวกสมุนไพรมากกว่าอย่างอื่นตามยอดเขาเช่นนี้มักจะมีสมุนไพรอันมีคุณค่ามากมาย
1: นิกรก้มลงหยิบวัตถุสีดำก้อนหนึ่งขึ้นมาชูอวดนายแพทย์หนุ่มแล้วร้องขึ้นดัง
0: ๆนี่ยังไงว้อยหมอข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต
1: ้นายแพทย์หนุ่มอดหัวเราะไม่ได้
0: แกเก็บเอาไปต้มกินก็แล้วกัน
1: สีสหายยืนสนทนากันอยู่ใต้ต้นสนต้นหนึ่งสักครู่แล้วก็พากันเดินไปจากที่พักถึงแม้ดวงอาทิตย์ปราศจากเมฆบังส่องแสงแรงกล้าแต่ลมที่พัดมาตลอดเวลาช่วยทำให้ความร้อนของแสงอาทิตย์บรรเทาลงท่านเจ้าคุณปัจจนึกได้แสดงฝีมือแม่นปืนของท่านด้วยการยิงนกเขานัดเดียวได้ถึง4 ตัวท่านสั่งให้เจ้าแห้ววิ่งไปเก็บนกเขาและคุยขโมงว่าท่านเป็นนักเลงปืนมือเก่าคนหนึ่งครั้งรับราชการเป็นนายทหารเคยได้เหรียญแม่นปืนมากมาย
0: พูดแล้วจะว่าคุยโว้ย
1: ท่านเจ้าคุณกล่าวกับสีสหายแล้วยักคิ้วให้เสียงงวน
0: อาจำได้ว่าอาเคยได้เหรียญแม่นปืนรวมทั้งหมด286 เหรียญ
3: แม่โว้ย
1: อาเสียอุทาน
3: น่ากลัวว่าคุณอาคงติดเต็มหน้าอกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงหน้าแข้งเป็นแน
1: ่ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วบริเวณนั้นเสียงของมันคล้ายกับเสียงนก แต่ดังกว่าเสียงนกหลายพันเท่าเสียงนี้ดังติดๆกันหลายครั้งแล้วก็เงียบหายไปพรานหมึกกำลังช่วยพวกลูกหาบหรือข้าวของสัมภาระพอได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นเขาก็ตกใจรีบลุกขึ้นถือหอกคู่มือวิ่งตรงเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยท่าทางตื่นตระหนกตกใจในพรานชาวแอฟริกันหยุดยืนเบื้องหน้าสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึก
4: ได้ยินเสียงอะไรไหมครับ
1: พรานหมึกพูดละล่ำละลักใบหน้าซีดเผือดแสดงความประหวั่นพรั่นใจพลพยักหน้าแล้วย้อนถามนายพราน
4: ได้ยินแล้วพี่หมึกพี่หมึกรู้ไหมว่าเสียงอะไรฟังดูคล้ายๆกับเสียงนกแต่มันดังผิดปกติเหลือเกิน
1: นายพรานถอนหายใจหนักๆมองขึ้นไปบนอากาศรอบๆตัวเขาแล้วก็มองไปที่หน้าผาแห่งหนึ่งซึ่งมีความลาดชันมากและมีก้อนหินเป็นตะปุ่มตะป่ำ
4: คุณครับชีวิตของพวกเราทุกคนกำลังอยู่ในระหว่างความเป็นความตายรีบอพยพไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเถอะครับถ้าอยู่ในที่ราบอย่างนี้ไม่ใครก็ใครคนหนึ่งจะต้องเสียชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัย
1: ท่านเจ้าคุณปัจจนึกขมวดคิ้วย่นแล้วกล่าวถามทันที
0: แกหมายความว่าอะไรเจ้าหมึกเสียงที่เราได้ยินนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายของพวกเราอย่างนั้นหรือ
4: ถูกแล้วครับไต่เท้า
0: ก็แล้วมันเสียงอะไรล่ะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกถามเสียงลั่นหน้าตื่นตื่นนายพรานกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้ง
4: ถ้าผมเรียนให้ทราบไต่เท้ากับพวกเจ้านายเหล่านี้ก็คงจะเข้าใจว่าผมโป้ปดมดเท็จแต่ว่าถ้าไม่เชื่อผมแล้วก็พวกเราคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตแน่ๆเชียวครับเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงของนกยักษ์ชนิดหนึ่งซึ่งตัวของมันขนาดช้างแต่ยาวกว่าปีกของมันทั้งสองข้างยาวประมาณ6วาครับนกชนิดนี้เป็นนกที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่านกทั้งหลายในโลกเพียงแต่ลูกของมันก็โตขนาดนกอินทรีแล้วรีบหนีไปเถอะครับที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ยพวกเราจะถูกนกคาบเอาไปกินเป็นอาหาร
1: สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกยืนตะลึงไปตามกันเสียงประหลาดนั้นดังขึ้นอีกแต่เพียงครู่เดียวก็เงียบไปความดังของเสียงนี้ทำให้คณะพักสีสหายเริ่มมีความเลื่อมใสเชื่อถือในถ้อยคำของพรานหมึกดร.ดิเรกกล่าวถามขึ้นทันที
4: พี่หมึกเคยเห็นเหรอนกที่ว่านี้น่ะทำไมตัวมันถึงใหญ่โตมโหฬารเช่นนั้น
1: พรานหมึกว่า
4: ก็คิงคองกับเจ้าเหี้ยโบราณทำไมมันถึงใหญ่โตอย่างนั้นล่ะครับป่านี้เป็นป่าสูงที่สุดในเมืองไทยพวกพรานป่าน้อยคนนักที่จะท่องเที่ยวมาถึงนี่พวกเราได้เผชิญกับพญาลิงและไดโนเสาร์แล้วขณะนี้เรากำลังจะเผชิญกับนกยักษ์ที่ใหญ่โตและดุร้ายที่สุดผมเคยเห็นมันมาครั้งหนึ่งครับมันบินอยู่ในทุ่งหญ้าอันกว้างขวางทางทิศเหนือของภูเขานี้ผมจำได้ว่าวันนั้นผมกับเพื่อนพรานอีก 2-3 คนได้แอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าเพื่อจะยิงกวางดาวซึ่งหากินอยู่ในทุ่งหญ้าเจ้านกยักษ์ส่งเสียงร้องอย่างนี้แหละครับถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านมาตั้ง3ปีผมก็จำเสียงของมันได้มันร้องแก๊แก๊แล้วก็ปรากฏตัวขึ้นบินวนเวียนไปมาอย่างรวดเร็วในระยะต่ำพวกสัตว์ป่าที่อยู่ในทุ่งหญ้าวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงเจ้านกยักษ์บินลงมาผ่านหน้าพวกผมไปแล้วก็โฉบกวางตัวนึงโดยใช้กรงเล็บของมันตะครุบกวางตัวนั้นพาเหาะไปผมได้เห็นกับตาตัวเองเชียวครับผมสาบานให้ก็ได้ว่าเป็นความจริงถ้าหากว่าเป็นความเท็จแล้วขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้จงเอาชีวิตผมไปเมืองผีเถิด
1: สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกชักใจไม่ดีไปตามกันนิกรถามว่า
0: ตัวมันใหญ่ขนาดช้างจริงๆเหรอพี่หมึก
4: ครับขนาดช้างรูปร่างของมันน่ากลัวมากปีกของมันไม่มีขนเป็นปีกแบบเดียวกับค้างคาวลักษณะของมันก็คล้ายๆกับนกอินทรีเหมือนกันแหละครับผมอธิบายไม่ใครถูกหรอกครับเพราะความตกใจทำให้ผมไม่ทันสังเกตพิจารณามันผมจำได้แน่นอนก็คือว่านกยักษ์ตัวดำเหมือนกับนินเชียวครับเสียงร้องของมันอย่างนี้แหละครับทำให้ผมตกใจแทบจะเป็นลมเ พื่อนพรานของผมคนหนึ่งวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตและไม่ยอมล่องป่ามาแถบนี้กับผมอีกเลย
1: นกยักษ์กิมหวนครางลงตัวมันใหญ่เท่าช้างมันก็เจี๊ยะเราอย่างสบายถ้าจะไม่ดีซะแล้วพวกเรานี่ก่อนเห็นพ้องด้วย
3: นั่นนะสิฟังพี่หมึกแกเล่าก็รู้สึกว่าแกคงไม่ได้โกหกเราหรอก
1: และนี่ก่อนก็กล่าวกับนายพราน
3: ที่พี่หมึกเล่าน่ะเนื้อล้วนๆหรือว่ามีฝอยปนอยู่บ้าง
4: พุทโธจริงๆครับคุณนิกร
3: แฮแอให้ก้าวไปธรณีสูบ
4: ครับ
3: ให้พระแก้วพระการหักคอให้พี่หมึกรากเลือดลงแดงตายใน3วัน7วันนี้ตายไปอย่าพบพระพบเจ้าให้ตกนรกหมกไหม้ร้อยกับแสนกันอนันตชาติตายไปตกนรกยมบาลเอาหอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวา
1: พรานหมึกโกรธจนปากซีด
4: แล้วกันเมื่อคุณไม่เชื่อก็ตามใจเถอะครับผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยมีใครให้ผมสาบานมากมายอย่างนี้เลย
1: ทันใดนั้นเองพลพัชราภรณ์ก็แลเห็นนกยักษ์ที่พรานหมึกว่าบินพึบพับออกมาจากซอกเขาแห่งหนึ่งระหว่างหน้าผาอันสูงชันปีกทั้งสองข้างของมันที่โบกกระพือลมดังพึบพับได้ยินถนัดเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
4: ้โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
5: Herb Miracle
6: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
7: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของซองทวิตเหมือนเดิมนะคะซองทวิตก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเล็กน้อยนะคะเรายังพูดถึงเรื่องของเพลงอยู่ค่ะแต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของภาพยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยคอนเซปต์ของรายการในซีรีส์นี้นะคะก็จะจับเอาช่วงเวลาของหนังที่ออกฉายในวันหรือว่าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันล่ะค่ะกับวันที่เราออกอากาศเนี่ยนะคะแต่ว่ามีอิทธิพลเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะคะยังลิงก์ยังต่อกันติดค่ะซึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์ก็คุยถึงเรื่องของเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ It Had to Be Youหลายคนอาจจะบอกว่าแหมจะร่ายยาวไปถึงไหนตกลงหนังเรื่องอะไรใช่ไหมคะหนังเรื่องที่มี It Had to Be You ฉบับนี้รวมอยู่ก็คือหนังเรื่อง When Harry Met Sally ค่ะหนังเรื่องนี้ฉายในไทยเมื่อปี2532นะคะเรียกว่าก็เพิ่งจะฉลองครบรอบ35ปีไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็ในวาระที่เขาฉลองให้กับความสำเร็จ35ปีนะคะของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถึงขนาดว่าในซูเปอร์โบว์นะคะซึ่งก็จะมีช่วงของโฆษณาเนี่ยแล้วก็โฆษณาที่ออกฉายในช่วงซูเปอร์โบว์นี้เขาก็ทำเป็นกรณีพิเศษเป็นเรื่องที่หลายคนที่ติดตามการถ่ายทอดเนี่ยเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เหมือนกันนะนอกจากเกมนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ในกระแสมันมีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้รับประทานคู่กับแซนด์วิชนะคะถึงขนาดว่านำฉากหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally นะนะคะมาใช้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่าก็สร้างกระแสได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันย้อนกลับมาที่เรื่องของเพลงต้องเรียกว่าเป็นอัลบั้มซาวด์แทร็กที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าร็อบไบรเนอร์ผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงกับเจาะจงนะคะว่าขอให้แฮร์รี่คอนิกจูเนียร์นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักดนตรีแนวแจ๊สอยู่แล้วนะคะทำเพลงประกอบให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทั้งเล่นดนตรีแล้วก็เสียงร้องด้วยโดยเขาเลือกเอาเพลงหลักที่ชื่อว่า It Had to Be You ค่ะเพลงนี้จริงๆเก่าแก่มากนะคะปี1924ค่ะที่ได้ออกเผยแพร่ครั้งแรกนี่ก็ที่นิวยอร์กนะคะหลังจากที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี1924ก็มีนักร้องอีกหลายท่านนะคะหยิบเอาเพลงนี้มาอย่างที่หลายคนจะคุ้นกันเป็นอย่างดีก็จะเป็นงานของแฟรงค์ซินาตรานะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของ When Harry Met Sally กันต่อนะคะ

ใครที่ชอบฟังดนตรีแนวแจ๊สนี่น่าจะไม่ผิดหวังค่ะถ้าจะเลือกซาวด์แทร็กอัลบั้มนะคะจากภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งที่จะได้ฟังเพลงเก่าๆเพลงเพราะๆหลายๆเพลงแล้วก็มาอาร์เรนจ์ใหม่นะคะให้น่าสนใจงานจากภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเราจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ชื่อไทยตอนที่มาเข้าฉายในปี2532นี่โหฟังดูแล้วก็ขำๆดีเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นความคิดของคนที่เขาเลือกชื่อไทยว่าก็หนังมันเป็นแนวตลกคอมเมดี้อ่ะจะให้ชื่ออะไรล่ะจะเหมาะไปกว่าเมื่อสมชายพบสมหญิงแต่ว่าตอนที่ลงเป็นวิดีโอนี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะเขาก็เปลี่ยนชื่อที่ใช้กำกับเนี่ยนะคะว่าเพื่อนรักเพื่อนแทนคือสะท้อนให้เห็นเนื้อหาสาระของเรื่องมากกว่านะคะแทนที่จะให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมชื่อมันขำๆหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานกำกับของร็อบไรเนอร์ค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ผู้กำกับเท่านั้นนะคะแต่ว่าบทภาพยนตร์เนี่ยเป็นของนอร่าเอฟรอนนะคะเป็นบทภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาพยนตร์จริงๆอะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงได้มีคนจากความสำเร็จของการฉายภาพยนตร์เนี่ยก็มีคนนำไปดัดแปลงเป็นละครเวทีอันนี้ก็ดูแปลกๆนะส่วนใหญ่หนังฮอลลีวูดเนี่ยที่ได้เจอก็มักจะเป็นนำบทละครจากละครเวทีมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์อย่างนี้เยอะกว่านะคะซึ่งนอร่าเอฟรอนเองเนี่ยหลังจากที่เขียนบทมาเยอะนะคะก็หันมากำกับภาพยนตร์เองด้วยนะคะภาพยนตร์เด่นๆของนอร่าเอฟรอนเนี่ยก็มีทั้ง Sleepless in Seattle ซึ่งก็ใช้บริการนางเอกคนเดียวกันนะคะกับภาพยนตร์ที่เธอเขียนบทอย่าง When Harry Met Sally นะคะก็คือเม็กไรอันค่ะส่วนนักแสดงชายนะคะที่รับบทเป็นแฮร์รี่ก็คือบิลลี่คริสตัลนะคะสองนักแสดงนี่ถือว่าสำคัญเลยล่ะค่ะเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยนะคะจะเห็นว่าทั้งสองคนเป็นผู้ดำเนินบทบาทไปนะคะให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยรู้จักกันเพราะว่าจะเดินทางกลับบ้านด้วยกันนะคะก็สถานการณ์พามาให้รู้จักกันนะคะแล้วก็คุยกันอย่างเพื่อนจริงๆนะหลังจากนั้น5ปีผ่านไปจากเพื่อนก็กลายเป็นว่าอ่ะกลับมาเจอกันใหม่กลายเป็นรักกันแล้วก็เกลียดกันเลิกกันอย่างนี้นะคะเป็นการที่เรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันตลอดช่วงวัยนะคะจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ทำให้กลายเป็นความรักนะคะต้องเรียกว่าหนังเนี่ยสะท้อนภาพ12ปีแห่งการเรียนรู้กันนะคะของแฮร์รี่แล้วก็แซลลี่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็มาประกอบอยู่ในเพลงด้วยเหมือนกันนะจะสะท้อนให้เห็นการเลือกใช้เพลงที่นำมาประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเพลงที่จะนำเสนอให้ได้ฟังกันต่อไปนี้นะคะเพลงที่ชื่อว่า Let's Call the Whole Thing Off ค่ะเพลงนี้ประวัติเก่าแก่มากนะคะตั้งแต่ปี1937นะคะถูกรวมอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Shall We Dance นะคะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เพลงละค่ะในยุคนั้นกำลังฮิตแนวของภาพยนตร์แนวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีนักแสดงเก่งๆหลายคนนะคะที่สามารถจะเต้นด้วยร้องด้วยอย่างเช่นเฟร็ดแอสแตร์แล้วก็จิงเจอร์โรเจอร์สนะคะซึ่งแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหลังจากที่เพลงนี้ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะก็ยังมีนักร้องแนวแจ๊สอีกหลายท่านที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็นำมาร้องคัฟเวอร์กันใหม่นะคะอย่างเช่นฉบับที่เลือกให้ได้ฟังงานของลุยส์อาร์มสตรองแล้วก็เอลล่าเฟรชโรนนะคะซึ่งเนื้อหาสาระของเพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามันสะท้อนถึงเรื่องราวในความสัมพันธ์ของว่ามองในมุมต่างกันนิดเดียวนะคะก็ทำให้ถกเถียงกันได้กลายเป็นประเด็นที่ไม่ลงรอยกันได้เหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นภาพหนึ่งที่เจืออยู่ในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีฉบับที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally ให้คุณได้ฟังกันด้วยค่ะ Things have come to a pretty pass Our romance is growing flat Cause you like this and the other While I go for this and that

ราวของเวนแฮร์รี่เมสซัลลี่นะคะยังไม่จบแค่นี้แต่ว่าเราจะพักกันครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะมาพบอีกหนึ่งตัวละครถึงแม้ว่าดิฉันจะบอกว่าแหมโดยเรื่องของแฮร์รี่กับซัลลี่ก็ต้องเป็น2คนนี้สิที่ดำเนินเรื่องไปแต่จริงๆยังมีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวนะคะ

พลงที่จบลงไปก็คือเพลงชื่อ Autumn in New York นะคะเป็นเสียงของ Billie Holiday ค่ะเวอร์ชันนี้ไม่ได้ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally นะคะแต่ว่าตัวเพลงน่ะถูกเลือกมา arrange แล้วก็ใส่ไว้ในซาวด์แทร็กอัลบั้มของ When Harry Met Sally ค่ะคือตอนแรกที่จะเลือกเพลงนี้มาฝากให้ได้ฟังกันเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจอยู่นานค่ะว่าเอ๊ะจะเลือกเวอร์ชันไหนดีเพราะว่านักร้องสายแจ๊สทั้งหลายเนี่ยนะคะก็นำเพลงนี้มาร้องกันอย่างเรียกว่าช้ำเลยทีเดียวแล้วนะคะส่วนที่เราเลือกเพลงนี้มาให้ได้ฟังกันก็เป็นเพราะว่ากำลังจะเฉลยแล้วค่ะว่าตัวละครลับนะคะที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally ก็คือเมืองนิวยอร์กนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เขารักๆเลิกคบหาคุยกันดีๆร้ายๆใส่กันนะคะของสองตัวเอกก็คือซัลลี่กับแฮร์รี่นะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ในฉากที่เขานำมาสร้างเป็นใบปิดเป็นโปสเตอร์นะคะบางเวอร์ชันเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้นี่มันเป็นสีส้มไปทั้งเมืองอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นตัวละครสองคนซึ่งแสดงนำโดยเมกไรอันกับบิลลี่คริสตัลนะคะอยู่มองกันอยู่นะคะเราเห็นด้านข้างของตัวละครสองคนที่เขากำลังประจันหน้ากันอยู่แล้วก็ไม่ใช่มีแต่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างเดียวค่ะแต่ในช่วงฤดูหนาวฤดูต่างๆนะคะเราเห็นว่าเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กเนี่ยโอ้โหผู้คนมากมายนะคะแต่ว่ามีจุดเด่นก็คือตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยนะคะด้วยการแสดงที่น่าสนใจของเมกไรอันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอเมริกาสวีทฮาร์ทคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะในยุค90ก็น่าจะได้นะมีหนังเด่นๆของเธอหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะในลักษณะที่เป็นรอมคอมนะคะโรแมนติกคอมเมดี้อย่างนี้ก็จะมีให้ได้ชมกันอยู่ตลอดส่วนตัวของบิลลี่คริสตัลนั้นโดดเด่นมากนะคะมีทั้งในบทบาทของการเป็นคอมเมดี้นะคะคนหนึ่งหรือว่าจะเรียกว่าจริงๆเนี่ยดิฉันว่าเขาเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดีมากคนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในบทบาทของการดูแลงานออสการ์อยู่หลายครั้งหลายหนด้วยกันค่ะซึ่งพลังแบบนี้ล่ะค่ะที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally นะคะที่จะต้องใช้นักแสดงยอดฝีมือแบบนี้เท่านั้นนะคะมาทำงานร่วมกันถึงจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ได้นะคะและแน่นอนว่าเราเริ่มต้นกันไปก่อนที่จะได้ฟังเสียงของ Billie Holiday ก็เป็นเสียงของHarry Connick Jr. นะคะซึ่งทำหน้าที่ arrange เพลงหลากหลายนะคะในสไตล์แจ๊สเนี่ยออกมาเพื่อเป็นเพลงใน soundtrack อัลบั้มของ When Harry Met Sally นะคะตอนนี้เราจะฟังกันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะที่หยิบมา arrange แล้วก็ให้ความรู้สึกหรือว่าให้ความหมายที่สื่อถึงเรื่องราวในภาพยนตร์ได้เหมือนกันนั่นก็คือเพลงชื่อ Where or When ค่ะซึ่งคราวนี้ก็จะขอฉีกแนวหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยเก่าแก่มากตั้งแต่ปี1937ประกอบอยู่ในมิวสิควลเรื่อง Babes in Arms นะคะแล้วหลังจากนั้นแน่นอนนักร้องสายแจ๊สทั้งหลายนะคะก็หยิบมาร้อง

ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของซองทวิตในวันนี้แล้วนะคะเราก็จะพูดถึงรวบรวมเอาความสำเร็จของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้กำกับอย่างร็อบไรเนอร์ที่มีผลงานได้รับเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลของสมาคมผู้กำกับแห่งอเมริกานะคะซึ่งเขาไม่ได้ทำหนังแนวเดียวอย่างรอมคอมเท่านั้นแต่ว่าหนังดราม่าจริงจังอย่าง A Few Good Men ในปี1992ก็การันตีฝีไม้ลายมือได้หรือว่าแนวเขย่าขวัญอย่าง Misery ในปี1990ก็แสดงถึงศักยภาพของผู้กำกับคนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนอร่าเอฟรอนนะคะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าหลังจากเขียนบทในเรื่องนี้แล้วเธอก็มากำกับหนังรอมคอมที่ประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งในปี1993นะคะก็คือ Sleepless in Seattle แล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นผู้กำกับเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนบทเป็นนักเขียนเป็นทุกๆอย่างเลยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งเลยเมกไรอันก็มีผลงานตามมาอีกหลากหลายค่ะแล้วก็ไม่ใช่แนวเดียวเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เล่นแต่แนวโรแมนติกคอมเมดี้เท่านั้นแต่ว่าแนวดราม่าก็มีผลงานด้วยเช่นเดียวกันส่วนในด้านของซาวด์แทร็กนะคะอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ยังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาวคู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ส่งผลให้แฮร์รี่คอนนิกจูเนียร์เนี่ยได้รับรางวัลแกรมมี่ในสาขาของ Best Jazz Main Vocal Performance ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ได้ฟังกันไปตอนต้นรายการนะคะว่าฉากที่ประทับใจยังอยู่ในใจคนดูหนังมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการนำมาเชิดชูใหม่นะคะนำมาใช้ประกอบในภาพยนตร์โฆษณาโดยใช้ทั้งเมกไรอันแล้วก็บิลลี่คริสตัลนะคะมาแสดงกันเองด้วยในปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะประกอบในภาพยนตร์โฆษณาช่วงซูเปอร์โบว์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าถ้าใครอยากจะดูนะดิฉันไม่เล่าดีกว่านะคะให้ไปหาชมกันเองเซิร์ชได้เลยนะคะแค่คำว่า When Harry Met Sally ก็น่าจะทำให้คุณได้รู้จักกับหนังเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ายังหาชมสิ่งละอันพันละน้อยที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยนะคะและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally ที่นำมาเสนอให้ได้ฟังกันในซองทวิตวันนี้เราจะลากันไปพร้อมกับอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่อง When Harry Met Sally กับเพลงที่ชื่อว่า It Had to Be You ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
1: สวัสดีครับต้อนรับกับสู่รายการตุ้มโฮมครับกับผมกิตติสิงหาปัตครับ
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยค่ะ
1: ครับมื้อนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม
2: ค่ะ
1: นะครับหมอแพทย์มีสาระอีหยังสุขภาพมื้อนี
2: ้โอ้ยสุขภาพคือวิธีการดูแลไตให้บ่ต้องแบบไตวายบ่ต้องไตเสื่อมบ่ต้องฟอกไตดูแลคือป้องกันไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องติดตามด้วยครับเพราะคนมีปัญหาไตหลาย
2: เยอะมาก
1: มีอีหยังแน่นะครับ
2: มีเรื่องที่บ่แม่นสุขภาพกับนี้พาไปเก็บเห็ดพร้อมอยู่ยาสูง
1: ว่าผมมีเก็บเห็ดแต่ว่าเดี๋ยวผมมีผู้ใดอยากเลี้ยงเพิง
2: ค่ะ
1: เพิงป่านี่ละเพิงพ่วงนี่ละ เดี๋ยวจิชี่แรงให้ไปเลี้ยงลูก
2: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าเฮาสิเริ่มด้วยของบรรยากาศที่บ่เครียดนะครับสําหรับหน้าหนาวมาไปฝนต้นหนาวเมื่อวานพาไปภูกระดึง
2: ค่ะ
1: มื้อนี้ก็ยังอยู่จังหวัดเลยนะครับคือผู้เลือกครับตอนนี้อากาศเย็นแล้วครับแต่16องศาแล้วครับหมอแพทย์ครับนักท่องเที่ยวเพิ่นก็เริ่มสัมผัสลมนี่คืออยู่บ้านให้ตากนะครับทะเลหมอกมาแล้วครับทะเลหมอกมาแล้วโอบล้อมเทือกเขานะครับเบิ่งวิวได้แบบ180องศานี่แหละครับ
2: ค่ะ
1: สวยอันนี้อยู่ตำบลตลาดข้างครับอำเภอผู้เลือกมีทะเลหมอกสีขาวแล้วครับอากาศชุ่มมือนี่ก็ประมาณ16องศาถือว่าหนาวเร็วนะครับจุดชมวิวนี่อยู่วัดโพชัยสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ750เมตร
2: ค่ะ
1: อยู่ด้านหลังอุทยานแห่งชาติผู้เลือกครับหมอแพทย์ห่างจากตัวอุทยานนี่ประมาณ20กิโลเบิ่งทะเลหมอกได้แบบ180องศานะครับ
2: ค่ะ
1: ผู้ใหญ่บ้านให้ตากนะครับผู้ใหญ่จันทรักษ์อาจสมบานเพิ่นบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิลดลงนะครับอากาศก็เริ่มหนาว มีทะเลหมอกเกิดขึ้นทะเลหมอกนี่มันจะเคลื่อนตัวเหนือร่องน้ำสารร่องน้ำมันทอดยาวประมาณ30กว่ากิโลจากจุดชมวิวก็เห็นเทือกเขาในเขตอำเภอด้านซ้ายอำเภอหน้าแหวอำเภอทาลีของจังหวัดเลยแล้วก็เบิ่งขามฟังไปหมอแพทย์ฟังพุ่นเนี่ยเป็นฟังเล่า
2: ค่ะ
1: นะแขวงไสยบุรีมียอดผู้เขาแหลมอยู่โดดเด่นอยู่2ยอด
2: ค่ะ
1: ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นผู้น้มสาวเบิ่งแก่ๆมันแก่คือน้มผู้สาว
2: ค่ะ
1: นั่นแหละครับโอ้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่ว่าผู้ใดเห็นแล้วต้องอยากไปล่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ไปที่ยโสธรช่วงนี้เฮาก็ช่วงออกพรรษาของพรรษา
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มเข้าท่องเที่ยวหมอแพทย์
2: ท่องเที่ยวมันก็มี
1: หนาวอากาศเปิดประเภทนี้ต่างๆก็เริ่มเข้า
2: ประเภทนี้ก็มียโสอยู่บ้านน้องหินไอเพิ่นพาร่วมโตกันน่ะไปเฮ็ดเครื่องจักสาน
1: ครับ
2: เพื่อเตรียมไว้จับฉลากสวยดาวในช่วงบุญออกพรรษาค่ะ
1: ครับ
2: มีกระติบเข่ากระบุงกระต้าผู้หนาเต็มเลยล่ะค่ะนี
1: ่ฉลากสำหรับผู้ใดที่จากบ้านมาโดนๆนะคร
2: ับ
1: นึกถึงบรรยากาศ
2: ของ
1: เขาครับ
2: อันอยู่บ้านน้องหินค่ะตำบลน้องหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบ้านหมอแพทย์เองใกล้ๆนี่ค่ะชาวบ้าน20คนเพิ่นก็มาร่วมตัวกันส่วนเฉพาะผู้สูงอายุเนาะเพิ่นก็บ่มีเวียกเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เก่งเรื่องจักสานเพิ่นก็มาช่วงเข้าพรรษานี่แหละว่างๆเพิ่นก็แล้วมาจักสานซอยกันพากันเฮ็ดหนึ่งแต่พาไม่ไผ
1: เป็นง่ายได้คร
2: ับ อุ้ยเบิ่งดิล่ะ
1: จัก
2: เนี่ยเฮ็ดเป็นอยู่แม่นบ่ล่ะค่ะ
1: เฮ็ดเป็นอยู่
2: เขาเอาพาไม้ไผ่ซะก่อนพาแล้ว
1: การจักนี่มันต้องมีฝีมือ
2: แล้วก็มาจักแล้วก็มาจักตอกจักแล้วก็เหลาเหมือนเด้ให้มันเรียบได้ซะก่อนเด้จังสิได้ไปสานเด้ค่ะพี่น้อง
1: มีดจักตอกเนี่ยเป็นมีดเฉพาะเด้มีดจักตอกบ่คือมีดบ่คือมีดอย่างอื่นเนี่ยเป็นมีดสำหรับจักตอก
2: อุ้ยสมัยตะกี้นี่หวงคืออย่างนี้หมอแพ้เคยเฮ็ดกระติบกับยาน่ะมีดจักตอกอย่าไปเล่นกับเราเด
1: ้มัน
2: สิแล้วหวงคักนี่แล้วก็มีกระตากระบุงกระด้งพุ่นเพิ่นหากันเฮ็ดนี่เห็นบ่ค่ะนี่โอ้ฮอดซุ่มไก่พุ่นแล้วค่ะนะเห็นบ่ม้วยก็มี
1: เอาไปจับสอยดาว
2: เอาไปจับสอยดาวค่ะมีเป๋พร้อมได้ไอ้แล้วก็มีซุ่มมีรอบ
1: นี่แหละจับแล้วได้ประโยชน์จับได้ก็ดีดีคร
2: ับ แต่ว่าทุกอันนี่เขาบอกว่าตั้งใจเฮ็ดด้วยความสมัครใจบ่ได้จ้างได้ไอ้
1: ครับ
2: ส่วนนึงก็ขนาดไม้ไผ่ยังเป็นชาวบ้านเอามาบริจาคกันเฮ็ดเหมือนกับวัดเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆของคนยโสธรเนาะที่ตุ้มโฮมเอามาฝากกัน
1: ครับจากยโสธรเฮาไปสกลนครกับเป็นเรื่องเตรียมการเขาออกพรรษาคือกันหมอแพทย์ครับเพราะว่าอยู่ยโสนี่เพิ่นอยู่สกลนี่เพิ่นก็ดังเรื่องปราสาทเพิงไปเบิ่งการเตรียมการเรื่องปราสาทเพิงของเพิ่นครับอยู่จังหวัดสกลนครนี่แหละครับอยู่วัดสะพานสีบ้านพานตำบลขมิ้นอำเภอเมืองพระครูพิพัฒน์สังฆคุณเจ้าอาวาสวัดสะพานสีและรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นระดมสร้างฝีมือ มาเล่งสร้างองค์ประสาทเพิงเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่25ตุลาคม
2: คะ
1: นะครับประสาทใช้เวลาสร้าง2เดือนกว่าได้หมอแห่เพราะมันหน่อยๆเลยครับงบประมาณ 700,000 กว่าบาทนะกว้าง5เมตรยาว12เมตรรูปทรงจัตุรมุขมีประสาท5ยอดยอดตามมุมอีก4ยอดร่วม9ยอดใช้ขี่เพิง10กว่าตันถั่วบนหน่อยๆด้วยครับเนี่ยนี่ประดับด้วยลวดลายพุทธประวัติลายกนกพญาคุดยางปราณีต
2: ค่ะ
1: ปราสาทเพิงนี่สิเขาร่วมขบวนแห่ครั้งใหญ่วันที่25ตุลาคมเวลา 5:00 นแรงจากแยกหอนาฬิกาเคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุ่มวรวิหาร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ประกอบพิธีถวายปราสาทเพิงทุ่มเครื่อง
2: ค่ะ
1: นะครับส่วน26ตุลาก็ร่วมทำบุญตักบาตรออกพรรษาชมปราสาทเพิงในกิจกรรมปราสาทพึ่งเบิ่งได้ตลอดเดือนนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นเป็นมนต์เสน่ห์นึงของจังหวัดสกลนครเพิ่นครับครับ
2: ของดีเมืองอีสานนะว่าจังได๋กับบ่เบิดอ้าย
1: ครับหลายคนเป็นเด็กรุ่นใหม
2: ่
1: ก็บ่เคยเห็นบ่เคยสัมผัสพ่อแม่ก็ต้องพาไปเบิ่งนะครับให้เด็กน้อยเขาได้ซึมซับของเก่าๆไว้ช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนอยู่หมอแม
2: ่
1: ถึงแม้ว่าสิอธิบายฝน
2: ต้
1: นหนาวแต่ว่าช่วงนี้มันเอาแนวเอานอนบ่ได้บางปีก็ฝนมันก็ละลาไป
2: ค่ะ
1: นะ
2: ไปเก็บเห็ด
1: หน้าฝนเก็บเห็ดหมอแพทย์ตอนอ้ายกลับจากสกลที่ลงมาทางขอนแก่นนี
2: ่ไปเก็บเห็ด
1: ผ่านมาไปเบิ่งเห็ดนั่นป๊าดคลิปนั่นคนเบิ่งบ่หน่อยเด
2: ้อมันเป็นล้านคน
1: เออแสดงว่าคน1ก็สิมักเห็ด2ได้เห็นอีหยังมันเป็นของ
2: แปลกๆของปลา
1: แปลกๆของปลาเออ
2: นี่ล่ะอยู่นี่ของดีเมืองยะโสไผสิฮู้อ้ายนี่ช่วงหน้าฝนยังบ่ทันเบิดเห็ดปลาออกหลายสิไปเบิ่งการเก็บเห็ดปลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเนี่ย อยู่อำเภอคำเคือนแก้วยโสธรหมอแพทย์นี่ไอ
1: ้
2: เป็นปลาอยู่ที่ชุมชนพันซอยกัดอนุรักษ์ไว
1: ้
2: จนเดียวเนี่ยอุดมสมบูรณ
1: ์
2: เห็ดบักคืนบักหลายนึงค่ะจนว่าเปิดให้คนชุมชนใกล้เคียงเนี่ยเขาไปเก็บคนละ50บาทท
1: ุกคนเขาไป
2: มีค่าตัว50บาทเพื่อเขาเอาเงินเนี่ยไปบำรุงดูแลปลาให้มันอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องกันไปเดี๋ยวไปติดตามกับคุณพรตุ่มโฮมเดี๋ยวเลยค่ะ
3: เดิมเนี่ยปลาแห้งนี่นะครับสิมีการเอิ้นว่ามีไฟใหม่ทุกปีนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องจะต้องมีการจูดปลาเพื่อให้หญ้าเกิดนะครับจะได้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงพวกควายนะครับต่อมานะครับด้วยความที่ท่านพระอาจารย์สุนีเนาะครับเป็นได้กลับมาอาจําพรรษาที่บ้านเจ้าของเลยได้มีการให้พี่ให้น้องได้ซอยกันนะครับรักษาปลาโดยบ่ให้มีไฟปลาเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นมานะครับพี่น้องก็ได้ร่วมกันว่าซอยกันดูแลรักษาปลาแห่งนี้เพื่อให้เป็นสมบัติต่อไปของลูกของหลานนะครับ
4: มื้อนี้พ่อพักกําเงินมา50บาทค่ะพามาอยู่ที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาในอำเภอคำเคือนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากเปิดให้ไทบ้านจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเก็บเห็ดได้แต่ว่าถ้าผู้ใดมาเก็บเห็ดก็จะต้องซอยเพิ่นจ่ายค่าบำรุงรักษาป่าคนละ50บาทเด้อค่ะพี่น้องคะสมบูรณ์บ่สมบูรณ์พี่น้องมึงเอาอยู่ไกลพรนี่นี่แค่ทางเข้าเด้ค่ะเฮาพ่อเห็ดปวกหนาหัวเหรอคะพี่น้องคะนี่ดึงมาอย่างนี้เลยสะอ่อนอ่อนซ้อนมากเป็นตาจ่ายเพิ่นอยู่
5: เป็นการหาเห็ดที่เปิดโลกบ่คอยค่ะเพราะก่อนเข้าเขาต้องจ่าย50บาทเพื่อช่วยเป็นค่าบำรุงป่าหลังจากที่คนในชุมชนตำบลดงแค้นใหญ่อำเภอคำเคือนแก้วจังหวัดยะโสธรที่เป็นเจ้าของพื้นป่านี่ได้ลงมติร่วมกันว่าเปิดให้คนต่างถิ่นต่างบ้านเข้าไปหาเก็บเห็ดได้แต่ก็ต้องซอยเรื่องค่าบำรุงดูแลปลาน้ำจ้าพ่อสุภชัยเล็กกล้าประธานคณะกรรมการป่าชุมชนแห่งนี้บอกว่าการเฮ็ดแบบนี้เพื่อให้คนในชุมชนและคนที่ขอมาเก็บเฮ็ดหวงแหนปลาแล้วก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ที่สุด
3: ปลานี่ก็สิมีทั้งสัตว์ปลาหัวไก่ปลาหัวกระรอกกระแตนะครับพวกหนูพวกบางนะครับทิ้งที่มากมายอย่างนั่นก็คือเฮ็ดนะครับเขาก็เปิดให้พี่น้องจากจังหวัดร้อยเอ็ดแน่จากจังหวัดศรีสะเกษจากอุบลจากอำนาจเจริญซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับสามารถมาเก็บพวกเฮ็ดพวกนี้ไปค้าไปขายไป ทําอาหารใดนะครับตอนแรกนะครับเริ่มแรกเฮาก็มีการเก็บบํารุงป่า20บาทนะครับต่อมาเฮาก็คอยปรับพี่น้องก็เห็นความจําเป็นเนาะครับก็เลยขึ้นมา30บาทเนี่ยตอนนี้ก็50บาทนะครับเงินที่ได้ก็คือเฮาไปซื้อพันธุ์ใหม่นะครับปัดพันธุ์ใหม่มาปลูกนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับพันธุ์ใหม่ก็พวกใหม่ย่างใหม่พยุงใหม่อย่างต่างๆนะครับใหม่ปลาต่างๆแล้วก็เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นก็มีการไปซื้อปุ๋ยคอกนะครับพวกเป็นขี้หมูขี้งัวขี้ไก่นั่นแหละครับมาใส่บำรุงป่าเฮานะครับให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์นะครับ
5: พ่อน้อยสถาพรประเสริฐสังไทยบ้านจากอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาเก็บเห็ดอยู่ในป่านี่ประจำมื้อนี้ก็มาอีกค่ะพี่น้อง
6: ก็มาเรื่อยๆมั้ยครับ2มื้อ3มื้อมาทีนึงจังซี
2: ่
6: ในช่วงเฮ็ดเกิดสิมาดูจังหน่อย
2: จ้าจังมื้อนี้นี่เต็มตานี่ใช้เวลาโดนบ่ล่ะ
6: ชั่วโมงนึงครับนี
2: ่ชั่วโมงนึง
6: เนี่ย
2: บ่หลายค่ะ
5: บ่เพียงแค่คนนอกชุมชนที่สามารถเอาเฮ็ดกลับไปขายสร้างรายได้ได้พร้อมป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกพร้อมจ้าเพราะทุกเช้ากสิมีแม่ค้าคนกลางกับพี่น้องมาถารับซื้อเฮ็ดอยู่ในเต็นท์แบบนี
7: ้แม่เก็บเฮ็ดขายตั้งแต่อายุ20ปียันนี่แม่47แล
2: ้
7: ว
2: โอ้
5: มื้อนี้เฮาได้จักบาทจ้าม
7: ื้อนี้แม่ได้900
2: จักรู้ล่ะ
7: แม่บ่ได้เบิ่งว่าบ่ได้เท่าใดแล้วแต่เพิ่นจะคิดเงินให
2: ้เ
5: พราะการอนุรักษ์ป่าแบบนี้ของไทยบ้านก็เลยเฮ็ดให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตามมาบักคักค่ะพี่น้องเฮ็ดให้พื้นป่าแห่งนี้มีเห็ดยอดฮิตเกิดขึ้นเกือบทุกชนิดบ่ว่าสิเป็นเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดหน้าแลเห็ดทานและเห็ดมันปูย่างไปใส่ก็มีแต่เห็ดอยู่ใกล้ๆกันหาบ่ยากแต่ละปีไทยบ้านก็เลยสามารถสร้างรายได้จากเห็ดนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนฮอดเดือนตุลาคมของทุกปีเลยจ้ะพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดยะโสธรจ้ะ
2: นี่เป็นตาอันซ่อนไว
1: ้ป่าที่ดีนี่มันบ่มีเฉพาะเห็ดหมอแพ้มันได้มีพวกสัตว์ป่ามีทรัพยากรทางธรรมชาติครบ
2: ระบบ
1: หนึ่งในนั้นก็คือเพิงโพรงพึ่งโพรงนี่แหละครับมีอดีตผอ.โรงเรียนผู้หนึ่งครับ
2: ค่ะ
1: เพิ่นมีความรู้เรื่องนี้เพิ่นก็เลยมาเปิดทายทอดการเลี้ยงเพิงโพร่งปลาเปิดเป็นฟาร์มเรื่องเลี้ยงหลูเลยครับพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นอยู่ครับอันนี้อยู่ฟาร์มเรียกว่าฟาร์มห้วยซำแคนอยู่บ้านโน่นผู้ท่องตำบลว่างท่องอำเภอหน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำภูครับ
2: ค่ะ
1: คุณจำอาจารย์จำเนียนมัธกิจเพิ่นเป็นอดีตผอ.โรงเรียนหน้าว่างศึกษาวิทย์นะครับแต่ก็ทีมวิทยากรจากศูนย์อบรมการเลี้ยงเพิงอาสมไพร่อยู่จังหวัดเลยเพิ่งมาเปิดอบรมการเลี้ยงพึ่งโพรงป่าให้ผู้สนใจนะครับจากจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดเลยบอกคิดค่าใช้จ่ายหลักสูตรก็เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเริ่มจากการทำความรู้จักธรรมชาติและพฤติกรรมของเพิงแล้วก็ลงมือกันเฮ็ดกล้องเอาเพิงเข้ากล้องย้ายร่างเพิงขยายพันธุ์ให้ผู้เลี้ยงสามารถเอาไปทดลองเลี้ยงในสวนตัวเองได้จริงๆนะครับจุดเด่นของพึ่งพ่วงปลานี่หมอแพทย์ครับ
2: ค
1: ือว่าบ่จำเป็นต้องไปซื้อพันธุ์มากนะครับสามารถที่จะเฮ็ดกองขึ้นมาว่างไว
2: ้แล้วเพิงก็เข้าม
1: ามันมีอาหารเหมาะสมมันก็ที่เขามาอยู่อาศัยเองนะครับใส่ต้นทุนหลักก็มาจากการแค่เฮ็ดห้างมันนี่
2: ค
1: ือเฮ็ดกองไว้เนี่ยบ่จำเป็นต้องให้อาหารเป็นประจำแต่ผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตเด้อดูแลร่างของเขายังเหมาะสมนะครับการเลี้ยงเพิงโพร่งปลาเนี่ยทุกครั้งที่เพิงออกหาอาหารมันก็เป็นการออกไปซอยผสมเกสรในพืชอยู่ในสวนของข้าหมอแพทย์ครับนะครับน้ำเพิงเนี่ยเอามาบริโภคในครัวเรือนก็ได้หรือว่าถ้าเลี้ยงสำเร็จได้หลายก็ต่อยอดไปเป็นสินค้าขายได้อีกนะครับน
2: ะ
1: ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเลี้ยงแรงเลี้ยงลูกแล้วครับอยู่หันผู้ใดสนใจนี่แหละประเด็นอยู่ตรงนี้ผู้ใดเบิ่งเบิ่นแล้วอยากเอาไปเลี้ยงนะครับติดต่อผอ.จำเนียนนะครับเบอร์โทรศัพท์081-056-2206นะครับที่เอามาเสนอนี่เพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงไปศึกษาแต่ว่าถ้าผู้ใดย่านเพิงมากัดการเลี้ยงชั้นนรกแบบอ้าย
2: นั่นแหละว่าแล้ว
1: เพราะมันเป็นเพิงกิ๋วมันบ่มีเหล็กในแต่ว่ามันได้น้ำเพิงน้อยถ้าน้ำเพิงหลวงน้ำเพิงพ่วงแบบนี
2: ้
1: ทั้งนึงมันได้หลายนะมันก็มีจุดดีจุดเด่นตั้งกันไปพี่น้องก็ลองเบิ่งครับ
2: เรื่องอาชีพเนาะช่วงน
1: ี้
2: พอแพ้กสิพาไปเบิ่งเรื่องอาชีพอีกอันนึงค่ะพาไปทำความรู้จักวิชาลัยลุมพู
1: โอ้บอกเคย
2: เขาก็บอกเคยได้ยินหน่อยเนาะมันเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผ่าท้อนี่แหละไอ้ที่เกิดจากการทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกผสมผสานกันเอามาต่อยอดกันท่อผ่าของรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยให้มันรวมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ไอ้อยู่ที่วิชาลัยลุมพูตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
1: เ
2: ริ่มต้นมาจากคุณแววชมพูวิเศษเป็นแม่เนี่ยเนาะเพื่อต้องการให้คนในชุมชนเนี่ยเพิ่นมีงานทำแล้วก็มีรายได
1: ้
2: เพิ่นก็เลยสวนลูกชายสุวรรณโยธินชมพูวิเศษเนี่ยแหละเพิ่นเรียนด้านการออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาตัวแล้วก็นำความรู้มาต่อยอดเรื่องผ่าท่อท้องถิ่นนี่แหละไอ้จากจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ท่อผ่าเนี่ยอยู่หลังเดียวเนี่ยมือนี่พัฒนาสู่มีสมาชิกกลุ่ม12คนสร้างรายได้จากการท่อการย้
1: อม
2: การตัดการเย็บโดยทำงานร่วมกันทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกเนี่ยแหละค่ะไอ
1: ้
2: นะสมาชิกในกลุ่มพันร่วมกันทั้งท่อทั้งย้อมทั้งตัดทั้งเย็บสร้างรายได้จากงานฝีมือในขณะเดียวกันโบแมนว่าแต่เฮ็ดอย่างเดียวสอนพร้อมเป็นแรงเลี้ยงลูกเปิดเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อบานได้กลับบ้านมาเฮ็ดงาน
1: นี่แหละจุดสำคัญ
2: เนี่ยสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยแหละค่ะกับสร้างท่อที่เป็นรุ่นแม่รุ่นพ่อทั้งสิค่ะถ่ายท่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดเด่นอยู่นี่เนาะก็คือน้ำวัสดุท้องถิ่นและก็แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใส่ค่ะเนี่ยอย่างเช่นผ่าท่อก็ใส่สีย้อมธรรมชาติจากใบชนวนเนาะเส้นใยรีไซเคิลใยบวงสิค่ะแล้วก็น้ำผ่าไหมเก่าๆกางเกงยีนนะคะหรือว่าเศษผ่าจังสิค่ะกลับมาท่อมาปะมาต่อกันออกแบบใหม่ลดการสูญเสียเพิ่มมูลค่าภายใต้แนวคิดสืบสานสางสรรค์แล้วก็ยังยืนค่ะ
1: ก็ขอแจ้งไปทางคุณโยธิน
2: ค่ะ
1: ถ้าคุณโยธินอยากให้รายการเฮาใส่เสื้อผ่าของทางคุณโยธินก็ยินดีย
2: ินดี
1: นะฮะส่งมาให้หมอแพทย์ตัวนึงของผมตัวนึงแล้วก็เฮาสิได้เบิ่งว่าโอ้มนี่แหละใส่แล้วแบบนี้พี่น้องเห็นก็สิได้
2: สนับสนุน
1: สนับสนุนแล้วที่ส่งกลับด้วยครับบ่แม่นเอามาใส่เลยนะหรือผู้ใดมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยากให้ตุ่มโฮมซอยโปรโมทติดต่อเขามานะครับเขามีไลค์เขามีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจตุ่มโฮมนะครับหรือ YouTube ตุ่มโฮม TikTok ตุ่มโฮมนะครับส่งเขามาเฮาก็สิซอยโปรโมท
2: ค่ะ
1: อะไรที่เป็นของพี่น้องอยู่ในชุมชนเฮายินดีทุกอย่างครับพี่น้องครับหมอแพทย์มาพร้อมกับสาระสุขภาพคือกับหมอแพทย์กับเรื่องไตเนี่ยปัญหามันเกิดจากอย่างคนที่เป็นโรคไตหรือว่าอย่างต่างๆเกี่ยวกับไตเนี่ย
2: คือไตมันอาจจะเกิดจากโรคอื่นนำมาก่อนหมอแพทย์ก็เลยจะมาให้หาวิธีหาของ่ายๆเนี่ยเช็คว่าเฮาจะดูแลไตแบบใดให้มันบ่ต้องไวมันต้องดูแลก่อนที่มันจะไวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะข้อที่1กันไผที่เป็นโรคเบาหวานให้รู้นะคนปัจจุบันไผที่ได้ฟอกไตอ่ะค่ะที่ฟอกไตกันอยู่นี่อ่ะสาเหตุหลักมาจากเบาหวาน
1: อ๋อเบาหวานก่อน
2: เป็นเบาหวานก่อนมันลงไตไตวายจังได๋ฟอกคนได้ฟอกไตปัจจุบันเป็นเบาหวานเกินเคิงเลยเอ้า
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นดูแลโรคเบาหวานให้ดีก็ง่ายๆค่ะคุณหมอสั่งให้คุ้มก็คุ้มแน่ให้กินยาหยังก็กินไปถ้ามีปัญหาเรื่องไตบ่ต้องห่วงคุณหมอเพิ่นก็จะเบิ่งให้ผู้ใดเป็น
1: หมายความว่าเป็นโรคเบาหวานนี่มันทั้งในไตทํางานหนักบ่เรียกว่าหรือยังไงครับ
2: น้ําตาลสูงๆเฮ็ดให้เส้นเลือดที่ไตอ่ะมันเสื่อมเส้นเลือดที่ไตเสื่อมไตจะวายเพราะฉะนั้นคุ้มเบาหวานดีๆไตจะได้เบาไว
1: ครับ
2: อันที่สองเหมือนกันความดันไอ
1: ้
2: จินตนาการเลยความดันคือเส้นเลือดมันก็อยู่ของมันแข็งแข็งแห้งความดันสูงเพราะเส้นเลือดมันแข็งอายุมากเลือดมันก็ไหลต่ำเส้นเลือดแห้งๆมันก็ดันสูงดันสูงเนาะยิ่งคุ้มความดันบ่ดีบ่ย่อมรักษาเส้นเลือดมันก็ต่ำกันอยู่เลยเส้นเลือดที่ไตมันก็จะไวเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมความดันดีๆถ้าผู้ใดมีความดันก็ให้หมอยาหมอก็ให้ยาก็กินไปเนาะอันที่สามคือระวังเรื่องยาเนี่ยนิดนึงไอ้ยาแก้ปวดพากันไปซื้อทั่วทิพย์ทั่วแดนยาแก้ปวดเฮ็ดให้ไตวายได้ค่ะบางคน
1: ไตมันทำงานหนักมันขับออกมา
2: ใช่ค่ะมันเป็นยาที่เป็นพิษกับไตเลยในบางกลุ่ม
1: ยาพิษกับไต
2: ใช่ค่ะอาจจะไม่ได้พูดชื่อแล้วกันแต่ว่าให้รู้ว่ายาซื้อยากินเองเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเอาบ้านนอกวงตรงมันก็มีร้านไปทั่วทิพย์ทั่วแดนที่สามารถซื้อได้โดยที
1: ่ยิ่งนักกว่านี้นะพวกยาชุดยาหมอตีทำไมเรียกแบบ
2: ยาชุดน่ะจริงๆมันมียาที่เป็นยาตัวเดียวกันกลุ่มเดียวกันน่ะซ้ำซ้อนด้วยหมอแพ้เห็นเพราะฉะนั้นอันตรายสุดๆไตวายนะห้ามซื้อยาแก้ปวดกินเองปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ข้อที่4คือกลุ่ม

0: ที่หมอแพทย์เคยเอามาออกใช่ไหมพี่ยาพวกสมุนไพรเป็นขวดนันนีนูนกินได้ทุกโรคเลยอะไรเงี้ย
1: ตั
0: วแสบเลยอันเนี้ยตับวายไตวายแล้วก็ช็อกเลยนะมันบ่แม่นแค่ตับวายไตวายเพราะฉะนั้นยาสมุนไพรที่ยิ่งบ่ได้มาตรฐานอย.บ่มีอย่าไปหาซื้อเด็ดขาดและสุดท้ายเรื่องกินน้ําจักหน่อยซะไอ้เน
1: า
0: ะน้ําเป็นอาหารเลี้ยงไตแล้วกันน
1: ้
0: ำเปล่าน้ำธรรมชาติน้ำสะอาดนี่แหละค่ะยาให้ไตขาดน้ำเนาะบางคนน่ะจนว่าหมอบอกว่าให้ตั้งน้ำมาเป็นเลยลิตรๆแล้วให้ตั้งเวลากินน้ำทุกชั่วโมงไอ้เคยเห็นป่ะค่ะเพราะบางคนบ่ยอมกินน้ำเนาะกินน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็ให้ไม่ใช่กับสีปัสสาวะเฮาเนี่ยออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆเพื่อให้ไตมันยังชุ่มชื้นตลอดเวลา
1: เอ๊ะมีคำแนะนำเห็นบอกว่ามันมื้อนึงเฮาต้องกินน้ำเปล่า
0: ย่
1: าง
0: ห
1: น
0: ่
1: อยมือละเท่าไหร่ก่อหมอแพทย์จัง
0: หวะที่เขาบอกว่า8แก้วจริงๆก็โบราณแต่ว่ามันก็ง่ายดี
1: สุขลักษณะ
0: มันก็ง่ายดีเนาะแต่จริงๆก็เอาน้ำหนักตัวมาคูณก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติน้ำหนักเขา60กิโลกรัม
1: กิโล
0: แล้วก็เอา30
1: คูณ
0: หรือ35คูณแล้วแต่เช่น30คูณ60มันจะได้น้ำประมาณ 1,800 ซีซีก็ประมาณ2ลิตร
1: จำไว้นะครับมาแล้วปิดท้ายรายการด้วยพี่น้องได้เสื
0: ้
1: อต
0: ุ
1: ่มโฮมมาโซเลมาล้อมวงคุยกัน
0: เชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮม
1: นะครับเมื่อนี้เป็นผลงานจากสายหมอแพทย์ครับ
0: คุณบุพผาโยธาธรค่ะจากสมุทรปราการไปชมได้เลยค่ะ
2: มาโซเลมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮม
1: เปิดกับรายการเฮาพุ่น
0: รายการสดๆเลย
1: โอ้สุดยอดครับคุณบุพผาเพ
0: ิ่
1: นสเปคมาพอมาเป็นเสือไส้เอ็ม
0: มีบ่เนาะ
1: เสือไส้เอ็มเดี๋ยวส่งไปให้ได้ครับคุณบุพผาครับขอบคุณหลายครับผู้ใดอยากได้เสือตุ่มม่อมแบบเฮากะเฮ็ดคลิปมาแบบคุณบุพผาครับมื้อนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตุ่มม่อมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ตุ่มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัตย์
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะมาระหว่างนี้นะระหว่างที่รอทางด้านของรองประธานกรรมการหอการค้าไทยดูเรื่องน้ำหน่อยคุณผู้ฟังวันนี้มีรายงานเข้ามานะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ปรากฏว่าเจ้าพระยาระบายน้ำเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระสอบทรายนะคะที่เป็นผนังกั้นน้ำท่วมที่สับพยาค่ะโอ้ตอนนี้ขยายวงกว้างไป 1,000 ครัวเรือนแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะแม่น้ำเจ้าพระยายังคงไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลนะคะให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่บริเวณอำเภอสัพพยาเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า47เซนติเมตรแรงดันนะคะแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยส่งผลให้แนวกระสอบทรายที่ใช้กั้นน้ำที่บริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกใกล้วัดโคกจันและหมู่5ตำบลโพนางดำออกนะคะบริเวณวัดมะปรางโอ้โหเขาบอกว่าไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้คุณผู้ฟังแนวกระสอบทรายพังทลายหลายจุดเลยน้ำก็เข้าท่วมพื้นที่แล้วก็อย่างที่บริเวณถนนคลองมหาราชนะคะนี่ก็บอกว่ามีประชาชนกว่าร้อยครอบครัวเลยได้รับความเสียหายนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่มีน้ำไหลมารวมกันเนาะปิงวังยมน่านแม้ว่าตอนนี้น้ำจากต้นสายที่มารวมเป็นเจ้าพระยาระดับน้ำจะลดแล้วแต่ว่ามันมีน้ำคงค้างอ่ะที่มามันก็ส่งผลนะคุณผู้ฟังดังนั้นคนที่อยู่

0: ริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำเหนือกำลังทยอยมาเราก็อาจจะต้อง ระมัดระวังนะคะคนที่อยู่ในนอกแนวคันกั้นน้ำอันเนี้ยระวังมากๆเลยมีน้องบ้านอยู่ที่อยุธยาคุณผู้ฟังปรากฏว่าที่เขาเนี่ยเพิ่งถมเลยนะคะแล้วน้ำมาโอ้โหตอนนี้ระดับน้ำท่วมไอ้ที่ถมไปที่ทำเป็นอะไรไปเนี่ยยับเยินค่ะได้รับความเสียหายเยอะมากบางที่น้ำไม่เคยท่วมน้ำก็ท่วมนะคะดังนั้นเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยมันส่งแรงกระแทกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยตอนนี้นะคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตุ๊กครับ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีท่านผู้ฟังครับ
0: โอ้ยน้ำท่วมต้องถามคุณวิสิทธิ์ก่อนที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
1: เราอยู่บนเกาะครับ
0: อยู่บนเกาะเลยน้ำล้อมรอบเลยใช่ไหมคะ
1: น้ำล้อมออกไปย่างนิดนึงแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับ
0: น้ำเริ่มระดับลงแล้วนะคะ
1: สามารถไปไหนมาไหนได้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วครับวันนี้ได้ขับรถมาที่กระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่าแห้งสนิทเกือบทั้งหมดแล้ว
0: โอ้ค่ะคุณวิสิทธิ์จากน้ำท่วมนะที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะท่วมมากขนาดนี้โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราทางหอการค้าไทยเองเราได้มีการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เอาไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ตัวเลขที่ออกมาตอนนี้มีหลายตัวเลขเหมือนกันนะครับในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีเลยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินว่าหมื่นกว่าล้านบาทพอผ่าน3วัน4วันไปเอาละที่มีการยังขังอยู่จนถึงณวันนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็เริ่มประเมินเป็นหลายหมื่นล้านละก็อันนั้นก็ถือเป็นตัวเลขนะครับส่วนที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความไม่สะดวกต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเราก็คงเห็นนะตามร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆต่างๆเนี่ยของจะมีขาดช่วงนะครับเพราะว่าการเดินทางการส่งสินค้าโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีทุกที่นะครับก็จะเป็นบางสาขาที่จะมีเป็นแบบนั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างใหญ่นะครับที่เขาต้องใช้รถขนาดใหญ
0: ่
1: ส่งอันนั้นจะส่วนใหญ่จะมีของไปเติมได้ทันนะครับก็จะมีวันแรกแกล้งนะครับที่จะเห็นว่าโอ้เกลี้ยงเชลฟ์เลย
0: ไม่เหลือเลยนะมันกลายเหมือนเป็นแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อจะเจอภาพแบบนี้นะคะคุณสิทธ
1: ิ์เราไม่เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทั้งสองเรื่องปนกันนะครับอันหนึ่งก็เป็นเรื่องความตระหนกของประชาชนด้วยนะครับแล้วการเตรียมการน่ะคือประชาชนก็เตรียมว่ามันจะยาวไหมควรจะมีอาหารมาเก็บไว้ด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็มีทั้งรูปแบบอาหารสดอาหารสำเร็จรูปนะครับเพราะนั้นก็เอาว่าผลกระทบได้รับกันทั่วๆจะมากจะน้อยแล้วก็ในรูปแบบใดนะครับก็มักจะต้องเจอหมดอ่ะนะครับคือแค่ไปทำงานไม่ได้ก็ยากแล้วครับ
0: คือถ้าเราไปเทียบกับน้ำท่วมเอาน้ำท่วมใหญ่ในปี54แล้วกันเนาะปี54กับครั้งเนี้ยถ้ามองตัวเลขความเสียหายอ่ะคุณวิสิทธิ์มันต่างกันเยอะไหมคะ
1: ยังเยอะอยู่ครับเพราะว่า54เนื่องจากท่วมขังนานแล้วก็ไปท่วมขังในเขตที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ด้วย
0: อ
1: ันนั้นน่ะมันจะไปกระทบกับตัวเลขของภาคการผลิตใหญ่ๆแล้วก็เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือเรื่องถนนหลายสายไม่สามารถเชื่อมต่อกันได
0: ้
1: เรื่องของวัตถุดิบชิ้นส่วนการประกอบอะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นเอาเรื่องมูลค่านะครับตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยจะไปเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างเยอะชิ้นส่วนยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันขาดช่วงแล้วมันไม่ใช่ขาดช่วงเฉพาะที่เราใช้ผลิตในประเทศมันกลายเป็นว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนก็ไม่สามารถผลิตแล้วก็ส่งมอบไปยังประเทศอื่นๆที่เป็นฐานการผลิตยานยนต์ด้วยเหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นเลยกลายเป็นแบบโอ้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องการลงทุนระยะยาวด้วยเริ่มเห็นการกระจายความเสี่ยงหลังจากนั้นทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่าถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อมันจะมีหลายเรื่องตามมาครับ
0: ค่ะเอาถ้าเราแบบขอบเขตแคบๆหน่อยเนาะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้ยอย่างคราวเนี้ย น้ำท่วมเอาแค่ระยะสั้นๆ นะสัปดาห์หนึ่ง5วันที่ผ่านมาโอ้แต่ตัวเลขความเสียหายมันเยอะขนาดนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้ตัวเลขความเสียหายมันมีมูลค่าสูงมากๆเลยคะมันเกิดมาจากอะไรยังไงคะ
1: ครับหลักๆอันนึงก็คือในส่วนที่มีฝนตกหนักและมีน้ำที่เรียกว่าฝนแช่นะครับ30ชั่วโมงฝนตกไม่หยุดอ่ะนะครับการระบายน้ำไม่ทันแล้วก็น้ำที่อยู่ในคลองต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับสูงเนี่ยอันนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าพอน้ำแช่เนี่ยมันส่งผลไปตั้งแต่เอาว่าต้นทางสมมติว่ายังไม่ถึงการขนส่งนะขนส่งก็มีปัญหาแต่ว่าต้นทางเช่นยกตัวอย่างเช่นสินค้าพืชเกษตรต่างๆนะครับที่แช่น้ำเนี่ยมันจะมีพืชเกษตรหลายรูปแบบที่โอเคสามารถทนน้ำได้สัก24ชั่วโมงก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพืชล้มลุกโดยเฉพาะพืชผักเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผักแพงเพราะอะไรเพราะว่ามันแช่น้ำได้ไม่นานนะครับมันเจอน้ำท่วมไปก็จบละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นครับว่าความหลากหลายของชนิดของพืชก็มีผลกับเรื่องน้ำท่วมด้วยเหมือนกันครับอันที่ทนน้ำได้ระยะหลายวันหน่อยอันนั้นก็อาจจะรอดได้ถ้าท่วมไม่เกินหลายวันจริงๆครับ
0: ค่ะทีนี้วันนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะคะคนก็น่าจะต้องได้เวลานะคะตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็ตั้งสติด้วยในการที่จะออกมาแก้ไขปัญหาและอย่างทางหอการค้าไทยเองเนาะเราเขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่ามีมุมมองหรือว่ามีข้อเสนอแนะในเรื่องของการเยียวยาโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเรามีมาตรการอะไรที่ตอนนี้พร้อมจะนำเสนอไปยังภาครัฐในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในส่วนของพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ค้าผู้ขายที่เรียกได้ว่ากำลังเจอปัญหานี้กันบ้างค่ะ
1: ครับก็คงเป็นระยะที่ต้องเตรียมการฟื้นตัวแล้วก็ต้องข้อ2ยังมีด้วยนะครับเรามาระวังรอบต่อไปที่จะเข้ามาก
0: ำลังมาแล้วนะกำลังมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นก็คือกลายเป็นว่าต้องทำสองเรื่องพร้อมกันเลยอันที่ท่วมไปแล้วกำลังลดเนี่ยการฟื้นตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคร้านค้านะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมก็ตามนะครับการฟื้นการผลิตนะครับถ้าน้ำลดแล้วเนี่ยระบบขนส่งต้องกลับมาได้เร็วนะครับวัตถุดิบที่มาไม่ได้เสียหายไปหรือยังอันนี
0: ้
1: ต้องชัดเจนเพราะว่าในการผลิตสินค้าต่างๆนั้นเนี่ยถ้าวัตถุดิบไม่มีเข้ามานะครับโรงงานที่จะผลิตก็ไม่สามารถผลิตได
0: ้
1: นะครับมันก็จะไปกระทบตอนปลายทางเลยที่ผู้บริโภคปลายทางเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องต้นทางต้องดูให้แม่นยำเลยต้องฟื้นตรงนี้ให้ได้ก่อนรวมถึงเครื่องจักรอะไรที่เคยจมน้ำไว้การเร่งซ่อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปถึงลูกค้าเลยครับเพราะว่าการประสานกับลูกค้าก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสินค้าบางอย่างถ้าเราส่งช้าลูกค้ายังอาจจะเอานะครับแต่บางอย่างเลื่อนออกไปอาจจะไม่ได้เพราะถ้าเขามีทางเลือกในการซื้อจากที่อื่นเช่นสินค้าที่เราส่งออกเขาซื้อจากประเทศอื่นได้นะครับถ้าเราแก้ไขสถานการณ์ได้ช้าก็อาจจะไปกระทบตรงนั้นด้วยอาจจะเสียหายเรื่องลูกค้าไปซื้อที่อื่นนะครับก็เรื่องต่างๆเหล่านี้คงต้องติดตามใกล้ชิดครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เราคุยกันนะคุณตุ๊กเรากังวลรอบถัดไปมากกว่ารอบนี้ด้วยนะครับ
0: ที่กำลังจะมาเนี่ยนะที่กรมอุตุประกาศเนี่ยว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกอีกแล้วเนี่ยนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีน้ำเหนือหนุนเข้ามาด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงสร้างเดิมที่ตอนปี54เนี่ยจำได้ว่าหลังจาก54นะครับเรามีการลงทุนอย่างมากสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีการทำท่อยักษ์ด้วยใช่ไหมมีเรื่องระบบอะไรต่างๆ
0: อุโมงค์เขาเรียกว่าอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์เน
1: า
0: ะ
1: ระบายน้ำซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่เขาทำเนี่ยเขาทำไว้รองรับน้ำเหนือเลยน
0: ะ
1: ซึ่งตอนปี54เนี่ยเป็นน้ำที่ทะลักเข้ามามวลน้ำขนาดใหญ
0: ่
1: อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีมวลน้ำขนาดใหญ่มาเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดการเตรียมการตั้งแต่ครั้งที่แล้วนู้นเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยบรรเทาทำให้มันเบาบางลงนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในส่วนของหอการค้าไทยเองตอนนี้เราได้มีการพูดคุยไหมคะว่าเราจะมีการเสนอภาครัฐในการที่มาช่วยเหลือเราแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
1: ครับก็ถ้าในเชิงของด้านร้านค้าด้านการค้าอะไรต่างๆนะครับการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่หนึ่งเรื่องของดอกเบี้ยมีการพั ระยะได้ไหมนะครับเรื่องที่สองเงินทุนหมุนเวียนในการที่เอามาปรับปรุงในการเอามาเปิดร้านใหม
0: ่
1: อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรื่องเงินถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญครับตอนนี้เพราะว่าเดิมทีที่มี SME โดยทั่วไปประสบปัญหามาอยู่แล้วก็เรื่องสภาพคล่องนี่แหละเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างจะอืดมานานแล้วนะก็คือ
0: หนืดมากนะจริงจริงปีนี้หนืดมากนะคะคือถ้าเราไม่นับน้ำท่วมเนาะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปุ๊กแบบคุยกับผู้ประกอบการทุกคนบอกโอ้โหทำไมปีนี้มันแบบมัน
1: ยากมากมากมันยากแล้วก็แม้กระทั่งรัฐพยายามหาวิธีกระตุ้นมาตรการต่างๆนะครับ60 40อะไรก็ตามโอเคมันช่วยได้ระดับหนึ่งเป็นระยะสั้นไงคราวนี้เนี่ยไอ้ตรงที่ระยะกลางระยะยาวจริงๆอ่ะต้องมาดูละว่าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอะไรต่างๆได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สินค้าในประเทศเราที่บอกว่าเจอกระทบกับเรื่องผู้บริโภคที่กำลังซื้อต่ำนะกำลังซื้อต่ำทั่วโลกเลยแล้วก็การแข่งขันในเรื่องของการผลิตที่ทำให้ต้นทุนต่ำนี่ก็โอ้โหดุเดือดมากคุณตุ๊กคงจะเคยสั่งสินค้าทางอีคอมเมิร์ซนะจะเห็นว่าโอ้ราคานี้เขาทำได้ยังไงแบบนี้นะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องมาดูกันทุกด้านอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะมีอะไรอยากที่จะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่แบบบ้านเจอน้ำท่วมเนาะในตอนนี้นะคะเชิญเลยค่ะคุณวิสิทธิ์คะ
1: ครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเรื่องน้ำท่วมนี้ถือว่าเป็นภาวะยากลำบากนะครับพวกเราหลายๆคนก็คงเคยเจอกันมาก็รู้ว่าโอ้น้ำท่วมนี่มันทำอะไรได้ยากมากๆนะครับแค่อาหารที่จะมาถึงยังยากเลยก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านให้อย่างน้อยก็ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ให้มีเรื่องของการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างโดยเร็วครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิสิทธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ติดเกาะเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ไปที่เกาะที่ทะเลหรืออะไรใดๆนะที่บ้านเนี่ยแหละน้ำท่วมนะคะแล้วก็อยู่บนเกาะเลยนะคะวันนี้น้ำเริ่มลดแล้วก็เริ่มเห็นภาพความเสียหายแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงกันนะคุณฟังในรอบสัปดาห์นี้ที่เราคุยกับไม่ว่าจะเป็นสมาคมภัตตาคารร้านอาหารนะคะเป็นหอการค้าไทยอุ๊ยเป็นหลายภาคส่วนเลยอ่ะพูดตรงกันนะสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่อยากจะวอนนะวอนผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยหยุดดอกเบี้ยก่อนได้ไหมเนี่ยพอค้าขายไม่ได้บางที่นะคุณผู้ฟังเป็นรายวันอ่ะขายไม่ได้อ่ะพอขายไม่ได้เป็นยังไงอ่ะขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินไหนจะค่าเช่าค่าของค่าสารพัดแต่ดอกเบี้ยมันไม่หยุดอ่ะเราหยุดขายแต่ดอกเบี้ยไม่ได้หยุดขายไปด้วยหยุดดอกเบี้ยให้ก่อนได้ไหมค่าเช่าลดหน่อยได้ไหมแต่ค่าเช่านี่ดูจะยากมันอยู่ที่แต่ละเจ้าของเนาะว่าเขาจะเห็นใจแค่ไหนยังไงอ้าวน้ำท่วมรอเออเดี๋ยวครึ่งนึงแล้วกันหรือยังไม่เก็บแล้วกันมันก็ไม่ได้มันก็เป็นรายได้ส่วนบุคคลที่เขาก็คงจะพิจารณากันไปแต่ว่าในส่วนของดอกเบี้ยอันเนี้ยรัฐเองนะคะกระทรวงการคลังเองอันนี้น่าจะพอหารือแนวทางในการช่วยเหลือกันได้เพราะจริงแล้วถ้าไปดูนะคุณผู้ฟังเวลาประกอบเขาเรียกว่าการประกอบการเวลามีการประกาศผลประกอบการอย่างตอนนี้ที่เราคุยกันบอกว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยไปดูตลาดหุ้นโอ้อันนั้นก็ไม่ดีเลยไม่ดีแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมการประกาศผลประกอบการแบงค์ไม่เคยขาดทุนนะมีแต่กำไรมากกำไรน้อยหรือถ้าสมมติว่าเขาใช้คำว่าขาดทุนเขาจะใช้คำว่าขาดทุนกำไรนั่นหมายความว่าอะไรเขาไม่ได้ขาดทุนค่ะกำไรน้อยลงแค่นั้นนะคะก็อาจจะต้องเป็นสาระสำคัญหลักๆแล้วพวกว่าที่ภาครัฐจะต้องไปคุยกันเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยยังสามารถหายใจต่อไปได้ครั้งนี้เจ็บหนักนะคะน้ำมาแล้วก็กรมอุตุก็บอกอีกแล้วด้วยว่าระลอกใหญ่กทมฝนจะมาอีกแล้วจ้ะ 60% เลยแล้วก็ลมแรงด้วยนะเริ่มเตือนวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักเลยอ่ะหนักมากๆนะคะแล้วก็ทั่วไทยก็จะเพิ่มขึ้นอีสานตะวันออกภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหพอเตือนแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ฟังน้ำเดิมอ่ะยังไม่หายไปเลยน้ำเดิมยังไม่หายน้ำใหม่กำลังจะมาน้ำเหนือก็กำลังมา ขาบอกว่าในช่วง 4-7 ตุลาคมนะคะตอนบนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็แหมตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในย่านที่น้ำท่วมนี่บอกว่าน้ำเนี่ยเพิ่งลงไปเองนะอย่าเพิ่งมาเลยนะคะแล้วก็น้ำอย่างโซนบ้านปุกอะฝั่งทนช่วงเนี้ยน้ำจะยังไม่ค่อยท่วมอาจจะมีบางพื้นที่น้ำพื้นที่ต่ำน้ำอาจจะท่วมแต่บ้านปุกเนี่ยสูงแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยามากนักคือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นช่วงปากอ่าวแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าโซนบ้านปุกอยู่ต้นๆเนาะอยู่ต้นพระราม2เลยไม่ได้ไปอยู่ทางปลายพระราม2ปลายพระราม2ก็มีน้ำเหมือนกันนะย่านสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างแม่น้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่แบบโอ้โหมันล้นเอ่อมาเยอะอันนั้นก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าบ้านปุกเนี่ยอยู่ต้นๆเนาะตอนนี้ยังไม่มีน้ำท่วมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าน้ำเหนือจะมาพอน้ำเหนือจะมาระดับน้ำเนี่ยอย่างตอนนี้อย่างล่าสุดที่รายงานเนาะเมื่อวานนี้เจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชัยนาทน้ำเริ่มท่วมพนังกั้นน้ำเริ่มพังในบางพื้นที่ทีนี้น้ำมวลน้ำก้อนนี้มันจะเริ่มมาเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะคะว่าแล้วพอมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนที่มันจะออกปากอ่าวเนี่ยน้ำหนุนไหมถ้าน้ำทะเลหนุนเข้ามาเนี่ยโอ้โหคุณฟังน้ำมันจะตีกลับไงน้ำมันไปไหนไม่ได้ทีนี้น้ำธรรมชาติของน้ำเขาก็ต้องหาทางไปนะคะหาทางไปเพื่อจะรับมือกับมวลน้ำให้ได้เหมือนอะไรอะน้ำเหนือมาน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมันก็มาชนกันทีนี้น้ำก็กระจายออกนะคะแต่เราจะได้เห็นภาพเนี้ยบ้านเรือนอะไรที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะได้เห็นนะคะว่ามันเพิ่มสูงขึ้นน้ำมาแถวย่านแถวไหนอะแถวแบบทรงวาดแถวอะไรริมที่มันมีตลิ่งใกล้ๆปากคลองเนี่ยโอ้โหเราจะได้เห็นน้ำอะช่วงหน้าน้ำหนุนเนี่ยเยอะมากเลยเนาะยังให้ส่งกำลังใจให้นะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมใครไม่เจอไม่รู้หรอกว่ามันสาหัสจริงๆเสียหายก็คือเสียหายยับเยินข้าวของก็ไม่เหลืออะไรเลยเนาะแต่ชีวิตยังไงก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะก็ฝากภาครัฐเนาะฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายนะคะว่าจะช่วยดูแลกันยังไงบ้างไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแล้วนะคะการแก้ไขก็คงจะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องดำเนินกันต่อไปคุณนิกุลสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเสาร์อาทิตย์คิดถึงกันก็ไปตามดู YouTube แก้เหงาได้นะคะไปกับปุ๊ก EP ใหม่จะลงเย็นนี้เราไปกินไปเที่ยวไม่ได้เราอยู่บ้านเราไปไหนไม่ได้เราก็ดูอะไรที่เราชอบกันไปค่ะจะฟังวิทยุครอบครัวข่าวนะคะจะดูช่อง3หรือว่าจะดูไปกับปุ๊กทาง YouTube ก็ได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณฟังวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้ของใครหลายคนนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับตอนที่เราออกอากาศอยู่นี้บางพื้นที่ในกรุงเทพนี่ก็ฝนตกเหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันเพราะว่ากรมอุตุเห็นบอกมีประกาศออกมาด้วยนะครับว่า 4-7 นี้เดี๋ยวก็ต้องระวังฝนตกกันอีกนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็รับมือนะคะก็วันนี้ก็ครึ้มๆแล้วก็แต่ว่าที่มารีโนนี่เมื่อกี้หยุดแล้ว
2: หยุดแล้วตกอยู่ปล่อยๆอาจจะมีแบบยังไม่ได้หนักมากนะ
1: ใช่ค่ะก็ยังไงก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เช็คการเดินทางในเย็นนี้ด้วยนะคะมาดูข่าวแรกวันนี้นะคะก็มาดูหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งสามารถทำได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อช่วง8 โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดเหตุในช่วงวันที่15 พฤษภาคม

0: ดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะคะส่วนกรณีที่4ค่ะคือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงในชั้นที่เราประสบภัยนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะ
1: ครับโดยผู้ที่เดือดร้อนจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับจะครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นๆอีกทั้งหมด65จังหวัดก็คือเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีนะครับทั้งนี้ผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านรวมถึงบ้านเช่าด้วยนะครับใครที่เช่าบ้านอยู่นะครับคนที่จะได้เงินเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนจ่ายค่าเช่าบ้านนะนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้อยู่อาศัยประจำอื่นๆนะครับแม้ว่าจะไม่มีทะเบียนบ้านหากว่าเข้าเกณฑ์เดือดร้อนก็สามารถที่จะยื่นขอรับเงินเยียวยาได้เช่นกันสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับได้แก่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับและประชาชนเองก็สามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยโดยเปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้นะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองเลยนะครับโดยไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกทีครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมกันบ้างแน่นอนนะคะนั่นก็คือเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะอย่างไข่ไก่เนี่ยก็ขึ้นนะคะขึ้นราคาแผงละ 5-20 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ออกมาตรการในการเบรกการส่งออกนะคะแล้วก็ตรึงราคาเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อการขนส่งทำให้ราคาไข่ไก่และไข่เป็ดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแผงละ 6-10 บาทนะคะส่งผลให้ไข่ไก่เบอร์0นะคะราคาสูงถึงแผงละ140บาทค่ะแต่ต่อให้ราคาขนาดนี้นะคะไข่ไก่ก็ยังมีไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยแห่กันมาซื้อไข่กักตุนกันเป็นจำนวนมากขณะที่พื้นที่อื่นๆค่ะอย่างล้งไข่ไก่ใกล้ๆกับตลาดไทยนะคะก็ราคาปรับขึ้นเฉลี่ยแผงละ 5-10 บาทค่ะส่วนร้านค้าขายปลีกที่รับไข่ไปขายก็ต้องมีการต้นทุนเรื่องของขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างบางร้านในกรุงเทพเนี่ยก็บวกราคาเพิ่มขึ้นแผงละ20บาทนะคะทำให้ราคาขายปลีกล่าสุดในกรุงเทพเนี่ยไข่ไก่เบอร์0ขยับไปอยู่ที่แผงละ175บาทเลยนะคะเบอร์1เนี่ยแผงละ165บาทเบอร์2แผงละ160บาทแล้วก็เบอร์3แผงละ155บาทโอ้แพงมากนะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ค่ะแม้ว่าน้ำท่วมจะกระทบแหล่งผลิตไข่ไก่ในบางที่โดยเฉพาะภาคออกค่ะแต่ยืนยันว่าผลผลิตจะยังมีต่อเนื่องนะคะโดยกรมการค้าภายในเนี่ยได้ขอความร่วมมือผู้ส่งออกให้เพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ตลาดในประเทศมากกว่าระดับความต้องการปกตินะคะพร้อมกับให้ผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งแผนส่งออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อใช้ประกอบการติดตามสถานการณ์ค่ะหากจำเป็นก็จะเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะทางด้านสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ก็ยืนยันนะคะว่าภาพรวมผลผลิตของไข่ไก่เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ปกติแม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ในบางพื้นที่เนี่ยจะได้รับผลกระทบบ้างนะคะแต่ว่าเรายังตึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาค่ะ
1: ที่ปรับขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าร้านค้าปลีกต่างๆเนาะเขาจะต้องเปลี่ยน เรื่องของเส้นทางนะครับบางจุดน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าบริการพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็จะต้องมีการปรับเพิ่มราคากันไปต่อให้แพงขนาดไหนแถวบ้านผมนี่หาไม่ได้แล้วนะใคร
0: ๆโอ้ยเนี่ยจริงค่ะ
1: ใช่นะ
0: ร้านสะดวกซื้อหลายร้านก
1: ็หมดเร็วมากนะครับเอามาดูเรื่องของการบินไทยกันบ้างครับหลังจากที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสัมภาระของผู้โดยสารนะครับจนทำให้ต้องมีการปรับลดเที่ยวบินไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเองทางการบินไทยก็ได้

0: ไทยออกแถลงการแล้วนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเริ่มกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบินตามปกติครับหลังเกิดวิกฤตภายในสนามบินสุวรรณภูมิจากกรณีปัญหาสัมภาระตกค้างหมื่นกว่าใบนะครับนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาเที่ยวบินล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงพนักงานภาคพื้นที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้จนผู้บริหารการบินไทยได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนไปตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ออกประกาศนะครับโดยระบุว่าบริษัทเนี่ยได้เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคม2569ส่วนในวันนี้วันที่2นะครับบริษัทได้ปรับลดเที่ยวบินจำนวน9เที่ยวบินซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการโดยจะเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารนะครับณสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนะครับพร้อมกับขอบคุณผู้โดยสารสำหรับความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้บอกว่าจะนำประสบการณ์จากสถานการณ์ครั้งนี้กลับไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสารในอนาคตครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีบรรยากาศการบวงสรวงซีรีส์เรื่อง Decoding อยู่โคตรรักค่ะเป็นการประกบคู่ครั้งแรกของทาคิและเฟนนะคะเตรียมมาขโมยหัวใจสาววายผ่านทางหน้าจอช่อง3เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงจตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะพาไปดูบรรยากาศการบวงสรวงซีรีส์ Decoding อยู่โคตรรักที่จัดขึ้นเมื่อเช้าที่อาคารมารีนนท์กันหน่อยค่ะก่อนที่ซีรีส์ Decoding You โคตรรักนะคะจะลงจอออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะนำทีมโดยผู้บริหารช่อง3ค่ะคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยคุณดิวปิ่นกมลพร้อมด้วยผู้จัดซีรีส์พี่แอนทองผสมนะคะรวมถึงนักแสดงไม่ว่าจะเป็นทาคิเฟรนนะคะแคนดี้เฟิร์สพาราดาแล้วก็อีกมากมายหลายท่านเลยนะคะก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้จัดแล้วก็นักแสดงกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: แบบซีโร่มากอ่ะสูงมากในเรื่องของฟังไทยๆอะไรเงี้ยที่เราจะรู้สึกว่าแบบเออเราจะจับทิศถูกไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของแอนและบริษัทด้วยค่ะแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วก็คือแอนเชื่อว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความรักบริษัทคนมันอยู่ได้กับทุกที่ทางไม่ว่าจะลงไหนอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าถ้าเราทำให้ถึงทำให้คนดูรู้สึกจริงๆมันก็น่าจะไปได้
6: เรื่องเนี้ยเฟนมองว่ามันครบรถจากทั้งตั้งแต่ตอนอ่านบทเลยเนาะตอนอ่านบทรวมไปถึงตอนเราเวิร์กช็อปแม้กระทั่งตอนถ่ายเองอ่ะมันก็ครบรสมากๆและยิ่งมีนักแสดงท่านอื่นๆมาเสริมเติมองค์ประกอบต่างๆให้มันครบรสมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกเพิ่มขึ้นไปเพราะงั้นเป็นมองว่าเรื่องนี้จริงๆเบสออนอ่ะมันเบสออนเรื่องของความรักของคน2คนแหละที่เป็นคนนึงจะเหมือนไม่รู้ใจตัวเองส่วนคนนึงก็จะแบบเก็บความรักนี้มานานไม่กล้าก้าวข้ามผ่านเส้นแบ่งนี้ไปแล้วพอมันต้องมาเกิดเหตุให้ต้องแต่งงานกันก็เลยกลายเป็นว่าระยะห่างระหว่างเรา2คนเนี่ยมันใกล้กันแล้วความรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้น
7: เรียกว่าตื่นเต้นมากๆละกันวันนี้ก็เป็นการทำงานครั้งแรกกับทางช่องด้วยก็ดีใจจริงๆครับที่ผู้ใหญ่เห็นอะไรสักอย่างในตัวทาคิแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่เฟนเพราะว่าพี่เฟนเองก็ให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลืออะไรเยอะมากๆจริงๆก็แฮปปี้มาก
1: Decoding You โคตรรักนะคะเรื่องนี้เป็นผลงานซีรีส์คู่กันครั้งแรกของ2หนุ่มทาคีแล้วก็เฟนเลยนะคะซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของกิติพัฒน์ซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มสุดเนี๊ยบเลยนะคะแล้วต้องมาจำใจแต่งงานกับนนเพื่อปกป้องตัวเองจากปัญหาที่กำลังตามรังควานนะคะแต่เรื่องที่ควรเป็นเพียงแค่การแต่งงานเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยกลับเริ่มไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อหัวใจของกิติพัฒน์ค่ะกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังถอดรหัสไม่ได้นะคะก็อยากให้จะทุกๆคนร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของทั้งคู่จะถูกแก้ไขอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ที่ Decoding You โคตรรักออกอากาศทุกวันอาทิตย์เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์นี้เวลา 20:30 นค่ะ
0: แซ่บมากนะครับจากทีเซอร์นี่แซ่บมากจริงๆเอาจากซีรีส์มาที่ละครกันบ้างเชื่อว่าหลายคนได้เห็นรูปฟิตติ้งนะครับผ่านทางโซเชียลกันแล้วนะครับกับโปลิสสีสยามซึ่งเป็นอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ของทางช่อง3นะที่จะได้รับชมกันในปีหน้าแล้วนี่ก็เป็นการกลับมาโคจรประกบคู่กันในฐานะพระเอกนางเอกอีกครั้งนะครับของคู่จิ้นคู่จริงหมากปรินคิมเบอร์รี่ครับสองพี่น้องพี่คิงสมจริงและพี่วิทย์วรวิทย์จากค่ายมัมแอนด์อัสจำกัดนะครับประกาศเปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ละครใหม่สไตล์โรแมนติกคอมเมดี้โปลิสสีสยามนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2500ไปสัมผัสกับเรื่องราวของตำรวจหญิงรุ่นแรกของประเทศไทยกับภารกิจสายลับระดับชาตินะครับที่จะทำให้หัวใจของคุณนะฮะกลายเป็นสีชมพูภาพแรกออกมาเมื่อช่วงเย็นวันนี้ก็กลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่คือการหวนคืนจอคู่กันครั้งแรกในรอบ8ปีของคู่รักซุปตาระดับประเทศนะครับมาร์กรีนและคิมเบอร์รี่ซึ่งการกลับมาของคู่จิ้นในตำนานจนกลายมาเป็นคู่จริงในทุกวันนี้มาร์คคิมจะพาทุกคนไปพบกับบทบาทที่แปลกใหม่พลิกคาแรคเตอร์แบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกความแอคชั่นนะครับรวมไปถึงรอยยิ้มให้กับแฟนๆได้กรี๊ดกันลั่นจอแน่นอนนะครับมาร์คให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะมาร์คบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ว่างเว้นไปถ่ายละครถ่ายซีรีส์แยกกันทำงานเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการช่วยกันต่อบทอยู่แล้วเออแล้วพอได้รับการติดต่อมาครั้งนี้บอกเฮ้ยมาเล่นคู่กันไหมเขาบอกโอ้โหสบายเลยเพราะว่าปกติต่อบทด้วยกันอยู่แล้วทีนี้ต่อบทที่บ้านแล้วก็มาถ่ายละครด้วยเลยสบายเลยแต่ว่าสิ่งที่ยากมากว่าจะทำยังไงให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการมาปิ๊งกันครั้งแรกอีกครั้งเดี๋ยวรอดูจะเปิดกล้องแล้วเลย
1: ดูสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยมาต่อกันที่รายการ The Social Warrior ซีซั่น3นะคะเมื่อวานก็มีการเปิดตัว4มาสเตอร์ที่จะมาประทะกับ19 Warriorนะคะซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ลงจอช่อง3ในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะช่อง3ค่ะพร้อมยกระดับดีกรีความแข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นนะคะกับรายการเรียลลิตี้สายคอนเทนต์และนักขายออนไลน์ที่ฮอตที่สุดค่ะ The Social Warrior นะคะสมรภูมิโซเชียลซีซั่น3ที่เพิ่งมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันก่อนนะคะนำทัพความยิ่งใหญ่โดยผู้บริหารช่อง3ค่ะคุณตู่ปิยวดีมารีนนท์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะสายการตลาดและการพาณิชย์และคุณชาคริตดีเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท Genius Media Creator จำกัดพี่พิมพ์สอนยาและมะตูมเตชินในฐานะ Executive Producer ที่จะมาร่วมเจาะลึกกติกาใหม่สุดท้าทายค่ะส่วนไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการเปิดตัว4มาสเตอร์ที่จะมานั่งบัลลังก์คุมเกมนะคะก็ได้แก่มาสเตอร์ลูกเกดเมทานีค่ะมาสเตอร์ไอซ์อภิสดานะคะแล้วก็มาสเตอร์ CK และมาสเตอร์มะเดี่ยวอภิเชษนั่นเองค่ะ
0: ขณะที่ฝั่งของผู้เข้าแข่งขันก็ขนทัพ19 Warrior ตัวตึงแห่งยุคนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นอินฟลูชื่อดังที่มีผู้ติดตามรวมกันนี่หลายล้านเลยทีเดียวนะครับมาร่วมประชันกันในรายการครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณกะทินะครับก็อตแลนด์เบนซ์อาร์ตี้ตู้เซฟไอตาบัสตี้เนททิวพิชอิทแลกนะครับดาด้าปีโป้นโมบุญฟ้าเอนิวเมษาเรียวตะ KTPJ มายแล้วก็นาฟนะครับซึ่งแต่ละคนสับเปลี่ยนขึ้นมาขึ้นเวทีแล้วก็พรีเซนต์ความเลิศของแต่ละทีมแต่ละคนกันนะครับส่งสัญญาณเตือนว่าศึกครั้งนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับคำว่าอ่อมนะครับเตรียมรับแรงกระแทกความสนุกความดราม่าแล้วก็ความแซ่บระดับพรีเมียมกันได้เลยงานนี้สิ่งหนึ่งที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกคือการปล่อยทีเซอร์ตัวแรกออกมาเขาบอกเป็นซีนประวัติศาสตร์เลยเมื่อตัวแม่มาสเตอร์ลูกเกดได้มาเผชิญหน้ากับคุณเต้ปิยรัตน์แบบตัวต่อตัวก่อนทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดของคุณเต้ที่ทำเอาสะเทือนไปทั้งโซเชียลกับประโยคที่บอกว่ากรี๊ดออกมาสิ
1: คะ
0: คุณเต้บอกกรี๊ดออกมาสิคะจริงๆทั้งพี่ลูกเกดให้สัมภาษณ์เหมือนกันน
1: ะ
0: พี่เกดบอกว่าเคืองเหมือนกันนะเอาจริงพี่มะตูมเนี่ยไม่บอกว่าเชิญคุณเต้มาซึ่งเขาก็มีประเด็นกันอยู่ไงถ้าใครได้ติดตามนะขณะที่ทางด้านมะตูมก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เคยถามพี่เกดมาแล้วนะว่าร่วมงานได้กับทุกคนเลยไหมซึ่งพี่เกดก็ส่งรายชื่อมาว่าสำหรับคนที่ไม่สะดวกร่วมใจด้วยจะมีใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่มีชื่อของคุณเต้ก็เลยไปเชิญคุณเต้มาฟังเสียงของพี่ลูกเกดและมะตูมกันครับ
8: นี่ให้เกียรติเกตการที่เชิญเข้ามาเราไม่ได้บอกเกตแล้วก็เซอร์ไพรส์สิ่งที่ทุกคนเห็นน่ะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้แล้วก็พอออกมาเราก็ค่อนข้างไม่แฮปปี้มาก
9: ๆอันดับแรกคือคนอาจจะมองว่าทำไมตูมถึงกล้าเล่นกับเขาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตูมถามพี่เกตไปตรงๆแล้วว่าพี่เกตครับอันนี้คือซีซั่นที่3และพี่มาเป็นครั้งที่2แล้วในฐานะแชมป์พี่ต้องมีการพัฒนาคาแรคเตอร์ของพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้สิฉันชิลมากเลยฉันไม่กลัวแรงกดดันเธอมาได้เลยตูมบอกว่าพี่ร่วมงานได้กับทุกคนกรรมการทุกคนเลยใช่ไหมก็จะส่งรายชื่อที่เขาบอกเอ้ยอันนี้เลี่ยงดีกว่าไหมซึ่งในนั้นไม่มีพี่เต้เนี่ย
10: อ้าวเหรออ้าวทำไมเขา
9: จริงเหรอเขาอาจจะลืมหรือเปล่า
8: คือรู้ว่ารายการคงไม่อยากจะให้สปอยอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาในพื้นที่ของเกตก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เกตรู้สึกว่าที่มาเนี่ยเพราะว่ามะตูมอ่ะเขาเห็นว่ารายการอื่นน่ะที่เกตกับมะเดี่ยวทำอ่ะหรือที่ที่ไปกันมาเนี่ยกระแสดีมากคงกลัวมั้งว่ารายการนี้จะไม่มีกระแสก็เลยต้องชวนเขามาหรือเอาเขามา
9: ตูมไม่ได้ทำรายการนี้ในฐานะเทาะน้องหรือเพื่อนครับตูมทำในฐานะโปรดิวเซอร
0: ์อ่ะฟังสัมภาษณ์แล้วเป็นไงเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่กันนะให้สัมภาษณ์แยกกันเราเอามาตัดให้ฟังกันแบบคำต่อคำแต่ละคนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณดูชื่อรายการค่อยดีๆชื่ออะไรเอาชื่ออะไร The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลดังนั้นมันต้องเป็นกระแสในโซเชียลอยู่แล้วซีซั่น3แบบนี้เจอกันทางหน้าจอช่อง3นะครับ EP 1จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้แซ่บและเดือดพร้อมกันทั้งทางหน้าจอและทางโซเชียลแน่นอนครับ
1: ค่ะส่วนสุดสัปดาห์นี้นะคะช่อง3ยังมีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่ค่ะเริ่มต้นที่ตีไทยครัวนะคะสัปดาห์นี้จะพาไปบุกบ้านแนนนี่เกอรี่เบอร์รี่ค่ะที่จะมาเล่าถึงการพลิกบทบาทจากการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดเปรี้ยวจี๊ดนะคะสลัดคราบมาเป็นคุณแม่ดูแลลูกน้องเอเรนแบบฟูลไทม์ค่ะแล้วก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวด้วยนะคะหลายคนชมว่าเธอเนี่ยเลี้ยงลูกดีมากเลยนะคะติดตามได้ในรายการตีไทยครัววันอาทิตย์นี้เวลา 14:15 น.ค่ะ
0: ส่วนรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยกับนักพากย์มวยไทยคลาสสิกคุณอภิเชษฐ์พิมเกหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อหนุ่ยไดโนซึ่งคุณหนุ่ยไดโนก็จะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการชื่นชอบกีฬาต่อสู้นะครับโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยที่เริ่มต้นมาจากการเป็นนักข่าวกีฬามวยสู่การเป็นนักพากย์มวยแล้วก็กลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ผลิตคอนเทนต์แถวหน้าของวงการมวยไทยในปัจจุบันนะครับติดตามกันได้กับ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 17:55 น.และชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ครับมันได้ไปดูมวย
1: ช่วงหน้าค่ะคุณซีฉัตรปวีนะคะจะพาไปเตือนภัยกับมิจฉาชีพค่ะที่หลอกให้เราเปลี่ยนภาษาโทรศัพท์เพื่อดูดเงินของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
11: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
11: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: มาติดตาม Daily Tree กับดิฉันซีฉัตรปวีค่ะวันนี้มีเรื่องเตือนภัยใกล้ตัวชนิดที่ว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยเจอมิจฉาชีพเป็นแนวทางที่ไม่สังเกตมีสิทธิ์ที่เราจะหมดตัวไม่รู้ตัวเลยนะคะล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาเตือนภัยกลมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ที่แนบเนียนมากเลยค่ะรอบนี้แก๊ง call center จะโทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเหตุผลว่าระบบกำลังปรับปรุงต้องอัปเดตแอปพลิเคชันแต่เขาจะไม่โอนเงินเองตรงๆจะสั่งให้เราเนี่ยกดเปลี่ยนภาษาหลักในโทรศัพท์หรือในแอปธนาคารให้กลายเป็นภาษาต่างประเทศที่เราอ่านไม่ออกเลยเพราะมือถือกลายเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยค่ะเรา
10: านึกภาพตามนะหน้าจอขึ้นเตือนอะไรมาเราก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ทันแล้วมิจฉาชีพก็จะเนียนสั่งให้เรากดตกลงหรือกดยืนยันไปเรื่อยจนกลายเป็นการอนุมัติโอนเงินออกจากบัญชีเราไปเฉยๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีคิดนี้เป็นวิธีการอันล็อกทางจิตวิทยาช่วยโอกาสจากจังหวะที่เราอ่านไม่ออกจำไว้นะคะธนาคารไม่มีนโยบายโทรมาสั่งให้เราเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ค่ะหรือไม่มีนโยบายในการแก้การตั้งค่าใดๆผ่านโทรศัพท์เด็ดขาดถ้าคุณเจอยกหูมาแล้วบอกให้กดเปลี่ยนภาษาให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนวางสายทันทีสำหรับใครที่เคยตั้งใจจะหยุดถ่ายฟีดโซเชียลแต่สุดท้ายมือถือก็ขอกดต่ออีกสัก15นาทีวันนี้ซีมีตัวช่วยสุดล้ำที่จะมาดัดนิสัยการติดหน้าจอของเราแบบเด็ดขาดเลยนี่คือ Brick Gadget ค่ะขนาดจิ๋วนะไม่ใช่แค่เตือนแต่บังคับให้เราต้องลุกไปปลดล็อกเจ้า Brick ตัวนี้ก็คือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะไม่ต้องชาร์จแบตและก็ไม่มีค่าบริการรายเดือนด้วยแค่เราเลือกแอปพลิเคชันที่เราชอบแอบไปถ่ายอยู่เรื่อยๆแล้วเอาโทรศัพท์ไปแตะที่ Brick ปึ้งแอปแจ้งเตือนเรานั้นจะถูกบล็อกทันทีที่เจ๋งคือเวลาที่ปลดล็อกนะคะจะกดข้ามบนหน้าจอไม่ได้แล้วด้วยต้องยอมลุกเดินไปแตะที่ตัว Brick เท่านั้นซึ่งการเพิ่มความยุ่งยากเล็กๆให้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวแบบนี้ช่วยดึงสติหยุดอาการติดถ่ายฟีดได้ชะงักเลยค่ะจากการทดสอบของสื่อประเทศสกรีนไทม์ลดลงมากถึงจาก4ชั่วโมงครึ่งเหลือ2ชั่วโมงครึ่งต่อวันเลยค่ะแอปสำคัญสำคัญอย่างโทรเข้าโทรออกแผนที่ยังคงใช้ได้ตามปกติแถมมีสตริกโหมดค่ะห้ามปลดล็อกหรือฟีเจอร์ฉุกเฉินให้อีก5ครั้งแบบนี้อาจจะเป็นการดัดนิสัยหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณในการติดสิ่งที่เสียเวลาเปล่าได้สนุนราคาก็ประมาณ 2,000 บาทใน59ยูเอสดอลลาร์นะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าจะแท่งนี้จะหยุดนิสัยติดจอของคุณได้หรือเปล่าคะ
1: ขอบคุณคุณซีมากๆค่ะ
0: หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับเราส่งคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้แน่นอนครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของน้ำท่วมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผู้ชมครับคือเอาจริงๆผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบดูรายการโหนกระแสผมชอบเรื่องราวของชาวบ้านหรืออย่างที่เรานำเสนอคุ้นเคยกันอยู่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องทำจริงๆผู้ชมครับเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยคือบางคนหรือบางจุดเองเนี่ยน้ำอาจจะไม่ท่วมนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะนิ่งดูได้สำหรับคนที่เขาน้ำท่วมนะฮะแล้วก็กำลังประสบปัญหาที่สำคัญไปกว่าน้ำท่วมครับมันจะมีการเตือนภัยกันเป็นระยะระยะนะครับผู้ชมครับเพราะล่าสุดนะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่มีฝนแช่นะฮะแล้วก็วนกันอยู่ในพื้นที่นะฮะในภาคกลางหรือว่าไปตอนบนนิดนึงอะไรเงี้ยนะผู้ชมครับมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยนะฮะมันท่วมอยู่ในกรุงเทพหรือภาคกลางรวมไปถึงล่าสุดนะฮะมันก็มีน้ำเหนือที่มันไหลลงมาวันนี้เป็นวันที่น้ำเหนือไหลมาเยอะที่สุดมันอยู่ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะฮะเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยผันน้ำออกมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก็ภาวนาอยู่นะครับว่ากรมอุตุเองเนี่ยประกาศเตือนนะครับว่าช่วงวันที่4 5 6 7ประมาณเนี้ยฝนจะตกหนักอีกหลายคนก็ภาวนาครับบอกว่าตกหนักเนี่ยอย่าให้ตกหน้าเขื่อนเลยเพราะถ้าตกหน้าเขื่อนแล้วน้ำมันสูงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ต้องระบายน้ำออกมาอีกจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกน้ำก็จะลงมาท่วมกรุงเทพมาท่วมภาคกลางทางฝั่งของอยุธยาชัยนาทเยอะแยะไปหมดเนี่ยตามเนี้ยคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย4 5 6 7ที่เขาพูดเนี่ยอาจจะยังเด็กๆนะครับเพราะมีข่าวมาแล้วนะครับว่าให้รอช่วงวันที่11ครับ11ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกอันนั้นน่ะจะหนักมากจริงเท็จประการใดวันนี้มาคำตอบกันนะครับรวมไปถึงวันนี้ครับเรามีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สยามนะครับเสียหายไปจากตาเปล่าที่เห็นนะฮะ300กว่าล้านคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับยังมีเจ้าของฟาร์มตัวอ้นนะฮะซึ่งเขาเลี้ยงเหมือนกับเป็นลูกเลยนะฮะแล้วก็มีการส่งออกบ้างเลี้ยงไว้ดูด้วยนะฮะเสียหายไป3ล้านกว่าที่สำคัญคือตัวอ้นเนี่ยตายไปหลายตัวมากคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะผ่านทางตัวสคบด้วยในเรื่องของรถที่เสียนะฮะแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัวคปภ.วันนี้ก็ส่งตัวแทนมานะครับจะมาพูดคุยว่าวันนี้เบื้องต้นในการที่จะเยียวยาในกลุ่มคนที่มีประกันเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วเขาจะเยียวยาแบบครบเต็มร้อยหรือเปล่าแล้ววันนี้อาจารย์ไพฑูรย์ใหม่อีกครั้งนึงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับวันนี้นะครับคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศนะครับกรรมการบริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดนะครับมาพร้อมกับคุณอัตชัยเหลืองอมรเลิศนะครับท่านเป็นรองผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้มาจากทางศูนย์สยามเลย
2: ใช่ครับ
1: นะครับและแน่นอนครับวันนี้ครับเรามีคุณแพรวครับเป็นเจ้าของฟาร์มตัวอ้นมานั่งกับเรานะฮะก็เสียหายเหมือนกันสวัสดีครับเรามีอาจารย์ไพฑูรย์อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะอาจารย์ไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
3: สวัสดีครับหนึ่งครับ
1: และเรามีนะครับท่านผอ.เลิศศักดิ์รักธรรมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3สคบนะครับสวัสดีครับ
4: ครับ
1: อีกท่านหนึ่งขาดไม่ได้นะครับคุณโสรัตน์แรกสกุลชัยนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: นี่คือแขกรับเชิญที่คุยกันในวันนี้นะครับผมคุยกันทางนี้ก่อนเลยผมจะเรียกอะไรดีท่านเป็นท่านกรรมการหรือเรียกอะไรดีเป็น
2: แกชื่อเหรอฮะหรือว่า
1: ชื่อเล่นชื่อ
2: ปูครับ
1: พี่ปูแล้วกันเอาง่ายๆพี่ปูผมขออนุญาตนะตอนนี้สวนสยามเป็นยังไงบ้าง
2: เมื่อเช้านะครับข่าวมาว่าน้ำเริ่มลดแล้วครับมาก็ยิ้มนะเมื่อกี้ฟังพี่หนุ่มเริ่มยิ้มไม่ออกแล้วมันจะมาอีกรอบนะครับ
1: ครับ
2: ก็เหมือนหลายๆผมว่าถ้าคราวนี้ไปถามคนที่เขาประสบเหตุเนี่ยจะรู้ว่าหลายๆมันต่างกับที่ผ่านมาก็คือว่าฝนเนี่ยมันมาเร็ว
1: ครับ
2: น้ำหนามาแรงแล้วก็ไปท่วมในที่มันไม่เคยท่วมมันไม่มีใครตั้งหลักได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีปัญหามากเพราะปี54เนี่ยเราไม่ได้ท่วมนะครับสยามเนี่ยปี54เนี่ยเราปิดเพราะว่าท่วมข้างนอกแล้วลูกค้ามาไม่ได้เราเลยปิดแต่จริงๆปีนี้มันเข้าเกือบเต็มพื้นที่ 100% นะครับพอ 100%
1: 100% เลยอ่ะ
2: เกือบ 100% ครับ
1: โอ้อันนี้คือที่ท่วมนี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับนี่คือส่วนน้ำครับถ้าไปดูทะเลเดี๋ยวถ้าเห็นรูปตรงทะเลเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าทะเลเทียมอยู่ไหน
1: อันนี้คือ
2: นี่สวนสนุกครับ
1: นี่สวนสนุกนะคุณผู้ชมครับ
2: อันนี้คือน้ำลดนั้นฮะรอพอเข้าไปถ่ายได้นี่เพิ่งไปถ่ายได้สักวัน
1: ซึ่งตอนแรกนี่ขึ้นไปถึงตรงไหนของเปาหวานผมขอถอยกลับมานิดนึงได้ไหม ขอคนรู้ประมาณนิดนึงนะใจเย็นนะเนี่ยนะครับถอยประมาณนิดนึง
2: อาจจะบวกสัก20เซนนะครับ
1: บวก20เซนขึ้นไปอันนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ขึ้นไปถึงที่คงขอบกลมๆของตัวได้ไหม
2: ตรงขอบปากครับ
1: ตรงขอบปากนั่นนะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคครับผมคือท่วมหมด
2: แต่มันไม่เคยท่วมไงสมัยก่อนมันไม่ถึงเลย
1: คือเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ฮะ
2: ประมาณ230ไร่ครับ
1: 230ไร่ท่วม
2: หมดครับเกือบหมดฮะ
1: ท่วมเกือบ230ไร่เลยนะ
2: ครับ
1: โอ้อันนี้ทะเลป่ะฮะ
2: ทะเลครับหาเจอมั้ยฮะ
1: นี่ทะเลช้าๆใจเย็นๆนะฮะนี่คือทะเล
2: ครับทะเลเทียม
1: คุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวสวนสยามแล้วก็วิ่งลงทะเลเทียมกันเนี่ยจุดนี้ไม่มีแล้วเป็นน้ำท่วมแบบนี้หมดเลย 100% หมด
2: ครับ
1: โอ้โหสัตว์ต่างๆแล้วครับ
2: สัตว์ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าพอน้ำมาเร็วเนี่ยเราก็มีคนลงไปช่วยนะครับสัตว์ที่เอาออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องเชนอธิบายรายละเอียดนะครับเขาอยู่หน้างานแต่ว่าสัตว์ที่ออกมาได้เราออกมาได้บางส่วนเนี่ยสัตว์ที่เขามีความตื่นคนอาจจะเหตุผลตกใจน้ำท่วมอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานเข้ามาช่วยครับ
1: ครับผมคุณเชนแล้วครับยังไงฮะลุง
3: ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานราชการนะครับทุกภาคส่วนแล้วก็ทางเอกชนนะครับมูลนิธิต่างๆชมรมต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือก
1: ับ
3: สวนสยามในได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็ขอเรียนนี้ครับว่าตัวสัตว์เนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นวันศุกร์ตอนก่อนกลางคืนทางเราเองครับมีการมอนิเตอร์น้ำอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับแล้วก็น้ำเริ่มสูงแล้วทีเนี้ยพอประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยน้ำมาเยอะวันนั้นเองเนี่ยผมก็รับดูไลน์ตลอดว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานหน้างานนะครับคอยแจ้งมาตลอดจนกระทั่งตีสามเนี่ยน้ำมาเยอะแล้วเจ้าหน้าที่เราเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเองเนี่ยก็ออกมาไม่ได้เพราะเขามีบ้านพักเรามีบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในซึ่งอยู่หลังสวนน้ำ
1: ครับ
3: อยู่หลังสวนน้ำที่ทะเลเทียมเมื่อกี้
1: ครับ
3: ทีนี้ก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นทางผู้บริหารเราก็ได้สั่งการไปว่าให้รีบนำสัตว์ออกที่ออกมาได้ก็จะมีแพะแกะม้าที่เป็นสัตว์ใหญ่นะครับออกมาส่วนลิงเนี่ยเขามีกรงอยู่เขาปีนขึ้นสูงได้อันนี้เราก็ยังให้เขาอยู่ตรงนั้นก่อนส่วนพวกนกพวกอะไรที่ยังมีที่เกาะเนี่ยครับเราก็รีบช่วยเหลือเพื่อเอาเวลาเอาทรัพยากรคนทั้งหลายมาช่วยเหลือสัตว์ขนาดใหญ่ที่เขาเริ่มมีน้ำท่วมแล้วออกมาครับส่วนตัวเนื้อทรายเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปดูแลแต่เนื่องจากที่พี่ปูว่าครับก็มันก็มีการตื่นคนมีอะไรก็เลยยังไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับแต่ในขณะเองเย็นวันนั้นน่ะเราก็ได้พยายามใช้ม้านั่งม้าหินนะฮะเข้ามาเสริมเพื่อให้เขามีที่ยืนเพราะว่ามันจับไม่ได้ละมันน้ำมันท่วมประมาณถึงเอวครับ
1: ครับครับ
3: ถ้าดูในรูปเนี่ยเราก็รีบเอากระสอบทรายเอาอะไรขึ้นไป
1: ตัวอะไรฮะเนี่ย
3: อันนี้เป็นแกะครับเป็นแกะ
1: ใช่ไหม
3: แกะครับแต่ว่ามันน่าจะเปียกน้ำครับอันนี้ตอนเพิ่งช่วยออกมา
1: ก็ต้องช่วยออกมาแบบนี
3: ้ครับเนี่ยตอนออกมาอันนี้คือเช้าวันเสาร์ครับที่เราเข้าไปช่วยครับ
1: ผมขออภัยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่สวนสยามนี่มีเนื้อทรายด้วยใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ครับ
1: เนื้อทรายจริงเป็นสัตว์สงวนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เรามีใบอนุญาตมีอะไรยังไง
3: เรียบร้อยมีใบ
1: ครอบครอง
3: สปหนึ่งใบครอบครอง
1: มีใบครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง
3: สิ่งทุกอย่างใช่คร
1: ับ แล้วเนื้อทรายคือรอดไหม
3: เนื้อทรายมีทั้งหมดตอนนี้อยู่กับเราเนี่ยทั้งหมด12ตัวครับ
1: 12ตัวนะ
3: ครับที่รอดครับ
1: จากกี่ตัว
3: จาก20ครับ
1: คือไป8
3: ครับ
1: เนื้อทรายไป8นะฮะ
3: คือ
1: ตายไป8
3: ครับตอนอันนี้จะเป็นภาพที่รอด
1: อันนี้ที่รอดนะฮะ
3: อันนี้คือเนื้ออันนี้ก่อนที่น้ำจะท่วมครับ
1: โอ้โห
3: ครับ
1: เนื้อทรายนี่ตายไป8ตัวนะครับจาก20ตัวตอนนี้เหลือ12นะฮะ
3: ครับ
1: โอ้มูลค่าความเสียหายตอนนี้ประเมินยังไงฮะ
2: มาถึงทั้งธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนื่องจากมันอยู่ใต้น้ำนะครับเราก็ดูว่าอุปกรณ์หลายตัวเนี่ยมันอยู่แช่น้ำมาเกือบอาทิตย์นะครับพวกปั๊มพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยคงจะซ่อมค่อนข้างยากบางตัวจะต้องสร้างใหม่เลยเพื่อที่จะให้มาจะคุ้มกว่านะครับอุปกรณ์เรื่องจากเครื่องเล่นบางตัวเนี่ยเราเป็นเครื่องเล่นที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งตอนนี้ต้นทุนในการเอาเข้ามาจะสูงมากนะครับ
1: ครับ
2: ก็ลองดูว่าประมาณสักรวมอุปกรณ์อาคารสถานที่นะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยประมาณสัก 2-300 ล้าน
1: 300ล้าน
2: ครับแต่เพียงแต่ว่าคงต้องรอน้ำลดแล้วเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่านี้ครับ
1: ครับ300ล้านนี่คือรวมถึงมูลค่าความเสียหายของ
2: ธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะ
2: รวมด้วยครับ
1: ที่ว่าต้องมีคนเข้ามาเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเราไม่รวมตรงนั้นล่ะ
2: ดูตัวว่าประมาณร้อยกว่าล้านนะครับ
1: คือโดยเฉพาะ เสียหายพวกทรัพย์สินเนี่ยประมาณ100กว่า
2: ใช่ครับ
1: ไม่รวมกับธุรกิจรายวันที่เราต้องรับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องแบกเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวพนักงาน
2: ยิ่งเฉพาะช่วงนี้เนี่ยธุรกิจส่วนสนุกมันเป็นธุรกิจที่เป็นตามฤดูกาลที่จะเข้าปิดเทอมแล้วคือช่วงทำมาหากินช่วงเงินของเราปลายปีก็เป็นช่วงท่องเที่ยวอันนี้ก็จะหายไปหมดเลยครับ
1: ครับเอาง่ายๆคือตอนนี้คือแยกเป็น2ส่วนส
2: ่
1: วนหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจและอีกส่วนนึงคือทรัพย์สิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ย100กว่าล้านแน่ๆ
2: ครับ
1: ประกันภัยเป็นไงฮะ
2: ประกันภัยเรามีทุนอยู่ประมาณเกือบ200นะครับ
1: ครับทุนในที่นี้คือทุนเป็นทุนอะไรฮะ200เนี่ย
2: เรียกทุนอะไรแต่พี่ทุน
4: ตัวทรัพย์สินพวกโรงเรือนสถานประกอบการอะไรต่างๆในส่วนนี้นะฮะเท่าที่ดูจากตัวกรมธรรม์ในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการทำประกันภัยไว้ในส่วนที่เป็น IAR ก็คือประกันภัยความเสี่ยงภัยในส่วนของทรัพย์สินนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นสถานประกอบการโรงเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องเล่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทำไว้ด้วยเหมือนกันว่าความครอบคลุมในส่วนของรายการที่เป็นทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้มีส่วนอื่นอีกหรือไม่นะครับ
1: ครับนะฮะก็แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าทางประกันเขาจ่ายยังไงฮะเรื่อง
2: คือตอนนี้เราที่เราอ่านตามความเข้าใจของผู้ประกอบการเองนะครับว่ามันมีเขียนอยู่ว่าในเรื่องของการวงเงินที่คุ้มครองในแต่ละครั้งที่เบิกได้ไม่เกินในแต่ละครั้งนะครับ
1: เบิกได้ไม่เกินในแต่ละครั้งอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ
2: 5ล้านครับ
1: 5ล้านบาท
2: นะครับ
1: คำว่าเบิกได้ไม่เกินแต่ละครั้งความหมายคืออะไรฮะ
4: เวลาพิจารณาเรื่องของการให้ความคุ้มครองต้องดูว่าภัยที่เกิดขึ้นนะครับทางผู้ประกอบการทำความคุ้มครองในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วภัยไหนบ้างนะครับแล้วก็เวลาจะให้ความคุ้มครองก็ต้องดูว่าทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ต่อความเสียที่เกิดขึ้นจากภัยใดนะก็จะประเมินในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้งที่เกิดภัยนั้นๆก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นในครั้งนี้ถ้ามีการทำประกันภัยในส่วนของตัวประกันภัยน้ำท่วมไว
1: ้อุทกภัย
4: ดูความคุ้มครองที่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าความภัยน้ำท่วมตรงนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในครั้งนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ความคุ้มครองก็ไปดูว่าทำทุนในส่วนของความคุ้มครองทรัพย์สินแต่ละรายการไว้อย่างไรบ้างนะครับ
1: แล้วอย่าง5ล้านนี่คือยังไงฮะที่ว่า
4: เข้าใจว่าตัว5ล้านบาทเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปดูนิดหนึ่งว่าตอนที่มีการทำประกันภัยไว้เนี่ยเวลาประเมินตัวทรัพย์สินที่จะให้ความคุ้มครองรวมถึงความคุ้มครองในแต่ละกรณีเนี่ยมันอาจจะมีมิติในเรื่องของหลายๆเหตุผลประกอบกันนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างกรณี ภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมมันอาจจะมีวงเงินความคุ้มครองต่อครั้งไว้เท่าไหร่นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่ได้คุยกันก็คือว่ามันมีการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงภัยในเรื่องของน้ำท่วมมีการนำปัจจัยในเรื่องของผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี54มาประเมินประเมินเพื่อดูว่าทรัพย์สินที่ทำประกันไว้เนี่ยจะเอาทุนประกันภัยเท่าไหร่แล้วก็ไปกำหนดในความ
1: คือท่านรองอันนี้คือเอาง่ายๆคือตอนนี้เสียหายไปทรัพย์สินนะฮะเอาแค่ทรัพย์สินก่อนเราไม่รวมไปถึงไอ้ตัวธุรกิจก็ต้องเดินต่อทุกวันทรัพย์สินในตอนนี้สมมติตีสัก150เขาจะได้150ไหมฮะหรือจะได้แค่5ล้านเอาง่ายๆอย่างนี้ฟังง่ายๆอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อน
4: คือเนื่องจากในตัวรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ไอ้เนี่ยความคุ้มครองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะครับทางผู้ประกอบการเขาทำกำหนดในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมไว
1: ้ครับ
4: กำหนดทุนความคุ้มครองต่อครั้งไว้เพียง5ล้านบาท
1: ไอ้นี่5ล้านบาท
4: ใช่
1: คือทางฝั่งของตัวท่านรองเลยบอกว่าณวันนี้น้ำท่วมอ่ะเข้าใจแต่คุณทำประกันอุทกภัยไว้เนี่ย5ล้านบาทคุณได้แค่5ล้าน
4: ก็
1: ง่ายๆอย่างนี้ถูกไหม
4: ตามเงื่อนไขกรมธรรม์เป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยกำหนดเงื่อนไขในรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะว่าทางผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเคลมไปที่ทางบริษัทประกันภัยแต่ว่ามีการพูดคุยกันละนะเดี๋ยวบริษัทประกันภัยก็คงส่งเจ้าที่เข้ามาสำรวจภัยแต่ว่าดูความคุ้มครองเบื้องต้นในส่วนของภัยน้ำท่วมนะครับมีจำกัดวงเงินไว้ที่5ล้านบาทนะครับ
1: 5ล้านบาท
2: ครับ
1: แล้วทำประกันเขาว่าไงฮะทำประกันของที่ทางพี่ปูไปคุยไว
2: ้เนี่ยเขาบอกว่าจะเข้ามาวันนี้ก็มา
1: แล้วอ๋อมานี่ก่อน
2: เดี๋ยวคงต้องได้คุยกันหลังจากน
1: ี้แต่เอกสารเนี่ยเราทำประกันไว้อุทกภัยเนี่ย5ล้านครอบคลุมอยู่แค่5ล้าน
2: ก็เพราะเหตุภัยนี้เรามานั่งมานั่งอ่านละเอียดก็เพราะตอนนี้ครับตอนแรกเราคิดว่าเรามีอยู่100กว่าล้าน
1: เพราะเราเองก็องตรงก็ไม่รู้จริงว่าน้ำมันจะท่วม
2: ครับ
1: ขนาดน
2: ี้ไม่เคยท่วมครับ
1: มันไม่เคยท่วมปี54ก
2: ็ไม่ถึงครับ
3: ไม่ถึง
1: ก็ไม่ถึงขนาดน
2: ี้ครับ
3: ครับ
1: โอ้อ้าวโอเคเชิญๆครับ
4: จริงๆเขาทางสวนสยามก็ทำประกันไว้ครอบคลุมทรัพย์สินหลายรายการ
2: ครับ
4: แล้วทุนความคุ้มครองต่อรายการของทรัพย์สินเนี่ยวงเงินความคุ้มครองรวมเนี่ยจากข้อมูลในกรมธรรม์เนี่ยประมาณสัก194ล้าน บาทเศษนะฮะแต่พอมาดูแยกความคุ้มครองในแต่ละภัยปุ๊บเนี่ยก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเป็นภัยน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิมิตความคุ้มครองไว้ที่5ล้านนะครับอันนี้เบื้องต้นจากข้อมูลในกรมธรรม์นะคร
5: ับแล้วไอ้ประกันตัวใหญ
4: ่ครับ
5: ตัวใหญ่ที่เราไม่ได้พลัสมาเป็นอุทกภัยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันคลุมไหมฮะ
4: ต้องดูว่าภัยที่เกิดจริงๆเรื่องของ IAR นี้มันครอบคลุมทุกภัยอยู่แล้วถ้าเกิดความเสียหายนะฮะจากภัยใดๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นไปตามความคุ้มครองจะตามจำนวนที่เอากรมธรรม์ประกันภัยเพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการทำประกันภัยเนื่องจากมันมีการกำหนดลิมิตเฉพาะภัยน้ำท่วมไว้ว่าถ้าเกิดภัยน้ำท่วมทรัพย์สินที่เสียหายจะมีวงเงินคุ้มครองไว้เพียงแค่5ล้านบาทนี่เป็นความตกลงระหว่างทางสวนสยามกับทางบริษัทประกันภัย
5: ครับซึ่งเอาจริงๆคือแต่ผมเองเขาทรงที่ผมดูนะผมเข้าใจไปเองนะสมมุติว่าประกันทางฝั่งสวนสยามเนี่ยประกันเอาไว้ร้อยกว่าล้านใช่ไหมฮะมูลค่าความเสียหายในนี้ไอ้คำว่าประกันวงเงินประกันภัยที่คุ้มครองทั้งหมดเนี่ยแล้วมีพลัสก็มาเป็นไอ้ตัวอุทกภัยที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมว่าผมไปดูไอ้ตัวใหญ่มากกว่านะเพราะตัวใหญ่ไอ้คำว่าประกันภัยมันประกันอะไรมันก็มีอัคคีภัยใช่ไหมฮะมีแผ่นดินไหวมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง
2: ไม่ก
5: ี่อย่างเพราะว่าถ้าจะไปบอกว่าออกประกันเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะมายกไอ้เครื่องเล่นอันใหญ่ไปมันคงไม่มีใครมายกไปอยู่แล้ว
2: ไม่ครับ
5: ถูกไหมครับที่ไอ้คำว่าการภัยตัวใหญ่เนี่ยถ้าสำหรับผมก็จะมองว่ามันมีไม่กี่อย่างจริงๆถ้าเป็นแบบสวนน้ำขนาดนี้ก็คือไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมจะมีอะไรครับ
2: ไม่มี
5: คน
4: วัตภัย
5: ว่าวัตภัยวัตภัยลมพัดไอ้เนี่ยสไลเดอร์ล้มลงมาคนขโมยสไลเดอร์ไปมันก็
2: ไม่มี
5: ถูกไหมฮะ
4: มันเรื่องประกันภัยมันเป็นเรื่องของข้อตกลงครับพี่หนุ่มนะครับมันก็จะจริงๆมันคุ้มครองทุกภัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาผู้ประกอบการเขาประเมินความเสี่ยงเพื่อเอาประกันภัยเนี่ยเขาอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของการประเมินว่าเอ๊ะภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะไปจำกัดในส่วนของวงเงินความคุ้มครองทีเนี้ยไอ้ผลดีของการจำกัดความคุ้มครองตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อตัวเบี้ยประกันภัยที่อาจจะต้องจ่ายตรงนี้ด้วยแต่โดยหลักการถ้าไม่ได้มีลิมิตในเรื่องของภัยน้ำท่วมไว้เนี่ยโดยหลักการต้องคุ้มครองทั้งหมดอยู่แล้วตามวงเงินนะครับ
5: แต่พอมันมีไปคุ้มครองแยกต่างหากเนี่ยมันก็ต้องไปแยกดูอีกทีนึงเลย
4: ใช่ใช่ครับ
5: ที่แบบนี้มันกลายเป็นขออภัยนะนี่ผมอันนี้ขอปภไม่เกี่ยวกับประกันนะผมขอโทษนะต้องบอกว่ามันก็เป็นเหลี่ยมนึง
4: ไม่ได้เป็นเรื่องของเหลี่ยมเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องความตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับทางบริษัท
5: ก็ไม่ต้องทำอุทกภัยก็ได้ไม่ต้องทำไอ้ตัวน้ำท่วมก็ได้เลยฮะถ้างั้น
4: คือเวลาทำประกันเขาจะต้องประเมินความเสี่ยงที่เขาจะต้องเผชิญว่าอาจจะเกิดจากภัยไหนบ้างเพื่อจะกำหนดในเรื่องของความคุ้มครองกำหนดในเรื่องของตัวเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายทีเนี้ยทางสวนสยามอาจจะมีปัจจัยเรื่องของภัยน้ำท่วมที่อาจจะมองว่านะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะมองว่าภัยนี้อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากนักเพราะปี54ก็ไม่ได้รับผลกระทบก็เลยมากำหนดเป็นข้อยกเว้นจำกัดความคุ้มครองส่วนนี้ไว้เท่านั้นเองนะครับแต่โดยหลักการถ้าไม่มีข้อยกเว้นหรือจำกัดความคุ้มครองส่วนนี้ก็จะให้ความคุ้มครองตามจำนวนทุนที่ทำไว้นะครับ
5: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผอ.รอแป๊บนึงนะ
2: ได้ครับ
5: หลายเรื่องท่านผอ.เดี๋ยวคุณอ้นพี่คุณอ้นดิคุณแพรวเดี๋ยวมาพูดถึงตัวอ้นที่คุณเลี้ยง
6: ค
5: ่
6: ะ
5: แล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับเด
4: ี๋
5: ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
8: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
7: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 น ์ทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงสวนสยามไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับทางฝั่งของตัวคุณแพรวก่อน
6: ค่ะ
1: คุณแพรวนี่ทำไอ้ฟาร์มตัวอ้นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: มันไอ้ตัวอ้นมันคือตัวอะไรก่อนผมยังไม่ค่อยเข้าใจ
6: มันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับหนูอะค่ะแต่ว่ามันจะตัวใหญ่กว่า
1: ค่
6: ะถ้าถามสายสปีชีส์มันก็คือสปีชีส์หนูเป็นแต่เป็นหนูที่เป็นแบบเหมือนโดนไฟฉายโดนไอมอนนะคะ
1: นี่
6: เนี่ยค่ะจะตัวใหญ่ขึ้น
1: มันเป็นหนูอะไรอะหนูนา
6: ตระกูลเดียวกับตุ่นค่ะมันจะอยู่ในดิน
1: ผมอยู่ในดินมันนอนในดิน
6: ใต้
1: ด
6: ิน
1: ม
6: ันขุดลงไปนอนใต้ดินค่ะขุดลงในดินกินไผ่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดยคนเวลาที่เขาไปหาสัตว์ป่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะหาอ้นเนี่ยมากินเหมือนกันคือขุดรูอยู่เวลาที่อยู่เขาค่ะมันจะมีขุยขุยอ่ะถ้ามีขุยขุยคือในนั้นอ่ะจะมีถ้าไม่ตุ่นก็คืออ้น
1: อ๋อคือผมเอาจริงผมไม่ค่อยได้เจอมันไม่ค่อยได้เห็น
6: มันเพิ่งจะเข้ามาเป็นที่รู้จักอย่างแพลวเริ่มเลี้ยงมาปีนี้ก็เข้าปีที่5ปีที่6อ่ะแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันแต่ว่าเริ่มจากซื้อมาเลี้ยงดูเล่นก่อนแล้วมันน่ารัก
1: ครับ
6: พอมันน่ารักเราก็เลยเริ่มว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรจากเขาได้บ้างจากการที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มซื้อมาแต่ว่าซื้อมาเป็นอ้นวัยรุ่นก่อน
1: ครับ
6: อ้นวัยรุ่นแล้วก็เอามาเลี้ยงเขาพอเขาเริ่มผสมพันธุ์ได้เพาะพันธุ์ได้ค่ะเราก็เริ่มผสม
1: แล้วเขาก็คลอดลูกออกมา
6: ใช่ค่ะ
1: เราก็เริ่มส่งออกแล้ว
6: ยังค่ะ
1: ยัง
6: ไม่ได้ใช่เราต้องรอก่อนเพราะว่าถ้าเราจะส่งออกเนี่ยเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แค่5ตัว10ตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะส่งออกได้เยอะขนาดนั้นคือเวลาเขามารับเนี่ยเขาจะมารับขั้นต่ำก็ประมาณ60ตัวขึ้นไป
1: โอ้โห
6: หรือ30คู
1: ่แพงไหมตัวนึงเนี่ย
6: ราคาถ้าเป็นแต่ก่อนที่แพรเลี้ยงค่ะราคาก็พอใช้ได้อยู่มันจะเริ่มจากคู่ละ 3,500คู่ละก็คือไปเป็นตัวผู้ตัวเมีย
1: ครับเขาเอาไปทำอะไรฮะ
6: เขาจะไปเลี้ยงขุนค่ะเวียดนามเขาจะเอาไปขุนก่อนเพื่อที่จะเอาไปส่งต่ออะไรยังไงอันนี้เรา
1: ไม่ทราบ
6: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะเอาไปขุนก่อน
1: ครับโอเคแล้วคุณเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวฟาร์มคุณเนี่ย
6: ที่ฟาร์มอ่ะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็300แต่300เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตัวโตทั้งหมดนะคะมันจะมีตัวเล็กด้วยที่คือน้องเพิ่งคลอดออกมาตอนนี้ก็มีอยู่มา40 50ตัวที่น้องอาร์มขึ้นไปดูข้างบนนะคะ
1: ครับ
6: นั่นคือตัวเล็กที่เนาะตอนที่น้ำมันมาค่ะเราต้องรีบช่วยเขาขึ้นไปก่อน
1: คุณแพรวนี่อยู่ที
6: ่นคร
1: นายก
6: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหท่วมเรียกว่าจมทั้งจังหวัด
6: ถูกค่ะประมาณ
1: ใช้คำว่าจมทั้งจังหวัด
6: ใช่ค่ะจมลงไปแบบที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมจากบ้านแพลวค่ะมันค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันอยู่ในตัวเมือง
1: ครับ
6: พอมันอยู่ในตัวเมืองทีเนี้ยโอกาสที่น้ำมันจะเข้ามาค่ะมันไม่มีเลยดีกว่า
1: วันที่เกิดเรื่องมันวันนั้นมันวันที่เท่าไหร
6: ่วันที่27ค่ะ
1: 27นะ
6: 27ช่วงประมาณ 2:00 กว่า
1: ๆ 2:00 นะ
6: ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นคุณทราบมั้ยว่าจะมีฝนตก
6: ทราบ
1: จะตกแต่ไม่คิดว่าจะหนักแบบนี
6: ้
1: มีใครมาเตือนภัยมาบอกอะไรยังไงมั้ย
6: มีแต่แค่สัญญาณอะลามเตือนว่าตอนนี้น้ำถึงปริมาณริมตะดิ่งแล้วนะขอให้อ
1: ันนี้ภาคส่วนไหนที่เตือนยังไง
6: มันเป็นแอปค่ะแอปพลิเคชันที่มากับโทรศัพท์ค่ะมันขึ้นแจ้งเตือน
1: มาจากปพ.หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหม
6: ไม่แน่
1: หรือไม่ใช่นะ
10: เป็นเซอร์บอร์ดแคส
1: ต์เป็นเซอร์บอร์ดแคส
6: ต์น่าจะประมาณนั้นค่ะ
1: อันนั้นตอนเตือนมากี่โมง
6: เตือนมารอบแรกอ่ะ2 ทุ่มก่อน
1: สองทุ่มนะ
6: สองทุ่มริมแม่น้ำนครนายกซึ่งของแพลวเนี่ยมันอยู่ไกลจากริมแม่น้ำนครนายกมาก
1: ก็คิดว่าไม่ได้กระทบแน
6: ่ใช่ไม่ถึงแน่นอนยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าไม่เคยถึงปี
1: เขาบอกเลยคนที่อยู่ริมบริเวณริมน้ำให้ยกของสูงขึ้น
6: ใช่ยกของขึ้นที่สูงเลย
1: แต่เราอยู่ไกลอ่ะ
6: ใช่ค่ะแต่ถามว่าเตรียมไหมก็เตรียมบ้างบางส่วนที่เราก็มองแล้วว่าเอ้ยของเรามันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาไม่คิดว่ามันจะเข้ามาถึงแน่นอนเพราะอย่างน้อยถ้ามาปากซอยก็ดักไว้ก่อนแล้วปากซอยก็จะแจ้งเตือนเราได้แต่ปากซอยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มาอีกช่วงนึง5 ทุ่มค่ะ
1: เตือนอีก1ครั้ง
6: 5ทุ่มก็เตือนอีก1ครั้ง
1: บอกว่า
6: เตือนเรื่องไฟให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าระวังไฟฟ้าจะ
1: ดับ
6: หรือว่าไฟฟ้าจะช็อตอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ำมันขึ้น
1: ครับ
6: แล้วก็อีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายเลยคือตี 2
1: มาเตือนอีกแล้ว
6: ตี2เตือนนี่คือลุกแล้วค่ะก็คือลุกกันขึ้นมาแล้วอ่ะตี2เราก็มาเตรียมแล้วมาเข้าในมาดูในโรงอ้นทีนี้พอช่วงตี2ครึ่งคุณแม่ขี่รถมาจากปากซอยขี่มาบอกว่าอ้อน้ำมาถึงหน้าปากซอยเราแล้วนะลูกแต่มันไม่ได้เข้ามาค่ะ น้ำมันไม่
5: น้ำถึงหน้าปากซอยแล้วนะ
6: ผ่านหน้าปากซอย
5: อ๋อผ่านไป
6: ผ่านไป
5: ไม่แวะ
6: ไม่แวะยังไม่แวะอ่ะมันก็ผ่านไป
5: ก็คิดไม่มีอะไร
6: ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรแต่ก็สแตนบายอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก็ยังไม่คิดอะไรว่าเฮ้ยมันจะต้องอะไรยังไงไหมมันไม่น่าจะเข้า
5: ครับ
6: พอช่วงเข้าใกล้ตีสามอะค่ะ
5: แค่ไม่ถึง1ชั่วโมง
6: ใช่ค่ะมันไหลมารวมคือเหมือนถ้าอธิบายง่ายๆเหมือนฟาร์มเป็นแอ่งเลยค่ะมาจากทุกทิศทางที่เข้ามาได้
5: เข้ามาทีเดียว
6: ฟึบเข้ามาเลยใช่
5: ฟึบแล้วก็อย่างนี้เลย
6: ใช่ค่ะพอฟึบเข้ามาแพลวก็เข้าไปในโรงอ้นเลยเขาก็เปิดประตูโรงอ้นคือโรงอ้นน่ะปกติเราจะปิดไว้ใช่ไหมคะให้น้องอยู่เราปิดไว้ทีนี้พอเราเปิดไว้มวลน้ำที่มันอยู่ข้างนอกรออยู่แล้วค่ะ
5: ครับ
6: มันก็แบบทะลักเข้าไปเลย
5: มันดันอยู่แล้ว
6: ใช่มันดันรอที่จะเข้าอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเราเปิดแต่ถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่รู้จะช่วยน้องยังไงเราก็ต้องเปิดพอเราเปิดเข้าไปเราจะปิดมันปิดไม่ทันแล้วค่ะแรงดันมัน
5: มหาศาล
6: มันมหาศาลมากเราก็เลยรีบวิ่งไปหาน้องก่อนไปดูน้องก่อนว่าบ่อไหนที่น้องพอยังพออยู่ได้ ก็ไปเราอ่ะพุ่งไปที่อ้นเล็กก่อนเพราะว่าอ้นเล็กอ่ะเขาดูแลตัวเองยังไม่ได้อยู่แล้วเขา บางตัวคือยังให้นมอยู่เลยแม่ยังให้นมอยู่เลยเราก็รีบเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่ซึ่งตอนนั้นเราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูก
5: ครับ
6: คุณพ่อก็อยู่ข้างนอกเราก็อยู่ข้างในคอยโกยอ้นนะคะจับอ้นตัวน้อยค่ะขึ้นไปข้างบนบ้านเราขึ้นไปข้างบนบ้านเราระหว่างนั้นน้ำก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆพอน้ำทะลักเข้ามาเรื่อยๆค่ะบ่อที่เราทำไว้มันจะเป็นบ่อเป็นกระเบื้องข้างล่างจะเป็นปูนค่ะเป็นเราเทปูนแล้วก็เกาะเป็นกระเบื้องเป็นบล็อกให้เขาอยู่ค่ะน้ำมันเริ่มดันมามันเริ่มแตกบ่อมันเริ่มแตกบ่อไหนที่แตกก็คือแตกแต่บ่อไหนที่มีแรงอัดมันก็ดันขึ้นพอดันขึ้นน่ะน้องที่อยู่ในนั้นนะคะน้องก็ยังอยู่ได้เพราะว่าบ่อมันลอยแต่บ่อที่ไม่ลอยค่ะน้องก็พยายามตะเกียกตะกายเพราะว่าน้ำอ่ะมันเริ่มเข้าแล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่มันมีหลายล็อกมากแล้วอ้นเรามีเกือบทุกบ่อค่ะเราก็ต้องมองแล้วว่าเราจะต้องช่วยใครก่อนเราก็วิ่งไปช่วยฝั่งนี้พอเราไปช่วยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ว่ายน้ำแล้วน้องเขาจะร้องเหมือนเสียงแบบเหมือนเด็กอะค่ะคือร้องเหมือนแบบช่วยด้วยคือถ้าใช่ใช่คล้ายๆแบบนั้นค่ะพี่หนุ่มเขาจะร้องแบบนั้นเลยคือแบบเออคือแบบร้องไปทั่วเราก็ถ้าจังหวะนั้นนะคะมันไม่ทันจริงๆ
5: มันว่ายน้ำกันไม่เป็นใช่ไหม
6: มันว่ายได้ค่ะพี่หนุ่มแต่น้ำมันแรง
5: อ๋อ
6: แล้วบางตัวอยู่ในบล็อกน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆน้องก็แบบตะเกียกตะกาย
5: มันเหมือนกับโดนขังอยู่ใน
6: ใช่ค่ะเหมือนโดนน้องโดนขังอยู่ในบล็อกเราก็พยายามจะยกน้องขึ้นจังหวะนั้นน้ำก็ไหลมาเรื่อยๆตัวไหนที่น้ำมันดันขึ้นบ่อพอน้องโผล่พ้นบ่อออกมาได้ค่ะน้องก็ลอยบางตัวก็ช็อก
5: ตาย
6: ใช่ค่ะมันก็เหมือนเหตุการณ์ที่สวนสยามค่ะคือสัตว์บางตัวเขาไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้มันช็อกได้เหมือนกันค่ะ
5: ครับเนี่ยตายอย่างนี้เลยนะฮะ
6: ใช่ค่ะก็คือตาย
5: คุณเลี้ยงเหมือนลูกนะ
6: ใช่ค่ะตั้งชื่อทุกตัวมีชื่อทุกตัวเวลาไปให้อาหารก็คุยกับเขาว่าเป็นยังไงลูกวันนี้เป็นยังไงเลี้ยงลูกด้วยนะรอบนี้อะไรเงี้ยคือเราอะเลี้ยงเขาเราจะรู้ว่าตัวไหนคลอดออกมาแล้วไม่เลี้ยงตัวไหนเป็นยังไงตัวไหนแบบคุยได้เล่นได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็คุยเล่นบางตัวก็มีเอาขึ้นไปนอนข้างบนด้วยก็มีเหมือนกัน
5: ล่าสุดนี้เสียหายไปเท่าไหร่คุณประมาณ
6: ถ้าตีกลมๆรวมโรงเรือนด้วยรวมจำนวนอ้นด้วยก็ประมาณ3 ล้าน
5: 3 ล้าน
6: ค่ะ
5: ประกัน
6: ไม่ได้ทำค่ะ
5: ไม่ได้ทำประกัน
6: เพราะว่าไม่คิด
5: ไม่คิดจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
6: ถูกต้องค่ะ
5: คือผมเข้าใจอย่างแล้วว่าบางทีคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่เคย
6: ถูก
5: ไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อน
6: เลย
5: ถูกไหมฮะปี54ที่ว่าหนักที่สุดแล้วก็ไม่ได้ท่วม
6: ใช่ค่ะ
5: แต่อยู่ดีๆครั้งนี้มันดันท่วมขึ้นมาประกาศเตือน2 ทุ่มบอกให้คนที่อยู่บริเวณ
6: ริ
5: มแม่น้ำเนี่ยอพยพของขึ้นเอาของขึ้นที่สูงแต่เราไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำนี่ว่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: ถูกไหมฮะเราอยู่ไกลไปกี่กิโลอ่ะ
6: ก็หลายโลอยู่ค่ะ4-5-6 โลมันเหมือนจะไม่ไกลแต่มันก็ไกลค่ะคือยังไงมันก็ไม่ถึงแล้วพื้นที่มันก็สูงมันสูงอะความที่เรารู้สึกว่ามันสูงแล้วเรา
5: พอมาห้าทุ่มประกาศเตือนระวังไฟดับ
6: เตือนระวังไฟระวัง
5: พอมาตีสองบอก
6: น้ำมาแล้ว
5: น้ำมาแล้วนะตีสามปุ๊บท่วมเลย
6: ใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยแต่เราช่วยไม่ทันแล้วถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะถ้าเราเห็นน้องแบบกำลังว่ายน้ำตะเกียกตะกายค่ะมันทำอะไรไม่ถูกคือเรามีแค่กันแค่3คนมันช่วยไม่ทันค่ะแล้วคนจับอ้นได้มีแค่แพลวคนเดียวเพราะว่าแพลวเลี้ยงแพลวรู้ว่าตัวไหนกัดตัวไหนไม่กัดแล้วทีนี้พอตกใจปุ๊บอ่ะเขาจะตื่นตระหนกใครจับก็จะกัดใครจับก็จะกัดมันจะเป็นอารมณ์นั้นเราก็ช่วยเต็มที่เท่าที่เราช่วยได้แล้วค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
5: มีอย่างอื่นเสียหายไหมฮะนอกจากตัวอ้น
6: ก็โรงเรือนค่ะโรงเรือนก็ พังยับหมดเลยแล้วก็มีรถอีก2คันจมน้ำเอาออกไปไม่ทันเหมือนกัน
5: จมน้ำไปด้วย
6: ใช่ค่ะ
5: คนแถวนั้นก็คือเรียกว่าเดือดร้อนกันหมดเลย
6: คนแถวนั้นถ้าซอยบ้านแพรอ่ะมีแค่แพร
5: ฮะ
6: เพราะว่ามันอยู่สุดซอยค่ะมวลน้ำทั้งหมดไหลมารวมที
5: ่มันไหลไปที่สุดซอย
6: ใช่ค่ะไหลมาที่ฟาร์มแพรหมดเลย
5: โอ้แสดงสโลปอย่างเงี้ยฮะ
6: ใช่ค่ะมีบีบ้านก่อนถึงฟาร์มแพรก็ได้รับความเสียหายแต่น้ำถึงประมาณเข่ายังไม่ถึงเอวแต่ของแพรอ่ะเอวเลยขึ้นเอวเลยคือน้ำ
5: ในคืนนั้นเลยใช่ไหมเอวในคืนนั้นเลย
6: ใช่ค่ะ
5: โอเคอย่างนี้ไม่มีประกันนี่มันมีส่วนไหนอะไรยังไงทำมันโอ้เหนื่อยเลยคอพอถอนหายใจเลยคอพอถอนหายใจเลย
4: คือต้องเรียนอย่างนี้พอไม่มีประกันภัยเนี้ยอยากจะแนะนำแล้วกันว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการประเมินนิดหนึ่งว่าเวลาทำธุรกิจเนี้ยมันมีความเสี่ยงใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวอาคารทรัพย์สินต่างๆที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวสต็อกสินค้าหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็อาจจะต้องนำเรื่องของการประกันภัยเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยในการเยียวยาตรงนั้นนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันภัยตัวทรัพย์สินซึ่งมันจะครอบคลุมในส่วนของทุกภัยที่เกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องของภัยน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาประสบภัยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวประกันภัยอันนี้ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเยียวยาได้ในระดับหนึ่งแต่มันคงต้องประเมินในเรื่องของการทำประกันภัยให้มันสอดรับกับตัวเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายด้วยครับ
5: ครับผมนะอาจารย์ผมถามอาจารย์นิดนึงสิฮะยังไม่ได้คุยกับท่านผ
10: อ.อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาความรู้จากอาจารย์ก่อนครับ
5: พี่ฟังเพลินๆก่อน
10: ครับผม
5: อาจารย์ผมถามความรู้นิดนึงสิฮะกรณีอย่างเงี้ยทั้งสองที่เนี่ยนะอย่างสวนสยามเองเนี่ยไม่เคยน้ำท่วมเลยและตรงจุดของสวนสยามตรงจุดนั้นเนี่ยน้ำที่จะมาดันขึ้นมาเนี่ยมันจะดันจากตรงไหนคลองหกวามันไปถึงไหมหรือมัน
11: ใช่ครับ
5: แล้วมันมาจากไหนฮะ
11: อาญาเรียนครับว่าน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยโดยสาเหตุหลักๆมีสองสาเหตุ
5: คร
11: ับ เหตุแรกคือน้ำจากแม่น้ำที่ขึ้นมาท่วมเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางประกงแม่น้ำนครนายกสาเหตุที่สองคือฝนที่ตกบนเนี่ยครับผมที่ตกบนฟ้าเนี่ยช่วงดังกล่าวเนี่ยช่วงวันที่26 27เนี่ยครับที่คณะยาวเนี่ยตกที่178มิลที่นครนายกตกที่221มิล
5: 221
11: ครับผม21มิลที่นครนายกนะครับทั้งที่คลองมะเดื่อทั้งที่บ้านนาเยอะมากครับผมซึ่งเป็นฝนที่ตกเต็มพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของร่องความกดอากาศที่ตกแล้วมันแช่คล้ายหาดใหญ่เลยครับคุณหนุ่มครับผมลักษณะพฤติกรรมฝนเหมือนกันเลยครับ
5: คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งที่สวนสยามและที่นครนายกที่ฟาร์มอ้นอันนี้เองเนี่ย
11: เกิดจากฝนตกครับ
5: ล้วนๆเลยเหรอฮะ
11: ครับผม
5: ไม่ใช่น้ำ
11: ที่มาจากแม่น้ำน้ำจากอะไรเลยครับผมฝนที่ตกมาต้องเรียนนะครับวันนั้นเนี่ยน้ำที่เข้าเขื่อนที่ขุนด่านเนี่ย37ล้านวันเดียวนะครับ37ล้านเป็นสถิติสูงสุด
5: ที่ขุนด่านนะเอาเปิดขุนด่านสิน
11: ะครับผมซึ่งน้ำเนี่ยเข้า37ล้านนะครับแล้วก็ต้องระบายออกแล้วก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยน้ำก็ต่ำนะครับปีนี้เลี้ยงน้ำที่ต่ำแต่ด้วยฝนที่ตกพฤติกรรมชุดเนี่ยครับตกโทษนะครับตกเต็มพื้นที่เลยครับผมคุณหนุ่มครับผมซึ่งถ้าดูนะครับเรากดไปตั้งแต่เดือนแล้วดูฝนที่ตัวแดงๆในท้ายครับมันตกขึ้นมาปื๊ดอย่างนี้เลยครับคุณหนุ่มเป็นเส้นตรงเลยครับผม
5: ไปขึ้นไปสูงๆนั่นนะฮะ
11: เป็นนิวไฮทั้งที่ระบายไปรวมๆแล้ว300กว่าล้านนะครับผมตอนท่าทางไปสิงหาที่เขื่อนขุนด่านน้ำจะค่อนข้างต่ำ
5: ครับ
11: และตัวที่ท่านอยู่ที่สวนสยามเนี่ยคุณหนุ่มเขาอยู่คันนายาวคันนายาวเนี่ยอยู่ติดกับคลองบึงกลุ่มคลองบางชันแล้วก็คลองแสนแสบ
5: ครับ
11: ทุกพื้นที่ล้อมรอบเนี่ยครับคุณหนุ่มตกแล้วเนี่ยรวมๆแล้ว200เกือบ300มิล
5: เยอะ
11: ซึ่งถ้าเทียบกับสถิติ2529ซึ่งเขาเรียกว่าผลพันปีตอนสมัยท่านผู้ว่าจำลองนะครับใกล้เคียงกันเลยครับคุณหนุ่มแล้วตอนนี้พอตก
5: แล้วนี่มันกี่ปีแล้วครับพันกว่าปีผล
11: ถ้าเมื่อกี้ที่วิเคราะห์กับอุตุแล้วเนี่ยคือมันแล้วแต่ว่าวิเคราะห์ฝน2วัน3วันหรือ7วันหรือวันเดียวแต่ถ้าฝนวันเดียวเนี่ยน้อยกว่าที่วันที่20ปี29นะครับแต่ถ้ารวมแล้วเนี่ยฝน2วันเขาเนี่ยก็สูงครับคุณหนุ่ม3วันเนี่ยเขาเกือบ300มิลนะครับผม
5: ใน
11: รอบข้างตกหมดเลยนะครับคุณหนุ่ม
5: ในปีนั้นคือน้ำท่วมอย่างนี้ไหมฮะ
11: 2529ท่วมขนาดนี้ครับ
5: ท่วมขนาดน
11: ี้ครับผมที่ตอนผู้ว่าจำลองเป็นนะครับผมตกแต่ว่าท่วมเนี่ยไปอยู่โซนพระนครโซนอะไรแต่ส่วนปีนี้คุณหนุ่มตกแบบทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยช่วงวันที่26 27เนี่ยครับตก
5: มันก็เลยหนัก
11: เนี่ยนี้เรียนนะครับว่าในนะที่ถ้าเราอยู่ในสภาพเขตมรสุมแบบเนี้ยถ้าเราอยู่พื้นที่แบบคณะยาวหรือนครนายกอย่างเงี้ยต้องถ้าจะต้องเลี้ยงสัตว์หรือประกอบกิจการใดเนี่ยอาจจะต้องมาดูในอเมริกาคุณหนุ่มครับเขาจะมีบริษัทประกันภัยที่ไปประเมินว่าพื้นที่คุณเสี่ยงน้ำท่วมเนี่ย เสี่ยงจากน้ำท่วมที่มาจากแม่น้ำอย่างไรเสี่ยงน้ำท่วมที่มาจากฝนอย่างไรถ้าเขตมรสุมเนี่ยเขาอาจจะวิเคราะห์ว่าตัวแปรเนี่ยคุณน่าจะมาจากน้ำฝนพอควรเนี่ยมันต้องจ่ายเบี้ยประกันเราอาจจะต้องเรียกว่าจ่ายเบี้ยประกันสูง
5: ขึ้น
11: กับการที่เราไม่รับความเสี่ยงเราอาจจะทำระบบป้องกันเช่นเราอาจจะต้องทำระบบคันระบบคูระบบสูบน้ำซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะต้องเป็นระบบลงทุนที่จะทำโครงสร้างคุณหนุ่มครับ
5: ครับอาจารย์ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
14: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนพักเบรกไปคุณผู้ชมครับทางอาจารย์ไปทูลเล่าเรื่องของเมืองนครนายกได้ดีมากเลยเมื่อกี้ฟังอยู่อาจารย์บอกว่าในพื้นที่ที่คุณแพรอยู่ท่านเชื่อว่าในอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยน่าจะมีเหตุน้ำท่วมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9เองเนี่ยท่านเองได้มีรับสั่งว่าให้สร้าง
11: โครงการ
5: เขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นมานะฮะก็เลยมีการกั้นทางน้ำตรงนั้นไว
11: ้แล้วก็เลยพื้นที่เนี่ยก็จะไม่ได้ท่วมบ่อยหรือท่วมน้อยแต่ต่อมาเนี่ยฝนมันมาแบบประเภทแบบที่เรียนนะครับดิ่งเลยวันเดียว37ล้านซึ่งทำให้เขื่อนเนี่ยต้องระบายออกเพราะว่าเขื่อนเนี่ยมันล้นนะครับผม
5: ครับมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมาทางนี้
11: ใช่ครับผม
5: โอ้โห
11: พี่ชัยหัวรัชกาลที่9เนี่ยป้องกันกรุงเทพด้วยเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์เหมือนยักษ์กุมภกันที่นอนกวางน้ำไม่ให้เข้ากรุงเทพวันนี้ครับถ้าเราไม่มีเขื่อนป่าสักนะครับหรือเขื่อนขุนด่านเนี่ยคุณหนุ่มลองคิดดูนะกรุงเทพจะเป็นยังไง

0: ประสิทธิภาพเพื่อเหมือนยักษ์กุมภกันนอนขวางน้ำไม่ให้น้ำเข้ามาทั่วกรุงเทพครับคุณหนุ่มครับ
1: นะครับทีนี้ทางนี้ก็จะลำบากหน่อยเรื่องของการรับคือรับประกันไม่มีอ่ะง่ายๆคือต้องหน่วยงานสปสช.มีมุมไหนอะไรไงบ้างไหม
2: ครับจริงๆผมบอกว่าพี่แปลวอาจจะต้องยื่นเรื่องขอนะตามกฎหมายแล้วจริงๆแล้วเรื่องประกันภัยอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าไม่มีก็อาจจะขอมาตรการช่วยเหลือทางกองภาครัฐก่อนนะครับพี่ก็ต้องยื่นไปตามที่หน่วยงานราชการอาจจะมีข้อกำหนดนะครับ
3: ได้
2: เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกอาจารย์บอกว่าต่อไปเนี่ยมันต้องคำนึงถึงการประกันภัยครับพี่หนุ่มพอจะช่วยเยียวยาเรื่องของธุรกิจก็ดีเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ดีตรงนี้สำคัญนะครับ
1: ครับแต่ตอนนี้ภาครัฐเองก็ออกประกันมาให้ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆตอนนี้เรื่องประกันเนี่ยเป็นของกปภ.อยู่แล้วแต่ว่าเราได้บริการร่วมกันโดยที่ท่านตีประจำสำนักตีท่านสุภวัฒน์อิสระพักดีเนี่ยซึ่งท่านเองก็สั่งการให้สคบ.เนี่ยบริการร่วมกันพี่หนุ่มตั้งแต่ก่อน25ประมาณ25เนี่ยเราก็มีข้อมูลที่จะบริการหน่วยงานคือถามว่าสคบ.เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องน้ำท่วมยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องแตกกับผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้าน9มาตรการที่ท่านรัฐมนตรีได้สั่งให้สบบริการร่วมหน่วยงานมีทั้งที่อยู่อาศัยมีทั้งเรื่องการเงินนะครับมีเรื่องยานพาหนะรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดพวกนี้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาอยู่ที่สบ
1: มันวนกลับมาแน่
2: มันวนกลับมาแน่นอนครับผมแล้วสบเนี่ยต้องดูแลผู้บริโภคเป็นหน่วยสุดท้ายเพราะว่าตั้งแต่ต้นทางมาตรงเนี้ยพอมีปัญหากับผู้ประกอบธุรกิจเราต้องเข้าไปดูใช้กฎหมายเราต้องส่งเขาให้อยู่บ้านอย่างปลอดภัยเวลาซ่อมก็จะมีปัญหาเรื่องผู้ว่าจ้างคนว่าจ้างอีกพี่หนุ่ม
1: ล่าสุดเนี่ยมีแล้วนะครับท่านผ
2: อ.
1: ล่าสุดเนี่ยมีการร้องเรียนผ่านทางเพจมาเยอะแยะมากมาย บอกว่ารถน้ำท่วมเอาไปซ่อมค่าซ่อมเป็นแสน
2: เนี่ยครับคือสิ่งที่รัฐมนตรีสั่งการสบมแล้วเนี่ย
1: เราต้องขึ้นไปดูนะทีมงานเรามีภาพลองดูนะเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: น้ำไม่เข้าเครื่องไม่ถึงคอนโซลซ่อมเป็นแสนเลยเหรอครับมาสด้า2ถามราคาอู่มานะครับเนี่ยฮะข้างล่างบอกว่า 80,000 รับจบประกัน6เดือน
2: อันนี้มันต้องแยกกลุ่มครับพี่หนุ่มว่ารถเนี่ยบางทีก็มีประกันในส่วนของประกันเนี่ยตรงนั้นน่ะจะมีประกันเข้ามาซัพพอร์ตแต่ส่วนที่ไม่มีประกันเนี่ยครับถ้าเป็นหลักอู่ซ่อมรถเนี่ยมันมีกฎหมายของสคบ.อยู่แล้วที่จะไปดูว่าหลักฐานเงินเดือนค่าแรงค่าอะไรเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราอยู่แล้วตรงเนี้ยเรากำลังรวมข้อมูลเพื่อให้แต่ละประกันภัยเนี่ยได้แจ้งข้อมูลว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่อู่ไหนแล้วเดี๋ยวสคบตามเข้าไปดูนะครับให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงผู้บริโภคนะครับที่ในช่วงเนี้ยเราต้องไม่ทำเติมเราก็พยายามที่จะบอกเขาแม้แต่ว่าสมาคมรถยกเนี่ยสคบก็โทรหาว่าช่วงหลังน้ำรถพี่หนุ่มมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายรถแน่นอนถ้านอกจากสน.ต่างๆเขามีรถบริการที่ประชาชนไปขอให้ช่วยได้เนี่ยก็จะมีการประสานรถยกมาช่วยกันนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าต้องไม่คิดเอาเปรียบชาวบ้านในช่วงวิกฤตนะครับต้องไปทำได้อะไรที่ลดได้เขาก็ยินดีที่จะลดนะครับเราต้องดูแลตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ไปสู่การลดยกรถไปอู่ก็ต้องดูที่อู่ว่าเอาเปรียบผู้พวกไหมครับพี่หนุ่ม
1: โอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไปช่องทางโซเชียลคุณผู้ชมครับแต่ก่อนพักเบรกนี้ไปโซเชียลคุณผู้ชมครับผมบอกแบบนี้แล้วกันผมอยากให้ติดตามจริงๆนะคือหลายคนเองเนี่ยกำลังกังวลใจใช่ไหมครับว่าตกลงฝนที่จะตกมาในช่วง4 5 6 7ที่ถึงเนี่ยเขาบอกฝนมันตกหนักมากเลยนะฮะลงเป็นพื้นที่ที่เป็นสีส้มนะเราดูที่พื้นที่สีส้มนี่นะฮะ4-7ถูกไหมฮะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศแปรปรวนฉบับที่2ขออนุญาตขึ้นเป็นตัวแผนที่ข้างล่างเก่งมากนี่นะฮะวันที่5ตุลาคมสีส้มจากเหนือทิ้งลงมาข้างล่างผ่ากลางลงมาเลย
2: ครับ
1: นะฮะส้มนั่นคือตกหนักนะฮะนี่คุณผู้ชมนะครับดูไว้ดีๆนะวันที่5 6นี่ขยับขึ้นมาไล่ลงมาทางด้านที่เราจะมาทางประจวบไปอะไรแล้วนะนะครับนี่คือช่วง4 5 6 7 ที่กำลังกังวลใจนะแต่ผมจะบอกงี้ผมอยากให้ตามดูในช่วงหน้าอันเนี้ยเท่าที่ผมคุยกับอาจารย์ไพฑูรย์อาจารย์ไพฑูรย์บอกว่าคุณหนุ่มอันนี้มันเด็กๆแต่ที่คุณผู้ชมจะเจอมันคือ11ครับขึ้นให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะฮะ11แผนผังส่งไปแล้วนะต้องดูนะ11
0: นี่วันที่5เนี่ยเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสิ
1: ้น
0: ครับ
1: มาคุณผู้ชมคุณผู้ชมดู11
0: 12.
1: ดู12
0: ครับ
1: แดงเถือกฮะ
0: แล้วมันจะคล้ายๆกับช่วงที่วันที่26 27
1: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องนี้ เมื่อกี้ทางสวนสยามพูดกับผมนอกรอบเลยบอกผมกำลังจะซ่อมเลยคุณหนุ่มผมรอ11ก่อนดีกว่า

0: รอเลยเลยก่อนฮะ
1: รอ11ก่อนคุณผู้ชม
0: รอไปก่อน
1: อันนี้เขาบอกว่ามันจะหนักเหมือนกับที่ผ่านมานี้เลย
2: ครับที่ประเมินแล้วประมาณ100ถึง150มิลคุณหนุ่มต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ย
1: ที่ผ่านมานี่200
2: ครับ
1: อันนี้150
2: ครับผมก็ต้องเตรียมฉากทัศน์ทางกรมอุตุเนี่ยกำลังไปประมวลตัวเลขกันอีกทีนึงว่าถ้าถึงขนาดไหนอาจจะจำเป็นต้องหยุดหรืออะไรต่างเสนอท่านนายกรัฐมนตรีครับผม
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้ครับ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
5: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็วันนี้พูดคุยถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับคือเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับทางฝั่งของตัวสวนสยามไปแล้วนะครับคุยกับทางฟาร์มตุ่นไอ้ฟาร์มฟาร์มตุ่นฟาร์มอ้นฟาร์มอ้นมันคล้ายตุ่นเนาะ
6: ใช่ค่ะมันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับตุ่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะตัวใหญ่กว่า
1: ครับนะทีนี้ในมุมของสวนสยามเองตอนนี้แผนในการที่จะฟื้นฟูหรือจะเริ่มต้นทำจะเอายังไงต่อครับตอนนี
7: ้คงต้องเลื่อนออกไปแล้วครับฟังจากอาจารย์เนี่ยตอนแรกคิดว่าน้ำลดวันนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเข้าไปดูพื้นที่แล้วก็มาคุยกันว่าจะทำอะไรกันบ้างเนี่ยคงจะต้องเลื่อนออกไปถึงกลางเดือนนะแล้วก็รอให้ฝนเนี่ยมันซาไปก่อนแล้วก็ไปดูพื้นที่จริงอันนี้ก็คงคิดว่าที่ประกาศ6เดือนเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ากว่าน้ำจะลดกว่าเข้าไปประเมินนะครับแล้วก็กว่าจะคุยกันออกแบบปรับพื้นที่เนี่ยมันคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไม่ทันปิดเทอมตุลาแล้วไม่ทันช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยอีกทีก็ไปหน้าร้อนเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงต้องรอดูพื้นที่ก่อนครับว่าเป็นยังไงครับ
1: ครับผมคือผมอยากถามนิดในมุมของสวนสยามเองเนี่ยสัตว์ต่างๆนานาที่อยู่ในสวนสยามเองเนี่ยก็ถือว่าเราได้รับการอนุญาตใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับมีใบอนุญาตครบครับ
1: ครับก็สามารถแสดงได้เพราะมีบางท่านเขาถามมาบอกเอ๊ะมันมีหรือเปล่ามันนี่นั่น
7: กรมอุทยานเข้ามาคุยแล้วแล้วก็ได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วครับแต่หลังจากนี้ไปเราก็คงคิดว่าในเมื่อก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยนะครับต้องขอบคุณจริงๆที่ให้ความกรุณาเข้ามาดูแลนะครับก็จริงๆอย่างที่ท่านออกความเห็นไปว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผู้ชำนาญในเรื่องนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ได้ติดต่อทางองค์การสวนสัตว์ไปแล้วนะครับว่าสัตว์ที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะขอให้องค์การสวนสัตว์รับไปแต่ท่านก็ขอให้อยู่ในสถานะปกติก่อนคือสภาวะปกติก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับ
1: ครับก็คือหมายความว่าเดี๋ยวจัดการเรื่องน้ำท่วมอะไรให้เรียบร้อย
7: ใช่ครับ
1: นะฮะในมุมของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทางสวนสัตว์ไปเลย
7: ใช่ครับก็ได้คุยองค์การสวนสัตว์ไว้เบื้องต้นแล้วครับ
1: อ๋อโอเคก็จะได้ใครมันอาจจะมีการครหากันบ้างจากบางมุม
7: เข้าใจครับคือตอนนั้นผมคิดว่าคนที่ประสบภัยก็คงจะเข้าใจคล้ายๆกับที่ผมเข้าใจกับพี่พราเข้าใจคือว่าณวันนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วเพราะมันไม่เคยท่วมแล้วมันก็มาแล้วมาแรงมาเร็วนะครับเราก็อยากจะช่วยทุกคนอยากช่วยสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตแต่ผมก็ให้ priority ที่คนแล้วก็ให้สิ่งมีชีวิตแล้วค่อยทรัพย์สินเราไว้ท้ายอยู่แล้วครับ
1: ครับนะฮะอ้าวโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาคุยเรื่องราวของตัวฝนตกกันสักนิดนึงอาจารย์เมื่อวานลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรี
2: ครับผม
1: เป็นไงฮะ
2: ก็ดูสภาพฝนเนี่ยน้อยลงแล้วนะครับที่กาญจนบุรีแล้วมีเขื่อนตอนบนเราเรียกว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมก็เรายังมีช่องว่างอยู่เมื่อวานเนี่ยมีประมาณ120ล้านแล้วเราก็ระบายวันละ40ล้านครับคุณหนุ่มครับซึ่งเราคาดว่าพรุ่งนี้อัตราการไหลเข้ากับไหลออกเท่ากันเพราะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดสปินเวย์แล้วถ้าเปิดสปินเวย์เนี่ยคือน้ำจะล้นมาเยอะนะครับผมและตัวเขื่อนศรีนครินทร์ก็ยังมีความจุอีกประมาณ700กว่าล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับวันนี้ระบายที่ประมาณ 1,800 เราคิดว่าอีกสัก 4-5 วันเนี่ยคุณหนุ่มจะได้ถึง 1,500 นะครับผมซึ่งจะทำให้ต่ำกว่าตลิ่งตั้งแต่บ้านโป่งโพธารามราชบุรีสมุทรสงครามครับคุณหนุ่มครับแต่พอมาดูเรื่องฝนที่จะตกหนัก นะครับโดยเฉพาะวันที่5เมื่อกี้นะครับชุดหนึ่งแล้วนะครับก็เรายังพอรับได
1: ้อาจารย์เอาตอนนี้เลยนะตอนนี้คนส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะพระราม2เวลานี้ฝนตกหนักนะฮะตกแล้วไม่รอแล้วบางขุนเทียนฝนตกหนักมากนะฮะฝั่งทนลุ้นๆนะฮะคือมันจะมีคนๆนึงเนี่ยส่งเข้ามาแบบกวนตีนมากเลยอ่ะขอโทษนะฮะเพ้อเจ้อเลอะเทอะนู่นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็เสนอให้คนตื่นตูมผมขออนุญาตบล็อกทิ้งไปเลยนะผมบล็อกเลยนะคือบางครั้งเขาคุยกันเรื่องเป็นงานเป็นการกันอยู่ไอ้พวกนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยขอโทษนะอาจารย์นะ
2: ไม่เป็นไร
1: ตรงไปหน่อยเนี่ยครับอ้าวโอเคอาจารย์เชิญเลยครับ
2: ครับก็ในส่วนของแม่กลองเนี่ยน่าจะคลี่คลายลงนะครับแต่เราก็ต้องรอดูวันที่4 5 6เนี่ยเราน่าจะปลอดภัยในการบริหารการนะครับผมแล้วเขื่อนแก่งกระจานก็มีล้นบ้างเล็กน้อยครับคุณหนุ่มครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดที่เรียนนะครับว่าช่วงวันที่10 11 12 13เนี่ยซึ่งเมื่อเช้าเองเนี่ยได้คุยกับทีมทางโฆษกรัฐบาลนะครับแล้วก็ทีมทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานว่าประเมินว่ามันอาจจะมีเรื่องของร่องความกดอากาศที่พาดผ่านกรุงเทพนะครับแล้วก็เรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังอาจจะแรงแล้วก็เรื่องของมรสุมที่คล้ายๆกับช่วงฝนที่ตกหนักช่วงวันที่26 27นะครับผมซึ่งทางอุตุบอกว่าตัวเลขที่เป็นมิลลิเมตรเนี่ยอาจจะได้ถึง100ถึง150มิลลิเมตรต่อวันซึ่งถ้าตัวเลขแบบนี้น่าเป็นห่วงครับคุณหนุ่มครับว่าถ้าตก 2-3 วันสะสมถึง200เนี่ยก็อาจจะเกิดแบบนี้อีกซึ่งกรมอุตุเนี่ยขอกลับไปประเมินถึงเย็นนี้อีกทีนึงแล้วก็เพื่อที่จะวางฉากทัศน์ในการรับมือทางรัฐบาลเองเนี่ยครับเมื่อเช้าก็ได้มีการประชุมแล้วก็กรมอุตุก็ได้รายงานสถานการณ์นี้แต่ที่เรียนนะครับว่าการที่ประชาชนได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับผมหลังจากที่เราประเมินได้ชัดเจนเนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะมีข่าวหรือแจ้งชัดเจนกับพี่น้องประชาชนว่ามีโอกาสที่จะตกที่ไหนซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยทั้งภาคนะครับผมแล้วก็
1: อันนี้เราพูดถึง5 6 7
2: ไม่ใช่ครับ
1: 11เลยใช่ไหม
2: ครับ11 12 13อัน
1: นี้11เลยนะ
2: ครับ5 6 7นี่ยังไม่ได้หนักมาก
1: ไม่ได้กังวลใจใช่ไหม
2: ไม่ได้กังวลใจเมื่อกี
1: ้ให้อาจารย์อ่านจากภาพเลยอ่ะโอเคคือบางคนบอกว่าเสนอข่าวให้ตื่นตูมคือจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนอย่างนึงแล้วนะครับบางครั้งการที่เรารู้อะไรก่อนแล้วเราเตรียมตัวเอาไว้ก่อนดีกว่าที่เราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยท่านอย่าไปมองเลยว่าโอ้ยให้คนตื่นตระหนกอย่าไปตื่นตระหนกสิเราแค่เตรียมตัวใช่ไหมฮะว่าเออเรารู้ว่าวันนี้มันจะมีมาแบบนี้เหมือนที่คุณทีเขาเตือนอ่ะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอย่างคุณทีเนี่ยเขาเตือนมาบางคนก็จะพูดแบบเนี้ยเอ้ยมึงมั่วมึงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นพอวันนึงมันออกมาเป็นอย่างที่เขาบอกคุณค่อยจะบอกว่าอ๋อเออใช่พี่สนธิยาอย่างเงี้ยสนธิยาไปร้องกันเนี่ยนะสุดท้ายพอออกมาทีนี้ก็บอกชะลอไว้ก่อนที่จะไปแจ้งความเนี่ยบางทีมันก็ผมว่าเรื่องบางเรื่องมันมีเหตุและผลของมันในตัวมันเองเราคุณไม่เชื่อก็ได้ก็ไม่ได้ว่าไงแต่คนที่เขาเชื่อแล้วเขาเตรียมตัวมันก็มีเตรียมตัวแล้วมันไม่เป็นก็ดีไป
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับผม
1: เตรียมตัวแล้วมันเป็นอันนี้ยิ่งดีใหญ่ถูกไหมดีกว่าที่คุณไม่เตรียมตัวอะไรเลยแล้วพอมาเสร็จแล้วมาบอกว่าเนี่ยทำไมคุณไม่เตรียมตัววะ
2: ใช่ครับก็เมื่อเช้าเองทางรัฐบาลเองก็ให้ทางกรมตุนไปประเมินเป็นตัวเลขมาอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีตัวเลขประมาณเท่าไหร่จะได้วางฉากทัศน์ในการรับมือซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยทางผู้แทนกทมเองเนี่ยก็ได้เตรียมข้อมูลว่าถ้าจะรับมือในแต่ละเขตถ้าฝนตกหนักแบบนี้อย่างไรหรือแม้ทั้งในเรื่องของการประชุม World Bank ที่จะเกิดขึ้นวันที่ช่วงวันที่11เนี่ยครับที่กทมในบริเวณแถวศูนย์ชุมสิริกิติ์ครับผมเนี่ยตรงเนี้ยจะต้องดูแลอย่างไรจัดการอย่างไรนะครับผมตรงไหนพื้นที่ตะวันออกตรงไหนไอ้ตรงไหนที่ท่วมแล้วยังเอาน้ำออกไม่เสร็จจะต้องเคลียร์อย่างไรหรือเพื่อหายท่วมแล้วจะท่วมอีกอะไรเงี้ยคุณหนุ่มครับก็ต้องมีการประเมินเชิงพื้นที่แล้วก็ต้องทำแผนเผชิญเหตุหลายพื้นที่หรือเขื่อนต่างๆตอนนี้ครับเรากำลังเร่งที่จะระบายน้ำเกือบทุกเขื่อนแต่ระบายในอัตราที่อยู่ในลำน้ำอยู่ในแม่น้ำนะครับผมเพื่อให้มีช่องว่างพอในกรณีที่ตกวันที่11 12เนี่ย12นี่จะหนักแล้วถ้ามันยังมีช่องว่างแล้วเราจะได้ไม่ต้องระบายน้ำมาชุดเดียวกันครับ
1: อ่ะเนี่ยฮะลองดูภาพขอเป็นภาพใหญ่เลยนะครับให้อาจารย์ได้อธิบาย
2: ครับ
1: อันนี้คือต้องบอกก่อนนะฮะตัวทางอาจารย์ไพฑูรย์เองเนี่ยแกเป็นสทนชนะแกไม่ใช่กรมอุตุ
2: ครับ
1: นะอุตุก็คืออุตุนะอันนี้สทนชเป็นเรื่องของการทรัพยากรทางน้ำ
2: ครับ
1: นะครับแต่ทีเนี้ยแกเนี่ยแค่เอามาให้ดูนะครับว่าเนี่ยมันจะมีฝนตกแบบนี้เนี่ยอุตุเนี่ยก็ต้องมีภาพนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้กำลังประมวลกันอยู่ว่ามันจะยังไง
2: ครับ
1: ผู้ชมลองดูนะฮะ7 8 9ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: 10
2: ครับ
1: แล้วมา11
2: ต ตรงซุกสีน้ำเงินเนี่ยคุณหนุ่มเขาเยอะอยู่แถวแปซิฟิกแล้วปีนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นเอลนิโยเอลนิโยเนี่ยอุณหภูมิทะเลมันสูงอุณหภูมิทะเลสูงก็คือทำให้ความชื้นอยู่บนอากาศค่อนข้างสูงพอเขาพัดมาแล้วพอมีร่องความกดอากาศแช่อยู่ระหว่างกรุงเทพหรือภาคกลางเนี่ยมันก็จะฟีดไปตามร่องลำเลียงไปตามร่องแล้วมันก็จะตกมาเป็นเหมือนเปิดฝักบัวตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขออนุญาตให้ทางกรมอุตุเนี่ยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับก็จะชี้แจงนะครับเพื่อแจ้งให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมฉากทัศน์ในการรับมือนะครับเพื่อที่จะให้แต่ละคนเนี่ยประเมินว่าในแต่ละพื้นที่จะตกอย่างไรมีการแก้ไขอย่างไรอย่างเช่นกทมเนี่ยอาจจะต้องอพยพต้องย้ายอะไรก็ต้องยังไงครับ
1: อาจารย์อันนี้คือยังไง
2: ความชื้นครับผมคุณหนุ่มที่มันจะมา
1: ไอ้แดงๆนั่น
2: ไอ้แดงๆหนักครับคุณหนุ่มตกในทะเลครับคุณหนุ่มครับผม
1: แล้วมันจะมาทางนี้ไหม
2: มันมาดูทางนี้ครับดูคุณหนุ่มมันมาทางเห็นไหมครับมันมาทางประเทศไทยครับผม
1: วันที่11นั่นมันทับประเทศไทยอยู่นะ
2: ครับผมนั่นแหละครับคุณหนุ่มแล้วก็12ด้วยครับคุณหนุ่ม
1: อันนี้11คุณผู้ชมดูประเทศไทยเห็นไหมตรงตารางข้างซ้ายด้านลงมาก
2: รุงเทพแล้วปริมณฑลแล้วก็ถึงภาคกลางนะครับคุณหนุ่มแล้วมันมีขอบของมันนะครับตรงนี้ลักษณะ
1: อาจารย์แต่อันนี้มันไม่โดนกรุงเทพนี่มันโดนไหม
2: คือมันจะมีรัศมีของมันนะครับคุณหนุ่มครับเวลามันจะมีร่อง
1: แต่อันนี้มันไปหนักแถวประจวบนะ
2: ครับผมประจวบด้วยครับ
1: ใช่ไห
2: ม
1: แดงๆไปทับประจวบ
2: ใช่ครับผม
1: ตรงคอคอดอะ
2: แต่คุณหนุ่มครับมันจะมีร่องแล้วก็มีความกดอากาศสูงตรงนี้ต้องให้นักอุตุเนี่ย
1: ดู
2: อีกทีนึงเพราะว่าพอมีร่องตรงนี้คุณหนุ่มแล้วตรงนี้มันจะเหมือนขนาบร่องแล้วมันก็จะตกนะครับผม
1: ครับดู12หน่อย
2: ดู12ครับผม
1: ดู12หน่อยทีมงานง่ายๆหรือเลื่อนอย่างนั้นแหละ
2: นี่ครับคุณหนุ่ม
1: ไอ้นี่มันมาทับมันไอ้นี่มัน
2: ทับเลยครับ12เนี่ยครับ
1: ไอ้นี่มาถึงกรุงเทพเหมือนกัน
2: ตะวันออกกรุงเทพตะวันตกครับคุณ
1: มันมีโอกาสมันจะเบี่ยงไปทางอื่นไหมอาจารย์จากวันนี้ไปถึง12เนี่ย
2: ภาวนานะครับคุณหนุ่มว่าให้ความกดอากาศสูงอ่ะมันดันแรงๆคุณหนุ่มมันจะได้ลงไปแถวประจวบแล้วครับคุณหนุ่ม
1: อุ๊ยประจวบก็โดนสิอาจารย์จะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนประจวบเค้าลําบาก
2: ไม่ใช่ครับคุณหนุ่มครับพอลงไปทางประจวบเนี่ยคือลักษณะการระบายน้ําของประจวบค่อนข้างดีแล้วตอนเนี้ยประจวบเนี่ยอ่างในตัวเมืองก็ค่อนข้างน้ําน้อย
1: ประจวบเค้ารับมือได้
2: ก็ต้องช่วยกันครับเราจะได้รู้ครับว่าฝนไปที่ไหนครับคุณหนุ่มครับแล้วเราจะได้เตรียมรับมือครับผม
1: ครับ
2: ตรงนี้ต้องขออนุญาตนะครับว่าอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นทางการนิดนึงต้องมีการวิเคราะห์อย่างรายละเอียดจากนักอุตุนิยมวิทยาเพื่อที่จะประมวลว่าเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่ตกที่ไหนตกอย่างไรแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาเนี่ยจะได้ไปประเมินฉากทัศน์ในการรับมือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องเตรียมแผนรับมือซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้สั่งการเรียบร้อยแล้วครับคุณหนุ่มครับ
1: อาจารย์ถามนิดนึงอันนี้จะแม่นไหม
2: มันใกล้เคียงแล้วนะครับคุณหนุ่มถ้าระยะใกล้แบบนี้มันไม่ค่อยพลาดครับคุณ
1: อาจารย์พูดจริงอย่างเนี้ย
2: มันถ้าระยะใกล้ครับคุณ
1: ผมก็ภาวนาให้มันไม่แม่นมันจะได้ไม่มาอยู่ตรงน
2: ี้นะผมก็พูดเหมือนคุณหนุ่มเมื่อเช้าเนี่ยครับผมว่าผมภาวนาให้ไม่แม่น
1: ครับ
2: ผมก็นักอุตุบอกว่ามันค่าใกล้ไงพี่มันค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเตรียมฉากทัศน์ดีกว่าครับว่าเราจะรับมืออย่างไรอะไรบ้างครับคุณหนุ่มครับ
1: คือฝนแดงแบบเนี้ยอาจารย์ประมาณกี่มิล
2: ที่บอกครับ100ถึง150มิลครับคุณหนุ่ม
1: 100ถึง150มิล
2: ครับ
1: ล่าสุดที่เราโดนไปเนี่ยเราโดนไป200
2: 200มิล
1: 200อันนี้150หายไป50มันก็ยังหนักอยู่นะ
2: แต่ต้องดูสะสมด้วยไงคุณหนุ่มเกิดมันตก100มิล2วัน200มิลอันนี้ทั้ง11ทั้ง12
1: แล้วถ้ามันเกิดตก150มิล2วัน
2: ก
1: ็300
2: ก็เท่ากับบางเขตของกทมที่300มิลนะครับ
1: ที่มาล่าสุดนี
2: ่ครับผม
1: เหรอคุณทียังไงเนี่ยคุณทีช่วยดูหน่อยสิ
2: อันนี้คุณทีก็ยังไม่รู้นะครับเพราะกรมอุตุเขาเพิ่งเตรียมนะครับกรมอุตุออกแล้วคุณทีก็อาจจะมาตามดูแล้วก็อาจจะวิเคราะห์นะครับตรงนี้เองเนี่ยพี่เรียนนะครับว่าเราก็ต้องเอาบทเรียนที่คุณทีเขาเตือนนะครับคุณหนุ่มครับกรมอุตุทางเราสุรการเนี่ยต้องมาประเมินจากทัศน์แล้วก็ต้องเอาทำอย่างไรประชาชนจะทำอย่างไรในการที่จะรับมือนะครับภาคราชการจะทำอย่างไรการสื่อสารการซ้อมแผนการมาเชิญเดชเนี่ยต้องทำล่วงหน้า
1: อาจารย์ขอโทษอาจารย์นิดเดียวแทรกนิดเดียวอาจารย์บอกว่าอันนี้คุณทีอาจจะยังไม่เห็นคนอื่นยังไม่เห็นนี่อาจารย์แอบเอามาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งความผมหรือเปล่า
2: ไม่ครับก็เมื่อเช้าเราคุยกับนักอุตุแต่ผมเรียนครับว่าด้วยภาครัฐเองเนี่ยวันนี้ข้อมูลต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้คุณหนุ่ม
1: ต้องให้เขาเห็นต้องให้เขารู
2: ้และให้เขารู้นะครับแล้วเขาจะได้เตรียมตัว
1: เดี๋ยวไม่ใช่มาบอกว่าอาจารย์เอามาให้ไอ้หนุ่มมันได้ยังไงเปิดออกไปเดี๋ยวคนจะตื่นตระหนกนู่นนี่นั่นอาจารย์ไม่กลัวเหรอ
2: เป็นข้อเท็จจริงนะครับคุณหนุ่มถ้าผมไม่มาให้คุณหนุ่มแล้ววันนี้ประชาชนไปรู้ว่าอ๋อวันนั้นคุณก็รู้ข้อมูลทำไมคุณ
1: อาจารย์ทำอาหารสองกับผมแล้ว
2: ครับ ไม่เป็นไรครับคุณหนุ่มครับจริงๆผมอยากให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลเราเป็นพลเมืองลุ่มน้ำเราอยู่ในเขตมรสุมเราต้องรู้สภาพอากาศด้วยคุณหนุ่มว่าฝนที่ตกจะตกอย่างไรแล้วมันมีผลต่อพื้นที่เราอย่างไรบ้างครับคุณหนุ่ม ตรงนี้ครับจะทำให้ประชาชนเนี่ยเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือนหรือทำกิจการได้สอดคล้องกับสภาพฝนในพื้นที่ครับ
1: อันนี้อาจารย์เอามาจากอุตุใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: เขาให้อาจารย์เขาบอกใช่อาจารย์เอามาเปิดเผยได้ใช่ไหม
2: ก็มันเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้อยู่แล้วนะครับผม
1: โอเค
2: นะครับ
1: อาจารย์ไม่ได้ขอ
2: คือถ้าเรื่องอย่างนี้มันเป็นความลับมันก็ทำให้ประชาชนที่ผมเรียนครับว่าเอ๊ะประชาชนบอกประชาชนจะตื่นกลัวประชาชนอะไรแต่พอไม่บอกก็ไม่ได้แต่ผมว่าให้รู้ดีกว่าพอรู้เนี่ยประชาชนจะได้รู้ถ้ามันไม่เกิดหรือเกิดน้อยกว่าประชาชนก็จะได้เบาโดยเฉพาะความเสียหายเนี่ยบางครั้งเนี่ยรัฐไม่สามารถที่จะช่วยได้หมดครับคุณหนุ่มประชาชนต้องเตรียมด้วยตัวเองด้วยครับ
1: ครับผมอ่ะนี่คุณผู้ชมลองดูตั้งแต่9อีกทีนะคือที่ตอนนี้ล่าสุดที่เขาประกาศอยู่เนี่ยเขาประกาศ4 5 6 7
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะอันนี้มัน9มันโดดข้ามไปอีกเป็นสัปดาห์นะฮะคุณผู้ชมลองดูดิมันมาจากนั่นน่ะทะเลตั้งแต่9อ่ะขอเป็นภาพใหญ่9มาเลยครับนี่9นะฮะเก่งมากครับทีมงานไหลมาละไหลเข้ามาเห็นมั้ยฮะอันนั้นมาเข้าจะมาเข้าไทยแล้วนะฮะประเทศไทยอยู่ข้างล่างตรง69แล้วทิ้งดิ่งลงมาเลยเนี่ยนะครับอ่ะลงไปที่10นะครับนี่10ฮะดูนะโป๊ะมาเป็น10นะนี่ฮะ10ไอ้สีชมพูม่วงๆนั่นคืออะไรฮะอาจารย
2: ์หน้ามันนะครับมันก็จะตกหนักครับหนักกว่าแดงครับคุณหนุ่ม
1: ม่วงนี่หนักกว่าแดงเหรอ
2: ครับผม
1: ผมคิดว่าแดงหนักนะ
2: คือถ้าอะไรที่มันอยู่หน้าดูคุณหนุ่มโทษนะผมอาจจะดูผิดขอโทษครับม่วงเบากว่าครับ
1: อาจารย์นั้นม่วงมันอยู่ขวามือข้างบนไอ้ที่เลข5นั้นมันสูง
2: 50 20 30 40
1: ม่วงแสดงว่าหนักกว่าที่อาจารย
2: ์เบากว่าสิครับคุณหนุ่ม
1: เหรอ
2: เบากว่า
1: อ๋อเบากว่าใช่ไหมอ๋อโอเค
2: ม่วงเบากว่าคุณหนุ่ม
1: อ่ะเนี่ยนะฮะเอาม่วงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาแดงมาแล้วนั่นน่ะนะ
2: ครับ
1: ทิมเข้ามาแล้วนะในไทยนะนี่10นะอ่ะมา11ดูนะ
2: ครับ
1: นี่11นะฮะ
2: ครับ
1: 11นี่เข้าแล้ว
2: เข้าจากอีสานตอนล่างครับ
1: อีสานตอนล่าง
2: แล้วภาคตะวันออกแล้วก็ประจวบเพชรนะครับแล้วก็อาจจะมีกรุงเทพนิดหน่อยครับ
1: อันนี้ประเมินจากที่เราสายตาที่เราดูเนี่ยนะ
2: แต่อุตุเขาจะตีเป็นกริดให้ว่าจะตกแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดอย่างไรนะครับ
1: แต่อันนี้อุตุต้องออกมาบอกแน
2: ่ครับผม
1: แต่เรามาบอกก่อน
2: ครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วคนจะได้ดูเยอะได้เห็นข้อมูลเยอะครับคุณหนุ่ม
1: ครับโอเคอัลบั้ม12ครับนี
2: ่นี่ครับวันนี้นะเป็นห่วงผม
1: 12นี่เต็ม
2: ๆครับ
1: แล้วไอ้ก้อนใหญ่นั้นมันจะไหลมาอีกมั้ยฮะ13 14แล้วจะไอ้ก้อนใหญ่ๆที่อยู่ในทะเลมันจะมาหาเราอีกมั้ย
2: ฮะก็ต้องรอดูอีกนิดนึงครับคุณหนุ่มครับน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ครับคุณหนุ่มครับ
6: ไอ้สีน้ำตาลมันน่าจะแรงกว่าสีแดงเลย
1: โอ้อะไรนะ
6: ไอ้สีน้ำตาลอันนั้นค่ะมันน่าจะแดงกว่าสีแดงมั้ย
1: สีน้ำตาลตรงไหนคุณแพรว
6: ใกล้ใก
1: ล้อ๋อไอ้ตรงสีน้ำตาลตรงอ่าวไทยอ่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์สีน้ำตาลตรงอ่าวไทยมันเป็นสีส้ม
6: สีส้มคร
1: ับเป็นสีส้ม
6: น่าจะแรงกว่ามั้ยคะ
2: ครับผม
6: แรงกว่าสีแดงแล้วมันจะถึงเรามั้ยคะ
2: ต้องให้นักอุตุให้ข้าวฝนอีกทีนะ
1: อันนี้นักอุตุจะออกมาบอกอีกทีนึง
2: ครับ
1: แต่อันนี้อาจารย์จะเอามาให้ดูก่อน
2: ว่ามันมี

0: องเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆนานาแต่อันเนี้ยอาจารย์ไปรู้จักเพื่อนที่อยู่ในกรมอุตุ
1: ครับ
0: แล้วเพื่อนก็เลยให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็เลยมาเปิด
1: ทุกเช้านี่รัฐบาลให้เรามารวมกันทั้งอุตุทั้งกรมชลนะครับไม่เพื่อนแล้วทุกคนต้องมาเอาแผนที่เอาข้อมูลมากางกันว่าถ้าฝนอย่างนี้เราจะระบายน้ำอย่างไรอย่างที่เรียนครับว่าเจ้าพระยาเราระบายน้ำแบบนี้บางประกงเราระบายน้ำแบบนี้แม่กลองระบายแบบนี้แต่เราเห็นฝนชุดนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเร่งในจุดบางจุดจะต้องเตือนในจุดบางจุดต้องเตรียมในบางจุดครับคุณหนุ่มครับ
0: ครับถอนหายใจนะครับคือแค่นี้ก็หนักมากเลยนะทางฝั่งของตัวคปภ.เพราะต้องรับหน้าเรื่องของหน้าเสื่อมเรื่องประกันเยอะใช่ไหม
2: ครับจริงช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยทางคปภ.เราก็ประเมินนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยและเป็นผู้ประกันภัยนะครับก็มีการหารือกับทางบริษัทประกันภัยเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบในกรมธรรม์ต่างๆกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งตัวที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับก็กำหนดช่องทางให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับรวมถึงประสานทางบริษัทประกันภัยให้เข้ามาดูแลในส่วนของอย่างยกตัวอย่างเช่นรถที่ประสบเหตุรถที่จมน้ำอยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับรถต่างๆเหล่านี้เข้าไปสู่อู่ต่างๆที่มีการประสานงานไว้กับทางบริษัทประกันภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นตอนนี้ภาคธุรกิจเขามีความพร้อมในเรื่องนี้ก็ส่งในเรื่องของตัวรถในการเคลื่อนย้ายต่างๆลงในพื้นที่นะครับรวมถึงในเรื่องของช่องทางในการติดต่อของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเขายืนยันนะครับว่าเขามีความพร้อมในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะครับขณะเดียวกันในส่วนของตัวการจัดซ่อมรถยนต์ต่างๆเนี่ยทางคปภ.เองก็มีการกำหนดในเรื่องของตัวระดับของความเสียหายแล้วก็ในส่วนของตัวค่าสินไหมทดแทนที่จะมีการชดใช้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาเรื่องประกันภัยโดยความรวดเร็วที่สุดก็จะมีการกำหนดเป็นระดับของความเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปตามระดับความเสียหายตรงนั้นในส่วนของคปภ.เองแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนกลางนะครับแล้วก็คปภ.ในส่วนของพื้นที่นะครับทางเราก็เตรียมความพร้อมในการรองรับการติดต่อการประสานงานจากพี่น้องประชาชนก็มีการตั้งศูนย์ต่างๆในพื้นที่เพื่อจะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนรวมถึงช่องทางในเรื่องของการตรวจสอบกรมธรรม์ต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและพี่น้องประชาชนคงอยากจะทราบว่าภายใต้ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีในเรื่องของกรมธรรม์ความคุ้มครองในส่วนไหนอยู่บ้างครับ
0: ครับในขณะที่เรากำลังทำรายการอยู่คุณผู้ชมครับก็มีทางฝั่งของแฟนๆรายการส่งเข้ามาเยอะมากนะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับฝนเนี่ยตกหนักมากๆนะครับพระราม3ตอนนี้ฟ้าดุมากนะฮะแล้วก็บอกว่ามีพระราม2ตกแล้วชลบุรีน้ำมาแล้วอันนี้น้ำมาชลบุรีด้วยเหรอ
1: น่าจะแถวอมตะแถวศรีราชาหรือพัทยาเลยพวกนี้คุณหนุ่มครับเพราะทุกนี้มันจะเป็นโซนที่ตกหนักครับคุณหนุ่ม
0: ครับโอ้โหภาษีเจริญตอนนี้ตกอย่างกับฟ้ารั่วนะครับนี่คือเรียกว่าหลายจุดมากนะครับตอนนี้พญาไทราชเทวีท้องฟ้าฝนแรงมากนะครับมี
1: นี่ครับคุณหนุ่ม
0: นี่อะไรฮะอาจารย์
1: ดาวเทียมที่ตกหนักที่เขตที่คุณหนุ่มว่าครับ
0: ตอนนี้เหรอครับ
1: ครับดาวเทียม
0: นี่อาจารย์ดูสดๆนี้เลยเหรอ
1: ครับผม
0: ไอ้ของทุนไหนครับอาจารย
1: ์ของกทม.ที่เขาเฝ้าระวัง
0: อ๋ออาจารย์ไม่ได้เป็นเจาะข้อมูลเข้าไปในหน่วยงาน
1: ไม่ครับเขาก็จะมีรายงานข้อมูลดาวเทียมตกแบบเนี้ยชลบุรีที่หนุ่มว่าและนี่กทม.ครับ
0: โอ้ยแดงเถือกเลย
1: ครับ
3: คืนนี้เป็นไงบ้างครับ
0: คืนนี้เป็นไงอาจารย์
1: เขาบอกว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตก
0: อาจารย์เป็นทีหรือเปล่าอาจารย์เป็นทีลงฟ้าอากาศเป็นคำถามจริงไม่ใช่นะ
1: คูณครับ
0: นี่อันนี้คือที่ไหนครับบนอ๋อนี่กล้องสดๆเลยฮะเป็นทาวเวอร์แคมของช่อง3นะฮะนี่บรรยากาศสดๆนะครับด้านนอกของทางช่อง3เนี่ยครับอันนี้เป็นทาวเวอร์แคมอันนี้ยังไม่ตกใช่ไหมเนี่ย
1: ตกหนักกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการนะคุณหนุ่มแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกครับแต่ภาพดาวเทียมนะครับคุณหนุ่ม
0: ครับ
1: สีแดงเลยครับคุณหนุ่มครับ
0: ครับสีแดงเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้เลยใช่ไหม
1: ครับผมเขตที่คุณหนุ่มว่าเลยครับ
0: เขตเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมฮะที่ภาษีเจริญถ้าพระบางกอกใหญ่ทั้งตกทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้อง
1: ครับ
0: นนฟ้าร้องแล้วชลบุรีปิดหลายโรงงานครับพี่หนุ่ม
1: ครับ
0: หนองจอกแดดแรงมากตอนนี้อ่อนนุชกำลังตกค่ะเนี่ยตัวเมือง8ริ้วแดดจ้าเลยตอนนี้ทุ่งพลุตกแล้วไม่หนักมากแต่ฟ้าแรงจริงๆ

0: เนี่ยนะครับโอ้โหฝั่งทนจะรอดไหมอาจารย์เขาถามฝั่งทนจะรอดไหม
1: รอดครับตอนนี้30ฟามิล นะครับคุณหนุ่มที่เขารายงานฝนตกปัจจุบัน
0: โอ้ยอาจารย์ดูนี่เลยเหรอ
1: ครับผมก็ต้องเนี่ยติดตามนะครับจอมทองตกไป37มิลบางขุนเทียนไป30มิลดาวคะนองตกไป32มิลอะไรพวกนี้ครับผม
0: โอ้นี่ขนาด32นี่ยังแรงอย่างนี้เลย
1: ครับผมก็มันตกแป๊บเดียวครับ
0: ขออนุญาตดูนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ผมขออนุญาตโชว์หน่อยนะ
1: ครับผม
0: ไม่ผิดอะไร
1: ไม่ไม่ผิดเลยครับคุณหนุ่ม
0: เนี่ย
1: ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ครับ
0: เข้าถึงได้นะ
1: ครับ
0: เข้าถึงได้อันนี้อาจารย์ดูเลยบอกว่าเนี่ยเขตจอมทอง 37.5 นะฮะแล้วก็บางขุนเทียนเนี่ย30 36นะฮะดาวคะนองถ้าตกน้อยหน่อยตอนนี้นะครับก็คือธนบุรีวัดไซนะครับ11นะฮะมีคลองสนามชัยอยู่ที่10นี่10มิล
1: ครับผม
0: ผู้ชมคิดดูดิ10มิลหรือว่า38เนี่ยที่บางขุนเทียนที่คุณบอกตกแรงเนี่ยถ้าคุณเทียบกับ150อ่ะ
1: ครับ150อาจจะวันนึง24ชั่วโมงครับหนุ่มหน
0: ุ่
1: มนี่แป๊บเดียวเองนะครับไม่แน่มันอาจจะขึ้นถึงนะครับหนุ่ม
0: อันนี้เหรอฮะ
1: มันอาจจะขึ้นไป80 90ได้นะครับคุณหน
0: ุ่
1: ม
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: โอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ในมุมของตัวสคบเองผอ.บอกไม่อยากให้บ่นเลยอยากจะฟังอาจารย
2: ์ท่านก็เป็นความรู้ดีครับ
0: ท่านผอ.
2: ครับ
0: จะทำยังไงดีตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือในมุมสคบเองผมจริงๆสคบเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้
2: ใช่แต่คน
0: ไม่น่าจะเกี่ยวเลย
2: ไม่น่าจะเกี่ยวพี่หนุ่มแต่ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันไปแต่ผู้ประกอบธุรกิจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส้มบ้านแล้วโดยเฉพาะ9มาตรการที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสบเดินหน้าวันนี
0: ้ครับ
2: เรามีการตั้งทีมอยู่แล้วนะครับที่จะรองรับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสบเนี่ยเรายังยืนยันว่าเราจะดูแลไปยาวกว่าหน่วยงานอื่นแน่เพราะว่าตั้งแต่เริ่มซ่อมบ้านตั้งแต่เริ่มซ่อมรถนะครับไปจนถึงว่ารถใช้ได้ปลอดภัยบ้านอยู่อาศัยหลับแบบไม่ต้องกังวลจะชำรุดบกพร่อง คือหน่วยอื่นอาจจะไปแล้ววิดน้ำแล้วแห้งไปแล้วแต่สบต้องดูแลพวกนี้ต่อไปซึ่งการบริการกำลังเคลื่อนนะครับที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนผมถึงฝากความห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนอยู่แล้วพี่หนุ่มนะครับหน่วยงานภาครัฐวันนี้จะทำเต็มที่แน่นอนนะครับ
0: แต่ผมเชื่อว่างานนี้คปภ.เนี่ยเหนื่อยแน
2: ่ครับ
0: เหนื่อยแน่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตอนที่หาดใหญ่กับตอนนี้เป็นไงฮะคปภ.ดูทรง
3: จริงๆหาดใหญ่นี่ก็เป็นเรื่องที่มันต้องบูรณาการร่วมกันในหลายหน่วยงานนะครับเราก็ประสานทางภาคธุรกิจประกันภัยในการที่จะส่งทีมทั้งในส่วนของฝั่งบริษัทเองนะครับทีมพนักงานเจ้าที่ของทางสำนักงานคปภ.ลงพื้นที่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถต่างๆที่ประสบภัยรวมถึงการดูแลเรื่องของการเร่งรัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการนำส่งเอกสารต่างๆเพื่อประเมินความเสียหายตรงนั้นก็ถือว่าหนักในระดับหนึ่งละแต่ว่าด้วยความที่มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับในครั้งนี้เองก็เป็นเรื่องที่เราใช้บทเรียนในครั้งนั้นมาเพื่อปรับกระบวนการในการทำงานเชิงรุกมากขึ้นตอนนี้ก็ประสานการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ภัยยังไม่สิ้นสุดนะพี่หนุ่มก็คุยกับทางภาคธุรกิจให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิตินะครับเรื่องของช่องทางในเรื่องการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยช่องทางในการติดต่อในแต่ละบริษัทเรื่องของตัวรถยกหรือมีการเคลื่อนย้ายรถที่มีการประสบภัยช่องทางในการยื่นเอกสารเพื่อเคลมต่างๆรวมถึงเร่งรัดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เอกสารต่างๆครบถ้วนแล้วนะครับก็จะต้องจ่ายภายใน7วันนะครับแล้วก็ในส่วนของทางพื้นที่ของทางคปภ.เองแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่ต่างๆไว้รองรับในเรื่องของพี่น้องประชาชนในการเข้ามาติดต่อหรือประสานงานเข้ามานะครับผ่านสายด่วนคปภ.1186นะครับซึ่งเราเปิดสายดูแลพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงนะครับ
0: ครับขออนุญาตทีมงานช่วยต่อสายหาช่างบอยหน่อยได้ไหมฮะช่างบอยส่งข้อความเข้ามาหาผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่าลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการซ่อมรถนะครับแล้วปรากฏว่าไปเจอ เหมือนแบบช่างนะฮะที่เขาบอกทำนาเขาใช้คำนี้เลยนะขออภัยนะแม่งทำนาบนหลังคนโคตรเฮียเลยพี่อันนี้คือผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตลองต่อสายหาช่างบอยดูสักนิดนึงข้างในต่ออยู่นะเดี๋ยวผมต่อได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองไปถามดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เขาลงพื้นที่ไปช่างบอยแล้วก็ช่างกือเขาก็ลงนะต่อยังข้างในไม่มีเบอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมโทรให้ก็ได้ดูสิคือณตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าในมุมของเรื่องของฝนที่ตกหนัก เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปตามไอ้ตัวผังหรือกราฟนั่นหรือเปล่าเพราะว่าต้องรอทางอุตุด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวคุณทีน่าจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกัน
1: ครับครับ
0: นะว่าเป็นยังไงแต่อาจารย์เองอ่ะอาจารย์ก็มองว่าช่วง11 12เนี่ยมันเอาแน่
1: ใช่ครับคุณหนุ่มเพราะมันใกล้พอใกล้เนี่ยเราเห็นภาพชัดขึ้นครับคุณหนุ่ม
0: ครับโอเคนี่คือติดต่อไม่ได้นะตอนนี้ส่วนทางคุณปูเองณตอนนี้อาจจะต้องกลับไปตั้งหลักแล้วก็ไปคุยเรื่องของประกันให้มันเคลียร์สักครั้งหนึ่งถูกไหม
4: อาจจะฝาก 2-3 เรื่องไปถึงทางภาครัฐนะครับ
0: ค
4: ือช่วงน้ำท่วมแล้วจะมีต่อเนื่องเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมี 2-3 เรื่องหลายเรื่องที่บางทีภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจเนี่ยจะมีปัญหานะครับเช่นเรื่องของการยื่นภาษีการยื่นประกันสังคมเนี่ยอาจจะขอภาครัฐว่าคือผมก็บอกลูกน้องว่าจะลุยน้ำมาทำภาษีเนี่ยเพื่อยื่นให้ทันสิ้นเดือนเนี่ยผมก็ว่าเขาไม่อยากให้เขาเสี่ยงนะก็อาจจะต้องรบกวนภาครัฐว่าอาจจะต้องให้ความกรุณาในการยื่นเอกสารของภาครัฐออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยคือให้พ้นให้น้ำมันแห้งก่อนนะครับส่วนแน่นอนในเรื่องของดอกบงดอกเบี้ยอะไรเนี่ยก็อยากต้องรบกวนทางสถาบันการเงินนะครับว่าทำเหมือนโควิดได้ไหมว่าก็เป็นเดทฮอลิเดย์ไปเลยนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ต้องรบกวนคนก็เดือดร้อนกันเยอะมากนะฮะ
4: ขอให้ตั้งหลัก
0: ก็ฝืดเคือง
4: ใช่ครับ
0: สุดท้ายคนที่ไปมีหนี้สินมันก็จะลำบาก
4: ใช่ครับ
0: การใช้นุ่งใช้หนี้ต่างๆนานี้สคบได้มีการเล็งตรงนี้ไว้บ้าง
2: จริงๆเราคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินตอนนี้เขามีเรื่องการลดการพักชำระหนี้อยู่แล้วพี่หนุ่มการลดแล้วก็การหาเรียกว่าทุนนะครับในการที่จะเสริมสภาพคล่องลงไปซึ่งนี้เรามีการประสานแล้วก็สถาบันการเงินนี่ตอบรับมาเยอะมากนะครับ
4: ที่จะฝากนิดนึงครับพอดีอยู่ในฝ่ายที่ต้องประสานงานกับสถาบันการเงินนะครับคือเจตนาดีนะครับแต่เวิร์ดดิ้งจากสำนักงานใหญ่ลงไปในบางทีอาจจะไม่ครอบคลุมเช่นพอบอกเรื่องนี้บอกพักเฉพาะเงินต้นดอกเบี้ยไม่พักหรือพักเฉพาะตรงนี้ตรงนั้นไม่พักอาจจะขอให้ครอบคลุมให้ทั้งหมดเลยครับ
2: ได้ความชัดเจน
4: คือศูนย์บาทไปเลยจะได้ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวไปทดเอาข้างหลังครับ
0: ครับทางฝั่งของตัวคุณแพรวเองธงคืออะไรตอนนี้อยากยังไง
5: แค่อยากให้ทางภาครัฐค่ะเข้าไปเยียวยาบ้างเพราะว่าตอนนี้4วันแล้วไม่มีใครติดต่อเข้าไปเลย
0: ฮะ
5: ไม่มีเลยค่ะ
0: ในพื้นที่เหรอ
5: ใช่ค่ะมีแค่พวกพี่ๆสื่อค่ะมีแค่พี่ๆน้องๆสื่อที่เห็นคลิปแล้วก็ติดต่อเข้ามาแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากเทศบาลหรือจากอะไรก็แล้วแต่คือยังไม่มีหน่วยงานทางไหนเข้าไปดู
0: คืออันนี้เฉพาะคุณแพรวหรือเปล่าหรือว่าในหมู่บ้านนั้น
5: ใช่ค่ะ
0: ในส่วนตรงหายเงียบไปเลย
5: ใช่ค่ะยังไม่มี
0: แล้วข้าวเครื่องของขาอะไรกินกันยังไงเนี่ย
5: ก็มีอันนี้ขออนุญาต
0: เชิญครับ
5: ผลประโยชน์ให้ส.ส. อ๋องค่ะ
0: ครับ
5: เขาก็จะมาลงพื้นที่ดูคอยแจกส่วนถุงยังชีพอ่ะมันก็มีแต่ก็คือต้องให้เราออกไปรับเองที่เทศบาลไปยื่นเอกสารไปรับเองซึ่งบางบ้านเนี่ยน้ำยังไม่ยุบเลยค่ะ
0: เขาจะออกไปได้ยังไงบางท
5: ีใช่ค่ะใช่แต่อย่างส่วนของแพรวอ่ะคุณแม่อยู่ปากซอยก็ยังมีคุณแม่ออกไปรับให้ได้แล้วก็เอามาส่งให้ท้ายซอยแต่ว่าเราก็เดินลุยน้ำเข้าลุยน้ำออกอยู่อย่างเงี้ยค่ะจน4วันจนตอนนี้น้ำลดอ่ะก็ยังไม่มีใครเข้ามาสอบถามถึงความเสียหายของชาวบ้านก็คืออยากให้เข้าไปดูนิดนึงว่ามีตรงไหนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือไหมเพราะว่ามันไม่ได้ท่วมแค่ตรงที่แพรวอยู่ค่ะประมาณ 70% ของจังหวัดนครนายกค่ะท่วมแล้วก็บางบ้านเนี่ยยังไม่ยุบเลย
0: ครับ
5: ตอนนี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำขังแล้วค่ะน้ำมันนิ่งแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบไปไหนมาไหนได้แล้วค่ะก็อยากรบกวนทางนี้นิดนึงว่าให้เข้าไปช่วยดูแลให้มันทั่วถึงทุกพื้นที่นิดนึงค่ะไม่ใช่คุณอยู่แค่กระจุกนึงหย่อมนึงหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเหมือนคุณเอาแต่พี่น้องคุณมันก็ไม่ได้ค่ะคือบางทีก็พอนี่มีญาติอยู่ข้างในก็เอ้ยไปช่วยตรงนี้ก่อนแล้วไปช่วยตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
5: อยากให้มองภาพรวมนิดนึงว่าผู้ประสบภัยไม่ได้มีแค่กระจุกเดียวมันกระจายไปทั่วค่ะก็ฝากด้วยค่ะ
0: โอเคผมย้อนกลับมานิดนึงอาจารย์ผมขออนุญาตนะครับคือตอนนี้มันมีเฟกนิวส์ออกมาบอกมันมีพายุเข้ามา
1: ก็เนี่ย
0: มันมีชื่อด้วยอาจารย์
1: อ๋อพายุชื่อแปลกๆใช่ไหมครับผมได้ยินแล้วครับคุณอย่าไปเชื่อครับ
0: เอาขึ้นให้ดูสิ
1: ชื่อแปลกๆใช่ไหม
0: เนี่ยอันนี้จ่าพิชิตก็ขึ้นแล้วกรมอุตุยืนยันไม่มีพายุชื่ออ
1: ันนี้ไม่มี
0: ชื่อแปดบิดไม่มี
1: เดี๋ยวก่อนชื่อยี่วันนี้อีกครับ
0: คืออันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะเราไม่ได้แบบจะไปอะไรนะแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีคนส่งอันนี้มาบอกว่าพายุเนี่ยเข้าชื่อแปดบิดคือผมเองอ่ะพยายามคิดดีว่าเอ๊ะคนไทยอาจจะแปลตรงตัวไปหรือเปล่าอาจจะเป็นพายุแชดบิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่คนไทยอาจจะแปลผิดหรือเปล่า ยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่มีนะฮะ
1: ไม่มีครับ
0: เป็นเฟกนิวส์นะครับพายุชื่อนี้ไม่มีนะครับ
1: ชื่อพายุเขาจะมีประเทศต่างๆส่งไปคุณหนุ่มประเทศไม่มีชื่ออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่มีชื่อนี้นะครับยืนยันนะครับว่าไม่บิดยังตรงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีชื่อนี้นะครับยังตรงอยู่นะฮะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันอาจารย์เขินไหมเขินอาจารย์เขินเลยนะ
1: เคยมี
0: อาจารย์หน้าแดงมากแล้วตอนนี้
1: เคยมีผู้ใหญ่ในสำนักนายกโทรมาหาชื่อพายุแบบนี้มีจริงไหม
0: จริง
1: ไหมไม่มีครับ
0: ครับโอ้ยมันเป็นที่แล้วคนก็เชื่อนะคนเชื่อมีจริงตอนแรกผมก็ยังเชื่อเลยอ่ะก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงนะฮะมุมไหนอีกอาจารย์วันนี้ที่อยากจะเตือน
1: คือในส่วนของน้ำท่าทุกลุ่มน้ำนะครับถ้าเราตัดวันที่11 12 13ออกไปเนี่ยก็อยู่ในสถานที่คลี่คลายลงนะครับผมดังนั้นในส่วนของกรุงเทพกับสมุทรปราการเท่านั้นที่จะต้องเร่งซึ่งรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งให้เร่งรับแล้วแต่ถ้าวันที่11 12เนี่ยครับได้ข้อมูลชัดเจนเนี่ยจะได้ส่งสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนนะครับพรุ่งนี้คงได้มีอะไรคืบหน้าแล้วเรามีเวลาในการเตรียมตัวได้ทันครับพี่หนุ่มครับ
0: มีส่วนไหนไหมครับ
3: ก็อยากจะฝากนะครับเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดนะครับสิ่งแรกที่อาจจะต้องเร่งในการตรวจสอบก็คือเรื่องของตัวกรมธรรม์ต่างๆที่ท่านมีอยู่เนี่ยว่าท่านได้มีการทำประกันภัยต่างๆไว้อยู่ในรูปแบบไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันภัยตัวทรัพย์สินนะครับประกันภัยรถยนต์หรือแม้กระทั่งประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพต่างๆอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูข้อมูลนิดหนึ่งว่าได้มีการทำประกันภัยเหล่านี้ไว้ไหมแล้วก็ทำไว้ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถได้ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์นะผ่านทางLINE Official ของทางสำนักงานคปภ.นะฮะผ่านคปภ.รอบรู้ได้เช่นเดียวกันอันที่2ก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานการยื่นเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันนี้ท่านอาจจะต้องมีการเก็บภาพถ่ายตัวทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติแล้วกันแล้วก็เร่งในการยื่นเบิกเคลมไปยังบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งถ้าได้รับความไม่เป็นธรรมหรือท่านต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็สามารถติดต่อทางคปภ.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในการเข้าไปดูแลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ได้ครับผมขออนุญาตเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยเลยคุณ X นะครับเป็นนักข่าวนครนายกล่าสุดที่ต้องคุยกับ X เพราะอย่างนี้ครับในระหว่างที่เรามีการสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะมีคนส่งข้อความมาอาจารย์บอกว่ารบกวนหน่วยราชการด้วยครับตอนนี้อำเภอองคลักษ์นครนายกทั้งอำเภอจมน้ำไปเลย 7-8 วันแล้วน้ำไม่ลดมีแต่เพิ่มถ้าระลอกใหม่มามันจะวิกฤตหนักกว่าเดิมจะทำยังไงดีครับเนี่ยส่งมาแล้ว
6: ใช่ครับ
0: เป็นอย่างนั้นจริงไหม
6: จริงครับเพราะตอนที่เดินทางมารายการนะครับก็มีน้องอยู่คนนึงก็ส่งข้อมูลมาว่าอยากให้ผมนั้นนำเสนอว่าตอนนี้อำเภอองคลักษ์เนี่ยที่รองรับน้ำจากอำเภอเมืองครับแล้วก็อำเภอบ้านนาครับตอนนี้สาหัสและวิกฤตมากตอนที่มาก็คือน้ำท่วมสูงมากครับตอนนี้นะครับ
0: แล้วมีตรงจุดไหนที่เขาขาดการช่วยหรือหน่วยงานที่ยังเขาไม่ถึงบ้างไหมฮะ
6: ตอนนี้พูดถึงเริ่มจากจุดแรกคืออำเภอเมืองก่อนนะครับจากจุดที่มันก็จะมีจุดที่น้ำท่วมขังอยู่ท่วมสูงอยู่ก็ยังมีเป็นบางจุดอยู่แต่ว่าตอนนี้จากที่สูงครับมันก็จะไหลลงสู่ที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับก็คือตำบลวังกระโจมตำบลดอนยอแล้วก็จะไปทางดงละครก็จะไหลมาทางอำเภอบ้านนานะครับตอนนี้ตีไปประมาณเกือบ 40,000 หลังคาเรือนนะครับที่ได้ทราบข้อมูลมาอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
6: แล้วก็หลังจากที่
0: 40,000 หลังคาเรือน
6: ใช่ประมาณ 40,000 หลังคาเรือนนะครับแล้วตอนนี้ที่สาหัสที่สุดก็คือจะเป็นอำเภอองคลักษ์ครับจะเป็นอำเภอองคลักษ์
5: มันเป็นที่ลุ่มต่ำค่ะคือในตลาดองคลักษ์พอเลี้ยวเขตเข้าไปองคลักษ์มันจะเป็นที่ลุ่มไปเลยน้ำมันจะขัง
0: มันเป็นที่รวมน้ำ
5: ใช่ค่ะ
0: ผมให้ดูขออนุญาตนะอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ส่งไป
1: ครับส่งของเดิมที่องคลักษ์ครับใช่ของเดิม
0: องคลักษ์มีไหม
6: องคลักษ์
0: มีองคลักษ์ไหม
1: ครับมันเป็นจุดรวมน้ำครับพี่หนุ่มครับจากตรงแม่น้ำนครนายกมาอยู่ด้านท้ายซึ่งเมื่อวันที่คุณบุ๋มมาครับตรงนี้ที่คุณบุ๋มมาไปดูแล้วก็
0: อาจารย์ใครส่งมาบ้างลูกผู้หญิงอาจารย์ส่งมาอาจารย
1: ์ลูกสาว
0: ลูกสาวคุณโตภัยอาจารย์ผมคิดไม่ตกสาวใช่ไหมส่งมา
1: ครับคุณหนุ่มครับ
0: ครับ
1: องคลักษ์จะอยู่ตรงจุดที่น้ำสีฟ้านะครับน้ำจะมารวมตัวกันแล้วก่อนที่จะเป็นแม่น้ำบางปะกงองคลักษ์บ้านสร้างนะครับบางน้ำเปรี้ยวบางค้าเนี่ยจะท่วมหนักแล้วก็นานแล้วที่เรียนว่าถ้าเราเคลียร์น้ำก้อนนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับหนุ่มครับผม
0: โอ้โห
1: เพราะตรงฉาดทางเสาเองก็ท่วมครับหนุ่ม
5: ที่แผ่วอยู่แล้วก็
1: เนี่ยครับผมเดือนนครนายกแต่พื้นที่แบบนี้ครับเป็นพื้นที่ผังน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมที่บอกครับหนุ่มครับผม
0: ครับเนี่ยนะฮะ นครนายกนะฮะประจินบุ
6: ร
0: ีเนี่ยนะฮะบางปะกงพนมสารคามบางคล้าบางคล้าเมื่อวานที่เราคุยกันไปที่ฉะเชิงเทรา
1: ใช่เชิงเทราคุณหนุ่ม
0: โอ้นี่มันเป็นท่วมบริเวณเดียวกันหมดเลยนะ
1: นครนายกอ่ะมีทั้งท่วมมีทั้งดึกเกลือเขาจึงยกภาษีที่นาจึงชื่อคำว่านครนายกคือยกภาษีไม่เก็บภาษีคือท่วมและเค็มนะครับผมเขาเลยชื่อว่าจังหวัดนครนายกยกภาษีครับไม่เก็บภาษีเพราะทั้งท่วมทั้งเค็มครับดิน
0: และปราจีนบุรีมาจากไหนล่ะครับชื่ออ
1: ันนี้ไม่ทราบคุณหนุ่มครับผม
0: ครับครับโอ้แล้วบ้านสร้างนั้นจมลงไปเลย
1: จมเลยครับเป็นจุดบ้านสร้างนี่จมเลยครับแถวทุ่งบางพวงแถวอะไรเงี้ยครับเป็นแบบนี้แล้วเขาเรียกสามเหลี่ยมโยธกานะครับผมคุณหนุ่มแล้วก็มาที่โจโรที่แถวบางคล้าแถวพนมครับคุณหนุ่ม
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนสแวมพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ชุ่มน้ำเลยประมาณนั้นเลยครับคุณหนุ่มครับ
0: ครับโอ้อาจารย์ก็เป็นคนที่รู้เรื่องราวของอำเภอจังหวัดพื้นที่ที่น้ำมันต้องไปอาจารย์นี่
1: เคยเป็นผอ.โครงการอนุรักษ์ของกรมชลประทานมานะครับก็
0: แสดงว่าอาจารย์เคยตามพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: เคยตาม
1: ผมอยู่ที่นั่นราชการที่9ครับผมก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับท่านอาจารย์ประโมทไม้กัดครับ
0: อ๋อโอ้โอ้อาจารย์
1: เคยแล้วตรงนี้พระเจ้าอยู่ไปทำนาพระเจ้าอยู่ราชการที่9นะครับที่บ้านสร้างที่ท่านมีรูปไปเกี่ยวข้าวมีอะไรต่างๆนะครับ
0: โอ้โหพี่น้าอาจารย์แบบมีความรู้เรื่องของพื้นที่ในประเทศไทย
1: เขาบอกนี่ครับคุณหนุ่มถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีคำว่าบางมีคำว่าบึงมีคำว่าคลองมีคำว่าหนองมีคำว่าห้วยมีคำว่ากุดต้องระวังไว้บ้านที่เราจะอยู่อาคารที่เราจะอยู่เราต้องเตรียมให้มันสูงพอสมควรเพราะคือที่นั่นคือที่ที่น้ำก็เคยไปคุณหนุ่มเขาจึงชื่อบางคล้าเขาจึงชื่อกุดจอมเขาจึงชื่อคลองบอนคลองอะไรแบบนี้คุณหนุ่มครับหรือบางเนี้ยครับคุณหนุ่ม
0: แล้วนครนายกผมเพิ่งจะทราบนะว่าเป็นเรื่องของการยกภาษี
1: ครับเพราะว่ามันท่วมอย่างเงี้ยครับคุณหนุ่มแล้วก็ที่ป่าพีที่องครักษ์เนี่ยพอถึงเวลาแล้งเนี่ยดินเค็มมันเค็มทำนาก็ไม่ได้อะไรเลยราชการก็เลยบอกงั้นเรายกภาษีให้เลยดีกว่างั้นชื่อเป็นนครนายก
0: แล้วเปลี่ยนเป็นกรุงยกได้ไหมผมก็จะยกภาษีผมบ้างผมจ่ายเยอะๆน้ำมันๆนึงเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆแถวคันนายาวหรือแถวสุทิยามน่าจะเป็นยกมั่งเหมือนกันครับผม
4: ใช่ครับ
1: เพราะท่วมบ่อยอย่างเงี้ยครับผม
4: เสนอเลยพี่หนุ่ม
0: โอ้โหนะฮะอ๋อผมเพิ่งทราบอาจารย์เคยตามพระองค์ท่านคือเคยตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับในการเวลาที่ท่านไปดูเรื่องของ
1: เวลาท่านไปทรงงานเนี่ยท่านจะมีแผนที่1หรือ 50,000 ติดไม้ติดมือไปเลยนะครับแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะเห็นภาพอย่างเงี้ยแล้วพระองค์ท่านจะกำหนดในแต่พื้นที่จะพัฒนายังไงที่เรียกว่าภูมิสังคมอะครับผมที่ท่านดูครับ
0: ครับนะครับก็ประมาณนี
4: ้
0: นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางสุ
4: ด
0: สยามก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งผมเองก็ไปเที่ยวบ่อยสมัยก่อนล่าสุดก็เพิ่งไปถ่ายหนังเรื่องประเสริฐที่สวนสยามดังทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยฮะคือวันนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่
4: เมื่อวันพฤหัสยังคุยถึงเรื่องปิดเทอมเราจะบริหารจัดการยังไงอยู่เลยครับวันศุกร์มาฝนตกเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียวครับ
6: แป๊บเดียว
0: ครับเป็นกำลังใจส่วนทางคุณแพรววันนี้ไอ้ในหมู่การเรียกร้องที่มันเสียไปก็อาจจะไม่ได้เรียกร้องตรงนั้นเพียงแต่ว่าอยากให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องคนนครนายกด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะตอนนี้ลำบากกันจริง
5: ๆใช่ค่ะ
0: เป็นตัวแทนของนครนายกที่จะมานะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งสามท่าน
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคปภ.นะครับไงเดี๋ยวผมจะตามดูเรื่อยๆเรื่องของต่อสู้กับทางประกัน
4: ได้คร
0: ับ นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผอ.นะครับสคบ.และทีมท่านของอาจารย์ด้วยครับได้ความรู้อาจารย์ยืนยันว่ากรมอุตุเขาไม่ว่าอะไรนะ
1: ไม่ว่าครับคือที่เรียนครับว่าราชการไม่ได้ปกปิดนะครับทุกอย่างเปิดเผยได้นะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้เท่ากันนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้แล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตมรสุมครับคุณหนุ่มเราต้องเตรียมตัวระมัดระวังล่วงหน้าครับ
0: ครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับ
1: ข
0: อบคุณครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามดูคุณผู้ชมครับก็ฝนเนี่ยนะที่เขาประกาศเตือนก็คือ4 5 6 7นะครับแต่วันนี้ก็มาละตอนนี้ตกอยู่นะครับแต่ที่เขาบอกหนักคือ4 5 6 7แต่4 5 6 7อาจารย์บอกว่าถ้าจะดูจากผังแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับ11 12โดยเฉพาะ12ที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: อันนั้นน่ากลัวนะครับก็ต้องประเมินดีๆนะฮะเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหอาจารย์ผมกลัวมากเลยกลัวจะเป็นเหมือนที่เราเจอกันอยู่ตอนเนี้ย
1: ก็เรียกว่าปีเอลนิโญเนี่ยเราจะเจอเหมือนพายุแบบนี้ครับตอนปี2538เราก็เจอที่ว่าน้ำท่วมกรุงเทพแล้วท่วมในวัดที่เป็นงานพระลมศพสมเด็จย่านะครับผมปี58เราก็เจอพายุหว่าก่อมที่เข้ามาทางอีสานล่างแล้วก็มาทางภาคตะวันออกปี40เอลนิโญเหมือนกันเราเจอพายุลินดาที่ประจวบ เพราะนั้นแบบนี้มันจะมีโอกาสที่จะเกิดครับคุณหนุ่มครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาตรงก็ต้องบอกว่าก็จะตื่นตระหนกไหมก็ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ก็เตรียมตัวไว้ให้ดี
1: ๆ
0: นะฮะเตรียมตัวให้ดีคือเตรียมแล้วเกอดีกว่าเผลอแล้วมันจมอ่ะถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะคือเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันก็ลองดูฮะเตรียมอะไรไว้ได้ก็เตรียมไว้เนาะต่อให้มันจะเกอก็เตรียมไว
1: ้ครับ
0: เผลอแล้วจมนี่ไม่เอานะจ๊ะไม่ไหวแล้วจริงนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
7: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทFM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home ชื่อเล่นของเราคือรายการบททุกวันนะคะเราก็จะบ่นไปเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามันมีเรื่องในบ้านเมืองที่มันน่าชวนให้พูดถึงแล้วก็พยายามจะหาแนวทางแก้ไขกันแต่ว่าคนที่รับผิดชอบอาจจะทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรเราก็เลยบ่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก
2: ็ก็อยากเชิญคนแก่มาเป็น
1: ยังไม่ได้แนะนำอาจารย์เลย
2: ยังไม่แนะนำเลย
1: ท่านอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนนิพนธ์สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ก็อยากชวนคนแก่มาร่วมรายการคนแก่มันก็ขี้บ่นอยู่นะครับที่ผมตั้งใจจะคุยกันกับคุณสิริบูรณ์ตั้งแต่สมัยเราทำข่าวน้ำท่วมนะ
1: ค่ะอาจารย์
2: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กหญิงสิริบูรณ์ก็ทำ
1: หน้าพื้นที่ทำแก่งเสือเต้นกัน
2: แล้วผมกับลูกเพื่อนเพื่อนลูกทีมเราก็เป็นหนุ่มใหญ่ทำข่าวน้ำทั่วมาตลอดตีสิงหาปัดเนี่ยจะเป็นทีมงานของพวกเราคนสุดท้ายที่ยังคงอยู่บนจอแล้วทำข่าวน้ำทั่วนะเนื่องจากกิตติหรือที่เล่นเคอรี่ใช่ไหมผมดูคลิปแล้วก็ดูรายการบางตอนที่เขาขึ้น YouTube เนี่ยเขาก็ไปดูประตูน้ำต่างๆไปดูถนนที่เป็นคันกั้นน้ำภาคตะวันออกของกรุงเทพใช่ไหมถ้าว่าแล้วก็ทางภาคทางซีกขวากรุงเทพก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรพวกนี้เขาก็ไปดูส่วนที่เป็นประตูน้ำเลยพอเราไปดูเนี่ยมันก็เหมือนกับประตูที่เราเคยไปดูแหละพวกเราที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่เนี่ยยังคงทำเรื่องเดิมอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ยังมีนักข่าวแบบซีเรียสอยู่แต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะหาข่าวเราจะคุยเรื่องการทำข่าวหรือว่าข่าวที่เราต้องการทุกวันนี้ข่าวมันเยอะมากแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกข่าวที่เป็นทางการแล้วนิ่งๆไม่ไหวติงหมายความว่าไม่โวกเวกโวยวาย
1: ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์เตอร
2: ์คือพิธีกรทีวีทั้งหลายผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ร่วมมันเป็นอารมณ์มันทำให้เราอารมณ์ขึ้นลงตามเสียงของผู้ประกาศเราดูภาพแล้วเขาก็โวยวายผู้ประกาศสารพัดช่องนะครับบางช่องผมแทบจะเรียกว่าเฮ้ยคืนใบอนุญาตได้ไหมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแบบอารมณ์รุนแรงใช่ไหมบางช่องก็จะเอียงไปทางนักการเมืองบางกลุ่มบางช่องก็จะปกป้องนักการเมืองบางช่องก็ลุยนักวิชาการมาลุยนักการมันยุ่งไปหมดนะครับผมมาเจอลี่กิติสิงหาปาฏไอ้ข่าวสามมิตินะผมไม่ได้ดูตอนดึกของเขาหรอกนะที่ช่องสามผมจะดูคลิปบอกมันเหมือนกับเป็นมนุษย์รุ่นสุดท้ายอ่ะที่ออกไปทำข่าวจริง
1: ๆแต่จริงอาจารย์เดี๋ยวนี้ข่าวไม่มีทีมข่าวออกไปทำจริงแล้วเอาไปดึงไปดูดข่าวออนไลน์มาออกอากาศซึ่งงงมากเลยว่าม
2: ีเยอะเลยคุณสิริบูรณ
1: ์ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: จะยกตัวอย่างคือทีวีช่องหลักทั้งหลายช่องจะไม่เอ่ยแล้วกันนะครับถ้าฟังอยู่ก็คิดเอาให้หนักๆนะครับก็จะเอา Facebook เขาเรียกไปเอาเพจโน้นเพจมี
1: ค่ะใช่
2: ก็คือเว็บเพจหรือ Facebook ทุกคนก็จะ Facebook กันตลอดใช่ไหมเพจโน้นเพจนี้เพจอากาศเพจทีวีอะไรไม่รู้นะแล้วโอ้โหเพจเนี้ยเขาแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไปเอาข่าวเป็นทางการใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไอ้เพจเนี้ยมันโทษทีนะครับท่านผู้ฟังมันลูกหลานลูกเต้าเหล่าใคร
1: มันมาจากไหนไ
2: ปมีตัวตนจริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องการกดไลค์กดแชร์ต้องการตัวเลขยอดวิวเพื่อจะเอาตังค์จาก Google
1: ค่ะ
2: เข้าไปดู YouTube ฮะคนทำเพจต่างๆทำ YouTube ทำ TikTok เรื่องอากาศเนี่ยภาพมันจะสวยน่ากลัวมากเมฆมันจะหม่นหมองน้ำมันจะนองเต็มไปหมดมันเหมือนบางทีมีแสงไฟลดไหมเพราะว่ามันใช้ AI ทำให้กราฟิกภาพเนี่ยมันน่ากลัวมันผมทำยังไงนะนี่ระบนยาวเดี๋ยวหมดเวลาผมเนี่ยต้องการความสงบแต่ต้องการความจริงแล้วบางทีก็ต้องสื่อเพราะว่าผมก็มีรายการวิทยุอยู่นะผมก็เอาเป็นทางการนะผมก็จะเข้าไปทุกเช้าผมก็จะไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาน
1: ะ
2: ซึ่งคนต่อว่าตำหนิวิพากษ์ตลอดเวลาใช่ไหมว่าพยากรณ์ไม่จริงทำไมไม่เตือนไม่ใช่หน้าที่กรมอุตุที่จะมาเตือนว่าจะต้องยกของขึ้นบ้านไม่นะเขาเพียงจะบอกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อากาศ
1: ค่ะค่ะ
2: อุตุนิยมวิทยาเมื่อเราเข้าไปเนี่ยมันจะจืดสนิทใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
2: ทุกเช้าผมก็จะไปดูเรดาร์ภาพจากจอเรดาร์สนามบินสุวรรณภูมิทางขวามือที่ทางเนี่ยทางหัวผมเนี่ยกรุงเทพในเช้าวันนี้นะครับตอนประมาณเมื่อคืนนะครับแล้วก็เต็มประเทศไทยแล้วก็จะดูเมฆว่าถ้าเมฆสีแดงสีส้มสีเหลืองก็แปลว่ามีความเป็นโอกาสที่จะมีฝนมากถ้าสีเขียวก็นิดหน่อย
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในเวลาที่เราดูเนี่ย เมฆที่อยู่นอกแผนที่มันอาจจะเข้ามาเหมือนเมื่อวานเนี่ยมันเข้ามานอกแผนที่
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: จะมีเมฆแถวฝนตกแถวรัชดามีอะไรลูกเห็บ
1: ลูกเห็บตกลาดพร
2: ซึ
1: ้
2: ่ง
1: าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันมีลูกเห็บเขาบอกว่าอากาศแปรปรวนนะ
1: ค่ะ
2: เวลาเราเนี่ยอย่างกรุงเทพเช้าวันนี้นะภาพจากกรุงเทพวันเนี้ยเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างให้ดูก็คือมีเมฆนิดหน่อยอยู่ทางขวามือมันไม่ใช่ตัวกรุงเทพโดยตรงใช่ไหมเสร็จแล้วเวลากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศเขาใช้คําว่าอากาศแปรปรวน
1: ค่ะ
2: มันโอเคเราต้องนั่งคิดนะถ้าเราเข้าใจแปรปรวนแปลว่ามันไม่แน่นอนขึ้นลงนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะพูดตรงๆว่าวันนี้จะมีลูกเห็บขนาดเท่าไหร่เวลาแปรปรวนเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่คาดฝันอาจจะล้มผมพึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนทุกคนแหละนะแต่มันไม่มีสีสัน
1: ค่ะ
2: ใจภาพรวมแต่เราต้องติดตามทุกเวลานาทีเมื่อมันเกิดวิกฤตนี่
1: ค
2: ผ
1: ่ะ
2: มไปที่ไหนผมคิดว่างั้นผมพึ่งรัฐบาล ผมก็ไปเว็บไซต์รัฐบาลไทยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เอาวันนี้เลยไปเว็บไซต์รัฐบาลไทยไทยกอฟ.กท.ก็
1: ค
2: นึ
1: ่ะ
2: กรัฐบาลจะมีเรื่องนี้เป็นเรื่องแล้วไม่ครับหน้าแรกก็จะมีภารกิจท่านนายกนะไปไหนหน้าไหนแต่มันจะมีแบนเนอร์วิ่งมาอยู่ข้างบนจองผมสีเหลืองก็คือเข้าไปหาสำนักงานทรัพยากรน้ำใช่ไหมหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีหน้านายกไปไหนมาไหนใน
1: ค่
2: ระ อบ2-3 เดือนไปหาดใหญ่ก็ยังมีไปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียไปคือไม่มีนายกเรื่องน้ําท่วมนะหน้าแรกวันนี้นะครับถ้าจะทะเ
1: ค
2: ลา
1: ่ะ
2: ะตัวแต่มันมีแบนเนอร์ให้กดไปว่าจะไปศูนย์ข่าวน้ําท่วมเนี่ย
1: ค่ะ
2: นะพออยู่ข้างบนผมก็กดไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอุทกภัยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกให้กดไปที่เว็บของไทยคู่ฟ้า
1: อาจารย์ศูนย์ following อ่ะไม่มีคนดูล่ะศูนย์ following อ่ะแต่ว่ามีคน follower 628K
2: ที่ผมจะบอกว่า
1: ศูนย์ following เลยเหรอ
2: ผมสมมุติว่าผมเป็นคนธรรมดาทั่วไปชาวบ้านที่อยากรู้ผมพึ่งรั
1: ค
2: ฐ
1: ่ะ
2: บาลประเด
1: ค
2: ็
1: ่
2: น
1: ะ
2: ผมลองตามดูผมพึ่งกรมอุตุชัวร์อยู่แล้วเพราะผมมั่นใจเป็นข้อมูลที่ผมต้องไปวิเคราะห์ต่อ
1: ค่ะค่
2: เพ
1: ะ
2: ื่อจะ
1: ค
2: ช
1: ่
2: ่
1: ะ
2: วยเหลือตัวเองว่ายกขนหนีน้ำหรือยังไงแต่พอไปดูรัฐบาลก็จะมีเรื่องคุณอนุทินนายกไปไหนต่ไหนไม่เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขึ้นหน้าแรกนะแต่มันมีแบนเนอร์ที่ให้กดว่าไปดูศูนย์ข่าวน้ำท่วม
1: ค่ะกดก็ไปแล้วเจออะไรคะ
2: เขาเรียกว่าเป็นเพจไทยคู่ฟ้าก็คือ
1: ค่ะ
2: Facebook
1: ค่ะ
2: เขาจะอยู่ที่ Facebook ไทยคู่ฟ้าเขาไม่ใช่
1: ค
2: เว
1: ่ะ
2: ็บธรรมดาสำหรับผมไม่มีโซเชียลมีเดียนะผมไม่มี Facebook ผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมกดเข้าไปก็ไม่เจอไงผมเป็นคนแก่ที่ใช้ Facebook ไม่เป็นแล้วเลิกใช้ชีวิตจริงคือผมเลิกใช้ผมใช้เป็นแหละ
1: ค่ะ
2: ผมเลิก
1: ค
2: ใช้มาหลายปีแล้วเพราะว่าผมเบื่อมันแบบมันเสียเวลาผมวันเนี้ยพอกดเข้าไปเพื่อจะหาเพจไทยคู่ฟ้าก็ผมกดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่
1: พ
2: ว
1: ก Facebook
2: เนี่ยแต่ถ้ากดได้ที่จริงผมกดได้นะเพราะผมไปอาศัยลูกชายก็คือลูกชายผมจะมี Facebook ผมก็ไปปลอมตัวเข้าไปดูเพจไทยคู่ฟ้ามีอะไรครับก็จะมีภารกิจนายกนะ
1: ค่ะ
2: เสร็จแล้วโอเคไทยคู่ฟ้ากดไปกดมาก็จะมีนายกสั่งการนะนายกสั่งการเป็นแบนเนอร์สั้นๆว่านายกให้ทำจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนจัดระบบทีมทำงานเข้าถึงประชาชนสร้างนะแล้วก็จัดระบบการสื่อสารจัดให้ทุกจังหวัดประเมินความสามารถก็คือสั่งการให้ทำสิ่งที่ทำอยู่แล้ว
1: อันนี้คืออยู่
2: ย
1: ในเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเขาควรจะให้ประชาชนรู้ไม่อันนี้เหมือนกับคำสั่งให้หน่วยราชการ
2: ก็จะไปพบกดต้องกดหลายครั้งจะไปเจอคำสั่งนายกนะให้หน่วยงานทำอะไรบ้างแต่แล้วก็จะมีก็ยังดีที่มีแบนเนอร์โปสเตอร์บอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็สี่ห้าบรรทัดแค่นั้นนะถ้ากดแต่ละแบนเนอร์ไปเพื่อจะไปดูก็6-7บรรทัดอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าเขื่อนวชิรลงกรณ์ท่องน้ำแล้วก็อะไรเนี่ย
1: ถึงแม่กลองสองถึงสามวัน
2: กทม.เตือน
1: ก็เหมือนแนวถนนมีน้ำขัง
2: ทำหน้าที่เหมือนพาดหัวข่าวอะนะครับเตือนราชบุรีสมุทรสงครามให้ระวังจับตาเขื่อน
1: ป่าสัก
2: อะไรเงี้ยก็คือว่ามันสุดท้ายนะผมก็เข้าเพื่อให้มันจบเร็วนะผมก็เข้าไปงั้นเราก็ไปดูสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งก็จะมีข้อมูลหลักๆใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ไปดูนะทรัพยากรน้ำก็จะมีภาพบอกปรับระบายเขาจะมีข้อมูลทาง
1: มีละเอียดเยอะหน่อย
2: ว่าจะน้ำกี่เมตรกี่อะไรแต่ว่าข้อมูลเนี้ยมันไม่ค่อยมีผลกระทบต่อความเข้าใจของคนทั้งหมด
1: ค
2: แล้
1: ่
2: ว
1: ะ
2: เวลาอ่านประกาศของสธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่อยู่ในเว็บของเขาเนี่ยประกาศฉบับเดียวที่หลงเหลืออยู่เป็นวันที่29
1: อ๋อ
2: นะ
1: ช้าจังวันนี้วันที่สองแล้วนะ
2: วันนี้ไม่มีประกาศอื่นอ้าวมาทะเลาะกันได้เลยว่าไม่มีครับคุณสิริบูรณ์แล้วผม
1: โอ
2: ก็
1: ้
2: ไปอ่าน
1: ล่าไปหลายวัน
2: ผมก็

0: ดังที่เห็นบนจอนะครับแปลว่าประกาศของเขาเนี่ยส่งไปถึงหน่วยงานไม่ใช่ถึงพวกเราชาวบ้าน
1: อ้าว
0: เขาประกาศแจ้งให้ว่ามีน้ำไหลมาทางไหนเปิดปิดยังไงกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสุดท้ายเขาก็บอกว่านี่ไง
1: ให้แต่ละจังหวัดไปทำเอา
0: ในการนี้ใช่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้1ติดตามตรวจสอบ2เตรียมแผนรับสถานการณ์3ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนรับทราบแปลว่าสธนชไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
1: ให้ประชาชนอ่าค่ะ
0: สธนชมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด
1: หน่วยราชการ
0: หน่วยต่างๆในท้องถิ่นนะประชาชนไม่ต้องเข้ามาในเว็บนี้นะครับเขาไม่ยุ่งกับเราอันนี้ผมพูดด้วยความน้อยใจขอพี่ๆลุงๆทั้งหลายที่เป็นเจ้าหน้าที่เฮ้ยผมน้อยใจนะคุณเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยคุณมีข้อมูลเต็มที่แต่คุณก็ไม่บอกผมเลยว่าผมควรทำยังไงใช่ไหม
1: ค
0: ุณก็ไปสั่งจังหวัดหรือท้องที
1: ่คือมันทำงานเป็นไซโลเป็นก้อนๆนะอาจารย์อย่างกทม.ที่มีปัญหาเนี่ยอย่างว่ามันก็เอาหน้าที่ใครเป็นคนประกาศข้อความเตือนใครเป็นคนอันนั้นส่งไปอนุคือมันอะไรเนี่ยภัยพิบัติมันต้องอย่างนั้นเหรออาจารย์มันยังเป็น process
0: คือมันก็เลยกลายเป็นว่า
1: อุ้ยน้ำท่วม
0: นี่หน้าบ้านผม
1: อาจารย์ท่วมอาจารย์ผู้ประสบภัยเหรอคะ
0: เมืองทองธานีเมื่อวันเสาร์
1: อุ้ยนี่ท่วมเยอะนะเนี่ยอาจารย
0: ์คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์วันเสาร์เต็มวัน
1: เกือบมิดล้อน่ะ
0: เกือบมิดล้ออันนี้รถเพื่อนบ้านหน้าบ้านผมพอดีนะครับ
1: อุ้ยน้ำเข้าเครื่องเลยน่ะ
0: ถ่ายรูปมาจากหน้าต่างบ้านทางขวามือนะครับนะทาง
1: ค่ะค่ะโอ้แจ้งวัฒนะ
0: เราก็จะสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเป็นนักข่าวเราก็จะต้องทำหน้าที่เสมือนว่ารัฐบาลไม่ได้สนใจรายละเอียดถึงประชาชน อย่างทันทีหรือเหมาะสมในเว็บไซต์ที่หลากหลายของรัฐบาลคือรัฐบาลไม่บอกว่าเราจะไปเว็บไซต์ไหนมันเป็นเรื่องมาถึงเว็บไซต์หรือว่าเป็นแอปอะไรก็แล้วนะเราก็ต้อง
1: ICC ต้องเป็นศูนย์รวมจริงแบบ
0: ก็มีศูนย์ข่าวไงเขา
1: ทำไม่ศูนย์ข่าวมันต้องทำหน้าที่มากกว่านั้นอาจารย
0: ์คือ
1: ในเชิง crisis management
0: อย่างที่ผมยกตัวอย่างผมใช้อินเทอร์เน็ตเซิร์ชเข้าไปปุ๊บมันมีศูนย์ข่าวนะผมก็ไปศูนย์ข่าวศูนย์ข่าวเขาอยู่ใน Facebook นะแล้วผมก็เลยเข้า Facebook ไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใช้ Facebook
1: ค่ะ
0: ตลกมั้ยคุณควรจะมีศูนย์ข่าวใช่แต่ศูนย์ข่าวก็คือเว็บไซต์ธรรมดา
1: เว็บไซต์ธรรมดา
0: จากเว็บไซต์ธรรมดาคุณก็แตกเป็น
1: ใช่เป็น TikTok อะไรไปใช่ TikTok
0: ยาว
1: YouTube ใช่
0: ตัวเลขหรือว่าโซเชียลคุณก็แตกไปคุณต้องขยันกว่านี้นะแต่เว็บไซต์คือสถานีหลัก
1: ถูกใช่ค่ะใช
0: ่ก็ไม่ทำ
1: เป็นยันแม่เว็บไซต์เป็นยันแม่
0: ทั้งหมดจะแก้ปัญหาได้ถ้าพี่น้องประชาชนเลือกผมเป็นนายก
1: เขาไม่มีความรู้หรือไงเนี่ยศูนย์คนทำศูนย์เนี่ยโอ้ยเรื่องไม่ได้ยาก
0: มันไม่มีคนไม่รู้ความคิดอย่างที่เรามีเพราะเราเป็นอดีตนักข่าวผมไม่ได้หยิ่งว่าผมเก่งนะเฮ้ยมันง่ายๆนะคุณทำฐานข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงแล้วทำข้อมูลที่ง่ายขึ้นที่ประชาชนไม่อยากอ่านยาวถ้าให้สนุกขึ้นที่มีภาพมีกราฟิกคุณต้องเริ่มตั้งแต่ฐานแน่นๆตัวหนังสือ
1: ถูกค่ะอาจารย
0: ์
1: เป็นแหล่งรวมข้อมูลใช่คือสามารถคลิกไปแล้วก็ลิงก์ไปนู่นนี่นั่น
0: เออใช
1: ่ได้แล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่มันแปะอยู
0: ่แล้วไปถึงตอนจบคุณประชาชนรับทุกยากคุณก็เอาเนนี่มาเต้นระบำให้ดูก็ได
1: ้จะได้ป้องกันเฟกนิวส์นะ
0: ไม่ได้เล่นกีตาร์บอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงอันนี้ก็จะอ่านร้องเพลงสอนคีรีสีประจวบนี่ผมเมื่อกี
1: ้ไปฟังรายการอาจารย์ร้องเพลงดีกว่าวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
0: โอเค
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก๋าวันนี้หมดเวลาของรายการบนทุกวันกันแล้วนะคะวันนี้ดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังเราอยู่นิวส์ฟรอมโฮม
0: ขอไปเพื่อนบ้านที่ผมเอาภาพรถท่านมา
1: ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ยังประสบภัยอยู่แล้วก็เตรียมรับมือกันให้ดีนะคะ 5-10 ตุลาคมนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาก็ไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณตองเขาว่ายังไงคะ
1: มันว่าจะตามยายเครือกลับมาให้ได้นะ
0: แบบนี้ไม่เรียกว่าตองละบ้าชัดๆ
1: ไปว่ามัน
0: ก็จะให้ว่ายังไงล่ะมันเรื่องอะไรกันนักหนาถึงต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเด็กเร็วๆอย่างนั้นน่ะพี่ตองก็ไม่เข้าท่าไปสั่งให้เขาตามให้ผาปูนไปทำไมก็ไม่รู
1: ้ป๋าแกสั่งพี่มา
0: ไปเชื่อป๋าหลงรักหนึ่งเครือเด็กคราวลูกคราวหลานทั้งที่รู้ว่ามันทรยศหักหลังให้เจ็บใจก็ยังเป็นห่วงเป็นใยสั่งนักสั่งหนาให้ไว้ชีวิตถึงก็ต้องรีบบึ่งขึ้นไปเชียงแสนเพื่อไปจัดการให้ผาปูนกับมือและเอาเมียสาวคืนมาอะไรจะขนาดนั้น
1: ป้าจะมีอะไรกับยายเครือก็ได้นะ
0: น้อยไปสิใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าป๋าแอบตีท้ายครัวตัวเองเอาแม่ยายเครือเป็นเมียมานานพอแม่ตายก็เลี้ยงต้อยลูกต่อคุณแม่คำของเพื่อนกับพี่ๆขอให้ป๋ากลับไปอยู่กรุงเทพก็ไม่ยอมรอจนนางเครือเรียนจบม.6ถึงได้ยอมกลับจะได้เอามันมาเรียนต่อพวกเรารู้ดีแต่ไม่อยากจะขัดใจเพราะเห็นใจที่ป๋าฟันฝ่าอุปสรรคเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายพวกเรามามากอาจจะอยากมีความสุขกับอีหนูบ้างก็ไม่ว่ากันแต่อีหนูมันทรยศแบบนี้แล้วยังจะพยายามติดตามเอามันมาเลี้ยงดูอีกมันเกินไปพึ่งยอมไม่ได้หรอกค่ะ
1: ยอมไม่ได้แล้วพึ่งจะทำยังไง
0: พึ่งจะไปพูดกับป๋าให้รู้เรื่องกันค่ะพึ่งยอมไม่ได้จริงๆพึ่งสงสารคุณแม
1: ่งั้นพึ่งโทรไปคุยกับป๋าเดี๋ยวนี้เลยสินี่โทรศัพท์ฮะ
0: ไม่ค่ะพึ่งว่าจะไปพูดด้วยตัวเองดีกว่าได้เห็นหน้ากันแล้วก็จะได้ดึงป๋ากลับกรุงเทพเลยพี่ต้องนั่นแหละโทรไปบอกในภูให้กลับมาได้แล้วปล่อยให้นางเครือมันไปอยู่กับไอ้ผาปูนแฟนมันตามสบายเถอะถึงไม่ได้นางเครือกลับมาให้หลานก็ยังมีน้องมิ้นเป็นขวัญใจยายบูตาบิ้นแทนมันอยู่ละอย่าไปตามใจหลานมากนักเลยเห็นใจคนที่เขาแสนจะเป็นห่วงบ้างเถอะ
1: พึ่งเป็นห่วงไอ้ต้องมันมากใช่ไหม
0: มิ้มค่ะไม่ใช่พึ่ง
1: จริงเหรอพึ่ง
0: ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามเจ้าตัวเขาดูสิ
1: มิ้มบอกพึ่งหรือว่าพึ่งเข้าใจเอาเอง
0: ก็เมื่อคืนเนี้ยมิ้มบ่นถึงนายภูสิทธิ์ด้วยความชื่นชมที่เขาเป็นห่วงเป็นใยตอนถูกจับตัวไปด้วยกันพูดไปก็ร้องไห้ไปขนาดหลับยังละเมอถึงเลยส่วนยายบูตาบิ้นก็งอแงน่ารำคาญถึงขนาดว่าพ่อกับแม่และป้าไข่ต้องหนีเข้าครัวแต่ยายมิ้มทนได้เพราะรู้ว่านายภูน่ะรักหลานมากถึงได้เอาใจหลานอาบน้ำป้อนข้าวแล้วก็พาไปนอน
1: น้องมิ้มเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วนี่
0: เพิ่งรู้น่ะเด็กก็รักแต่รักผู้ใหญ่มากกว่าลองเป็นอย่างเนี้ยมิ้มอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพี่ภูตามไปช่วยนางเครือเพราะตกหลุมรักมันอีกคนก็ได
1: ้โอ้ยสักจะไปกันใหญ่แล้วพี่ว่านายภูสิทธิ์ทำตามที่ป๋าสั่งต่างหากล่ะฮะหรือไม่มันก็แค่ต้องการเอาเจ้าสิงโตแดงน่ะคืนมาก็เท่านั้นเองล่ะฮะ
0: ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นของแก้ของปลอมแล้วจะไปเอาคืนให้มันได้อะไรขึ้นมาอีกล่ะพึ่งว่านะยายมิ้มน่ะคงเข้าใจถูกแล้วล่ะในต้องอาจจะติดใจนางเครือขึ้นมาอีกคนก็ได้เสน่ห์มันแรงออกจะตายนี
1: ่อาจจะนะมันไม่แน่หรอกพึ่ง
0: ไม่เชื่อก็ตามใจพึ่งไปล่ะ
1: เดี๋ยว
0: พี่ต้องมาจับมือพึ่งไว้ทำไมล่ะคะ
1: พี่ไปด้วยแต่ขอไปบอกให้พี่ดินรู้ก่อนนะเขาจะได้คอยดูแลคนงานให้รักษาความปลอดภัยในคุ้มนะ
0: พี่ต้องอยู่ดูแลก็ดีแล้วนี่จะตามไปทำไมล่ะคะ
1: ก็ใช้พี่ปล่อยพึ่งไปคนเดียวได้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ทำไมจะไม่ได้เชียงแสนแค่นี้เองกลางวันแสกๆรถราเต็มไปหมดพี่ต้องอยู่เถอะพึ่งไปคนเดียวได้แน่ค่ะปล่อยมือพึ่งได้แล้วล่ะค่ะ
1: ไปนะไปได้แต่ถ้าป๋าข้ามสามเหลี่ยมทองคำล่ะพึ่งจะตามไปได้ยังไงตัวคนเดียวแล้วถ้าไปเจอพวกไอ้ผาปูนเข้าถูกมันจับตัวไปเรียกค่าไถ่อีกคนจะยุ่งกันไปใหญ่ทางนี้น่ะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกพี่สั่งให้คนงานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วแค่พี่ดินช่วยดูแลอีกทีจะได้ไม่มีปัญหาอีกอย่างพี่จะได้ให้ป๋าเรียกในภูน่ะกลับมาเองด้วยยังไงล่ะ
0: งั้นก็ตามใจถ้างั้นพึ่งจะไปคอยที่รถนะคะ
1: จ้ะ

0: พี่ดินพี่ดินครับพี่ดิน
1: อ้าวมีอะไรเหรอโต้ง
2: ผมจะขึ้นไปเชียงแสนกับน้องพึ่งนะฮะจะฝากพี่ดินให้ช่วยดูแลคนงานที่รักษาความปลอดภัยในคุ้มแทนผมด้วย
3: เอ๊จะขึ้นไปทำไมกันเหรอฮะเจ้าภูก็คอยดูแลที่นั่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อเปล่าหรอกครับแต่น้องพึ่งเขาจะไปคุยกับป๋าและพาป๋ากลับมานะฮะ
3: อ๋ออย่างนั้นเหรออืมไปเถอะนะทั้งนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองอันที่จริงก็ไม่น่าห่วงอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะสบายมาก
2: งั้นผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ไปแล้วนะฮะ

0: มาเลยจ้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วไปกันได้เลยจ้ะ
1: ชักช้าจริงทำอะไรอยู่อ่ะเพิ่งสตาร์ทรถรอตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่รอซะหรอก

0: ไอ้ผาปูนมันกำลังขับรถปิกอัพขึ้นเขาลงเนินมุ่งหน้าไปยังแม่อายอย่างไม่รีบร้อนมันนี่เราสะพายย่ำทับทิมสิงโตแดงนั่งเบาะหน้าคู่กับมันส่วนลูกน้องสี่คนนั่งกระบะหลังมีประทุนมันให้ลูกน้องซ่อนอาวุธไว้อย่างมิดชิดพร้อมใช้งานทุกเวลาพี่ผาปูนทำไมพี่ไม่รีบไปให้ถึงแม่อายเร็วๆล่ะพี
1: ่ข้ากะว่าให้ไปถึงเขตชุมชนตอนค่ำๆไปพักที่บ้านพักพวกก่อนแล้วค่อยหาทางหลบออกนอกประเทศทางด้านพม่าเหมือนแต่ก่อนที่เคยทำ
0: แล้วพี่ไม่กลัวพักพวกของป๋ากับคุณต้องเหรอมีทั้งตำรวจนักเลงเต็มไปหมดพี่เองก็รู้นี
1: ่รู้ข้ารู้แต่ข้ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนั่นพี่มือผาปูนสยาง
0: แล้วเจ้าทัพทีมสิงโตแดงนี่ล่ะพี่จะทำยังไง
1: ข้าก็เอาไปชำแหละไงหัวตัวตะโพกแล้วไปขายพวกเศรษฐีไอ้นักพนันที่บ่อนคาสิโนที่สามเหลี่ยมทองคำนู่นชำแหละเป็น3ส่วนคงขายได้ง่ายขึ้นได้ก้อนละ10ล้าน3ก้อนก็30ล้านแค่นี้ก็รวยเละแล้ว จะได้พาสาวน้อยเครือคำไปขึ้นสวรรค์ตั้งหลักปักฐานที่คุณหมิงหรือไม่ก็แถวรัดฉานนี่แหละ
0: พี่ไม่กลัวป๋าตามขึ้นไปแก้แค้นเหรอ
1: ข้าก็มีพรรคพวกที่นั่นเยอะแยะนี่พอเรียกไอ้ต้องไม่มีปัญญาตามไปแน่แน่นอนพอมีลูกมีหลานพอเรียกก็ให้อภัยแล้วต่อไปก็เข้านอกออกนายได้อย่างสบาย
0: แกฝันหวานเกินไปแล้วละมั้งจะได้ออกนอกประเทศหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
2: พี่ผาพี่ผามีรถตามมาพี่เอาไงดีอะ
1: รถใครวะ
2: สงสัยจะเป็นรถไอ้นินครับ
1: ดูให้หน้าแล้วส่งมันลงเหวไปซะ
3: หน้าเป็นทางโค้งหักศอกคงเห็นมันชัดน่ะนั่นไงนั่นไงใช่จริงด้วยพี่รถไอ้นินแน่ๆเลย
1: เออกูเห็นแล้วเดี๋ยวข้างหน้านั่นขึ้นเนินกูจะขึ้นช้าๆให้มันตามมาใกล้ๆวัดจังหวะพวกมึงยิงได้เลยนะเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้วลูกพี
2: ่ครับ
3: เอาเฮ้ยเตรียมตัวให้พร้อมเว้ยเอาหยิบอาวุธแล้ว
2: เตรียมพร้อมเว้ยหันมือมานาน
4: กูอยากจะยิง
2: ข้าคนที่ทีคราวนี
0: ้ไอ้ผาปูนกำลังขับรถขึ้นเนินสูงข้างหน้าเป็นเขาข้างทางลาดลงไปสู่ตีนเขามันค่อนข้างชันแต่ก็มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นพอขึ้นถึงยอดเนินมันก็เตรียมตัวจัดการกับลุงนินตามแผนทันทีนั่นรถของลุงนินตามขึ้นมาแล้ว
1: เฮ้ยพร้อมหรือยังวะ
2: พร้อมแล้วลูกพี่
1: กูสั่งยิงเมื่อไรมึงยิงได้ทันทีนะเว้ย

0: ข้าพูดมันต้องจำผมได้แน่เลยทำไงดีครับ
1: ถ้างั้นพี่ชายหมอบลงไปก่อนนะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยแล้วกัน
0: แล้วนายนะครับ
1: น้องจำผมไม่ได้หรอโดยจะแซงผ่านไปแล้วค่อยหาจังหวะจัดการกับมันพี่ชายฟังสัญญาจากผมก็แล้วกันนะ
0: คร
1: ับ เอ๊ะทำไมมันขับช้ามาโน้มเป็นรถสวนทางเพราะนั้นเป็นเนินโค้งไปมามองไม่เห็นทางข้างหน้าเสียเลยเฮ้ยพูดน้อยผาปังยกปืนขึ้นมันจะยิงเราละ
2: เฮ้ยยิงมันเลยอย่าให้เหลือซาก
1: ดีนะเนี่ยแต่เราไว้เห็นสักคนถ้าคุมอาวุธได้ทันเราสมมติจะถูกขึ้นถนนหมดเลย
2: เฮ้ยยิงเข้าไปอีกไว้ยิงมันเข้าไป
3: เฮ้ยยิงเข้าไป
2: ยิงเข้าไป
4: มันจะกลัวหมดไว้ยิงไป
5: ขาปูนกำลังชะลอรถเพื่อกระหน่ำยิงรถของลุงลินตอนนี้เรียกอากาศแล้วเรารีบเปิดประตูรถกระโดดลงจากรถเลยดีกว่า
2: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปงั้นปะโถ่เอ้ย
1: จู่ๆไอ้ขาปูนก็เบรกกระทันหันทำให้ลูกน้องของมันหงายหลังยิงปืนขึ้นฟ้าไปถูกรถสักนัดเดียวนั่นจะมีแผนในหมีเดี๋ยวรถเราจะแซงหน้ามาแล้วนะระวังตัว
2: ครับเดี๋ยวผมจะยิงใส่มันให้กระจุยเลย
3: เฮ้ยมันยิงเราแล้วพี่มันยิงเราแล้ว
2: เฮ้ย
3: เรา
2: หนีมันก่อนลูกพี่โดนยิงแล้วลูกพี
6: ่หนีลูกตายแล้วผมก็โดนลูกตาย
2: ยิงมันเข้าไปสิยิงมันเข้าไป
1: รีบเร่งเครื่องพุ่งหนีไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วรถของมันเสียหลักกลิ้งลงไปตามไหล่เขาที่ลาดชันโอ้โหรถเป็นกลิ้งกี่ตลบก็ได้นับไม่ทันเลยโอ้โหต้นไม้บังตอนนี้มองไม่เห็นแล้วมันจะเสียงโครมครื่นครื่นอ่ะดูตอนนี้เงียบไปละ
2: ไฟลุกท่วมควันดำสูงกว่ายอดไม้สิอีกเนี่ย
1: เออเดี๋ยวก่อนนายหมี
2: อ๋อคุณผู้เด็กกระชากคอเสื้อผ้าลงมา
1: เฮ้นายยิงพวกมันทำไมอ
2: ่ะก็จะเอาไว้ทำไมอะไรมันยิงเราก่อน
1: ฉันบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าจะไม่ฆ่าพวกมันจนกว่าจะช่วยในเครือได้ก่อน
2: หรือเครือก็ไม่ตายนะ
1: ไอ้บ้าไม่ตายก็เทวดาแล้วรถคันระเบิดไฟลุกยิงงั้นอ่ะเห็นไหม
2: เห็นครับนายผมเห็นน้องเครือกระโดดลงจากรถก่อนที่รถจะพุ่งลงไป
1: ฮะพี่ชายเห็นน้องเครือกระโดดออกจากรถก่อนเลยนะ
2: ครับไม่เห็นผมจะกล้ายิงไอ้ผาปูน
1: เอ้าแล้วผู้หญิงเสื้ออยู่ทำไมกันเล่า
2: น้าเลยจับคอเสื้อผมไม่ยอมปล่อยนะปล่อยมันก่อนสิแล้วผมจะหายเสื
1: ้อเออรีบไปเลยเข้าน้องเครือโดดลงตรงไหนนะเดี๋ยวเธอหนีเตลิดไปไกลตามไม่เจอแย่เลยเผลอๆจะกลายเป็นเหยื่อเสือไปสักเปล่านะ
2: เอางั้นตามผมมาเลยคุณผู้คุณผู้รอด้วยหายว่าเขาป่าซะแล้วเดินตามแล้วลุยป่าตามคุณผู้ไปตรงหัวโค้งข้างหน้าแต่ก็ต้องชะงักโอ้ยเดี๋ยวมันหน้าผาอยู่ว่ะโอ้ยต้องทำท่าค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปต้นไม้กิ่งไม้จ๋าช่วยให้หมีได้เกาะเกี่ยวลงไปอย่างปลอดภัยได้จะอย่าหักพูดเป็นบอกคุยว่าไว้ไผ่ทั้งนั้นเลยเป็นกอกอแล้วก็ห่างกันด้วยขอบบนเป็นพุ่มข้างล่างปลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอีกอุ้ยโอ้ยหอยไม้ร่วงรู้เลยโอ้ยทำไมมันเลื่อนอย่างนี้วะนี่ทำพลาดตรงไม่มีหวังเราไปข้างล่างแน่เลยโอ้นั่นคุณผู้กล้าพลวดไปแล้วระวังเรื่องนะครับนายข้างล่างมันเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เราไม่สนใจที่ในหมีเตือนเพราะเห็นรอยใบไผ่เป็นทางลงไปตามช่องกอไผ่ที่เกิดจะเป็นแนวตรงเหมือนกับมีคนปลูกเอาไว้เราอาศัยต้นไผ่เตี้ยๆเดินล่องไปอย่างรวดเร็วน้องเครือน้องเครือพี่ภูมาช่วยแล้วน้องเครืออยู่ไหนอ่ะฮู้น้องเครือได้ยินมั้ยน้องเครือ
2: คุณผู้รอผมด้วย
1: ไม่มีตามฉันมาทางนี
2: ้
1: เลยแล้วๆๆระวังไม้วัดด้วย
2: โอ้ยวัดที่ไหนมีเท่านี้ล่ะผมไอ้ไม้มันดีพอผมโอ้ย
1: เป็นไงพี่ไม้วัดเอาเกือบโดนปากนี่รู้ยังเป็นยังไงอ่ะ
2: ครับผมมันงี่เง่าจริงๆมันเก็บตัวระหว่างนี้รู้โอ้ไม้วัดเป็นอย่างงี้เองมันดี
1: วัดปลานั่นแหละ
7: รู้
1: จะได้ผ่านถึงตรงนั้นมันก็เกือบ30เมตรแล้วนี่หว่าจะไม่เห็นแต่เงาของน้องเครือเลยอยู่ไหนเฮ้นั่นน้องเครือนี่นะเราพออยู่ข้างกอไผ่ไม่ได้แล้วจะได้ไปช่วยเธอเลยน้องเครือเป็นไงบ้างโอ้ยไม่อ่อยปวดเปียกทั้งตัวแบบนี้รู้ว่าลื่นแล้วก็ถลายลงมาจากข้างบนกระแทกกับว่าหินตรงนี้จนคอหักขาหักเฮ้ยน้องเครือน้องเครือนี่น้องเครือจ้าน้องเครือเงียบแฮะรู้ว่าเฮ้ยนะลองฟังเสียงซิว่าหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าโอ้ยโล่งอกหัวใจยังเต้นตึ๊บตับตึ๊บตับอยู่คงแค่สลบไปเท่านั้น
5: โอ้ยคุณครูช่วยเครือด้วย
1: อ๋อช่วยแล้วล่ะจ้ามันต้องกลัวนะพี่อยู่ข้างนี่แล้ว
5: เขากอดเราเบาๆเหมือนพี่กอดน้องเรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอย่างประหลาด
1: พอเราคลายวงแขนที่กอดเธอออกก็เห็นเธอมองหน้าเราตาแป๋วแล้วก็ขมวดคิ้วมันเธอขยับตัวออกจากวงแขนของเรา
5: โอ้ย
1: เป็นอะไรไปน้องเครือจะตรงไหนฮะ
5: ที
1: ่
5: ข้อเท้าค่ะ
2: โอ้โหโอ้โหได้ยินว่าข้อเท้าเป็นอะไรนะครับให้ผมดูหน่อยสิ
1: ดูสิเป็นไงบ้างฮะ
2: โอ้สงสัยข้อเท้าซนครับรู้สิครับบวมเป่งเลยคุณหนูคงกระโดดลงมาผิดจังหวะ
5: โอ้ยใช่ค่ะลงมาอีท่าไหนก็ไม่รู้เสียบแล้วเป็นทั้งตัวเลยแล้วก็กลิ้งลุ้นลุ้นลงมาพยายามหลบก้อนหินก็หลบมาได้หลายก้อนนะคะแล้วพอเห็นกอไผ่ขวางทางอยู่ก็เลยเอาเท้ายันโอ้ยมันปวดเข้าหัวใจเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยเอ๊ะแล้วย่ามใส่เจ้าสิงโตแดงล่ะ
2: คุณนั่งระวังนะครับคุณหนู
1: นี่น้องเครือเอาเจ้าสิงโตแดงน่ะติดตัวมาด้วยเหรอ
5: ค่ะไอ้ผาปูนน่ะมันให้เครือเอาสะพายบ่าไว้ตอนโดดลงมาจากรถเนี่ยเครือเอามันมาด้วยนะคะมันหนักก็เลยทำให้โดดผิดจังหวะข้อเท้าขวาก็เลยแพลงเลย
1: มันอยู่ไหนอ่ะพี่เหม็นมีเลยพี่หมีช่วยหาทีแล้วผมจะเข้าเฝือน้องเครือเอาไว้ก่อน
2: ครับคุณภูผมไปได้แล้วครับ
5: พี่ภูเอาพวงกุญแจรถออกมาทำไมคะ
1: พี่เจ้ามีดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ที่ในที่ตัดเล็บเนี่ยไปเฉือนไม้ไผ่แห้งๆมาประกบทับกับข้อเท้าทำเป็นเฝือกให้ชั่วคราวนะจ๊ะ
5: อุ๊ยดีจังเลย
1: รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้ไผ่ก่อน

0: เอาละได้แล้วไม่ไผ่แห้งอย่างดีเลยนะเนี่ย
1: อุ้ยเจ็บ
0: จะเย็นๆนะจ๊ะทั้งเครือเดี๋ยวพี่จะถอดถุงเท้าของพี่สวมให
1: ้พี่ภูถอดถุงเท้าทำไมคะ
0: ก็เอามากันไม่ให้เท้าเสียดสีกับไม่ไผ่อะไรจ๊ะ
1: อ๋อแล้วนั่นพี่ภูถอดเจ้ารองเท้าผ้าใบทำไมคะน่ะ
0: ก็จะมาพันไม่ไผ่กับข้อเท้าเครือไง
1: แล้วทีนี้พี่ภูจะเดินยังไงล่ะ
0: ก็เชือกรองเท้าอีกข้างนึงมาตัดครึ่งแล้วก็ผูกไว้พอให้ใส่เดินได้ชั่วคราวอะไรจ๊ะ
1: พี่ภูเก่งจังเลย
0: ขอบใจจ้ะเอาละพี่จะรีบไปส่งโรงพยาบาลนะเครือตัดสินใจดีมากเลยรู้ไหมที่กระโดดลงมาก่อนที่รถจะแหลกไปเมื่อกี้นี้เก่งมากเลยจ้ะ
1: มันเป็นอะไรไปคะพี่ภู
0: รถแหกโค้งลงเหวแล้วระเบิดไฟลุกท่วมเห็นแต่เปลวไฟกับควันพุ่งขึ้นมาสงสัยไม่มีใครรอดแล้วนะน้องเครือยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแค่ข้อเท้าส้นเท่านั้นเอง
1: ไม่หักหรอคะ
0: คงไม่นะถึงหักก็ยังดีกว่าตายอย่างแหลกเหลวแบบนั้นน่ะแต่งศพยังไงก็หาสวยๆไม่ได้เลย
1: พี่ภูเนี่ย
0: เอาละเฟือกมะพูเสร็จแล้วล่ะจ้ะเอาน้องเครือกอดคอพี่ไว้นะพี่พาขึ้นรถ
1: ไหวเหรอคะ
0: ก็หนักเท่าไหร่ละเราอ่ะ
1: เข้าสารครึ่งกระสอบได้เลยค่ะ
0: นี่นะแค่ครึ่งกระสอบใช่เหรอ
1: พี่ภูตีก้นเครือทำไมล่ะคะ
0: ก็เจ็บอยู่จะมีหน้ามาล้อเล่นอีกถึงจะหนักขนาดเข้าสารหนึ่งกระสอบนะพี่นะต้องขึ้นไปจนได้นั่นแหละจะขี่คอพี่ไปหรือว่าจะรอในหมีมาอุ้มอ่ะฮะ
1: ขี่คอพี่ภูดีกว่าค่ะ
0: อ้าวถ้างั้นก็กอดคอพี่เดี๋ยวนี้เลยเอ้า
1: เรากอดคอพี่ภูอย่างลุ่มหลวมเพราะรู้สึกกระดากใจที่หน้าอกหน้าใจจะต้องสัมผัสกับแผ่นหลังของเขาแต่พอเขาทำท่าจะลุกขึ้นเราก็ต้องกอดคอเขาจนแน่นเพราะกลัวว่าจะร่วงลงไปทางลาดชันนี้อีก
2: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โอ้โหถึงสักทีเหนื่อยถึงไหลถนนที่จอดรถแล้วล่ะนางสาวน้อยเหนื่อย
1: โถคือสงสารพี่ภูจังเลยอ่ะนอนแผ่ล้ากับพื้นถนนแบบเนี้ยเจ็บแย่เลยอ่ะ
0: ก็ทำไงได้แล้วไม่มีหมอนไม่มีตักให้หนุนนี่นา
1: เครือให้หนุนตักก็ได
0: ้น้องเครือคลานขับเข้ามาประคองศีรษะเราหนุนกับตักของเธอแล้วก็แก้ผ้าขาวม้าที่พันเอวของเราออก
1: เวลาเหนื่อยเนี่ยต้องให้ร่างกายอยู่ในท่าสบายที่สุดเอ๊ะนี่ปืนสั้นของป๋านี่คะมันมาอยู่ในผ้าขม้าของพี่ภูได้ยังไงป๋าให้พี่ใช้เหรอคะ
0: พี่ไม่เคยใช้ปืนมาก่อนป๋าให้มาก็เอาติดตัวไปด้วยเฉยๆขอบใจมากนะ
1: ขอบใจเรื่องอะไรคะ
0: ก็ที่ให้พี่นอนหนุนตักแล้วก็เอาผ้าขม้าบอกลมให้อยู่นี่ไง
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรค่ะตอบแทนบุญคุณที่ให้เครือขี่คอขึ้นมาจากเชิงดอยตั้งหาก
0: อ๋อเหรอนี่ตักคุณหน้าหนุนนอนตายอบอวบละไม้คลายหมอน
1: นี่แน
0: ่อุ๊ยเจ็บนะน้องเครืออยู่พี่ทำไมเลยจ๊ะ
1: ก็โทษฐานที่ติงตองไงคะ
0: นี่น้องเครือน้องเครือยิงปืนเป็นไหมจ๊ะ
1: จะยากอะไรเหนี่ยวไก่ป้องป้องป้องป๋าเคยหันที่เครือยิงค่ะ
0: ดีเลยหันก็ปืนเนี่ยแกไว้ใช้กันแล้วกันนะคุยผาปูนะคุณยังมีอีกแน่เลย
1: ถ้ามันลงเหวนรกไปหมดแล้วก็ไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะอุ๊ยเอ๊ะแล้วทำไมพี่หมีหายเงียบไปล่ะ
0: นั่นสินะเย็นมากแล้วด้วยข้อเท้าน้องเครือจะปวดมากขึ้นต้องรีบพาไปหาหมอ
1: แกคงพยายามหาเจ้าสิงโตแดงมั้งคะ
0: ป่านนี้ก็น่าจะเจอแล้วนี่มันคงไม่กระเด็นไปไกลจากที่น้องเครือลื่นล้มลงมาหรอกนะเพราะมันต้องหนักตั้งเท่าไหร่นะ7-8 กิโลหรือถ้ามันปลุดออกจากย่ามก็น่าจะเห็นย่ามนี่นา
1: อุ๊ยนั่นไงย่ามแดงตกอยู่ในดงยะคาที่เราขึ้นมาห่างไม่ถึงว่าเครือไปหยิบเองค่ะโอ๊ย
0: เอ้า
1: เจ็บ
0: เป็นอะไรเป็นเลยจ้าโหน้องเครือ
1: ความดีใจมันทำให้เราลืมไปว่าเท้ายังเจ็บเดินยังไม่ได้กะจะลุกไปหยิบย่ามแต่แล้วเราก็ต้องฟุบลงกับอกพี่ภูเขาเอามือมาลูบศีรษะเราเบาๆด้วยแววตาที่ห่วงใยและก็เอ็นดู
0: น้องเครือปวดข้อเท้าเหรอจ๊ะ
1: ค่ะเครือเอาเท้าไปยันมันเข้าอ่ะ
0: จะไปไหนล่ะ
1: จะไปหยิบย่ามแดงค่ะมันตกอยู่ที่นั่น
0: มันใช่แน่หรือเปล่า
1: พี่ภูรีบลุกขึ้นไปดูตามที่เราชี้พอเห็นย่ามแดงเขาก็รีบหยิบมันมาแล้วก็เปิดดูก็เห็นเจ้าทัพทิมสิงโตแดงเปล่งประกายสดใสแถมในย่ามยังมีธนบัตรใบละ1,000 บาทเป็นปึกปึก
0: นี่เงินของใครอ่ะน้องเครือ
1: ขอให้ผาปูนค่ะมันขายทัพทิมได้ก็เอามาใส่ไว้ในย่ามนอกนั้นมันก็แบ่งพรรคพวกของมันเป็นคนละ200,000-300,000บ้างที่เหลือมันก็เอาไปเล่นการพนันจนหมดเลย
0: สงสัยในมีจะกลับมาแล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะเอาย่ามใส่ไว้ท้ายรถก่อนนะแล้วก็มานี่นี่
1: อะไรคะทำไมคะ
0: มาให้พี่อุ้มไปนอนที่ท้ายรถดีๆนะไม่ใช่ไปนอนเบาะหลังพูดผิด
1: พี่พูดติงตอง
2: โอ้รวยรวยเละนายแบบนี้รวยเละ
0: นายหมีถอดเสื้อทำไมแล้วนั่นอ่ะอ้าวแล้วนั่นไปขออะไรมาร
2: วยรวยรวยรวยรวยรวยรวยรวยนี่ไงนายรวย
0: อย่าบ้าอย่าเลยว่านายหมีจะข้ามแล้วขึ้นรถแล้วเข้า
2: ครับเรารวยแล้วครับนายผมได้เงินไปกันตักกันตักครับดูนี่ครับนายเงินทั้งนั้น
0: ดูแล้วไปได้มาจากสมัยพวกนั้นใช่ไหม
2: ครับผมหาทัพทิมไม่เจอเลยไปดูที่รถดิมันระเบิดเห็นไอ้ผาปูถูกไฟคลอกตายหงิกคาพวงมาลัยทำไมเห็นไอ้ลูกน้องของมันครับเดินย้อนกลับมาตามรอยที่รถมันพุ่งลงไปเห็นพวกมันนอนตายกันละเกะละกะอู้เงินนี่ตกอยู่เต็มหมดเลยผมก็เลยเก็บโอ้ยคนตามศพไม่เจอเลยเงี้ยนะ แล้วต้องถอดเสื้อหอนี่เหรอครับ
0: เงินเก็บไว้ในแก้ในรถก่อนนะแล้วก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อย
2: เออดีใจ
0: รีบโทรบอกให้ในโต้งเขารู้เรื่องก่อน
2: ครับเอ๊ะแล้วมือถืออ้าวหายไปไหนซะแล้ว
0: เห็นไหม
2: สายตก
0: มันจะงกเงินผีนั่นแหละ
1: ใช่จริงๆด้วย
2: ครับยอมรับครับเงินผีไปก็ไม่ไหวอะไรเงินเป็นล้านล้านขวาด้วยปึกละโหปึกละแสนที่12ปึกวันล้านสองแล้วโอ้เสียดายที่หาเท่าที่ไม่เจอ
0: เจอแล้ว
2: ฮะยี่ก็ได
0: ้มันตกอยู่ที่ไหล่ถนนนั่นฮะคนที่ต้องเคลือโดดลงมาจากรถนั่นแหละผมสาวที่ท้ายรถแล้วปืนในหมีนหายหรือเปล่า
2: อยู่นี่ครับแล้วก็เป๋ากางเกง
0: ดีละงั้นคอยดูแลความปลอดภัยให้ดีนะเงินในเก๊นั่นในมีเอาไปแบ่งกับในเม่น
2: ครับ
0: แล้วพวกเราทุกคนก็แล้วกันหรือจะงาบเงินผีคนเดียวก็ตามใจนะ
2: นายจะพูดเป็นเล่นมันน่าผมเมานะ
0: เฮ้ยไม่เล่นผมเข้าใจในหมีมากที่เสี่ยงชีวิตมากับผมนะและในหมีก็เป็นคนได้เงินมาเองถือซะว่าเป็นโชคกันแล้วกันนะ
2: โอ้ยนายคุณหนูว่ามีส่วนแบ่งแล้วทางกับผมโดยเฉพาะนายคุณได้รับรางวัลจากป๋าแสนชัยมากกว่าใครๆด้วยผู้สานรามาเชื่อคุณหนูยังได้ทับทิมกลับไปคืนอีก
0: ก็แล้วแต่ป๋าจะกรุณานะในหมีเอาเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไปใช้กันแล้วกันไม่แน่นะป๋าจะให้รางวัลอีกก็ได้จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้สักทีอ่ะนะ
2: แ
0: ล
2: ้
0: วตอนนี้มีครอบครัวแล้วใช่ไหม
2: ครับนายแฟนผมก็คอยรับใช้ในโต๊ะยึดคุ้มเลยครับช่วยแฟนพี่เม่นทำครัวด้วยในเมื่อนายให้เงินผมก็จะเอาไปแบ่งกับพี่เม่นแล้วก็เพื่อนๆอีก3คนคนละ 200,000 นี่ผมขอมากหน่อย
0: ตามสบายเถอะอ้อแล้วก็อย่าลืมเอาเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกนั้นด้วยคนตายลูกน้อยผาปูน่ะนะ
2: โอ้ยผมไหว้สาจะได้ครับผมจะขอรับใช้เจ้านายไปจนตายไปเรื่องพระคุณเลยเจ้านายจะมีน้ำใจกรุณาผมมาอย่างนี
0: ้ไม่มีวางปืนไว้กับตักพนมมือกราบบนท่อนแขนเราที่กำลังจับผู้มายรถอยู
1: ่โอ้ย
0: ฮะ
1: ปวด
0: น้องคือน้องคืออดทนไว้นะจ๊ะพี่ขับรถให้เร็วกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วละจ้ะอดทนไว
2: ้แล้วก็ถ้าคุณหนูจะพิการหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนี่ดูภายนอกเหม็นเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ข้างในยังสาหัสก็ไม่รู้ถึงขนาดต้องร้องคนคราวมาแบบนี้สงสัยช้ำในนะคุณภูนะ
1: นี่นี่หมี
2: ค่ะ
1: เครือว่าพี่ภูติงต้องคนเดียวก็พอแล้วนะในหมีคงจะหนักกว่าแล้วมั้งในพูดแล้วก็ทำอะไรที่รู้จักกาลเทศะแบบนี้
2: คุณหนูคุณหนูอภัยผมด้วยนะครับผมมันตื่นเต้นกับความรวย
0: ตอนนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราขอบรรพบุรุษสารกล่าวให้เจ้าแม่ทับทิมช่วยน้องเครือคำปลอดภัยด้วยกันแล้วกันจะประคุณเจ้าแม่เจ้าแม่จ๋าช่วยน้องเครือด้วยนะเจ้าแม่

0: เนี่ยถ้าเพิ่งไม่ไปดึงเอาป่ากลับเชียงแสนตั้งแต่ตอนเย็นป่าเนี้ยป่าจะกลับมาที่คุ้มพึ่งหลวงหรือยังก็ไม่รู
1: ้เฮ้ยเพิ่งกินข้าวกันอิ่มๆอย่าหาเรื่องกวนใจสิ
0: ก็หรือไม่จริงล่ะคะ
1: เ
2: ออป่าใช่ไหมครับ
1: เออมีอะไรก็รีบว่ามา
2: ตอนนี้คุณภูสิทธิ์กับคุณหนูเครือแล้วก็ในหมีกำลังรีบเดินทางกลับเชียงรายแล้วครับ
1: เออดี
2: ครับดีต้องพาคุณหนูเครือไปหาหมอครับ
1: ฮะอะไรนะ
2: ก่อนกลับเชียงรายต้องรีบพาคุณหนูเครือไปโรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: เออแล้วยายเครือเป็นอะไรมากหรือเปล่า
2: บาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
1: เออดีละเดี๋ยวแล้วไงก็รีบส่งข่าวมาเป็นระยะระยะนะ
2: ครับผมทุกที่ก่อนนะครับป๋า
1: เออ

0: ทำไมป่านี้แล้วนายเม่นยังไม่ส่งข่าวอีกนะ
1: หายเข้าป่าเหวป่าช้าไปเลย
0: ยายพึ่งนี่พูดอะไรนะป่าเหวป่าช้าฮะ
1: ก็เงียบไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมาถึงไหนเข้าโรงพยาบาลแล้วหรือยังอาการโคม่าขนาดไหนหรือตายกันหมดแล้วก็ไม่ส่งข่าวมาบอก
0: แกพูดจามันน่าฟังหน่อยได้ไหมไอ้คนอื่นเขาบ้างสิคุณบดินเอ๋ยคุณพานีป้าไข่เยมิมตาโต้งเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารอคอยคุณครูด้วยความเป็นห่วงกันทั้งนั้นเลยแกมาพูดซะแบบนี้เขายิ่งเป็นห่วงกันใหญ่นั่น
1: เพิ่งพูดแค่นี้มันเสียหายอะไรนักหนาหรือว่ากระทบหนังเครือของป่าไม่ได้คะ
0: แกนี่มันหาเรื่องซะจริงๆใช่ไหมทำไมจะต้องไปแช่งเขาด้วย
1: ถ้าปากพึ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าใครแล้วเป็นไปตามปากว่าน่ะหนึ่งเครือก็ตายไปนานแล้วล่ะค่ะพึ่งไม่ให้มันมาเสนอหน้าอซอป๋าอยู่หรอก
0: แกมันหนักข้อไปแล้วนะ
1: ยังจะเบาไปด้วยซ้ำพึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าป๋าจะหลงไหลเมียสาวถึงขนาดออกตามไล่ผาปูนด้วยตัวเอง
0: เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งใครเป็นเมียสาวของป๋าวะ
1: ก็หนึ่งเครือน่ะสิ
0: เฮ้ย
1: ไม่ต้องมาเฮ้ยมาไฮหรอกน่ะนึกว่าพึ่งไม่รู้ใช่ไหมใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละมีแต่หนูคนเดียวเท่านั้นที่นึกว่าป๋ายังรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับแม่คำอยู
0: ่โอ้โหนี่ไปกันใหญ่แล้วโว้ยยายพึ่งนี่ฟังป๋าก่อนโว้ยอย่าเพิ่งร้องไห้สิวะ
1: ไม่ฟังป๋าต้องเลิกเกี่ยวข้องกับนางเครือโดยเด็ดขาดนะ
0: จะเลิกยังไงล่ะ
1: ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเหลวแหลกอย่างนั้นแล้วอ่ะป๋ายังจะรักแล้วก็อะไรอวรมันอยู่อีกเหรอ
0: เหลวแหลกยังไง
1: ก็เป็นเมียไอ้ผาปูนอ่ะ
0: ยังไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่น่าจะเป็นด้วยเพราะไอ้ผาปูนกับยายเคลือน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
1: ยิ่งกว่าลูกพี่ลูกน้องก็ยังเป็นแฟนกันได้ไอ้ผาปูนตายแล้วป๋ายังจะเอานางเคลือมาเลี้ยงดูอุ้มชูมันอีกเหรอเนี่ย
0: เอาละในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้ากันแบบนี้ด้วยก็ยายเคลือคำเป็นลูกของป๋านะ
1: ป๋าว่ายังไงนะ
0: ยายเคลือคำธนสารสมบัติเนี่ยเป็นลูกป๋าลูกแท้ๆน้องแท้ๆของแกแต่ว่าคนละแม่เท่านั้นแม่ของยายเคลือตายไปตั้งนานแล้ว
1: นี่ป๋าอย่าเอานิยายน้ำเน่ามาเล่าให้พึ่งฟังดีกว่าเพิ่งไม่มีวันเชื่อป๋าหรอก
0: ไม่เชื่อก็ตามใจนะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ในทะเบียนบ้านที่นี่ป๋าก็ยังลงเอาไว้ว่ายายเคลือน่ะเป็นลูกของป๋าที่ป๋าไม่ยอมไปอยู่ที่เมืองนนท์ก็เพราะว่าเป็นห่วงยายเคลือพอแกจบม.6 ปีนี้ป๋าถึงกลับอยู่ที่เมืองนนท์แล้วก็ตั้งใจที่จะเอายายเคลือน่ะไปเรียนต่อที่ป๋าปกปิดเอาไว้ก็เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นแม่บุษราคำของแกก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยป๋าไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนใจไงทีแรกป๋าก็บอกให้เจ้านินกับคุณภูสิทธิ์รู้เพียง2คนเท่านั้นนะเพราะต้องการให้เขาเนี่ยไปช่วยเหลือยายเคลือทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเรื่องของป๋าอีกเด็ดขาดจะพายายเคลือไปอยู่หอพักสตรีแล้วก็ให้เรียนต่อจนจบส่วนเรื่องที่แกจะรักใครชอบใครเนี่ยป๋าก็จะจัดการแต่งงานให้เป็นหลักเป็นฐานแต่ไอ้ผาปูนเนี่ยมันดันก่อเรื่องขึ้นมาซะก่อนทำให้ยายเคลือหนีมาหาป๋าเนี่ยป๋าไม่รู้จะเอาไปฝากใครดีก็พอดีกำลังติดต่อชอบพอกับคุณภูสิทธิ์แล้วก็คุณบดินทร์แล้วก็ครอบครัวเห็นว่าน่าจะปลอดภัยก็เลยพายายเคลือเนี่ยไปฝากไว้ก่อนไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกสิเด็กสองคนนั่นก็พลอยรับเคราะห์ไปด้วยป๋าเสียใจจริงๆ
1: เรานั่งนิ่งพูดอะไรไม่ออกมีกล้าต่อว่าป๋าอีก
2: ป๋าแสนชัยอย่าคิดมากเลยครับถือซะว่าเป็นการฟาดเคราะห์ร่วมกันนะฮะ
3: นั่นสิคะตอนเนี้ยเราก็ได้ลูกของเรากลับคืนมาแล้ว
0: แล้วเด็กสองคนนั่นไปเล่นกันอยู่ซะที่ไหนล่ะเนี่ย
4: ก็นั่งเล่นตุ๊กตาชาวเขาที่อามิมซื้อมาให้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนั่นแหละค่ะ
2: ป่านนี้เรายังไม่หลับไม่นอนกันอีกแล้วเนี่ย
3: ก็คงจะรอให้อภูกลับมานั่นแหละค่ะ
0: นี่ถ้าหากยายเคลือเป็นอะไรไปแล้วก็หมดเวรหมดกรรมกันไปแต่
5: มาแล้วครับคุณภูมาแล้วครับ
6: เฮ้ดีใจจังเลยอภูกลับมาแล้ว รอตั้งนานมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
7: อาปูค่ะบุญรอตั้งนานแน่
6: อาปูอาปูฮะอาปูเป็นไรไป
8: เป็นง่วงนอนนะสิ
7: พี่เครือไปไว้ที่ไหนคะ
8: อยู่โรงพยาบาลนะ
7: ไปทำไมคะ
8: คือพี่เครือขาหักต้องไปหาหมอนะจ๊ะ
6: แล้วจะตายไหมครับ
8: เฮ้ยไม่ตายหรอกพรุ่งนี้อาจจะพาไปเยี่ยมนะคืนนี้ขอนอนก่อนนะเพลีย
4: นี่ค่ะนี่ค่ะหมอนมามามาป้าหนุนฮะป้าหนุนหมอนฮะ
8: อึ๊บ
4: โอ้ยโอ้ยจริงๆนะพ่อคุณนะโตแล้วหนักเหมือนกันนะเรา
8: ขอบพระคุณขอร้าท่านป้า
9: เนี่ยก็บอกเรื่องเจ้าทัพทิมสิงโตแดงได้ขึ้นมาแล้วครับอยู่ในย่ามแดงนี่ครับ
10: เออเอาวางไว้นั่นแหละแล้วยายเคลือเป็นไงบ้าง
9: ไปดูข้อเท้าแตกครับหมอต้องผ่าตัดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
10: แล้วทำไมไม่โทรมาบอก
9: มือถือผมหายแล้วก็มัวแต่ยุ่งวุ่นวายถึงหนูถึงโรงพยาบาลแล้วสลบสลายไม่ได้สติมันจะเจ็บปวดมากเนื้อตัวได้ฟกช้ำดำเขียวไปหมดกลิ้งลงไปตามทางลาดชันเชิงเขามันสูงนะงาออก10เมตร
3: ตายแล้ว
9: ตาย
3: โอ้ยตั้ง560เมตรไม่แหลกเหลวก็เป็นบุญแล้ว
11: ไปเชื่อไอ้หมีมันพี่พา
9: เอ้าจริงเหรอ
11: 560เม็ดมะม่วงนะพอได
9: ้โอ้ยเม็ดมะม่วงงาช้างกับอะไร
11: ก็นั่นแหละลงไปลึกขนาดนั้นขาหักขาแพลงจะขึ้นไปได้ยังไงอะฮะ
9: โอ้จะยากแล้วครับคุณผู้แกให้ขี่หลังขึ้นมา
11: เออเออและไอ้ผาปูนกับลูกน้องเป็นไงบ้างอะ
9: โอ้ยรถตกเหวแหลกรานไหมครับไอ้ผาปูนี่ถูกย่างสดมันรถระเบิดบุ้มเลย
10: ผมต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับคุณบดินทร์คุณพานี
2: อ๋อเชิญตัดสบายครับป๋าดึกมากแล้วพวกผมก็เห็นจะต้องพักผ่อนกันสักทีพรุ่งนี้มีอะไรค่อยว่ากันใหม่นะ
10: ผมไปก่อนนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับ
9: เดี๋ยวป๋ารอผมด้วยเดี๋ยวผมหิ้วยาไปส่งที่ห้องนะครับท่าน
2: งั้นเราไปพักผ่อนกันบ้างดีกว่านะไปจะพา
3: ค่ะไปสิคะ
4: อ้าวแล้วพ่อภูล่ะจะปล่อยให้นอนตรงนี้เหรอฮะ
2: คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงครับเชิญพักผ่อนฮะเดี๋ยวผมลากในภูเข้าห้องนอนผมเองครับคุณพึ่งก็ไปนอนเถอะฮะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับปล่อยให้ป้าแกจัดการเรื่องของแกตามสบายและทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเองฮะ
7: ไปเถอะค่ะป้าไข่เดี๋ยวพึ่งพาไปที่ห้องยายเครือค่ะป่านเนี้ยยิ้มมิ้มคงพาตะบิ้นยายบูไปนอนรอแล้วมั้งค่ะ
12: อ
7: ้
12: าวมากันแล้วเหรอคะตะบิ้นยายบูเพิ่งจะนอนหลับไปสักพักเองค่ะ
7: มิ้มเธอไปนอนกับฉันข้างบนเถอะให้ป้าไข่นอนกับหลานก็แล้วกัน
12: จ้าป้าไข่คะหนูขอตัวก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: เออไปเถอะหลับกันให้สบายนะไม่ต้องคิดอะไรกันมาก
7: มิ้มเชื่อที่ป๋าเราพูดไหม
12: เชื่อป่าจะโกหกพวกเราทำไมกัน
7: ไม่รู้สิแต่เราไม่อยากจะเชื่อเลยคงจะเป็นเพราะปรับความรู้สึกไม่ทันเพราะนึกไม่ถึงว่าป่าจะหมกเม็ดเอาไว้แบบเนี้ยท่าทางจะรักยายเครือมากนะ
12: ก็เป็นธรรมดาเท่าที่เราสังเกตยายเครือก็น่ารักด้วยคอยดูแลป่าเวลาที่พวกเราไม่อยู่อะไรๆน้องเครือก็จัดการหมดแม้แต่เราเองโดยเฉพาะกับยายพึ่งยายเครือก็ให้ความสนิทสนมวางตัวเป็นน้องหรือบางครั้งก็เหมือนบ่าวไพ่บางทีพึ่งดุเอาหนักๆเหมือนดูถูกแกก็ไม่เคยถือโกรธหน้าเสียไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไปจบประแจงอีก
7: นั่นแหละทำให้เราหมั่นไส้เราว่ามันเสแสร้งแกล้งประจบเราเพื่อจะเอาใจป่ามากกว่า
12: โอ้ยไปคิดอกุศลซะอย่างนี้นี่ก็เลยหมั่นไส้แก
7: นี่เธอไม่เคยนึกหมั่นไส้ยายเครือเลยเหรอ
12: จะไปหมั่นไส้แกเรื่องอะไรล่ะในเมื่อแกเป็นเด็กเรียบร้อยคอยดูแลเอาใจใส่พวกเราแกทำหน้าที่แม่บ้านได้เยี่ยมมากไม่เคยเห็นแกหน้าคว่ำหน้างอเลยยิ้มก็น่ารักออก
7: ยิ้มน่ารักรูปร่างหน้าตาล่ะ
12: ก็น่ารักดีกำลังอ้อแตกเนื้อสาวเหมือนกุหลาบแรกแย้มน่ะ
7: แล้วมิ้มไม่กลัวแมลงผู้ของมิ้ม ไปหลงกลิ่นกุหลาบแรกแย้มเหรอ
12: แมลงผู้ของเรามีที่ไหนกันล่ะ
7: ก็ในภูนั่นไงเขาไปเสี่ยงตายด้วยกันมาถึงขนาดให้ขี่หลังขึ้นมาจากห้วงรักเหวลึกตั้ง 40-50 เมตรแบบนั้นคงเห็นอกเห็นใจกันไม่น้อยทีเดียวมิไม่หึงหวงบ้างเหรอ
12: เราน่ะไม่มีอะไรกับพี่ภูแล้วยายเคลือก็เป็นน้อง
7: น้องที่จะมาแข่งกับพี่

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจอบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรวันนี้จะมีเรื่องราวของน้ำท่วมเนาะแล้วก็น้ำท่วมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนหลังน้ำท่วมเราจะต้องทำอะไรยังไงบางคนตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเรามาช่วยกันคิดมาช่วยกันแชร์มาช่วยกันคุยเนาะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ที่บ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
2: ถ้าที่บ้านเลยมีท่วมอยู่หน้าหมู่บ้านครับแต่เข้ามาไม่มาในบ้านแต่ตอนนี้มาอยู่คอนโดก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่
1: นะคะอยู่ที่สูงเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้คือมันจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าน้ำท่วมแทบจะหลากหลายพื้นที่มากๆนะคะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเนาะอาจารย์เนาะที่แบบน้ำท่วมหนักมากนะคะทีนี้เนี่ยแน่นอนความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะพี่น้องประชาชนคนทำงานมนุษย์เงินเดือนไปทำงานลำบากอะไรลำบากแต่ว่าสำหรับคนเป็นผู้ประกอบการเองอาจารย์น้ำท่วมเนี่ยสาหัสมากๆเลยเนาะอย่างเงี้ยในมุมของผู้ประกอบการ SME หรือแม้กระทั่งคนทำมาค้าขายรายเล็กๆเนาะอาจารย์ว่ามันน้ำท่วมส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เท่าที่เราแบบพอจะประเมินกันได้นะคะตอนนี้ค่ะ
2: ก็เอาง่ายๆว่าถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นแอ่งและต้องรับน้ำครับก
1: ็
2: ถือว่าครับเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวหรือดูจากคอนเทนต์ต่างๆอะมีบ้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งครับท่วมสูงถึงแบบเกือบ8เมตรนะครับ
1: โอ้โห
2: เพราะนั้นเนี่ยทรัพย์สินสิ่งของของเขาสินค้าเขาเนี่ยจมคลังสินค้าเขาจมอยู่ใต้น้ำเลยครับผม
1: ค่ะเก็บก็ไม่ทันเนอะอาจารย์เน
2: าะเห็นในคลิปพยายามเก็บครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมันมาแบบกระทันหันมากนะดูแล้วแบบจากระยะเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยในบางพื้นที่ครับใช้เวลาแค่ประมาณแบบหลักชั่วโมงอะครับมันไม่ได้แบบข้ามกันเป็นวันเป็นคืนครับผม
1: คือมันเหมือนกับว่าไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แล้วฝนตกแบบไม่ไปไหนเลยนะอาจารย์คือตกแบบหนักเบาแล้วตกแบบโอ้โหตกแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบทั้งวันทั้งคืนนะอาจารย์เนาะ
2: ครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเราคงทำอะไรไม่ได้ละหลังความเสียหายเนี่ยอาจารย์อันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์พอที่จะแบบบางคนตั้งสติยังไม่ได้นะอาจารย์เราเดี๋ยวโห
2: แบบใช่ครับเรื่องแบบนี้ต้องแบบขอออกตัวเลยครับว่าคนที่ไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ยบางทีคิดอะไรพูดอะไรได้หมดนะครับแต่ว
1: ่
2: าคนที่อยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาเนี่ยก็เป็นความลำบากจริงๆนะครับอย่างล่าสุดข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ท่านนายกลงพื้นที่แบบ
1: ของจัน
2: ก็ไม่มีทั้งน้ำทั้งไฟน้ำสะอาดไม่มีน้ำดื่มไม่มีของขาดสต็อกหมดอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นนี่เกลี้ยงเลยครับตอนนี
1: ้คือเราเห็นสภาพคนแบบเดินลงมาลุยน้ำเพื่อจะไปซื้อของอะไรเงี้ยนะอาจารย์มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ปุ๊กมองอ่ะปุ๊กมีความรู้สึกว่าปี54อ่ะมันยังไม่สาหัสขนาดนี้คือที่มองอย่างเงี้ยเพราะว่าเพชรบุรีค่ะซึ่งอยู่ในเมืองอาจารย์น้ำท่วมสูงมากกับเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะมันท่วมหนักมากเลยจริงๆดังนั้นวันนี้ถ้าคือท่วมแล้วอ่ะเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วณต่อไปในอนาคตพอน้ำลดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการหรือว่าต้องเริ่มทำเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ครับเดี๋ยวเท้าความนิดนึงก่อนละกันนะครับอย่างตอน54เนี่ยมันเป็นการไหลลากจาก
1: น้ำเหนือ
2: เข้ามา
1: น้ำเหนือ
2: แต่รอบนี้มันเป็นการตกตรงมาจากบนฟ้าเนี่ยดังนั้นมันก็ยากต่อการบริหารจัดการ

0: ว่าตรงนั้นเนี่ยมันปลอดภัยดีไหมหรือแม้ถ้าบางทีตอนที่น้ำท่วมครับสิ่งที่เราไม่เห็นคือใต้น้ำนี่มันมีอะไรบ้างบางทีมันมีท่อมีหลุมมีงูมีสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยอย่างแรกต้องป้องกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกไหมครับทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องสุ่มสำรวจความเสียหายว่าอันไหนที่เสียแก้ไม่ได้อันไหนที่เสียแล้วพอจะเอามาซ่อมแซมแก้ไขฮะอย่างเครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้ทั้งสินค้าเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่มันจมลงไปในน้ำเลยกับส่วนที่มันลอยพ้นผิวน้ำเนี่ยก็ต้องมาคัดแยกครับผมรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาของรัฐนะครับตอนนี้ก็ข่าวก็เริ่มออกมาแล้วว่าพอมันมีประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอุทกภัยของกทม.ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับอันนั้นโดยภาครัฐส่วนในตัวบุคคลเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในสิ่งที่เราเคยทำประกันไว้ทั้งหมดนะครับประกันภัยประกันชีวิตประกันเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเรามีส่วนไหนบ้างก็ต้องเก็บหลักฐานใช่ไหมครับก
1: ็
0: ต้องถ่ายภาพก็ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าถ้าในเชิงธุรกิจนะครับเราเป็น SME เนี่ยอย่างแรกเราอาจจะต้องหาวิธีการสื่อสารหรือบอกกับลูกค้าเราหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ของเราก่อนว่าเราอ่ะอยู่ในส่วนของผู้ประสบภัยในระดับไหนผลกระทบที่เราเจอเพื่อว่าคู่ค้าของเราลูกค้าของเราเขาจะได้เข้าใจบางทีมันอาจจะมีออเดอร์คงค้างกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรถ
1: ึ
0: งแม้ว่าเราจะให้คำตอบ 100% ไม่ได้ว่าเราจะส่งสินค้าหรือเราจะแก้ปัญหาธุรกิจเราได้เมื่อไหร่อย่างน้อยเราส่งข่าวให้คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของเราทราบก่อนว่าตอนนี้เราได้รับผลกระทบในระดับไหนแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องสื่อสารออกไปก่อนครับผม
1: เนาะอันนี้สำคัญที่จะต้องทำแบบเร่งด่วนแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่ไม่มีการคาดเดาได้แต่ว่าอะไรที่มันเร่งด่วนก็รีบแจ้งกันก่อนจะได้บรรเทาเบาบางความเสียหายลงได้อาจารย์ทีเนี้ยคือบ้านเราอะด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วถ้าฝนตกแบบนานๆโอกาสที่มันจะเกิดน้ำรอระบายเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเรียกกันว่าอะไรเอาเป็นว่าแหละบอกอย่าไปบอกน้ำท่วมมันแค่รอระบายเนาะอันน้ำรอระบายอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ทำแบบเป็นพวกโกดังสินค้าหรืออะไรยังไงในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมคะว่าต่อไปเราคงจะเก็บของติดพื้นไม่ได้แหละจะต้องตั้งเขาเรียกสแตนให้มันแบบสูงขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาระหว่างแบบช่วงฝนตกหน้าฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแนวโน้มในการวางระบบการจัดเก็บสินค้าการวางเข้าของอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ครับก็อันนี้เป็นส่วนของการป้องกันละเพื่อเตรียมรับมือในโอกาสหน้าถ้ามันยังมีเพราะว่าต้องเข้าใจนิดนึงก่อนครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยทุกวันนี้ระดับความสูงของพื้นที่ในกรุงเทพโดยเฉลี่ยเนี่ยแทบจะปิ่มพอๆกับระดับน้ำทะเลแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพเป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นชินอยู่แล้วครับเราโตมากับมันเราเห็นมาหลายรอบมากเพียงแต่ว่าระดับของแต่ละครั้งที่มันเกิดอุทกภัยเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับซึ่งต้องถามว่าคนที่มีคลังสินค้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในโซนพื้นที่ที่เคยเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะครับเยอะเลยครับหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกทั้งฝั่งพระประแดงหลายพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมรับมืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะการเตรียมสต็อกกระสอบทรายก็ดีหรือแม้ทั้งการจัดปรับพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้าเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้อยู่ในระดับที่ต่ำเท่ากับในระดับพื้นเพราะว่าต้องมีการยกสเต็ปขึ้นมาครับผมดังนั้นวันนี้ไอ้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งนึงอะครับที่ทำให้บางคนที่อาจจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้สมมติว่าเป็นผู้ประกอบการใหม่เจอครั้งแรกเลยอะเสร็จแล้วทำไงดีล่ะอาจเนี้ยต้องมาว่ากันอนาคตละก็คงต้องมีการเตรียมแหลกเตรียมวิธีการแล้วก็สิ่งที่ยกให้พ้นน้ำและสำคัญมากๆก็คือพวกสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเป็นเครื่องไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ต่างๆเนี่ยครับก็ต้องเผื่อใจไว้เลยครับว่ามันมีโอกาสที่แบบสามารถท่วมได้ถึงระดับเมตรถึง2เมตรในบ้านได้เลยนะอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะโหฟังอาจารย์แล้วก็แบบคือนั่งเตรียมตัวทีนี้นั่งนึกถึงคนที่แบบโอ้โหงบน้อยอาจารย์เหมือนแบบหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยคือของก็ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยต้องไปแบบเตรียมของใช่ไหมคะเพื่อรอการจัดส่งนี่ยังไม่ได้จัดส่งเลยนะข้าวของเสียหายไปหมดแล้วเงินลงไปแล้วเงินใหม่ที่จะเอาไปแบบให้ลูกค้าก็ยังไม่ได้โอ้โหอย่างนี้ทำไงคะอาจารย์มันมืดแปดด้านไปหมดเลย

0: จะตั้งสติยังไงดีแบบนี
1: ้ต้องคือคำไทยก็มีหลายคำนะแต่ว่านึกถึงคำหนึ่งว่าแบบมันบางทีมันก็มีเคาะซ้ำกรรมซัดนะครับบางทีแบบเหมือนเศรษฐกิจโดยรวมก็กำลังย่ำแย่อยู่แล้วมาเจอภัยธรรมชาติอีกแต่ทีนี้อ่ะนอกจากจะบ่นแล้วคืออย่างแรกเลยครับต้องพยายามจะเมนเทนภาวะจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงซะก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังต้องเชื่อคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะครับถ้าเราดิ่งจนเบิร์นจนทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ขาดสติปัญญาในการแก้ปัญหาดังนั้นอ่ะก็ต้องอะไรที่มันผ่านแล้วผมขอบคุณมากนะช่วงนี้มีผู้ประกอบการคนที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็ออกมาเหมือนพยายามจะทำคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับที่แบบทำให้คนเห็นว่าเวลาคนที่อยู่ในภาวะเดียวกันเจอปัญหาเหมือนกันอ่ะลำบากเหมือนกันเนี่ยมันยังต้องฮีลกันเองยังไงนะครับก็อย่างแรกก็ถือว่าการเสพคอนเทนต์ที่ดีก็ช่วยได้มันจะได้ทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ประสบคนเดียวแต่โดยลำพังนะครับมีอีกมากเลยที่เจอปัญหาเหมือนเราเพื่อให้เรากลับมายืนหยัดตั้งสติได้ก่อนพอตั้งสติปุ๊บแม่มันก็ค่อยมาวางแผนคิดอ่านแล้วว่าความเสียหายเนี่ยมันต้องคำนวณออกมาให้ได้ก่อนว่าเสียประมาณไหนระดับไหนแล้วก็ติดลบเนี่ยมันจะณนาทีนี้มันคงคิดอะไร 100% ได้แล้วครับแต่อย่างน้อยให้รู้ก่อนว่าเราอยู่ในจุดไหนนะครับแล้วก็ค่อยมองหาว่ามุมไหนที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้บ้างเช่นสมมุตินะครับอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าบางคนถ้าสินค้าคงคลังมันแบบพังสลายหายไปสิ้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองหาวิธีการใหม่ว่าอาจจะมีการเจรจากับผู้ค้าซัพพลายเออร์อย่างไรนะครับหรือแม้ทั้งการสื่อสารบอกกล่าวข้อดีอันหนึ่งของคนไทยคืออะไรวะครับเราเป็นคนที่มีความเมตตากันนะจริงๆนะว่าเวลาเกิดปัญหาแบบนี้มันเห็นเลยดังนั้นเนี่ยเราบอกกับลูกค้าเราอย่างตรงไปตรงมาบอกกับผู้ค้าตรงไปตรงมาว่าอันนี้เรากระทบหนักจริงๆถ้าจะกรุณามี1 2 3 4ออปชันที่ช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างบางทีการให้เครดิตกันมันก็ช่วยได้ถูกไหมครับบางคนค้าขายบางทีแบบอาจจะธุรกิจยังใหม่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้เครดิตต้องเงินกำเงินสดไปซื้อเนี่ยแต่สถานการณ์แบบเนี้ยถ้าเราขอกันอาจารย์เชื่อว่ายังมีคนดีๆเยอะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะค่อยๆมองหาทางแก้แล้วเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าต้องพยายามสร้างช่องทางการทำให้ธุรกิจเนี่ยมันสร้างรายได้โดยเปิดทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างบางคนขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนมันเจอปัญหาแบบนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้ละแต่อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราแบบว่าเทิร์นอะราวอ่ะคือให้เราหามุมใหม่อ่ะจากคนไม่เคยอ่ะทำช่องทางการขายออนไลน์หรือไม่ทำคอนเทนต์เนี่ย ก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันต้องมีแผนสำรองอ่ะแผน2แผน3หรือเขาเรียกว่าเป็นออมนิชานแนลนะครับเป็นการขายที่มากกว่า1ช่องทางนะครับหรือแม้ทั้งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอันเนี้ยการเชื่อว่ามีอยู่นะแต่เนี่ยว่าการเข้าถึงอันนี้อาจจะเป็นปัญหาประเทศไทยว่าการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐหรือความเยียวยาต่างๆเนี่ยมันเคยมีอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เพราะว่ารัฐอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าไม่ค่อยจะเตรียมงบประมาณในการสื่อสารเท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยคิดอะไรที่ดีออกมาเพื่อช่วยเหลือได้แต่ว่าคนอ่ะไม่รู้เพราะนั้นหน้าที่เราเองในผู้ที่ประสบภัยเราอาจจะจำเป็นจะต้องแสวงหาให้ได้ว่าเออมันมีความช่วยเหลือจากตรงไหนยังไงอีกบ้างนะครับ
0: อันนี้ก็คือก็เรียกว่าพยายามเนาะอาจารย์เราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะเราเจอกันมาหลายวิกฤตแล้วผ่านไปมันก็คืออีกหนึ่งวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันเนาะไปในอนาคตได้นะอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ไหมคะ
1: ก็ขอเป็นว่าอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดอะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเกิดแผ่นดินไหว
0: ใช่ไห
1: ม
0: ครับ
1: ในกรุงเทพเราเองเนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆฝนตกมาเป็นแบบระยะยาวแล้วทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยเราก็เรียกว่านานมากอ่ะแทบไม่เคยเจอแบบนี้เนี
0: ่
1: ยแต่เราก็เจอดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราต้องกลับมาหาแผนสำรองให้ได้แล้วก็หาวิธีการที่เราต้องคิดแบบ worst case อะครับเราต้องมีแบบถ้ามันดีแล้วส่วนใหญ่เราชอบคิดแต่เรื่องดีๆแต่เราต้องคิดเผื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่ดี แต่ไม่ได้แค่เรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยบางทีมันเกิดอุบัติเหตุในธุรกิจเกิดการโกงกันหรือแม้กระทั่งเกิดการสูญเสียคนที่เป็นแรงงานสำคัญหรือคนช่วยงานเราอ่
0: ะ
1: วันก่อนหน้าคอนโดอาจารย์ก็เห็นคนแบบล้มฟุบเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแบบเนี้ย
0: ค
1: ือเรื่องต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้วเพียงแค่ถ้าใครไม่เจอก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมวันนี้ขอให้มองในมุมนั้นนะครับมันอาจจะรู้สึกแย่กับการที่ต้องนึกหรือเตรียมการแต่เชื่อเหอะแล้วมันจะมีผลมันจะดีมากเหมือนเวลาคนบ้านไฟไหม้แต่ไม่เคยติดเครื่องดับเพลิงเอาไว้อะครับวันที่เราไม่เตรียมหรือไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรแต่พอมันเกิดปุ๊บมันไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ผม
0: จริงนะอาจารย์อะไรที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญไม่จำเป็นอ่ะแต่วันนึงถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันคือสำคัญและจำเป็นมากๆการเตรียมพร้อมการเตรียมการเอาไว้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นนะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มีหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังรายงานมาเนาะว่าแบบมีอากาศเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้เนาะปุ๊กอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะคะอยู่ในกองทัพเรือก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนจะมีแดดแต่ก็ไม่มีแดดแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปดูในแบบหลายพื้นที่นะอย่างที่ระยองอ่ะหนักมากเมื่อสักครู่อกรายงานไปแล้วเนาะว่ามันจะมีแบบอ่างเก็บน้ำที่มันจะแตกนะแต่ว่าปุ๊กมีรุ่นน้องอยู่ที่แกลงนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมสูงมากระยองหนักมากนะคะคุณฟังถนนพหลโยธินนี่ไม่ต้องพูดถึงปกติถนนมันเส้นเล็กอยู่แล้วเส้นที่ไประยองอันนี้คือน้ำท่วมหนักเลยแล้วเส้นที่เป็นแบบทางอีกทางนึงที่ไม่ใช่พหลโยธินอันนั้นก็น้ำท่วมเจิ่งนองหมดเลยโอ้โหมันสาหัสนะคะแล้วก็ที่ชลบุรีนะคะบอกว่าที่ชลบุรีบอกว่าฝนตกนะคะฝนตกนะคะตอนแรกฟ้าจะเปิดแล้วแต่ตอนนี้ฟ้ามามืดปล่อยๆอีกแล้วนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างมีคุณสุพัฒน์นะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมชาตินะคะแล้วก็มียะติ๋วนะคะยะติ๋วบอกว่าแถวถนนบรมยังไม่มีแดดเลยค่ะฟ้ามืดครึ้มมากอากาศออกไปเย็นๆด้วยนะคะโอ้โหส่งกำลังใจให้เลยค่ะพี่หนุ่งหนิงนะคะบอกว่าเห็นเริ่มเห็นแสงแดดแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงแดดแล้วตอนนี้พี่หนุ่งหนิงน่าจะอยู่บางบอนเนาะน่าจะอยู่ที่ทำงานแล้วก็คุณบรรจงนะคะบอกว่าวันนี้เจอเด็กหญิง5ขวบกับคุณแม่ที่ห้องอาหารโรงพยาบาลเธอบอกว่าเพิ่งย้ายออกมาจากน้ำท่วมที่ลาดกระบังพอดีปิดเทอมโอ้แถวลาดกระบังเนี่ยน้ำท่วมเยอะหนักล่มเกล้าน้ำท่วมเยอะมากเนาะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมสมัยปุ๊กเด็กๆนะปุ๊กจะมีบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางลาดนะบ้านปุ๊กอยู่ซอยบัวขาวเมื่อก่อนนี้ชื่อซอยเกษมสวนมันเป็นพื้นที่รับน้ำเลยคุณฟังน้ำจะท่วมบ้านปุ๊กประมาณ3เดือนหรือ4เดือนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกครั้งแรกที่น้ำท่วมเลยเนี่ยพื้นในซอยอ่ะเสมอกับบ้านเนาะน้ำก็จะไหลลงเร็วแต่พอแบบหลังจากนั้นน้ำท่วมเมืองพัทยาก็ทำเป็นถนนคอนกรีตโอ้โหถนนคอนกรีตนี่สูงกว่าบ้านประมาณเมตรหนึ่งได้มั้งคะปรากฏว่าบ้านปุ๊กเลยกลายเป็นที่รับน้ำแล้วน้ำไม่สามารถไปไหนได้เวลาน้ำท่วมลุยน้ำสนุกสนานมากสมัยเด็กๆที่เราไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนยังไงก็เลยจะชินกับการที่บ้านน้ำท่วมแล้วล่าสุดนะคะไปในพื้นที่ภาคกลางคนในภาคกลางอย่างพี่ที่สุพรรณบุรีบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะมีช่วงเวลาของการน้ำหลากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตัวนะคะว่าถึงเวลาที่เป็นหน้าฝนเขาจะยกของขนขึ้นที่สูงเพื่อที่จะให้สามารถรองรับน้ำได้นะแล้วก็อยู่กับน้ำได้คนไทยปรับตัวเก่งเนาะถ้าเรารู้แล้วว่าพื้นที่มันจะน้ำท่วมเนี่ยเราปรับตัวเราเตรียมตัวรับรองสบายเลยมีพี่สิริพรเนี่ยบอกว่าเขตคลองสานครึ้มๆค่ะฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณบดินบอกว่าดอนเมืองฝนตกแล้วครับโอ้โหส่งกำลังใจให้นะดอนเมืองน้ำก็ยังท่วมนะสูงแล้วยิ่งไปทางแบบรังสิตลำลูกกาอะไรโอ้โหน้ำท่วมหนักมากขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ทเอสเอ็มอีสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่มเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่นกว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบยังไงต่อผู้ประกอบการร้านอาหารบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วท่านนายกธนิวรรณคะเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ลุยน้ำอยู่ใช่ไหมคะ
5: ลุยน้ำอยู่ค่ะไปรับแม่บ้านค่ะไปรับแม่บ
0: ้
5: าน
0: บ้านพี่ธนิวรรณอยู่แถวไหนคะ
5: อยู่วัชรพลค่ะน้อง
0: โอ้โหย่านน้ำท่วมเลยเน
5: า
0: ะ
5: บ้านโอ้ก็คือปี54บ้านพี่ก็จมน้ำอยู
0: ่50
5: กว่าวันนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยน่ะบุญดีมีคนให้ที่พักที่ภูเก็ตก็เลยไปอยู่ภูเก็ตนะคะ
0: แต่ว่าปีนี้อยู่กรุงเทพ
5: ปีนี้อยู่กรุงเทพนี่อยู่บ้านมา3วันเต็มๆเลยนะคะน้อง
0: ตอนนี้ถามถึงผลกระทบดีกว่าค่ะเพราะว่าแน่นอนตอนนี้ความเสียหายนะคะมันประเมินค่าไม่ได้นะขนาดนี้เนาะแล้วก็ค่ะ
5: ได้เลย
0: คือตอนนี้ในส่วนเอาเท่าที่เราได้รับรายงานเนาะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
5: ร้านอาหารเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยคือโซนนี้โซนที่ได้รับผลกระทบคือโซนนี้นะคะ
0: ค่ะ
5: โซน
0: ตะวันออก
5: ตะวันออกใช่ไหมคะเนี่ยแต่ตั้งแต่แถวเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะร้านอาหารปิดร้านอาหารใหญ่ๆแต่ที่เห็นแน่ๆคือบาร์บีคิวพาซ่าป
0: ิ
5: ดนะฮะแล้วแรกๆเลยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่เราเห็นเลยค่ะว่าร้านอาหารปิดในร้านใหญ่ที่เป็นร้านในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยค่ะปิดเมื่อวานลูกสาวพยายามจะไปทำงานที่สตาร์บัคก็บอกว่าปิด30สาขานะ
0: คะ
5: อันเนี้ยนี่รวมเพื่อนๆนะที่2วันคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ร้านไก่เชฟเฮาส์ตรงเพชรบุรีตึกชาญอิสระปิด2วัน
0: ค่ะ
5: 2วันเสาร์อาทิตย์คือน้ำท่วมสูงมากนอกจากเข้าไปทำงานไม่ได้แล้วก็คงไม่มีใครไปเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็กำลังคุยมีผู้สื่อข่าวก็ติดต่อมาบอกว่าผลกระทบมันไปถึงประมาณสระบุรีประมาณฉะเชิงเทราอะไรประมาณนี้แล้วค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ว่าถ้าถามพี่ในโซนนี้เนี่ยร้านอาหารก็แล้วก็บอกว่าอะไรนะร้านอาหารจำนวนหนึ่งเนี่ยปิดแล้วก็ไม่มีดิลิเวอรี่ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะว่า
5: ดิลิเวอรี่ก็ปิด
0: มันไม่สามารถที่จะไปรับอาหารได้เนาะเพราะว่าร้านปิดใช่ไหมแล้วเดลิเวอรี่ก็วิ่งฝ่าน้ำก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
5: มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยอย่างที่เนี่ยที่บ้านมีรถ3คันก็มีปาเจโร่อยู่1คันที่เป็นรถสูงที่ออกมาได
0: ้
5: นอกนั้นรถซีดานรถเก๋งธรรมดาเนี่ยออกไม่ได้เลยนะคะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยความเสียหายเนาะณขณะนี้มันยังไม่สามารถสรุปได้แน่ๆว่าเราเสียหายแค่ไหนแต่ถ้าเรามองไปในอนาคตเลยอะสิ่งที่อยากจะเรียกร้องไปยังภาครัฐเพื่อที่จะให้มาช่วยดูแลหรือเยียวยาผู้ประกอบการที
5: ่
0: โอเป็นร้านอาหารเนี่ยมันควรจะมีอะไรยังไงบ้างคะเท่าที่เราสามารถจะคิดได้หรือเขาเรียกว่ามองเห็นว่ามันควรจะต้องเริ่ม1 2 3หลังจากที่น้ำลดนะคะ
5: ก็ตอนนี้นะพอน้ำลดปุ๊บ ถ้าสมมติว่าเป็นร้านที่เขาไม่ได้เสียหายจากน้ำเข้าก็ยังไม่เป็นไรมันก็เสียหลายได้ใช่ไหมเพราะว่าเอางี้พี่เล่าแต่ละวันน
0: ะ
5: สมมติว่าบางร้านเนี่ยยอดขายเขาอยู่ 50,000 ถึง 100,000 นะต้นทุนเขาเอาเป็นว่าเขากำไร 20% อย่างเงี้ยไอ้นั่นน่ะเอาวัตถุดิบด้วยนะฮะที่ว่าอันนั้นน่ะคือผลเสียแต่ว่าเงินเดือนมันเดินอยู่นะค่าเช่ามันเดินอยู่อย
0: ่
5: างเงี้ยค่
0: ะ
5: แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคือว่าต่อให้เขาขายไม่ได้แต่ว่าแมเนจเมนต์ของเขาต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะอ
0: ัน
5: นี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็กังวลแล้วอย่างคือพี่คืออย่างช่วงปี65ไอ้ช่วงโควิดน
0: ะ
5: พี่เห็นเพื่อนพี่บางคนเนี่ยเราอะไปต่อสู้ให้เขาได้เงินกู
0: ้
5: แต่รู้ไหมฮะจนปัจจุบันบางคนยังผ่อนไม่หมดเลยอะทั้งที่ได้เงินมาเนี่ยมันหมดไปในเดือน2เดือนน
0: ะ
5: 3ล้าน5ล้านเนี่ยพี่ดูนะว่าเวลาผลของการที่ต้องผ่อนคืนหรือจ่ายเนี่ยโอ้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วน
0: ะ
5: ที่บางคนเขาบอกว่าเออเนี่ยนะทำร้านอาหารเนี่ยคืนทุนภายใน1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
5: กำไรมากตอนนี้1นอกจากต้นทุนสูงแล้วก็คู่แข่งเยอะ
0: ค่ะ
5: งั้นการที่จะมาขายอะไรได้กำไรสูงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีน
0: ะ
5: เพราะนั้นคนที่มีลูกน้อง20 30คนอย่างเงี้ยก็ไก่หน้าผากเลยค่ะว่าเออต้นทุนมันเดินไปแล้วเราต้องสมมติว่าวันนั้นเนี่ยต้อง 2-3 วันเนี่ยต้องมีรายได้สักประมาณ 100,000-200,000 อะไรเงี้ยรายได้นะรายได้ยังไม่ทำรายจ่ายโอเคแล้วเงินจำนวนเนี้ยสมมติกำไรสัก 60,000 อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
5: เออ 60,000 เนี้ยมันเป็นเงินที่เข้ามาเพื่อจะเอามาจ่ายเมื่อจ่ายนู่นจ่ายนี่เนี่ยตอนนี้มันไม่มีเพราะนั้นมันก็เข้าเนื้อไงตอนนี้อยู่ระหว่างเข้าเนื้ออยู่และเข้าเนื้อนี่เนี่ยจะต้องขายอีกกี่วันนะถึงจะได้ไอ้ที่เข้าเนื้อไปอย่างเงี้ย
0: ค
5: ่
0: ะ
5: เนี่ยมันก็เป็นข้อกังวลของพวกเรากันอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครที่โดนน้ำท่วมก็ไปเลยเนี่ยโอ้โหพี่นั่นนึกเห็นแบบแฟชั่นไอแลนด์อย่างเงี้ยชั้นหนึ่งอ่
0: ะ
5: ท่วมหมดหมายถึงผู้ประกอบการตรงนั้นเนี่ยนะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจมน้ำไปแล้ว
0: ค
5: ่
0: ะ
5: แล้วไม่รู้มีประกันกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นร้านเล็กร้านน้อยไงใช่ไหมหลายร้านใหญ่อาจจะมีประกันคนพวกนี้แล้วถ้าเป็นพวกคีออสเล็กๆเลยพวกนี้เนี่ยนะฮะก็จะไหวไหมแค่ไหนก็วันนี้ว่าจะเริ่มตัวเองเนี่ยก็เพิ่งไปรับแม่บ้านมาขับรถไปรับแม่บ้านนี่เดินป่ามาก็แต่หลายวันก็เนี่ยก็ชีวิตก็จะต้องสู้กับการ
0: ที่เรามองว่าน่าจะมีร้านที่แบบปิดตัวล้มหายตายจากวงการอาหารไปอีกเยอะไหมคะ
5: ต้องคลอดเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มประเมินนะคะว่าผลกระทบคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
0: ค่ะ
5: แล้วเรามีเงินในกระเป๋าหรือเราพอที่จะหยิบยืมคนข้างตัวได้ว่าเอ้ยมันล้มไปนะมันไม่มีเงินหมุนน
0: ะ
5: เออช่วยหน่อยอย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะคะถ้าคนมีสายป่านเนี่ยมันจะเดินต่อไปได้แต่พวกรายเล็กรายน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ห่วงไงเพราะว่าถ้าเราอย่างเนี้ยพี่ขับรถมาแถววัดเกาะเนี่ยน
0: ะ
5: ร้านเล็กร้านน้อยที่เคยขายอยู่ข้างทางไม่มีเลยค่ะน้องแล้วพวกเนี้ยเขาขาดรายได้ไป3วันแล้วเงินที่เขาไม่มีรายได้3วันหมายถึงว่าเขาต้องควักทุนเก่ามากินใช่ไหมเอาทุนเก่ามากินแล้วเงินที่จะไปลงทุนต่อไปอ่ะพอหลังน้ำแห้งเนี่ยเท่ากับว่าเพราะว่าเห็นพระคุณเจ้าท่านลุงเจ้าคุณลุงแสงที่วัดเกาะท่านบอกว่าตอนน้ำท่วมมาถึงเข่าเนี่ยนะภายใน10นาทีเอง
0: แป๊บเดียว
5: โอ้โหเออพี่มองว่าเนี่ยน้องตรงนี้นะเอาประมาณแค่เวิ้งสายไหมวัด15เนี่ยมีร้านค้าอยู่ประมาณ200ล้านน่ะเนา
0: ะ
5: ผู้ประกอบการรายจิ๋วๆเนี่ย200ล้านค้าเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเขาอยู่กับความเขาอยู่กับการไม่มีรายได้มา 3-4 วันแล้วเนี่ยเพราะวันนี้ก็ยังขายไม่ได้น
0: ะ
5: ที่เห็นเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ขายเพราะนั้นเนี่ย 3-4-5 วันที่เขาจมน้ำไปเนี่ยถ้าเรามองว่าชุมชนแถวๆฝั่งนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นโอ้โหไม่ต่ำกว่า 5,000 นะ
0: คนเยอะมาก 5,000
5: เนี่ย 5,000 ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีตังค์ตรงไหนนะที่มาทำให้เขาเริ่มต้นลงทุนใหม
0: ่ค่ะ
5: เนี่ย ที่เมื่อกี้คุณอุกถามพี่นะว่าอยากได้อะไรหรืออยากเสนออะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมถ้าสมมติว่าเรามองสถาบันการเงินอะไรที่ช่วยผู้ประกอบรายจิ๋วอย่างน่าจะมีได้ก็คือออมสินถ้าอยู่ในระบบน
0: ะ
5: ก็คือช่วยไม่งั้นสิ่งที่เขาต้องไปหาคืออะไรคะก็คือ
0: นอกระบบ
5: เจ้าหนี้นอกระบบใช่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคือคนคือตัวช่วยของเขาแหละว่าแล้วเขาจะต้องไปหาคนพวกนั้นเพราะเอาเขาจริงพอเวลาน้ำมันลดแล้วเขาต้องฟื้นฟูล้างทำอะไรอย่างเงี้ยหรือลงทุนใหม่เนี่ยตรงนี้คือความสำคัญที่รัฐจะช่วยได้ไหมจะมองเห็นไหมน่าจะรีบช่วยกันน่าจะรีบคิดนะเพราะว่าสมมติว่าพี่บอกว่าผลกระทบเนี่ยสมมติเอาแค่เท่าที่มองเห็นได้นะว่าสัก 5,000 ราย 5,000 รายเนี่ยก็อาจจะต้องการเงินแค่ประมาณ 5,000 หรือ 10,000 บาทอย่างเงี้ยเพื่อจะเขาจะทั้งล้างทั้งลงทุนใหม่เพื่อให้ชีวิตมันเดินต่อไปได้เนี่ย
0: ค
5: ่ะไม่งั้นเนี่ยมันก็คือเงินนี่นอกระบบอยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยที่มันจะเกิดผลแล้วว่าสมมติ 5,000 รายเนี่ยลองคิดดูคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเอาบ้านแล้วแค่3คนนะ
0: ค่ะ
5: เป็นหมื่นแล้วเนาะที่จะได้รับผลกระทบของน้ำท่วมตรงนี้อันนี้นี่พี่ประเมินแค่แถวที่พี่อยู่เนี่ยนะโซนแถวๆเนี้ยที่มันจะต้องที่มันจะมีผลกระทบอันเนี้ยก็เลยว่ารัฐบาลจะคิดไหมเนาะจะมีใครคิดและช่วยคนตัวเล็กๆเหล่านี้ไหม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้เราตามตรวจสอบกันอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ธนิวัฒน์น่าจะต้องได้รับข้อมูลจากบรรดาสมาชิกใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้แก้ปัญหาตัวเองได้แล้วเอาแม่บ้านเก็บไปที่บ้านแล้วตอนนี้ก็จะ
0: เริ่ม
5: ทำงานแล้วค่ะ
0: เริ่ม
5: ทำงานของตัวเองแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันก็แบบว่ามันก็มัวแต่วุ่นวายในชีวิตของตอนนี้ก็ต้องเริ่มตรวจสอบแล้วเพราะว่าสื่อก็ให้ความสำคัญน
0: ะ
5: ว่าผลกระทบที่หลังจากเกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมาเพราะพี่เห็นนะคนเดินลุยน้ำอ
0: ่ะ
5: ถ้ามันสกปรกมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะใช่เลย
5: มันจะมีผลทางสุขภาพตามมาไหมนอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวตามต่อแล้วให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะคุณโป๊ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือแน่นอนว่าได้รับผลกระทบนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในโซนตะวันออกเนาะกรุงเทพตะวันออกสมุทรปราการเขาเรียกอะไรอีกอะทางเนี้ยทางปราจีนบุรีนครนายกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคเลยคุณฟังได้รับผลกระทบเยอะมากเลยนะแต่เราเอาเนี่ยอย่างสมาคมภัตตาคารไทยตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงมาแล้วว่านู่นนี่นั่นแล้วก็พอมันเสียหายปุ๊บคุณฟังแหล่งเงินเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยเนาะที่มันจะไปต่อให้ได้ก็เป็นกำลังใจให้ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยคุณฟังใครไม่เจออ่ะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันต้องเคยเจอมันจะทราบเลยว่าโหมันที่สุดของที่สุดจริงๆอ่ะแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวนะไม่ใช่ถูกๆนะคุณฟังเครื่องครัวที่ได้มาตรฐานแพงมากนะการทำครัวนึงสำหรับการประกอบอาหารเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ยังว่ากันด้วยเรื่องราวของน้ำท่วมอยู่นะเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่ที่มีน้องน้ำเข้าไปเยือนเลยนะคะค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME สวัสดีค่ะ
6: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวและเซิร์ชกรุ๊ปออฟฟิเชียลชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายคนคงจะเหนื่อยยากอยู่มากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอีกหลายๆจังหวัดเลยนะคะสระแก้วอยุธยาอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าต้องเจอกับอุทกภัยค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะถ้ายังสามารถจะฟังวิทยุกันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันดิฉันว่าเรามาสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าหลายคนพอผ่านน้ำนี้ไปแล้วก็คงจะต้องเรียกว่าสร้างอะไรกันใหม่อีกหลายอย่างเลยนะคะเพราะมันก็คงจะต้องลอยไปกับน้ำหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของการสร้างเนี่ยสิ่งแรกที่สร้างได้เลยก็คือแรงบันดาลใจนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีไฟในการทำงานอะไรที่จะดีเท่าไฟจากคนที่เพิ่งจะผ่านเส้นทางการศึกษามาใหม่ๆนะคะแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางของการทำงานคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีพลังที่มากกว่าคนที่ล้มแล้วล้มอีกแต่อันนั้นก็จะเป็นไฟอีกแบบหนึ่งนะคะจะมีบทเรียนอะไรสอนเยอะในชีวิตแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองไม่เคยรู้เนี่ยเขาจะมีความกล้าอะไรหลายๆอย่างค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความกล้าที่ประสบความสำเร็จในเวลาแค่ชั่วข้ามปีเท่านั้นเองนะคะเขาทำได้ยังไงคนคนนี้มีความเก๋ตั้งแต่ชื่อค่ะชื่อเล่นคือต่อต้านนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งเองด้วยนะตั้งแต่คุณแม่ตั้งให้เลยชื่อจริงคือคุณคณารัตน์อินทรขาวค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่า Tie a Knot นะคะนี่คือแบรนด์เน็กไทที่เป็นที่จับตามองไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยด้วยนะคะเป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะเขาทำได้ยังไงมีจุดเริ่มต้นยังไงไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีผู้ชมนะครับคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่อง3นะครับเจอกันใน168ชั่วโมงกับผมแคนอติรุธนะครับแต่ละสัปดาห์ครับเราก็มีเรื่องราวมานำเสนอคุณผู้ชมหลากหลายนะครับบางเรื่องก็สร้างแรงบันดาลใจบางเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องกับธุรกิจของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามในโลกออนไลน์หรือว่ารายการต่างๆเราจะเห็นน้องมิลลี่ครับมิลลี่เนี่ยเป็นนักร้องดังมากๆเขาไปแข่งรายการแรปของทางเกาหลีแล้วก็แฟชั่นโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในรอบหนึ่งเขาใส่เน็กไทที่มันเป็นรูปร่างประหลาดมากๆอ่ะแต่รูปร่างที่คนพูดถึงเยอะมากๆว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นแต่นั่นคือแบรนด์ไทยนะครับคือแบรนด์ Tie a Knot และเป็นแบรนด์ของฝีมือของเด็กวัยเพียง25ปีในสายแฟชั่นซึ่งวันนี้แคนจะคุยกับเขานะครับต้อนรับน้องต่อต้านคณาทัศน์นะครับเจ้าของแบรนด์ Tie a Knot นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ก่อนอื่นพี่แคนต้องถามก่อนเลยต่อต้านนี่คือชื่อเราจริงๆเหรอ
3: ใช่ครับ
2: ที่มาที่ไปคือยังไงครับ
3: ตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่เล่าสอนให้ฟังว่าเราเหมือนเราจะคลอดก่อนกำหนด
2: uh-huh.
3: แล้วทีนี้เหมือนคุณแม่ก็ต้องไปฉีดให้เรายังไม่คลอดแล้วทีนี้พอมันถึงเวลาที่จะคลอดอ่ะเราก็ดันไม่ออก แล้วคุณแม่อ่ะไม่อยากผ่าไงเขาอยากคลอดธรรมชาติกลายเป็นว่าคุณแม่ก็ต้องผ่ามันก็เลยกลายเป็นอ่ะต่อต้านมาตั้งแต่เด็กมันแบบคอนเซ็ปต์มันดื้อมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลย
2: ฉันจะไม่ออกหรอกปกติอ่ะฉันจะรออย่างทางนี้ ก็คือกลายเป็นคลอดยากก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นผ่า
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยเป็นที่มาของชื่อต่อต้าน
3: ใช่
2: ซึ่งต่อต้านเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ไทยเนาะก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าพี่แคนนี่แหละซึ่งเราก็จะมาคุยถึงแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้แน่นอนได้จะเจอกันพี่อยากถามย้อนไปเลยตั้งแต่ตอนแรกของก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จกับแบรนด์ของเราเนี่ยเริ่มต้นตอนนั้นต่อต้านเป็นเด็กที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วไหมครับตั้งแต่เด็กเลยไหม
3: ใช่ก็คือชอบแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กเลย
2: อืม
3: ใช่ครับ
2: รู้ตัวตอนไหนว่าเฮ้ยเราจะเรียนแบบทางแฟชั่น
3: จริงๆถ้ามั่นใจเลยจริงๆน่าจะช่วงวันม.2ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบวาดรูปชอบแต่งตัวเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคือเราจะเห็นคุณย่าชอบแต่งคุณย่าจะเป็นคนแต่งตัวจัดมาเราก็จะชอบดูเวลาเขาแต่งตัว ใช่แล้วก็เหมือนน่าจะได้แรงบันดาลใจความชอบการแต่งตัวมาจากตัวนั้นด้วย
2: คำว่าคุณย่าแต่งตัวจัดมากนี่ขนาดไหนประมาณไหนอย่างเช่น
3: สีสันตัดกันแบบคุณย่าจะผมมันจะสีม่วงปากสีแดงกระเป๋าใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือคุณย่าจะแฟชั่นมาตั้งแต่ความได้ที่เราเห็นเขาเลยอ่ะใช่
2: เพราะว่าม.2รู้ตัวว่าอยากเรียนสายแฟชั่นก็ถือว่าเร็วมากๆเหมือนกันเนาะ
3: ครับใช่ก็บอกพ่อกับแม่ว่าเอออยากเรียนสายนี้นะก็ไปเลยก็เริ่มแบบเริ่มติวเริ่มทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะแบบเตรียมเข้ามหาลัยเกี่ยวกับตรงนี้เลย
2: เผื่อหลายๆคนไม่รู้ว่าสายแฟชั่นเนี่ยเขาต้องติวอะไรบ้างครับ
3: อ๋อก็ช่วงตอนนั้นก็คือทำพอร์ตครับส่วนใหญ่แฟชั่นก็คือเราก็ยื่นพอร์ตใช่ก็เป็นทำคอลเลกชันอย่างเงี้ยยื่นอาจารย์ก็จะคัดเลือกแล้วก็มีสอบสัมภาษณ์ประมาณนั้น
2: ฮะก็เลยได้เข้าไปเรียนจริงๆเรียนที่คณะอะไรครับ
3: College of Creativity อะไรนะ
2: สนุกตรงนี้แหละสนุกตรงแบบว่า ทำชื่อคณะ
3: เองปกติเรียกแต่ชื่อย่อ CGI ของมสวครับ
2: ก็คือเรียนที่มสวภาษาไทยคือวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งการเรียนแฟชั่นมันไม่ได้มีทุกที่หรือเปล่าใช่ไหมต่อต้าน
3: ก็ในไทยใช่ไหม
2: ใช่ครับในไทยครับ
3: ในไทยก็จริงๆตอนนี้มีหลายมอมากครับใช่ประมาณจริงๆมีหลายที่เลยนะใช่ครับแล้วแต่ว่าแบบใครชอบไวบ์ไหนแต่ละมอมันก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: ครับ
2: ในการเรียนแฟชั่นเนี่ยเรียนอะไรบ้างอ่ะ
3: ก็ถ้าเป็นที่มสวของซีไซนะครับก็คือเรียนตั้งแต่พัฒนาคอลเลกชันมาจนถึงพัฒนาเทคนิคการทำเสื้อผ้าต่างๆอะไรครับวิธีการนำเสน
2: อ
3: ใช่แล้วก็จะมสวแล้วก็จะมีเรื่องของแบบแบรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนที่เราเรียน
2: เพราะว่าสำหรับหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยอ่ะเราก็จะแบงค์เหมือนกันเนาะอย่างเวลาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าก็มีเยอะแหละที่ชื่นชอบการแต่งตัวแล้วก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์อะไรต่างๆแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องไปทางไหนก็คือการเข้ามาเรียนเนี่ยมันต้องเรียนทุกอย่างเลย
3: ใช่ครับ
2: ต้องตัดเย็บเป็นด้วยไหม
3: ใช่ครับก็คือถ้าเป็นที่มสว CTI อ่ะก็คือจะสอนนักตัดเย็บคือทุกคนก็คือตัดเย็บเป็นส่วนใหญ่ชุดที่แบบเป็นงานศพงานเดินแบบเนี้ยพวกเราก็ทำกันเองหมดเลยเย็บเองพัฒนาเอง
2: ซึ่งตอนที่เรียนอ่ะเรามั่นใจเลยไหมว่าเฮ้ยอันนี้เราเป็นสายที่เราชอบแล้ว
3: ใช่ครับจริงๆก็มั่นใจมาตั้งแต่ม.2แล้วว่าเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าเราวาดชุดสเก็ตคอลเลกชันแทบจะแบบทั้งวันเลยใช่เวลาเราเรียนวิชาเลขเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเก็ทเลขอยู่แล้วเราก็จะนั่งวาดรูป
2: เ
3: ป็นอย่างนั้นใช่ตลอดทั้งวันแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจมาตั้งแต่ตอนนั้น
2: โอเคแต่คราวนี้สิ่งสำคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรียนแฟชั่นเสร็จปุ๊บจบไปแล้วทำอะไร
3: จริงๆเพื่อนๆก็ไปหลายสายนะ
2: เป็นไงบ้าง
3: มันสามารถที่จะแบบไปได้ค่อนข้างหลายมันไม่ได้หมายความว่าจบมาปุ๊บเราจะต้องมาทำเสื้อผ้าขายอย่างเดียวเลยครับบางคนก็ไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร
2: ์
3: ให้กับแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสนุกแต่เราก็ยังทำงานอยู่ในสายอาร์ตบางคนไปทางเมคอัพไปทางสไตลิสต์อะไรเงี้ยครับก็มีหลายอยู
2: ่คราวนี้พอต่อต้านเรียนจบแล้วเราเรียนเก่งไหมครับในสายนี
3: ้ไม่กล้าพูดเอง
2: เขาวัดจากอะไรครับเขาวัดจากเกรดเฉลี่ยไหมหรือว่าเขาวัดจากอะไร
3: ครับตอนก็เรียนแฟชั่นก็มีเกรดเฉลี่ยด้วยแล้วก็ตอนอย่างตอนจบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนแรงว่าคอลเลกชันมีแรงคอลเลกชันให้อะไรเงี้ยครับว่าคอลเลกชันแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตาม
2: ข้อ
3: จำกัดระดับครับ
2: เท่าที่พี่แคนเจอสไตลิสต์หรือว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์ที่ชื่นชอบที่แตกต่างกันในความเป็นตัวของคนคนนั้นนะครับของตอต้าเนี่ยมันคือแบบไหนยังไง
3: คือถ้าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะนิยามยังไงดีแต่ว่าถ้าเกิดให้ลองอธิบายก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่ดูแบบ playful สนุกปั่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่ต่อไม่อยากโตอ่ะอยากจะสตาร์ฟความเป็นเด็กเอาไว
2: ้
3: มันก็เลยเหมือนแบบจะสื่อสารออกมาผ่านแบบสีสันชูชันหรือการตัวที่มันสนุกเพื่อที่ทำให้เราแบบดูเด็กดูสนุกตลอดเวลาเพราะว่าช่วงวัยเด็กมันคือช่วงที่เราสนุกที่สุดอ่ะเราต่อไม่อยากให้มันหายไปจากช่วงเวลาชีวิตก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นหนึ่งในการแต่งตัวด้วย
2: แต่คราวนี้พอจบมาแล้วเนี่ยมันเข้าสู่โลกของความจริงคือโลกของการทำงานตอนนั้นต่อได้วางทิศทางการทำงานตัวเองในสายเนี่ยยังไงบ้าง
3: ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็จะบอกพ่อแม่เลยว่าไม่สมัครงานนะอยากทำอะไรก็ได้ใช่
2: จริงเหรอ
3: ใช่บอกอย่างนี้เลยว่าไม่สมัครงานขอทำของตัวเองเราก็แบบเรามั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเราไม่ต้องอยากแบบตื่นไปทำงานรีพีทอย่างเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าก็บอกเขาตอนเรียนว่าเราวางแผนว่าเราจะทำของตัวเองยังไงก็ต้องทำให้ได้
2: แล้วพ่อกับแม่ว่ายังไงบ้างอ่ะพอเราไม่สมัครงานนะ
3: จริงๆพ่อกับแม่ก็เขาเคารพการตัดสินใจของตอนมาตลอดนะเขาไม่เคยมาเหมือนว่าห้ามหรืออะไรอ่ะเขาค่อนข้างจะเชื่อเราในตัวเราด้วยแหละ
2: ขั้นแรกคือไม่สมัครงานแน่นอน
3: ใช
2: ่การสมัครงานอย่างเช่นอะไรสมัครเข้าบริษัทอาจจะเป็นแบรนด์นี้อะไรต่างๆที่มันต้องเป็นรูทีนในการทำงาน
3: ใช
2: ่ไม่เอา
3: ใช่
2: แต่หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีอาจจะต้องไปแบบเฮ้ยศึกษาบริษัทใหญ่ๆก่อนนะเพื่อที่จะได้มีแนวทางออกมาทำของตัวเองเราไม่มองอย่างนั้นหรอครับ
3: ส่วนตัวเรามองว่ามันประสบการณ์มันสามารถหาได้จากการที่เราเริ่มค่อยๆทำไปตอนไม่อยากไปเสียเวลาตรงนั้นอันนี้นี่ความในความคิดของตัวเองนะ
2: uh-huh.
3: ใช่แต่ว่าช่วงแรกๆที่ออกมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็อาจจะต้องใช้เงินเนาะมันก็ต้องเราก็มีรับฟรีแลนซ์บ้างไปทำให้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้บ้างอะไรเงี้ยครับใช่
2: okay.
3: แต่ก็ทำของตัวเองควบคู่ไปด้วย
2: เพราะฉะนั้นตอนที่ออกมาสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเริ่มทำของตัวเองตอนนั้นเห็นแนวทางหรือยังว่าเราจะทำอะไรบ้าง
3: จริงๆอ่ะต่อทำแบรนด์ตัวเองมาตั้งแต่ตอนปี2แหละเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าครับว่าอันนั้นจะชื่อว่าต่อต้าน
2: ชื่อแบรนด์ต่อต้านเลย
3: ต่อต้านเลยใช่แล้วก็อันนั้นก็เหมือนเราก็เหมือนแบบเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบคอนเซ็ปชวลใช่จริงอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบแล้วก็ค่อยๆเดาทางไปอ่ะว่าเอ้ยถ้าอันนี้มันดูขายไม่ได้แล้วก
2: ็
3: พยายามจับจุดให้ถูกว่าจะยังไงดีที่เราจะสามารถแบบขายสิ่งที่เป็นตัวตนเราด้วยนะแล้วก็ ลูกค้าเก็ตด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็มาเจออันนี
2: ้ไทอนอตมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหน
3: ไทอนอตถ้าเกิดเริ่มแรกเลยที่รู้สึกว่าแบบทำเด็กไทยอะไรขึ้นมาเป็นหุ่นยนต
2: ์
3: อันนี้ครับก็คือมันเริ่มที่ว่าเราจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเราไม่มีชุดใส่แล้วเราอยากปกติเราชอบแต่งตัวเป็นธีม
2: บ
3: แบบเราชอบดูเรื่องอันโกะกุลักสตรอเบอรี่อ่ะแล้วพี่ชมพู่ก็แต่งตัวเป็นธีม
2: อันโกะกุลักสตรอเบอรี
3: ่ตอนนั้นเนคไทมันกำลังแบบเป็นกระแสอยู
2: ่
3: คนชอบใส่เนคไทก็เลยเพ้นท์เนคไทเนี้ยไปงานนั้นเลย
2: ทำเอง
3: เพ้นท์ขึ้นมาเลยก็คือเป็นอันนี้ตอนแรกม
2: ัน จะเป็นเอาหยิบมาให้ด
3: ูหน่อยตอนแรกมันจะเป็นเพ้นท์เลยครับเป็นแบบแบนๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเนคไทมาแปะข้างหลัง
2: เดี๋ยวก่อนนี่คือออริจินอลเลยวะ
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้คือออริจินอลที่ทำเนี่ย
3: ตัวแรก
2: มันเป็นสีระบายเลยเนี่ย
3: ใช่
2: เป็นผ้าดิบเน
3: า
2: ะ
3: ครับระบายลงบนผ้าดิบเลยแบบรีบๆเลยแล้วก็ใส่ออกไปเลย
2: แล้วก็แปะเป็นเนคไทไปเลย
3: ใช่ครับง่ายๆอย่างนั้นไปเลย
2: ใส่ไปงานแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
3: คนในงานก็ถ้าถามเพื่อนๆก็ถามอะไรเงี้ยเนคไทน่ารักจังเลยทำขายสีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวธีมต่อไปอ่ะเราอยากแต่งเป็นธีมประมงเราก็จะเอาหรือว่าธีมอื่นๆอ่ะเราก็จะเอาเด็กไทยนี่แหละมาเป็นคีย์ลุค
2: พอหลังจากหุ่นยนต์หลังจากนั้นอยากแต่งตัวธีมประมง
3: ใช่
2: เราเลยตัดสินใจทำอะไรฮะ
3: มีปลาวาดก็เลยวาดปลาขึ้นมาอันนี้
2: ก็เป็นออริจินอลอีก
3: แต่นี่จะเริ่มเดเวลลอปมีซองข้างหลังเพื่อใส่เด็กไทยแหละ ใช่ก็คือแบบเราใส่เด็กไทยไปตรงนั้นแล้วก็เด็กไทยติดไปตรงหัวปลา
2: เอ๊ะไม่เข้าใจใส่ไงนะ
3: เราก็จะเหมือนเอาในไทยนะครับสมมุติในไทยนี่สับเราผูกมาแล้วเนาะเราก็ยัดในไทย
2: เอาเข้าไปเพื่อเอาที่ตัวผูก
3: ไว้ตรงนี
2: ้ก็เป็นอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่เป็นประมาณนั้น
2: แล้วไปตีมประมงแล้วเป็นไงบ้าง
3: แล้วที่เนี้ยพอตอนนั้นใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สิงคโปร์แล้วคนก็ถามเยอะคนก็ชมแบบในไทยสวยจังอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้เริ่มเห็นแล้วว่า
2: เฮ้ยเราแต่งตัวนี้ไปเที่ยวสิงคโปร์เหรอ
3: ใช่
2: เราใส่ไทยเนี่ยนะ
3: ใช่
2: เก๋มากเลยอ่ะแล้วตอนนั้นคนก็ทักเยอะแล้ว
3: ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเป็นไปได้แล้วน่าจะทำขายและอะไรเงี้ยก็เลย develop มาเรื่อย
2: ๆคราวนี้จากคนที่เราชื่นชอบในการออกแบบแต่ว่าพอเราต้องมาเริ่มทำแบรนด์จริงๆเนี่ยมันมีความยากอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างครับ
3: ถ้าเป็นความยากที่เพิ่มเข้ามานะมันเริ่มเป็นธุรกิจจริงจังเนาะมันก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาทำกับเรามีทีมอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบคุยกับทีมอย่างเงี้ยว่าแบบพอเรามีช่างเริ่มมาเย็บอะไรเงี้ยครับก็ต้องสื่อสารกับเขาให้เขาทำไงให้ได้ออกมาเหมือนเราเย็บเอง
2: อ
3: ย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
2: แต่ว่าของต่อต้านเนี่ยคือเราจบเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะเราไม่ได้จบเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการทำการตลาดเลย
3: ใช่
2: เรียกว่าศึกษาใหม่หมดเลยป่ะ
3: ใหม่หมดเลย
2: เป็นยังไงบ้างอะอยากรู้ความยากอะไรที่เราเจอบ้างกับการทำแบรนด์ขึ้นมา
3: ถ้าหมายถึงพวกเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรพวก
2: นั้นต่างๆเนี่ย
3: ความยากคือต่อคิดว่ามันจะทำยังไงให้มันอยู่ไปตลอดอะเป็นกระแสไปตลอดเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำให้มันบูมมันง่ายแต่ว่าพอทำให้มันกระแสมันต่อไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันยากใช่แต่ก็จะคอยแบบปรึกษาเพื่อนที่เขาเรียนตรงนี้มาใช่ว่าแบบเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับมาร์เก็ตติ้งแพลนต่างๆอย่างเงี้ยจริงก็จะมีเพื่อนคอยช่วย
2: ครับ
3: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ต่อก็แบรนด์เหมือนกัน
2: แบรนด์เหมือนกัน
3: ใช่เพราะเราก็เรียนดีไซน์เรียนอาร์ตมา
2: ตอนนั้นเราเริ่มทำแบรนด์เนี่ยนานเท่าไหร่ที่เริ่มกลายเป็นที่รู้จัก
3: น่าจะประมาณ5เดือน
2: มันมาจากนิกไคตัวไหนครับที่เริ่มมีคนรู้จัก
3: น่าจะเป็นเซตที่เป็นกิ้งก่า
2: ฮะ
3: กิ้งก่าลิงอะไรพวกนี้ครับที่เป็นพวกสัตว์บกอ่ะเพราะว่าบาซาฮ่องกงเอาไปลงแล้วเป็นไวรัลครั้งแรกเลยที่มันแบบไวรัล
2: เดี๋ยวก่อนนะบาซาฮ่องกงคืออะไรครับ
3: นิตยสารครับใช่ครับ
2: หลังจากที่เข้าไปลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: มันก็ไวรัลเลยทีเนี้ยเหมือนหน้ามือไปหลังมือคืออย่างมันเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนวันตอนนั้นอะในระยะเวลากุมภาถึงประมาณแบบมีนาอะไรเง
2: ี
3: ้ยเรายังนั่งเย็บเองทำมือเองเย็บเองคนเดียวทำมือคนเดียวแต่พอวันนั้นปุ๊บอะกลายเป็นว่าดีเอ็มมันแตกแล้วคือลูกค้าแบบส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศเงี้ย
1: นี่ก็คือช่วงเริ่มต้นนะคะของการทำงานของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าจะไม่เข้าไปทดลองไปเรียนรู้งานจากใครแต่ว่าจะสร้างงานของตัวเองนี่แหละแล้วก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะกับแบรนด์ของเขาที่ชื่อว่า Thai A Knot นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันว่าเขาได้รับผลตอบรับจากสังคมยังไงบ้างค่ะ
0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผม ด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
0: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
1: จากจุดเริ่มต้นมั่นใจที่จะไม่เข้าไปสู่กระแสงานนะคะแต่ว่าจะสร้างงานด้วยตัวเองคุณต่อต้านเจ้าของแบรนด์ไทอนอตเขาก็ทำได้จริงๆนะคะเขาส่งงานไปให้ลูกค้าดูโดยตรงเลยค่ะผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะว่าเขามีผลงานอะไรนะคะหรือแม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับงานของตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่นเป็นที่มาให้เกิดการเติบโตของสินค้าของเขาได้มากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนที่บาซาร์ไปลงตอนนั้นเราต้องปรับรูปแบบยังไงบ้างอ่ะหมายถึงว่าแบรนด์เรามันใหญ่ขึ้นมาก
3: ๆครับก็อยากมันต้องทำให้เป็นระบบขึ้น
2: ครับ
3: ว่าแบบปกติเราทำคนเดียวเนาะพอเราต้องรีบหาทีมเข้ามาแล้วมีช่างเย็บมีอะไรเข้ามาเราก็ต้องแบบ manage ดีๆใช่คำนวณผ้านู่นนี่นั่นปล่อยงานให้เขายังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยคร
2: ับ แต่แน่นอนว่าในการทำไทยเนาะเราก็ต้องมีคอนเซปต์หลักของเราอยู่แล้วคอนเซปต์หลักของเราคืออะไรฮะ
3: ก็คือ Abongers Office Wear
2: มันคืออะไร
3: มันคือเราตั้งใจให้คือคอของแบรนด์เนี้ยเราตั้งใจให้มันเป็นเหมือนแบบไอเทมที่อยู่ในออฟฟิศนี่แหละที่คนใส่ไปทำงานแต่ว่ามาในรูปแบบของว่าปั่นๆป่วน
2: ๆหลังจากที่บาซาร์ออกแล้วธุรกิจเริ่มโตแล
3: ้
2: วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างในการทำมันมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เกิดขึ้นกับแบรนด์อีกบ้าง
3: ก็หลังจากนั้นเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยก็คือดิสนีย์นี่แหละครับคอลเลคชันดิสนีย์ที่ติดต่อมา
2: ดิสนีย์นะ
3: ใช่
2: เฮ้ยดิสนีย์นี่เขาไม่ได้ติดต่อใครง่ายนะแต่เท่าที่พี่แอนเห็นเท่าที่พี่แอนเห็นเนี่ยในการคอลแลบที่เป็นคนที่ทำแบรนด์เองก็มีพี่อูนพี่อูนชินสลาที่กับเดมอนเกรนเนาะมีของรวิภามั้งที่ทำเกี่ยวกับสร้อยเขาติดต่อมายังไงตอนนั้น
3: ตอนนั้นเขาติดต่อมาผ่านคุณแฮร์รี่แลมเบิร์ตคุณแฮร์รี่เขาเป็นสไตลิสต์ที่ลอนดอนใช่แล้วเหมือนตอนนั้นเขาจะทำโปรเจกต์ร่วมกันกับห้างเซลฟิเจสที่ลอนดอนก
2: ็
3: คือห้างจะทำกับดิสนีย์เพื่อตัดป๊อปอัพโดยที่มีคุณแฮร์รี่อยากเป็นเหมือนเฮดงานด้วยแล้วก็คอลแลบด้วยแล้วทีนี้เขาก็อยากหาแบรนด์โลคอลต่างๆครับเข้ามาทำโปรเจกต์นี้ด้วย
2: คร
3: ับ ครับเขาก็เลยติดต่อมาผ่านคุณแฮร์รี
2: ่
3: ใช่แล้วเราก็ตอบตกลงไปเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าแบบ
2: คือไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง
3: ต้องทำอะไรบ้างใช่แต่ว่ามันมาแล้วว่าเราไม่ทำตอนนี้ไม่รู้จะได้ทำไหมก็ทำแต่ว่าตอนนั้นต่อก็มันค่อนข้างใหม่มาตอนนั้นต่อยังไม่ได้ตรวจบริษัทเลยด้วยซ้ำ
2: ยังไม่ได้ทำบริษัทของตัวเอง
3: ใช่ใช่ยังไม่ได้ตรวจเป็นชื่อบริษัทเลยแต่ว่าพอทำอันนี้มันก็ต้องเริ่มตรวจแล้วทีนั้นก็เลยตอนนั้นก็คือเราต้องดีไซน์ด้วยทำคอลเลกชันไปเสนอเขาด้วยแล้วก็ต้องทำเรื่องบริษัทเนี้ยให้เสร็จให้ทันเวลาเพราะว่าของจะต้องไปถึงอังกฤษอะตุลา
2: ซึ่งการจัดตั้งบริษัทเนี่ยวุ่นวายอยู่พอสมควรนะ
3: ใช่ครับตอนน
2: ั้
3: น
2: ในสำหรับคนที่ทำไม่เป็นอ่ะ
3: ใช่
2: มันวุ่นวายผมต้องติดต่อทั้งมีติดต่อทนายติดต่อฝ่ายบัญชีติดต่อกรมการค้าทุกอย่างตอนนั้นที่เราต้องทำอ่ะออกแบบคือกี่อันเยอะขนาดไหนครับ
3: ตอนนั้นเราออกแบบก็ประมาณน่าจะประมาณ10 SKU ไปเสนอเขาได้
2: แล้วเขาคือหมายถึง10 SKU ให้เขาเลือก
3: ใช่เขาก็จะบอกว่าเอาอันนี้เอาอันนี้อะไรประมาณนี้ครับถ้าก็เหมือนเราคุยกันอะดีไซน์ร่วมกันว่าประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ย
2: สุดท้ายเราผ่านไปกี่อันฮะต้องทำไปกี่อัน
3: ที่ลอนออกมาก็จะมีมิกกี้2เนาะแล้วก็มีลิตเติ้ลเมอร์เมด2แล้วมีอลิซ3ครับ
2: ฮะ
3: ใช่อ
2: ันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูหน่อยสิเป็นไงบ้าง
3: นี่ครับก็จะมิกกี้ก็จะเป็นอันนี
2: ้อันนี้มิกกี้
3: มิกกี้เมาส์จะมีที่เป็นหน้ามิกกี้แล้วก็เป็นกางเกง
2: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลย
3: ใช่
2: หมายถึงกลายเป็นว่าเราก็จะเป็นเหมือนเราเป็นหน้า
3: ใช่
2: ไหม
3: แล้วตอนนี้ให้คนนะใส่เป็นหน้า
2: เนี่ยคุณและการที่แบบว่าผมบอกเลยนะการที่คุณมีอย่างเงี้ยเนี่ยดิสนีย์แล้วก็ไทยนอตเนี่ย
3: ใช่
2: เนี่ยมันเป็นความภูมิใจสุดๆไหม
3: มากต่อแปะไว้ที่ห้องนอนเลยภูมิใจมากคอลเลคชันดิสนีย์เนี่ยใช
2: ่ฟีดแบ็กงานที่เป็นไงบ้างหลังจากที่มันไปโชว์ตอนนั้น
3: ก็มันก็เหมือนแบบก็ทำให้แบรนด์เหมือนยิ่งโตไปอีกเหมือนอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นเราเจอของปลอมด้วยการที่เราเหมือนเรามีคอลเลคชันดิสนีย์ออกมามันก็ยิ่งสแตมป์ไปอีกว่าเราคือ เราคือออริจินอลจริงๆนะใช่แบรนด์เราไปแบบระดับโลกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: หลังจากนั้นมีเซอร์ไพรส์อีก
3: มีเซอร์ไพรส์อีกก็คือมิลลี
2: ่
3: ใส่ขึ้นเวที
2: คือมิลลี่เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมิลลี่ก็นักร้องที่คุณภาพเราแรปเปอร์แล้วเขาไปแข่งในรายการ Show Me The Money
3: ครับ
2: ซึ่งเป็นรายการแรปเปอร์ของเกาหลี
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นั้นเนี่ยเราจ้างเขาไหม
3: ไม่เลยเขาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้อไปตอนไหนอะไรยังไงเราเห็นอีกทีนึงก็คือเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเนี่ยในไทยหรือเปล่าใช่ในไทยของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเห็นตอนนั้น
2: เห็นบนเวทีเลย
3: ใช
2: ่เห็นพ่อทุกคน
3: ใช่ใช่ครับ
2: ซึ่งมีนิสัยอันไหนนะครับ
3: ใส่อันนี้เลยครับเป็นซาดีน
2: ปลาซาดีน
3: ใช
2: ่การที่มีนิสัยมามันยิ่งทำให้คนแบบเปิดโลกทุกวันนี้เราเปิดแบรนด์มานานเท่าไหร่แล้ว
3: ตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วครับ
2: แบรนด์ไทยน็อตให้อะไรกับเราบ้างตอนนี้ปีกว่ามันเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนชีวิตเลยนะ
3: เปลี่ยนมากก็ให้ประสบการณ์เยอะมากอะอะไรที่ต่อไม่คิดว่าจะได้ทำจะทำได้คือบางอย่างมันเหมือนฝันนะว่าแบบไปเราเสื้อผ้าของที่เราทำแบบดาราจะใส่มันดูไกลตัวเรามากจากตอนที่เราแบบเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
2: คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้าง
3: ดีใจแฮปปี้ไปกับเราด้วยแต่วันที่บอกว่าเราไม่สมัครงานนะงานวันนี้เราก็ทำให้เขาเห็นแล้วว่าโอเคเราเชื่อมั่นในสิ่งเราทำจริงๆเนี่ย
2: เรามาดูกันหน่อยสิมาดูผลงานกันหน่อยว่าที่เราเตรียมมาวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างจากหลายที่เราโชว์ไปเมื่อกี้คือมีมิกกี้2อันไปละไหนมีอันไหนบ้างมาโชว์ด้วย
3: ก็มีอันนี้ครับหมา
2: เป็นที่อันนี้คือตัวอะไรคร
3: ับ Exlot
2: อันนี้คือ
3: ถ้าคนไทยน่าจะเรียกว่าหมาน้ำจิ้งจกน้ำ
2: อันนี้คือสิ่งมีชีวิตจริงๆไหม
3: มีคำนี้มีจริง
2: อ้าวแล้วทั้งหน้าหลังเลย
3: ใช่ครับมันจะเพราะว่าต้องการให้มันฟลิปได้
2: ใช่อันนู้นก็เหมือนกันไหมครับ
3: ใช่ครับทุกอันจะสามารถฟิปได้หมด
2: ฟิปได้หมดเลย
3: แต่บางคนเอาไปผูกเป็นเบลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อะไรขายดีที่สุดนะครับแต่ที่เราเห็นสถิติมาทั้งหมดแนวไหนที่ขายดีที่สุด
3: ตัวที่คนน่าจะชอบเยอะที่สุดก็จะเป็นมีลิงมีออก้าเวลไอตัวน้องออก้าครับ
2: ออก้าเวลคือวานนะฮะ
3: ใช่วานเพชรฆาตใช่ครับแล้วก็จะมีนะครับกิ้งก่าคนก็ชอบ
2: เหรอ
3: ใช่
2: เราได้
3: ถ
2: อ
3: ด
2: เราได้ถอดถามไหมว่าทำไมเขาถึงชอบอันนี้อะไรเงี้ย
3: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่คนแบบรู้จักเยอะแล้วก็คนน่าจะแบบเขาชอบสัตว์พวกนี้อยู่แล้ว
2: ตอนที่แบรนด์เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วก็มีผลตอบรับจากกระแสต่างๆเยอะมากๆเลยอยากถามต่อต้านว่าแพลนในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์งานในอนาคตยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนแฟชั่นมันก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆเนาะเราวางแบรนด์เราที่จะทำอะไรต่อไปบ้างครับ
3: อย่างที่บอกเลยว่ามันคือบองโก้ออฟฟิศแวร์เนาะแล้วออฟฟิศแวร์มันมีเยอะมันไม่ได้มีแค่ในไทยแน่นอนในอนาคตเราก็จะพยายามเสิร์ฟความบองเกอร์ความปั่นความสนุกเนี้ยให้กับออเดียนส์เราอยู่แล้วให้เขาเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาในอนาคตเราก็แบบเพิ่มช่องทางการขายหรือพยายามทำให้แบรนด์โตขึ้นแล้วก็พยายามแบบจะหาอะไรสนุกคอลเลคชันสนุกใหม่
2: ๆเราเชื่อว่าของต่อต้านเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวแทนเด็ก Gen Z ยุคใหม่มากๆเนาะในการที่เรามีความมุ่งมั่นในทำสิ่งที่เราชอบมาจนสุดท้ายมันนำไปสู่การที่เราสร้างมาได้จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับหลายคนตอนนี้ที่อยากมีความฝันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นก็ได้เป็นเรื่องอื่นๆแต่ก็ยังแบบมีความกลัวนะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จอยากส่งกำลังใจอะไรบอกบ้างหรือว่าควรจะต้องทำยังไง
3: ถ้าอยากบอกว่าก็เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้อย่าไปกลัวคือถ้าเราเชื่อเราทำได้เราจะหาวิธีทำมันจนได
2: ้
3: ถ้าเราเจอเราต้องคิดว่าเราจะแก้ยังไงใช่หาวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายมันก็จะทำได้เชื่อมั่นในตัวเองใช่
2: แต่แน่นอนแหละมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันก็ต้องพยายามอย่างของต่อเราเชื่อว่ากว่าที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านการคิดผ่านกระบวนการทำงานมันก็ต้องเจอทั้งปัญหาที่ต้องแก้เยอะมากๆแต่ก็สุดท้ายต้องผ่านไปให้ได้อยากจะซื้อถ่ายน็อตซื้อได้ที่ไหนบ้าง
3: ตอนนี้เราขายออนไลน์เป็นหลักครับก็จะมีในไลน์ช้อปปิ้งสำหรับในไทยแล้วก็เอซี่สำหรับต่างประเทศครับก็คือเข้าไปในไทยน็อตไอจีไทยน็อตได้เลย TIE.A_KNOT
2: ก็คือดูสินค้าจากออนไลน์ทางไอจีได้เลย
3: แต่ว่าตอนนี้ก็เรากำลังจะขยายไปเป็นออฟไลน์เหมือนกันครับตามพวกแฟลกชิปสโตร์ต่างๆแล้วก็ป๊อปอัพบูธอะไรเงี้ยครับก็รอติดตามทาง IG
2: แล้วมีแพลนที่จะเปิดเป็นช็อปตัวเองไหมครับ
3: ก็มีแพลนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะแบบอีกสักระยะนึงใช่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังแบบอยากไปแบบจอยๆกับแฟคชิปโตสนุกก่อน
2: อาจจะไปคอลแลบกับอยู่ตรงนี้ดูแบรนด์นี้เป็นอีเวนต์ไปก่อน
3: ใช่
2: วันนี้ขอบคุณที่มารายการกับเราขอบคุณมากเลย
3: ค่ะขอบคุณมากครับ
1: หวังว่าคืนนี้การฟังช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะที่ได้มาจากรายการ168ชั่วโมงลืมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่หลายคนรู้แล้วล่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้ได้ฟังได้เติมไฟกันแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่ธรรมชาติมอบให้นะคะแล้วก็ เติบโตต่อไปด้วยกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
7: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าเที่ยวสวนอัมพรท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเที่ยวสวนอัมพรมันเป็นคืนที่1ของงานสวนอัมพรเพื่อเก็บเงินรายได้บำรุงโรงพยาบาลกลางประชาชนแน่นขนาดผิดปกติที่หน้าประตูเข้ามีการรวนและเบียดเสียดเยียดยัดกันผู้หญิงร้องกรีดวีดวายพวกหนุ่มๆขนองเห็นเป็นของสนุกสนานพอใจที่มีการรวนกันอย่างแออัดเช่นนี้บรรดานักแซงทั้งหลายก็ถือเป็นโอกาสเข้าทำการล้วงกระเป๋าและบรรดาตำรวจนอกฟอร์มทั้งหลายก็ถือโอกาสคอยตะครุบตัวนักแซง
8: วายตายแล้ว
7: เสียงนิกรร้องลั่นกิมหวนหันมาทำตาเขียว
8: ร้องทำไมวะ
7: นิกรหัวเราะ
8: ไม่รู้ละเห็นผู้หญิงเขาร้องกันก็ร้องเล่นบ้างอุ้ยว่าเดินไม่ไหวแล้วเว้ยกูโทอุ้ยอย่าเหยียบตีนสิครับกลิ่นจะกระแร้แรงเหลือเกินอ้าวดิเรกไปไหนล่ะหมอโว้ยคอยก่อนสิเอ้ยรวนก็รวนกันวะเฮ้ยเล่เฮ้ยวายลูกไหลแล้ว
7: คนยกมือเขกศีรษะนี่ก่อนเต็มเหนียวหยุดพร่ำสักทีเถอะวะไอเวนรำคาญเหลือเกินพูดมากซะจริงเชียวอีนี่เกือบ10 นาทีคนนี้ก่อนกิมหงวนและนายแพทย์หนุ่มก็ผ่านประตูเข้ามาได้ทั้ง4 คนสะบักสะบอมไปตามกันด็อกเตอร์ดิเรกผมยุ่งหน้าซีดเดินตุปัตตุเป๋สี่สหายมองดูหน้ากันแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกัน
8: เป็นไงหม
7: ออาเสียพูดยิ้ม
8: ฉันนึกว่าแกถูกเหยียบตายซะแล้วที่ไหนได้แหวกคนโน้นคนนี้นำหน้าลิ้วไม่รอใครเลย
7: พี่เรกฝืนหัวเราะ
8: เรื่องเบียดคนกันเก่งงานฉลองช้างเผือกงาดำในประเทศอินเดียมีคนมากกว่านี้ตั้ง1,000 เท่ากันยังเข้าไปดูจนจำได้ว่าครั้งนั้นผู้คนเหยียบกันตายหลายพันคนบาดเจ็บสาหัสอีกหลายหมื่น
7: คนอมยิ้มช้างเผือกงาดำน่ะมันเป็นยังไงวะ
8: อ้าว
7: นายแพทย์หนุ่มอุทาน
8: ชื่อของมันก็บอกแล้วนี่ว่าธรรมดาช้างเผือกเนี่ยตัวมันสีหม่อใหม่และงาขาวแต่ช้างของท่านมหาปูนาโภชนาทีนรสิงห์อวตารงามันเป็นสีดำ
7: เสียงหวนชักแปลกใจทำไมมันดำได้วะ
8: ก็เอาสีดำทานะสิ
7: ดิเรกพูดหน้าตาเฉยพลนิกรกิมหงวนมองดูหน้ากันแล้วก็พากันเดินต่อไปเวียนไปทางซ้ายผู้คนล้นหลามลานตาไปหมดร้านการพนันประเภทที่2ตั้งอยู่เรียงรายบิงโกตกเบ็ดโยนห่วงและปาเป้าทุกๆร้านเบียดเสียดเยียดยัดกันกิมหงวนหยุดชะงักเมื่อถึงหน้าร้านโยนห่วงแห่งหนึ่งเขาจุปากลั่นยกมือขวาโอบกอดคอชายชราคนหนึ่ง
8: ซึ่งกิมหงวนคิดว่าเป็นเพื่อนเกลอของเขาแม่คนขายห่วงนั่นไม่เลวเลยเว้ยเตยเลยชายชรากลืนน้ำลายเอื้อกเข้าใจว่ากิมหงวนไม่สบายไม่เอาละโว้ยอัวแก่แล้วอาเสี่ยหัวเราะเป็นบ้าไปได้เอานะเข้าไปเล่นโยนห่วงกันพูดจบเขาก็หันมามองดูชายชราผู้นั้นแล้วกิมหงวนก็สะดุ้งเฮือกใจหายวาบรีบคลายมือที่กอดคอออกทันทีขอโทษเถอะครับคุณลุงผมนึกว่าเพื่อนของผมคนนี้ก่อนกับดิเรกหัวเราะลั่นชายชรายิ้มเล็กน้อยแล้วเดินเลี่ยงไปทางอื่นสี่สหายพากันเดินเข้ามาที่ร้านโยนห่วงอาเสียเริ่มแสดงบทบาทเจ้าชู้ประตูดินยิ้มให้แม่สาวงามร่างโปร่งซึ่งเป็นพนักงานขายห่วงประจำร้านขายยังไงครับหล่อนทำตาหวานเหมือนน้ำเชื่อมแล้วยิ้มตอบด้วยอัธยาศัยไมตรีจิต5ห่วงบาทค่ะอ๋อซื้อสัก5บาทเถอะครับพูดจบก็หันมาทางนี้ก่อนเฮ้ยขอเงินสัก5บาทเถอะวะกันไม่มีธนบัตรย่อยมีแต่ใบละ100ชายหนุ่มเคาบอยกลุ่มหนึ่งซึ่งยืนเล่นโยนห่วงอยู่ข้างๆมองดูเสียงหวนด้วยความหมั่นไส้ตั้งแต่แรกที่เข้ามาแล้วเจ้าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเจอเอาอาเสียเขาแล้วพกแต่ใบละ100ทุยกิมหวนหันควับมามองดูอย่างเคืองๆยิ้มให้ผู้พูดไอ้น้องชาย

0: บัตรใบละ100 บาทใหม่เอี่ยมปึกเบ้อเริ่มออกมา
1: เฮ hey.
0: ดิเรกร้องลั่น
1: อยู่กำลังเป็นบ้าเออสิวะ
0: กิมหวนตะโกนลั่น
1: กันต้องการบอกเจ้านี่ให้มันรู้ว่าบัตรนี้อาเสียกิมหวนนักฉีกแบงค์มหาเศรษฐีหนุ่มแห่งประเทศไทยได้มาปรากฏตัวที่สวนอัมพรนี่แล้ว
0: เขาหันมาทางชายหนุ่มผมอยากโศก
1: น้องชายแหกตาดูหน่อยนี่คือธนบัตรใบละ100 บาทใช่ไหม
0: ฮะ
1: ดูให้เป็นขวัญตาอาเสียกิมหวนเนี่ยไม่ใครสบายเหมือนคนอื่นจะฉีกแบงค์ทั้งหมดนี่ให้ลื้อดู
0: ท่ามกลางความตื่นเต้นของใครต่อใครกิมหวนฉีกธนบัตรปึกนั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกระทำอย่างหน้าตาเฉย
1: โอ้ยโย
0: เจ้าหนุ่มหน้าเซียมอุทานขึ้นในตาเหลือกลานก้มลงเก็บเศษธนบัตรขยุ่มหนึ่งพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็หันมาทางพรรคพวกคาวบอยของเขา
1: เออเหอเรามาเจอคนบ้าเขาแล้วเว้ยธนบัตรเนี่ยดีๆทั้งนั้นฉีกทิ้งราวกับกระดาษฟาง
0: อาเสียยิ้มอย่างภาคภูม
1: ิซื้อห่วง100 บาท
0: ประชาชนต่างเฮโลเข้ามาห้อมล้อมดูความไม่สบายของท่านมหาเศรษฐีแม่ค้าสาวยิ้มหวานจ๋อยส่งห่วงให้อาเสียขยุ่มหนึ่งนี่ค่ะดิฉันขายให้อาเซียอย่างยอมขาดทุนเลยกิมหวนแจกจ่ายห่วงให้เพื่อนๆคนเดียวไม่ยอมเล่นระนึกละอายผู้ที่ห้อมล้อมเขาอยู่ดร.ดิเรกเคยเป็นนักเรียนนอกจึงไม่มีความกระดากอายใครเขาเริ่มต้นโยนห่วงเป็นคนแรก
1: เวลไม่ลงเว้ยที่อินเดียห่วงมันใหญ่กว่านี้เป็นกองห่วงเมืองไทยเล็กมากลองอีกทีMy God ลงแล้วแต่ติดแป้นไอ้ยาไม่ได้ความ
0: นิกรมองดูเพื่อนทั้งสองโยนห่วงกันอยู่เกือบ10 นาทีแล้วเขาก็โยนบ้างห่วงของนิกรห่วงแรกคล้องขันน้ำพานรองและสวมลงบนแป้นไม้ทันทีนิกรหัวเราะลั่น
1: มาส่งขันน้ำพานรองมาให้ผม
0: นายการุณวงศ์พูดกับคนขายห่วงชายกลางคนคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานในร้านห่วงปราดเข้ามาก้มลงหยิบห่วงขึ้นดูแล้วมองหน้านิกร
2: ขอโทษคุณเอาห่วงนี้มาจากไหน
0: นิกรชักฉิว
1: ก็เอามาจากบ้านผมน่ะสิ
0: ชายกลางคนหัวเราะ
2: ไม่ได้หรอกครับต้องห่วงที่นี่ถึงจะใช้ได้ห่วงของคุณมันโตเกือบเท่ากระด้งขืนเอามาโยนร้านผมก็เจ๊ง
0: นิกรหัวเราะ
1: เจ๊งหรือไม่เจ๊งมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผม
0: และเขาก็โยนห่วงต่อไปทุกๆห่วงไม่มีวี่แววว่าจะลงแป้นเลยติดอยู่กับมุมแป้นและบางห่วงก็ไม่มีโอกาสได้มุมแป้นเลยสามสหายโยนห่วงกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งพลรู้สึกรำคาญก็กล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาก
3: ันเบื่อเต็มทนแล้วพวกแกอยากเล่นก็เชิญตามสบายเถอะกันไปละ
2: อ้าว
0: ดิเรกอุทาน
2: มาด้วยกันก็ไปด้วยกันสิเลิกไว้พวกเราไปเล่นม้าแดงช้างดำดีกว่า
0: ครั้นแล้วสี่สหายก็พากันเดินออกไปจากร้านโยนห่วงมีเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้น
4: อย่าสงสัยเลยครับผมคิดว่าแกไม่สบายเอามากทีเดียวคนดีๆที่ไหนเขาจะฉีกเงินทิ้ง
0: กิมหวนหันมามองดูผู้พูดแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนพูดสี่สหายเดินจับกลุ่มตระเวนสวนอัมพรต่อไปร้านการพนันประเภท2ทุกร้านคนแน่นจนไม่มีที่ว่างพอที่จะเข้าไปร่วมสนุกกับเขาได้นิกรเดินเหม่อมองอะไรต่อมีอะไรอย่างเพลิดเพลินเขาชนเข้ากับสุภาพสตรีเจ้าของใบหน้าอันสวยเก๋คนหนึ่งเข้าอย่างจัง
4: อุ๊ย
0: หล่อนอุทานนิกรใจหายวาบรีบก้มศีรษะโค้งคำนับหล่อนแบบสเปน
5: ประธานโทษเถอะครับผมไม่ได้เจตนาเลยคุณมาคนเดียวเหรอครับ
0: หล่อนยิ้มอายๆมากันหลายคนค่ะเราเพิ่งพลัดกันเดี๋ยวนี้กิมหวนเริ่มพยายามเจ้าชู้อีกตายคุณคงกลับบ้านไม่ถูกไปที่เต็นท์กองอำนวยการเถอะครับผมจะให้เขาพูดกระจายเสียงให้ผู้ปกครองมารับคุณที่เต็นท์หล่อนคอนควับดิฉันไม่ใช่เด็กทารกพูดจบหล่อนก็เดินต่อไปดิเรกจุปากลั่น
2: เฮ้ยสวยจังเว้ย ตามเธอ

0: เราเชฟงามแน่ไปเลยกันชักชอบซะแล้ว
1: พลว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแกสามคนจะไปไหนก็ไปกันจะตามไปส่งแม่คนนี้จนถึงบ้านหล่อนกิมหวนยักคิ้วฟังเป็นคติดีเหมือนกันนี่ก็โดนเตะเท่านั้นครั้นแล้วสี่สหายก็ติดตามสุภาพสตรีสาวในเครื่องแต่งกายชุดสีฟ้าไปทันทีพลเดินเร็วกว่าเพื่อนเสียงหวนชักฉิวก็ออกวิ่งตรงไปหาหล่อนซึ่งแลเห็นหลังไวๆพอทันกันอาเสียก็ยกมือเขี่ยแขนหล่อน
0: คุณครับอนุญาตให้ผมเป็นองครักษ์ตามไปส่งถึงบ้านคุณนะครับค่ำคืนอย่างเงี้ยคุณไปตามลำพังประเดี๋ยวถูกจี้เหลือแต่กางเกงชั้นใน
1: หล่อนยืนนิ่งเฉยแต่แล้วก็ยิ้มให้เขาถ้าคุณรับรองว่าคุณจะสุภาพกว่านี้สักนิดดิฉันก็ไม่รังเกียจค่ะกิมหวนก้มศีรษะโค้งคำนับทันที
0: ผมจะพยายามทำตัวให้เรียบร้อยขึ้นครับ
1: นี่ก่อนพูดเสริมขึ้น
0: ผมสิครับถึงซนก็น่าเอ็นดูไปสิครับคุณนะผมจะไปส่งเอง
1: อุ๊ยทำไมมาเรียกดิฉันว่าคุณนะพินลึก
0: อ๋ออย่างนั้นเรียกเจ
1: ๊หล่อนทั้งฉิวและทั้งขันเดินนำหน้าสี่สหายออกไปนอกประตูสวนอัมพรบ่นพึมพำตลอดเวลาหล่อนเดินตรงไปยังหมู่รถยนต์เก๋งที่จอดอยู่เรียงรายมีเสียงใครคนหนึ่งร้องเรียกชื่อมายุรีดังขึ้นชายหนุ่มแต่งกายสากลท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งวิ่งเหยาะๆตรงเข้ามาหาม
0: ายุรีพี่อยู่นี
1: ่หล่อนหันควับมาทางเขาแล้วถอนหายใจดังๆแหมพี่เดินหาซะจนเมื่อยขาไม่อยากเชียวกิมหวนเอื้อมมือเขี่ยแขนหล่อนประทานโทษพี่ชายคุณเหรอครับหล่อนอายมวนต้วนผัวค่ะสี่สหายอุทานออกมาพร้อมๆกันเจ้าหนุ่มรูปหล่อยกมือเท้าสะเอวมองดูอย่างไม่พอใจผลรีบเลี่ยงไปทันทีนิกรตามไปเป็นที่สองอาเสียชักหนาวๆร้อนๆก็เพ่นพรวดไปจากที่นั้นด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มอย่างใจเย็นยื่นมือขวาออกไป
2: How do you do?
0: ทะลึ่ง
1: นายคนนั้นตะวาดนายแพทย์หนุ่มทำคอย่นถอยหลังกรูดหมุนตัวกลับรีบเดินติดตามเพื่อนเกลอของเขาไปทันทีต่างพากันหัวเราะคิกคักและเดินตรงไปยังรถบูอีกเก๋งซึ่งจอดอยู่ข้างหน้าและเจ้าแห้วรออยู่เรื่องราวของเที่ยวสวนอัมพรก็มาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะที่บอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั่นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปตั้ง20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะเพราะว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยลงแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ผมที่ไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับมีคนไปใช้สับผิดบอกว่ามันลุมกัดมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะเป็นแบบขั้นเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแต่โดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นแล้วก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนตาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมา าจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งออกมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกคนมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะนั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
4: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
5: พบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าเข็มต่อเข็มท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเข็มต่อเข็มความร้อนอบอ้าวของอากาศต้นเดือนมีนาคมทำให้คนมีสตางค์ทั้งหลายรู้สึกว่าอุณหภูมิของอากาศในกรุงเทพไม่แตกต่างกว่าแอฟริกาเลยต่างพากันเดินทางไปศรีราชาหัวหินหรือบ้านชะอำเพื่อพักผ่อนตากอากาศบางคนมีสตางค์มากหน่อยไปจนถึงสงขลาก็มีเจ้าคุณประสิทธิ์ถูกความร้อนเข้าก็มีทีท่าเหมือนกับคนที่ธาตุไฟจะแตกใกล้จะตายท่านชวนคุณหญิงของท่านและเจ้าคุณปัจจนึกพร้อมด้วยนันทาประภัยนวลละออและประภาไปตากอากาศหัวหินซึ่งที่นั่นท่านปลูกบ้านบังกะโลหลังใหญ่ไว้1 หลังเป็นที่พักแรมในฤดูร้อนท่านผู้ใหญ่กับ4 นางเดินทางไปเมื่อวันเสาร์นี้พร้อมด้วยคนใช้ชายหญิงอีก3 คนพลนิกรกิมหงวนและดิเรกรับหน้าที่เฝ้าบ้านเมื่อแมวไม่อยู่พวกหนูก็ดีอกดีใจกินเหล้าและเที่ยวกันอย่างสบายบ้านพัชราพรเงียบเหงาแทบทุกคืน4 สหายกลับมาถึงราว1 นาฬิกาของวันใหม่และเมากันจนแทบจะถึงคลานขึ้นตึกวันนั้นตรงกับวันพุธตอนเย็นพลนิกรกิมหงวนกับนายแพทย์หนุ่มนั่งสนทนากันอยู่ในเรือนต้นไม้หน้าตึกมีขวดเหล้าโซดาและกับแกล้มหลายจานวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเจ้ามันนั่งพับเพียบคอยรับใช้อยู่ข้างๆส่วนเจ้าแห้วนั้นขอลาไปธุระนอกบ้าน2 ชั่วโมง เขาขอร้องให้เจ้ามั่นรับหน้าที่แทนเขาเมื่อสักครู่นี้เองกำลังปรึกษาหารือกันว่าคืนนี้จะไปเที่ยวไหนเจ้าแห้วก็เดินเข้ามาในเรือนต้นไม้ด้วยใบหน้าเศร้าหมองทุกคนมองดูเจ้าแห้วอย่างตกตะลึงพรึงเพริดเจ้าแห้วแต่งสากลชาร์กสกินใหม่เอี่ยมผูกเนคไทเงื่อนกลาสีรองเท้าหนังแกะเป็นมันที่แขนเสื้อข้างซ้ายพันแขนทุกมือถือกระเป๋าเอกสารสีดำและหมวกไหมปานามาพ่นหัวเราะออกมาดังๆแน่ไปเลยโว้ยไอ้แห้วแกถูกเชิญไปงานไหนวะแต่งตัวอย่างเงี้ยมองดูราวกับลูกเจ้าคุณเชียวฮิเจ้าแห้วฝืนยิ้มสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งยกขาขึ้นไขว่ห้างเสียด้วยดึงผ้าเช็ดหน้าพีระมิดออกมาซับเหงื่อที่หน้ากลิ่นไวน์แพชชูรี่หอมฟุ้งเจ้ามั่นหัวรอก้ากยกมือเขี่ยขาเพื่อนคนใช้ของเขาเฮ้ยกำแหงมากไปเว้ยเดี๋ยวคุณแกจะเตะเอาทะลึ่งตีเสมอขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ลงมาข้างล่างเจ้าแห้วจุปากแต่งอย่างนี้นั่งกับพื้นได้หรอวะคุณของข้าท่านเป็นคนเห็นใจคนเว้ยท่านไม่ถือหรอกพูดจบก็หันมายิ้มกับพลจริงไหมขอรับรับประทานแต่งสากลนั่งกับพื้นเสื้อผ้ายับหมดป้าเสียอมยิ้มเออตามสบายถามจริงๆเหอะชาสกินแบมบูชุดเนี้ยราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแกเอาเงินที่ไหนไปตัดวะเจ้าแห้วยิ้มอายๆรับประทานไม่ได้ตัดหรอกขอรับผมเช่ามาจากร้านเสื้อผ้าที่เวิร์งนครเกษมทั้งหมวกทั้งรองเท้าและเสื้อกางเกงเขาคิดวันละ20บาทดร.ดิเรกหัวเราะงอหาย
6: บอกฝรั่งหน่อยสิว่าแกจะไปไหน
5: รับประทานว่าอายขอรับบอกไม่ได
6: ้น้อยแน่นิกรอุทานคนอย่างแกรู้จักอายด้วยแล้ววะข้ารู้หรอกเองจะไปหาผู้หญิงใช่ไหมล่ะ
5: เจ้าแห้วตอบเสียงอ่อยถ้ามันก็อย่างนั้นแหละขอรับพูดจบเจ้าแห้วก็ล้วงกระเป๋าหยิบถุงยาเส้นและกล้องออกมาบรรจุยาเส้นลงไปในกล้องแล้วจุดสูบอาเสียกิมหวนลืมตาโพลงอ้าปากหวอไอ้แห้วเจ้าแห้วอมยิ้มว่าไงขอรับกิมหวนยักคิ้วชี้มือไปที่พื้น
6: ลงไปนั่งข้างล่างมากไปเว้ยชักจะหมั่นไส้ซะแล้ว
5: เจ้าแห้วเค้นหัวเราะจริงขอรับรับประทานผมเองมองยังหมั่นไส้ตัวเองเต็มทนนึกว่าสงสารสัตว์เถอะนะขอรับกรุณาให้ผมนั่งเก้าอี้สักวันรับประทานขณะนี้ผมกำลังอุปโลกตัวเองเป็นลูกมหาเศรษฐีคนหนึ่งลูกชายเจ้าคุณบุญหนักศักดิ์ใหญ
7: ่คนไม่ได้ถือสาเจ้าแห้วเลยเขาหัวเราะชอบใจถึงเจ้าแห้วจะทะลึ่งเกินไปแต่เจ้าแห้วซื่อสัตย์ต่อเขาและยอมตายแทนเขาได
6: ้ลูกเจ้าคุณอะไรวะ
7: เจ้าแห้วมีกิริยากระมิดกระเมียน
5: รับประทานเจ้าคุณประสิทธิ์ขอรับ
7: คนสะดุ้งเฮือก
6: แกก็เป็นน้องฉันน่ะสิ
7: เจ้าแห้วนิ่งอึ้งไปสักครู่จึงพูดเสียงหนัก
5: ๆก็ได้ขอรับ
7: นิกรซึ่งพูดน้อยที่สุดเพราะตั้งอกตั้งใจกินกับแกล้มได้พูดเสริมขึ้น
6: แกคงจะคิดต้มผู้หญิงแน่ๆ
7: เจ้าแห้วอมยิ้ม
5: รับประทานไม่ต้มหรอกขอรับผมเพียงแต่ต้องการให้หล่อนเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นลูกเศรษฐีเท่านั้นรับประทานถ้าผมได้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียหรือภรรยาก็เท่ากับว่าผมเป็นหนูตกลงไปในยุ้งข้าวสารสุขสบายไปตลอดชาติ
7: คราวนี้สี่สหายต่างพากันสนใจเรื่องราวของเจ้าแห้วยิ่งขึ้น
6: คนรักของแกอย่างนั้นหรือ
7: พลถาม
5: รับประทานถูกแล้วขอรับหล่อนเป็นแม่ไม
7: ้กิมหวนอมยิ้ม
6: แม่ไม้ผัวเผล
5: ออ๋อรับประทานผัวตายขอรับไม่ใช่ผัวเผลอแม่ไม้ผัวเผลอผมไม่รับประทานหรอกขอรับกลัวขึ้นต้นงิ้ว
6: ชื่ออะไรวะอยู่ที่ไหนรวยมากเชียวเหรอแล้วก็รู้จักกับแกได้ยังไง
7: ดิเรกถามอย่างเป็นงานเป็นการ
6: สวยไหมอายุเท่าไหร่รูปร่างเป็นยังไง
7: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอือก
5: คุณหมอถามยาวตั้งแค่นี้ถึงประตูบ้านรับประทานจำไม่ได้เอาทีละข้อสิขอรับ
6: โอเคออไรหล่อนชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
5: จ้าแห้วยิ้มกริ่ม
8: รับประทานชื่อคุณนายชวีขอรับบ้านอยู่บางกะปิใกล้กับโรงภาพยนตร์เสียงสีกรุง
5: นิกรขมวดคิ้วย่นเอดูเหมือนเคยได้ยินชื่อเว้ยผัวเป็นผู้รับเหมาใช่ไหม
8: ขอรับถูกแล้วผัวตายเมื่อปีกลายนี้ทิ้งมรดกไว้ในราว 4-5 ล้านบาทรับประทานเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องเต็มยศเลยขอรับอายุในราว35ขวบยังสวยพริ้งเชียวขอรับพูดแล้วน้ำลายไหลถึงแม้เชฟจะไม่ค่อยงามแต่หน้าก็สวย
5: คนหัวเราะหือหือเป็นยังไงที่ว่าเชฟไม่งาม
8: รับประทานไม่มีส่วนโค้งขอรับมีแต่ส่วนกว้างกับส่วนกลมตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระปุกลุกเชียวขอรับสูงในราว5ฟิตแต่กว้างประมาณ6ฟิต
5: กิมหวนทำตาปริบปริบ
8: คนเหรอก็คนนะสิขอรับ
5: เออฉันนึกว่าเขียงหั่นหมูแดงที่ร้านเลี่ยงกำกี่ซะอีกแกหมายความว่าหล่อนเป็นคนอ้วนเตี้ยใช่ไหม
8: ขอรับรับประทานผมอธิบายไม่ถูกก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นเองหล่อนอ้วนเตี้ยมากกักเชียวขอรับรับประทานขาแต่ละข้างยังกระหมูแฮมแต่ว่าพอไปวัดไปวาได้ขอรับ
5: คนพยักหน้าช้าๆแกจะต้อคุณนายคนนี้เพื่อหวังเงิน
8: ถูกละขอรับ
5: แล้วแกไปรู้จักกับเขาได้ยังไง
8: รับประทานรู้จักกันโดยบังเอิญขอรับวันนั้นผมเอารถบูอีกของคุณหมอไปส่งท่านกับคุณผู้หญิงไปหัวหินจอดไว้ที่ท่าพระจันทร์ขากลับผมลงเรือจ้างข้ามมาจากสถานีตามลำพัง
5: กิมหวนเสริมขึ้นคุณนายโอ่งมาเรือลำเดียวกับแก
8: ขอรับพอขึ้นโป๊ะคุณนายลื่นพลาดหล่นลงไปในน้ำรับประทานผมเป็นพระเอกกระโดดลงไป
5: อ๋อดิเรกครางแกช่วยขึ้นมาได้
7: เจ้าแห้วอมยิ้ม
8: ช่วยอะไรกันขอรับยายคุณนายแกกอดคอผมจมดิ่งลงไปในน้ำด้วยกันผมต้องเอามือจี้บั้นเอวแกรับประทานแกก็ปล่อยผมสำลักเกือบตายคนที่ท่าน้ำเขาช่วยกันดึงผมกับคุณนายชวีขึ้นมาจากน้ำไม่งั้นรับประทานม่องเท่งไปแล้วผมกับคุณนายเลยรู้จักกันแล้วผมก็พาคุณนายขึ้นบูอีกคันใหม่นำไปส่งบ้านบางกะปิรับประทานบ้านช่องใหญ่โตขอรับราวกับวังรับประทานหล่อนต้อนรับผมอย่างเต็มที่เชียวขอรับเอาเสื้อกางเกงของผัวหล่อนมาให้ผมแต่งเพราะของผมเปียกน้ำรับประทานคุยกันไปคุยกันมากามเทพก็แผลงสอนปักเข้าให้
5: ด็อกเตอร์ดิเรกหัวเราะกาก
9: ถูกตรงไหนที่คอหรือที่ขา
5: เจ้าแห้วคอนควาบ
8: ที่หัวใจขอรับคุณหมอ
5: สีสายหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันและนิกรก็กล่าวถามอย่างเป็นงานเป็นการแกก็เลยโกหกเขาว่าแกเป็นลูกเจ้าคุณอาของฉัน
8: ขอรับความจำเป็นทำให้ผมต้องโกหกรับประทานต้องให้หล่อนคิดว่าผมร่ำรวยไม่ก็ไม่มีหวัง
5: คนพูดเสียงดุดุแล้วทำไมเสือกเอาชื่อคุณพ่อฉันไปกล่าวเจ้าแห้วขมวดคิ้วย่น
8: ปุถุชื่อคุณพระชื่อเจ้าคุณรับประทานผมรู้จักใครที่ไหนแล้วขอรับเลยพูดขอไปที
5: คนถามต่อไปแล้วแกบอกเขาว่าแกชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหน
8: รับประทานผมบอกคุณนายชวีว่าผมชื่อสักแห้ว
5: ฮะนิกรร้องลั่น
9: ชื่ออะไรนะ
8: สักแห้วขอรับ
9: พุทโธไอเวนชื่อคนตายตั้งโกดไม่เอามาชื่อสักแห้วมันแปลว่าอะไรวะ
5: เจ้าแห้วหัวเราะ
8: ลำบากนักก็อย่าพยายามแปลเลยขอรับผมบอกเขาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงรับประทานผมเคยเห็นลูกผู้ดีมักจะชื่อศักดิ์เป็นต้นว่าสมศักดิ์ศักดิ์ประสิทธิ์เชิดศักดิ์ทวีศักดิ
5: ์นิกรพูดต่อ
9: หมายศักดิ์ช่างศักดิ์
5: เจ้าแห้วอมยิ้ม
8: รับประทานนั่นลูกขี้ข้าขอรับ
5: พูดจบเจ้าแห้วก็ยกมือไหว้สี่สหายอย่างนอบน้อม
8: รับประทานในฐานที่ผมเป็นขี้ข้าที่ซื่อสัตย์ต่อพวกคุณผมขอความกรุณาให้พวกคุณช่วยเหลือผมหน่อยได้ไหมขอรับ
5: พลยิ้มให้เจ้าแห้ว
9: กจะให้ฉันช่วยยังไงว่ามา
7: เจ้าแห้วยกมือไหว้อีกมีกิริยาดีอกดีใจ
8: คุณนายชวีเขาจะมาเที่ยวที่นี่ขอรับเขาคงต้องการจะมาดูหลักฐานของผมรับประทานผมต้องขอความกรุณารับประทานเป็นเจ้าของบ้านสัก2ชั่วโมงเพื่อตบตาคุณนายอึ่งอ่างของผม
7: เสียงหัวเราะของสีสหายดังขึ้นอีก
9: เอาตกลง
7: กิมหวนพูดพลางหัวเราะพลาง
9: แกเป็นตัวเจ้าพลใช่ไหมล่ะเอาสิวะเพื่อเห็นแก่ความสุขของแกเรายินดีช่วยเหลือแก
7: เจ้าแห้วยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าหมดความวิตกเป็นทุกข
8: ์เป็นพระคุณอย่างยิ่งเชียวขอรับไหนๆก็ช่วยแล้วรับประทานผมขอให้ช่วยอีก2อย่าง
7: พลอดหัวเราะไม่ได้ว่ามาสิเจ้าแห้วยิ้มอาย
8: ๆรับประทานผมจะขอยืมรถบูอิกของคุณหมอไปรับคุณนายชวีมาบ้านเราเดี๋ยวนี
7: ้ดิเรกหัวเราะชอบใจ
9: ได้สิว่าแห้วพวกเราจะช่วยแกให้เต็มที่และจะให้ช่วยอะไรอีกข้อนึง
7: เจ้าแห้วถอนหายใจดัง
8: ๆรับประทานข้อนี้พูดออกมาแล้วรับประทานเห็นจะไม่พ้นถูกเตะ
9: พลว่าบอกมาเถอะฉันรับรองว่าฉันไม่เตะแกเพราะฉันเห็นใจแกและอยากจะช่วยแก
8: โอ้รับประทานถ้าอย่างนี้แล้วก็สำเร็จแน่ๆเชียวขอรับผมขอกราบเท้าพวกคุณได้โปรดสมมุติตัวเป็นคนใช้ของผมตลอดเวลาที่คุณนายชวีมาอยู่ที่นี่ได้ไหมขอรับ
7: สีสายสะดุ้งเฮือกขึ้นพร้อมกัน
9: ไอ้แห้ว
7: พลตะโกนลั่น
9: ไม่มากไปหรอเว้ย
7: ไอ้แห้วทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
8: ้ขอรับมากไปหน่อยแต่นึกว่ากรุณาช่วยสัตว์ผู้ยากเอาบุญเธอขอรับรับประทานถ้าผมได้คุณนายชวีเป็นเมียผมต้องเปลี่ยนฐานะจากขี้ข้าม้าครอกเป็นเศรษฐีแน่ๆ
7: กิมหวนนึกสนุกขึ้นมาก็พูดโพล่งขึ้น
9: ตกลงเว้ยช่วยมันพวกเราเจ้าแห้วมันถูกเราใช้มานานแล้วให้มันมีโอกาสได้ใช้เราบ้างเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น
7: เจ้าแห้วยิ้มแก้มแทบแตก
8: รับประทานช่วยผมเล่นละครหน่อยนะขอรับ
7: นี่ก่อนพยักหน้า
9: อ้าวข้าช่วยเต็มที่โอเค
7: ดิเรกร้องลั่น
9: ฝรั่งยอมเหมือนกันถ้าพวกเราปฏิเสธแกก็คงเป็นเสียใจและไม่สมหวังในเรื่องนี้แกดีต่อฉันมากฉันยินดีช่วยแก
7: เจ้าแห้วยกมือไหว้ปลกปลก
8: เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงเชียวขอรับรับประทานอาเซียต้องเป็นเลขานุการของผม
9: น้อยแน่ใหญ่โตเหมือนกันเอาวะแล้วข้าล่ะ
7: นิกรถาม
8: รับประทานคุณเป็นหัวหน้าคนใช
9: ้ข้าเหรอเว้ย
7: พลถามบ้าง
8: รับประทานคุณกับคุณหมอเป็นคนใช้คนสนิทรับประทานเรื่องนี้เจ้าคุณและคุณหญิงท่านกลับมาจากหัวหินอย่าแพร่งพรายให้ท่านทราบเชียวนะขอรับรับประทานผมถูกเตะแน่
7: ๆสีสหายต่างตกลงช่วยเหลือเจ้าแห้วต่อจากนั้นเจ้าแห้วก็ปรึกษาหารือกับนายของเขาและนึกปลื้มใจที่ทุกคนต่างเต็มใจช่วยเหลือตนเย็นวันนั้นเองราว 17:00 น.เศษเสียงแตรไฟฟ้าของรถยนต์คันหนึ่งได้ดังขึ้นที่ประตูนอกถนนครั้นแล้วบูอีกเก๋งคันใหม่เอี่ยมแบบทันสมัยของดร.ณรงค์ฤทธิ์ก็คลานเข้ามาในบ้านอย่างสง่าผ่าเผยคุณนายชวีมาแล้วร่างอันใหญ่โตมโหฬารแต่ค่อนข้างเตี้ยกองอยู่ตอนหน้ารถข้างๆคุณศักดิ์แห้วบุตรชายและทายาทสมมุติของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์นิกรรีบออกมาจากห้องโถงวิ่งลงบันไดมาข้างล่างในการุณวงสวมกางเกงผ้าขาวใหม่เอี่ยมแต่มีรอยปะหลายแห่งสวมเสื้อเชิ้ตสีเดียวกันเขาร้องตะโกนขึ้นดัง
9: ๆคนใช้แถว
7: ด็อกเตอร์ดิเรกกับพลพร้อมด้วยคนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรซึ่งได้รับการนัดหมายจากนิกรในจอมทะเลนวิ่งพรูออกมาจากห้องโถงเข้าแถวเรียงเดี่ยวต้อนรับเจ้าแห้วกับคุณนายชวีคนใช้ชายทั้งหมดอยู่แถวทางขวาส่วนสาวใช้อยู่แถวทางซ้ายทุกคนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยบูอีกเก๋งแล่นมาหยุดห่างจากตัวตึกเล็กน้อยเจ้าแห้วเปิดประตูรถออกมานำแม่ไม้ทรงเครื่องลงจากรถด้วยความลำบากยากเย็นเ พราะหล่อนอ้วนจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามคุณนายชวียังพราวพริ้งด้วยเสน่หาผิวเนื้อขาวพองตัดกับเสื้อกระโปรงชุดสีดำด็อกเตอร์ดิเรกกระซิบกับพล
10: เฮ้ยนี่มันผีตกน้ำนี่วะ
7: พลกลั้นหัวเราะแทบแย
10: ่มองดูคล้ายๆก้อนขี้ผูกเชือก
7: นี่ก่อนตวาดแวด
9: อยู่ในแถวพูดอะไรเว้ยแถวร้องเพลงสะดุดีสักแห่วสงคราม
7: ครั้นแล้วเสียงเพลงทำนองซึ่งได้รับการฝึกซ้อมจากนิกรเป็นอย่างดีภายในเวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้นก็ดังขึ้นเนื้อหามีดังนี้ขอให้คุณสักแห้วจงมีสุขนิราพาธนิราทุกสุขสนองได้เคียงคู่กระปุกตั้งชายดังใจปองเหมือนกิ่งทองใบหยกเป็นโชคชัยเจ้าแห้วสะดุ้งเฮือกทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้คุณนายชวีหันก้นมาทางพวกคนใช้อาชีพและคนใช้สมัครเล่นหล่อนยกมือหยิกเจ้าแห้วด้วยท่าทางกระชดกระชอย
11: ตายตายคนใช้ของคุณต้อนรับดิฉันถึงอย่างนี้เชียวหรอคะแหมไม่อยากละดิฉันอายจัง
7: ดิเรกทำคอขย้อนพลกล่าวถามเบา
10: ๆเฮ้ย hey, เป็นอะไรหมอ
7: นายแพทย์พูดเสียงอ้อมแอม
10: มันจะอ้วกเว้ยผู้หญิงอินเดียว่าดัจจริตยังสู้ยายพังแป้นนี่ไม่ได้โอ้ my god หูตาวาวไปหมด
7: พลจุปาก
10: เบาๆหมอ
7: ทันใดนั้นเองอาเสียกิมหวนเลขานุการเจ้าแห้วได้เดินออกมาจากห้องโถงอย่างรีบร้อนเขาถือแฟ้มเอกสารหนึ่งแฟ้มกิมหวนซ่อนยิ้มไว้ในหน้าตรงเข้าไปก้มศีรษะคำนับเจ้าแห้ว
9: พระเดชพระคุณจะให้ผมได้รับใช้อะไรอีกบ้างครับ
7: เจ้าแห้วหายใจไม่ทั่วท้อง
8: ไม่มีอะไรหรอกรับประทานขอบใจ
7: กิมหงวนแกล้งมองดูเจ้าแห้วอย่างตื่นตื่นถอยหลังกรูดทำในตาเหลือกอ้าปากค้าง
9: โอ้ท่านขอรับ
7: เจ้าแห้วฝืนยิ้ม
8: ว่าไงเลขานุการ
9: ผมเห็นรัศมีแผลบออกมาจากศีรษะท่านขอรับ
7: เจ้าแห้วจุปากเดินเข้ามากระซิบข้างหูกิมหงวน
8: รับประทานมันจะมากไปขอรับ
7: อาเสียหัวเราะหือหือเสียงคุณนายชวีแจ๋วขึ้น
11: บ้านของคุณแห้วกว้างขวางน่าสุขสบายมากคนใช้ชายหญิงก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอุ๊ยพ่อคนนั้นยังกับไทรอนพาวเวอร์ชื่ออะไรคะคุณแห้วถ้าจะเป็นผู้ดีตกยาก
7: คุณสักแห้วหัวเราะไม่เต็มเสียง
8: ชื่อนายผลขอรับคุณนาย
11: อุ๊ยชื่อยังกับผัวเก่าของดิฉัน
7: พูดพลางเดินเข้ามาหานายพัชราพรรอยยิ้มอย่างยียวน
11: นายผลไปเป็นคนใช้ที่บ้านฉันเอาไหมล่ะจ๊ะ
7: พลทำท่าเหมือนกับจะเป็นลม
10: ขอบคุณครับไม่รับประทานละครับ
11: อ้าวทำไมล่ะจ๊ะ
10: ผมกลัวคุณนายล้มทับผมแป๊ดเดียวแบนติดดินเลย
7: หล่อนคอนควาบ
11: ช่างว่านักราวกับว่าดิฉันน่ะเป็นยักษ์เป็นมาร
7: หล่อนจีบปากจีบคอพูด
11: น้ำหนักตัวฉัน85กิโลเท่านั้นอะไรเดี๋ยวฉันก็จะให้คุณสักแห้วตัดเงินเดือนซะหรอก
7: กิมหวนทำท่าทางขึงขังเดินเข้ามายกหลังมือตบหน้าพลเบา
9: ๆนี่แน่พูดอย่างนี้กับท่านผู้หญิงใช้ได้เหรอเดี๋ยวพ่อเอาไม้เรียวฝังเพชรมาเคี่ยนซะหรอกพูดจาต้องระวังปากบ้างสิเห็นอยู่แล้วว่าคุณนายท่านอ้วนเหมือนหมูตกน้ำตายยังจะพูดโน่นพูดนี่อีก
7: นี่ก่อนเอื้อมมือเขี่ยแขนคุณนายชวี
9: คุณนายครับเอาผมไปเป็นคนใช้ที่บ้านสักคนเถอะครับ
7: คุณนายยิ้มหวานจ่อย
11: ทำไมล่ะจ๊ะอยู่กับคุณศักดิ์แห้วไม่มีความสุขเหรอจ๊ะ
7: นี่ก่อนแกล้งทำหน้าจ่อย
9: ก็มีความสุขเหมือนกันละครับแต่ผมอยากมีนายสวยๆอย่างคุณนาย
11: อุ๊ยตายตายแล้ว
7: พูดพลางก็หัวเราะพลาง
11: อย่าเก่งเหลือเกินพ่อคุณฉันน่ะหรอจ๊ะสวยอ้วนตุตาอย่างเงี้ย
9: ถึงอ้วนก็อ้วนอย่างมีสง่านี่ครับใบหน้าของคุณนายอิ่มเอิบหางตาตรงระดับใบหูแสดงว่าเป็นคนมีวาสนามีข้าทาสหญิงชาย
11: อู้เธอเป็นหมอดูได้หรือจ๊ะ
9: ครับหมอดูก็เป็นดูหมอก็ได
7: ้พูดจบนิกรก็ขมวดคิ้วย่น ยกมือขวาจับคางหล่อนบิดมาทางขวาค่อนข้างแรงแล้วใช้นิ้วเขี่ยที่ขมับหล่อนเส้นนี้ล่ะครับเส้นโชควาสนาใครมีเส้นอย่างนี้ต้องมีบุญทุกคนยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะหน่อยสิครับ
5: คุณนายชวีพาซื่อชูแขนขึ้นทั้งสองข้างนิกรก้มลงมองดูแล้วนับนิ้วมือตนเอง1 2 3 4 5 6 7 8
11: นับอะไรจ๊ะเธอ
5: นิกรพูดพลางหัวเราะพลางนับขนจักรแร้คุณนายครับ
11: อุ๊ย
5: และหล่อนก็รีบเอาแขนลงเปลี่ยนสายตามาที่ดร.ดิเรก
11: อ้ายพ่อคนเนี้ยสายตาสั้นด้วยเหรอ
5: ดิเรกโบกมือ
11: ไปไปอย่าเข้ามาใกล้ผมอุ๊ยทำไมยะผมหมั่นไส้ครับเดี๋ยวตายทั้งกลมเลยพะพาว้าย
5: คุณนายร้องลั่นวิ่งเข้ามาหาเจ้าแห้ว
11: ตายแล้วคุณศักแห้วขาด้วยกรณีใดคะคนใช้ของคุณมาว่าดิฉันเสียหายหายอย่างนี้โอ้ยเป็นลมดิฉันเหม็นเบื่อคนไม่มีจรรยาน
5: ิกรร้องเสียงเจ๊กขึ้นดัง
9: ๆตื่บะ
5: คุณนายกระทืบเท้าดินราวๆ
11: ตายตายจริงๆคนใช้ที่เนี่ยหาระเบียบไม่ได้ลงโทษสิคะไล่มันออกไปดิฉันจะหาคนใช้ที่เป็นผู้ดีส่งมาให้
5: นิกรตบมือหัวเราะก้า
9: ผมนี่แหละครับผู้ดีพ่อผมเป็นถึงเจ้าคุณ
11: โอ้ยอกแตกไม่อยากเชื่อไม่เชื่อจริงๆคุณพ่อเธอเป็นเจ้าคุณน่ะมีชื่อว่าพระยาอะไรจ๊ะ
9: พระยาการัตยังไงล่ะครับ
5: คุณนายชวีร้องกรีดยกมือเกาะแขนคุณศักแห้ว
11: โอ้ทะลึ่งมากคนใช้ของคุณพวกนี้ถ้าเป็นดิฉันไล่ออกหมดแล้วสู้พวกผู้หญิงไม่ได้ยืนนิ่งเฉย
5: ละม่อมหัวหน้าสาวชายพูดโพล่งขึ้นจริงเจ้าค่ะพวกเราเคารพคุณศักแห้วเพียงไรก็จะต้องเคารพคุณนายเพียงนั้น
11: โถแม่คุณช่างพูดตายตายเป็นสาวชายฉันแล้วก็ฉันรักแย่เฉียว
5: เจ้าแห้วกลัวคุณนายชวีจะถูกสาวใช้กระเซาก็เดินเข้ามาพูดขัดขึ้น
8: คุณนายครับผมขอเชิญคุณนายขึ้นไปบนห้องรับแขกเถอะครับวันนี้หวังว่าคุณนายคงยินดีร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับผม
11: ขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่เป็นการรบกวนคุณศักแห้วเกินไปหรอคะ
8: มิได้ครับตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งที่คุณนายได้กรุณาพาร่างอันสมบูรณ์มาเหยียบคฤหาสน์ของผมถุย
5: อาเสียร้องขึ้นดังๆเพราะหมั่นไส้เจ้าแห้วคุณนายโอ่งหันมาทำตาถลนมองดูกิมหงวนอย่างเคือง
11: ๆถุยรถหัวใครยะ
9: อ๋อเปล่าครับรถหัวผมเอง
11: อย่างนั้นก็แล้วไป
5: ครั้นแล้วคุณศักแห้วก็พาคุณนายชวีขึ้นไปบนตึกอย่างสง่าผ่าเผยเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกสี่สหายมองหน้ากันแล้วต่างก็อดหัวเราะไม่ได้
10: ปล่อยมันตามเรื่อง
5: พลพูดยิ้มยิ้ม
10: ถ้าไอ้แห้วได้แม่คนนี้เป็นเมียก็เท่ากับว่าหนูตกลงไปในยุ่งข้าวสารแกคงรวยไม่ใช่เล่น
5: ด็อกเตอร์ดิเรกพยักหน้า
10: ออร่ายแต่แกอ้วนไปหน่อย
5: ทันใดนั้นรถยนต์เก๋งคันหนึ่งได้แล่นเลี้ยวเข้ามาในบ้านพัชราพรที่นั่งอยู่ตอนหลังรถคือท่านเจ้าคุณวิจิตบรรณาการท่านพ่อของนิกรและลุงของพลนั่นเองท่านเจ้าคุณกลับมาจากธุระแห่งหนึ่งนั่งรถผ่านมาทางนี้เลยถือโอกาสแวะเยี่ยมบุตรหลานของท่านเพราะท่านทราบว่าอยู่กันตามลำพังท่านผู้ใหญ่และเมียๆของสี่สหายพากันไปตากอากาศที่หัวหินพลนิกรกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกยืนตะลึงเมื่อแลเห็นแนชเก๋ง
8: ไอ้หยา
5: อาเสียคราง
8: แย่แล้วเว้ย
5: แนชสีน้ำเงินแก่แล่นมาหยุดห่างจากสีสหายเล็กน้อยคนขับรถของท่านเจ้าคุณรีบลงมาเปิดประตูให้สีสหายพากันเข้าไปหาพอท่านเจ้าคุณลงมาจากรถทุกคนก็กระพุ้มมือไหว้ท่านอย่างนอบน้อม
9: เออสวัสดีทุกๆคน
5: เจ้าคุณพูดยิ้มยิ้มมองเข้าไปในหน้าต่างห้องรับแขก
9: ใครมาวะก่อน
5: นี่ก่อนหายใจไม่ทั่วท้อง
9: แขกครับคุณพ่อกลับไปซะก่อนเถอะครับ
5: เจ้าคุณวิจิตครางขมวดคิ้วย่นแสดงทีท่าแปลกใจ
9: มันยังไงกันโว้ยพอฉันมาแกก็ไล่ฉันบอกพ่อเดี๋ยวนี้แขกของแกน่ะใครผู้ใหญ่ไม่อยู่ชักจะเหลวไหลกันละสิหรือจะคบคิดกันทำชั่ว
7: นิกรหันมายิ้มกับเสียงวน
9: แกหาวิธีพูดให้คุณพ่อไปจากบ้านหน่อยเถอะวะ
7: อาเสียตวาดแวด
9: พูดยังไงเล่าทีแรกแกไม่ควรไปไล่ท่านนี่นาหาอุบายหน่วงเหนี่ยวอย่าให้ท่านขึ้นไปบนตึกสิ
10: เฮ้ย
7: นายแพทย์หนุ่มเอตโร
10: กระซิบกระซาบกันหน่อยสิเว้ยท่านยืนแค่นี้เองพูดดังๆได้เหรอ
7: เจ้าคุณวิจิตกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งมองดูหน้าสีสหายทีละคนแล้วพรวดพราดขึ้นบันไดไปบนตึกเลี้ยวเข้าไปในห้องรับแขกท่านเจ้าคุณหยุดชะงักลืมตาโพลงเมื่อแลเห็นเจ้าแห้วแต่งกายภาคภูมินั่งไขว่ห้างคาบกล้องสนทนากับคุณนายชวีอย่างสนิทสนมและคุณนายชวีผู้นี้เจ้าคุณวิจิตรู้จักดีเพราะเป็นลูกหนี้ของท่าน
9: อ้าวแม่ชวีแล้วเนี่ย
7: เจ้าคุณพูดโคลงออกมา
9: เออไอ้แห้วก็อย่างงี้เชียวเอง
7: คุณศักแห้วทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมคุณนายชวีหน้าซีดเผือดทั้งสองต่างยกมือไหว้เจ้าคุณวิจิต
11: สวัสดีข้าใต้เท้ามาหาคุณศักหรอคะ
9: ศักไหน
11: ศักแห้วยังไงล่ะคะ
7: เจ้าคุณวิจิตกลืนน้ำลายดังเอือก
9: นี่มันไอ้แห้วขี่ข้าน้องสาวของฉันคุณศักแห้วบ้าบอที่ไหนกัน
11: เอ๊ะดิฉันงงไปหมดแล้วนี่บ้านใครกันคะ
7: เจ้าคุณวิจิตหน้างอเหมือนม้าหมากรุก
9: บ้านใครบ้านคุณหญิงประสิทธิ์น้องสาวฉัน
11: อุ๊ยตาย
7: หล่อนหันมาทางเจ้าแห้ว
11: ยังไงคะคุณศักแห้ว
7: เจ้าแห้วทำหน้าเหมือนแห้วต้มเลื่อนตัวลงจากเก้าอี้ลงนั่งพับเพียบมองดูเจ้าคุณวิจิตด้วยความเกรงกลัว
12: รับประทานแล้วแต่จะโปรดเธอขอรับผมคิดต้มคุณนายชวีผมอยากรับประทานขอรับเพราะแกรวยมาก
7: เจ้าคุณวิจิตหัวรอก้า
9: ช้าช้าไอ้แห้วฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะถุยถุย200หน
7: เจ้าแห้วรีบหยิบกระโถนยื่นให้
12: รับประทานนี่ขอรับกระโถน
9: ทะลึ่งไอ้จับโปยแกหวังจะเตาะแม่ชวีเพราะเข้าใจว่าแม่ชวีร่ำรวยใช่ไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวพอหัวเราะฟันหักยายชวีน่ะมีแต่เปลือกโว้ย
12: เอ๊ะรับประทานทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
7: เจ้าคุณยิ้มให้คุณนายโอ่ง
9: ดีละแม่ชวีที่เราบังเอิญมาพบกันที่นี่เรื่องเงิน 5,000 บาทที่เธอกู้ฉันไปจะว่ายังไง
7: คุณนายโอ่งหน้าจ่อย
11: ดิฉันขอความกรุณาค่ะ
9: กรุณา
7: ท่านพูดยิ้ม
9: เกินเวลามา10ปีแล้วถ้าเดือนหน้าไม่ชำระให้ฉันแล้วก็ฉันเป็นฟ้องแน่ๆอ้าวจะไปไหนล่ะ
7: คุณนายชวีกระพุ้มมือไหว
11: ้ดิฉันคือว่าดิฉันจะไปห้องน้ำค่ะกลัวใต้เท้าจนฉี่ออกมาแล้ว
7: เจ้าแห้วทำคอย่น
12: ว่ารับประทานคุณนายนี่รุ่มร่ามจริงไปสิขอรับแหมกลิ่นฟุ้งห้องเชียว
7: คุณนายโอ่งเดินก้นกระเพื่อมออกไปจากห้องสีสหายยืนอยู่หน้าประตูทุกคนหัวเราะงอหาย
9: ตรงไปครับ
7: นิกรบอก
9: เลี้ยวขวาห้องเล็กๆนั่นแหละครับเวลานั่งอย่ากระแทกตัวแรงนะครับมันจะหักของผมจำเป็นต้องใช้ทุกวัน
7: และสีสหายก็หัวเราะลั่นเจ้าคุณวิจิตรเดินยิ้มออกมา
9: ไอ้แห้วมันนึกว่าแม่ชวีเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องยายชวีคิดว่าไอ้เปรตนี่เป็นลูกเศรษฐีในที่สุดต่างคนต่างเจอเอากระดูกขัดมันเข้า
7: พ่นหัวเราะฮือพวกเราก็เข้าใจว่าแกรวยครับเลยช่วยกันสนับสนุนเจ้าแห้วเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณวิจิตรกับสีสหายพากันเข้ามาในห้องรับแขกนั่งสนทนากันเรื่องราวของเข็มต่อเข็มก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ
13: ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัว

0: ัวแล้วพี่เอ๋ไปไหนครับ
1: ก็คงไม่ได้ไปไหนว่าจะกลับบ้าน
0: ก็เ
1: พราะว่
0: าลพบุรีหรอคร
1: ับกลับลพบุรีกลับไปหาพี่น้อง
0: น
1: ี่
0: คงเป็นสาวเมืองลิงไม่ใช่ต้องเป็นสาวเมืองเลยนะเขาเรียกเมืองละโวแหมผมไม่ใช่เมืองลิง
1: ละโวลิงนี่เริ่มไม่มีแล้วนะ
0: แต่ล่าสุดผมเห็นในข่าวในเพจของคนลพบุรีสวยมากลพบุรีหลังจากที่เขาปรับปรุงเมืองเก่าบริเวณแถวสถานีรถไฟแล้วก็แถวพระปรางสามยอด
1: ก็ค่อยๆปรับขึ้นไป
0: เป็นวินเทจเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แนะนำนะครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนช่วงปีใหม่หรือว่าในช่วงเทศกาลในช่วงวันหยุดเนี่ยแนะนำอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองชิคมาก
1: ใช่
0: ชิค
1: นั่งรถไฟไปแป๊บเดียวถึงเลยครับจากสถานีอภิวัฒน์ใช่ไหม
0: กรุงเทพอภิวัฒน์
1: กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับแล้วก็ไม่กี่บาทนะครับ
0: แล้วคุณไปไหว้ศาลอะไรนะ
1: ศาลพระกา
0: ฬศาลพระกาฬเป็นศาลพระนารายณ์นะ
1: ครับรถไฟเนี่ยจอดถึงเลยฮะเดินไปอีกไม่กี่เมตรก็ถึงองค์พ่อพระกาฬแล้ว
0: ครับพระกาฬพอไหว้ศาลพระกาฬเสร็จก
1: ็ติดองค์พระปรางสามยอด
0: ครับไปเยี่ยมชมสวยๆพระปรางสามยอดนี่เป็นปรางโบราณ
1: เข้าไปว่าเป็นยังไงปราง3องค์ที่เรานั่งรถผ่านๆกันเนี่ยว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรท่านสามารถเดินเข้าไปได้นะประตูเหล็กนั้นน่ะเขาปิดไว้เฉยๆเพื่อไม่ให้ลิงมันเข้า
0: ครับแต่ปัจจุบันลิงเนาะอาจจะมีบ้างแต่น้อยไม่เยอะก่อกวน
1: ใช่
0: เหมือนสมัยโบราณละ
1: คือเรียนให้ทราบว่าลิงที่นั่นมันไม่ได้ลิงอันตรพาลนะ
0: ครับ
1: มันเป็นลิงขี้เล่น
0: ครับ
1: แต่เล่นบางทีก็เล่นมากไปหน่อย
0: ก็ธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของสัตว์ซึ่งเอาจริงๆอ่ะสัตว์ก็ไม่ใช่บ่อยนะแต่มันเป็นสัญชาตญาณของเขาในการหากินในการสืบพันธุ์ดังนั้นน่ะแต่เพียงแค่ว่ามันมาอยู่ในสังคมในชุมชนเมือง
1: ไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณศาลพระกาฬทั้งหมดเนี่ยจะเป็นปรางเก่าในสมัยขอมเรื่องอำนาจนะครับดินแดนละโวเนี่ยนะฮะตรงนั้นมันเป็นป่าหมดนะครับ
0: อ
1: ันนั้นบริเวณนั้นเป็นป่าหมดนะครับถ้าเพราะว่าศาลพระกาฬเนี่ยตั้งบริเวณองค์พระปรางเก่า
0: คร
1: ับที่พังทลายลงมาถ้าเรามองไปเดินไปอ้อมไปข้างหลังของศาลพระกาฬจะเห็นว่าจะมีสถูปเก่าๆนะครับที่เป็นลักษณะเอาหินมาก่อเป็นองค์เจดีย์เนี่ยเป็นเทวสถานเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยไม่มีเทวสถานแน่นอนอัน
0: นั้นเป็นเทวสถานพราหมณ์ก่อน
1: ใช่ครับใช่ก็แน่นอนแหละอนาบริเวณนั้นมันต้องไม่ใช่เป็นตึกรับบ้านช่องที่เราเห็นปัจจุบัน
0: เพราะว่าม
1: ันก็เป็นป่าม
0: ันถูกทิ้งร้างไปนานแล้ว
1: มันเป็นป่าครับแรกเริ่มทันทีเป็นป่าดังนั้นเมื่อมีป่าก็ต้องมีลิง
0: ใช
1: ่นะครับลิงก็ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่
0: เยอะอยู่แล้วเพราะว่าแถวน
1: ั้
0: น
1: แต่พอความเจริญเข้ามาหาเขาก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นเบียดบังเขาแล้วเราก็ไปคิดว่าเขาเนี่ยมาอยู่ทีหลังที่แล้วเขาไม่อยู่ก่อนเรา
0: แต่จริงๆก็คือเราได้ข่าวว่าคือเขาขนย้ายลิงออกไปไม่ได้ไปกำจัดหรือไปฆ่าทิ้งนะครับคุณผู้ฟังว่าอย่าเข้าใจผิดคือเราก็เอาไปไว้อีกสถานที่นึงแต่เราให้อาหารบริบูรณ์ครบถ้วนซึ่งท่านใดไปช่วงนั้นก็อาจจะขอไปดูลิงอีกที่นึงก็ได้แล้วก็ที่เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วก็ไปให้ไปซื้อหรือไปบริจาคอาหารก็ได้คร
1: ับแต่จริงๆแล้วคนไปลพบุรีก็อยากไปเห็นลิงนะ
0: ใช่มันก็ยังมีนะผมว่ายังมีอยู
1: ่ผมว่า
0: ครับแล้วไปโบสถ์ไปชิคๆไปคาเฟ่อะไร
1: ครับผมโรงเรียนเก่าผมก็อยู่โรงเรียน
0: โรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0: ดังนะโรงเรียน
1: ผมจบพิบูลครับ
0: โรงเรียน
1: ในป
0: ี
1: 2529
0: เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย
1: ใช่โรงเรียนชาโรงเรียนพวกนี้มีแต่ม.ปลาย
0: ชายล้วน
1: มีแต่เป็นสหะครับแต่เป็นเฉพาะม.ปลายเป็นเตรียมอุด
0: ม
1: เป็นม.4 ม.5 ม.6 ครับ
0: ครับ
1: ก็เรียนมาใกล้กับศาลพระกาฬก็เลยมาเรียนวิชาดนตรีไทยก็ต้องมาเรียนศาลาใกล้ๆกับศาลพระกาฬก็ตบตีกระลิงทุกวัน
0: ระบำลพบุรี
1: ใช่ครับตีกระลิงสนุกสนานเป็นภาพก็ความทรงจำเก่าๆ
0: ครับก็ดีครับก็ไว้คราวหน้าดีกว่าหรือไว้ครั้งต่อๆไปเรายังมีเรื่องเล่าในตำนานของเราเยอะอาจจะไปลพบุรีก็ได้ถ้าท่านใดสนใจก็
1: เราก็จะกระโดดไปกระโดดมากันนี้แหละ
0: ไม่มีปัญหาครับเพราะเราไม่ได้เจาะจงว่าเราจะต้องไปเราอยากคุณผู้ฟังเช่นกันอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรเล่าตำนานอะไรหรือว่าไปสถานที่ไหนก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้หรือว่าคำแนะนำเข้ามาได้ที่4838106
1: แล้วก็บอก4838106
0: 4838106ครับว่าคุณอยากฟังเรื่องอะไรอยากฟังตำนานอะไรก็แนะนำเรากันเข้ามาได้
1: ใช่ครับครับ
0: เอ๊ะคราวนี้เรายังอยู่ไม่จบสักที
1: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
0: ใช่เรายังอยู่ที่ไฮไลท
1: ์ที่เราตั้งใจจะเล่าถึงการครั้งหนึ่งชีวิตที่เราไปจับ
0: พระคุณจะ
1: ควร น่าจะไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบัญญัติเอาไว้5สิ่ง
0: ที่เป็นไฮไลท์5สิ่งว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ ถ้าเกิดเป็นบางที่เขาจะบอกว่าเป็นยอดมงกุฎเพชรของ
1: คนพม่า

0: มาก
1: ของคนพม่าเลยในการจาริกแสวงบุญหรือในการกราบไหว้เหมือนถ้าประเทศไทยก็คุณจะต้องไปที่ไหนบ้างเราเคยบอกไปแล้วแล้วก็แต่ที่นี่เราไปแล้ว3ที่แล้วที่ไหนบ้างครับที่3ที่ที่เรา
0: ชเวดากองมูเตา
1: ไปมาแล้วมูเตา
0: พระธาตุอินแขวนครับ
1: พระธาตุอินแขวน
0: และวันนี้
1: อีก2ที่
0: ผมจะพาทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่มณฑลมัณฑะเลย์ครับ
1: เราตอนนี้เราออกจากลัดมอนซึ่งอยู่พระธาตุอินแขวนในคราวที่แล้วเราเดินทางย้อนกลับเข้าสู
0: ่ยางกุ
1: ้งเพื่อที่จะครั้งนี้เราต้องบินแล้ว
0: ครับ
1: ใช้เครื่องบิน
0: บินนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศเมียนมาแล้วเราไปทั้งทีแล้วท่านจะบินต่อก็บินใช้สนามบินยางกุ้งใช้สนามบินภายในประเทศอาคารซ้ายมือสุดนะครับจะมี3อาคารนะครับเมื่อหันหน้าเข้าเนี่ยอาคารซ้ายมือสุดเนี่ยอาคารนี้โอทโง
1: ใหญ่ก็ถ้าคุณไปกับมีมัคคุเทศก์ไปด้วยหรือมีไกด์ไปด้วยไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเดินหลงทางเดี๋ยวมัคคุเทศก์ท่านเขาจะบอกคุณเองแหละว่าตามเขามาซ
0: ึ่
1: งย่างกุ้งกับมัณฑะเลย์ห่างกันขนาดไหน
0: จริงๆ
1: ม
0: ัน
1: ต้องขึ้นไปทางทิศไหน
0: ก็เป็นอยู่ทางภาคกลางของประเทศนะครับถ้าอยู่เหนือด้านขวาเราขึ้นไปถ้าเราบินจากในประเทศก็ไม่ยากเท่าไหร่นัก
1: กี่ชั่วโมงคร
0: ับ ก็ประมาณชั่วโมง
1: โอ้ก
0: ็ชั่วโมงกว่านิดๆนะคร
1: ับ ก็คล้ายๆกับบินกรุงเทพไปเชียงใหม่อาจจะน้อยกว่าหน่อย
0: ใช่ครับถ้าจากสนามถ้าประเทศไทยเราก็ส่วนมากจะขึ้นที่ดอนเมืองถ้าไปมณฑลมัณฑะเลย์แต่ถ้ามาย่างกุ้งจะขึ้นสุวรรณภูมิหลายสายการบินนะครับหลายสายการบินต้องดูดีๆนะครับบางทีเราได้โปรแกรมมาแล้วเราจองเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นสับผิดสนามบิน
1: ชั้นก็มีบางคนก็ใจผิด
0: แต่ส่วนมากถ้าจะมาย่างกุ้งกับทัวร์ส่วนมากนะครับก็จะขึ้นที่สุวรรณภูมิแต่ถ้าโปรแกรมวันเนี้ยเราไปมัณฑะเลย์เนี่ยส่วนมากจะขึ้นที่ดอนเมือง
1: อ๋อมันมีเที่ยวบินตรงจากดอนเมืองสู่มัณฑะเลย
0: ์มัณฑะเลย์มณฑลมัณฑะเลย
1: ์ดังนั้นเราเลือกได้ครับว่าคุณอยากจะไปมัณฑะเลย์โดยตรงหรือคุณอยากจะไปย่างกุ้งก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยบินจากย่างกุ้งไปมัณฑะเลย์ก็สะดวกเหมือนกัน
0: ครับแต่ส่วนมากก็จะมากลับมาจากเมืองไทยก่อนก็จะบินจากเมืองไทยไปนี่แหละครับ
1: อาจจะเหนื่อยเกินไปถ้าไปทีเดียวรวดเดียว5สถานที่เลย
0: ก็สามารถก็จะปันอีกสักพักเดือน2เดือนหรือปีนึงก
1: ็
0: จะไปผลว่าจะมีโปรแกรมต่อกันอยู่แล้ว
1: เพียงแค่คุณเก็บคุณค่อยๆเก็บไปไม่จำเป็นต้องเร่งตัวเองให้ครบทั้ง5สถานที
0: ่ก็บินจากดอนเมืองใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับลงที่สนามบินมัณฑะเลย
1: ์
0: นะครับสนามบินมัณฑะเลย์เสร็จแล้วเมื่อลงเสร็จแล้วก็นั่งจากสนามบินมัณฑะเลย์เนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยถนนหนทางจากที่ว่าตอนที่เจอแผ่นดินไหวก็อาจจะพังบ้างนิดหน่อย
1: แต่ก็อาจจะเห็นร่องรอยแต่คงไม่ได้เยอะเพราะผมได้ข่าวว่าพม่าเนี่ยเขาบูรณะปฏิสังขรณ์ไวมากหรือเขาบูรณะเมืองไว
0: ใช่ครับใช
1: ่แสดงว่าเขาคงมีประสบคือเขาผ่านเรื่องแผ่นดินไหวมาเยอะ
0: ใช่ครับทีนี้พอนั่งไป1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะถึงตัวเมืองมัณฑะเลย
1: ์สนามบินไม่ได้อยู่ใกล้กับ
0: ไม่อยู่ใกล้กันนั่งไป1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงสนามบินเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับไป1ชั่วโมงเสร็จท่านก็จะเจอมณฑลมัณฑะเลย์แน่นอนแหละพอพูดคำว่ามณฑลก็แสดงว่ามีชนเผ่าพม่าอยู่มากมายถึง 90% กว่าแหละเนาะนะครับไปมัณฑะเลย์วันแรกเนี่ยส่วนมากไฟตอนนี้ก็จะลงสายแล้วนะครับลงสายเสร็จปุ๊บเราลงเสร็จปุ๊บเราก็มุ่งหน้าก็ไปสู่มัณฑะเลย์เนี่ยพอถึงมัณฑะเลย์นะครับเราก็ไปครับเขาเรียกว่าจะไปโปรแกรมที่ยังไม่มหามุนีก็จะไปเที่ยวพระตำหนักไม้สักทองคำก่อนคนพม่าเนี่ยเขาเรียกชเวนันดอเจ้า
1: เป็นพระราชวังเก่าใช่ไหมหรือว่า
0: เป็นพระตำหนักเก่าที่เคยอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์แล้วนะครับพระราชโอรสของผู้สร้างวังผู้สร้างวังมัณฑะเลย์คือพระเจ้ามินดงพระเจ้ามินดงสร้างวังเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพระองค์สิ้นพระชนพระราชโอรสเสด็จขึ้นครองราชต่อมีพระนามว่าพระเจ้าสีป
1: อ
0: เมื่อพระเจ้าสี
1: ปอหรือสีบ
0: ่อ
1: คนไทยจะแบบ
0: เจ้าฟ้าไทยใหญ
1: ่ครับ
0: เมื่อพระองค์เสร็จขึ้นครองราชเนี่ยก็ได้นำสิ่งที่สำคัญที่พระราชบิดานับถือนะครับก็คือพระราชบิดาชอบไหว้พระสวดมนต์ในหอสวดมนต
1: ์ครับ
0: ซึ่งหอสวดมนต์เนี้ยตั้งในพระราชวังก็ลื้อการลื้อนี่เก่งมากครับสมัยก่อนเขาไม่ได้ตอกด้วยตะปูเนี่ยครับตำหนักเนี่ยฮะเขาใช้ลักษณะของการใส่สลัก
1: กับลิ่ม
0: นะครับเข้าเดือยคือตอกแบบจิ๊กซอนะครับคือไม่ใช้ตะปูงั้นการล
1: ื้อคล้ายๆกับบะของไทยเหมือนกัน
0: การลื้อออกมาเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนำไปประกอบนะครับ พระองค์เนี่ยถวายพระตำหนักหลังนี้ที่พระราชบิดาทรงรักมากเนี่ยให้กับวัด
1: เป็นไม้สัก
0: ครับไม้สักทั้งหลังเลยครับอลังการมากครับสลักเสลาตั้งแต่เสาไปจนถึงยอดของหลังคานะก็ถ้าท่านใดไปเห็นท่านจะรู้เลยว่าเป็นวิมานที่อยู่บนสวรรค์แล้วนำมาวางไว้บนพื้นโลกมนุษย
1: ์ครับ
0: ต้องไปดูที่นี่นะครับแล้วก็ที่เขาเรียกตำหนักไม้สักทองคำเพราะว่าทั้งหลังปิดด้วยทองคำแท
1: ้คุณผู้ฟังต้องอาจจะเขาอาจทราบมาก่อนหรือบางท่านไม่ทราบมาก่อนว่าพม่าเป็นแหล่งไม้สักที่ใหญ่ที่สุด
0: ครับ
1: ที่มีไม้สักเยอะมากคุณปัจจุบันนี้ก็ยังมีไม้สักเยอะจริงๆดังนั้นเนี่ยทุกที่ที่ไปเนี่ยคุณจะอาจจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมไม้สักเยอะคือเยอะจริงๆแล้วนั่นแหละมันจึงเป็นเหตุผลนึงที่ในยุคอาณานิคมแล้วตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยถึงอยากได้พม่านักพม่าหนาเพราะพม่าเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรอุดมไปด้วยไม้สัก
0: ครับ
1: นี่แหละ
0: แล้วก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับที่ของคนชั้นสูงได้ใช้อยู่ใช้อาศัยก็จะมาจากไม้สักทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญสักอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องปิดทองเป็นทองคำเปลวแท้นี่แหละครับปิดลงไปเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วพระตำหนักหลังนี้ก็กิบเก๋มากคือด้านนอกด้านในปิดด้วยทองคำหมดเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้ามองจากด้านนอกของพระตำหนักหลังนี้ที่ตั้งเอาไว้อยู่ในบริเวณวัดเนี่ยนะครับจะไม่เห็นแล้วนะครับจะเห็นเป็นแต่สีดำๆ
1: แต่ผมทราบมาว่าเหมือนพระราชวังมัณฑะเลย์ที่คุณจะไปเที่ยวกันเนี่ยที่คุณได้ไปชมกันเนี่ยเหมือนตอนช่วงสงครามเนี่ยจะถูก
0: หายไปหมดนี่ครับที่ผมจะเล่าให้พี่เดี่ยวฟังว่าพูดถึงตำหนักก่อนว่าพระตำหนักหลังนี้ด้านนอกมองเนี่ยจะไม่เห็นทองแล้วเพราะว่ามันก็ร่วงหล่นไปตามกาลเวลาข้างในก็ยังมีร่องรอยแห่งทองเมื่อประมาณ100กว่าปีอยู่นะครับอลังการมากสลักสลักต่างๆนะครับในบนม้านี่มียิ่งกว่า3มิติครับอยากให้ท่านได้ไปเห็นและจึงย้อนกลับไปที่วิดีโอถามว่าใช่ครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับ2428ปี2428สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเนี่ย
1: ก็คือเขาเรียกสงครามมหาเอเชียบูรพาด้วย
0: เกิดขึ้นเนี่ยพระราชวังมัณฑะเลย์เนี่ยถูกถล่มด้วยกองทหารจาก
1: มีต่าง
0: ชาติ
1: ญี่ปุ่นก็เข้า
0: ก็เชื่อว่า
1: สัมพันธมิตรก็มา
0: ใช่ก็เชื่อว่าตอนนั้นน่ะญี่ปุ่นกับสัมพันธมิตรไม่ถูกกันใช่ไหมครับ
1: ก็
0: เชื่อว่าตรงพระราชวังมัณฑะเลย์เนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นทหารสัมพันธมิตรก็เลยลงทิ้งบอมไม่มีชิ้นดีเลยครับก็ทุกอย่างพังทลายแต่พระตำหนักอย่างนี้รื้อมาก่อนลืมมาก่อนที่ระเบิดจะลงเลยเป็นพระตำหนักหลังเดียวนะครับที่เป็นของจริงที่อยู่ในยุคของพระเจ้ามินดงต่อถึงพระเจ้าทีปอนั่นถ้าเกิดคิดแล้วกันว่า
1: แต่น่าเสียดาย
0: กำลังจะขึ้นทะเบียนยูเนสโกแล้วนะครับมรดกโลกแล้วนะครับท่านย่างไปทางไหนของพระตำหนักหลังนี้นะครับท่านจะบอกเลยคำเดียวว่าคุ้มค่าที่สุด
1: แต่ผมนับถือพม่าอย่างนึงจริงๆว่าเวลาเขาสร้างเนี่ยหรือว่าที่หายไปแล้วเนี่ยเขาบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่แล้วสวยวิจิตรคือเหมือนแบบเดิมจริงๆนะผมเห็นหลายที่
0: พระราชวังมัณฑะเลย์เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ผมว่าในโลกเลยล่ะ
0: ครับใน
1: สำหรับผม
0: ในเอเชียเราเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็อย่าลืมว่าก็จะมีพระราชวังต้องห้ามอยู่ด้วยนะครับก็คนละแนว
1: อันนั้นของจีน
0: ก็จีนคนละแนว
1: คนละแบบครับ
0: แต่อันเนี้ย
1: คนละสไตล์
0: แต่ครับถ้าเกิดไม่ถูกระเบิดถล่มเนี่ยและไม่ถูกอังกฤษยึดเนี่ยนะครับตอนที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็จะอลังการวิจิตรมากเขาเรียกเป็นพระราชวังที่งดงามมากแม้ดำรงขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นแอของความอลังการอันนี้คือโปรแกรมหนึ่งหลังจากนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ควรพลาด
0: ใช่แล้วก็ถึงจะไปวัดที่เขาขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับที่สังเฮนาพระไตรปิฎกของโลกนะครับก็จะเป็นการสลักพระไตรปิฎกลงไปในหินนะครับมากมายถึงเป็นร้อยแผ่นนะครับอยู่ที่นี่ท่านจะบอกเลยว่าเดินเข้าไปเนี่ยท่านจะพังงะกับความยิ่งใหญ่ของวัดนี้ที่เรียกว่าวัดกุโสดอพระไตรปิฎกที่ถูกจารึกลงไปในหินโอ้โหสุดจะเอ่ย
1: วัดกุโสดอ
0: ครับแล้วก็จะพาเราขึ้นไปภูเขามัณฑะเลย์เมื่อมองลงมาท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมัณฑะเลย์อย่างสวยงามและบนนั้นก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเก็บดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดไม่ว่ากี่แห่งกี่แห่งมารวมไว้บริเวณบนภูเขามัณฑะเลย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับประดิษฐานนะครับทั้ง4พระองค์หันพระปิสดางหรือหันหลังชนกันแล้วตรงกลางเป็นองค์เจดีย์นะครับถ้าท่านไปช่วงเย็นๆยิ่งหน้านี้นะท่านไปท่านพูดคำเดียวเลยว่าประทับใจสุดๆเพราะท่านมองลงมาท่านจะเห็นแม่น้ำอีลาวดีนะครับแล้วทอดตัวลงไปอย่างมหามหึมา ันจะได้เห็นขอบเขตของพระราชวังที่ตั้งโดยฮงจุ้ยคือหน้าน้ำหลังเขานะครับ อย่างชัดเจนนะครับแล้วอนาบริเวณของพระราชวังยิ่งใหญ่ปกคลุมไปด้วยปัจจุบันก็เป็นต้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วตรงกลางก็จะเห็นสีทองทองอันเป็นการจำลองพระราชวังขึ้นเนี่ยครับประโยชน์ที่ท่านได้ขึ้นภูเขามาเดเลหนึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับที่นี
1: ่
0: แล้วนะครับกษัตริย์ที่สร้างพระราชวังนี้อดีตชาติท่านเชื่อว่าพระองค์เป็นนางยักษ์ก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ศรัทธาในครั้งนั้นจึงทำให้พระองค์นั้นนะครับที่เป็นนางยักษ์เนี่ยควักเต้านมถวายที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญให้กับพระพุทธองค์แล้วเมื่อต่อมาพระองค์กลับชาติมาเกิดเป็นกษัตริย์ที่มีพระนามว่าพระเจ้ามินดงพระองค์ก็ย้ายเมืองจากอมรปุระกษัตริย์พม่าจะไม่นิยมอยู่ที่เดียวกันเมื่อขึ้นครองราชก็ต้องสร้าง
1: พระราชวังใหม่เหมือนสร้างบ้านใหม่ของตัวเอง
0: เมื่อขึ้นครองราชก็เสด็จขึ้นครองราชนี่ก็ต้องสร้างบ้านใหม่ก็เลยมาองค์มาสร้าง
1: พระราชวังมาดลีจะไม่ซ้ำกับของพ่อของแม่
0: ก็มาสร้างพระราชวังองค์นี้เกิดขึ้นพอสร้างเสร็จแต่มีข้อแม้ว่ามันต้องอยู่จากห่างไกลจากเรือกลไฟที่เสียงดังหน่อยนะแล้วก็ต้องอยู่ใกล้กับภูเขาเพราะท่านเหมือนท่านจะระลึกชาติได้ว่าท่านเคยอยู่ตรงนี้มาก่
1: อ
0: นนะครับดังนั้นเนี่ยการขึ้นไปเนี่ยคุ้มค่ามากหนึ่งเป็นจุดที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาสองท่านจะได้ไปกราบไหว้เนินดินอนาบริเวณดินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณบนนั้นและท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมันเดเลท่านได้เห็นแม่น้ำเอราวัณดีที่มองไกลๆแล้วมันจังแบบว่
1: า
0: พระอาทิตย์ใกล้กำลังจะอัสดงใกล้จะตกนี่มันกระทบกับบริเวณแม่น้ำอิราวดีมันกระทบกับต้นไม้สีเขียวกระทบกับบริเวณอนาบริเวณเมืองมาดริดสุดคุ้มครับ
1: ครับแล้วคุณต้องเข้าใจว่าแม่น้ำอิราวดีเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วในตำนานคือคุณทุกคนก็จะว่าโหแม่น้ำอิราวดีไหลผ่านกลางเหมือนกับอ่ะถ้านึกถึงประเทศไทยก็จะเจอเจ้าพญาแต่แม่น้ำอิราวดีนี่มันจะแบบ
0: โอ้โหไหลตั้งแต่ตอนเหนือนะครับไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยรวมตัวกันเป็นแม่น้ำสองสายไหลผ่านกลางประเทศไปสู่ทางตอนใต้ของประเทศ
1: ครับ
0: ท่านว่าเจ้าพญาเราใหญ่แล้วอ่ะท่านไปเห็นแม่น้ำอิราวดีท่านจะบอกเลยบอกว่าย
1: ิ่งใหญ่กว่า
0: โอ้โหสุดเอื้อม
1: คือแค่คือความกว้างของแม่น้ำก็กว้าง
0: เอื้อม
1: แล้วซึ่งอิราวดีนี่ไม่ได้ไหลผ่านยางกุ้งใช่ไหม
0: อิราวดี
1: ไหลไหมครับ
0: ไหลออกสู่ตรงบริเวณ
1: ออกสู่ทะเลเหมือนกันแต่ไม่ได้ผ่าน
0: ไม่ได้ย่างกุ้งคร
1: ับไม่ได้ผ่านย่างกุ้งนะครับคราวที่แล้ว
0: มีน้ำย่างกุ้ง
1: เราผ่านเราไปย่างกุ้งเราเจอแม่น้ำหนึ่งแต่คุณอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยที่ไปเจอที่ย่างกุ้งนั่นคืออิราวดีไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่
1: คุณมาครั้งนี้ในสุขเนี้ยคุณมาอยู่ที่อิราวดีนี่แหละที่แต่เป็นตำนานที่เราเคยได้ยิน
0: นี่แหละครับกำลังจะพูดถึงจุดที่ว่าวันแรกแห่งการเดินทางไปถึงเมียนมาเหมือนทุนมันเดเลเนี่ยท่านจะได้เห็นโปรแกรมอย่างหนึ่งคือหนึ่งพระตำหนักไม้สักทองคำวัดกุศโดวัดอันเป็นที่จะสักการะพระไตรปิฎกและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและท่านจะได้ขึ้นไปบนเนินดินภูเขามันเดเลนะครับแล้วท่านก็มาอีกวันแต่เช้า
1: เอาละครับ
0: ท่านก็จะได้เข้ากราบองค์พระพุทธเจ้า
1: แล้ว
0: ที่เรียกว่าองค์พระมหามุนี
1: ครับอันนี้องค์พระมหามุนีนี่อยู่ที่วัดไหนครับ
0: วัดมหามุนี
1: วัดมหามุนีเลยนะครับค่ะ
0: เมื่อกี้ที่ง่ายๆว่าวัดมหามุนี
1: วัดมหามุนี
0: องค์พระก็เรียกพระมหามุนี
1: ครับคือเมื่อกี้ที่เรา
0: แบบง่ายๆ
1: ที่เราโปรแกรมก่อนหน้านั้นคือเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คือเราไปวัดกุโสดอกุโสดอนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเป็นที่ประดิษฐานพระมหามุนี
0: ใช่
1: ไหมครับคนละที่กันนะครับเมื่อกี้เราไปวัดกุโสดอซึ่งขึ้นไปบนภูเขา
0: วัดกุโสดออยู่ล่างครับ
1: อยู่ข้างล่าง
0: วัดบนภูเขาก็อีกหนึ่งวัด
1: อ๋อก็แต่ไม่ยังไม่ใช่พระมหามุนี
0: ใช่ครับพระมหามุนีเนี่ยคืออีกหนึ่งวัน
1: โอเคงั้นวันนี
0: ้คนจะนิยมไปเข้าเพื่อพิธีล้างพระพักพระมหามุนีเนี่ยก็จะตื่นกันแต่เช้าครับต
1: ื่
0: น
1: กัน
0: แ
1: ต่ละ
0: ตื่นกันแต่ 3:30 แล้วก็ไปถึงวัดเนี่ยให้ได้ 4:00 นะครับก็ 4:00 กว่าเวลาเนี่ยจะไม่แน่นอนแล้วแต่ฤดูกาลแต่ก็อยู่ตัวเลขนี่แหละครับที่จะไปถึงวัดแล้วจะได้เข้าร่วมพิธีร้างพระพักพระมหามุนี
1: เข้าประเด็นเลยว่าทำไมต้องเข้าถึงทำพิธีร้างพระพัก
0: เชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู
1: ่
0: เพราะในการสร้างเนี่ยพระมหามุนีเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เริ่มต้นเลยเนี่ยพระมหามุนีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มันเดเลพระมหามุนีเนี่ย โทษครับอยู่ที่รัฐยะไข
1: ่รัฐยะไข่ก็คือ ขึ้นไป
0: ทางตะวันตกของประเทศเมียนมา
1: ครับก็คืออาจจะไปถ้าท่านดูแผนที่ก็คือไปทางบังคลาเทศไปทาง
0: ติดอินเดีย
1: ขึ้นไปคือทางฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งไทยนะคร
0: ับ ก็คือเอาง่ายๆอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับติดอินเดียติดบังคลาเทศนี่แหละครับคือรัฐยะไข่รัฐที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับนี่แหละพระบรมนีถูกสร้างขึ้นที่รัฐนี
1: ้
0: ถูกก่อขึ้นเชื่อว่ากษัตริย์แห่งเมืองยะไข่เนี่ยพระองค์
1: เนี่ย
0: สุบินท่านสุบินว่าพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จมาเสร็จในฝันสุบินบอกว่าฝันเนาะแล้วก็จึงถึงการในขณะที่กำลังหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู
1: ่
0: พระพุทธองค์เนี่ยก็เชื่อว่ากษัตริย์องค์นั้นก็เชื่อว่าพระพุทธองค์เนี่ยประทานลมหายใจลงไปในพระที่หล่อองค์นั้นนะครับเราจึงเชื่อว่าพระมหาหมุนีเป็นพุทธรูปลมหายใจที่มีลมหายใจของพระพุทธเจ้าอยู
1: ่ครับ
0: ความจริงนี้เท็จนี้มากแค่ไหนก็ตาม
1: มันคือตำนานไงเรากำลังพูดถึงตำนาน
0: มันจริงเท็จแค่ไหนก็ตามแต่ความศักดิ์สิทธิ์นี่โอ้โหทุกคนทุกท่านที่ได้ไปกราบไหว้ก็ได้สัมผัสเต็มที่กับบารมีของท่านนะครับบารมีนั้นคืออะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกแต่ผมจะบอกกันว่าเริ่มต้นจากยะไข่แล้วทำไมอยู่ดีมาอยู่มัณฑะเลย์ซึ่งมันห่างไกลกันคนละฟ้ากับดิน
1: คือเป็นพันกิโลนะ
0: ครับมันคนละฝั่งเลยครับก็เนื่องจากพระเจ้าประดุงเนี่ยท่านคงจำได้นะพระเจ้าประดุงเนี่ยเป็นกษัตริย์ในยุคสุดท้ายยุคกลบองยุคสุดท้ายของพม่าเนี่ยท่านเนี่ยอยากคงได้ยินชื่อเสียงของพระมหามุนีว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะท่านก็เลยข้ามน้ำ
1: ครับ
0: ข้ามภูเขาไปเอามาจากยะไข่กว่าจะได้ไม่ได้เรื่องง่ายนะฮะเรื่องยากมากเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าบารมีของพระพุทธเจ้าสุดท้ายอ่ะพระองค์ก็เอามาได
1: ้
0: มาประกอบใหม่ก็คงจะหล่อก็หล่อพระสมัยก่อนคงจะหล่อเป็นชิ้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับปัจจุบันก็ถ้าเกิดเอาจริงๆดูจริงๆหลายที่พระองค์ใหญ่จริงๆอ่ะเขาจะไม่ได้หล่อเป็นรูปเต็มๆแต่จะเป็นชิ้นแล้วค่อยมาประกอบผสานกันเข้า
0: ใช่เนี่ยตอนนั้นก็เลยอัญเชิญมานำมานะครับข้ามมาจากรัฐยะไข่ข้ามมาแล้วก็มาไว้ที่บริเวณที่อมรปุระก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันพระราชวังมัณฑะเลย์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจึงอัญเชิญมาไว้ที่วัดพระมหามุนีปัจจุบันนี
1: ้
0: นะครับพระเจ้าประดุงเป็นคนเอามานะครับแล้วก็องค์พระมหามุนีเนี่ยงดงามมากนะครับงดงามเนี่ยผมได้ขึ้นไปเนี่ยเฉพาะอีกแหละผู้ชายขึ้นไปผู้หญิงก็จะอยู่ข้างล่าง ก็จะรับทราบเลยว่าบารมีของท่านมากมายมหาศาลเหมือนเราได้อยู่ใกล้พระพุทธองค์จริงๆนะครับได้กราบไหว้จริงๆแล้วเราชื่อว่าพระมหามุนีเนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นทองสำริดคือทองแดงบุกด้วยดีบุกแล้วมีปริมาตรของทองคำอยู่ด้วยหล่อขึ้นมาเป็นพระรูปหนึ่งองค์แล้วข้างในคือลมหายใจพุทธเจ้านะครับหนักเนี่ยนะครับถึง 6.5 ตันนะครับ
1: ครับก็คือ6,500 กิโลกรัม
0: ครับ 6.5 ตันแล้วก็แต่ท่านอยู่บนฐานสูงของท่านเนี่ยก็เกือบประมาณ2เมตร
1: ครับ
0: นะครับแล้วสามารถเดินบันไดขึ้นไปแล้วก็จะมีพื้นที่จะให้เรานั่งได้ลงปิดทองการปิดทองก็เหมือนเดิมอีกก็ต้องเป็นทองของวัดที่เราจะปิดบนองค์พระพุทธรูปแต่ในท่านปิดเนี่ยท่านจะรู้เลยว่านะครับทองคำที่ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระรูปเนื้อนิ่มนะครับอะไรก็ว่าไปสุดจะแล้วแต่เนี่ยนะครับท่านจะได้กราบว่าท่านจะได้สัมผัสเลยว่าโอ้โหปริมาตรของทองเนี่ยมันมากมายมหาศาลจริงๆที่ปิดลงไปอ่ะครับแล้วทุกคนที่ขึ้นไปปิดเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่มีใครน้ำตาไม่ไหลที่สุดของความคุ้มค่านะครับแล้วองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ว่าใหญ่โตมากนักอย่างบอกหนัก 6.5 ตันนะครับแล้วก็พระนี่มีความสูงเกือบ4เมตร
1: ครับ
0: นะครับความสูงเกือบ4เมตรตั้งแต่ฐานองค์ท่านนะจนถึงยอดพระเกศของท่านเนี่ยนะครับเกือบ4เมตรนะครับแล้วก็ไหลครับพระอังศาท่านเนี่ยกว้างจากด้านซ้ายมือสู่ด้านขวาเนี่ยก็เกือบ2เมตรนะครับแล้วก็รอบเอวท่านกว้างเนี่ยที่บอกเนี่ยเกือบ3เมตรเพราะต้องบอกว่าไม่ใช่พระองค์เล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็ไม่ใช่พระองค์ใหญ่มากขนาดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวล่าสุด
1: เป็นไงครับเสียหาย
0: ข่าว
1: เสียหายไหมฮะ
0: โอ้มันมีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จข่าว AI สารพัดผมต้องมานั่งแก้กันครับที่ว่าแผ่นดินแวกแยกออกเป็น2ส่วนดูแล้วยิ่งตกใจว่ามัณฑะเลย์ไม่ได้มีเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นที่อยู่ในมัณฑะเลย
1: ์
0: แล้วเขาไปเอาเจดีย์จากนั้นมาอยู่ที่ไหนโอ้โหสงสารคนมัณฑะเลย์มากว่าถูกทำลายด้วยข่าวเฟกนิวนี่มันเยอะแยะมากมายแล้วก็พระมหามุนีเนี่ยนะครับพระมงกุฎท่านเนี่ยชดาท่านเนี่ยนะครับมงกุฎท่านเนี่ยแน่นอนแหละเนาะมันสูง
1: ครับ
0: บาง
1: ติดกับ
0: ติดกับเพดานนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องโดนเพดานที่มันพังทลายเนี่ยมากระทบแค่บิดนิดหน่อยแล้วไม่กี่วันเองเขาก็โมเลนะ
1: ใช่ใช่
0: ครับเขาไม่ยอมให้พลาดชำรุด
1: อย่างที่บอกไปเมื่อครู่ว่าพม่าเขาเก่งเขามีประสบการณ์เรื่องแผ่นดินไหวมันไปเยอะเขาบูรณะไวมาก
0: แล้ว
1: โดยเฉพาะยิ่งผมว่ายิ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนา
0: แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปปิดทองได้คูหาต่างๆวิหารต่างๆที่ประดิษฐานท่านเนี่ยก็บูรณะแต่บูรณะเขาบูรณะดีขึ้นแล้วนะครับ
1: แต่เขาไวแล้วเขาทำไว
0: มากเขาไม่ยอมให้เก่าเลยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าท่านเดชจะไปต้องดูหน่อยนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการให้เข้าขึ้นไปปิดทองซึ่งล่าสุดผมไปเนี่ยตรงวันพระพอดีเขาจึงให้ขึ้นปิดทององค์พระมหาบุณีครับ
1: ครับ
0: ก็คือไปไม่ใช่วันพระของพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนวันพระไทยนะไม่ตรงกันนะครับส่วนมากจะวันพระพม่าจะมีก่อนไทย1วันแต่เช็คก่อนแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องขึ้นไปปิดทององค์พระมหาบุณีเนี่ยก็สามารถเข้าไปกราบได
1: ้ครับ
0: ได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามาว่ากันด้วยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพบกัน
0: ครับ
1: เบรกหน้าครับ
0: ครับ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนาอยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนพินิจอดีตในหลายมิติกับตำนานทัศนา
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกที่2ของตำนานทัศนา
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เรากำลังสักการะพระมหาไมมุนีกันอยู
0: ่
1: ซึ่งเมื่อสักครู่เราได้เกริ่นไปถึงตำนานการสร้างพระมหาไมมุนีที่ได้รับการอัญเชิญมาจากรัฐยะไข่ใช่ไหมครับ
0: ในสมัยพระเจ้าประดุง
1: ในสมัยพระเจ้าประด
0: ุ
1: ง
0: ยุคสุดท้ายของพม่ามณฑลมัณฑะเลย์นะครับอันเป็นที่ประดิษฐานพระมหามุนีที่ผมได้เล่าให้ทุกท่านฟังไปเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านนะครับมีมากมายมหาศาลท่านใดที่ได้มีโอกาสขึ้นไปโดยเฉพาะสุภาพบุรุษเนี่ยนะครับตั้งต่อนะครับแถวกันเข้าไปการแต่งกายเรียบร้อยเมื่อขึ้นไปถึงบนท่านจะได้รับพลังงานมหาศาลอย่างมหัศจรรย
1: ์
0: นะครับว่ากันว่านะครับเมื่อได้มีโอกาสไปปิดทององค์พระมหามุนีนั้นความโชคดีที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้นะครับความสิ่งที่ท่านอธิษฐานก็จะได้เป็นสิ่งที่ท่านอธิษฐานแล้วสำเร็จผลตามพลังงานบวกที่อยู่บนนั้นเชื่อว่าเทวดานางฟ้าที่ปกป้องรักษาองค์พระมหามุนีเนี่ยนะครับที่เป็นรูปทองเหลืองและทรงเครื่องภูสิตราภรณ
1: ์คือทรงเครื่องแบบพม่า
0: เป็นทรงเครื่องแบบมหาจักรพรรดิเลยอย่างกษัตริย์เลยมีชดานะครับมีสังวานมีทัพสวงฉลองพระองค์อย่างพระมหากษัตริย์พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเนี่ยได้นำทองคำเปลวแท้ 100% เนี่ยไปปิดองค์ท่านหนามากเมื่อกดลงไปเนี่ยจะนิ่มเลยครับเป็นเนื้อนิ่มนะครับแล้วทองเนี่ยนะครับถ้าเอามารวมกันมาหลอมใหม่เนี่ยเป็นทองไม่รู้กี่พันกี่ร้อยกิโลมหาศาลมากนี่คือความศรัทธาของชาวพุทธนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปิดทองมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับว่ากันว่าเนี่ยพระพักตร์ของท่านเนี่ยก็ขยายมีขนาดเท่ากับองค์พระ
1: คือเอาจริงเขาไม่ปิดที่ใบหน้าใช่ไหม
0: ไม่ปิดที่พระพักตร์ของพระองค์ท่าน
1: อ๋อน
0: ี่เขาว่าพระพักตร์ขององค์ท่านเนี่ยแล้วพระเกศคือเศียรของท่านจะสวมด้วย
1: ชดา
0: ชดาหรือมงกุฎนะครับชดาเนี่ยสวมไปอยู่ซึ่งแน่นอนเราก็คงเอื้อมไปถึงกันแล้วเพราะท่านสูงเกือบ4เมตรเราก็จะคงได้แก่บริเวณแค่พระเผ
1: า
0: ตักพระเผาแล้วก็ด้านหลังพระปริศดางท่าน
1: พระชานุ
0: ครับ
1: พระชานุขา
0: พระชานุก็คือหน้าแข้งชานุแปลว่าเข่าพระชงแปลว่าหน้าแข้งก็คงจะได้แค่บริเวณนี้นะครับก็ปิดกันเยอะ เยอะมากมายเชื่อว่าครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสปิดทองพระมหาวนีความโชคดีจะมาสู่ตัวเราตามความเชื่อนะครับ
1: ก็ที่เกิดไปเมื่อพี่บอกไปเมื่อเบรกแรกว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรนะลมหายใจของพระเจ้า
0: อยู่ในนั้นแหละครับ
1: ก็คือเป็นที่ประดิษฐานเลย
0: ของลมหายใจพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นเลย
1: ดังนั้นอยู่ในพระวรกายของพระมหาไม
0: ค์แล้วก็ตอนที่มีการเขาเรียกว่าส่งพระพักหรือว่าล้างพระพักโดยท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นพระภิกษุที่ใจดีมากผมได้มีโอกาสกราบท่านอย่างใกล้ชิดนะครับได้มีโอกาสพบท่านอย่างใกล้ชิดผมรู้เลยว่าการที่ท่านได้ขึ้นไปทำพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าล้างหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยระหว่างตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเนี่ยไปจนถึงหกโมงเช้าเนี่ยหนึ่งนานพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเหยียบบนตักของพระ
1: เขาจะมีเขาจะมีแท่นใช่ไหม
0: จะมีแท่นเหล็กขนาดใหญ่แล้วก็มีก้านยึดท่านก็จะยืนอยู่บริเวณนั้นนะครับเป็นแท่นขนาดยืนแล้วเสร็จก็เริ่มต้นด้วยการนะครับใช้น้ำธนาคารนะครับน้ำที่ได้จากเปลือกไม้เนี่ยนะครับซึ่งตอนเช้าตอนหนึ่งวันเนี่ยของแต่ละวันเนี่ยจะมีชาวบ้านไปขนฝนธนาคารในบริเวณวัดเขาก็เอาน้ำนั้นใส่ขันทองคำเอาไว้ใส่ขันเสร็จขันนั้นก็นำขึ้นมาประกอบพิธีในการส่งพระพักนะครับก็สะล้างอ่ะล้างแต่ล้างด้วยน้ำธนาคาร
1: แต่ก็คือเขาจะทำพิธีคือมีการสวดอยู่แล้ว
0: น้ำที่ได้จากเปลือกไม้เนี่ยครับจากทุกๆคนเนี่ยครับก็มาล้างก่อนล้างเสร็จกึ๊บก็เหมือนคนเหมือนพระภิกษุทั่วไปก็คืออ
1: าบน้ำล้างหน้า
0: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกอย่างเช็ดพระพักนะครับทุกอย่างทำเหมือนคนเลยครับแล้วก็มีแปรงฟันทุกอย่างแต่ภาชนะต่างๆที่ขึ้นไปทำพิธีเป็นทองคำหมดผมได้มีโอกาสจับทุกชิ้นเลยได้มีโอกาสสัมผัสทุกชิ้นเลยครับครับทุกชิ้นเลยครับเพราะผมครั้งนึงเนี่ยเคยได้รับความเมตตาท่านเจ้าว่าที่ได้ขึ้นไปประกอบพิธีเนี่ยท่านให้ผมได้ขึ้นไปร่วมด้วยในการถวายของมีค่าเพราะจะมีพิธีตอนท้ายจะเป็นการถวายข้าวปลาอาหาร
1: หรือว่าของมีค่าท่านใดที่ติดไปแล้วเราตั้งใจไปถวาย
0: ไม่คืออย่างนี้พิธีเนี่ยพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อซับพระพักเสร็จแล้วเช็ดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปถวายข้าวปลาอาหารถวายข้าวถวายของถวายผลไม้แต่ภาชนะที่รองรับทั้งหมดเป็นทองคำหมดนี่แหละผมได้ไปยืนอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสเทินยกต่อจากบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวัดเนี่ยนะครับร่วมพิธีตรงนั้นน่ะแล้วผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนชาวไทยขึ้นไปถวายด้วยถือว่ายากมากนะครับที่จะมีโอกาส
1: ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกว่าทางวัดเนี่ยทางพม่าเนี่ยเขาทำเหมือนประหนึ่งว่าพระเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธองค
0: ์ประทับนั่งอยู่บริเวณนั้นแล้วเราอยู่ใกล้พระพุทธองค์ที่ละแกแล้วเราได้มีโอกาสทำอย่างนั้นน่ะ
1: ก็เหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็ถวายพัตหาร
0: ใช่
1: ถวายเพลง
0: ถวายพัตหารเช้าให้แก่พระพุทธเจ้านี่แหละครับนั่นแหละครับพิธีเนี่ยช่วงแรกจะมีดนตรีประกอบด้วยโอ้โหไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะดนตรีเนี่ยครับมันช่างไพเราะเหมือนดนตรีจากเสียงสวรรค์เป็นดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมของเครื่องดนตรีของคนพม่าแล้วก็บรรเลงโดยนะครับก็เรียกบุคลากรสำคัญของคนพม่ามาบรรเลงในขณะที่ท่านเจ้าอาวาสทำพิธีกำลังล้างพระพักตร์อยู่ดนตรีก็ดังขึ้นตอนนั้นแหละครับดูศักดิ์สิทธิ์มากทั้งเสียงทั้งพิธีทำให้คนที่ไปเนี่ยครับสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยผมว่านะคุ้มค่ามากกับ
1: นี่คือซุปเปอร์ไฮไลท์เขาเรียกซุปเปอร์ไฮไลท์เลยว่าคุณอาจจะบอกโอ๊ยจะขี้เกียจตื่นคุณพยายาม
0: ตอนไปไม่อยากไป
1: บังคับตัวเองให้ได้ให้ตื่นให้ทันเพราะว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ต้องไม่พลาดผมใช้คำว่าต้องไม่พลาดเพราะว่าถ้าคุณพลาดตรงผ้าตรงเนี้ยมัน
0: คือ
1: เพราะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำสืบเนื่องกันมาเป็น
0: ใช่ตอนนัดนะครับตอนนัดเจอกันล็อบบี้แต่พอบอกนัดกันกี่โมงครับที่จะไปส่งพระพัก
1: ตีสาม
0: ร่วมพิธีล้างพระพักตีสามถึงเจอล็อบบี้ตีสามครึ่งนะออกจากโรงแรมไม่เกินตีสามสี่สิบโอ้โหทุกคนจะแบบว่าไม่ไหวแล้วแต่บุคคลที่บอกอย่างนี้นะครับเมื่อไปถึงวัดไม่อยากกลับอยากจะอยู่ในนั้นนานๆเพราะว่าเมื่อเสร็จพิธีแล้วเนี่ยเขาจะให้ทุกคนขึ้นไปปิดทองที่เป็นผู้ชายส่วนสุภาพสตรีก็ฝากแผ่นทองขึ้นไปปิดแต่ท่านก็ได้กราบไหว้ต่อหน้าเลยข้างหน้าเลยสุภาพสตรีเนี่ยคุ้มค่ามากทุกคนก็ไม่อยากกลับเพราะว่าเคลิ้มมันอินกับบรรยากาศในพิธีล้างพระพักพระมหามุนี มันสุดยอดแล้วเดินออกมาท่านก็จะได้เลือกซื้อของต่างๆตามร้านค้าร้านรวงต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณวัด
1: เขาทำมาเป็นกี่ป
0: ีโอ้นานเป็นผมว่าเป็นหลายร้อยปีแล้วล่ะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าประดุงอ่ะ
1: พระเจ้าประดุงอัญเชิญมาแล้วก็เอ้ยอันนี้เพราะว่าอย่างตำนานที่บอกเป็นตำนานลมหายใจของพุทธเจ้าม
0: าในสุบินของกษัตริย์ยะไข่แล้วสุบินจริงหรือไม่สุบินจริงเราก็ไม่ทราบแต่พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระรูปที่ถ้าท่านใดที่ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญจริงๆไม่ตกอับมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้าสู่หาชีวิตเหลือเชื่อครับ
1: ครับผมก็เห็นทุกท่านที่ไปพม่าก็จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาด
0: ใช่ครับ
1: จะไม่ค่อยพลาดคือไหนๆคุณก็ตั้งใจมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อย่าให้พลาดเด็ดขาดแล้วก็
0: และที่สำคัญผ้าที่ซับพระพักของพระมหาอุณีเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านได้มีโอกาสเนี่ยให้ทางทัวร์เขาจัดเตรียมให้ท่านได้กลับไปอีกนะเป็นผ้า
1: หมายถึงยังไงครับ
0: จริงๆ
1: คือว่าเราสามารถเอากลับไปได้หรอ
0: คือบางครั้งนะครับจะต้องอัปเดตกันหน่อยตอนนี้นะครับเพราะว่าหลังจากแผ่นดินไหวขึ้นมาเขาอาจจะปรับเปลี่ยนด้วยนะครับบริเวณที่ขณะที่พิธีตอนท้ายที่ทำการซับหรือเช็ดหน้าพระพุทธเจ้าหลังจากล้างแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าเช็ดหน้าซึ่งเป็นผ้าตอนนี้จนมากก็จะเป็นผ้าของทางวัดขึ้นไปซับทุกผืนเลยเป็นผ้าเช็ดหน้าทุกผืนสีขาวๆซับเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเอานำกลับได้แต่มีค่าบำรุงวัด
1: เขาเรียกว่าบูชา
0: ครับแต่มีค่าบำรุงวัดก็สุดแล้วแต่ว่างกันไปแล้วแต่เคสนะครับก็ลองถามดูอันกรณีอย่างนี้นะครับถามจากไกด์ดูแล้วก็น้ำที่เข้าร่วมน้ำธนาคารน้ำที่ได้จากเปลือกไม้ต้นธนาคารเหมือนน้ำมนต์เนี่ยที่ล้างพระพักเนี่ยเขาก็จะมาตั้งไว้บริเวณลานแล้วชาวบ้านต่อแถวเป็นกิโลอ่ะเพื่อจะเอาน้ำนั้นกลับไปสู่บ้านตัวเอง
1: แต่ครับ
0: แต่ถ้าท่านมาใช่แต่ถ้าท่านมากับทัวร์ไปกับทัวร์เนี่ยทางทัวร์เขาจะจัดการให
1: ้
0: เขาจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาง่ายๆไปกรอกใส่ขวดแล้วเราก็ได้ขวดใหญ่ๆน้ำขนาดลิตรน้ำดื่มขนาดลิตรเนี่ยแล้วมาแบ่งกันเมื่อเดินทางกลับถึงโรงแรมใส่บรรจุขวดเล็ก
1: ๆครับอาจจะมาเป็นสีมงคลเหยาะใส
0: ่นิดนึง
1: ส่วนใส่น้ำปรุงน้ำอบและปะพรมตัวเอง
0: ขวดเล็กๆเอาขึ้นเครื่องได
1: ้ครับ
0: แล้วมาถึงประเทศไทยท่านก็ใส่ตู้เย็นไว้เลยเพราะว่าน้ำเหล่านี้เนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน้ำธนาคารเป็นน้ำที่มันเกิดจากเปลือกไม้เนาะมันก็จะบูดได้ง่ายแต่ถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับมันก็จะไม่บูดท่านค่อยแบ่งออกมาเช่นถ้าบุญบ้านเนี่ยใกล้ปีใหม่เนี้ยนะครับท่านอยากจะปะพรมน้ำมนต์บ้านของท่านท่านนิมนต์พระมา
1: แล้วก็ไปผสมกับน้ำของเราน้ำมนต์เราเนี่ย
0: น้ำมนต์เนี่ยผสมปุ๊บเนี่ยน้ำขันนั้นจะเป็นน้ำที่ทรงพลานุภาพมากเต็มมากไปด้วยบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่เดียวนี่คือน้ำธนาคารที่อยู่ในพิธีร้างพระพักของพระมหามุนี1ใน5บูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนพม่าเขา
1: ที่เราไม่ต้องห้าต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดจริงๆแล้วก็ที่เราเห็นบ่อยๆอยู่แล้วว่าโหพระพักท่าน
0: ผ่องมาก
1: ผ่องจริง
0: ๆทำทุกวันนะครับแต่ระยะตั้งแต่แผ่นดินไหวมาก็หยุดไปพักหนึ่ง
1: อาจจะบริณะปฏิสังขรณ์เพื่อความปลอดภัยอันนี้ผมว่าเพื่อความปลอดภัย
0: ตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้ผู้คนขึ้นไปปิดอยู่พักหนึ่งแต่ตอนผมไป
1: แต่ตอนนี้เปิดแล้ว
0: ตอนผมไปเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยนะครับผมไปเนี่ยเขาวันพระพม่าพอดีคนเยอะมากครับคนพม่า
1: แสดงว่าเขาคงตรวจสอบแล้วว่าโครงสร้างอาคารมันแข็งแรงแล้ว
0: คนพม่า
1: ไม่ถล่มลงมา
0: จากต่างจังหวัดจากนู่นจากนี้จากนั่นมากันนะแล้วผมชอบมองนะคุณชาวม่านี่ใจดีจังเลยอ่ะคือแบบว่าชาวบ้านก็จริงแต่เป็นชาวบ้านที่จิตใจทั้งงดงามร่วมมือร่วมใจพากันจูบมือกันมาเป็นครอบครัวมานั่งกราบไหว้พระพุทธองค์
1: ศรัทธาไม่เสื่อมคลายแล้ว
0: ท่านต้องไปเห็นนะท่านคุ้มมากเลยนะครับท่านได้เห็นชาวบ้านมากราบไหว้พุทธองค์ชาวพุทธเราเนี่ยนะครับแล้วมองเห็นแล้วถึงความศรัทธานี่ยิ่งใหญ่เลย
1: จริงผมว่าคนพม่าใจดีนะเพราะว่าขนาดที่เมืองไทยเนี่ยไปประจวบคุณพ่อคุณแม่ผมมันมีอยู่เขาหนึ่งที่ต้องปีนขึ้นไปที่ประจวบที่หัวหินน่ะก่อนขึ้นหัวหิน
0: เขารักคนไทย
1: แล้วคือคุณพ่อคุณแม่ผมอายุ70-80แล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นตอนนั้นก็ขึ้นไปบนขึ้นบันไดพม่าช่วยจูงมือขึ้นไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอเขาถามเอาไปมาจากไหนไปก่อนเขาบอกเป็นคนพม่ามากราบสักการะ
0: ใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยเอาละเนาะก็คือมันตรงตัวมากอะครับ
1: คราวนี้เรา
0: แต่ว่าอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะต้องเช็คก่อนว่าทางวัดเนี่ยให้เราขึ้นไปปิดทองได้ได้ดั่งเดิมแล้วหรือยังเพราะวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันพระพอดีวันพระพม่าพอดีเขาเลยจะอนุญาตให้คนขึ้นไปปิดทอง
1: คือวันสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ทีนี้บังเอิญถ้าท่านไปทัวร์บางทีก็ไม่ตรงกับวันพระเนาะ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวจะไปถึงปุ๊บมาได้ยินรายการอาจารย์อ้าวไหนบอกให้ขึ้นไปเนี่ยให้เข้าใจกันตรงจุดนี้นะครับว่า
1: ต้องมี
0: ถ้าท่านไปไม่ตรงกับวันพระของเขาที่เขาอนุญาตให้ทางวัดเนี่ยมีพิธีล้างประพักเนี่ยนะครับก็ต้องเทคกันก่อนแต่ผมคิดว่านะแม้ไม่ได้ขึ้นไปปิดทองได้เข้าไปกราบท่าน
1: แต่คือ
0: ก็ได้แล้ว
1: พิธีล้างพระพักเนี่ยมีทุกวัน
0: ทุกวันในอดีต
1: ปัจจุบันนี้มีทุกวันไหมคร
0: ับ ปัจจุบันต้องเช็ค
1: ว่ามีทั้งสองอย่างก็คือว่าล้างพระพักมีทุกวันไหมก
0: ับ
1: ปิดทองเนี่ยอนุญาตให้ขึ้นไหม
0: ไปปิดไหมแต่วัดเนี่ยเปิดทุกวันเปิดให้เข้าไปกราบ
1: อันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนิดนึง
0: แต่ไม่ให้ขึ้นไปปิดทองพระพระอยู่บนแท่น
1: ครับดังนั้นเนี่ยผมว่าก่อนไปคุณวางแผน
0: ใช่
1: วางแผนให้ดีแล้วก็เช็คกับมัคคุเทศหรือว่าเช็คกับทางวัดเลยท้องถิ่นเลยว่าเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงคือกูถามเขา
0: แต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรเผื่อที่ผมพูดน่ะเข้าไปกราบท่านก็คุ้มแล้วครับก้มกราบท่านก็คุ้มแล้ว
1: แต่เพียงแค่ว่าบางคนไปอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ไงว่ามันเป็นพิธีที่ไม่ควรพลาดการล้างพระพักไงดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปพิธีนี้คุณต้องเช็คให้ดี
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไปกราบไหว้ปกติแค่แบบได้เห็นกราบไหว้ได้เดินรอบจงกรมหรือเดินวนรอบอะไรอันเนี้ยได้ปกติ
0: แล้วพี่เดียวลืมพูดไปในอนาบริเวณของวัดอยู่ด้านขวามือของเราเมื่อเรานะนั่งหันหน้าก็หาพระมหามุนีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ด้านขวามือเนี่ยมันจะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆในวัด
1: พิพิธภัณฑ์อีกแล้วแต่แล้วว่าทุกที่เขามีหมด
0: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่พูดได้คำเดียวว่าปากค้างแน่นอนเขาเรียกว่าผมเรียกเองนะเป็นโลหะสำริดเป็นสมบัติผัดกันชมสมบัติผัดกันชมคืออะไรสำริดคือทวารบาลช้างสามเสียนแต่ตาท่านน่ะก็จะหายไปเพราะส่วนมากตาพระนาภีสะดือเนี่ยจะฝังอัญมณีเอาไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพูดไปเนี่ยท่านก็ยังอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านไปเห็นท่านจะบอกเลยว่าอยู่ในห้องแล้วปิดลูกกรงขนาดใหญ่แต่เราสามารถมองเข้าไปได้เนี่ยฉันถ้าตกใจยามตอนเช้าเนาะแสงมันยังไม่มีเท่าไหร่อ่ะแต่เขาจะถูกล้อมข้างในอีกเป็นอะคริลิกล้อมข้างในนั้นก็จะเป็นพวกช้างสามเสียนเป็นทวารบาลอยู่ข้างในสมบัตินี้รู้ไหมมายังไงพี่เดียว
1: ครับ
0: ตำนานก็ว่ากันไว้ว่าของจริงด้วยแหละก็คือมาจากกรุงศรีนั่นแหละใช่
1: มาจากกรุงศรีอยุธยา
0: ศิษยาตอนเสียกรุงใน2310ต้องเรียนให้ทราบว่าราชวงศ์สุดท้ายของพม่าในประถมกษัตริย์ก็คือพระเจ้าอรองพยา
1: ครับ
0: แล้วก็มีลูกมังลอกับมังละพระเจ้ามังละเนี่ยเป็นลูกพระราชโอรสของพระเจ้าอรองพยาสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยาแตกได้ใน2310พระองค์เนี่ยก็เลยชะลอของมีค่าต่างๆเหล่านี้มาไว
1: ้ครับ
0: นะครับที่อมรปุระเอาไว้ที่อังวะก่อนแหละคงจะไว้หลายที่ก่อนแหละแต่สุดท้ายเมื่อถึงสมัยพระเจ้าประดุงแกก็เอาของเหล่าน
1: ี้
0: มาไว้วัดนี้แต่ทีนี้เนี่ยของเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าผัดกันไปผัดกันมายังไงเราก็ไปเอามาจากที่ไหนรู้ไหมครับ
1: ลาว
0: เขมรไง
1: อ๋อกัมพูชา
0: สมัยสมเด็จพระเจ้าสามพระยานะครับท่านก็ไปตีเขมร
1: เหมือนเคยผมเคยเห็นที่มีพวกอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะสิงโตเอ่ยอะไรเอ่ยที่เป็นของพม่า
0: สิงสมฤทธ
1: ิ์ที่ของ
0: ใช่สิงสมฤทธิ์
1: ศิลปะขอม
0: ที่อยู่ในที่เป็นศิลปะขอมนี่สมัยพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7
1: ครับ
0: นะครับท่านสร้าง
1: ไปอยู่ที่พม่าแสดงว่าชะมาจากขอมก่อน
0: สติปมานี้ก่อนครับเริ่มต้นจากขอมไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าสามพระยาไปเอามาจากขอม
1: ก็คือ
0: แล้วมาไว
1: ้กรุงตีปกตินี่แหละเป็นเรื่องของ
0: แล้วก็มาไว้ที่กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: กรุงศรีอยุธยาถูกใครตีรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: พระเจ้าอยู่หัวบุเรงนองฮะบุเรงนองเนี่ยขนไปใน2112เสียกรุงครั้งที่1
1: ค
0: นไปไว้ไหนรู้ไหมครับคนไปไว้ที่
1: ของสวัสดีพระบุเรงเมืองบุเรงนอง
0: เพราะถ้าท่านใดไปพิพิธภัณฑ
1: ์ที
0: ่พิพิธภัณฑ์ที่พระราชวังบุเรงนองก็จะมีภาพนี้เกิดขึ้นด้วยให้รู้ว่าครั้งหนึ่งวัตถุสิ่งของมีล้ำค่าเหล่านี้เคยอยู่ที่หงสาและหงสานะครับก็ถูกเคตีรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: ยักษ์ไข่ไงฮะสมัยนันทบุเรง หงสาเนี่ยจะมีตะบิงชเวตตี้เป็นปฐมกษัตริย์ต่อมาเป็นบุริงนองต่อมาเป็นนันทบุริงและนันทบุริงเนี่ยก็เรียกก็อพยพย้ายเมืองหนี
1: ครับแล้วพย
0: าไข่จีก็มาเผาไป
1: สมบัติน
0: ี้ไปไวยาไข่และเดาที่ใครเอาไปจับ
1: พระประดุงถือว่าพระประดุงท่านอัญเชิญพระมหาไมมุนี
0: ก็เอามาด้วย
1: เอามาด้วยแล้วก็อะไรบ้างที่สามารถเอามาได้ก็มา
0: ขุดมันหมด
1: อันนี้ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดในแง่ของการที่บอกหุ้ยต้องแก้ต้อง